0: ปีที่แล้วหรือปี157ครับเกษตรกรและผู้ประกอบการประสบปัญหากล้วยไม้ล้นตลาดยอดขายนี้ลดลงหวบหวบหวบเลยทีเดียวผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายฝ่ายครับจึงระดมความคิดเพื่อช่วยกันกระตุ้นตลาดกล้วยไม้ไทยให้กลับมาคึกคักกันอีกครั้งหนึ่งครับงานตลาดนัดกล้วยไม้คุณภาพจึงเกิดขึ้นโดยใช้พื้นที่บริเวณถนนเลียบคลองพดุงกรุงเกษมข้างทำเนียบรัฐบาลโดยมีนายปิติพงษ์พึ่งบุญณอยุธยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
1: พัฒนาช่องทางการตลาดกล้วยไม้คุณภาพให้กว้างขวางมากขึ้น
0: โดยมีพนักท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากล่าวเปิดงานตลาดนัดกล้วยไม้คุณภาพได้ครั้งนี้ด้วยล่ะครับ
2: ในแต่ละปีถ้าเราสามารถที่จะผลิตกล้วยไม้ดอกนะครับส่งออกได้เป็นจำนวนมากรายได้มากกว่าปีละ 3,000 ล้านบาทวันนี้ก็เราเป็นอันดับ2นะเรื่องกล้วยไม้ในโลกนี้แต่เป็นกล้วยไม้ในเขตร้อนนะครับขอขอบคุณเกษตรกรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในวันนี้นะครับขอบคุณภาคเอกชนวันนี้ก็ขอเปิดงานตลาดด้านกล้วยไม้คุณภาพนะครับเพื่อเป็นการเปิดช่องทางตลาดให้กว้างขวางมากขึ้นแล้วก็ผลักดันให้วงการกล้วยไม้ของไทยเจริญเติบโตอย่างนี้ขอขอบคุณทุกคนเป็นอย่างยิ่งนะครับสวัสดีครับ
3: ขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีสุรศักดิ์ชัย
0: แล้วกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกและเลี้ยงกล้วยไม้เขาได้สร้างสรรค์สร้างจุดขายสร้างนวัตกรรมอะไรใหม่ๆให้กับวงการกล้วยไม้ไทยกันบ้างวันนี้มาตามดูเกษตรไทยไอดอลของเรากันเลยครับ
4: ก็อย่างที่ท่านนายกบอกนะครับว่ามูลค่าการส่งออกกล้วยไม้ของไทยนั้นสร้างรายได้มากกว่า 3,000 ล้านบาทต่อปีแต่สำหรับตลาดในประเทศก็สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นงานตลาดนัดกล้วยไม้คุณภาพจึงเป็นเสมือนจุดนัดพบของคนรักกล้วยไม้ที่ผู้ปลูกและผู้ซื้อได้มาเจอกันกล้วยไม้หลากหลายสายพันธุ์ก็มีให้เห็นกันอย่างจุใจครับไม่ว่าจะเป็นกล้วยไม้สกุลแคทเธอรียาซึ่งถือว่าเป็นราชินีแห่งกล้วยไม้เพราะว่ามีดอกใหญ่สีสันสวยงามแล้วก็มีกลิ่นหอมครับกล้วยไม้สกุลหวายถือว่าเป็นกล้วยไม้ที่เหมาะกับสภาพอากาศของเมืองไทยอีกทั้งยังออกดอกตลอดปีสกุลรองเท้านารีชื่อนี้มีที่มาจากกลีบดอกหรือกระเป๋าที่มีลักษณะคล้ายกับรองเท้าของคุณสุภาพสตรีนั่นเองครับสกุลแวนด้าเป็นกล้วยไม้ที่มีรากอากาศจึงต้องการการรดน้ำบ่อยๆครับสกุลฟาแลนนอปซิสมีรูปทรงสีสันสวยงามกลีบดอกหนาใหญ่ก้านช่อยาวซึ่งเหมาะแก่การปักแจกันมากๆครับสกุลออนซิเดียมมีลำต้นเล็กสั้นเกสรมีปีกออกมาสองข้างจุดเด่นอยู่ที่ปลายปากขนาดใหญ่ครับสกุลม็อกคารามีสีสันที่โดดเด่นชื่นชอบแดดจัดออกดอกมากในฤดูแล้งครับกล้วยไม้สกุลช้างชื่อนี้มีที่มาจากรูปทรงของต้นใบรากและช่อดอกที่มีขนาดใหญ่โตครับจุดเด่นที่สำคัญที่สุดอยู่ที่มีกลิ่นที่หอมมากและออกดอกในช่วงฤดูหนาว

0: แต่เมื่อกล้วยไม้เกิดภาวะล้นตลาดราคาตกทางด้านเกษตรกรและผู้ประกอบการกล้วยไม้เขามองถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขของเรื่องนี้ยังไงกันบ้างล่ะครับ
1: ที่ราคามันตกนี่นะฮะเพราะว่า1คนปลูกกันมากนะฮะเพราะว่ารายใหญ่ๆคนละ100 200ไร่เนี่ยนะฮะแต่นี่รายเล็กก็เกิดยากเหมือนกัน
2: ถ้าจะโฟกัสให้ตรงประเด็นนะครับมันขึ้นอยู่กับเกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยปลูกอะไรในเมื่อปลูกตรงนั้นเนี่ยปัจจุบันมีราคาที่ตกต่ำเพราะฉะนั้นเราจะต้องมุ่งเน้นไปทางด้านกล้วยไม้ตัดดอกโดยเฉพาะสีการบินไทยว่าเราจะขยายฐานการตลาดอย่างไรนะครับแล้วก็จะมีการคุยกันทําอย่างไรไม่ให้เกิดราคาตกต่ำนะครับแล้วก็ตัวอื่นๆเนี่ยก็จะดีขึ้นมาทั้งระบบนะครับ
0: ผลผลิตกล้วยไม้ตัดดอกขายนั้นมียอดส่งออกกว่า 46% ซึ่งกล้วยไม้ตัดดอกสีการบินไทยที่ว่ามานั้นก็คือกล้วยไม้สกุลหวายที่มีดอกสีม่วงแดงเป็นสีที่ได้รับความนิยมอย่างมากเลยแหละครับและในงานนี้ก็มีกล้วยไม้ตัดดอกสียอดนิยมและกล้วยไม้สายพันธุ์ต่างๆสีสันสวยงามจัดแสดงและจำหน่ายในราคาย่อมเยาด้วยล่ะครับโอ้โหสวยๆทั้งนั้นเลยสำหรับผู้ประกอบการบางรายก็มองว่างานตลาดนัดกล้วยไม้ครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ผู้บริโภคจะได้เห็นความหลากหลายและการพัฒนาของสายพันธุ์กล้วยไม้ชนิดต่างๆด้วยนะครับ
3: มันน่าจะนำเสนอหรือประชาสัมพันธ์หรือการออกรถโชว์กระตุ้นให้มันเกิดแรงที่ว่าคนมาเห็นกล้วยไม้ซึ่งมีความหลากหลายมีการพัฒนาไปค่อนข้างไกลและเกิดความหลงไหลกับมันมันจะทำให้ตลาดทั้งต้นทั้งดอกเนี่ยจะมีคนสนใจมีลูกค้าที่มาบริโภคในสินค้าพวกนี้ค่อนข้างเพิ่มมากขึ้น
0: ปัจจุบันกล้วยไม้ได้ถูกพัฒนาสายพันธุ์ให้มีความสวยงามเพิ่มมากขึ้นมองดูสวยสะดุดตาทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้บริโภคได้มีตัวเลือกที่หลากหลายใครรักใครชอบพอสายพันธุ์ไหนก็เลือกซื้อตามใจชอบกันได้เลยนะครับ

0: งานตลาดนั้นกล้วยไม้ครับรวบรวมกล้วยไม้สารพัดชนิดที่คนปลูกคนเลี้ยงเต็มใจนำมาเสนอมองไปทางไหนก็มีแต่กล้วยไม้กล้วยไม้กล้วยไม้สวยๆทั้งนั้นเลยครับผมแหมฝีมือคนไทยเนี่ยสุดยอดจริง
1: เด่นบูธเราที่เอามาจัดวันนี้มีอะไรบ้าง
2: แน่นอนครับความภาคภูมิใจสูงสุดพันพระราชทานนาม4พระนามนะครับจากสมเด็จพระเทพพระราชทานชื่อมาว่ารักตศิรินทร์และก็ม่วงราชกุมารีนะครับกล้วยไม้แล้วก็จากพระองค์โสมนะครับชื่อว่าโสมสวรีนะครับแล้วก็ชมพูนครินทร์จากสมเด็จพระพี่นางครับผม
1: มาที่บูธแอร์ออคิดได้เห็นครบเลย
2: แน่นอนครับ 4,000 พระนามครับที่บูธแอร์ออคิดครับที่ข้างทำเนียบรัฐบาลครับ
1: ครับผม
3: ถ้าเป็นพันเด่นที่ล่าสุดจริงๆมันเป็นไม้ตัดดอกที่ตอนนี้กำลังได้รับความนิยมในทั่วโลกหลายๆประเทศเนี่ยก็จะมีช้างแดงนิวอาชิมาสีแดงเนี่ยฮะก็จะเป็นไม้ที่สวยงามมากค่อนข้างที่จะเป็นที่นิยม
1: ลุงมานิครับการ์ดของมานิการ์เด้นฮะมีพันกล้วยไม้พันอะไรมาโชว์มั้ยคร
4: ับ ก็ผมจะหนักม็อกกับแคทยา
1: ม็อกคือมอคคาร่าม
4: อคคาร่า
1: แล้วก็แคทยา
4: แคทยา
1: ครับทำไมฮะ
4: เพราะว่ามอคคาร่านี่คนปลูกน้อยนะตลาดยังต่างประเทศต้องการอีกเยอะอายุยืนปลูกทีได้เป็น10ปี
1: ชิวๆ
0: ใครที่ได้มางานตลาดนัดกล้วยไม้คุณภาพในครั้งนี้รับรองได้เลยครับว่าวิญญาณช่างภาพต้องเข้าสิงแน่นอนเพราะทนความสวยงามของบรรดากล้วยไม้นานาพันธุ์ไม่ไหวครับที่สำคัญได้กล้วยไม้งามๆราคาถูกๆติดไม้ติดมือกลับบ้านไปกันทุกคนเลยล่ะครับ

0: ดอกไม้จะทำให้เราสดชื่นแล้วก็คิดอะไรเงี้ยโปร่งเวลาเครียดเวลาเนี้ยมองดอกไม้จะสวยมากแล้วก็จะมีไอเดียออกมาดีๆโล่งทุกอย่างที่แบกไว้อ่ะเอาทิ้งหมดเลย
1: ปลูกเลี้ยงเพื่อความสุขความสุขของเราอ่ะแบบกล้วยไม้มันแบบยังไงก็เพลิดเพลินนะคะยิ่งเราเลี้ยงแล้วเขางามเนี่ยเราก็รู้มีความสุขยิ่งเมื่อไหร่ที่รู้ดูออกดอกเนี่ยช่วงเนี้ยสวยมากชอบช้างค่ะชอบประเภทช้างหอมด้วยแล้วก็สีสันเขาแบบน่ารักค่ะ
2: พาภรรยามาครับแล้วภรรยากับลูกเขาชอบกล้วยไม้สวยๆครับ
3: เพราะว่าตัวเองก็มีอาชีพครูก็เลยรักกล้วยไม้

0: านผู้ชมอย่าพลาดกันนะครับกล้วยไม้ของเรานะครับที่มาเนี่ยก็คงจะไม่มีที่ใดที่เอาไปจัดรวมแล้วครบกันอย่างนี้นะครับ
1: อลังการ
0: ก็อลังการกล้วยไม้อยู่ที่ข้างทำเนียบครับ
1: ครับผม
2: ก็เชิญชวนถ้าใครมีโอกาสนะครับฝากมาเที่ยวแล้วงานอย่างเงี้ยแล้วจะมีของดีๆออกมาสู่ตลาดสู่ผู้บริโภคกับประชาชนที่เห็นของดีๆเยอะ
3: ครับมางานที่ทำเนียบนี่นะฮะอลังการ1บริษัทส่งออกนายกสมาคมกล้วยไม้แล้วสวนดังๆมาลงที่นี่กันหมดนะครับถ้าไม่มาจะเสียโอกาสมาดูนะครับ
1: ไม่มาเสียใจแน่นอน
3: เสียใจครับอลังการครับ

0: ำหรับงานตลาดนัดกล้วยไม้คุณภาพที่บริเวณถนนเลียบคลองพดุงกรุงเกษมนะครับทางทำเนียบรัฐบาลเขาก็จัดทุกวันจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์กันเลยทีเดียวครับ
1: ใครยังไม่มาก็รีบๆกันหน่อยนะครับผมบอกได้เลยว่าถ้าใครพลาดงานนี้บอกคำเดียวครับว่าเสียดาย

จากครอบครัวชาวสวนผู้ปลูกกล้วยไม้แบบตัดดอกขายครับเหมือนกับชาวสวนกล้วยไม้ทั่วไปในแถบอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมครับกลายมาเป็นครอบครัวเกษตรไทยไอดอลที่ดำเนินธุรกิจปลูกกล้วยไม้แบบครบวงจรที่สำคัญครับเขามีหน้าร้านขายกล้วยไม้ที่ใหญ่มากเรียกว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้

0: มีอะไรให้ช่วยไหมครับ
1: อ้าวพนักงานที่นี่แต่งตัวดีได
0: ้มีอะไรให้ช่วยไหมผมเจ้าของครับ
2: อ้าว
0: ป๊อปครับ
2: อ้าวคุณป๊อปเหรอครับ
0: ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: โอ้คุณป๊อปเพิ่งมาครั้งแรก
0: ครับ
2: ต้องขอโทษด้วยผมนึกว่าพนักงานไม่แต่งตัวซะดีเลย
1: ที่นี่นี่เขาเรียกว่าซูเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม
0: ้ถูกต้องครับอันนี้เขาเรียกศูนย์ดิสเพลย์เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยกลายเป็นแหล่งที่ว่าโชว์สินค้าให้เขารู้สึกว่าเดินเนี่ยแล้วเราปลูกเลี้ยงกล้วยไม้เนี่ยแสงแดดอย่างนี้วางบนโต๊ะอย่างนี้นะครับคุณรดน้ำอย่างนี้วันละครั้งนะอย่างมีปุ๋ยก็ฉีดให้เขาทานบ้างอาทิตย์ละครั้งเนี่ยกล้วยไม้ชอบอยู่อย่างเนี้ยคุณก็เดินดูว่าถ้าคุณเอากลับไปไว้ที่บ้านก็เอาไปไว้ในสภาพแวดล้อมประมาณอย่างเนี้ยแล้วก็คุณก็เลือกซื้อสั่งออเดอร์ได้นะครับคุณไม่เคยมาคุณก็มาสักครั้งนึงแล้วก็มาดูว่าอ๋อมันมีอย่างนี้อย่างนี้อย่างน
1: ี้อ
0: ย่างน
1: ี้คือมีทั้งปลีกและส่ง
0: แน่นอนเราจัดเป็นส่งเนี่ยเป็นหลักนะครับแต่ลูกค้าปลีกเข้ามาซื้อได้ในราคาส่ง
3: ไม่ว่าจะซื้อต้น2ต้นหน้าร้านหรือซื้อเยอะๆเต็มรถขนาดนี้ก็ขายกันในราคาส่งครับ
1: มีกล้วยไม้ทั้งหมดเนี่ยสายพันธ
0: ุ์หลากหลายสายพันธุ์ครับสกุลที่ทำการตลาดได้หลักๆเนี่ยประมาณ 7-10 สายพันธุ
3: ์กล้วยไม้ที่ทางแอร์ออคิดขายอยู่ตอนนี้มากที่สุดเห็นจะเป็นกล้วยไม้สกุลหวายนี่แหละครับเพราะเป็นกล้วยไม้เมืองร้อนเหมาะอย่างยิ่งกับสภาพอากาศของบ้านเราและยังมีอีกหลายสกุลเช่นมอคคาร่าที่ชื่นชอบแดดจัดๆสกุลแคททาเลียที่มีดอกขนาดใหญ่สีสันสวยงามและมีกลิ่นหอมครับสกุลแวนด้ากล้วยไม้ที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษเพราะมีรากอากาศต้องคอยรดน้ำให้บ่อยๆด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีกล้วยไม้เมืองหนาวที่พัฒนาจนสามารถเลี้ยงได้ในบ้านเราอย่างออนซิเดียมหรือจะเป็นกล้วยไม้สกุลช้างที่ออกดอกเฉพาะหน้าหนาวที่มีให้เลือกซื้อเลือกหากันด้วยนะครับ
1: มีข้อแนะนำสำหรับคนเพิ่งมาใหม่อย่างผมไหมครับว่าควรจะดูยังไงว่าเป็นต้นที่ดีดอกอย่างนี้อย่างนั้นนะอะไร
0: แน่นอนครับคนที่มาเลือกกล้วยไม้ให้ไปอยู่ได้นานเนี่ยเขาจะเลือกกล้วยไม้ที่กำลังเริ่มเพิ่งเริ่มบานต้นสวยช่อสวยไหลช่อ
1: เท่าที่ดูป้ายราคา
0: ครับ
1: ไม่แพงเลย
0: คือเราก็มีกระบวนการผลิตเนี่ยตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเพราะฉะนั้น
1: เฮ้ยกำลังเดี๋ยวกำลังจะบอกว่ากล้วยไม้เนี่ยเราเพาะเองเลยเหรอ

0: ือนอกจากจะเพาะเนี่ยเรามีทั้งการพัฒนาสายพันธุ์ก่อนมีการเพาะในห้องแลบพอเลี้ยงเนื้อเยื
1: ่อ
0: นะครับแล้วก็ยังมีการทำต้นกล้าขึ้นมาก่อนที่จะมาออกดอกเนี่ยนะครับมีฟาร์มเก็บนะครับแล้วก็อันนี้คือต้นที่มีดอกแล้วแล้วก็มีฟาร์มตัดดอกที่ขายเฉพาะช่อดอกก็มีครับ
1: ขอดูได้ไหม
0: ดีไหม
2: ดีนะจะดี
0: จะดีหรือเปล่าเนี่ย
2: จะดีมากเลยครับ
0: โอเคอ่ะในเมื่อขอกันอย่างนี้ก็ต้องพาไปชมกัน
1: แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวขอช้อปปิ้งก่อน
0: ได้ครับ

0: สวัสดีครับพ่อแอร์หรือเปล่าครับ
1: สวัสดีครับ
2: พ่อแอร์ผู้ให้กำเนิดแอร์ออคิดผู้ที่อยู่เบื้องหลังที่คอยทำให้แอร์ออคิดมีกล้วยไม้สีแปลกใหม่ซึ่งเป็นคุณพ่อของคุณป๊อปนั่นเองล่ะครับ
0: คุณพ่อครับ
1: ครับ
0: ถามหน่อยเคล็ดลับในการที่ว่าจะเอาดอกนี้มาผสมกันกลายเป็นดอกนี้เนี่ยเราน่าจะดูยังไงพ
1: ่
0: ออ
1: ๋อมีจินตนาการเลยว่าเราจะเอาสีนี้ผสมกับสีนี้หน้าตามันน่าจะไปทางไหน
2: อาศัยจินตนาการล้วนๆออกแนวศิลปินนะครับคุณพ
1: ่อดูต้นดูดอกหรือดูช่อนะบานแล้วร่วงไหม
0: ดูดอกลายดอกหรือดอกเบี้ยพ
1: ่อดอกไม้ดอกเบี้ยไม่ต้องดูมันมาเอง
2: ไม่ได้ดูแค่สีสันหรือว่าลวดลายของดอกเพียงอย่างเดียวนะครับลักษณะของต้นก็เป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม
1: แล้วแต่เราจะดูว่าน่าจะเอาต้นไหนทำเป็นพ่
0: อ
1: เอาต้นไหนทำเป็นแม่แล้วแต่นะเดี๋ยวผมจะเกี่ยเกตอนให้ดูว่าเท่าเกตอนนี่เราจะเรียกว่าตัวผู้
0: เจ้าบ่าวพ่อ
1: เจ้าบ่าวแล้วเราก็จะเกี่ยเกสรเขา
2: ก่อนผสมพันธุ์กล้วยไม้ก็ต้องเกี่ยเกสรตัวผู้ออกจากดอกแม่พันธุ์จากนั้นก็นำเกสรตัวผู้ออกจากดอกพ่อพันธุ์ไปผสมกับเกสรตัวเมียเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จพิธีครับ
0: คุณพ่อเหมือนคุณพ่อเป็นพ่อสื่อเลยนะ
1: ใช่เลยเพราะว่าเราเนี่ย
0: ทั้งหมดกี่ดอกละกี่คู่ละจับแต่งงานไปกี่คู่ละประมาณ
1: ไม่ใช่เป็นร้อยละอาจจะถึงเป็นหมื่นก็ได้ต้องไปดู
0: คู่แล้วนะ
1: ใช่ใช่
0: ยอด
1: พอเราผสมเสร็จเนี่ยดอกมันก็จะถูกครับเนี่ย
2: หลังจากนี้ก็ต้องคอยดูละครับว่าที่ผสมไปแล้วจะติดหรือไม่ซึ่งถ้าคอดอกยังเขียวและอวบขึ้นเป็นฝักอย่างนี้แสดงว่าผสมพันธุ์ติดไม่มีปัญหาครับ
0: ผมสังเกตว่าเนี่ยพอผสมแล้วตั้งท้องเนี่ยคุณพ่อก็จะมีเนี่ยด้วยเนาะเป็นเหมือน
1: มันต้องมีโค้ดพ่อชื่ออะไร
0: ครับ
1: แม่ชื่ออะไรลักษณะสีอะไร
0: ใน 100% เนี่ยสมหวังสักกี่เปอร์เซ็นต์พ่อ
1: จะบอกว่า50 50ก็คงไม่ถึงแต่เท่าเราเคยผสมข้อออกมาแล้วเนี่ยเท่ามีโค้ดมีประวัติของต้นนี้เนี่ยเวลาจะทำต่อไปเนี่ยมันเกิน50ละทีนี
2: ้พอฝักมีอายุได้3เดือนเมื่อผ่าออกจะเห็นว่าข้างในมีเมล็ดอยู่เต็มไปหมดเลยครับซึ่งเมล็ดจิ๋วพวกนี้จะนำไปเพาะเลี้ยงในห้องปลอดเชื้อต่อไปยังไงล่ะครับ
3: ก็เริ่มจากที่เราตั้งท้องแก่เรียบร้อยก็ทำการผ่าแล้วก็เอาเมล็ดมาใส่ในกรดอาหารวุ้นห้องนี้ก็จะเป็นห้องเริ่มกระบวนการการเพาะเมล็ด
2: และนี่ก็คือคุณเอ็กน้องชายคุณป๊อปพาเรามาดูห้องเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์กล้วยไม้ของแอร์ออคิดกันละครับ
3: บางขวดนี้ถือว่ามีความสมบูรณ์ถือว่าเมล็ดนี้
0: อย่างฟูอ่ะ
3: ใช
0: ่ฟูอ่ะ
3: บางต้นนะครับที่เป็นพ่อแม่เนี่ยจะให้ลูกดกก็จะมาแสดงผลตรงนี
2: ้และที่แอร์อัดอยู่ในขวดก็ไม่ใช่อะไรนะครับนั่นก็คือกล้าของกล้วยไม้ที่ได้จากการผสมพันธุ์นั่นเองต้องเลี้ยงไว้อย่างนี้2ปีครับจึงจะเอาไปเลี้ยงต่อนอกห้องแลบได้ระหว่างที่อยู่ในขวดก็จะให้อาหารวุ้น6เดือนต่อครั้งเพื่อการเจริญเติบโตครับซึ่งอาหารที่ว่านี้ทางแอร์ออคิดเขาก็ผลิตกันขึ้นมาเองนะครับและส่วนผสมหลักก็มาจากธรรมชาติครับแม่ครบเครื่องจริงๆหลังออกจากห้องแลบก็ต้องมาคัดสรรกันละครับเพื่อหาต้นกล้าที่แข็งแรงและนำไปปลูกต่อการคัดก็ไม่มีอะไรมากนะครับพึ่งแดดรำไรเอาไว้อย่างนี้ต้นไหนไม่ตายไปซะก่อนก็แสดงว่าใช้ได้ละครับคราวนี้ก็ต้องรอดูกันละครับว่าต้นกล้ากล้วยไม้เหล่านี้จะโตมาให้ดอกแบบไหนเหมือนที่วาดฝันกันเอาไว้หรือเปล่าซึ่งถนับกันตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงช่วงเวลานี้ก็ใช้เวลาไม่นานหรอกครับแค่5ปีเท่านั้นเอง
4: คือมันต้องเทียบกับหน้าเราด้วยคือถ้ามันบานเยอะกว่านี้ช่อมันจะโค้งลงอย่างกับฟาแลนอปซิส
2: เมื่อต้นกล้วยไม้ที่ผสมพันธุ์แล้วให้ดอกออกมาที่สวยงามแปลกใหม่ก็จะต้องนำไปขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเลี้ยงในเยื่อในห้องแลบห้องนี้ล่ะครับที่แอร์ออคิดเขาไม่ได้ขายแค่ต้นแค่ดอกเท่านั้นนะครับต้นกล้าเล็กๆในขวดนี้ถ้าใครอยากจะไปลองเลี้ยงดูเขาก็ขายครับผสมพันธุ์กล้วยไม้มานานจนได้กล้วยไม้ชนิดใหม่ๆหลายร้อยหลายพันชนิดรวมไปถึงสายพันธุ์แปลกใหม่ล่าสุดคันนี้ด้วยล่ะครับ ไม่ใช่ละ แต่ที่ครอบครัวคุ้มวิเชียรภาคภูมิใจสูงสุดก็คือกล้วยไม้ในกลุ่มนี้ครับได้แก่รักตศิรินและม่วงราชกุมารีที่ได้รับพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีชมพูนครินทร์ได้รับพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และโสมสวลีได้รับประทานชื่อจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศครับ
0: จากอดีตตอนนี้50ปีแล้วเน
3: า
0: ะ
3: ก็ครับประมาณ
0: 50ปีจากคุณรุ่น
3: คุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มารุ่นผมกับน้องชาย
0: ซึ่งเป็นรุ่นที่3
3: รุ่นที่3ครับ
0: อนาคตต่อไปจะเดินยังไงครับ
3: เราก็ต้องพยายามทำให้กล้วยไม้ที่เราผลิตขึ้นมาเนี่ยมีฐานการตลาดที่มั่นคงกระจายให้มันแพร่หลายนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรามีฐานการตลาดที่กว้างเนี่ยนะครับเราผลิตของออกมาแน่นอนเราก็ขายได้นะครับเรามีการตลาดรองรับตลาดจริงๆก็ต้องการสีเข้มๆสีฉูดฉาดฉูดฉาดนะครับคือถ้าเป็นสีเดิมเขาก็ต้องการให้มันดอกใหญ่ขึ้นอะไรที่มันมีดีขึ้นมากขึ้นใหญ่ขึ้นยาวขึ้นทนขึ้นเลี้ยงง่ายขึ้นออกดอกบ่อยขึ้นพวกที่มันดีขึ้นเนี่ยนี่ก็คือหน้าที่ที่เราจะต้องพัฒนาพอเราพัฒนาเขาก็จะได้ติดตามว่าผลิตภัณฑ์ที่เราออกมาเนี่ยมันมีอะไรที่แหวกแนวขึ้นไป
0: แง้มได้ไหมว่ารายได้ปกติเนี่ยต่อเดือนเนี่ยประมาณสักเท่าไหร่โหพื้นที่เยอะขนาดนี
3: ้ก็ไม่แน่ใจแต่ก็รายได้ต่อปีก็หลักล้านครับ
0: คุณป๊อปครับแอร์ออคิด50ปีแล้วต้องมีสูตรลับหรือมีเทคนิควิธีการเด็ดๆอะไรบ้างครับถึงอยู่มาได
3: ้แน่นอนครับต้องซื่อตรงและมั่นคงกับลูกค้าแล้วก็รักษาคุณภาพนะครับเพราะลูกค้าเนี่ยนะครับเขาซื้อเนี่ยเขาก็ต้องมั่นใจเขาก็ต้องอยากที่จะได้ทั้งคุณภาพเวลาเราผลิตเราทำอะไรเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี้ยเราจะดูแต่ว่าเราชอบสิ่งนั้นไม่ได้เราต้องเดินคู่ไปพร้อมกับลูกค้านะครับว่าตลาดต้องการอย่างไรนะครับทำอย่างไรให้เรากับตลาดเดินไปได้พร้อมกัน
0: ก็คือเรารักอย่างเดียวไม่ได้แหละต้องรู้ว่าลูกค้ารักอะไรด้วย
3: เราดูว่าสวยคนเดียวลูกค้าไม่ดูว่าสวยกับเราใครจะซื้อครับ
0: ไม่มี
3: นะไม่มีครับ
0: สวยคนเดียวไม่ได้
3: ไม่ได้ครับไม่ได้ครับอันนี้ประสบการณ์สอนเราครับ
0: 50ปียืนยันครับ
3: ครับ
0: ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี
2: ้ด้วยความคิดสร้างสรรค์มุ่งมั่นพยายามทำให้แอร์ออคิดมีกล้วยไม้มากมายหลากหลายสายพันธุ์ที่ตลาดต้องการอย่างที่เห็นอยู่นี่ล่ะครับ
0: การสร้างจุดขายที่แตกต่างด้วยการทำซูเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้การพัฒนาสายพันธุ์รวมถึงการลดต้นทุนในการผลิตด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อคือจุดแข็งที่สำคัญครับที่ทำให้แอร์ออคิดครองใจผู้บริโภคมานานกว่า50ปีวันนี้เราจึงมีความภูมิใจมากครับที่จะบอกว่าคุณพันธพัฒน์คุ้มวิเชียรและครอบครัวคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้

0: จากการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต2สมัยที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานขับเคลื่อนให้เกิดองค์กรคุณธรรมจนประสบผลสำเร็จ
1: เทศบาลตำบลแม่สายมีการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีทัศนคติวิธีคิดและประพฤติปฏิบัติที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมโดยเอาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการขับเคลื่อนองค์กร

0: บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สายทุกคนปฏิบัติตนให้มีความโปร่งใสผู้อื่นสามารถมองเห็นคาดเดาเข้าใจได้และต้องมีความพร้อมในการตรวจสอบติดตามได้ทันทีซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ต่อองค์กรต่อเพื่อนร่วมงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นกับการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลแม่สาย
1: เราได้นำหลักคุณธรรมมาใช้ในองค์กรโดยมีความขยันอดทนและความรับผิดชอบต่อหน้าที่สิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดในตัวบุคลากรหรือองค์กรแล้วจะส่งผลดีให้งานที่ทำและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มาใช้บริการ
2: การที่เทศบาลได้มาทำกิจการของในชุมชนนี่ก็มีความพึงพอใจของพี่น้องบ้านป่ายางชุมหมู่6ทุกท่านที่ว่าเวลามีกิจกรรมอย่างเทศบาลก็มาจัดได้ดีอยู่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีกับในชุมชนป่ายางชุมของเฮานี
3: ่เรามุ่งเน้นที่จะให้บุคลากรในเทศบาลตำบลแม่สายทุกคนลงมือปฏิบัติจริงให้เป็นวิถีชีวิตเป็นวัฒนธรรมองค์กรร่วมกันพัฒนาเป้าหมายและปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างสม่ำเสมอ
4: เรามีการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สายผู้ที่มีความประพฤติปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดีแก่องค์กรเช่นการยกย่องเชิดชูส่วนของกองงานที่ร่วมมือการลดใช้กระดาษเพื่อสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาลและเป็นการลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานอีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นต้นครับ
0: การยึดหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณของข้าราชการที่พึงปฏิบัตินั้นเทศบาลตำบลแม่สายได้ยึดมั่นให้ความถูกต้องดีงามปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อสอดคล้องกับการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของจังหวัดเชียงราย
5: บริการด้วยใจยิ้มแย้มแจ่มใสเต็มใจให้บริการ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่54ตัณหาตอนที่3
1: ก็ต้องการจับพวกเราให้อยู่ที่นี่ตลอดไปนะสิหนีเร็วนี่แน่ยาได้ยา
2: จะรู้จักก็ยาได้ได้ยาก็ไม่รู้จัก
1: ยา
3: เฮ้ยฮึบฮึบฮึบเอ้ย
2: ยาได้ใครก็ไม่รู้จัก
1: แบบนี้ต้องกลิ้งหนี
2: ได้
1: ยา
4: ในที่สุดเจ้าก็หนีความอยากไปได้ไม่พ้นหรอกพวกเราจัดการ
2: จะหนีไปไหน
3: ทำไงดี
5: ไม่
4: บอยที่เจ้าอยากได้นักหนาเอาไปสิอยากได้ต้องได
3: ้ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่เอาหรอกตอนนี้ตัณหาเอาใจข้าไปแล้วข้าไม่อยากได้ของอะไรอีกแล้ว
5: ทำไมล่ะข้าคือเพื่อนแท้ของเจ้านะความอยากมันดีจะตายไป
3: ตัณหาไม่ใช่เพื่อนข้าไม่คบเจ้าหรอก
6: เข็มทองทำยังไงพวกชาวบ้านถึงกลับคืนสภาพเดิมได้เนี่ย
3: ข้าบอกว่าตัณหาไม่ใช่เพื่อนแท้ข้าไม่คบเจ้าหรอกแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นนี่ล่ะ
6: โหสุดยอดเลยเข็มทองทีนี้ก็หาทางออกจากที่นี่กันเถอะ
1: ว่าแต่ทางออกอยู่ไหนกันล่ะเนี่ย
7: นั่นไงลิฟต์ข้ามมิติมาแล้วรีบไปกันเร็ว
4: เฮ้ยคิดว่าข้าจะยอมให้ออกไปง่ายๆเหรอฝันไปเถอะพวกเจ้าต้องอยู่กับความทะยานอยากอยู่กับข้าไปตลอดกาล
1: ไป
7: ตอนนี้ล่ะรีบไปที่ลิฟต์กันเถอะ
1: ไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็ว
8: โอ๊ยโอ๊ย
4: หยุดนะอย่าทิ้งข้าไป
3: เร็วเร็วเร็ว
1: ไม่ทันแน่จนจะเป็นลม
7: ต้องขอบใจเข็มทองมากนะที่ช่วยพวกเราไว้ไม่งั้นคงออกจากด่านตันหาไม่ได้แน่ๆ
3: เจ้าก็ช่วยข้าลงมาจากฟ้าเหมือนกันนี่ตอนบินตามไปเอาสตรอเบอรี่บอยบนเมฆนะขอบใจนะ
1: เอ๊ะ
6: ทำไมอยู่ๆลิฟต์หยุดค้างไปล่ะ
1: นั่นสิหรือว่าถึงด่านต่อไปแล้ว
9: ฮะท่านอาจารย์จะมาค่ะ
7: เฮ้ยเจ้าปัน
10: พวกเจ้ายังไม่เสร็จสิ้นภารกิจในด่านปฏิจจสมุปบาทเพราะฉะนั้นจะออกมาสู่มิติปกติไม่ได้แต่เราสามารถพูดคุยกันได้นะ
7: ตอนนี้พวกเราผ่านด่านตัณหาความทะยานอยากมาได้แล้วขอรับท่านอาจารย
6: ์แต่กว่าจะผ่านมาได้ก็เกือบไม่รอดเจ้าค่ะความอยากนี่น่ากลัวจริงๆ
10: พว

0: เจ้าคงเข้าใจความหมายของตัณหาแล้วสินะตัณหาแปลว่าความทยานอยากความดิ้นรนของจิตใจเรียกง่ายๆสั้นๆว่าความอยากความอยากในอารมณ์6คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวที่รับรู้เมื่อตาไปมองเห็นหูไปได้ยินจมูกไปรับรู้กลิ่นลิ้นไปรับรสกายไปสัมผัสใจไปรับรู้เรื่องราวต่างๆเข้าก็เกิดตัณหาความอยากขึ้น
1: เหมือนกับตอนที่เข็มทองได้ของจากตู้หมุนไข่ใช่ไหมขอรับได้แว่นตามาก็อยากเอาไว้มองดูหน้าสตรอเบอรี่บอยทั้งวันได้ลำโพงมาก็อยากฟังเสียงหล่อๆเพราะของสตรอเบอรี่บอยไม่หยุดได้น้ำหอมมาก็อยากสูดดมกลิ่นสตรอเบอรี่ที่ชื่นชอบได้คุกกี้มาเห็นเป็นหน้าสตรอเบอรี่บอยก็อยากกินจนหยุดไม่ได้ได้เสื้อมาก็อยากใส่ตลอดเวลาจะได้เหมือนมีสตรอเบอรี่บอยอยู่ใกล้ๆนี่คือความอยากทั้งนั้นเลย
0: ถูกต้องแล้วศิลา
2: ก็ข้าชอบของข้าแบบนี้นี่นา
3: ชอบได้แต่อย่ามากเกินไปจนกลายเป็นหลงนะเข็มทอง
0: ในห้องกระจกตัณหาพวกเจ้าได้เรียนรู้เรื่องตัณหา3คือกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาแล้วใช่หรือไม่ไหนอธิบายให้ข้าฟังสิ
4: ขออธิบายก่อนขอรับตัณหา3มีกามตัณหาความอยากในกามคุณ5คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าพอใจทั้งหลายเหมือนที่ข้าอยากได้ซาลาเปาในกระจกจนหลงคิดว่าซาลาเปานั้นมีอยู่จริงอยากกินจนหน้ามืดเลยขอรับอายจัง
1: ส่วนอันต่อไปก็คือภาวะตัณหาความอยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากให้สิ่งที่อยากเป็นนั้นคงอยู่ตลอดไปเหมือนที่ข้าอยากเป็นฮีโร่ปราบปีศาจได้สำเร็จเป็นคนเก่งที่ช่วยพ่อกับแม่ให้ปลอดภัยได้แต่ในความเป็นจริงข้าก็ยังทำไม่ได้ขอรับ
3: ส่วนอันสุดท้ายวิภวะตัณหาความอยากหลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ชอบอยากทำลายให้หายไปเหมือนกับข้าที่อยากให้ภาพในกระจกสลายไปเพราะข้าไม่อยากเห็นภาพหมอนทองตายซ้ำๆอีกแล้ว
0: พวกเจ้าเก่งมากสมแล้วที่ผ่านด่านชรามรณะชาติภพอุปทานมาได้นี่แหละตัณหาความทยานอยากเป็นเหตุให้เกิดภพใหม่ไปเรื่อยๆไม่ให้พวกเจ้าอยู่กับปัจจุบันเลยสักนิดและเมื่อความอยากรุนแรงขึ้นก็จะเกิดความยึดหรืออุปทานตามมา
3: เจ้า
4: ขอรับท่านอาจารย
0: ์เอาล่ะเหลือเวลาไม่มากแล้วพวกเจ้ารีบไปด่านต่อไปเถอะ
2: ไปกันได้แล้วไปกันได้แล้วข้าอยากไปเล่นที่อื่นต่อแล้ว
1: ด่านต่อไปคือด่านอะไรหรอขอรับ
0: เดี๋ยวเจ้าก็จะรู้เอง
5: ในที่สุดศิลาเจ้าปั่นกันและเข็มทองก็หลุดพ้นจากการครอบงำของตัณหาความทยานอยากมาได้แล้วในด่านต่อไปพวกเขาจะต้องเจอบททดสอบอะไรอีกติดตามได้ในตอนต่อไป
4: คำถาม
1: คำถามวันนี้ข้ามีคำถามมาถามเจ้าบ้างล่ะเจ้าปัน
4: ถามมาได้เลยข้ารู้ทุกเรื่องและ
1: เจ้ารู้ไหมว่าข้อไหนคือลักษณะของตัณหาข้อ1ความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้น
4: ทั้ง3ข้อนี้เป็นลักษณะของตัณหาทั้งหมดนั่นแหละ
1: เย้ยทำไมเจ้ารู้ล่ะ
4: เอาก็ท่านอาจารย์สอนมานะสิข้อ1ความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ถ้าอารมณ์นั้นเป็นที่รักใคร่พอใจก็เป็นกามตัณหาข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราการอยากเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นภวตัณหาข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้นไม่ต้องการเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นวิภวตัณหารวมเรียกว่าตัณหา3ยังไงล่ะ
1: เก่งอ่ะข้ายอมแพ้แล้ว
4: ตั้งใจเรียนมากๆก็ทำได้เหมือนข้านั่นแหละสู้ๆสู้ๆแล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำถามคำไทยในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกส่งไปที่ทะเลทรายแห่งเวทนาต้องเจอทั้งความร้อนและความหิวโหยเอ๊ะแล้วนั่นใครกันล่ะเนี่ยถ้าอยากรู้ต้องติดตามตอนต่อไปนะครับ

0: จากมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งรัฐบาลได้ตระหนักและให้ความสำคัญนั้นส่งผลต่อการจัดสาธารณะในทุกมิติกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายและมาตรการต่างๆเพื่อเป้าหมายในการป้องกันนักเรียนจากการติดเชื้อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และมาตรการสำหรับโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19 โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมความดีเพื่อเป็นเกราะกำบังให้นักเรียนได้เอาตัวรอดในยุคสถานการณ์แบบนี
1: ้โรงเรียนมาดีนุสรของเราได้เป็นสถานศึกษาที่เริ่มต้นการพัฒนาความดีจากสโลแกนที่ว่าลูกมารีรักเมตตาซื่อสัตย์กตัญญูและอยู่อย่างพอเพียงโดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารครูบุคลากรนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนเพื่อพัฒนาความดีไปสู่สังคมโดยมีคุณธรรมเป้าหมายและเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนโดยมีการกำหนดแผนงานการดำเนินการและการส่งเสริมให้นักเรียนครูบุคลากรได้มีการส่งเสริมการทำความดีให้เป็นวิถีชีวิตและได้ลงมือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโรงเรียนจึงเริ่มระดมความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาวิธีการในการพัฒนาคุณธรรมตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนขึ้นภายใต้หัวข้อปัญหาที่อยากแก้และความดีที่อยากทำในกิจกรรมด้านต่างๆเช่นด้านระเบียบวินัยกิจกรรมการคัดแยกคัดย่อขยะกิจกรรมธนาคารขยะกิจกรรมขยะเป็นศูนย์กิจกรรมทานข้าวให้หมดจานเศษอาหารเป็นศูนย
0: ์โซเชียลความดีมารีอนุสรณ์เป็นการส่งเสริมการทำความดีอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับยุคในการปฏิบัติตัวแบบ New Normal ปัจจุบันมีการตั้งกลุ่มไลน์ของแต่ละชั้นเรียนมีครูประจำชั้นและผู้ปกครองคณะผู้บริหารได้กำหนดนโยบายในการใช้โซเชียลเครดิตเพื่อเป็นช่องทางในการทำความดีให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการทำความดีของนักเรียนที่บ้านไม่ว่าจะเป็นเก็บที่นอนด้วยตนเองสวดภาวนาแผ่เมตตาตื่นนอนและก่อนนอนการช่วยเหลือตนเองกวาดบ้านถูบ้านเป็นต้นเพื่อให้คณะกรรมการลงคะแนนความดีในโปรแกรม T-score พร้อมกับอัพโหลดรูปภาพความดีเพื่อโชว์แชร์เชื่อมผ่านโซเชียลต่างๆส่งผลให้นักเรียนครูบุคลากรหัวใจพองโตและต้องการทำความดีอย่างต่อเนื่องทุกเดือนก็จะมีการประมวลผลคะแนนจากการทำความดีในโซเชียลเครดิตประกาศผลหน้าเสาธงมอบใบเกียรติบัตรเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 โรงเรียนจึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการมอบเกียรติบัตรผ่านระบบออนไลน์แทนจากการส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์อย่างเข้มข้นและต่อเนื่องตลอดมาโดยมีการนำสื่อโซเชียลความดีมารีอนุสรณ์มาบูรณาการในการดำเนินงานได้พบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวมารีอนุสรณ์อย่างเป็นรูปธรรมเห็นได้ชัดว่านักเรียนที่ผ่านการหล่อหลอมของโรงเรียนมารีอนุสรณ์มีระเบียบวินัยเป็นเลิศนักเรียนเป็นคนดีมีจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนจนได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้นจากชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นๆขยายผลการดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสู่ผู้ปกครองและชุมชนจนส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างมากมาย

้นทางการพัฒนาดังที่กล่าวส่งผลให้ผู้บริหารครูบุคลากรนักเรียนและผู้ปกครองได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพพร้อมเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมซึ่งเป็นที่ประจักษ์ว่าการบูรณาการสื่อโซเชียลเครดิตมีผลในทางบวกต่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนขอสัญญาด้วยพันธกิจและจิตสำนึกว่าจะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ในทุกมิติดังคำขวัญของโรงเรียนที่ว่าประพฤติดีเรียนดีมีวินัยใฝ่คุณธรรมภายใต้อัตลักษณ์ของโรงเรียนมารีอนุสรที่ว่าลูกมารีรักเมตตาซื่อสัตย์กตัญญูอยู่อย่างพอเพียง

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ที่นี่เป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆของชาติพันธ
1: ุ์ไทยย
0: อมเราอยู่กันแบบพี่น้อง
1: จริง
0: เรื่องนี้เรามีผู้มาไขคำตอบและนี่คือแม่หลวงสังเวียนปารม
2: สวัสดีเจ้าตะกอนบ้านสันตังหลงก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆเนาะตีบะมีไผ่ฮู้จักก็เป็นหมู่บ้านธรรมดาธรรมดาปกติแล้วคนไทยยองบ้านสันทังหลวงจะมีอาชีพทำเกษตรกรรมก็คือเยไฮเยนาปลูกพักจุดเปลี่ยนของบ้านสันทังหลวงก็คือแม่หลวงเอาสมาชิกของหมู่บ้านไปสมัครเข้ารวมพันธุ์กับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพนสิริในมูลนิธิชัยพัฒนานะเจ้าซึ่งเป็นโครงการดัดดำริของสมเด็จพระเทพก็ทำหือบ้านสันทังหลวงเป็นตีหู้จักนะเจ้าและก็สร้างชื่อเสียงให้บ้านสันทังหลวงก็คือการทําการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะเจ้าเวลามีนักท่องเที่ยวมาเฮาก็จะจ่ายอาหารพื้นถิ่นต้อนรับนักท่องเที่ยว
3: มีอาหารเฮาก็มาแบ่งกันกินโดยผักของเฮาบ่จ่ายสารเคมีเป็นผักอินทรีย์นะเจ้า
4: เฮากินผักกินนี่แล้วกินแล้วสุขภาพแข็งแรงดี
0: นอกจากสุขภาพจะแข็งแรงแล้ว
1: อายุก็ยืนด้วย
5: เฮาอยู่กันแบบปีแบบน้องมีเริงหยังก็ปรึกษากันได้ตลอดเวลาเจ้า
2: สันทังหลวงเริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มสร้างรายได้แล้วก็เกิดการพัฒนามีอาชีพหลากหลายเกิดขึ้นเฮาจะเริ่มต้นจากปลายปีพ.ศ. 2558มาจนถึงปัจจุบันนะเจ้าการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนเฮาจะมีการประชุมเนาะแล้วก็สอบถามเจ้าบ้านว่ามีภูมิปัญญาอย่างพองแล้วเขาก็จะมีการอบรมหรือความรู้นะเจ้าเขาจะปรับกระบวนการตั้งแต่การทำอาหารการแสดงไปจนถึงการบริหารจัดการเรื่องรายได้นะเจ้าเพราะว่าสันทังหลวงจะใช้คนทุกช่วงวัยในการเข้าร่วม

0: กลุ่มจากความสามัคคีของคนในชุมชนแล้วการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยองก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ชาวบ้านสันทางหลวงให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก
1: สมัยก่อนเนาะวิถีวัฒนธรรมของไทยองถูกเลือนหายไปคนแทบจะบ่ฮู้จักในคนรุ่นใหม่ปัจจุบันนี้จากการที่เฮาทำการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยใช้วิถีวัฒนธรรมของคนไทยองมาเป็นสื่อเช่นการแต่งกายภาษาอู่แล้วก็ของกาของกินพื้นบ้านนะเจ้าคิดว่าวิถีวัฒนธรรมของคนไทยองมันถูกลื้อฟื้นโดยปริยายนะเจ้าเพราะว่าต่อไปแม่หลวงก็ส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม่
2: โมเฮาจะพัฒนาและดูแลทรัพยากรในชุมชนเฮืออยู่ต่อไป
3: เข้าใจมาไวๆมีคนแม่แอลบ้านเฮาแหมแล้ว
2: ต้องเมื่อแล้วเจ้าแล้วป้ากันไม่แล้วเจ้าน้องเข้าใจมา
3: ต้องไปเลยเด้อเจ้าบ๊ายบาย
1: ไผที่มาแอวสันทั้งหลวงแล้วจะต้องอิ่มต้องอิ่มใจอิ่มปัญญาจะต้องมากินของกินคนยองอยู่อย่างยองแล้วก็มาดูวิถีชีวิตคนยองเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมของคนยองต่อไปนะจ๊ะ

ฉากพระราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: Yes, yes. อันนี้แหละภาษาไทยเรียกว่าขนใช่ไหม
1: ฮะ
2: ขนค่ะป้าซาร่าไม่ใช่ขน
0: โอ้ขนภาษาไทยนี่ทำไอ้มึนมากแต่เพื่อนของไอ้บอกว่าถ้ามาเมืองไทยต้องดูขนให้ได้
3: ใช่แล้วล่ะแล้วก็อย่างที่เห็นนะปี2561ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้โขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
0: ว้าว wonderful
2: โอ้โห
3: โขนน่ะเมื่อก่อนไม่ได้หาดูง่ายๆหรอกนะจะได้ดูก็ในงานพระราชพิธีหรืองานพิธีสำคัญสำคัญเท่านั้นแต่เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงเลยนะที่ทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนให้แพร่หลายเขาเรียกกันว่าโขนศิลปาชีพทำให้คนไทยได้ดูกันเป็นประจำอย่างทุกวันนี้น่ะ
0: ว้าวแล้วตอนนี้มีแสดงอยู่ไหมคะซาร่าต้องการดูมากๆ
1: แป๊บหนึ่งนะขอดูรายละเอียดก่อน
4: บ้านภูขุนพุทธศักราช2558
5: โอ้ยโอ้ยโอ้ย
6: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่เหรอครับ
5: ทำอะไรเหรอก็ฝึกโขนไง
2: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
7: ใช่เตรียมไม่ได้แสดงหรอกนะพวกพี่ต้องไปคัดตัวกันก่อนนะ
5: เมื่อก่อนนะคนแสดงโขนจะเป็นระดับชั้นครูของกรมศิลปากรแต่หลังปี52สมเด็จท่านมีพระราชประสงค์ให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมแสดงด้วยพวกพี่ก็เลยมีโอกาสไปคัดตัวกับเขาเนี
7: ่ยแต่คัดกันมา4ปีแล้วนะยังไม่เคยผ่านเลย คนมาคัดกันเยอะมากบางปีมีมากกว่า800คนแต่คัดเพื่อแสดงจริงประมาณ200คนเอง
2: ทำไมเขาถึงอยากมาแสดงกันขนาดนี้ล่ะคะ
5: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ
7: ใช่ท่านได้แสดงเฉพาะพระพักตร์และฉากก็อลังการมีการใช้เทคนิคสมัยใหม่ด้วยตอนศึกเบญจราชนะมีฉากที่หนุมานแปลงร่างให้ตัวใหญ่เพื่ออมพับพาพระรามหนุมานนี่ตัวใหญ่มากใหญ่แบบเต็มเวทีศูนย์วัฒนธรรมเลย
5: สมเด็จท่านทรงพัฒนารูปแบบการนำเสนอให้เหมาะกับสมัยปัจจุบันมากๆเลยล่ะ
7: แล้วก็ไม่ใช่แค่ฉากนะเสื้อผ้าก็ทำจากผ้าไหมที่ทอแล้วก็ปักอย่างประณีตมากๆด้วยแล้วก็ทั้งบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ทั้งการร่ายรำการขับร้องการพากย์เจรจาการเล่นดนตรีและการแต่งหน้าเรียกว่าโขนน่ะเป็นที่รวมของศิลปะไทยโบราณแทบทุกด้านเลยนะ
5: เอาคุยกันยาวไม่ได้ซ้อมเลยมาซ้อมกันดีกว่า
1: แสดงช่วงปลายปีซาร่า
0: No ทำไมต้องเล่นช่วงนั้นช่วงนั้นไอ้มาไม่ได้ I'm so sad
3: เอาอย่างนี้ไหมล่ะไปที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดอยุธยากันถึงจะไม่มีแสดงแต่ที่นั่นก็เป็นอาคารเรียนรู้เรื่องโขนเลยนะโดยเฉพาะเครื่องแต่งกายและฉากต่างๆในแต่ละปีแถมมี DVD การแสดงครั้งก่อนๆขายด้วยนะ
0: Really ไปค่ะLet's go now
1: เดี๋ยวซาร่าวันนี้จะมืดแล้วไว้ไปพรุ่งนี้เถอะ
0: ว้าไปเลยไม่ได้เหรอไปตอนนี้ได้ไหม
3: ไปเลยไม่ได้มันไกลไป
8: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนการแสดงโขนซึ่งเป็นที่รวมศิลปะไทยโบราณเกือบทุกด้านคนทั่วไปโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่จึงมีโอกาสได้ชื่นชมมรดกอันทรงคุณค่าของชาติไทยชิ้นนี้ส่งผลให้โขนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกจากยูเนสโก

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่มันยางก็ยังการแดดฮ้อนๆจังซี่นี
3: ่คอยสิไปหูป้าน่ะ
2: หูไปก็ตายเบิด
3: บ่หูเลยพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารักน้ำให้เป็นอาชีพและมีรายได้นำ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุหมุนแต่หัวไม่หมุน
1: ไปกันไปกันยังคะ
2: รอคุณปู่ไปเอาต้นกล้ามะนาวในสวนไปฝากคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์นะครับรอแป๊บนึงนะครับ
3: ได้เลยไม่เป็นไรเรายังพอมี
0: พี่เมย์ครับบ้านพี่เมย์ใช้เวลาเดินทางประมาณกี่ชั่วโมงครับ
1: ไม่ไกลไม่ไกล
3: ข้อมูลจาก Google Map บอกว่าระยะทาง60กิโลเมตรจากบ้านปกป้องและด้วยสภาพอากาศสภาพการจราจรแบบนี้ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งได้นะ
2: ก่อนมาปกป้องก็ฟังข่าวสภาพอากาศมาเหมือนกันนะครับ
4: ใช่ๆฉันก็ติดตามข่าวเหมือนนายเลยเขาบอกว่าให้ระวังพายุหมุนเขตร้อนน่ะ
0: รอบคอบดีมากเลยนะพวกนายสองคนเนี่ย
3: ว่าแต่ช่วงนี้ประเทศไทยเป็นช่วงหน้ามรสุมใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วครับพี่อ้นปกติแล้วประเทศไทยของเราจะมีพายุเคลื่อนผ่านเข้ามาโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 ลูกต่อปีส่วนใหญ่เกิดในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายนถึงตุลาคมน่ะ
1: เราต้องรอด
5: นี่กล้ามะนาวปู่เพาะเอาไว้ในสวนฝากไปให้พ่อกับแม่นะปู่ฝากสวัสดีพ่อกับแม่ด้วยนะเม
1: ขอบคุณค่ะปู
5: ่เดินทางปลอดภัยละทุกคน
1: แม่จ๋าพ่อจ๋า
6: สบายดีนะลูกพ่อ
0: คิดถึงจังเลย
7: สวัสดีคุณพ่อ
8: สว
7: ั
8: สดีคุณพ่อ
4: แม่ครับแม่
6: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
2: โอ้โห
0: บ้านพี่เมย์น่าอยู่จังเลยครับน่าอยู่มาก
3: วันนี้พวกเราจะมาช่วยพ่อกับแม่เก็บไข่ไก่กันครับ
1: เมย์เก็บด้วย
6: ขอบใจนะทุกคน
0: พวกเราดูโน่นสิฟาร์มไก่ไข่เพิ่งเคยเห็นของจริงก็วันนี้ล่ะ
4: โอ้โหเราต้องเก็บไข่ไก่ให้หมดเลยไหมครับเนี่ย
0: ไม่ต้องจ้าเก็บไข่ไก่ตามที่ลูกค้าสั่งก็พอจ้ะ
3: ไหนไหนมีไลน์กลุ่มแจ้งเตือนอะไรเหรอบาสพวกเราตอนนี้ทางกลุ่มไลน์เขามีการแจ้งเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาเหมือนที่ปกป้องกับอะตอมติดตามข่าวมาเลยล่ะแต่ทางหน่วยงานเขาก็แจ้งประสานงานกับตัวแทนหมู่บ้านชุมชนสถานที่หลบภัยแล้วซึ่งตอนนี้ทุกภาคส่วนก็พร้อมให้การดูแลและช่วยเหลือแล้วล่ะ
4: งั้นพวกเราจะเอายังไงกันดีล่ะ
3: พี่คิดว่าเราน่าจะพอมีเวลาเก็บไข่ได้อยู่นะเพราะบ้านกับฟาร์มไก่ก็ไม่ได้ไกลกันมากน่าจะพอวิ่งเข้าบ้านทันอยู
2: ่ดีจังเลยนะครับการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่นไลน์กลุ่มFacebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยมันมีประโยชน์ทั้งในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ฉุกเฉินเลยนะครับ
6: พ่อว่าเราเริ่มลงมือกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพายุมาแล้วก็แย่เลยเด็กๆพร้อมไหม
9: พร้อมครับ
10: ไปกันเลย
0: มาจ้ะลูกมาเดินกับแม่เดี๋ยวแม่พาไปจ้ะนี่เราไม่ได้ไปเก็บไข่ไก่ด้วยกันนานเท่าไหร่แล้วเอ่ย
4: ไหนๆก็ไหนๆแล้ว DLTV นายทบทวนการเอาตัวรอดจากพายุหมุนเขตร้อนอีกสักรอบได้มาเผื่อเอาไว้ก่อนนะขอแบบเร็วๆสั้นๆเลยนะเดี๋ยวไม่ทันเก็บไข่ไก
0: ่ได้สิ
2: งั้นพี่อ้นก็แนะนำพวกเราด้วยนะครับเผื่อว่าพวกเราจะช่วยเหลือดูแลพี่ๆได้อีกทางนึงนะครับ
3: ได้เลยอย่างตอนนี้เราอยู่กับพี่เมย์ซึ่งเขาก็จะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ดีมากนักขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนบางคนพอเข้าใจในเรื่องต่างๆได้บ้างในขณะที่บางคนแทบจะไม่เข้าใจในเรื่องที่สลับซับซ้อนได้เลยแต่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนแล้วต้องอพยพคนพิการประเภทนี้นะอันดับแรกเลยเราต้องใช้ภาษาที่เข้าใจจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วก็ได้อย่างเช่นคำว่าอันตรายรีบหนีต้องมีสติหรืออาจจะใช้ท่าทางสัญลักษณ์ภาพวาดประกอบคำอธิบายรวมถึงการแตะตัวให้รู้สึกตัวการสบตาการชี้ที่ปากเพื่อให้ตั้งใจฟังสิ่งที่เรากำลังจะพูดด้วยนะที่สำคัญควรมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์กระทัน

0: หันไม่ทันตั้งตัวคนดูแลต้องสื่อสารกับเขาอย่างชัดเจนคอยอธิบายเหตุการณ์และสถานการณ์ให้เขาเข้าใจเพื่อลดอาการกังวลและตื่นตระหนกคอยปกป้องคุ้มครองเขาให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ในตอนนั้นไปได้อย่างปลอดภัยด้วยนะ
1: แล้วก็อย่าออกมาที่โล่งแจ้งเพราะกิ่งไม้อาจหักโค่นลงมาทับได้บางทีหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมมาทำอันตรายได้ไม่ควรหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะฟ้าอาจผ่าลงมาได้ไม่เข้าใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เสาไฟฟ้าเราต้องหาที่หลบภัยอยู่ในที่พักที่มั่นคงแข็งแรงปิดประตูหน้าต่างให้มั่นคงทุกบานห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดรวมถึงโทรศัพท์มือถือด้วยนะ
2: ฉันจำได้แม่นเลยละว่าถ้าเกิดน้ำท่วมฉับพลันเราต้องเอาชีวิตของตัวเองและผู้คนรอบข้างให้รอดปลอดภัยซะก่อนข้าวของเครื่องใช้เอาไว้ทีหลังและเราต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางและทำกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินห้ามขับรถฝ่ากระแสน้ำท่วมและหากน้ำขึ้นสูงรอบๆตัวรถให้รีบออกจากรถทันทีและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วยครับ
3: ถ้าหากว่าลมพายุสงบแล้วต้องรออย่างน้อย3ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าพายุผ่านพ้นไปแล้วด้วยใช่ไหม DLTV
1: ใช่แล้วนายเนี่ยก็เก่งไม่เบาเลยนะ
4: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
5: เมย์อันตรายรีบหนี
1: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก
5: ทุกคนปลอดภัยใช่ไหม
6: ปลอดภัยครับ
1: นี่ดีนะที่พ่อกับแม่ติดตามข่าวสารสภาพอากาศไว้ล่วงหน้าและเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันจะตกหล่นแตกเสียหายแล้วก็เช็คสายไฟทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านยึดให้มันคงเรียบร้อยเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุก็เซฟไว้ในเครื่องและจดไว้หมดแล้วล่ะ
5: พ่อเองก็ตัดต้นไม้กิ่งไม้ไว้หลายวันแล้วกันมันจะหักมาทับตัวบ้านนะ
1: ดูแล้วคุณพ่อคุณแม่พี่เมเตรียมตัวดีมากเลยนะครับเพราะมีการจัดเตรียมถุงยังชีพสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำสะอาดยาพร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไฟฉายวิทยุแบตเตอรี่เอกสารสำคัญไว้ครบเลยนะครับ
2: DLTV ระหว่างรอพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้สงบนะช่วยอธิบายเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนให้เราฟังหน่อยได้ไหม
1: ได้สิแหมเข้ากับบรรยากาศภาพและเสียงประกอบมาเต็มเลยครับพลังแห่งความคิดพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้สำหรับเรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรที่มีอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยกลายเป็นไอน้ำปริมาณมากไอน้ำในอากาศจะควบแน่นและละอองน้ำเล็กๆก็กลุ่มรวมกันเป็นเมฆและก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์หรือหอคอยอากาศจะเริ่มเคลื่อนที่เข้าหาศูนย์กลางเกิดเป็นลมหมุนโดยจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้สำหรับลมที่พัดเข้าหาศูนย์กลางจะทำให้เกิดกระแสอากาศลอยขึ้นด้านบนเกิดการก่อตัวของเมฆคิวมูโลนิมบัสอย่างต่อเนื่องหากพายุหมุนเขตร้อนยังอยู่ในบริเวณทะเลที่มีอุณหภูมิทะเลเหมาะสมและไม่มีปัจจัยมารบกวนพายุก็จะยังคงอยู่และมีโอกาสจะพัฒนาให้รุนแรงขึ้นได้พายุหมุนเขตร้อนจะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50ไปจนถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
2: ฉันจำได้ว่าพายุหมุนเขตร้อนมีด้วยกัน3ชนิดมีพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุใต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคน
3: ส่วนถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ต้องเข้าไปที่ www.dltv.ac.th รับรองรู้ครบรู้รอบรู้ละเอียดเลยล่ะครับ
5: นี่ต้องบอกเลยนะว่าพ่อแม่และเมย์เองก็เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพไปยังจุดรวมพลที่มีการนัดหมายกันเป็นประจำเลยนะประมาทไม่ได้เลยต้องปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเราเองจะได้มีความพร้อมและคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนการอพยพมันก็จะทำให้เรามีสติไม่ตื่นตระหนกตกใจอย่างน้อยก็สามารถเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆน่ะ
7: ใช่เคยซ้อมมาอันตรายไปที่จุดรวมพล
5: ยังเมย์เองเวลาออกไปข้างนอกก็จะมีการ์ดข้อมูลสำคัญห้อยคอหรือพกติดตัวตลอดเวลาเพราะมันจะเป็นประโยชน์มาก หากต้องการให้คนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินน่ะแต่เวลาที่อยู่บ้านปกติไม่ต้องพกก็ได้นะ
1: ที่การ์ดของเมย์ก็จะมีนกหวีดห้อยเอาไว้ด้วยเผื่อเอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือน่ะ

0: หนักนะครับเพราะถ้าเกิดโชคร้ายจริงๆก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลทันทีเลยนะครับ
1: อย่างเมื่อปี2562ที่ผ่านมาทางภาคใต้ของเราก็โดนผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราช
2: องค์ทรงพระเจริญ
3: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
1: และถ้าอย่างในศูนย์อพยพเองหลังจากพายุหมุนเขตร้อนสงบแล้วเราก็ต้องจัดเตรียมพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากให้มีความสงบเพื่อลดความหวาดกลัวอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจเพราะจะต้องมีพี่ๆเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเยียวยาจิตใจให้กำลังใจให้ความสนใจสอดส่องดูแลใส่ใจรับฟังสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะ
0: ไม่ต้องห่วงทางนี้กันนะพ่อกับแม่รับมือได้จ้ะขอบใจทุกคนมากนะ
4: เอาเอารีบไปกันเถอะเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อน
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
7: ค่ะ
0: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนควรมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดหากตกอยู่ในภัยพิบัติพายุหมุนเขตร้อนต้องใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายอาจจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วและต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความวังและเร็วที่สุดในระหว่างนั้นควรอธิบายเหตุการณ์ให้เขาเข้าใจการ์ดข้อมูลสำคัญนกหวีดถือเป็นอุปกรณ์ที่ควรให้พกติดตัวตลอดเวลา
1: ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตร
0: สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือ

0: ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในถาดหลุมแบบนี้ด้วยล่ะครับ
1: นั่นสิคะคุณปู่เราโยนเมล็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้หรอคะ
2: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะในถาดหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำนาเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงแบ่งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา
1: ฮัลโหลพ่อคะจริงเหรอคะพ่อพูดจริงๆนะเย้หนูดีใจที่สุดเลยพ่อบอกว่าจะมาหาวันเสาร์หน้าค่ะ

0: เราได้ไปตอบแทนพัฒนาบ้านเกิดของเรา
1: อยากจะขับดันให้องค์กรนี้เป็นองค์กรที่ดีมีคุณธรรมเราทำแพคเกจิ้งบรรจุภัณฑ์บริษัทสตาร์ทก็ต้องมีการคิดค้นหรือรังสรรค์บรรจุภัณฑ์ใหม่ๆออกไปเราให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีอินโนเวชั่นอินโนเวชั่นเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานเริ่มจากผู้บริหารมีนโยบายที่พนักงานทำงานแล้วมีความสุขมีกิจกรรมร่วมกันสามารถต่อยอดพัฒนาตัวเองพัฒนาบริษัทแล้วก็พัฒนาท้องถิ่นได้ชุมชนรอบๆข้างของบริษัทก็มีความสุขด้วย
2: บริษัทสตาร์ปินจำกัดมหาชนนะฮะมีปรัชญาการทำงานให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนอย่างเช่นกิจกรรมทำดีมีคนไปเห็นเก็บสิ่งของได้ก็นำมาแจ้งส่วนกลางส่วนกลางก็จะประกาศจะให้บุคคลนั้นมารับแล้วเราก็จะมีการประกาศชื่นชมอาจจะเป็นเพียงเล็กๆน้อยๆแต่เราก็ให้ความสำคัญในส่วนของอย่างความซื่อสัตย์พนักงานที่ทำประโยชน์ต่อสังคมทำความสะอาดที่วัดมอบของช่วยเหลือในสถานที่ต่างๆอะไรเนี้ยเราก็จะมีมอบเกียรติบัตรคุณงามความดีให้กับพนักงานตลาดนัดปันน้ำใจ1ได้ของ2ได้บุญเราให้พนักงานนำสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วแต่ว่ายังมีสภาพที่ดีมาบริจาคโดยที่บริษัทจะมาเปิดตลาดจำหน่ายในราคาที่ถูกเงินทุกบาททุกสตางค์ตรงนี้เราก็จะนำไปใช้ในส่วนของสาธารณประโยชน์ซื้อสิ่งของหรือว่าไปบริจาคให้กับโรงเรียนหรือไม่ก็เป็นวัดออมบุญปันสุขให้พนักงานนั้นได้สะสมสมาธิสติเพราะว่าเราทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรเราก็ต้องมีสติทุกครั้งเพราะว่าไม่งั้นก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เราก็ส่งเสริมเพื่อให้พนักงานนั้นได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักธรรมเพื่อมาใช้ในชีวิตประจำวันนอกเหนือจากองค์กรเราแล้วเราก็ควรที่จะให้อะไรกับสังคมบ้างเราก็เลยแบ่งปันความรู้แล้วก็วิชาการตัวนี้เราจะมีในวิทยากรผู้ที่ชำนาญเฉพาะด้านเลยครับที่จะไปให้ความรู้คุณครูแล้วก็นักเรียนเองครับ
1: โครงการนึงที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รางวัลก็คือโครงการสำนึกรักบ้านเกิดครับ
2: ผู้บริหารเองก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความกตัญญูการรักถิ่นฐานบ้านเกิดให้พนักงานนั้นได้ส่งเรื่องราวที่อยากจะกลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองนั้นแล้วบริษัทก็จะมีการคัดเลือกโดยเราก็จะจัดไปทุกๆปีเพื่อให้เกิดความยั่งยืนเวลาเราไปทำกิจกรรมที่ชุมชนหรือว่าโรงเรียนไหนเราก็จะดึงในส่วนของเครือข่ายบวรก็คือบ้านวัดโรงเรียนเพื่อให้ทุกคนได้มามีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกัน
0: รู้สึกดีใจแล้วก็คำว่าบุคคลต้นแบบค่ะมีคุณค่ามากคือเราได้ไปตอบแทนพัฒนาบ้านเกิดของเราเพื่อนๆพนักงานหัวหน้าโครงการไปร่วมกันทาสีอาคารเรียนทาสีรั้วสร้างสนามเด็กเล่นมอบชุดหนังสือการ์ตูนตุ๊กตาแล้วก็มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับชุมชนด้วยค่ะพ่อแม่คุณครูหรือว่าคนรอบข้างค่ะคือภูมิใจในตัวเราส่วนหนึ่งที่เราได้ไปพัฒนาบ้านเกิดเราเห็นรอยยิ้มความสามัคคีแล้วก็เป็นรอยยิ้มที่แบบหายเหนื่อยอะค่ะภูมิใจมากๆนะคะที่ได้มาทำงานที่บริษัทแห่งนี้เพราะที่นี่คือบ้านหลังที่สองยิ่งบริษัทอะค่ะมีโครงการดีๆแบบนี้ยิ่งทำให้เราอยากจะตอบแทนบริษัทในทุกๆด้าน
1: การที่เขามีความสนใจการทำงานทำให้ผลผลิตในการทำงานนะครับก็จะดีขึ้นด้วยเพราะว่าอินเนอร์ครับภายในของพนักงานเราเองมีความสุขครับต้องเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของพนักงานของผู้บริหารซึ่งอยากจะขับดันให้องค์กรนี้เป็นองค์กรที่ดีมีคุณธรรมทำจากใจต้องร่วมกันครับแล้วก็ทำอย่างยั่งยืน

0: การที่เขามีความสุขการทำงานทำให้ผลผลิตก็จะดีขึ้นด้วยเพราะว่าอินเนอร์ครับภายในของพนักงานเราเองมีความสุขครับโครงการนึงที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รางวัลก็คือสำนึกรักบ้านเกิดครับ
1: ให้พนักงานส่งเรื่องราวที่อยากกลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองบริษัทจะมีการคัดเลือก

0: เลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น 7:00 นยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: าวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริหารงานโดยรองศาสตราจารย์ดร.ชูสิทธิ์ประดับเพชรอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาภายใต้ปรัชญาคุณธรรมนำความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่นสานสินมรดกโลก
1: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของประเทศมีอายุครบ115ปีเมื่อวันที่1กรกฎาคม2563ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยของเราเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ2547
0: ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันอุดมศึกษาการผลิตบัณฑิตที่ตอบโจทย์ในศตวรรษที่21เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่นและสร้างความมั่นคงให้กับประเทศจะน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10มาบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาลให้ครบถ้วนทุกประการอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้พร้อมรับผิดชอบการทำงานทั้ง4พันธกิจหลักคือการสอนวิจัยทนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและการบริการวิชาการเรามีหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้ง4พันธกิจเช่นสถาบันอยุธยาทำหน้าที่ในการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไทยและวัฒนธรรมอยุธยาสถาบันวิจัยและพัฒนาทำหน้าที่นำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นเป็นต้นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการถ่ายทอดนโยบายการบริหารงานประกาศเจตจำนงสุจริตแบบมีส่วนร่วมที่มีผู้บริหารทุกระดับบุคลากรและนักศึกษาร่วมกิจกรรมเน้นการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลแบบมีส่วนร่วมมีนโยบายในการบริหารงานที่เป็นรูปธรรมการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าดูแลสุขภาพของบุคลากรรวมทั้งมีกลุ่มราชภัฏอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดินอีกด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีความภาคภูมิใจกับความสำเร็จในการเป็นผู้นำด้านวิชาการน้อมนำศาสตร์พระราชาในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นมหาวิทยาลัยพหุวัฒนธรรมเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการบริหารงานด้วยความโปร่งใสจากผลการประเมินองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA ผ่านการประเมินอยู่ในลำดับที่28ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศและลำดับที่14ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ36แห่งทั่วประเทศ
1: การดำเนินการด้านคุณธรรมต่อจากนี้ไปของมหาวิทยาลัยผมมีนโยบายใน3ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือเรียกว่า ITA เราจะมีการประกาศเจตนารมณ์การทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบแล้วก็จะปลูกฝังบุคลากรให้ปฏิบัติในเรื่องนี้อย่างเคร่งครัดเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณเราจะมีนโยบายการจัดสรรการใช้จ่ายงบประมาณที่ชัดเจนโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและก็ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัดในส่วนที่3นะครับก็คือเรื่องของการส่งเสริมจรรยาบรรณของบุคลากรเราจะมุ่งเน้นให้บุคลากรตระหนักเรื่องการมีคุณธรรมจรรยาบรรณที่ดีต่อสังคมหรือต่อนักศึกษาทั้งนี้ทั้งนั้นหากมีประเด็นร้องเรียนใดๆผมในฐานะผู้บริหารสูงสุดจะอำนวยความยุติธรรมให้กับทุกฝ่ายโดยยึดถือระเบียบกฎหมายข้อบังคับต่างๆในการพิจารณาดำเนินการอย่างเคร่งครัดครับ
0: ร่วมคิดร่วมทำน้อมนำศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาองค์กรและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: Greet the teacher.
1: Good morning, teacher.
2: Good morning, class. Good morning, students on site and outside. Students who are watching on the RTV9 back home. And welcome everybody to our English class today again. And everybody, how are you doing today? Good or bad?
1: Good.
2: Good. Are you a little sleepy?
1: Yeah.
2: A little bit?
1: Yes.
2: Ah. Everybody, let's check if you are ready to learn, okay? Everybody shark.
1: Shark.
2: Shark, shark. Okay, somebody just missed it. Okay, เรียนไปทางนะครับดูซิว่าสติเราอยู่กับเนื้อกับตัวหรือเปล่านะ Everybody shark.
1: Shark.
2: Everybody shark, shark, shark.
1: Shark,
2: shark, shark. Okay, one or two, okay. Shark. Shark, shark. All right. See, let's check the score for the student here on site นะครับเดี๋ยวเรามาดูคะแนนของนักเรียนต้นทางกันก่อนนะครับ Group 1, you have 26, group 2, 29, group 3, 30, okay, you're on the lead, นะครับ group 4, 15, and group 5, 22, okay, นะครับ you have to try harder, นะครับ because group 1 and group 3 is very neck to neck, นะครับผม tied up, นะครับผม okay, นะครับกลุ่ม 1กับกลุ่ม 3, นะครับผมค่อนข้างใกล้เคียงกันแล้วครับผมระหว่าง29 and 30นะครับเนื่องจากครั้งที่แล้วนะครับกลุ่ม1กลุ่ม3ได้พรีเซนต์ผลงานด้วยก็จะได้คะแนนเยอะหน่อยนะเป็นไงครับนักเรียนปลายทางนะครับครั้งที่แล้วนะครับ you have made a travel brochure right and I hope you present it to the teacher and you have finished it after the class last time นะครับกูหวังว่าเราจะนำไปทำต่อครั้งที่แล้วนะครับหลังจากคาบของเราแล้วก็นำไปพรีเซนต์หรือนำเสนอให้คุณครูปลายทางดูนะครับผมโอเค everybody let's see what we're going to learn today and the lessons for today is travel preparations 1 preparation have you ever heard this word before preparation it looks a bit difficult but it's actually not that difficult because preparations come from the word prepare meansTo get something ready, before you cook, you have to prepare the material. You have to prepare the ingredients, right? So preparation before you travel, you have to prepare the things, the stuff, your bag, your clothes, okay, your soap, your shampoo before traveling, your plan, your ticket, And today we will talk about a travel preparation number one, and the objectives are the first are.Match today you will be able to match vocabulary to the correct meaning in context. You will learn some new vocabulary, and then you will use it. You will be able to use imperative sentences to offer instructions. Imperative sentences. Okay. All right, everybody. First of all, I want everybody to read this question together. นักเรียนต้นทางและปลายทางพร้อมกันนะ Want to go? Do you want to go?Do you know how to plan a trip? How to plan a trip? What is the first step of planning a trip to travel? Before you travel, what you have to do?
3: Decide
2: where you want to go, right? What else? Before you travel, you have to do something. Decide where you want to go. Think about a place. And what else?
3: Pack your luggage.
2: What else? Go for. Before you travel, you have to do something. What is that?Make a plan. You have to prepare your money.
3: Yeah.
2: จะไปเดินทางเราต้องมี money ไหมครับ mm-hmm. มี budget นะครับมีต้นทุนมีงบประมาณด้วยนะครับผม Alright, see. And can you order the steps? นะครับ I have 4 steps. Teachers, I will show you the 4 steps. The first one, book a flight and hotel. นะครับ a flight and hotel. นะครับ a flight. What is a flight? Flight.Okay, when you go by an airplane, you go to the airport, you take a flight. Book, what does it mean, book? Book ตรงนี้ไม่ใช่แปลว่าหนังสือนะครับ Book หมายความว่า you pay for the ticket and then you get the ticket. Now, B, choose your destination. What does it mean, destination? A place where you want to go, right? Chiang Mai, Thailand, Chiang Mai, Bangkok, Krabi, Ubon Ratchathani, for example. And pack your clothes. What does it mean, pack?Prepare, get your clothes ready, right? Clothes, what are clothes? your shirt, your sweatshirt, your sweater, your short, your pants. And what about set a budget? What is budget? One more time, budget. Budget, money, money, okay? So, do you know how to plan a trip? Can you order A, B, C, D? นะครับนักเรียนปลายทางครับข้อ A ข้อ B ข้อ C ข้อ D เราลองเรียงลำดับซิว่าในการที่เราจะไปเดินทางครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะทำอะไรก่อนและหลัง A, B, C, D เราทำยังไงก่อนครับส่วนนักเรียนต้นทางนะครับ student on site นะครับเราสามารถเขียนลงบอร์ดได้เลยครับ A, B, C, D นะครับลองดูซินะครับว่ากลุ่มไหนถูกได้1คะแนนนะครับผมลองคิดดูนะครับ A, B, C, or D นักเรียนปลายทางเขียนลงสมุดได้เลยนะครับ A, B, C, D book a flight and hotel choose your destinations pack your clothes and set a budget okay wait for a minute นะครับอันไหนก่อนนะ A B C D เขียนตัวใหญ่ๆนะให้ครูเห็นด้วยนะครับนักเรียนปลายทางน่าจะพอได้แล้ว A B C D what you do it first second third and fourth ready พอไหมไม่มีโอกาสแก้ตัวนะครับนักเรียนต้นทางยก1ครั้งใครถูกได้คะแนน1คะแนนเลยนะครับผมคิดดีๆนะครับbetween b c d a โอเค you think you should the destination first or set the budget first I don't know I'm not really sure now นะครับระหว่าง choose your destination เลือกที่ที่จะไป

0: ก่อนหรือเซตอัพบัดเจ็ตก่อนไม่รู้นะครับผมคิดดีๆนะโอเค ready 3 2 1 show โอเค group 1 we have DBAC group 2 we have DBCA group 3 we have BDCA group 4 we have DBCA and group 4Group 5, okay, we have BCDA, okay, BCDA, okay, and the answer is BDAC, any group correct? Any group correct? No one correct, นะครับผม First, you choose your destination, you set the budget, and then you book the flight, and then before you travel, you pack your clothes before traveling, right? เราเลือกสถานที่ที่จะไปก่อนแล้วก็ตั้งงบที่จำกัดนะครับเสร็จแล้วเราก็ค่อยจองตั๋วนะครับมีงบแล้วค่อยจองตั๋วจองตั๋วเสร็จแล้วก่อนเดินทางเราค่อย pack your clothes นะครับค่อยเตรียมเสื้อผ้ามีกลุ่มไหนถูกไหมไม่มีเลยนักเรียนปลายทางเหรอครับมีใครถูกหรือเปล่านะครับไม่มีเลยใช่ไหมครับหรือว่ามีนักเรียนปลายทางน่าจะถูกแต่ว่าต้นทางอาจจะคิดเยอะไปนิดหนึ่งไม่เป็นไรนะครับผมตองนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะได้เรียนกันนะครับ everybodyCan you guess what we are going to learn today? นะครับในเรียนปลายทางในเรียนต้นทาง Can you guess what's the thing? What is the topic of today's lessons? What we're going to learn about? Plan of traveling. Plans of traveling. Okay. So before we start everything, before we learn the readings, writing, speaking, and listening, you have to.Learn some new vocabulary and I want you all to bring up your notebook please นะครับนักเรียนปลายทางนำสมุดขึ้นมาจดคำศัพท์ใหม่ได้เลยนะครับ Everybody can you take a look at this picture นะครับ What do you see in the picture What can you notice it Plan A Plan B and he should Plan B and he pack his stuff and the passport What do you see He's planning to do something, right? He's planning to travel. So he has to think and choose between two or three or four things. I should choose plan A, plan B, or plan C. So I should plan A. Group two say, I should plan B. Group three say, I should plan four. So we say, I design, So I will turn on the audio twice. The first time you listen, and the second time you listen and then repeat. Okay, for the first time.
1: Decide.
0: For the second time.
1: Decide.
0: Your turn. One, two, go.
2: Decide.
0: Okay, you stress on the first or second syllable. First or second syllable.
2: Second
0: syllable. So you pronounce decide. One more time.
1: Decide.
0: Your turn. One, two, go.
2: Decide.
0: Correct. Design means to choose something. When you choose something, you can say, I decide to go to Bangkok. I decide to go to Chiang Mai. Okay. I decide to go to Phuket. So he decided. When you put ed, we call decided. We decided where he wanted to go. He decided where he wanted to go. Designed. The same thing as choose something. When you choose something, you design.ดันนักเรียนปลายทางเสร็จใช่ไหมครับผม next word this one what do you see he click on something on the website when you want to travel you have to look at the hotel right hotel the ticket for the train ticket for the flight นะครับ so you have to do it online you what do you do you book it right book คือการทำอะไรนะครับ bookการจองแต่นอกจากคำว่าบุ๊กที่เป็นคำทั่วๆไปแล้วนะครับเราจะมีคำทางการกว่านั้นนะครับ we call reserve นะครับ reserve นะครับ so I return on the audio twice again the first time
1: reserve
0: the second time
1: reserve
0: your turn reserve one more time reserve
2: reserve
0: นักเรียนปลายทางอย่าลืมออกเสียงตามคุณครูด้วยทุกครั้งนะครับผม one more time everybody
1: reserve
0: your turn
2: reserve
0: you stress on the second syllableReserve นะครับ mean booking books to book or to reserve the same thing นะครับผม so when you travel you need to reserve a hotel room นะครับเวลาที่เราจะไปท่องเที่ยวเราต้อง reserve หรือว่า book โรงแรมหรือสถานที่ไว้ล่วงหน้าใช่ไหมครับไม่งั้นอาจจะเป็นไปได้ว่าเราไปแล้วเราจะไม่มีที่พักนะครับผม

0: reserve เดี๋ยวนี้เราก็บุ๊กสามารถบุ๊กออนไลน์ได้หมดแล้วนะครับหรือว่า reserve ออนไลน์นะครับผม next one this one everybody what are they doing what are they doing they are packing the clothes the stuff we have shoes you can see shoes sneakers we have sunglasses we have cameraClothes, pillow, blanket, towel. So what do we call all of these things? The things you do to get ready for something. What he is doing is he prepare, right? He is preparing the thing. So we call preparation. Repeat after me, preparation. Listen to the audio twice.
1: Preparation.
0: One more time.
1: Preparation.
0: Preparation, your turn. One, two, go.So when it is a verb, you say it prepare. But when it's a noun, you don't say it preparation. No, you don't say preparation. Verb is prepare, but noun is preparation. Okay. You don't say preparation. No, preparation. Okay.
1: Preparation.
0: One more time.
1: Preparation.
0: Your turn. One, two, go.
2: Correct
0: นะครับนักเรียนปลายทางอย่าลืมออกเสียงตามด้วยนะครับผมคำนี้ในรูปของ noun แล้วก็กริยาจะออกเสียงต่างกันนะครับเป็น verb จะออกเสียงว่า prepare นะครับถ้าเป็น noun จะ preparation เช่นเดียวกับคำว่า imagine เคยได้ยินไหม imagine ที่แปลว่าจินตนาการถ้าเป็นคำนามก็จะอ่านว่า imagination นะครับจะไม่อ่าน imagination แบบตรงๆนะครับผมโอเค next oneSo travel preparations is important before any trips. Do you agree? Before you travel, you have to prepare the stuff, right? Okay. And next one. This one. Wow. What is this? When you travel, you have to book the hotel. You book the. You reserve the resort. You reserve the five-star hotel or resort or motel.Okay, what do we call all of those things? The room, the hotel where you live, the house. We call. So it is a place to stay or live. นะครับก็คือสถานที่นั่นเองสถานที่ที่เราไปอยู่ถ้าเราไปเดินทางไปท่องเที่ยวเราจะต้องมีโรงแรมมีรีสอร์ทมีบ้านพัก or homestay นะครับบ้านพัก homestay หรือต่างๆที่เราไปพักทั้งสิ่งเหล่านั้นทุกอย่างเราจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าใครรู้จักคำนี้บ้างค่อนข้างยากนิดนึงเราจะเคยผ่านตามมาบ้างแล้วนะครับ so we call it accommodation นะครับ listen to the audio twice นะครับ
1: accommodation
0: one more time
1: accommodation
0: accommodation one two go
2: accommodation
0: so you straight on day accommodation one more time one two go accommodation
2: accommodation
0: correct mean a place to live or to stay นะครับผม hotel resort นะครับ homestayHouse accommodation. So we booked our accommodation near the beach. นะครับเขาบอกว่าตอนที่เขาไป travel เนี่ยเขา book accommodation ก็คือที่อยู่หรือโรงแรมอยู่ที่อยู่ที่ข้างชายหาดนะครับ near the beach นะครับ accommodation นะครับนักเรียนไปทางทันนะครับผม Are you with me? Are you okay? And can I go to the next slide? Sure. Okay. Accommodation. And next one.This one, นะครับผม after you book an accommodations or hotel and a flight, you will get this thing, นะครับหลังจากที่เราทำการ reserve หรือ book หรือจองโรงแรมจองเที่ยวบินจองตั๋วรถไฟรถปกติแล้วนะครับเราจะได้สิ่งหนึ่งมาซึ่งเราจะใช้สิ่งนั้นในการเวลาที่เราไปรายงานเขาเรียกว่าเช็คอินเข้าโรงแรมว่าเวลาเราขึ้นรถไฟหรือขึ้นเครื่องบินเราจะต้องมีสิ่งนี้ไปยืนยันนะครับเราเรียกว่า confirmation นะครับ one more time
1: confirmation confirmation
0: confirmation one two go
2: confirmation
0: confirmation what word do you see in this one นะครับเราเห็นคำไหนที่มันแทรกอยู่ในคำนี้ไหม confirmation คำว่า confirm แปลว่ายืนยันนั่นเอง confirmation ก็คือเอกสารที่ยืนยันการจองของเรานะครับผม you stress on mayConfirmation, confirmation. So she printed the booking confirmation for her flight.

0: her flights นะครับเขาบอกว่าเขาก็ได้พิมพ์ออกมานะครับบางคนอาจจะโชว์เป็นออนไลน์ในโทรศัพท์นะครับบางคนอาจจะพิมพ์ออกมาเป็นเปเปอร์นะครับแล้วเรียกถ้าเป็นเที่ยวบินการเดินทางเราเรียก itinerary นะครับผมโอเคเนาะ everybody together one more time
1: confirmation
0: your turn one two go
2: confirmation
0: confirmation นะครับโอเค everybody next wordThis one, what do you see in the pictures? The toothpaste, the toothbrush, the shampoo, the soap, right? Shampoo, soap. And where do you use all of these things? Where do you use it? เราใช้สิ่งเหล่านี้ที่ไหนครับ In the bathroom, in the restroom, นะครับ In the toilet, นะครับ So, soaps, shampoos, toothpaste, and other items used to keep yourself clean, นะครับyourself clean what does it mean clean สะอาดของสุขภัณฑ์เหล่านี้ที่เราไว้ใช้ในการทำความสะอาดร่างกายต่างๆใช้ในห้องน้ำหรือห้องสุขานะครับ we call it toiletries นะครับ listen to the audio
1: toiletries toiletries
0: toiletries one two go
2: toiletries
0: toiletries,
2: toiletries.
0: you stress on toy the first syllable toilet what does it mean toilet
2: ห้องน
0: ้ำSo toiletries you always put s after it นะครับจะเติม s เสมอเหมือนคำว่า scissors ที่แปลว่ากรรไกรนะเพราะว่าเป็นพหูพจน์นะครับในรูปนี้นะครับ everybody repeat after me toiletries
2: toiletries
0: เพราะว่าเราไม่ได้หมายถึงสิ่งสิ่งเดียวเราหมายถึงหลายอย่างนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับเราจะเติม s เสมอ I packed my toiletries before leaving for the trips นะครับ toiletry everybody one more time toiletriesนะครับไม่ได้ปลายทางอย่าลืมออกเสียงตามด้วยนะครับ Are you done? Okay. The next one, everybody. What do you see in the pictures? What do you see? The stuff, right? The clothes, the shoes, the headphone, camera, passport for things for you to travel, right? นะครับ Before you traveling, you have to pack.All of these things, ครับ we call it, what do we call it? The things or objects that you own, ครับก็คือสิ่งของที่คุณต้องเตรียมหรือสิ่งของที่คุณมีอยู่ใช้ในการเดินทางนะครับ we call it belongings, นะ belongings. Listen to the audio twice, the first time.
1: Belongings.
0: One more time.
1: Belongings.
0: Your turn, belongings.
2: Belongings.
0: Belongings.
2: Belongings.
0: So you stress on the first or second syllable?
2: Second.
0: Second syllable, long, long.So that you don't pronounce B but B, okay? No belonging, B belongings. Okay, one more time.
1: Belongings.
0: Your turn.
2: Belongings.
0: Belongings. Always put S นะครับนะครับเราจะใส่ S เติมท้ายเขาเสมอเหมือนกันนะครับเพราะว่า belongings จะไม่ถ้าเกิดว่าเราเอา S ออกมันจะมีความหมายอย่างอื่นนะครับจะมีความหมายคนละตัวคำว่าสิ่งของนะครับโอเคนะครับผม One more time everybody belongings.Okay, so she packed her belongings into a suitcase. นะครับ suitcase ก็คือ suitcase คือกระเป๋าเดินทางนะครับคือเขาก็ pack belongings นะครับลงไปใน suitcase นะครับไหนใครเวลาพี่เดินทางชอบเอาบิสไปเยอะมาก belongings เยอะมากใครชอบกระเป๋าเล็กๆใครชอบแบบกระเป๋าใหญ่ๆให้มีครบทุกอย่างพอใช้เลยนะครับต้องมีนะครับบางคนเครื่องสำอางเครื่องอาบน้ำ toiletries ต้องเอาไปให้ครบนะครับนะครับบางทีโรงแรมมีอยู่แล้วเราก็เอาไปเผื่อไว้ใช่ไหมคุณครูเป็นหนึ่งคนที่ชอบเตรียม toiletries ไปเผื่อไว้นะครับเผื่อว่ากรณีที่accommodation ไม่ได้เตรียมไว้ให้เรานะครับผม and the last one นะ this one what do you see in the picture what do you see in the pictures she what is she doing what is she doing she's taking the flights right she's traveling somewhere she's traveling in her country or outside of her countryinside maybe from Bangkok to Chiang Mai or Chiang Rai if I travel to Ubon I travel to Gabi to Chiang Mai Chiang Rai in my country we call domestic นะครับ domestic repeat up listen to the audio first นะครับ
1: domestic
0: one more time
1: domestic
0: everybody repeat after me domestic
2: domestic
0: domestic mean in the country นะครับI book a domestic flight from Bangkok to Chiang Mai นะฮะเขาบอกว่าฉันได้ book จองตั๋ว domestic flight คืออะไร flight แบบไหน domestic ในประเทศหรือนอกประเทศ
2: ในประเทศ
0: จากกรุงเทพไปเชียงใหม่นะครับโอเคคำว่า domestic คือภายในนะครับคำว่าภายในตรงนี้

0: มีความหมายที่ซับซ้อนนิดหนึ่งเนื่องจากขึ้นอยู่กับคนพูดนะครับคำว่า domestic นี้ไม่ได้หมายถึงในประเทศไทยนะครับถ้าเกิดคนพูดเขาอยู่ที่ต่างประเทศอย่างเช่นอยู่ที่อเมริกาคำว่า domestic ของเขาก็หมายถึงในประเทศของเขานะครับไม่ได้หมายถึงว่าในประเทศไทยนะครับขึ้นอยู่กับตัวคนพูดว่าเขาเป็นคนที่ไหนนะครับมีใครรู้ว่าให้2คะแนนดีกว่านะครับ2คะแนนนะครับนักเรียนปลายทางคุณครูก็เตรียมให้คะแนนนะเรามีคำว่าเที่ยวบินภายในประเทศคำว่า domestic flights แล้วนะครับถ้าเราเดินทางภายในประเทศไหนใครเคยนั่งเครื่องบ้างยกมือบางคนนะครับถ้าไปสนามบินอาจใครที่ช่างสังเกตอาจจะเคยเห็นนะครับเขาจะแบ่งโซนเลยนะครับ domestic flights นะครับคือเที่ยวบินภายในประเทศคุณครูถามว่าถ้าเที่ยวบินระหว่างประเทศเขาจะเรียกว่าอะไรดีใครได้ bell please 2 points เที่ยวบินระหว่างประเทศนะครับเป็นคำที่เราเคยได้ยินแต่เราคิดไม่ถึงนะครับเที่ยวบินระหว่างประเทศครับยาวๆสักนิดนึงอะไรแปลว่าระหว่างประเทศนะคำว่าประเทศหรือชาติภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร nation ระหว่างชาติเราเรียกว่าอะไรนะอะไรแปลว่าระหว่างนะ prefix คำไหนว่าระหว่างอุ๊ยๆกลุ่มหนึ่งมันจะกดกลุ่มหนึ่งมันจะกดกลุ่มไหนจะกดจะมีกลุ่มไหนไหมบางทีใบให้แล้วนะครับอะไรนะแปลว่าระหว่างชาติระหว่างประเทศโอเคกรุ๊ป2อะไรไฟลท์ดีนะครับไม่ให้แล้วอะไรไฟลท์ดี
1: international flight
0: international flight thank you very much group 2นะครับผมนะครับ international flight นะครับผมนะคำว่า inter มีเป็น prefix ที่มีความหมายว่าระหว่างกันนะครับ nation ก็คือชาติระหว่างชาติก็คือ international ก็คือ international flight ก็คือเที่ยวบินระหว่างชาตินั่นเองนะครับผมอันนี้ไปทางอาจจะมีคนตอบได้นะครับผมโอเค now everybody time for gap fill time to collect the score นะครับ time to collect the score นะครับ so I think as usual I always give you the pictures and I let you answer the word that match to the picture right this time I won't give you the pictures นะครับรอบนี้คุณครูจะไม่ให้รูปภาพนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะคาดเดาคำศัพท์ได้แต่เราจะ advance ขึ้นนะครับโดยเราให้ใครได้กดเบลเลยนะครับเบลพลีสเลยนะครับไม่ต้องใช้บอร์ดนะครับนักเรียนปลายทางเราสามารถตอบคุณครูหรือว่าเขียนลงสมุดได้เลยนะครับคุณครูจะมีประโยคให้นะครับผมใครได้ค่อยๆอ่านนะครับ Where you want to go เอ๊ะคำไหนที่เราเรียนไปน่าจะมาใส่ได้นะครับผม If you know you can hit the bell นะครับนักเรียนต้นทางสามารถ hit the bell ได้เลยนักเรียนปลายทางเขียนคำตอบได้เลยนะเอ๊ะคำศัพท์ที่เราเรียนไปคำไหนจะมาใส่ตรงช่องสีชมพูนี้ได้นะ Where you want to go Where you want to go You can hit the bell if you want to answer Okay group 5นะครับ Group 5
1: Decide
0: One more time
1: Decide
0: What does it mean decide
1: คิดครับ
0: คิดหรือตัดสินใจหรือเลือกใช่ไหมโอเค thank you very much group 5 decide นะครับ decide โอเค next one a hotel room or find somewhere to stay นะครับโอเค group I can hear group 3นะครับ what's your answer
2: reserve
0: one more time
2: reserve
0: okay it is reserve thank you very much group 3นะครับ group 3นะครับ group 3Reserve a hotel room. What does it mean? Reserve. Everybody reserve to book, right? Booking. นะครับ And number three, take your bookings before traveling. Bookings before traveling. You have to take the booking something. What is booking something? ก่อนที่เราท่องเที่ยวเราต้องเตรียมอะไรไปนะ You have to take the booking. Okay, go to one more time. นะครับ Go to one more time.
1: Confirmation.
0: What does it mean? Confirmation.เอกสารที่ไว้ทำอะไรครับ
1: เอกสารยืนยัน
0: เอกสารยืนยัน Thank you very much group 2นะ Now next time group 2 you have to change the person to take the mic นะนะครับ group 2นะครับต้องลองเปลี่ยนคนตอบบ้างครับกลุ่มอื่นครับต้องเปลี่ยนคนตอบเช่นเดียวกันนะครับนักเรียนปลายทางน่าจะได้นะครับ to take your bookings confirmations before traveling นะครับ next one make a list of what you need to bring like clothes blah blah blah andany special items นะครับ what you have to bring you what you have to make in the list okay group 5 again group 5 again group 1 hurry up group 4 stronger
3: toiletries
0: one more time
3: toiletries
0: can you give me some example of toiletries soap what else
3: shampoo
0: okay thank you very much group 5 okay toiletries next one, make a list

0: of places you want to visit for your travel. Make a list. นักเรียนปลายทางได้ไหมครับผมใครได้กดเลยนะ Make a list of places you want to visit for your travel. เอ๊กลุ่มไหนได้นะมีกลุ่มไหนได้นะ Group 1. Okay, group 1. Okay, anyone can take the mic, please.
1: Preparation.
0: For your preparations. Preparation, are you sure? Are you sure? Let's see. Domestic travel. นะ domestic travel. ไม่เป็นไรนะครับผิดนิดเดียวไม่เป็นไร Good try, good try, good job. Everybody give claps to your group 1. นะครับผมตรงนี้เขาบอกว่าก่อนเราจะเดินทางเราต้องเตรียมตัวสำหรับ domestic travel นะครับการเดินทางภายในประเทศนั่นเองนะครับ Next one. Look for a safe and facilities to stay. Look for a safe. Safe. What does it mean safe?โอเค group 3 group 3 first นะครับก่อนเดินทางเราต้องดูอะไรที่มัน safe นะครับ safe and facility to stay นะครับมีคำว่า to stay ด้วย to stay นะครับ
2: accommodation
0: one more time
2: accommodation
0: accommodation what does it mean
2: ที่อยู่หรือที่อาศัย
0: hotel right thank you very much group 3 okay looks for a safe accommodations and facility to stay okay that's all everybodyAnd now, everybody, these four sentences, what do they have in common? เราสังเกตเห็นอะไรใน4ประโยคนี้เอามาจากประโยคที่เมื่อกี้เราเห็นความพิเศษของทั้ง4ประโยคนี้ไหมนะครับ In these four sentences, นะครับ In a sentence, what do we need for a sentence? What do we need for a sentence? ใน sentence ใน1ประโยคเราต้องการอะไรบ้างครับ Subject and verb and sometimes we need objectBut it's not always, นะครับ Subject and verb. But in these four sentences, they don't have something. They don't have something. What is that? You can hit the bell if you want to answer. Group two and okay, take the mic, please.
2: There's no subject.
0: There's no subject in all of the four sentences, right? But yep. What is in the beginning of the sentence? How do you think?
2: It's the verb.
0: It's the verb. Okay, thank you very much, group 2. นะครับ group 2. นะครับถูกต้องเลยครับนักเรียนปลายทางพอจะสังเกตเห็นไหมครับว่าทั้ง4ประโยคนี้ไม่เหมือนประโยคทั่วๆไปที่เราเคยเรียนมาเพราะทั้ง4ประโยคนี้ไม่มี subject หรือไม่มีประธานไม่มีชื่อคนสัตว์สิ่งของอยู่หน้าประโยคเลยไม่มีคำว่า you ไม่มีคำว่า I we they ไม่มีเลยเขาขึ้นต้นด้วยกริยาหรือ verb เลยเราคิดว่าทั้ง4อันนี้เป็นประโยคหรือไม่เป็นประโยคไหนใครคิดว่าเป็นประโยค raise your hand ใครคิดว่าอันนี้ไม่ใช่ประโยคเพราะว่าไม่มีประธานไม่มีคำนามไม่ใช่ประโยคไม่มีนักเรียนประธานครับคิดว่าทั้ง4อันนี้เป็นประโยคหรือไม่เป็นประโยคนะครับจริงๆแล้วทั้ง4คำนี้นะครับเป็นประโยคแต่เป็นประโยคที่เราเรียกว่าประโยคแบบพิเศษนะครับเราเรียกว่า imperative sentence นะครับ can you bring up your notebooks and then take some notes นะครับ imperative sentence คืออะไรวันนี้เราจะได้เรียนกันนะครับไม่ใช่เรื่องยากนะครับสั้นๆนะครับimperative sentence คือ an imperative sentence is used for นะครับเราจะใช้ประโยค imperative sentence ในการ one giving a command command หมายถึงการสั่งเช่น sit down stand up okay go to the teacher okay quiet please นะครับ for example and two making a request request ว่าขอร้องเช่น give me your hand pleaseLend me your money please ให้คุณครูยืมเงินหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ย request นะครับผมเราจะไม่พูดขึ้นว่า you give me the money อะไรไม่ใช่นะครับเราพูดว่า please give me the money โอเคต้นคาบนะครับหัวหน้าห้องสั่งว่า greet the teacher right นั่นแหละครับคือ imperative sentence แปลว่านักเรียนทำความเคารพนะครับคำว่า greet ก็เป็น verb ใช่ไหมเราขึ้นต้นประโยคด้วยคำกริยาและอีกอันหนึ่งที่สำคัญที่เราจะเรียนวันนี้คือ offering instructions คือการให้อะไรครับการให้ขั้นตอนของการทำบางสิ่งบางอย่างที่เราเรียงตอนแรก A B C D ว่าก่อนเที่ยวเราต้องทำยังไงใช่ไหมหนึ่งเตรียมกระเป๋าอะไรแบบนี้นะครับเป็นต้นนะครับหนึ่งตัดสินใจว่าจะไปไหนสองเตรียมงบประมาณนะครับสามจองตั๋ว C แพ็คกระเป๋าเช่นนั้นเป็นต้นนะครับเราเรียกว่า offering instructions นะครับ so when we talk about traveling we will focus on the third one offering instructions นะครับ ในการพูดถึงการเดินทางเราจะใช้ imperative sentence สำหรับกรณีที่3คือการให้ขั้นตอนหรือลำดับในการทำบางสิ่งนะครับผมโอเคนักเรียนปลายทางนะครับถ้าเสร็จแล้วนะครับเตรียมตัวจดอันต่อไปได้นะครับแล้วก็ฟังก่อนแล้วค่อยจดได้นะครับผมโอเคนักเรียนต้นทาง Are you with me? Make sense? Okay, one more time imperative sentence. What do you use the imperative sentence for? 1. Giving a command. 2. Making a request. And 3. Offering instructions. นะครับวันนี้เราจะพูดถึง instruction เพราะเราจะพูดถึงการเดินทางนะครับโอเคเราจะพูดถึงการเดินทางนะครับ offering instructions ครับ giving someone step by step step by step for example this is an omelet who loves omelets who loves omelets ใครชอบไข่เจียวครับ who loves omelets นะครับนักเรียนปลายทางใครชอบไข่เจียวบ้างนะครับ how to make an omelet everybody how to make an omelet ในการทำออมเล็ตเราต้องทำอะไรก่อน first you crackand beat egg ทำอะไรครับ crack ตอกไข่นั่นเองเห็นไหมเราขึ้นต้นประโยคด้วยคำกริยาเลย to heat the pan นะครับ heat the pan แปลว่า heat แปลว่าอะไร warm up นะครับเดือดกระทะนะครับกระทะ the pan นะครับ and cook the eggs คือก็ทำให้ไข่สุกนะครับ and for add feelings นะครับ add feeling what is feelings feels ก็คือสิ่งที่เติมลงไปนะครับท็อปปิ้งนั่นเองนะ feelings ก็คือฮอทดอกแฮมเบอร์เกอร์หรือว่าเครื่องปรุงต่างๆ seasoning seasoning ต่างๆนะครับผมโอเคไหม so this is offering instructions ครับอันนี้ไม่ต้องจดก็ได้นะครับไม่ต้องจด and five serve the omelets นะครับ serve the omelets ก็คือเอาออมเล็ตไปเสิร์ฟเราจะเห็นว่าทั้ง5 step นี้เป็นยังไงครับขึ้นต้นด้วยอะไรหมดเลยทั้ง5 step ขึ้นต้นด้วยคำนามหรือกริยา noun or verbs subject or verb verbs correct and what about this oneHow to plan a trip. The first one, choose your destination. Number two, set a budget. Number three, book accommodations. And four, pack your belongings. นะครับผมทั้ง4ประโยคนี้ก็ขึ้นต้นด้วยอะไรเหมือนกันครับ Subject or verb? Verb นะครับไม่มีประธานนะครับผมโอเคไหมเราเรียกว่าอะไรนะเราเรียกว่าอะไรนะครับประโยคที่ละประธานไว้เราเรียกว่าประโยค Everybody repeat after the imperative sentenceOne more time, imperative sentence.
1: Imperative sentence.
0: Correct, นะครับ. So now everybody, you will get the worksheet, นะครับ. Number 10, imperative sentences, นะครับ. เดี๋ยวให้ครูปลายทางแจกใบงานที่10นะครับ. เรื่อง imperative sentence ให้กับนักเรียนได้เลย. And you make imperative sentences to offer instructions, นะครับ. โอเคไหมครับ. เดี๋ยวคุณครูจะมีสถานการณ์มาให้นะครับ. ให้เราลอง offering instructions step by step, นะครับ. เราลองให้ขั้นตอนว่าปัญหาของบุคคลต่อไปนี้นะครับควรจะทำอย่างไรก่อนและหลังโอเคไหมเช่นนะครับคุณครูบอกว่า all of these people are having a problem if you were their friends what would you offer to help solve the problem คนเหล่านี้ทั้ง5คนต่อไปนี้นะครับมีปัญหาหมดเลยปัญหาที่แตกต่างกันถ้าคุณเป็นเขานะครับคุณจะทำอะไรเป็นอันดับที่1และ2โอเคไหมเช่นคนแรกเขาบอกว่าTom and his best friends are not talking. Tom กับใครนะครับ best friend. Tom กับใครครับเพื่อนสนิทเขา are not talking แปลว่าอะไรไม่คุยกันงอนกันอยู่ Tom feels sad. Tom รู้สึกเป็นไงครับ sad เสียใจมากนะครับบางทีนะครับเพื่อนของ Tom อาจจะชื่ออิกคิวนะชื่อคิวนะ Tom and คิวไม่คุยกัน Tom บอกว่า feel sad มากเสียใจมาก and lonely. What does it mean lonely? เหงามาก without his friend. พอไม่มีเพื่อนจะทำอย่างไรดีทำอย่างไรดีครับดูว่าคุณครูจะทำอย่างไรนะครับถ้าคุณครูเป็นทอมนะครับคุณครูจะ first buy a snack and write a postcard for your friends number two tell your friend that I am sorry นะครับ for what I did wrong โอเคไหม say sorry โอเค โอเค now everybody the teacher you can give the instructions you can give the worksheet number 10 to the student นะครับตอนนี้เราให้คุณครูปลายทางสามารถแจกใบงานที่10นะครับเรื่องimperative sentence นะครับให้กับนักเรียนได้เลยนะครับผม

All right, everybody. So after you get the worksheet number 10 นะครับ I want you to do item 2 together นะเดี๋ยวในคราวนี้เราจะทำข้อที่2กันก่อนข้อที่2เป็นปัญหาของใครครับข้อที่2เป็นปัญหาของใครนะ Sarah has a big test tomorrow but she also has soccer practice she doesn't know how to manage her time นะครับซาร่าเป็นไงครับมีอะไรพรุ่งนี้ครับ big test คืออะไรการสอบใหญ่พรุ่งนี้เลย but she also has soccer practiceต้องฝึกซ้อมอะไรไปด้วยซ็อกเกอร์นะครับมีหลายคนที่เล่นกีฬาแล้วมีสอบด้วยอาจจะเข้ากรณีของซาร่าเลยนะครับถ้าเราเป็นซาร่านะครับ she doesn't know how to manage her time ไม่รู้ว่าจะจัดการเวลาอย่างไรดีเราเป็นเขาเราจะให้คำแนะนำหรือเราจะทำอย่างไรนะครับใช้ imperative sentence 2อันให้เลยครับผมโอเคลองเขียนเลยนะครับให้เวลานักเรียนปลายทางด้วยนะครับผมนักเรียนปลายทางนะครับผมเดี๋ยวจะขอตัวแทน1กลุ่มพูดนะครับให้คะแนนพิเศษนะครับโอเคขึ้นต้นด้วย verb นะครับGo, see, นะครับ meet the teacher, or reduce the practice time, นะลดเวลาในการซ้อมฟุตบอลลงไหมเอาเวลาอ่านหนังสือเพิ่มนิดหน่อยอะไรอ่ะลองคิดดูซิเราจะทำอะไรดีนะครับผม or tell the teacher that I can ask for 1 week leave without practicing the soccer, นะครับขอหยุด1 สัปดาห์ไหมไม่ซ้อมฟุตบอลไปอ่านหนังสือไหมนะครับลองซิ

0: All right, everybody, for item number two, are you done? Have you finished? So if you were Sarah, what would you do? Have any group want to share it to your friends back home? Any groups want to share? กลุ่มไหนอยากแชร์ imperative sentence นี้ให้กับเพื่อนๆไปทางฝั่งบ้างว่าเราจะจัดการปัญหานี้อย่างไรนะครับผมกลุ่มไหนไหมกลุ่มไหนไหม You ring the bell, hit the bell please.Okay, group five. Group five, take the mic, please. Nah.
1: Okay. If I ask Sarah, I will ask myself, what is more important? The test or the football?
0: Okay. Thank you very much, group five. Nah, hom. Nah, group five. Group five. Oki said, ask yourself what is more important. Nah, คือถามตัวเองว่าอะไรสำคัญกว่ากันนะครับระหว่าง test or soccer หรือฟุตบอลนะครับอะไรสำคัญกว่ากันนะครับนี่ดีครับเราขึ้นต้นประโยคด้วย verb คือคำว่า ask นะครับที่แปลว่าถามนะครับโอเคสำหรับสำหรับข้อที่3 4 5นะครับให้นักเรียนทำไปเป็นการบ้านนะครับลองแก้ปัญหาดูซิว่าถ้าเราเป็นเขาเราจะจัดการปัญหาอย่างไรนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะครับผมลองทำข้อ3 4 5เป็นการบ้านนะครับผมโอเค all right everybody sharkEvery shark, shark shark. EQ นะ shark shark shark, shark shark shark. มีการตุกนิดหน่อยนะ So let's review what you have learned today. What you have learned today, everybody. What you have learned. Some vocabulary. Can you give me some? Accommodation. What else? Designed. Reserve. What else? Confirmation, the domestic, right? And for imperative sentence, when do we use imperative sentence?
2: Giving order.
0: Giving order. What else? Offering instructions and asking a request, making a request or asking for a command. A command, ครับ having a command. นะครับใช้ในการออกคำสั่งการบอกสเต็ปขั้นตอนในการทำบางอย่างโอเคไหมนะครับAnd now for irregular verb list for today นะครับนะครับอันนักเรียนปลายทางเตรียมจด3คำเหมือนเดิมกริยา3ช่องแบบ irregular verb นะครับ the first one weep everybody repeat after you weep weep mean crying weep past simple wept sweep the floor นะครับเราแปลว่ากวาดนะ sweep the floor sweep swept and sleep slept okay together everybody weep wept sweep swept sleep slept nice and today everybody I have somespecial thing ครับ we talk about irregular verbs and today we will take a look at the regular verb too นะเราดู regular verb มาทุกสัปดาห์ irregular verb มาทุกสัปดาห์แล้วในการผ่าน3ช่องวันนี้เราลองมาดู regular verb หรือ verb ปกติเวลาที่เขาไม่ผ่านเวลาเปลี่ยนเป็นช่อง2หรือช่องที่3เราจะทำยังไงกับเขานะครับเติม ed นะครับเช่น grab robbed scrub เราเติม ed ไปนะครับแบบนี้นะครับแต่ทีนี้เวลาเติมนะครับถ้าทั้ง3คำนี้ grab rob scrub ลงท้ายด้วยอะไรครับเสียงอะไรครับตัวอะไรครับลงท้ายด้วยอะไรเหมือนกันเห็นทั้ง3คำนี้ลงท้ายด้วยอะไรเหมือนกันเอ่ย b b b b เวลาที่เติม ed ไปเขาจะออกเสียงเป็นเสียงไม่ออกเสียงว่า grab bed rob bed หรือ scrub bed

0: นะครับจะออกเสียงเป็นเสียง the ออกเสียงตาม the grab the เอาลองเสียงเดือดดังๆก่อน grab the เสร็จแล้วเบาลงมาครับ volume down grabbed rubbed scrubbed mid the เบาๆนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นคำที่ลงท้ายด้วย p นะครับตัว p นะครับเช่น everybody chop jump stop when you put ed we don't pronounce chopped no no chopped นะครับผมไม่มี chopped นะครับ so we pronounce t repeat after me t chopped and then volume down chopped t เบาๆนะมีเธอเบาๆ chopped jumpedStopped. Correct นะครับจำนะครับถ้าลงท้ายด้วยเบอร์ให้เป็นเสียง the ถ้าลงท้ายด้วย per ให้เป็นเสียง the โอเคเนาะง่ายๆนะครับผม next one นะโอเค next time we will still continue our lessons travel preparations number 2นะครับ and you have to prepare handout number 9 preparations for domestic traveland worksheet number 11 plan it นะครับคุณครูปลายทางสามารถเตรียมใบความรู้ที่9เรื่อง preparations for domestic แล้วก็ใบงานที่11นะครับ plan it ให้กับนักเรียนปลายทางได้เลยในครั้งต่อไปนะครับ and you can download all of the worksheet and handouts from worldwideweb.dltv.ac.th โอเค everybody are you tired
1: yeah
0: a little bit are you sleepy
1: yeah
0: are you hungry
1: yeah
0: are you ready for lunchOkay. Before we leave today, I have a quote from Gay Foreman, an American young adult fiction author. นะครับ เป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงนะครับ ชื่อ Foreman. นะครับ Foreman. นะครับ เขาบอกว่า traveling is not something you're good at. It's something you do like breathing. เขาบอกว่าการเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่คุณจะต้องเก่งถึงจะทำได้แต่มันเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลาเหมือนกับการหายใจนั่นเองนะครับผมต่อไปนี้นะครับใครชอบเดินทางท่องเที่ยวนะครับอย่าไปคิดเยอะอย่าคิดว่าเราจะเจอปัญหาหรือจะมีอะไรที่ไม่ดีรออยู่นะครับคิดว่ามันเหมือนการที่เราได้หายใจวันหนึ่งแล้วเติมเต็มพลังชีวิตของเราให้มันฟูลฟิลอีกครั้งหนึ่งให้มันรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าอีกครั้งหนึ่งนะครับ everybody today I want everybody here the student on site นะครับ to leave the classby saying goodbye to the student off-site. Last time, we give the double mini heart to the camera, right, to the student. This time, I want you to give the giant heart like this, the giant heart, now, to the student back home, and then saying goodbye after this, okay? All right, everybody, shark. Thank you very much. See you again next time.
2: Let's thank the teacher.
3: Thank you, teacher.
0: Okay, giant heart, giant heart.And saying goodbye.

0: สิ่งแรกที่คิดเลยนะเรื่องขยะเพราะว่าเห็นชุมชนสกปรกมากๆจุดประกายครั้งแรกเลยมีบ้านอยู่หลังนึงเขาบอกว่าเขาไม่อยากได้ถังขยะคือมันล้นแล้วก็มันก็เหม็นบ้านเขาพอบ้านนึงเอาออกอีกหลายบ้านก็อยากได้ให้เอาออกเหมือนกันอ่ะเอาออกไปก็เหลือ20 ใบ 20 ใบทีนี้มันล้นมากกว่าเดิมแล้วก็เลยไปปรึกษาสำนักงานเขตให้เขามาคุยให้ทางชุมชนฟังในการเรื่องของคัดแยกขยะตรงไหนที่มันเอามาใช้ซ้ำได้ตรงไหนเอาไปขายได้ขยะอินทรีย์ทำยังไงมันเป็นปุ๋ยได้เลยเขาก็อธิบายแต่ว่าการทิ้งมันก็ยังทิ้งอยู่เหมือนเดิมเราก็มองมาหลายเดือนจะทำยังไงดีก็เลยเรียกคณะกรรมการชุมชนมาคุยบอกเขาว่าพี่หนูจะคว่ำถังให้เวลาหนึ่งเดือนประกาศทุกวันขอให้ชาวชุมชนเอาขยะของตัวเองไปทิ้งที่หน้าปากซอยถ้ามีจุดทิ้งให้ตั้งแต่6โมงเย็น1นาทีจนถึง4 โมงคุณอยากทิ้งเวลาไหนตามใจคุณเลยคุณเลือกเวลาทิ้งเอามีเสียงบ่นไหมมีเสียงด่ามีไม่มีพี่ก็ทนฟังไม่สนใจหรอกเดี๋ยวก็ดีเองพี่คิดอย่างเงี้ย
1: มันร้านมีเยอะจังอ่ะ
2: กินเป็นขม
1: พี่กินเหล้ากินเบียร์ไม่เห็นขมเลย
3: ไอ้แบบมันเป็นคนเนอะปากมันก็ผงผางอย่างนั้นน่ะปากไวใจตรงอะฮะถึงมันพูดอย่างนั้นก็มันมีปัญหามันก็ช่วยนะเขาทำเพื่อส่วนรวมชาวบ้านแล้วก็ทำตามเราก็อยู่กันอย่างมีระเบียบขึ้นนะการทิ้งขยะก็ไปทิ้งเป็นที่เป็นทางเงี้ย
0: ตอนเย็นพี่ก็นั่งดูนะมีความสุขกับการที่เห็นเขาเข็นขยะทิ้งข้างนอกเขาก็ทำกันได้แล้วพี่ก็บอกว่าขยะเนี่ยคุณเป็นคนนำมาในบ้านเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องจัดการขยะด้วยตนเองตรงนี้ประสบความสำเร็จการจัดการขยะมันก็เหมือนกับเราดูแลเรื่องจัดการสิ่งแวดล้อมเพราะเราถือว่าถ้าสิ่งแวดล้อมดีอะไรมันก็ดีพี่ก็จะสอนชาวบ้านนะว่าอย่าปลูกให้มันเหมือนกันบ้านนี้ปลูกตะไคร้บ้านนี้ปลูกมะกรูดบ้านนั้นปลูกมะนาวปลูกพริกอะไรก็ว่าไปต้มยำหม้อหนึ่งให้เดินได้4-5บ้านแล้วจะได้มีเพื่อนบ้านคือได้พูดได้คุยกันเท่ากับคนในชุมชนก็รู้จักกันโดยพืชผักสวนครัวเริ่มแรกก็จะมาจากสำนักงานทรัพย์สินนี่แหละพาพวกเราไปดูงานไปเจอที่ชุมชนอื่นเขามีรวมกลุ่มกันความคิดน้องปิ๋วเขาบอกว่าไอ้พี่แหม่มเรามีกลุ่มแม่บ้านกันไหมแล้วเขาก็ตั้งกลุ่มเขาก็แบบอยากปลูกเห็ดขายสดแล้วก็ทำแปรรูปด้วย
4: กลุ่มแม่บ้านก็คือสนับสนุนพวกผู้สูงอายุเราเยอะไงก็มีอาชีพให้พวกผู้สูงอายุตอนแรกเราทำไอ้นี่ก่อนน้ำยาล้างจานซักผ้าแล้วถึงจะมาสารตะกร้าทำดอกไม้จันทร์กับทำเห็ด
0: มันเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าพี่คนเดียวทีมงานพี่ทุกคนรู้หน้าที่ของตัวเองว่าต้องทำอะไรให้ชุมชนบ้างและอีกอย่างนึงคือคนในชุมชนเขารักชุมชนเขารักบ้านเขาและให้เขาทำอะไรเขาก็ร่วมมือทำเพราะว่าถ้าเกิดชุมชนไม่ร่วมมืองานทุกอย่างที่พี่ตั้งมั่นมามันก็ไม่เกิดถือว่าเป็นความโชคดีของพี่ที่เป็นชุมชนเมืองก็จริงแต่ว่าคนในชุมชนรักและสามัคคีแล้วก็ให้ความร่วมมือ
4: เห็นอกเห็นใจกันคุยกันมันก็ช่วยเหลือกันเนาะพอมันสะสมไปมันก็กลายเป็นความดีต่อกันมีอะไรก็มันก็เลยจะช่วยกันไงมันไม่ต่างคนต่างอยู่มันก็ดีขึ้นเยอะก็สุขก็มีความสุขดี
0: ชุมชนทุกชุมชนน่ะจริงๆก็เข้มแข็งได้เหมือนชุมชนแล้วจะซับแหละเพียงแต่ว่าเราอะต้องให้ใจกับเขาก่อนอยู่ๆเราจะไปให้เขามาร่วมมือกับเราไอ้มานี่เอาของมาให้อะไรเงี้ยมันไม่ได้อะคือเราต้องให้อ่ะเป็นผู้ให้ก่อนถึงจะเป็นผู้รับมีวิกฤตตรงไหนต้องวิ่งเข้าหาและวิ่งเข้าช่วยไม่ใช่หน้าที่ฉันโอ๊ยไม่รู้ไม่ว่างไม่ได้ค่ะไม่ว่างต้องว่างพอทำไปแล้วเรามีความสุขคือคำหนึ่งที่ผู้สูงอายุพูดกับมาว่าขอบใจมากเลยนะลูกที่ทำให้ป้าที่ทำให้น้าอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้มันฝังใจเราว่าเราต้องดูแลเขาเราต้องทำให้เขาแบบมีความสุขเขาให้ความพอใจเรามาเนี่ยมันเหมือนอะไรทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันยิ่งกว่าได้เงินมันมีภาพภูมิใจว่าเขาไว้เนื้อเชื่อใจเราให้เราดูแลเขาดีใจมากๆรางวัลทุกรางวัลที่พี่ได้มาทุกคนในชุมชนร่วมกันทำให้เราได้รางวัลไม่ใช่พี่คนเดียวพี่เป็นคนที่แค่ไปพูดไปนำเสนอแต่สิ่งที่สำเร็จมาคนทั้งชุมชนเท่านั้นที่ทำให้มันมีความสำเร็จร่วมกัน

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ

0: DLTV
1: ดูนั่นสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
0: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยนะ
2: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3พบกับคุณครูวรัญญาแองสายอีกเช่นเคยนะคะค่ะนักเรียนซึ่งเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่สืบเนื่องมาจากชั่วโมงที่ผ่านมานั่นเองนะคะนักเรียนซึ่งเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมานั้นเราได้มีการเรียนรู้กันเกี่ยวกับอริยสัจ4จำได้ไหมคะในหัวข้อของสมุทัยนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะวันนี้นะคะนักเรียนเรื่องที่เราจะทำการเรียนรู้กันนะคะคือเรื่องอริยสัจ4ในองค์ประกอบของนิโรธค่ะนักเรียนก่อนอื่นนะคะเรามาดูกันที่จุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะในข้อที่1บอกว่านักเรียนสามารถบอกความหมายของนิโรธในหลักธรรมอริยสัจ4ได้ถูกต้อง2นักเรียนสามารถใช้กระบวนการกลุ่มในการวิเคราะห์นิโรธจากสถานการณ์ตัวอย่างที่กำหนดให้ได้ถูกต้องถัดมานะคะในข้อที่3ก็คือนักเรียนเห็นประโยชน์นักเรียนเห็นความสำคัญของการเรียนเรื่องนิโรธในอริยสัจ4นั่นเองค่ะนี่นะคะก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางจะได้เรียนรู้กันไปสำหรับวันนี้เลยนะคะค่ะนักเรียนคะเรามาดูกันที่อริยสัจ4นะคะคุณครูขอทบทวนความรู้เดิมสักเล็กน้อยนะคะนักเรียนว่านักเรียนยังมีความรู้และยังจำได้อยู่หรือไม่นะคะค่ะเรามาดูกันนะคะว่าอริยสัจ4นั้นคืออะไรอริยสัจ4คืออะไรคะนักเรียนหลักธรรมใช่ไหมคะคือหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนานั่นเองค่ะนักเรียนซึ่งเป็นหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าได้

งตรัสรู้และนำมาสั่งสอนให้แก่พุทธบริษัทนั่นเองเพื่อให้เข้าใจและเพื่อให้เข้าใจสัจธรรมของชีวิตอริยสัจ4ประกอบด้วยความจริงทั้ง4ประการด้วยกันนะคะนักเรียนจะประกอบไปด้วยทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคนั่นเองค่ะนักเรียนจะมีทั้งหมด4ประการด้วยกันนะคะค่ะเรามาดูกันที่ทุกข์นะคะนักเรียนทบทวนความรู้เดิมสักเล็กน้อยทุกข์หมายถึงอะไรคะคือความไม่สบายกายไม่สบายใจใช่ไหมคะนักเรียนถูกต้องค่ะทุกข์นะคะก็คือสภาพที่ทนได้ยากหรือคือความไม่สบายกายไม่สบายใจนั่นเองยกตัวอย่างเช่นในภาพที่เราได้เห็นเลยนะคะคือภาพของผู้หญิงที่เขากำลังไม่สบายอยู่นั่นเองค่ะค่ะนักเรียนถัดมาสมุทัยล่ะคะสมุทัยหมายถึงอะไรสาเหตุของการเกิดทุกข์นั่นเองค่ะถูกต้องค่ะนักเรียนเหตุแห่งความทุกข์นั่นเองนะคะคือสมุทัยค่ะนักเรียนยกตัวอย่างเช่นดังในภาพนะคะผู้หญิงคนนี้กำลังเล่นน้ำฝนอยู่นั่นเองใช่ไหมคะก็คือเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้หญิงรูปภาพก่อนหน้านี้คือไม่สบายนั่นเองค่ะนักเรียนสมุทัยก็คือเหตุแห่งความทุกข์นั่นเองนะคะค่ะนักเรียนโดยวันนี้นะคะคุณครูก็จะให้เรามาเรียนรู้กันในเรื่องของอริยสัจ4ที่เป็นองค์ประกอบเกี่ยวกับอะไรนะที่เราเรียนรู้กันไปที่เราพูดกันไปเมื่อสักครู่นี้นิโรธนั่นเองค่ะนักเรียนถูกต้องค่ะวันนี้นะคะคุณครูมีกิจกรรมการเรียนรู้นะคะมาให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้ร่วมกันนะคะว่าเราจะทำการเรียนรู้กันในหัวข้อของนิโรธนั้นเราจะทำกิจกรรมอะไรกันนะคะเรามาดูกันที่กิจกรรมนี้เลยค่ะนักเรียนกิจกรรมนี้นะคะคือกิจกรรมสืบค้นและสรุปความหมายของนิโรธนั่นเองค่ะนักเรียนโดยคุณครูนะคะจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะร่วมกันสืบค้นและสรุปความหมายของคำว่านิโรธนะคะนักเรียนว่านักเรียนสามารถสืบค้นได้ทั้งอินเทอร์เน็ตและสามารถสืบค้นได้ทั้งหนังสือเรียนได้เลยนะคะนักเรียนคิดว่านิโรธนั้นหมายถึงอะไรนะคะโดยนิโรธนะคะนักเรียนก็จะมีนิโรธในเบื้องต้นเราเข้าใจว่าคือความดับทุกข์ใช่ไหมคะนิโรธคือความดับทุกข์นั่นเองความดับทุกข์ในนิโรธเนี่ยมีหลายระดับกันค่ะนักเรียนโดยระดับในการสืบค้นนะคะคุณครูก็จะกำหนดให้นักเรียนไปร่วมการสืบค้นนั่นเองว่ามีกี่ระดับนะคะนักเรียนระดับในการดับทุกข์นั้นมีกี่ระดับให้นักเรียนลองช่วยกันสืบค้นนะคะโดยคุณครูก็จะกำหนดให้นักเรียนช่วยกันทำภายในกลุ่มโดยมีกระดาษมาให้นักเรียนในการร่วมกันทำและหลังจากที่นักเรียนสืบค้นข้อมูลแล้วเรียบร้อยคุณครูจะขอทำการสุ่มให้นักเรียนออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนนะคะว่า

0: ค่ะขณะนี้นะคะหมดเวลาสำหรับการสืบค้นแล้วนะคะนักเรียนเป็นอย่างไรเรียบร้อยไหมคะ
1: เรียบร้อยค่ะ
0: ค่ะนักเรียนกลุ่มใดที่ยังไม่เรียบร้อยนะคะนักเรียนเร่งมือทำให้เรียบร้อยเลยนะคะค่ะกิจกรรมต่อไปนี้นะคะคุณครูจะให้เพื่อนๆห้องต้นทางนะที่จะได้ออกมานำเสนอนะคะก็คือกลุ่มที่2ค่ะนักเรียนปรบมือให้
2: ค่ะหนูมาจากตัวแทนกลุ่มที่2นะคะวันนี้จะมานำเสนอในเรื่องของนิโรธค่ะค่ะนิโรธนะคะมีความหมายว่าคือสภาวะที่ดับกิเลสค่ะหรือว่าสภาวะที่หมดทุกข์ค่ะค่ะในซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น5ประเภทนะคะในประเภทแรกนะคะก็คือตะทันวิกขัมมะขออภัยค่ะวิกขัมภะนิโรธค่ะจะเป็นการที่เราสามารถข่มกิเลสให้ไม่ทำให้เราไม่มีกิเลสนะคะในช่วงที่เรากำลังทำสมาธิอยู่ค่ะ
3: ค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นข้อที่3นะคะก็คือสมุจเฉทนิโรธค่ะเป็นการตัดกิเลสออกจากใจอย่างสิ้นเชิงนะคะแล้วก็ข้อ4ค่ะจะเป็นปฏิปัสสัทธินิโรธค่ะก็คือเป็นภาวะสงบเย็นที่เกิดขึ้นตอนบรรลุธรรมค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็จะเป็นนิสระนิโรธค่ะขออภัยค่ะนิสระสารณะนิโรธค่ะก็คือการดับกิเลสด้วยการสลัดออกไปนะคะภาวะการดับกิเลสนั้นจะยั่งยืนค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะขอบคุณกลุ่มที่2นะคะเชิญนั่งที่ได้เลยค่ะค่ะนักเรียนเป็นอย่างไรเมื่อสักครู่นี้เพื่อนได้ออกมานำเสนอในหัวข้อของความหมายของนิโรธใช่ไหมคะนักเรียนใช่ไหมคะเพื่อนๆก็ได้มีการสรุปความหมายของนิโรธมาให้เราได้เรียนรู้กันนั่นเองนิโรธไหนกลุ่มอื่นล่ะคะนิโรธเราหมายถึงว่าอย่างไรคือการดับกิเลสใช่ไหมคะคือการดับความทุกข์ออกไปนั่นเองนะคะซึ่งก็จะมี5ระดับด้วยกันเมื่อสักครู่นี้ที่เพื่อนได้พูดไปนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนเรามาดูกันอีก1ครั้งนะคะนิโรธนะคะนักเรียนก็คือการดับทุกข์หากเรารู้ว่าทุกข์เกิดจากความอยากหากเราตัดความอยากทิ้งไปได้เป๊ะก็เป็นการดับทุกข์อย่างหนึ่งแล้วค่ะนักเรียนแล้วการดับทุกข์คือการที่เรากำจัดตัณหาหรือกิเลสไปได้โดยอาศัยสติและปัญญานั่นเองค่ะนักเรียนนี่นะคะก็คือนิโรธในหลักธรรมของอริยสัจ4นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนคะกิจกรรมต่อไปนะคะคือคุณครูจะให้นักเรียนลงมือปฏิบัตินะคะให้นักเรียนทุกคนทั้งต้นทางและปลายทางตั้งใจฟังให้ดีนะคะค่ะโดยคุณครูนะคะจะให้นักเรียนนะคะสรุปความหมายของคำว่านิโรธลงในใบงานที่11ค่ะนักเรียนเมื่อสักครู่นี้เราได้มีการสืบค้นกันไปแล้วใช่ไหมคะว่านิโรธนั้นหมายถึงอะไรใช่ไหมคะค่ะนักเรียนก็ทำการสรุปความหมายของคำว่านิโรธลงไปในใบงานที่11ได้เลยนะคะและให้นักเรียนอ่านกรณีตัวอย่างและวิเคราะห์ว่าอะไรคือนิโรธตามหลักอริยสัจ4โดยทำการบันทึกคำตอบลงไปในใบงานที่11ได้เลยนะคะค่ะส่วนคำชี้แจงสำหรับคุณครูปลายทางนะคะให้คุณครูปลายทางให้นักเรียนสรุปความหมายของคำว่านิโรธลงในใบงานที่11ค่ะให้นักเรียนร่วมกันกับเพื่อนในกลุ่มอ่านกรณีตัวอย่างและวิเคราะห์ว่าอะไรคือนิโรธตามหลักอริยสัจ

4โดยบันทึกคำตอบลงในใบงานที่11ได้เลยนะคะและคุณครูก็ให้ความช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมได้เลยค่ะค่ะนักเรียนเรามาดูตัวอย่างของใบงานกันก่อนนะคะนี่คือตัวอย่างของใบงานที่11นะคะเรื่องอริยสัจ4นิโรธนั่นเองค่ะโดยคุณครูนะคะจะให้นักเรียนทำการอ่านตามประเด็นที่กำหนดให้เลยนะคะค่ะโดยอันดับแรกนะคะก็คือความหมายของนิโรธในอริยสัจ4นั่นเองค่ะให้นักเรียนเขียนความหมายลงไปนะคะถัดมาคือสถานการณ์ตัวอย่างมีทั้งหมด3สถานการณ์ด้วยกันนะคะให้นักเรียนร่วมกันภายในกลุ่มวิเคราะห์ว่านิโรธในสถานการณ์ตัวอย่างนั้นคืออะไรนั่นเองค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือให้นักเรียนเขียนความสำคัญของการศึกษานิโรธในอริยสัจ4นั่นเองค่ะนักเรียนนักเรียนเข้าใจไหมเอ่ยค่ะถ้านักเรียนเข้าใจนะคะนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางคุณครูจะให้เวลานักเรียนทำใบงานสักครู่ถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนขณะนี้นะคะหมดเวลาสำหรับการทำใบงานแล้วนะคะนักเรียนคนใดที่ยังทำไม่เรียบร้อยนะคะเร่งมือเลยนะคะนักเรียนนักเรียนคนใดเรียบร้อยแล้วปรบมือ1ครั้ง2ครั้งนั่งตัวตรงค่ะค่ะนักเรียนต่อไปนี้นะคะเรามาดูว่าใบงานนั้นจะตอบว่าอย่างไรมาดูแนวคำตอบกันนะคะนักเรียนค่ะเรามาดูกันที่ความหมายของนิโรธในอริยสัจ4นิโรธในอริยสัจ4หมายถึงอะไรคะนักเรียนใครอยากตอบหยิบไมค์ตอบคำถามได้เลยค่ะ
1: ความหมายของนิโรธนะครับก็คือการดับทุกข์หรือการดับกิเลส นะครับซึ่งหากเราสามารถตัดกิเลสออกไปได้ก็คือเราก็จะมีความสุขครับ
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนถูกต้องนะคะนิโรธก็คือการดับทุกข์นั่นเองทุก

0: ำตอบสำหรับความหมายของนิโรธในอริยสัจ4นะคะนักเรียนค่ะถัดมาสถานการณ์ต่อมาสถานการณ์มีทั้งหมด3สถานการณ์ด้วยกันใช่ไหมคะในใบงานใช่ไหมเอ่ยค่ะนักเรียนเรามาดูสถานการณ์ที่1 นะคะสถานการณ์ที่1บอกว่านักเรียนคนหนึ่งเคยเป็นเด็กเรียนดีคิดว่านิโรธในสถานการณ์ตัวอย่างคืออะไรคะใครอยากตอบปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะว่ารู้สึกตัวเองว่าตัวเองไม่เป็นคนที่ล้มเหลวนั่นเองนะคะค่ะถัดมาสถานการณ์ที่2บอกว่าเด็กหญิงน้ำเป็นนักเรียนชั้นมัธยมต้นที่มักถูกเพื่อนล้อเลียนเรื่องรูปร่างหน้าตาอยู่เสมอเพื่อนบางคนชอบถ่ายรูปเธอแล้วนำไปโพสต์ลงโซเชียลมีเดียพร้อมกับข้อความดูถูกทำให้น้ำรู้สึกอับอายและเจ็บปวดใจจนไม่อยากไปโรงเรียนนิโรธในสถานการณ์ตัวอย่างคืออะไรคะนักเรียนใครอยากตอบดีคะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
1: ค่ะนิโรธในสถานการณ์ตัวอย่างนะคะก็คือน้ำมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นไม่รู้สึกอับอายหรือว่าเสียใจค่ะรู้จักปล่อยวางแล้วก็มีความสุขกับการไปโรงเรียนค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนนิโรธในสถานการณ์ตัวอย่างนะคะก็คือไม่รู้สึกอับอายหรือว่ารู้สึกเจ็บปวดนั่นเองนะคะค่ะถัดมาในสถานการณ์ที่3บอกว่าตาลเป็นคนที่มีเพื่อนสนิทมากมายแต่วันหนึ่งเธอกลับพบว่าเพื่อนคนหนึ่งของเธอได้นำความลับของเธอไปบอกคนอื่นทำให้เธอรู้สึกเสียใจและรู้สึกโดนทรยศอย่างรุนแรงความไว้ใจที่มีต่อเพื่อนนั้นพังทลายลงไปจนหมดสิ้นตาลรู้สึกโดดเดี่ยวและโกรธเพื่อนคนนั้นมากนิโรธในสถานการณ์ตัวอย่างนั้นคืออะไรคะนักเรียนใครอยากตอบคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
2: นิโรธในสถานการณ์ที่3นะครับก็คือไม่รู้สึกเสียใจครับและไม่รู้สึกโดดเดี่ยวครับ
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนนิโรธในสถานการณ์ตัวอย่างนั้นนะคะก็คือไม่รู้สึกเสียใจนั่นเองนะคะก็ดังที่เพื่อนบอกมาเลยนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนต่อมาเรามาดูกันที่ข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายบอกว่าจงวิเคราะห์ความสำคัญของการศึกษาเรื่องนิโรธในอริยสัจ4อ่ะนักเรียนคะนักเรียนคิดว่านิโรธในอริยสัจ4นั้นมีความสำคัญอย่างไรใครอยากตอบปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
3: การศึกษาในเรื่องของนิโรธนะคะทำให้เราเข้าใจถึงการดับทุกข์และผลของการดับทุกข์ค่ะซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ค
0: ่
3: ะ
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนในเรื่องของความสำคัญของการเรียนเรื่องนิโรธในอริยสัจ4นั้นนะคะก็คือนิโรธในอริยสัจ4คือความโรธมีความสำคัญอย่างยิ่งทั้งในแง่ของการพัฒนาจิตใจการดำเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นเช่นเข้าใจความจริงว่าชีวิตนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนถัดมาค่ะเรามาดูกันที่คำถามชวนคิดนะคะนักเรียนวันนี้นะคะคุณครูมีคำถามมาถามทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยนะคะคำถามขอถามนักเรียนว่าการเรียนรู้เรื่องนิโรธในอริยสัจ4มีประโยชน์อย่างไรคะนักเรียนใครอยากตอบดีคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
3: ค่ะการเรียนรู้เรื่องนิโรธนะคะทำให้เรารู้ถึงการดับทุกข์ค่ะแล้วก็ผลของการดับทุกข์ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายอย่างค่ะทำให้เราเข้าใจได้ค่ะว่าเราสามารถดับทุกข์ได้แล้วก็ทุกข์ที่เรามีอยู่เนี่ยสามารถหายไปได้ค
0: ่
3: ะ
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนค่ะค่ะนักเรียนก็ถูกต้องนะคะการที่เราได้เรียนรู้ในเรื่องของนิโรธในหลักธรรมอริยสัจ4นั้นนะคะก็ช่วยทำให้เรานั้นรู้ว่าทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นสามารถดับไปได้เพราะว่าไม่มีทุกข์ใดที่สามารถอยู่กับเราได้ตลอดไปใช่ไหมคะนักเรียนก็สามารถดับได้นั่นเองค่ะค่ะถัดมาเรามาดูกันที่คำถามที่2นะคะถามว่านักเรียนสามารถนำหลักนิโรธในอริยสัจ4ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได
2: ้มันมีเกิดแล้วก็ต้องมีหายไปครับ

0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนถูกต้องนะคะในเรื่องของความทุกข์นั้นมีเกิดขึ้นได้ก็ย่อมมีดับไปได้เช่นกันนะคะอย่างในเช่นในเรื่องของนิโรธที่เราได้กันในวันนี้เลยนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่สรุปบทเรียนในวันนี้นะคะวันนี้เราได้เรียนรู้กันในเรื่องของอริยสัจ4ในองค์ประกอบของอริยสัจ4ในองค์ประกอบของนิโรธในวันนี้นั่นเองนะคะค่ะนักเรียนคะถัดมาเรามาดูกันที่บทเรียนครั้งต่อไปนะคะว่าเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของอะไรนะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะนักเรียนเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของอริยสัจ4ในองค์ประกอบของมรรคนั่นเองค่ะนักเรียนและเรามาดูสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะในชั่วโมงถัดไปนะคะก็คือใบงานที่12เรื่องอริยสัจ4มรรคนั่นเองค่ะซึ่งคุณครูปลายทางสามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะค่ะนักเรียนมีนักเรียนคนใดมีข้อสงสัยหรือไม่เอ่ยมีไหมคะวันนี้ได้เรียนรู้กันในเรื่องของอริยสัจ4ในองค์ประกอบของนิ
1: พูดกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอิร์ธ
4: DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
5: ทีมไม่ต้องเดี๋ยว
6: ก่อนกลับบ้านกันต้องทำอะไรทีมก่อนฮะ
7: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
6: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
8: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.
9: พลังแสงทะลุมิติ
10: โอ้โหนี่มันนอกโลก
11: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และนี้พายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในถาดหลุมแบบนี้ด้วยล่ะครับ
1: นั่นสิคะคุณปู่เราโยนเมล็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้หรอคะ
2: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะในถาดหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำนาเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงแบ่งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา
1: ฮัลโหลพ่อคะจริงเหรอคะพ่อพูดจริงๆนะเย้หนูดีใจที่สุดเลยพ่อบอกว่าจะมาหาวันเสาร์หน้าค่ะ

เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: เว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมไปคลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ
1: ์1สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนแห่งความสุขและความสนุกกับรายวิชาภาษาไทยอยู่กับคุณมณิตาสาเลนะคะแล้วก็เด็กๆของเราทั้ง30คนเช่นเดิมค่ะวันนี้นะคะคุณครูได้นำนักเรียนมาจนถึงบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการแสดงทัศนะนะคะซึ่งจะเป็นจุดสำคัญของหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะทำให้เด็กๆได้เห็นแล้วว่าพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทรนั้นมีความสนุกแล้วก็มีความสวยไปดังนั้นวันนี้เด็กๆจะต้องตั้งใจและร่วมด้วยช่วยกันนะคะแล้วมาดูกันนะคะว่าเด็กๆได้เรียนเรื่องของการแสดงความคิดเห็นไปแล้ววันนี้เราจะต้องเลือกประเด็นแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องพระอภัยมณีตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทรนะคะโดยคุณครูขอเน้นย้ำนะเราจะไม่เหลื่อมไปยังตอนอื่นนะลูกเราจะใช้แค่ตอนที่เราเรียนรู้เท่านั้นเรื่องราวมันจบตอนไหนนะลูกตอนที่ฤาษีสามารถไล่ไข่ผีเสื้อสมุทรออกไปได้ใช่ไหมคะทีนี้ต่อไปนอกจากหนูจะเลือกประเด็นได้แล้วเนี่ยถามว่าหนูนำประเด็นมาจากไหนก็คือการอธิบายจุดเด่นของเรื่องพระอภัยมณีนั่นเองและอีกประการหนึ่งคือสามารถบอกข้อคิดจากประเด็นต่างๆได้นั่นหมายความว่าจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้ต้องการให้นักเรียนสามารถชี้จุดเด่นบอกข้อคิดได้และสามารถเลือก

ประเด็นเพื่อจะใช้มาเป็นประเด็นและก็บทในการแสดงความคิดเห็นก่อนอื่นขอถามค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของการแสดงความคิดเห็นมีใครกังวลเกี่ยวกับการออกมาพูดหน้าชั้นเรียนไหมคะมีไหมลูกไหนยกมือสิ1 2 3ซื่อสัตย์เลยไม่เป็นไรอ่ะเอาล่ะก็ประมาณ 50% นะคะสำหรับนักเรียนต้นทางปลายทางล่ะคะหนูรู้สึกอย่างไรบ้างที่เราจะต้องเดินทางมาถึงจุดที่เราต้องพัฒนาการพูดกันอย่างจริงจังแล้วอย่างแรกนะครูมีเคล็ดลับให้ก่อนที่จะเข้าสู่การเรียนรู้คือความประหม่าเวลาที่เราออกมาหน้าชั้นเรียนนะคะมันเกิดอาการสั่นใช่ไหมขาสั่นมือสั่นควบคุมปากไม่ได้สิ่งที่เราจะพูดกับสิ่งที่อยู่ในหัวไม่สัมพันธ์กันทำให้พูดออกมาแล้วเป็นไงอะใช่ไหมมันเกิดจากอะไรนักเรียนรู้ไหมเกิดจากอะไรตื่นเต้นมันคือความกังวลมันก็เลยออกทางร่างกายดังนั้นค่ะให้นักเรียนจับจุดโฟกัสคือให้สะกดจิตตัวเองเอาไว้ว่าฉันจะพูดในสิ่งที่ฉันคิดฉันจะพูดในสิ่งที่ฉันคิดแล้วเราก็ทำสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายไว้โดยไม่ต้องกังวลว่าคนฟังจะคิดอย่างไรหรือเราจะกังวลว่าเราจะผิดพลาดอย่างไรถ้าหนูกำจัดข้อกังวลในใจของหนูได้นะคะมันจะทำให้หนูนิ่งขึ้นแล้วใจหนูจะไปโฟกัสว่าฉันต้องพูดอะไรต่อไปตรงนี้ค่ะมันจะลดอาการประหม่าได้เอาละค่ะนี่คือเคล็ดลับในการพูดแสดงความคิดเห็นหรือว่าพูดนำเสนอหน้าชั้นเรียนนั่นเองแต่คราวนี้ค่ะเราจะเข้าสู่ประเด็นของเรากันแล้วนะเราจะมาเลือกประเด็นของเรากันนะคะโดยที่วันนี้เราจะมาตีกรอบความคิดกันก่อนครูมีเทคนิคนี้มาให้การตั้งคำถามแบบเควสนะคะมันจะเป็นเทคนิคการอ่านในรูปแบบหนึ่งเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถสร้างขอบเขตจากการอ่านได้แม่นยำมากขึ้นนะคะไม่หลุดประเด็นมาดูกันนะคะเควสเราจะกันกรองใจความสำคัญหรือว่าจุดเด่นออกมาได้อย่างไรมาดูกันตัว Q ตัวแรกหนูดูนะแล้วตอบคำถามตามครูนะคะ Q มาจากคำว่า question จากที่ผ่านมาเราเรียนเรื่องพระอภัยมณีนักเรียนเกิดคำถามใดหลังจากการอ่านนักเรียนคิดว่าหนูอ่านเรื่องพระอภัยมณีแล้วมีเสียงในหัวเราบ้างไหมว่ามันเกิดคำถามอะไรขึ้นบ้างเช่นอะไรไหนลองพูดมาคร่าวๆก็ได้ยังไม่ต้องใช้ไมค์ก่อนไหนลองพูดมาคือคำถามอะไรทำไมพระอภัยมณีจึงไม่เอกใจเกี่ยวกับความเป็นยักษ์หรอใช่ไหมนี่จึงเป็นประเด็นหนึ่งนะคะที่นักเรียนสามารถจดบันทึกได้เอาละค่ะตอนนี้คุณครูอยากให้เปิดสมุดขึ้นมาในประเด็นแรกของเรานักเรียนเข้าใจนะคะลองดูได้ไหมคะได้แล้วนะขออนุญาตไปตัวอักษรที่2ค่ะ Q ต่อไป U U คือ unhappy มาจาก unhappy ไม่ถูกกะใจการกระทำของพระอภัยเลยหรือไม่ชอบสิทธิ์สมุดเพราะอะไรไม่ชอบนางเงือกเลยเป็นหนูไม่ทำแบบนี้ระบุไว้คร่าวๆนะคะซึ่งประเด็นนี้ค่ะมันสามารถที่จะนำมาสร้างเป็นประเด็นการแสดงความคิดเห็นได้นะคะดูสิได้ไหมลูกได้แล้วผ่านไป2ตัวอักษรกลุ่ม4ได้ไหมลูกได้แล้วนะกลุ่ม3อะไรคืออะไรเอ่ยความรู้สึกตื่นเต้นนั่นเองหรือรู้สึกสนใจเป็นพิเศษมันมีตอนไหนคะที่รู้สึกว่าชอบเป็นพิเศษมีไหมเอ่ยที่ทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นตอนที่พระอภัยมณีหนีหรือตอนไหนดีมีไหมคะมีตอนตื่นเต้นไหมระบุเลยนี่อาจจะเป็นจุดที่เรานำมาแสดงความคิดเห็นก็ได้excited นักเรียนรู้สึกตื่นเต้นกับสิ่งใดในเรื่องพระอภัยมณีย้ำว่าเป็นตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทรค่ะได้หรือยังเอ่ยตื่นเต้นกับตอนไหนดีห้ามบอกว่าไม่ตื่นเต้นเลยนะครูเศร้านะ

ตื่นเต้นตอนการเล่าเรื่องการไล่ตามไหมหรือยังไงหรือตื่นเต้นกับสินสมุทรที่ลากตัวประหลาดไปให้พระบิดาดูลากอะไรมานะจำได้ไหมอ๋อเงือกเท่านะคะต่อไปยังนักเรียนปลายทางเป็นไงบ้างว่าจุดเด่นจุดเด่นของเรื่องพระอภัยมณีตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทรเมื่อสักครู่เป็นจุดที่ทำให้เรารู้สึกหนา2เนื้อหา3ข้อคิดหรือ4ตัวละครดีครูให้ช้อยไว้แล้วหนูลองจับประเด็นดูสิเนื้อหาภาษาข้อคิดตัวละครจุดเด่นตรงนี้ค่ะเราสามารถหยิบยกมาเป็นประเด็นที่เราจะแสดงความคิดเห็นได้นะคะดูซิเราจะเล่นในแง่ของพฤติกรรมตัวละครตัวใดตัวหนึ่งเป็นพิเศษหรือเปล่าลองดูจะพยายามบอกใบ้นะคะเพราะว่าการแสดงความคิดเห็นบางครั้งมันกว้างแล้วเด็กๆจะเกิดความรู้สึกว่าเหมือนอยู่ในทะเลจับประเด็นอะไรไม่ได้เลยเนาะเราจะใช้ตัวอักษรนี่แหละค่ะนำทางเด็กๆS แล้วต่อไปอะไรเอ่ย Q U E S แล้วก็ตัว T ไหนนักเรียนลองจับประเด็นสำคัญใจความสำคัญสิตัว T ทีมก็คือใจความสำคัญของเรื่องในหนูระบุให้ได้1ข้อความสิเป็นข้อความสั้นๆว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับพระอภัยมณีหนีใครไปยังโดยมีใครช่วยฤาษีช่วยคนเดียวใช่ไหมไม่มีใครช่วยอีกจบแล้วนี่คือใจความสำคัญประมาณนี้นะคะนี่คือประเด็นสำคัญนะคะใจความสำคัญของเรื่องนี้เมื่อเรารู้แล้วนะคะว่าขอบเขตของเรื่องเป็นอย่างไรเราก็จะเห็นว่าเรามีประเด็นหลายๆประเด็นที่เกิดขึ้นในการอ่านดังนั้นเราสามารถที่จะพิจารณาได้ว่าเราจะหยิบยกประเด็นใดเพื่อมาแสดงความคิดเห็นนะคะเอาละค่ะตอนนี้ทุกคนมีขอบเขตความคิดค่อนข้างชัดเจนขึ้นใช่ไหมแล้วมีไอเดียยังว่าจะทำยังไงดีจะมานำเสนอความคิดเห็นในมุมมองไหนดีมียังบางคนพยักหน้าหงึกๆแล้วตอนนี้

ไปต่อได้ยังกลุ่ม3บอกได้แล้วกลุ่ม5ได้ไหมลูกยังนะคะปลายทางก็น่าจะเขียนอยู่เช่นกันกลุ่ม4กลุ่ม4ได้ยังได้แล้วกลุ่ม2ครูไปต่อนะไปต่อนะกลุ่ม1ลูกได้ไหมถ้าอย่างนั้นคุณครูจะพาเด็กๆ เข้าไปสู่เรื่องของประเด็นการแสดงความคิดเห็นแล้วนะว่าจะแสดงความคิดเห็นอย่างไรพร้อมไหมลูกถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยเข้าสู่ช่วงเพิ่มพูนปัญญาเราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของการแสดงความคิดเห็นเรื่องพระอภัยมณีตอนหนีนางผีพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทรนะคะซึ่งเราจะมาดูกันก่อนว่าการแสดงความคิดเห็นเราจะแสดงอย่างไรนะคะอันดับแรกเลยนะเราต้องดูก่อนว่าเราจะพิจารณาประเด็นใดบ้างคราวนี้ค่ะการพูดถึงเรื่องวรรณคดีอะค่ะเราก็จะหนีไม่พ้นในเรื่องของคุณค่าเนื้อหาคุณค่าด้านสังคมและคุณค่าด้านวรรณศิลป์รวมไปถึงแง่คิดที่เราจะหยิบมาใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งมันจะสะท้อนมาจากเนื้อเรื่องที่สามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้อ่านได้นั่นเองนะคะก็ดูแล้วกันว่าจากที่คุณครูให้หนูสร้างขอบเขตด้วยเทคนิคการอ่านแบบเควสเนี่ยมันจะทำให้หนูสามารถหยิบยกประเด็นการแสดงความคิดเห็นได้หรือไม่นะคะคราวนี้ค่ะจากนิยามตรงนี้ค่ะคุณครูมีหลักการให้อย่างนี้นะคะการแสดงความคิดเห็นเนี่ยเราจะมีขั้นตอนแบบนี้เพื่อสร้างขอบเขตและทำให้เราสามารถพูดอย่างมีลำดับขั้นตอนก่อนอื่นหนูสามารถแยกความคิดเห็นกับข้อเท็จจริงได้หรือไม่ความคิดเห็นมาจากใครตัวเราใช่ไหมไม่มีผิดไม่มีถูกแต่จะมีเหตุผลและมีน้ำหนักได้ถ้าหนูหาหลักฐานมาสนับสนุนซึ่งหลักฐานในที่นี้ครูหมายถึงข้อเท็จ

จริงที่ปรากฏในบทประพันธ์ดังนั้นวันนี้จะวางแผนแบบนี้ค่ะ 1. เราจะกำหนดประเด็นที่สนใจร่วมกันนะคะเมื่อได้ประเด็นแล้ว 2. เราจะรวบรวมข้อเท็จจริงมาสนับสนุนว่าเราคิดเห็นแบบนี้เพราะอะไรนะคะและต่อไปเมื่อเราได้ประเด็นเราได้ข้อเท็จจริงแล้วเราก็จะมาเรียบเรียงภาษาให้มีความเหมาะสมให้มีความสละสลวยมากขึ้นเพราะว่าพรุ่งชั่วโมงถัดไปเราจะมานำเสนอความคิดเห็นของเราโดยที่เพื่อนจะฟังเราและเขาสามารถที่จะสนับสนุนหรือแย้งเราก็ได้ดังนั้นเราต้องเตรียมตัวให้ดีเรียบเรียงให้ดีนะคะและใส่เหตุผลให้มีความน่าเชื่อถือและมีน้ำหนักมากพอหากเขาสามารถแย้งเราได้เพื่อนก็จะได้คะแนนเสริมไปนะคะหรือใครอยากสนับสนุนเขาจะต้องมีข้อมูลมากพอที่จะมาช่วยสนับสนุนเราได้ด้วยเช่นกันนะคะต่อไปเราเขียนร่างนะคะนักเรียนจะต้องเขียนร่างบทแสดงความคิดเห็นนะคะปกติแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะพูดออกมาได้เลยใช่ไหมคะลูกแต่ว่านี่คือการเรียนรู้และทำให้เราได้ฝึกคิดไปด้วยดังนั้นคุณครูจะให้หนูเขียนร่างไปด้วยนะคะโอเคจากหลักการตรงนี้คิดว่าหนูจะทำได้ไหมลูกกังวลอยู่ไหมตอนนี้นิดหน่อยใช่ไหมกี่เปอร์เซ็นต์ดีกังวลกี่เปอร์เซ็นต์30อุ๊ยชื่นใจเดี๋ยวคุณครูก็จะปัดความกังวลออกไปให้แล้วใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางเดี๋ยวเราไปกำหนดประเด็นร่วมกันค่ะมาประเด็นที่เราจะพิจารณานะ 1. เป็นความรู้จักเรื่องหนูจะใช้ประเด็นนี้ไหม 2. ข้อคิดจากเรื่อง 3. คุณค่าด้านสังคม 4. คุณค่าด้านวรรณศิลป์ตรงนี้ค่ะใน4ประเด็นก้อนใหญ่เนี้ยหนูมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประเด็นใดบ้างเช่นหนูไม่เข้าใจว่าคุณค่าด้านนี้หมายถึงอะไรมีไหมเอ่ยเคลียร์ให้ชัดก่อนนะความรู้จักเรื่องหนูคิดว่าจะมีไหมอย่างเช่นเรื่องของโลเคชันหรือสถานที่ในฉากใช่ไหมลูกว่าทำไมท่านสุนทรภู่ถึงเรียบเรียงประเด็นมีเกาะแก้วพิสดารแล้วก่อนที่จะเป็นเกาะแก้วพิสดารทำไมไปอยู่บริเวณทะเลซึ่งเราอาจจะหาข้อความเพิ่มเติมหาความรู้เพิ่มเติมอาจจะได้ความรู้ใหม่ว่าลักษณะภูมิศาสตร์ของเราเนี่ยเป็นอย่างไรและสถานที่จริงสถานที่ในเรื่องมันมีจริงอยู่หรือเปล่าตรงนี้ค่ะก็น่าสนใจนะเป็นเรื่องความรู้ต่อไปข้อคิดจากเรื่องอันนี้เข้าใจใช่ไหมลูกอย่างเช่นข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องความรักก็ได้ความรักระหว่างแม่กับลูกสถาบันครอบครัวหรือแม้แต่มุมมองเกี่ยวกับเรื่องของการใช้อารมณ์มากกว่าสตินำไปสู่หายนะแบบนี้ค่ะส่วนคุณค่าด้านสังคมคือคุณค่าอะไรคะรู้จักไหมหนูจะมองไหนคะลูกมองประเด็นไหนทั้งเงียบแบบนี้คุณครูไม่เชื่อนะว่าเข้าใจคืออะไรเอ่ยสังคมคืออะไรคะคนวัฒนธรรมได้ไหมความเชื่อได้ไหมมันเกี่ยวกับคนยังไงก็ได้อยู่แล้วความเชื่อที่เด่นชัดในเรื่องนี้คืออะไรเชื่อว่ายักษ์มีจริงสมัยก่อนเขาเชื่อว่ามียักษ์มีอสูรกายหรือสีสามารถเสกนั่นเสกนี่ได้ใช่ไหมนั่นคือความเชื่อรวมไปถึงเรื่องของลางบอกเหตุใช่ไหมแล้วก็หยิบยกมาเป็นประเด็นแสดงความคิดเห็นได้โดยอาจจะใช้วิธีการเปรียบเทียบเช่นมุมมองในสมัยท่านสุนทรภู่กับมุมมองในปัจจุบันยังเหมือนเดิมกันอยู่ไหมนะคะและประเด็นวรรณศิลป์คืออะไรคะเพิ่งเรียนไปเลยจำได้ปะเรื่องของภาษาใช่ไหมลูกมีเรื่องของการเล่นเสียงการเล่นคำการใช้ไวยพจน์อะไรอีกนะภาพพจน์นะคะประมาณนี้เนาะหนูดูแล้วกันว่าหนูถนัดแบบไหนอย่าลืมต้องคุยกับสมาชิกนะคะว่าหนูถนัดในประเด็นใดมากที่สุดเพื่อให้หนูสามารถนำเสนอได้ง่ายขึ้นพูดได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะเอาล่ะมาคุณครูจะให้เวลาพูดคุยกันนะคะแล้วเดี๋ยวสรุปประเด็นให้ครูหน่อยค่ะว่าแต่ละกลุ่มนั้นจะนำเสนอประเด็นไหนสนใจประเด็นไหนในช่วงนี้ค่ะคุณครูจะให้เด็กๆ เข้ากลุ่มและศึกษาปรึกษาเพื่อสรุปออกมาว่าแต่ละกลุ่มจะแสดงความคิดเห็นประเด็นใดค่ะปลายทางเช่นกันนะคะเริ่มเลยค่ะ

วางมือไม่ต้องยกมือค่ะตอนนี้ยังไม่ทำอะไรใช่ไหมวางมือนะคะแล้วบอกครูมาสิว่าแต่ละกลุ่มได้ประเด็นใดมีกลุ่มไหนยังไม่ได้ไหมไม่มีเนาะครูจะเริ่มที่กลุ่มหนึ่งเลยได้ไหมคะได้นะเอาล่ะไหนสรุปให้ครูฟังหน่อยสิว่าหนูได้ประเด็นใด

0: นี่คือกลุ่ม1นะคะต่อไปกลุ่ม2ค่ะ
1: บทประพันธ์แสดงถึงการบูลลี่มากไปหรือไม่ค่ะ
0: น่าสนใจมากค่ะก็เข้ากับยุคสมัยค่ะกลุ่มที่2นะคะ

0: ต่อไปค่ะกลุ่มที่3ลูก
1: ตัวละครหญิงในเรื่องพระอภัยมณีถูกมองแบบยุติธรรมหรือไม่ค่ะ
0: มองในแง่มุมของความยุติธรรมใช่ไหมคะได้ค่ะ

0: ต่อไปกลุ่มที่4ค่ะ
1: คำไวยพจน์ในเรื่องพระอภัยมณีครับ
0: ก็โอเคนะคะเป็นมุมมองด้านวรรณศิลป์ดีมากเลย

0: ơi. ซึ่งมีหลายคำด้วยเช่นกันนะคะ
1: ของความรักหรือผู้ร้ายในสายตาคนรุ่นใหม่ครับ
0: โอ้โหมาแบบแนวพิพากษาเรียกร้องความเป็นธรรมให้เลยใช่ไหมคะได้ค่ะ

ประเด็นด้วยกันคราวนี้ค่ะนักเรียนต้นทางนำเสนอมาทั้งหมด5ประเด็นซึ่ง5ประเด็นนี้จะนำไปสร้างบทร่างต่อไปส่วนนักเรียนปลายทางนะคะหนูสามารถที่จะคิดประเด็นของตนเองได้แต่หากต้องการใช้ไอเดียจากนักเรียนต้นทางหนูสามารถเลือก5ประเด็นนี้ได้นะคะเลือก5ประเด็นนี้ได้เอาละค่ะเมื่อได้ประเด็นแล้วในส่วนต่อไปคือการหาหลักฐานหาข้อเท็จจริงและนำมาเรียบเรียงดังนั้นพร้อมไหมลูกพร้อมนะถ้าพร้อมแล้วเข้าสู่ช่วงนี้กันค่ะช่วงท้าทายความคิดท้าทายความคิดวันนี้นะคะขอนำนักเรียนทุกคนนะคะเข้าสู่กระบวนการทำกิจกรรมเกี่ยวกับการสื่อสารทัศนะต่อพระอภัยมณีตามวิถีคนรุ่นใหม่ซึ่งประเด็นต่างๆเราก็ได้กำหนดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอยากให้แต่ละกลุ่มนะคะตอนนี้นั่งเข้ากลุ่มได้เลยเพราะตอนนี้เวทีการขอเปิดโต๊ะประชุมตอนนี้เลยนะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่างบทแสดงความคิดเห็นแล้วเขียนเรียบเรียงข้อความด้วยถ้อยคำของตนเองลงในสมุดลงในกระดาษก็ได้นะคะโดยที่คุณครูขอให้เด็กๆทุกคนมีบทบาทร่วมกันเข้าใจไหมเอ่ยทุกคนจะต้องมีบทในการออกมาพูดไม่ว่าจะเป็นขั้นนำขั้นเนื้อหาการหาข้อมูลสนับสนุนแล้วก็การสรุปทุกคนจะต้องมีบทบาททั้งกลุ่มดังนั้นตอนนี้คุณครูก็จะให้เด็กๆนะคะได้มาเรียบเรียงข้อมูลแล้วก็หาหลักฐานกันค่ะในช่วงนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นเราจะมานำเสนอความคืบหน้ากันอีกสักครู่ค่ะขอให้เด็กๆ เข้ากลุ่มได้เลยค่ะเชิญค่ะ

0: เอาละค่ะหลังจากที่เดินดูนักเรียนต้นทางนะคะได้ออกแบบได้ร่างบทพูดกันแล้วนะคะก็ได้เห็นแล้วว่าเด็กๆมีความกระตือรือร้นที่จะหาข้อสนับสนุนมากันนะคะด้วยความที่เราจะต้องมีผู้ฟังและมีโอกาสที่ผู้ฟังจะแย้งหรือสนับสนุนก็ได้ดังนั้นการอ้างบทประพันธ์ในการแสดงความคิดเห็นเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยนะคะคราวนี้ค่ะขอให้ตัวแทนนะคะลองอธิบายถึงบทร่างของเราซิว่าเรานำเสนอออกมาในลักษณะใดเพื่อให้คุณครูและนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางได้ดูเป็นแนวทางนะคะดูกันอ่ะมาดูค่ะคุณครูขอกลุ่มที่พร้อมก่อนละกันนะจากเมื่อสักครู่ครูเห็นกลุ่ม2พอเป็นรูปเป็นร่างขอแลกเปลี่ยนไอเดียได้ไหมได้ถ้าอย่างนั้นเชิญค่ะ
1: ค่ะในกลุ่มหนูนะคะก็คือจะเป็นเรื่องของบทประพันธ์แสดงถึงการบูลลี่มากเกินไปหรือไม่ค่ะซึ่งในบทประพันธ์เนี่ยค่ะจะแสดงถึงการบูลลี่ในรูปแบบของการบอดี้เชมิ่งหรือว่าการดูถูกลักษณะรูปร่างหน้าตาค่ะเหมือนกับในหลักฐานหรือว่าบทประพันธ์ต่างๆค่ะที่มีการบอดี้เชมิ่งผีเสื้อสมุทรอยู่หลายครั้งค่ะโดยเฉพาะเรื่องของรูปร่างหน้าตาของเขาค่ะ
0: ค่ะหนูจะแบ่งหน้าที่ได้ครบทุกคนใช่หรือไม
1: ่ใช่ค่ะ
0: ค่ะครูจะรอชมนะคะค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ต่อไปค่ะขอเป็นกลุ่มที่3นะคะกลุ่ม3ก็เป็นประเด็นสังคมเช่นกันไหนลองดูสิ
2: ค่ะของกลุ่มหนูนะคะหนูก็จะมองไปในทางที่ว่าตัวละครผู้หญิงในพระอภัยมณีเนี่ยมีความยุติธรรมความยุติธรรมหรือไม่อะไรอย่างนี้ค่ะก็คือที่จะแสดงให้เห็นเนี่ยก็คืออยากรู้ว่าหนูจะยกตัวอย่างเช่นผีเสื้อสมุทรนะคะคือจะยกตัวอย่างว่าผีเสื้อสมุทรเนี่ยในบทประพันธ์ต่างๆผีเสื้อสมุทรได้รับความยุติธรรมของมุมมองของเด็กรุ่นใหม่หรือไม่ยังไงอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: หนูพอพบบทประพันธ์นั้นหรือเปล่า
2: พอพบอยู่ค่ะ
0: และสามารถแบ่งบทบาทได้ครบทุกคนไหมคะ
2: ได้ครบทุกคนค่ะ
0: ดีค่ะขอบคุณค่ะก็เป็นแนวทางให้กับนักเรียนปลายทางนะคะคราวนี้ค่ะข้อเสนอแนะเวลาเราเปิดประเด็นนะคะเราจะพยายามชูจุดเด่นของเราให้ชัดขึ้นและประเด็นต่อมาค่ะที่เด็กๆทั้งกลุ่มตัวแทนนะคะยังไม่ได้พูดถึงคือการปิดเรื่องเมื่อเรานำเสนอความคิดเห็นไปแล้วนำเสนอหลักฐานไปแล้วเราปิดอย่างไรเช่นเราอาจจะทิ้งข้อคิดหรือเราตั้งคำถามกับผู้ฟังว่าแล้วผู้ฟังจะคิดเห็นอย่างไรนะคะดังนั้นตรงนี้ฝากเป็นการบ้านให้เด็กๆไปเรียบเรียงให้สมบูรณ์และฝึกซ้อมกันในชั่วโมงถัดไปเราจะเปิดเวทีนำเสนอเต็มรูปแบบดังนั้นเด็กๆทุกคนจะได้ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะค้างไว้เพียงเท่านี้ก่อนเพื่อให้เด็กๆได้ไปเตรียมตัวกันอย่างเต็มที่ก่อนจะจบการนำเสนอแล้วก็เรื่องของการเขียนแสดงความคิดเห็นในชั่วโมงที่1ครูจะให้เด็กๆได้ลองมาเรียนรู้เกี่ยวกับคำไทยสัก1คำค่ะในช่วงนี้เลยช่วงพินิจคำไทยวันนี้ขอเสนอคำว่าอ่านว่าอะไรดีล่ะแบบที่1อ่านว่าเป็นสระโอขอวอโอนอขวนขอวออายอขวายกับแบบที่2คือขออวนอขวนขอวออายอขวายขวนขวายหรือว่าขวนขวายกันแน่คะเนี่ย
3: ขวนขวาย
0: อีก1ครั้ง
3: ขวนขวาย
0: ใครว่าโอขวนมีมั้ยเอ่ยอ้าวมีประปาโอ้เยอะเหมือนกันต่อไปใครว่าขวนขวายยกมือขึ้นยกมือขึ้นมีไหมมีปะปลายนะคะข้อนี้จริงๆต้องออกเสียงให้ถูกทุกคนออกเสียงตามครูว่าขวนขวายค่ะ
3: ขวนขวาย
0: เอาละค่ะถ้าหนูอยากเป็นเด็กที่มีความรู้

0: ความสามารถเด็กๆต้องขวนขวายไม่ใช่ขวนขวายนะคะครั้งต่อไปเตรียมบทมาให้พร้อมแล้วเราจะมานำเสนอความคิดเห็นกันในช่วงนี้เลยก็คือเรื่องสื่อทัศนะต่อพระอภัยมณีตามวิถีชีวิตคนรุ่นใหม่ในตอนที่2อย่าลืมนะคะว่าหนูมีสื่อนำเสนอใดๆก็ตามที่อยากจะมาร่วมนำเสนอพร้อมกับอุปกรณ์ต่างๆใดๆก็ตามต้องนำมาให้พร้อมนะคะแล้วพบกันอีกครั้งหนึ่งในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้ครูต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: เราผลิตสินค้ามาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเราก็เลยกลับไปมองว่าการที่ลูกค้าเนี่ยจะได้สินค้าที่ดีและมีคุณภาพเนี่ยคนของเราต้องมีคุณภาพก่อนเราต้องกลับไปมองที่คุณภาพชีวิตก่อนนะคะมันจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าซอฟต์สกิลคือไม่ใช่แค่พัฒนาทักษะฝีมือเท่านั้นนะคะแต่จะต้องพัฒนาเรื่องจิตสำนึกถ้าเราอยากจะให้เราเนี่ยเห็นเรื่องคุณภาพเป็นเรื่องสำคัญเนี่ยบริษัทก็ต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตเขาด้วยเราจะต้องทำองค์กรของเราให้เป็นองค์กรแห่งความสุขก่อนถ้าใจเขามีความสุขเขาก็มาทำงานอย่างมีความสุขฝึกให้พนักงานเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำสมาธิแบบง่ายๆฝึกสติฝึกได้ทุกวันเขาก็จะมองเห็นเป้าหมายชัดเจนมากขึ้น
1: มันเป็นการรู้ลมหายใจรู้ในสิ่งที่เราทำเราไม่ต้องไปคิดฟุ้งซ่านเรื่องอื่นเราก็กลับมาที่ตัวเราเองเรามีสมาธิมากขึ้นก่อนหน้านี้ที่เราเคยโมโหอะค่ะก็ได้คิดทบทวนก็ได้ปรับเปลี่ยนอารมณ์จากที่มันร้อนๆอยู่เนี่ยค่ะพอทำสมาธิเสร็จเราทำประชุมกันด้วยสติสม
0: เด็จของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตเรานำหลักในเรื่องของคุณธรรมเริ่มต้นจากพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาคำว่าพอเพียงก็คือให้เขารู้จากการจดบันทึกเขามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่ฟุ่มเฟือยการที่เขาจะสามารถมีเงินออมได้เขาต้องลดค่าใช้จ่ายอะไรบ้างหรือแม้แต่ว่าในอนาคตถ้าเขาเกษียณไปเนี่ยเขามีเป้าหมายในการเก็บเงินเนี่ยจำนวนเท่าไหร่
2: ก็คิดอยากจะมีเงินเก็บบัดปลายชีวิตเพราะเราพยายามหลายวิธีแล้วมันเก็บไม่ได้เขาเลยมีโครงการอันนี้ขึ้นมาจะฝากให้เป็นเงินเก็บบัดปลายชีวิตอะไรเงี้ยตอนแรกก็เดือนละพันอะไรเงี้ยให้เขาหักอัตโนมัติเลยแล้วก็เราก็เพิ่มมาเรื่อยปีละ500สมมติเราได้เงินเดือนเพิ่มอย่างเงี้ยเราก็เอาที่เขาเพิ่มเงินเดือนให้เราอะโปะเข้าไปอีกทุกวันนี้ก็หอมเพิ่มขึ้นเป็นเดือนละ4,000 บาทก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อย
0: วินัยเราก็มองในแง่ของการที่เขาดูแลสุขภาพตัวเองทำอย่างไรให้เขาหมั่นออกกำลังกายเป็นประจำก็จะทำให้ชีวิตเขาเจริญขึ้นสุจริตก็ฝึกในเรื่องสตินี่แหละค่ะคนเราอะค่ะถ้ามีสติแล้วเนี่ยการที่เขาจะคิดสิ่งที่ไม่ดีหรือไม่เป็นประโยชน์มันจะลดลงแน่นอนความซื่อสัตย์มันก็จะเพิ่มขึ้นเองโดยอัตโนมัติค่ะจิตอาสาอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่บริษัทของเราเนี่ยได้สร้างจนงอกงามจนถึงทุกวันนี้จากเมื่อก่อนเนี่ยพนักงานของเรานะคะต้องเป็นผู้รับก่อนเสมอถึงจะเป็นผู้ให้ได้เราค่อยๆฝึกเขาให้เขาเห็นว่าเวลาเขาเป็นผู้ให้แล้วเนี่ยเขาจะเห็นรอยยิ้มเห็นแววตาของความสุขของผู้อื่นที่เขาให้จิตมันก็เบิกบานมันก็อยากจะทำอย่างต่อเนื่องสื่อสารต้องมีประสิทธิภาพถ้าเดินไปในโรงงานของ JS เราจะเห็นสื่อเยอะถ้าเกิดเด็กเราได้เห็นทุกวันจะจดจำนะฮะโดยอัตโนมัตินะคะน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนนะหรือแม้แต่พระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ก็ทำให้เด็กเราเห็นแล้วมันก็ถูกปลูกฝังเพราะพระองค์ท่านเป็นต้นแบบที่ดีของเราค่ะ
1: JS เนี่ยมันเป็นมากกว่าคำว่าที่ทำงานแล้วล่ะค่ะมันเป็นครอบครัวที่นี่ให้ทุกอย่างให้ในสิ่งที่เราไม่คิดว่าโรงงานนึงจะให้เราขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะบางทีทีมงานจะเหนื่อยเพราะว่างานประจำก็ต้องมีกิจกรรมก็ต้องทำแต่พอ

0: พอเห็นพนักงานมีความสุขหรือสิ่งที่เขาได้รับแล้วมันเป็นประโยชน์มันก็หายเหนื่อยทีมงานก็รู้สึกมีความสุขค่ะแล้วเราก็เอามาปรับใช้กับตัวเราการทำงานของเรามันง่ายขึ้นการใช้ชีวิตประจำวันใช้ชีวิตกับครอบครัวชีวิตเรามันดีขึ้น
1: เราก็มองพนักงานของเราทุกคนนะคะว่าเขาเป็นคนสำคัญถ้าไม่มีพวกเขาพี่นุชก็ไม่มีวันนี้ JS ก็คงไม่เจริญขึ้นถ้าเราอยากจะให้คนของเราเนี่ยเห็นเรื่องคุณภาพเป็นเรื่องสำคัญบริษัทก็ต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตเขาด้วยเราจะต้องทำองค์กรของเราให้เป็นองค์กรแห่งความสุขก่อนถ้าใจเขามีความเขาก็มาทำงานอย่างมีความสุข

0: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริหารงานโดยรองศาสตราจารย์ดร.ชูสิทธิ์ประดับเพชรอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาภายใต้ปรัชญาคุณธรรมนำความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่นสานสินมรดกโลก
1: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของประเทศมีอายุครบ115ปีเมื่อวันที่1กรกฎาคม2563ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยของเราเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ2547
0: ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันอุดมศึกษาการผลิตบัณฑิตที่ตอบโจทย์ในศตวรรษที่21เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่นและสร้างความมั่นคงให้กับประเทศจะน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10มาบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาลให้ครบถ้วนทุกประการอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้พร้อมรับผิดชอบการทำงานทั้ง4พันธกิจหลักคือการสอนวิจัยทนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและการบริการวิชาการเรามีหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้ง4พันธกิจเช่นสถาบันอยุธยาทำหน้าที่ในการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไทยและวัฒนธรรมอยุธยาสถาบันวิจัยและพัฒนาทำหน้าที่นำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นเป็นต้นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการถ่ายทอดนโยบายการบริหารงานประกาศเจตจำนงสุจริตแบบมีส่วนร่วมที่มีผู้บริหารทุกระดับบุคลากรและนักศึกษาร่วมกิจกรรมเน้นการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลแบบมีส่วนร่วมมีนโยบายในการบริหารงานที่เป็นรูปธรรมการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าดูแลสุขภาพของบุคลากรรวมทั้งมีกลุ่มราชภัฏอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดินอีกด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีความภาคภูมิใจกับความสำเร็จในการเป็นผู้นำด้านวิชาการน้อมนำศาสตร์พระราชาในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นมหาวิทยาลัยพหุวัฒนธรรมเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการบริหารงานด้วยความโปร่งใสจากผลการประเมินองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA ผ่านการประเมินอยู่ในลำดับที่28ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศและลำดับที่14ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ36แห่งทั่วประเทศ
1: การดำเนินการด้านคุณธรรมต่อจากนี้ไปของมหาวิทยาลัยผมมีนโยบายใน3ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือเรียกว่า ITA เราจะมีการประกาศเจตนารมณ์การทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบแล้วก็จะปลูกฝังบอลให้ปฏิบัติในเรื่องนี้อย่างเคร่งครัดเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณเราจะมีนโยบายการจัดสรรการใช้จ่ายงบประมาณที่ชัดเจนโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและก็ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัดในส่วนที่3นะครับก็คือเรื่องของ

0: การส่งเสริมจรรยาบรรณของบุคลากรเราจะมุ่งเน้นให้บุคลากรตระหนักเรื่องการมีคุณธรรมจรรยาบรรณที่ดีต่อสังคมหรือต่อนักศึกษาทั้งนี้ทั้งนั้นหากมีประเด็นร้องเรียนใดๆผมในฐานะผู้บริหารสูงสุดจะอำนวยความยุติธรรมให้กับทุกฝ่ายโดยยึดถือระเบียบกฎหมายข้อบังคับต่างๆในการพิจารณาดำเนินการอย่างเคร่งครัดครับ
1: ร่วมคิดร่วมทำน้อมนำศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาองค์กรและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

0: มชาติตอนภาวะโลกร้อนก่อมหันตภัยทำลายโลก
1: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าโอ้ยพวกนายหนีก่อนเร็วอยู่ไม่ได้แล้วโลกแปรปรวนปั่นป่วนโลกจะแตกแล้วมั้งอากาศก็ร้อนตับจะแตก
0: โลกยังไม่แตกที่นายบอกว่าร้อนตับจะแตกน่าจะมาจากที่นายนอนตากแดดมากกว่านะโอ้ย
1: โอ้โหแดดเปรี้ยงเลยฉันว่านายกินเยอะไปละมั้งถึงได้ฝันประหลาดๆแบบเนี้ยเอ้ยแต่ในฝันมันเหมือนจริงมากเลยเนาะ
0: นี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
2: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้ว
0: ซึ่งภาวะโลกร้อนก็คือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือที่เรารู้จักกันว่า Greenhouse Effect ซึ่งมีต้นกำเนิดสำคัญมาจากน้ำมือมนุษย์นั่นเองที่ทำให้โลกร้อนขึ้น
1: มนุษย์อย่างเราลงมือทำร้ายโลกใบนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: ก็อย่างจำนวนประชากรมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยบวกกับความต้องการใช้พลังงานที่มีไม่สิ้นสุดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลกก็ยิ่งทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นและยังมีเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าทำลายสมดุลธรรมชาติมันก็เลยยิ่งเป็นการเพิ่มแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ในที่สุดสิ่งต่างๆที่มนุษย์เราได้ทำกับโลกใบนี้มาได้หวนกลับมาสู่พวกเราในลักษณะของภาวะโลกร้อนยังไงล่ะ
1: ฟังดูแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยนะแล้วเราต้องเผชิญกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: เรื่องภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยล่ะเพราะเราต้องเจอกับสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นรวมทั้งภัยแล้งไฟป่าพายุและน้ำท่วมฤดูผันแปรเพราะโลกร้อนส่งผลให้ฤดูหนาวสั้นลงและฤดูร้อนมาเร็วขึ้นในบางพื้นที่หรือฤดูร้อนจะขยายเวลายาวนานขึ้นทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกรวมถึงมนุษย์อย่างเราจะดำรงชีวิตได้ยากลำบากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่างหลีกเลี่ยงไม
1: ่แค่อากาศร้อนอย่างทุกวันนี้ยังแย่เลยแล้วถ้าบ้านเราร้อนนานกว่านี้ไม่ต้องป่วยตายกันเลยหรอ DLTV
0: นี่ไงฉันกำลังจะบอกเลยว่าภาวะโลกร้อนก็มาพร้อมกับโรคภัยร้ายแรงที่ทำให้มนุษย์เจ็บป่วยและเสียชีวิตได้เหมือนกันอย่างฮีทสโตรกคือภาวะเป็นลมเนื่องจากความร้อนสูงเกินไปรวมถึงโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างโรคซาไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เกิดสภาวะสารภูมิแพ้แพร่ระบาดอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดปรากฏการณ์ประหลาดช่วงฤดูใบไม้ผลิคือคนมีอาการไอจามเป็นภูมิแพ้และหอบหืดกันง่ายขึ้นจึงทำการศึกษาเลยรู้ว่ามาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปบวกกับสภาพมลพิษในอากาศเป็นสาเหตุสำคัญนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งเครียดแล้วก็ยิ่งกระตุกต่อมอยากรู้เข้าไปใหญ่แล้วภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบทั้งโลกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหรอนั่นสิและประเทศของเราได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงและจากภาวะโลกร้อนบ้างหรือยังอ่ะ DLTV
0: พูดไปก็ไม่เห็นภาพฉันพาย้อนเวลาวาร์ปไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่าพลังแสงทะลุมิติ

0: อนนี้เราย้อนกลับไปตอนปี2554ตอนนั้นประเทศไทยเราเกิดฝนตกหนักมากกว่าปกติทั่วทั้งประเทศทำให้เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เป็นประวัติศาสตร์เพราะยาวนานถึง6เดือนและทุกภาคของประเทศได้รับผลกระทบไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพและปริมณฑล
1: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
0: ก็ใช่นะสิพร้อมนะไปต่อกันเลยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
1: พายุอะไรเนี่ยโอ้ย
0: นี่คือความรุนแรงของพายุเฮอริเคนไอดาเป็นเฮอริเคนระดับ4พัดถล่มรัฐลุยเซียนาทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและมีผู้เสียชีวิตไปเกือบ100คน
1: โอ้โห
0: โอ
1: ้
0: โห
1: แล้วนี่เราจะไปไหนกันต่อล่ะเนี่ย
0: ไปดูพายุทรายที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อปี2021หรือเมื่อพุทธศักราช2564เห็นไหมว่าท้องฟ้าเหนือกรุงปักกิ่งเปลี่ยนเป็นสีส้มเพราะเกิดพายุทรายครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ10ปี
1: โอ้โห
0: นี่คือไฟป่าที่เขตไซบีเรียของประเทศรัสเซียครั้งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ไฟป่าครั้งนี้สร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมโลกอย่างมหาศาลเพราะได้ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศมากเป็นระดับสูงสุดในรอบ2ทศวรรษหรือ20ปีเลยล่ะ
1: โอ้โหเอ๊ะโหน้ำมันทาน้ำแข็งนี
0: ่ใช่แล้วไปต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ภาวะโลกร้อนทำให้ที่นี่ต้องสูญเสียธารน้ำแข็งไปแล้ว500แห่งและอาจต้องสูญเสียถึง 90% ของธารน้ำแข็ง 1,500 แห่งที่ยังเหลืออยู่ในศตวรรษนี้หากการปล่อยแก๊สเรือนกระจกขึ้นไปทำลายชั้นบรรยากาศโลกยังเพิ่มสูงขึ้นต่อไปเรื่อย
1: ๆโอ้โหยังไม่หมดอีกเหรอฉันเริ่มรู้สึกสิ่งจะได้เห็นมากขึ้นซะแล้ว
0: ยังตอนนี้เรากลับมาอยู่ในปัจจุบันแล้วนะเป็นช่วงต้นปี2022ที่ประเทศโปรตุเกสต้องเผชิญกับภัยแล้งทั้งแผ่นดินเป็นประวัติการคุกคามพืชผลและแหล่งน้ำเป็นพื้นที่กว้างและยังคาดว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติและภัยแล้งจะรุนแรงขึ้นเรื่อย
1: ๆโอ้พอแล้วต้นกล้า
0: ขออีกเรื่องที่นี่เลยประเทศออสเตรเลียสถานการณ์โคอาล่าอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงและเข้าใกล้คำว่าสูญพันธุ์ไปทุกขณะเพราะที่อยู่อาศัยของพวกมันน้อยลงปัญหาไฟป่าและภัยแล้งที่ทำให้โคอาล่าไม่สามารถหาอาหารและดำรงชีวิตได
1: ้น่าสงสารเจ้าโคอาล่าพวกนี้จัง
0: โอ้โหพวกนายเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ไวมากฉันตามไม่ทันเลย
2: นายก็ตลกไม่เบาเลยนะ
1: แต่ฉันตลกไม่ออกเลยอ่ะฉันไม่อยากให้ภาวะโลกร้อนรุนแรงไปกว่านี้เลย
0: งั้นเราก็ต้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนพร้อมไหมล่ะ
1: พร้อม
0: เริ่มแล้วนะปลูกต้นไม้ใช้กระดาษสองหน้าหันมาใช้ถุงผ้าชำระค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์เลือกใช้หลอดประหยัดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าฉลากเบอร์5รีดผ้าครั้งละมากๆปิดเมื่อไม่ใช้เลือกใช้พลังงานทดแทนใช้แสงแดดให้เป็นประโยชน์ลดกินทิ้งกินขว้างพกขวดน้ำติดตัวเลือกผลิตภัณฑ์ชนิดเติมติดฉนวนกันความร้อนภายในบ้านเช็คลมยางวางแผนก่อนเดินทางทางเดียวกันไปด้วยกันเลือกซื้อขนาดรถยนต์ก็สำคัญตรวจเช็คสภาพรถทุก3เดือนไม่ขับก็ดับเครื่องและขับรถอย่างมีประสิทธิภาพถ้าฟังไม่ทันเลื่อนย้อนไปฟังใหม่นะโอ้ย
2: มาฉันช่วยเองในเว็บไซต์ dltv.ac.th เว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณีและเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานยังมีข้อมูลความรู้ดีๆให้ค้นหาอีกเพียบเลยลองเข้าไปดูกันนะครับ
3: วันนี้พอก่อนได้ไหมฉันจะเป็นล้มแล้วว
2: ันนี้ถ้าจะเหนื่อยมากเพราะใช้พลังพาพวกเราไปทั่วโลกเลย
1: แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะเพื่อนๆบ๊ายบาย
0: ภาวะโลกร้อนคือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกมนุษย์เป็นต้นเหตุในการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆการขนส่งการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลพวกเราจะนิ่งดูได้ปล่อยให้โลกเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ต้องร่วมมือกันลดโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นด้วยสองมือของพวกเราทุกคน

0: ใบแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน
1: ่โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
0: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
2: ส่วนตัวเนี่ยคือจะเป็นคนใจร้อนแบบจะเอาอะไรก็เอาให้ได้แบบลูกต้องทำอย่างโน้นนะอย่างนี้นะเหมือนกับว่าเราชี้ลูกต้องทำอย่างนั้นนะ
3: รู้สึกว่าแม่พูดไม่ดีด้วยก็มีอยากทำให้ค่ะ
4: ความไม่เข้าใจการกระทบกระทั่งระหว่างแม่กับลูกสาวที่กำลังเข้าสู่วัยรุ่นเพิ่มขึ้นเมื่อลูกเรียนออนไลน์อยู่กับบ้าน
2: เขาจะเรียนออนไลน์แล้วก็ติดโทรศัพท์อยู่แต่ในห้องเรียกก็ไม่ค่อยเปิดประตูเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าหนูเรียนหรือว่าหนูคุยกับใครใช้กับครอบครัวก่อนค่ะอย่างนี้ไปถึงลูกน้องทำอะไรอยู่ว่างหรือยังจะช่วยแม่หุงข้าวได้ไหมคะ
3: รู้สึกแปลกใจมากเลยค่ะอยู่ก็เปลี่ยนไป
2: แม่เป็นห่วงนะมากินข้าวก่อนนะลูกอะไรแบบนี้ก็เขาก็จะเริ่มแบบว่าเปิดประตูออกมายิ้มคือจะไม่แบบว่านี่คือประทับใจมากเลยค่ะ
3: ก็รู้สึกว่าดีใจแม่เข้าใจแล้วมากขึ้นก็แม่คอยซัพพอร์ตมากขึ้น
4: ไม่ใช่เฉพาะแม่ที่เปลี่ยนไปพ่อเองก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงตัวเอง
5: ตัดยางมาเหนื่อยอย่างเงี้ยลูกงอแงอย่างเงี้ยบางทีก็มีอารมณ์บ้างพอตวาดเขาก็ยิ่งคึกสู้ยิ่งไม่ฟังเราเลยทีหลังก็กลายเป็นว่ากลัวไปเลยตัวเล็กนี่เพิ่งเข้ามาหาผมนี่ช่วงเข้าโครงการนี่แหละ
4: หลักสูตรค่ายครอบครัวพลังบวกไม่ได้ออกแบบไว้เฉพาะแกนนำได้ฝึกฝนตนเองเท่านั้นแต่เปิดโอกาสให้ครอบครัวที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถร่วมเรียนรู้ไปด้วยกัน
5: มานั่งฟังเขาอบรมแล้วก็โอ้โอเคเลยครับลองเอามาใช้ดูวันละนี่ตอนนี้ก็เออมันใช้ได้วันนี้ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงโอ้เปลี่ยนไปได้เยอะ
4: ความจำเป็นจากงานอาชีพทำให้พ่อแม่ต้องออกไปกรีดยางหลังเที่ยงคืนฟิลจะตั้งนาฬิกาปลุกทุกเช้าตื่นมาหุงข้าวทำกับข้าวง่ายๆ
3: อยากจะช่วยเหลือแม่บ้างอยากช่วยพ่อบ้างอยากช่วยแบ่งเบาภาระบ้างค่ะ
4: นอกจากมีน้องคนเล็กที่ต้องดูแลยังมีพ่อแก่ที่มีโรคประจำตัวฟิลจะดูแลทั้งเรื่องกินอาหารกินยาให้ตรงเวลาและเมื่อพ่อกับแม่กลับมาพร้อมกับความเหนื่อยล้าก็มีข้าวปลาอาหารเตรียมไว้พร้อม
2: เขาเปลี่ยนแปลงหนูดีใจมากเลย
5: ก็ทำดีก็ชื่นชมก็เขาก็ดีใจ
4: เวลาอาหารเช้าของทุกวันจึงเป็นเวลาคุณภาพของครอบครัวพ่อแม่ลูกได้กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาพูดคุยหยอกล้อชื่นชมกันและกัน
2: ครอบครัวก็รู้สึกว่าแบบว่ามันอบอุ่นขึ้นอะค่ะทำงานทำอะไรก็จะช่วยกันตลอด
5: เมื่อก่อนเขามีเพราะลูกเป็นอย่างนั้นถ้าลูกเป็นอย่างนี้ก็คุ้นเลยอย่างนั้นโทษกันไปโทษกันมาก็มาพูดกันว่าเราลองหันหน้าพูดกันดีๆเนี่ยแล้วก็ปรับปรุงตัวลูกเลยลูกเป็นเพราะอะไรก็นี่แหละครับก็ลูกก็พัฒนามากับเราไปเลยมีความสุขดีครับผม
3: รู้สึกรักพ่อแม่มากรู้สึกว่าเขาทำงานหนักเพื่อเราก็อยากทำเพื่อเขาบ้างค่ะ
4: เพราะสายสัมพันธ์อบอุ่นในบ้านคือภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงที่สุดสำหรับทุกคนในครอบครัว

0: ตัดสินใจแล้วว่าไม่จะไม่ไปหารับจ้างที่อื่นแล้วเพราะว่าทำอยู่นี่มันได้อยู่กันแบบครอบครัว
1: แล้วได้เรียนรู้ว่าเราจะต้องเลี้ยงดูลูกยังไงที่จะช่วยส่งเสริมให้เขามีพลังบวก
0: นี่เข้าใจแล้วครับว่าเราทำโครงการนี้เพราะอะไร

0: ู่ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปลง
1: จอม
2: กลุ่มชาวบ้านนาดีหมู่8และหมู่10ผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขกลุ่มอาชีพต่างๆในชุมชนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มจักษานกลุ่มหัตถกรรมปั้นเตากลุ่มแม่บ้านผลิตตุงอีสานกลุ่มแม่บ้านแปรรูปอาหารรวมทั้งน้องๆนักเรียนของโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางเพื่อทำกิจกรรมของชุมชนภายในวัดสะอาดเรืองศรีเป็นประจำ
3: สำหรับการดำเนินงานชุมชนคุณธรรมมีปณิธานอยู่3อย่างคือ1เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีอันที่2เป็นแหล่งบ่มเพาะทางด้านภูมิปัญญาอันที่3เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชน
4: แม่นี่ต้องการให้เด็กๆมาเรียนเรียนโดยสอนเขาฟรีเพราะว่ากลัวตรงนี้สูญหายมีเด็กนักเรียนจากมหาลัยเขาก็มาทํา2วันนี่แหละเสาร์อาทิตย์เขาก็มาแม่ก็สอนตั้งแต่เริ่มแรกจนครบขั้นตอน
5: มีเฮ็ดตุงพิสารแล้วก็เฮ็ดตะกร้าค่ะก็ที่แรกก็เห็นอยู่ในเน็ตแล้วก็ผ้าหมูเฮ็ดกระเป๋าก็เฮ็ดขายตามอินเทอร์เน็ตตีก็ทำไรทำหน้าค่ะอันนี้เป็นอาชีพเสริมค่ะทางวัดเพิ่นก็สิหาตลาดให้เวลามีคนสั่งของมาจังสั่งตุ๋มสิเพิ่นก็หาออเดอร์ให้เพิ่นก็ซอย
2: ภายใต้แนวคิดของเจ้าอาวาสที่จะทำให้วัดแห่งนี้เป็นแหล่งรวมศิลปะวัฒนธรรมสานต่อวิชาชีพสร้างรายได้และส่งต่อขุมทรัพย์แห่งคลังปัญญาเหล่านี้สู่อนุชนรุ่นหลัง
6: ดีครับเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านให้คนรุ่นหลังได้เห็นว่าแต่ก่อนมีอะไรบ้างแห่งนี้
7: ในส่วนของทางโรงเรียนที่ได้สนับสนุนของทางวัดก็ได้นำลูกนักเรียนได้เข้ามาศึกษาวิถีของชาวพุทธกิจกรรมต่างๆมันไม่สามารถที่จะบอกจะสอนหลักธรรมได้โดยตรงแต่มันจะซึมซับเข้าไปในวิถีชีวิตของเขา
8: ถ้าไม่มีกิจกรรมแบบนี้ต่อไปลูกหลานอาจจะไม่รู้จักพวกจักษานถ้าหมดสมัยคนเฒ่าคนแก่รุ่นนี้ไปอาจจะสูญหายไปจากชุมชนเราก็ดีครับที่ทางวัดได้ทำกิจกรรมนี้ขึ้นลูกหลานทางนักเรียนหรือชาวบ้านก็ให้ความสนใจและให้ความร่วมมือดีมาตลอด
2: ที่ชุมชนร่วมสืบสานศาสนาศิลปะวัฒนธรรมบ่มเพาะเยาวชนรวมทั้งเป็นพลังสำคัญผลักดันการพัฒนาผู้คนในชุมชนนำพาความรุ่งเรืองก้าวหน้ามาสู่บ้านเมืองได้อย่างยั่งยืน

0: ข่าวดีไม่มีคนดูเป็นคำพูดที่ท้าทายการทำงานของประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีในฐานะสื่อมวลชนที่ทำหน้าที่นำเสนอภาพเชิงบวกของสังคมในยุคที่ผู้คนเลือกรับสื่อที่หลากหลายผ่านโลกออนไลน
1: ์ในเรื่องของข่าวที่ว่าข่าวดีไม่ค่อยมีคนดูคนชมเนี่ยจริงๆแล้วน่าเสียดายนะข่าวดีๆเนี่ยคือเรื่องสำคัญนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงแล้วก็รับรู้ถึงสิทธิต่างๆของตัวเองตามนโยบายที่ทางรัฐบาลให้มานะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ข่าวดีเหล่านี้ถ้าหากพี่น้องประชาชนไม่ติดตามไม่รับฟังหลายๆคนอาจจะขาดโอกาสนะครับ
2: ในเรื่องของการทำข่าว

0: ในเชิงบวกนะครับทำข่าวของส่วนราชการนะครับอาจจะได้รับความสนใจน้อยนิดนึงแต่ว่าเราก็ทำนะครับทำโดยยึดมั่นในเรื่องของจรรยาบรรณของสื่อนะครับ
1: ความจริงแล้วสื่อที่ทำหน้าที่นำเสนอด้านดีของสังคมหรือที่เรียกว่าสื่อสีขาวยังมีผู้คนติดตามอย่างต่อเนื่องและยังคงทำหน้าที่จะลงสังคมอย่างเข้มข้นนำเสนอข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์มีความรู้และส่งต่อไปยังประชาชนผ่านสื่อสารมวลชนอย่างสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการนำเสนอข่าวที่หลากหลายมากขึ้น
2: เราจะมองว่าข่าวที่เรานำเสนอไปต้องให้สิ่งที่ประชาชนจะได้รู้รับทราบตรงนี้มันก็เหมือนกับว่าเราสร้างข่าวสีขาวการที่เราสร้างข่าวสีขาวมันก็ทำให้มันจะลงโลกขึ้นนะคะถ้าเรานำเสนอในสิ่งที่เป็นภาพลบใช่ไหมคะสังคมมันก็จะไม่น่าอยู่แต่เมื่อไหร่ที่เรามีการนำเสนอข่าวสารหรือว่ากิจกรรมที่มันดีๆที่มันส่งเสริมที่มันดึงคนมาสร้างความรักความสามัคคีเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันทำให้โลกสวยงามโลกมีสีสัน
1: ท่ามกลางกระแสสังคมที่เปลี่ยนไปการนำเสนอข่าวที่ต้องแข่งขันกับเวลาและความสนใจของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแต่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานียังคงยืนหยัดในการสร้างสรรค์งานข่าวที่ดีมีคุณภาพเพื่อเป็นเครื่องสะท้อนสังคมในด้านดีให้ผู้คนรู้และยังคงทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการเติมข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องออกสู่สังคมไทยต่อไป

0: การดูแลทุกคนในบริษัทการให้ความรักความใส่ใจและการให้ความสำคัญกับพนักงานทุกระดับชั้นส่งผลดีต่อองค์กรแบบเหนือความคาดหมาย
1: คือต้องบอกงี้ค่ะว่าในครั้งแรกที่เปิดบริษัทนะคะไม่ได้ตั้งใจที่จะให้เป็นรูปแบบบริษัทนะเราก็คือเจ๊คนหนึ่งเราก็ปกครองคนแบบเจ๊ปกครองเด็กนะคะซึ่งพอต่อมาคนเริ่มเยอะขึ้นนะคะสิ่งหนึ่งที่เกิดจากตัวเราก็คือความเป็นแม่ความเป็นพี่สิ่งเหล่านี้แหละมันก็เลยทำให้เรากับลูกน้องที่เราเวลาอยู่ร่วมกันกลายเป็นครอบครัวโดยปริยายซึ่งเราก็ไม่รู้ตัวนะจนวันหนึ่งฉันมีครอบครัวและมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นพี่โชคดีที่เราอยู่ในอีสานสิ่งหนึ่งที่คนอีสานมีเนี่ยในความคิดพี่นะคะสำหรับองค์กรพี่เนี่ยก็คือจริงๆคนอีสานรักกันนะคนอีสานมีน้ำใจเวลาที่เราทำงานร่วมกันใช่ไหมคะแน่นอนว่าลิ้นกับฟันยังมีปัญหาเลยเราจะมองเรื่องของการแก้ปัญหาและพัฒนามากกว่าเพราะฉะนั้นจะทำยังไงให้ปัญหานี้หมดไปมาร่วมกันมาช่วยกันแก้ให้ปัญหานี้ไม่เกิดขึ้นมาอีกนี่คือเทคนิคในการให้ลูกน้องรู้ว่าเป้าหมายคืออะไรและช่วยกันยังไงมากกว่าผู้บริหารอย่างเราในฐานะที่เป็นผู้บริหารเราต้องมองให้ออกว่าปัญหาที่เขาคุยกันอยู่เกิดจากตรงไหนแล้วแก้ให้เขาเพื่อให้ความรักนั้นความสัมพันธ์นั้นกลับมาโดยเร็วนั่นคือการสร้างวัฒนธรรมแบบนี้ในองค์กร
0: จากนโยบายการบริหารงานที่ดูแลพนักงานเป็นดั่งสมาชิกสำคัญของบริษัทกลั่นกรองออกมาเป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรักความผูกพันในหลากหลายรูปแบบรวมทั้งสามารถช่วยเหลือหรือทำงานทดแทนกันได้เมื่อเกิดเหตุจำเป็น
2: การมาเป็นพนักงานที่นี่ทุกที่เราเข้าใจว่าเรามาเป็นพนักงานทำงานเพื่อแลกกับเงินทุกที่ก็จะเป็นอย่างนี้แต่ที่นี่พอเราอยู่คำว่าพนักงานมันหายไปจากความคิดเราสักประมาณช่วง 5-6 เดือนมั้งคำว่าพนักงานมันจะไม่มีแล้วทุกวันนี้คือเราทำงานคือทำงานเหมือนทำงานให้แม่ทำงานให้บ้านเรามันกลายเป็นว่าเราไม่ได้แบบไม่ได้กดดันการทำงาน
3: โอ้20กว่าปีละตั้งแต่บริษัทเปิดปีแรกๆเลยค่ะสำหรับพี่นะคะตั้งแต่บริษัทเปิดมาจนถึงทุกวันนี้เรื่องพี่กับน้องเนี่ยเป็นสิ่งที่ประทับใจที่สุดของพี่อย่างพี่เนี่ยถือว่าเป็นคนที่เป็นรุ่นพี่ที่อายุมากที่สุดในองค์กรแต่น้องๆเขารุ่นใหม่เข้ามาระบบการทำงานของเขากับสมัยพี่มันจะไม่เหมือนกันสมัยนี้ทุกอย่างมันจะเป็นระบบเป็นพวกเทคโนโลยีซะส่วนใหญ่สมัยพี่ยังต้องเขียนมืออยู่น้องๆบางอย่างที่พี่ไม่เข้าใจเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์น้องๆเนี่ยเขาก็จะคอยแนะนำพี่

0: ว่าพี่ทําอย่างนี้นะแต่สําหรับพี่ก็น้องเขาจะสอบถามเกี่ยวกับพี่คะสินค้าตัวนี้เป็นไงราคาเท่าไหร่แล้วก็คอยแนะนําน้องๆที่เข้ามาใหม่ว่าตัวนี้เป็นแบบนี้ถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้ก็ถาม
1: เราอาจจะมีแบบอุบัติเหตุใช่มั้ยคะป่วยหรืออะไรเงี้ยค่ะถ้าเราลาเราสามารถแบบฝากงานแล้วเพื่อนมาซัพพอร์ตเราได้คือเราสามารถฝากใครก็ได้ที่อยู่ในแผนกเขาจะสามารถช่วยเราทําได้หมดคือที่นี่มันดีตรงที่ว่าสมมุติว่าให้ที่บ้านมีคนไม่แบบพี่น้องหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพ่อแม่ไม่สบายอะไรเงี้ยสามารถแบบลาได้เจ๊คือจะแบบแกจะบอกว่าถ้าที่บ้านเหมือนกับมีคนไม่สบายคือให้ลาไปเลยดูแลให้ดีที่สุดถึงกลับมาทํางาน
2: การรักและดูแลกันเหมือนคนในครอบครัวได้กลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งต่อจากผู้บริหารจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องจากหัวหน้างานสู่ทีมปฏิบัติงานทำให้ทุกคนเกิดความรักและดูแลกันสร้างที่ทำงานในอุดมคติก็เกิดเป็นองค์กรแห่งความสุขส่งผลดีต่อการเติบโตขององค์กรในอนาคตต่อไป

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมก็สู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพุธที่17มิถุนายน2569พบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหันชันชัยส่วนล่างภาษามือวันนี้พบกับคุณณัฐมาศชัยวัฒนกุลวานิชค่ะ
0: รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนำคณะรัฐมนตรีบำเพ็ญกุศลสตะเมื่อวานครบ7วันถวายเป็นพระกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนำคณะรัฐมนตรีอาทินายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนอกจากนี้ยังมีกรมประชาสัมพันธ์นำโดยนายสุภพงษ์

0: ลันรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และข้าราชการร่วมกันประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสตะเมื่อวานครบ7วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยนิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์และพระสงฆ์รวม20รูปเพื่อประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลภายในตึกสันติไมตรีก่อนที่จะร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์20รูปหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาล
1: ทางด้านของกระทรวงวัฒนธรรมนะคะมีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานครบ7วันถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าปัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงโดยนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าได้ประสานไปยังจังหวัดต่างๆทั่วประเทศรวมถึงองค์กรศาสนาทุกศาสนาให้จัดกิจกรรมตามหลักความเชื่อของแต่ละศาสนาพร้อมกับเชิญชวนประสบกรณิกรชาวไทยร่วมกันทำความดีเจริญจิตตภาวนาบำเพ็ญประโยชน์และประกอบศาสนกิจถวายเป็นพระกุศลและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน
0: กระทรวงมหาดไทยแจ้งทุกจังหวัดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวาระครบ7วัน15วัน50วันและ100วันแห่งการสิ้นพระชนม์นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการจัดพิธีทางศาสนาถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวาระครบ7วันสตมวาน15วันปันนรสัมมวาน50วันปัญญาสัมมวาน100วันสตมวานแห่งการสิ้นพระชนทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและในต่างประเทศเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในเวลา 7:30 นในวันครบรอบแห่งการสิ้นพระชนในวาระได้แก่วาระครบ7วันสตะเมื่อวานในวันพุธที่17มิถุนายน2569วาระครบ15วันปันนรสัมมวานวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569วาระครบ50วันปัญญาสัมมวานวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569และวาระครบ100วันสตะเมื่อวานวันศุกร์ที่18กันยายน2569กระทรวงมหาดไทยขอเชิญชวนประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลตามกำหนดวันและเวลาดังกล่าวณสถานที่ที่จังหวัดและอำเภอกำหนดเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน
1: และวันนี้นะคะทั่วประเทศก็จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวาระครบ7วันสัตตะเมื่อวานแห่งการสิ้นพระชนอย่างเช่นที่จังหวัดพิจิตรนะคะนางสาวธนิยานายพินิจผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้เป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตะเมื่อวาน7วันณวัดท่าหลวงโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนเข้าร่วมขณะที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลณวัดเจดีย์หลวงวรวิหารมีข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าล้วนตั้งใจมาเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติตลอดพระชนชีพส่วนที่วัดพุทธภูมิจังหวัดยะลาก็จัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อบำเพ็ญพระกุศลมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมพิธีเจริญจิตตภาวนาเป็นเวลา47วินาทีเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ขณะที่จังหวัดสระบุรีได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตะเมื่อวานแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิร

0: ราชธิดาโดยมีข้าราชการฝ่ายตุลาการอัยการทหารตำรวจพลเรือนเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชาวสระบุรีเข้าร่วมณวัดมงคลชัยพัฒนาปิดท้ายกันที่วัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์ค่ะก็จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรมีหัวหน้าส่วนราชการพนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชนเข้าร่วมเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได
1: ้สมาคมภริยาอัยการจัดพิธีถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาผู้ทรงเป็นแบบอย่างอันประเสริฐในฐานะเจ้าฟ้าหญิงนักกฎหมายคุณเกศรแก้วทิพย์นายกสมาคมภริยาอัยการพร้อมด้วยอุปนายกสมาคมและคณะกรรมการบริหารและสมาชิกสมาคมร่วมพิธีถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาผู้ทรงเป็นแบบอย่างอันประเสริฐของนักกฎหมายและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมคุณเกศรกล่าวว่าสมาคมภริยาอัยการสำนึกในพระกรุณาธิคุณและน้อมรำลึกในพระปรีชาสามารถครั้งทรงปฏิบัติราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายและพระสติปัญญาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทยให้ก้าวหน้าอย่างเป็นอเนกอนันต์ทั้งยังทรงแผ่พระเมตตาในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบกรณิกรและผู้ด้อยโอกาสในสังคมอย่างไม่ทรงเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยสิ่งเหล่านี้จะสถิตอยู่ในดวงใจของชาวอัยการและประสบกรณิกรชาวไทยตราบนานเท่านาน
0: คณะครูและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้จัดพิธีแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมกับยืนสงบนิ่งเป็นเวลา47วินาทีเพื่อระลึกถึงพระกรุณาธิคุณกิจกรรมจัดขึ้นที่สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วัฒนารัตนพรหมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้นำคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2569ร่วมพิธีถวายความอาลัยและนึกในพระกรุณาธิคุณเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกล่าวคำถวายความอาลัยและยืนสงบนิ่งเป็นเวลา47วินาทีเพื่อระลึกถึงพระกรุณาธิคุณบรรยากาศทั่วไปภายในงานเป็นไปด้วยความสงบเรียบง่ายและสมพระเกียรติทั้งนี้ค่ะประชาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีต่างพร้อมใจกันร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณเมื่อครั้งเสด็จไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัย
2: พระองค์ท่านเป็นกันเองนะครับเมตตาเลยกับทุกคนนะครับผมจำได้ว่าผมกับท่านผอ.ธีรพันธ์เนี่ยได้เข้าเฝ้าถวายกระเป๋าเพื่อที่จะเป็นของที่ระลึกซึ่งผลิตโดยชุมชนนะครับเพื่อให้พระองค์ท่านเนี่ยได้ทรงเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับชุมชนซึ่งพระองค์ท่านก็ยังไม่ทันรอช้าเราทั้งสองคนยังถวายรายงานไม่ทันเสร็จนะพระองค์ท่านเข้าใจแล้วว่าเราต้องการอะไรพระองค์ท่านก็ให้ช่างภาพมาถ่ายภาพโดยใช้กระเป๋าที่ชุมชนนำมาถวายแล้วเราก็ถวายให้พระองค์ท่านซึ่งยังความปราบปลื้มปิติยินดีมายังกับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างยิ่งเราจำภาพนั้นได้ไม่รู้ลืมนะครับ
1: สภากาชาดไทยเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วประเทศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสภากาชาดไทยจัดโครงการโลหิตแห่งความภักดีน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเพื่อร่วมสืบสารพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตามรอยพระจริยวัตรแห่งการให้และการเสียสละเพื่อเพื่อนมนุษย์ที่ทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างแก่ประชาชน

0: เมื่อครั้งทรงบริจาคพระโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องได้รับโลหิตเพื่อการรักษาอย่างต่อเนื่องจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระกุศลและน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้สามารถบริจาคโลหิตได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่หรือว่าฟิกสเตชัน7แห่งภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศหรือสามารถเช็คจุดรับบริจาคโลหิตใกล้บ้านได้รวมทั้งบริจาคได้ในกิจกรรมบริจาคโลหิตที่ทางจังหวัดหรือว่าหน่วยงานรัฐจัดขึ้นอย่างเช่นที่จังหวัดสตูลครับเมื่อวานนี้ก็จัดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลกที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดสตูลเพื่อขอบคุณผู้บริจาคโลหิตและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิตช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ซึ่งในงานมีข้าราชการและประชาชนเดินทางมาร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมากโอกาสนี้นางสาวดุษฎีพฤกษเศรษฐ์รองผู้ราชการจังหวัดสตูลได้เชิญชวนประชาชนชาวสตูลร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันชีวิตผ่านการบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอเพื่อสำรองโลหิตไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยซึ่งปัจจุบันมีความต้องการใช้โลหิตเพื่อรักษาผู้ป่วยทุกประเภทในจังหวัดสตูลเฉลี่ยประมาณ500ยูนิตต่อเดือนขณะที่การออกหน่วยรับบริจาคโลหิตของธนาคารเลือดโรงพยาบาลสตูลกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนสามารถจัดหาโลหิตได้ประมาณ100ถึง330ยูนิตต่อเดือนเท่านั้นซึ่งยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ
1: พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีในการประชุมอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษค่ะ

0: คะได้เดินทางถึงสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเตรียมร่วมประชุมในเวทีอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษและอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมค่ะพร้อมกับมีการพบปะกับภาคเอกชนนักธุรกิจชั้นนำก่อนที่จะร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำกับประธานาธิบดีรัสเซียนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะได้เดินทางถึงท่าอากาศยานคาซานสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียระหว่างวันที่17ถึง18มิถุนายนโดยนายกรัฐมนตรีและภริยาได้รับการต้อนรับตามธรรมเนียมของรัสเซียมีสุภาพสตรีในชุดประจำชาติมอบขนมปังถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพแสดงถึงความจริงใจและความปรารถนาดีต่อแขกผู้มาเยือนจากนั้นค่ะนายกรัฐมนตรีเดินทางไปยังที่พักที่โรงแรมลิเวียร่าก่อนเตรียมทำภารกิจสำคัญพบปะกับเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกเพื่อรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษและเวทีอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมพบปะภาคเอกชนนักธุรกิจชั้นนำจากรัสเซียและอาเซียนซึ่งไทยและอาเซียนจะได้ผลักดันโครงการความร่วมมือกันก่อนที่ในช่วงค่ำค่ะนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งรัสเซียจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่นายกรัฐมนตรีเพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุขและผู้นำรัฐบาลประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วมการประชุมณโรงละครที่เมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซีย
1: ท่านี้ครับก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษนั้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็มีการเห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมดังกล่าวจำนวน4ฉบับด้วยกันซึ่งเป็นเอกสารที่ผู้นำอาเซียนจะร่วมรับรองในการประชุมเพื่อขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนและรัสเซียในระยะยาวซึ่งก็ประกอบไปด้วยร่างที่1ครับคือร่างปฏิญญาคาซานกิตติศักราช2026อาเซียนรัสเซียเอกภาพในความหลากหลาย35ปีร่วมกันซึ่งยืนยันเจตนารมณ์ร่วมในการส่งเสริมสันติภาพความมั่นคงเสถียรภาพและความร่วมมือในประเด็นสำคัญอาทิความมั่นคงทางทะเลความมั่นคงทางชีวภาพการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติการลงทุนพลังงานอาหารการท่องเที่ยววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์
0: ร่างแถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียด้วยความร่วมมือด้านพลังงานมุ่งเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานการรับมือวิกฤตพลังงานการพัฒนาพลังงานสะอาดพลังงานหมุนเวียนไฮโดรเจนเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำและการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของภูมิภาคร่างแถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือทางนวัตกรรมที่มุ่งส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนทางศิลปะวรรณกรรมภาพยนตร์ดนตรีการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รวมถึงสนับสนุนผู้ประกอบการสตาร์ทอัพด้านวัฒนธรรมและสุดท้ายคือร่างแผนดำเนินการที่ครอบคลุมเพื่อปฏิบัติตามความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียนสหพันธรัฐรัสเซียปี2026ถึง2030ซึ่งกำหนดกรอบความร่วมมือใน3เสาหลักได้แก่การเมืองและความมั่นคงเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมครอบคลุมประเด็นสำคัญอย่างเช่นการเมืองและความมั่นคงเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรม
1: นางสาวลลิดาเพริศยวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าร่างเอกสารทั้ง4ฉบับนั้นจะเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์และยกระดับความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับรัสเซียในหลากหลายสาขาซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจสร้างความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนและเสริมบทบาทของไทยในเวทีความร่วมมือระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศต่อไป
0: รัฐบาลเดินหน้าในการยกระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียนจีนนะคะสู่ ACFTA 3.0 หวังที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยลดอุปสรรคทางการค้าและเปิดโอกาสใหม่ให้กับผู้ประกอบการไทยก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวในอนาคตติดตามได้จากรายงานค่ะ
2: ความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกและการแข่งขันทางการค้าที่เข้มข้นมากขึ้น

0: ประเทศไทยกำลังเร่งปรับตัวเพื่อสร้างโอกาสใหม่ให้กับภาคธุรกิจและผู้ประกอบการในอนาคตรัฐบาลจึงเห็นชอบเดินหน้ายกระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียนจีนหรือ ACFTA สู่ฉบับใหม่ที่เรียกว่า ACFTA 3.0 ซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการเตรียมความพร้อมของไทยสู่เศรษฐกิจยุคดิจิทัลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งให้เสนอต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามรัฐธรรมนูญก่อนที่ประเทศไทยจะดำเนินการตามขั้นตอนให้ความตกลงดังกล่าวมีผลผูกพันต่อไปสำหรับความตกลงการค้าเสรีอาเซียนจีนถือเป็นหนึ่งในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่สำคัญของภูมิภาคโดยครอบคลุมทั้งด้านการค้าสินค้าการค้าบริการและการลงทุนเพื่อให้สอดรับกับบริบทเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วหัวใจสำคัญของ ACFTA 3.0 ในครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่การลดภาษีเพิ่มเติมหรือการเปิดตลาดใหม่แต่เป็นการปฏิรูปและปรับปรุงกฎระเบียบทางการค้าให้ทันสมัยเพื่อทลายกำแพงอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีและเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศสมาชิกให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
1: พิธีสารยกระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียนจีนหรือ ACFTA 3.0 ค่ะเพื่อให้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับจีนทันสมัยมากยิ่งขึ้นค่ะสอดคล้องกับการค้าของโลกยุคใหม่นะคะสาระสำคัญคือไม่ได้เปิดตลาดสินค้าเพิ่มค่ะไม่ได้ลดภาษีเพิ่มและไม่ต้องแก้กฎหมายไทยนะคะแต่เป็นการปรับปรุงข้อบทในการค้าให้สะดวกมากขึ้นค่ะเช่นพิธีการศุลกากรระบบอิเล็กทรอนิกส์การตรวจปล่อยสินค้าเน่าเสียง่าย6ชั่วโมงค่ะมาตรฐานสินค้าสุขอนามัยพืชและอาหารรวมถึงเพิ่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัลเศรษฐกิจสีเขียวห่วงโซ่อุปทานและการสนับสนุน SME ค่ะเรื่องนี้จะช่วยลดอุปสรรคทางการค้านะคะและเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ประกอบการไทยและเปิดโอกาสให้ธุรกิจไทยโดยเฉพาะรายย่อยค่ะใช้ประโยชน์จากตลาดอาเซียนจีนได้มากขึ้นค่ะ
0: ACFTA 3.0 ยังให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจดิจิทัลผ่านการส่งเสริมระบบอิเล็กทรอนิกส์และการใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบควบคู่กับการผลักดันเศรษฐกิจสีเขียวผ่านความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดและการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมขณะเดียวกันยังเป็นการเพิ่มความร่วมมือใน5สาขาใหม่ที่สอดคล้องกับทิศทางเศรษฐกิจโลกได้แก่การแข่งขันและการคุ้มครองผู้บริโภคเศรษฐกิจดิจิทัลเศรษฐกิจสีเขียวความเชื่อมโยงของห่วงโซ่อุปทานและการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อยซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยเปิดโอกาสให้ไทยได้รับประโยชน์จากการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวในภูมิภาคอย่างเต็มศักยภาพในโลกเศรษฐกิจยุคใหม่การแข่งขันไม่ได้วัดเพียงแค่เรื่องภาษีอีกต่อไปแต่หมายถึงความสามารถในการปรับตัวเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและ ACFTA 3.0 อาจเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่จะช่วยให้ไทย

0: Yes yes อันนี้แหละภาษาไทยเรียกว่าขนใช่ไหม
1: ฮะ
2: ขนค่ะป้าซาร่าไม่ใช่ขน
0: โอ้ขนภาษาไทยนี่ทำไอมึนมากแต่เพื่อนของไอบอกว่าถ้ามาเมืองไทยต้องดูขนให้ได้
3: ใช่แล้วล่ะแล้วก็อย่างที่เห็นนะปี2561ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้ขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
0: ว้าว wonderful
2: โอ้โห
3: โขนน่ะเมื่อก่อนไม่ได้หาดูง่ายๆหรอกนะจะได้ดูก็ในงานพระราชพิธีหรืองานพิธีสำคัญสำคัญเท่านั้นแต่เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงเลยนะที่ทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนให้แพร่หลายเขาเรียกกันว่าโขนศิลปาชีพทำให้คนไทยได้ดูกันเป็นประจำอย่างทุกวันนี้น่ะ
0: ว้าวแล้วตอนนี้มีแสดงอยู่ไหมคะซาร่าต้องการดูมาก
1: ๆแป๊บนึงนะขอดูรายละเอียดก่อน
4: บ้านภูขุมพุทธศักราช2558
5: โอ้ยโอ้ยโอ้ย
6: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่เหรอครับ
5: ทำอะไรเหรอก็ฝึกโขนไง
2: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
7: ใช่เตรียมไม่ได้แสดงหรอกนะพวกพี่ต้องไปคัดตัวกันก่อนนะ
5: เมื่อก่อนนะคนแสดงโขนจะเป็นระดับชั้นครูของกรมศิลปากรแต่หลังปี52สมเด็จท่านมีพระราชประสงค์ให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมแสดงด้วยพวกพี่ก็เลยมีโอกาสไปคัดตัวกับเขาน่ะ
7: แต่คัดกันมา4ปีแล้วนะยังไม่เคยผ่านเลยคนมาคัดกันเยอะมากบางปีมีมากกว่า800คนแต่คัดเพื่อแสดงจริงประมาณ200คนเอง
2: ทำไมเขาถึงอยากมาแสดงกันขนาดนี้ล่ะคะ
5: ก็เพราะขวัญศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ
7: ใช่ท่านได้แสดงเฉพาะพระพักและฉากก็อลังการมีการใช้เทคนิคสมัยใหม่ด้วยตอนศึกบัญราชนะมีฉากที่หนุมานแปลงร่างให้ตัวใหญ่เพื่ออมพระตาพระรามหนุมานนี่ตัวใหญ่มากใหญ่แบบเต็มเวทีศูนย์วัฒนธรรมเลย
5: สมเด็จท่านทรงพัฒนารูปแบบการนำเสนอให้เหมาะกับสมัยปัจจุบันมากๆเลยล่ะ
7: แล้วก็ไม่ใช่แค่ฉากนะเสื้อผ้าก็ทำจากผ้าไหมที่ทอแล้วก็ปักอย่างประณีตมากๆด้วยแล้วก็ทั้งบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ทั้งการร่ายรำการขับร้องการพากย์เจรจาการเล่นดนตรีและการแต่งหน้าเรียกว่าโขนน่ะเป็นที่รวมของศิลปะไทยโบราณแทบทุกด้านเลยนะ
5: เอาคุยกันยาวไม่ได้ซ้อมเลยมาซ้อมกันดีกว่า
2: โ
1: มีแสดงช่วงปลายปีซาร่า
0: No ทำไมต้องเล่นช่วงนั้นช่วงนั้นไอมาไม่ได้ I'm so sad
3: เอาอย่างนี้ไหมล่ะไปที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดอยุธยากันถึงจะไม่มีแสดงแต่ที่นั่นก็เป็นอาคารเรียนรู้เรื่องโขนเลยนะโดยเฉพาะเครื่องแต่งกายและฉากต่างๆในแต่ละปีแถมมี DVD การแสดงครั้งก่อนๆขายด้วยนะ
0: Really ไปค่ะLet's go now
1: เดี๋ยวๆๆๆซาร่าวันนี้จะมืด

0: แล้วไว้ไปพรุ่งนี้เถอะ
1: ว้าไม่ได้เหรอไปตอนนี้ได้ไหม
2: ไปเลยไม่ได้มันไกลไป
3: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนการแสดงโขนซึ่งเป็นที่รวมศิลปะไทยโบราณเกือบทุกด้านคนทั่วไปโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่จึงมีโอกาสได้ชื่นชมมรดกอันทรงคุณค่าของชาติไทยชิ้นนี้ส่งผลให้โขนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกจากยูเนสโก

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่ไม่ยางก็ยังกัดแดดฮ้อนๆจังซี่นี
3: ่คอยสิเบหูป้าน่ะ
2: ผูกไปก็ตายเบิด
3: บ่ฮู้เด้อพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารักน้ำให้เป็นอาชีพและมีรายได้นำ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะครูปลายทางนักเรียนปลายทางสวัสดีค่ะนักเรียนต้นทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะซึ่งเนื้อหาของวันนี้นะคะเราจะพูดถึงในเรื่องของเงินถุงแดงค่ะนักเรียนนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางเคยได้ยินคำนี้ไหมคะเคยได้ยินใช่ไหมคะก่อนอื่นนะคะเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนค่ะด้านที่หนึ่งนะคะเป็นในด้านของความรู้ความเข้าใจนะคะอธิบายความสำคัญของเงินถุงแดงที่มีผลต่อสยามนะคะด้านที่สองค่ะเป็นด้านทักษะกระบวนการนะคะวิเคราะห์ความสำคัญของเงินถุงแดงที่มีผลต่อสยามจากแหล่งข้อมูลแสดงว่าวันนี้นะคะครูมีแหล่งข้อมูลให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะร่วมกันวิเคราะห์ความสำคัญนะคะของเงินถุงแดงนะคะอีกหนึ่งด้านค่ะเป็นด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมนะคะข้อที่หนึ่งค่ะตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่รักษาเอกราชของชาติข้อที่2ตระหนักถึงประโยชน์ของการออมเงินนะคะด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์นะคะข้อที่1รักชาติศาสตร์กษัตริย์ข้อที่2ใฝ่เรียนรู้ข้อที่3มุ่งมั่นในการทำงานก่อนจะเข้าเนื้อหาวันนี้นะคะครูมีภาพนะคะให้เรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะดู2ภาพนะคะภาพที่1กับภาพที่2นะคะเห็นอะไรจากภาพไหมคะเป็นภาพอะไรเอ่ยเคยเห็นไหมคะเคยเห็นภาพนี้ไหมต้นทางเคยเห็นภาพนี้ไหมคะบางคนบอกเคยบางคนบอกไม่เคยนะคะครูมีคำถามจากภาพสองภาพนี้ค่ะจะถามทั้งต้นทางและปลายทางไปฟังคำถามครูค่ะเพื่อนบอกจะดูจะบอกได้ยังไงเพราะเห็นแต่ภาพใช่ไหมจำภาพนี้ไว้นะสองภาพนี้นะอ่ะครูจะมีคำถามจากภาพค่ะคำถามที่หนึ่งค่ะนักเรียนคำถามที่หนึ่งจากภาพที่หนึ่งนะคะภาพที่หนึ่งครูถามว่าสื่อถึงสถานการณ์อะไรสื่อถึงสถานการณ์อะไรนะคะบางคนบอกเคยเห็นบางคนบอกไม่เคยเห็นนะคะอันนี้เป็นภาพนะคะครูใบ้ให้เลยนะคะเป็นภาพการ์ตูนนะคะจาก The Sketch สื่อถึงสถานการณ์อะไรคะ
3: สื่อถึงการที่ทหารฝรั่งเศสอะค่ะใช้ปืนจ่อที่หุ่นเหมือนจะเป็นหุ่นไม้นะคะของทหารไทยเหมือนกำลังจะสื่อว่าทหารไทยอะค่ะไม่ได้มีเทคโนโลยีหรืออาวุธมากพอที่จะสู้กับเขาค่ะเหมือนเป็นภาพในการดูหมิ่น

0: อ๋อค่ะตบมือให้เพื่อนนะคะนักเรียนนี่คือคำตอบของเพื่อนต้นทางนะคะเพื่อนต้นทางที่ตอบได้ครูถามแล้วว่าเพื่อนเคยอ่านมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะนักเรียนคะภาพที่หนึ่งนี้นะคะสื่อถึงในเรื่องของสถานการณ์นะคะคือครูเอามาจากหนังสือพิมพ์นะคะพร้อมภาพประกอบรายสัปดาห์ของอังกฤษนั่นเองนะคะ The Sketch นะคะเป็นภาพการ์ตูนค่ะนักเรียนเป็นภาพวาดที่ทหารฝรั่งเศสอะค่ะถ้าเรียนดูดีๆนะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะกำลังที่จะโจมตีทหารสยามนะคะซึ่งถูกแทนด้วยตุ๊กตาไม้เมื่อกี้เพื่อนบอกนะคะอาจจะเหมือนตุ๊กตาไม้ไหมคะดูออกไหมเอ่ยก็คือสยามเราเนี่ยถูกแทนด้วยตุ๊กตาไม้ซึ่งการถูกแทนด้วยตุ๊กตาไม้เนี่ยค่ะแสดงให้เห็นถึงความเหนือกว่าทั้งด้านเทคโนโลยีรวมไปถึงในด้านของเทคนิคทางทหารของฝรั่งเศสนะคะการที่ใช้ตุ๊กตาไม้เนี่ยค่ะแทนทหารสยามในภาพการ์ตูนนี้ค่ะจะสะท้อนให้เห็นถึงการดูหมิ่นและก็การที่ถูกมองว่าทหารสยามนั้นอ่ะไม่สามารถที่จะต้านทานทหารฝรั่งเศสนะคะเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าทหารฝรั่งเศสเป็นไงคะดูจากภาพมีอาวุธใช่ไหมคะรวมไปถึงมีเทคโนโลยีที่เหนือกว่านั่นเองนะคะการใช้ตุ๊กตาไม้สื่อนะคะถึงความไม่สามารถที่จะป้องกันตัวหรือไม่สามารถที่จะตอบโต้ได้เหมือนกับสิ่งที่มีชีวิตค่ะนักเรียนพอเข้าใจไหมเอ่ยพอได้ไหมคะการสื่อแบบนี้ค่ะนักเรียนจะสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์นะคะที่ใครในขณะนั้นนะคะนักเรียนจะต้องเผชิญกับการกดดันนะคะกดดันจากฝรั่งเศสนะคะทั้งในเรื่องของอำนาจทางทหารและการเมืองนะคะภาพการ์ตูนนี้นะคะนักเรียนไม่เพียงที่จะสะท้อนถึงความเหนือกว่าในด้านของเทคโนโลยีของฝรั่งเศสแล้วนะคะแต่นะคะแต่ยังสื่อถึงความไม่สมดุลนะคะในการที่จะเผชิญหน้าทางทหารนะคะระหว่างทั้งสองประเทศในช่วงนั้นนั่นเองนะคะนักเรียนคะภาพนี้ค่ะทำให้เห็นนะคะว่าทหารฝรั่งเศสเนี่ยถูกมองว่าเป็นฝ่ายที่มีความสามารถใช่ไหมคะเหนือกว่านะคะมากในการที่จะต่อสู้กับสยามของเรานะคะนักเรียนคะจากภาพแรกทั้งต้นทางและปลายทางมีคำถามไม่เอ่ยตอนนี้มองภาพแล้วเข้าใจไหมคะ
1: เข้าใจค่ะ
0: ถ้าเข้าใจนะคะครูไปต่อคำถามที่2จากภาพนะคะคำถามที่2ค่ะนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางจากภาพค่ะภาพที่2นะคะนักเรียนเห็นเหตุการณ์อะไรบ้างอันนี้คือภาพที่2ครูถามว่านักเรียนเห็นเหตุการณ์อะไรบ้างครูขอตัวแทนต้นทางนะคะตอบครูสัก1คนนะคะว่าจากภาพที่2เนี่ยนักเรียนเห็นว่าเป็นเหตุการณ์อะไรบ้างภาพได้เลยค่ะ
2: เป็นทหารที่ดูเหมือนจะน่าจะประเทศฝรั่งเศสครับ
0: ครับ
2: กำลังผ่านวัดไทยครับ
0: ทหารน่าจะเป็นฝรั่งเศสใช่ไหมคะกำลังอยู่ในประเทศไทยกำลังผ่านวัดไทยนั่นเองอ่ะตบมือเพื่อนค่ะหน่อยค่ะนักเรียนเพื่อนมองว่าเป็นทหารฝรั่งเศสนะคะเดี๋ยวเรามาเติมเต็มคำตอบกันทั้งต้นทางและปลายทางนะคะบางคนอาจจะยังมองไม่ออกนะคะเดี๋ยวเรามาเติมเต็มไปพร้อมๆกันนะคะนักเรียนคะจากภาพที่2ค่ะนักเรียนเป็นภาพเหตุการณ์นะคะเป็นภาพของทหารฝรั่งเศสนะคะเมื่อกี้เพื่อนพูดถูกแล้วนะคะในสภาพพร้อมรบนักเรียนเห็นไหมพร้อมรบไหมในมือมีอะไรเอ่ยมีอาวุธใช่ไหมคะเป็นช่วงที่ผ่านนะคะหน้าพระเจดีย์กลางน้ำนะคะขณะที่นำเรือรบเนี่ยค่ะนักเรียนฝ่าเข้ามาทางปากน้ำเจ้าพระยานะคะก่อนที่จะเปิดฉากนะคะปะทะกันอย่างดุเดือดนั่นเองนะคะในวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2436นะคะหรือที่เรารู้จักกันว่าวิกฤตการรอสอ112ใครเคยได้ยินคำนี้ไหมคะต้นทางเคยได้ยินไหมคะ
1: เคย
0: นะคะคุณไม่รู้ว่าปลายทางเคยได้ยินคำนี้ไหมคะวิกฤตการนะคะรอสอ112นั่นเองนะคะนักเรียนคะในภาพที่2นี้นะคะถือว่าเป็นเหตุการณ์นะคะที่ทหารฝรั่งเศสนะคะที่พร้อมรบนะคะก็ได้มาถึงปากน้ำเจ้าพระยานะคะขณะกำลังนำเรือรบค่ะฝ่ามาทางปากน้ำเจ้าพระยาเนี่ยค่ะเพื่อที่จะปะทะกับกองทัพไทยในเวลานั้นนะคะในภาพนี้ก็ยังเห็นนะคะทหารฝรั่งเศสนะคะในสภาพที่พร้อมรบใช่ไหมคะเมื่อกี้ครูบอกในสภาพที่พร้อมรบนะคะขณะที่เรือรบของฝรั่งเศส

0: เนี่ยกำลังที่จะเคลื่อนตัวผ่านหน้าพระเจดีย์กลางน้ำใช่ไหมคะภาพเห็นชัดเจนเนาะคือพระเจดีย์กลางน้ำนะคะซึ่งเป็นภาพที่สะท้อนนะคะถึงช่วงเวลานั้นนักเรียนว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยเป็นไงคะสถานการณ์เป็นไงคะตึงเครียดนั่นเองในประวัติศาสตร์ของไทยนะคะที่เกี่ยวข้องกับการเผชิญหน้าทางทหารระหว่างไทยกับฝรั่งเศสนั่นเองอันนี้คือภาพที่สองนะคะเดี๋ยวครูมีอีกหนึ่งคำถามจากสองภาพนี้นะคะให้นักเรียนช่วยกันตอบตอนนี้เรียนรู้ว่าแต่ละภาพใช่ไหมคะมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรใช่ไหมคะต่อไปนะคะครูขอถามอีกสักหนึ่งคำถามจากสองภาพนี้นะคะนักเรียนคะจากสองภาพนี้ค่ะนักเรียนภาพที่หนึ่งและภาพที่สองนะคะครูถามว่ามีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะคะมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะคะเดี๋ยวครูจะขอต้นทางนะคะสักหนึ่งคนนะคะช่วยตอบหน่อยค่ะเมื่อกี้ครูได้อธิบายเพื่อนได้บอกแล้วใช่ไหมคะแล้วเรา ช่วยกันเติมเต็มนะคะเนื้อหาจากภาพเรียบร้อยแล้วว่าภาพนี้สื่อถึงอะไรใช่ไหมคะตอนนี้ครูถามว่าภาพที่หนึ่งและภาพที่สองเนี่ยค่ะมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรขอตัวแทนต้นทางสักหนึ่งคนค่ะเชิญค่ะนักเรียนปลายทางตอบคุณครูปลายทางได้เลยนะคะว่าภาพทั้งสองภาพมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรค่ะเราฟังต้นทางพร้อมๆกันค่ะ
1: ค่ะภาพทั้งสองภาพนะคะก็จะพูดถึงการที่ไม่สมดุลกันของทหารค่ะแล้วก็จะมองว่าฝ่ายฝรั่งเศสเนี่ยจะมีความเหนือกว่าค่ะ
0: ฝรั่งเศสจะมีความเหนือกว่าในด้านไหนคะ
1: ในด้านการต่อสู้ค่ะ
0: ในด้านการต่อสู้เยี่ยมมากค่ะตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนคะคำตอบของเพื่อนนะคะภาพที่หนึ่งและภาพที่สองค่ะมีความเกี่ยวข้องกันนะคะอย่างไรครูถามนะคะนักเรียนคะทั้งสองภาพนะคะสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ที่ไทยในขณะนั้นใช่ไหมคะที่จะต้องเผชิญนะคะกับการกดดันจากอะไรคะจากฝรั่งเศสนะคะที่มีอำนาจทางทหารรวมไปถึงในด้านเทคโนโลยีที่เหนือกว่าใช่ไหมคะภาพแรกใช่ไหมคะเป็นภาพการ์ตูนตุ๊กตาไม้ใช่ไหมคะการ์ตูนตุ๊กตาไม้เนี่ยแสดงให้เห็นถึงที่ทหารฝรั่งเศสเนี่ยถูกมองว่าเหนือกว่าไทยอย่างชัดเจนนะคะในเชิงของเทคโนโลยีและทหารนะคะขณะที่ภาพที่สองนักเรียนภาพที่สองคือภาพเหตุการณ์วิกฤตการณ์รศ .112 นะคะที่แสดงให้เห็นถึงการกระทำที่จริงจังของฝรั่งเศสในการประทะกับไทยนั่นเองนะคะทั้งสองภาพนี้ค่ะนักเรียนภาพที่1และภาพที่2เนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันนะคะโดยพูดถึงในเรื่องของความไม่สมดุลทางทหารเมื่อกี้เพื่อนตอบถูกต้องนะคะเยี่ยมมากนะคะแล้วก็มองว่าฝรั่งเศสเนี่ยเป็นไงคะเป็นฝ่ายที่เป็นไงเหนือกว่านั่นเองนะคะทำให้เข้าใจได้ถึงความตึงเครียดนะคะและความยากลำบากนะคะที่ไทยอะค่ะจะต้องเผชิญในช่วงเวลานั้นนั่นเองนะคะนักเรียนคะจากภาพทั้ง2ภาพนักเรียนมีคำถามไหมเอ่ยนักเรียนพอเข้าใจไหมคะภาพที่ครูนำมาให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางชมพอเข้าใจไหมคะพอเข้าใจนะคะถ้านักเรียนพอเข้าใจค่ะครูมีวิดีทัศน์นะคะให้ต้นทางและปลายทางชม2วิดีทัศน์นะคะเดี๋ยวเรียนไปชมวิดีทัศน์นะคะพร้อมๆกันนะคะวิดีทัศน์แรกนะคะจะเป็นวิดีทัศน์นะคะตอนที่28นะคะก็คือเงินถุงแดงรักษาแผ่นดินนะคะเมื่อกี้ก่อนเข้าสู่เนื้อหานะคะครูถามเพื่อนต้นทางเพื่อนต้นทางว่าเคยได้ยินครับเงินถุงแดงเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าวิดิทัศน์เงินถุงแดงรักษาแผ่นดินไปพร้อมๆกันนะคะเรียนพร้อมที่จะชมวิดิทัศน์หรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเราไปชมวิดิทัศน์พร้อมๆกันค่ะเชิญค่ะ

0: แม่วันนี้เราลงมาเล่นที่ลานบ้านกันเถอะแม่แม่
1: อืมอ้าวสวัสดีชนุตะวันมาเล่นกับเมฆสินะ
0: ค่ะแต่แม่หมดแต่เล่นเกมเครื่องใหม่ไม่สนใจเลยเครื่องเก่ายังดีอยู่

0: ไม่เห็นต้องซื้อใหม่เลย
1: เธอไม่รู้อะไรถ้าไม่เล่นเครื่องใหม่ก็อดเล่นเกมใหม่ๆนะสิ
0: โหแค่เกมที่มีแม่ก็เล่นไม่หมดแล้วนะ
2: ไม่ไหวเลยเมฆนี่คุณพ่อคุณแม่ต้องเสียเงินไปเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันนึงเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
0: เงินถุงแดงคืออะไรคะ
2: พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงปราดเปรื่องในทางกฎหมายการค้าและการปกครองทรงสะสมพระราชทรัพย์ส่วนหนึ่งที่เป็นผลกำไรจากการทำการค้าตั้งแต่ทรงรับราชการในรัชกาลที่2บรรจุใส่ถุงแดงเก็บรักษาไว้ในกำปั้นเหล็ก
0: โหแล้วท่านสะสมเงินถุงแดงไว้ได้เท่าไหร่ละคะ
2: พระราชทรัพย์ที่ทรงสะสมไว้มีอยู่ 40,000 ชั่งแปลงเป็นเงินไทยตอนนี้ก็ร่วม 1,000 ล้านบาทเลยนะทรงขอไว้สำหรับงานสร้างและซ่อมแซมพระอารามที่ค้างอยู่เพียง 10,000 ชั่งและพระราชทานส่วนที่เหลือ 30,000 ชั่งให้เป็นเงินแผ่นสำหรับพระเจ้าแผ่นดินองค์ต่อๆไปได้ใช้บริหารบ้านเมืองต่อมาในสมัยรัชกาลที่5เกิดวิกฤตการณ์ปากน้ำร.ศ.112ที่รัฐบาลฝรั่งเศสได้ยกเรือรบมาปิดปากอ่าวสยามไว้ก็ได้เงินถุงแดงเนี่ยล่ะช่วยรักษาประเทศไทยเป็นเอกราชจนถึงทุกวันนี
1: ้อะไรเนี่ยตะวันอย่าบังเราสิ
0: ประตูมิติเปิดแล้วไปกันได้ลุงแม
3: ่โ
4: อสมัยรัชกาลที่5
0: ท่ากำลังเครียดกันน่าดู
1: โถเอ้ยไม่ได้เรื่องเลย
0: มาเล่นเกมอะไรตอนนี้แม่นู่นดูสิเขากำลังคุยอะไรกันอยู
5: ่เพื่อยุติปัญหารัฐบาลสยามต้องจ่ายเงินชดเชยค่าปฏิกรรมสงครามให้กับรัฐบาลฝรั่งเศสเป็นเงิน3ล้านฟรังเป็นอันดับแรก
6: เราจะยินยอมจ่ายเงินบางส่วนตามที่ท่านขอมาแต่ท่านต้องถอนสมอและออกมาจากน่านน้ำสยาม

0: คุณปู่คะเงิน3ล้านฟรังในสมัยนั้นถ้าคิดเป็นเงินตอนนี้น่าจะมีมูลค่าเท่าไหร่คะ
1: ปู่ขอลองคิดดูก่อนนะน่าจะประมาณ400ล้านบาทเห็นจะได
2: ้400ล้าน
1: นี่ไงล่ะเด็กๆภาพเงินในถุงแดง
3: เป็นรูปนกจริงๆด้วยนี่เป็นเงินประเทศอะไรเหรอคะคุณปู
1: ่นี่เป็นเหรียญเม็กซิโกจ้ะเป็นเงินตรามาตรฐานของการค้าระหว่างประเทศในขณะนั้นปู่อยากให้เมฆได้รู้จักอดออมเพื่อความมั่นคงของอนาคตนะลูกนะที่เงินถุงแดงในรัชกาลที่3ได้รักษาประเทศให้เป็นเอกราชในรัชกาลที่5จนเราได้อยู่สุขสบายมาจนถึงทุกวันนี
3: ้เข้าใจแล้วครับคุณปู่
4: แม้รัชกาลที่3จะเป็นถึงพระมหากษัตริย์ผู้มีพระปรีชาในด้านการค้าขายมีเงินทองมากมายแต่ท่านก็นึกถึงประเทศและประชาชนมาก่อนประโยชน์ส่วนตนหากไม่ได้เงินถุงแดงที่ท่านออมรักษาแผ่นดินเอาไว้ไม่รู้ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร
5: ต้องขอขอบคุณนะคะสื่อวิดิทัศน์นะคะตอนที่28นะคะเงินแดงรักษาแผ่นดินนะคะอันนี้เผยแพร่โดยครูตู้ DLTV นะคะครูยังมีอีกหนึ่งนะคะวิดิทัศน์นะคะให้ทั้งต้นทางและปลายทางชมนะคะนักเรียนคะวิดิทัศน์2วิดิทัศน์นี้นะคะเนื้อหาจะเชื่อมโยงกันนะคะนักเรียนคะจากเงินถุงแดงรักษาแผ่นดินนะคะเราจะไปชมวิดิทัศน์อีกหนึ่งวิดิทัศน์นะคะก็คือวิดิทัศน์ตอนที่37นะคะวิกฤตปากน้ำรศ112นั่นเองนะคะเรียนพร้อมที่จะชมวิดิทัศน์หรือยังคะ
6: พร้อมแล้วค่ะ
5: ถ้าพร้อมแล้วเราไปชมวิดิทัศน์พร้อมๆกันค่ะเชิญค่ะ

0: แต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
2: ปู่คะแผนที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าคะหนูว่ามันคล้ายๆนะคะ
0: โหเธอนี่นะทำท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนที่ยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดนี้มันจะใช่ประเทศไทยได้ไงเล่า
1: ใช่นี่แหละประเทศไทยละ
3: ครับ
1: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีทั้งป้อมพระจุลและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามาแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์รศ .112
2: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
1: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปดังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
0: โหแล้วสู้กันไหมครับ
4: ขอโทษด้วยนะครับร้านจะปิดแล้วครับ
1: อ๋อครับเอางี้เด็กๆเดี๋ยวไปฟังกันต่อที่บ้านแล้วกัน
2: อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะ
0: ก็จริงงั้นอย่าไปเลย
2: แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเอง

0: ที่ไหนเนี่ยหรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
1: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
0: ดูที่ผนังสิมันเป็นรอยปืนใหญ่แน่ๆเลยแสดงว่ายิงกันจริงๆด้วยโอ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย

0: เรือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
1: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
0: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีกสองลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดนายหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง

0: คนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
1: แต่ข้าคิดว่านายหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
2: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง
3: ต้องขอขอบคุณนะคะสื่อวิดิทัศน์นะคะตอนที่37นะคะวิกฤตปากน้ำรอสอ112นั่นเองนะคะเผยแพร่โดยครูตู้ DLTV จากการที่เรียนต้นทางได้ชมทั้ง2วิดิทัศน์นักเรียนรู้สึกยังไงขอสัก1คนนะคะก่อนที่ครูจะถามคำถามจากวิดิทัศน์เชิญค่ะเชิญตัวแทนนะคะสัก1คนนะคะ
4: รู้สึกภูมิใจในรัชกาลที่3ครับที่เก็บเงินจนมาถึงรัชกาลที่5ครับ
3: ครับผมเยี่ยมมากครับตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนต้นทางพูดไม่ออกนะคะพูดได้คำเดียวว่าภูมิใจใช่ไหมคะภูมิใจนักเรียนคนอื่นล่ะคะรู้สึกเหมือนที่เพื่อนบอกไหมคะรู้สึกไหมคะรู้สึกใช่ไหมคะนักเรียนคะครูมีคำถามค่ะจากวิดิทัศน์ทั้ง2วิดิทัศน์นะคะข้อที่1ค่ะเงินถุงแดงที่ทรงเก็บสะสมไว้มีที่มาจากไหนประเด็นแรกนะคะมีที่มาจากไหนและมีความสำคัญอย่างไรในเหตุการณ์วิกฤตการณ์รอสอ112นะคะตอนนี้ให้ต้นทางนะคะและปลายทางนะคะลองบันทึกดูนะคะเดี๋ยวครูจะให้ตัวแทนต้นทางสัก1คนนะคะตอบคำถามนี้นะคะครูจะให้เวลานะคะในการคิดคำตอบนะคะเพราะว่าครูถาม2ประเด็นใช่ไหมคะประเด็นแรกครูถามว่าเงินถุงแดงที่ทรงเก็บสะสมไว้มีที่มาจากไหนทั้งต้นทางและปลายทางต้องบอกที่มาเสร็จแล้วครูถามต่อว่าและมีความสำคัญอย่างไรในเหตุการณ์วิกฤตการณ์รอสอ112นะคะต้นทางได้คำตอบเรียงเอ่ยครูจะขอตัวแทนสัก1คนตอบคำถามข้อนี้มีไหมคะสัก1คนค่ะตอบคำถามข้อนี้ค่ะ
5: ได้มาจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ค่ะที่เกิดจากการค้าขาย
3: ค่ะเยี่ยมมากค่ะตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะต้นทางนะคะตอบว่าได้มาจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์นะคะในการค้าขายนะคะเรามาดูนะคะว่าเงินถุงแดงเนี่ยค่ะเป็นเงินส่วนพระองค์ใช่ไหมคะที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3นะคะทรงเก็บสะสมไว้นะคะจากการค้าสัมใช่ไหมคะกับต่างประเทศนะคะในช่วงรัชกาลที่3นะคะด้วยบรรจุนะคะในถุงผ้าสีแดงนะคะเพื่อใช้ในยามบ้านเมืองเป็นไงคะเกิดวิกฤตการณ์นั่นเองนะคะในเหตุการณ์วิกฤตการณ์รอสอ112นะคะเมื่อฝรั่งเศสนะคะเรียกร้องให้ไทยนะคะจ่ายค่าปรับใช่ไหมคะเงินถุงแดงก็เป็นไงคะเงินถุงแดงก็ถูกนำมาใช้ใช่ไหมคะร่วมกับเงินในพระคลังหลวงนะคะเพื่อที่จะชำระนะคะค่าปรับที่ฝรั่งเศสเนี่ยเรียกร้องใช่ไหมคะให้ไทยต้องชำระนั่นเองนะคะนักเรียนคะประเด็นนี้นะคะนักเรียนสามารถเติมเต็มคำตอบได้นะคะนักเรียนมีคำถามไหมข้อที่1เข้าใจไหมคะถ้าเรียนเข้าใจนะคะครูไปต่อคำถามข้อที่2นะคะคำถามข้อที่2จากวิดิทัศน์นะคะครูถามนักเรียนว่าวิกฤตการณ์รอสอ112นะคะมีผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างไรและทำไมเงินถุงแดงจึงสำคัญมีผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างไรวิกฤตการณ์รอสอ112นะคะและทำไมเงินถุงแดงจึงสำคัญนะคะครูเห็นนักเรียนต้นทางนะคะบันทึกนะคะคำตอบนะคะเดี๋ยวครูขอตัวแทนสัก1คนนะคะในการตอบคำถามข้อนี้นะคะอาคารนักเรียนบันทึกคำตอบลงในสมุดเรียนเรียบร้อยหรือยังเอ่ยต้นทาง เป็นการสรุปไปในตัวจากคำถามนะคะเรียนคะครูขอตัวแทนต้นทาง1คนค่ะตอบคำถามข้อที่2ค่ะมีไหมเอ่ยอ่ะเชิญค่ะลองตอบครูหน่อยสิคะ
6: ค่ะวิกฤตการณ์รสอ112นะคะมีผลกระทบต่อประเทศไทยก็เมื่อตอนที่ฝรั่งเศสนะคะได้เข้ามาขอยึดฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงค่ะส่วนทำไมเงินถึงแดงถุงขออภัยค่ะทำไมเงินถุงแดงจึงสำคัญนะคะก็มาจากเหตุผลที่ว่าเงินถุงแดงเนี่ยเป็นเงินที่ทางไทยเราเนี่ยได้จ่ายค่าปรับให้กับทางฝรั่งเศสเป็นจำนวน3 ล้านฝรั่งค่ะ
3: โอเคค่ะตบมือให้เพื่อนนะคะนักเรียนเยี่ยมมากนักเรียนคะจากโจทย์ถามว่าวิกฤตการณ์รสอ112นะคะมีผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างไรนะคะแน่นอนค่ะเกิดขึ้นจากการพิพาทใช่ไหมคะเหตุการณ์นี้นะคะระหว่างไทยและฝรั่งเศสนะคะเกี่ยวกับการยึดดินแดนและการเรียกร้องค่าปรับนะคะจำนวน3ล้านฝรั่งนะคะซึ่งหากไม่จ่ายภายใน48ชั่วโมงค่ะนักเรียนกี่วันเอ่ย
7: 2 วัน
3: นะคะไทยจะต้องเสียดินแดนและอาจตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสนะคะการที่มีเงินถุงแดงค่ะนักเรียนเมื่อกี้เพื่อนตอบแล้วนะคะช่วยให้ไทยเราเนี่ยสามารถชำระนะคะค่าปรับได้ทันเวลาและก็รักษาเอกราชของประเทศไว้ได้นั่นเองนะคะอันนี้คือความสำคัญของเงินถุงแดงนะคะพอเข้าใจไหมเอ่ยอ่ะครูไปต่อนะคะไปต่อในคำถามข้อที่3ค่ะถามทั้งต้นทางและปลายทางนะคะข้อที่3นะครูถามว่าเหตุการณ์นะคะวิกฤตปากน้ำนะคะรส112นะคะเกิดขึ้นในปีใดและเกี่ยวข้องกับประเทศใดบ้างนะคะเหตุการณ์วิกฤตปากน้ำรส112นะคะเกิดขึ้นในปีใดและเกี่ยวข้องกับประเทศใดบ้างนะคะเดี๋ยวครูขอตัวแทนนะคะต้นทางสัก1คนนะคะในการตอบคำถามข้อนี้นะคะ
8: พ.ศ. 2436ครับ
3: พ.ศ. 2436ใช่ไหมคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับประเทศอะไรบ้างคะ
8: ไทยกับฝรั่งเศสครับ
3: เพื่อนบอกเกี่ยวข้องกับประเทศไทยกับฝรั่งเศสนะคะตบมือเพื่อนหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะนักเรียนคะเหตุการณ์วิกฤตปากน้ำนะคะรส112นะคะเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2436นะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับการพิพาทระหว่างประเทศไทยนะคะก็คือสยามในขณะนั้นใช่ไหมคะกับประเทศฝรั่งเศสนะคะโดยที่ฝรั่งเศสเนี่ยค่ะเรียกร้องให้ไทยจ่ายค่าปรับเป็นเงิน3ล้านฝรั่งนะคะภายใน48ชั่วโมงนะคะหลังจากเกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับดินแดนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยนั่นเองนะคะนักเรียนคะคำถามของครูยังไม่หมดนะคะจากที่นักเรียนชมวิดิทัศน์นะคะครูยังเหลืออีก2คำถามนะคะไปดูคำถามข้อที่4กันค่ะคำถามข้อที่4นะคะครูถามว่าฝรั่งเศสเรียกร้องให้ไทยชดใช้ค่าเสียหายจำนวนเท่าไหร่และมีเงื่อนไขอะไรบ้างฝรั่งเศสเรียกร้องให้ไทยชดใช้ค่าเสียหายนะคะจำนวนเท่าไหร่และมีเงื่อนไขอะไรบ้างนะคะครูขอตัวแทนกลุ่มสักหนึ่งคนอ่ะเชิญครับ
9: จำนวน3ล้านฝรั่งโดยจะต้องจ่ายภายใน48ชั่วโมงครับ
3: ถูกไหมคะถูกนะคะตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะฝรั่งเศสนะคะเรียกร้องให้ไทยชดใช้ค่าเสียหายนะคะเป็นเงิน3ล้านฝรั่งนะคะภายใน48ชั่วโมงก็คือ2วันนั่นเองนะคะหากไม่จ่ายตามกำหนดเป็นไงคะไทยจะต้องเสียดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงให้ฝรั่งเศสนะคะและอาจทำให้ไทยเนี่ยค่ะตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสนั่นเองนะคะเหลือคำถามอีก1ข้อค่ะจากการชมวิดิทัศน์คำถามข้อที่5ถามนักเรียนว่าเงินถุงแดงนะคะเงินถุงแดงมีที่มาจากไหนและถูกนำมาใช้ในเหตุการณ์วิกฤตปากน้ำอย่างไรเงินถุงแดงมีที่มาจากไหนและถูกนำมาใช้ในเหตุการณ์วิกฤตปากน้ำอย่างไรนะคะ นะคะ ตอนนี้ต้นทางกำลังเติมเต็มคำตอบนะคะเดี๋ยวครูจะขอสักหนึ่งคนนะคะสักหนึ่งคนนะคะตอบคำถามข้อที่5ค่ะ
10: เงินถุงแดงเกิดจากการสะสมพระราชทรัพย์ครับแล้วก็ถูกนำมาใช้โดยการเป็นการจ่ายให้กับฝรั่งเศสครับ
3: ครับเยี่ยมมากตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนคะเงินถุงแดงเนี่ยค่ะมีที่มานะคะเพราะว่าเงินถุงแดงนะคะเป็นเงินส่วนพระองค์นะคะที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวก็คือรัชกาลที่3เนี่ยค่ะได้เก็บออมไว้จากการค้าขายต่างประเทศใช่ไหมคะด้วยพระองค์ทรงใช้เงินนี้นะคะในยามที่ประเทศเนี่ยเกิดวิกฤตการณ์นะคะในเหตุการณ์วิกฤตปากน้ำรอสอ112นะคะเงินถุงแดงก็ถูกนำมาใช้ร่วมกับเงินในพระคลังหลวงนั่นเองนะคะแล้วก็การบริจาคจากประชาชนนะคะเพื่อที่จะมาจ่ายค่าปรับให้กับฝรั่งเศสตามที่ฝรั่งเศสนั้นเรียกร้องนั่นเองนักเรียนคะนักเรียนพอสรุปได้ไหมในเรื่องของเงินถุงแดงและวิกฤตการณ์เหตุการณ์รอสอ112ค่ะนักเรียนเติมเต็มคำตอบในสมุดเรียนของนักเรียนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะค่ะงั้นต่อไปนะคะกิจกรรมนะคะวันนี้เรามีกิจกรรมกลุ่มค่ะกิจกรรมกลุ่มของเรานะคะนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะเดี๋ยวครูชี้แจงก่อนนะคะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางฟังนะคะกิจกรรมกลุ่มของเราวันนี้นะคะครูจะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มนะคะ4กลุ่มนะคะปลายทางแบ่งตามบริบทของโรงเรียนไปเลยนะคะเดี๋ยวพอเรียนแบ่งกลุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้ตัวแทนกลุ่มนะคะออกมารับใบความรู้ที่4เรื่องเงินถุงแดงกับอิสรภาพของชาติจากวิกฤตการณ์รอสอ112และใบงานที่2นะคะในเรื่องเงินถุงแดงนะคะกับอิสรภาพของชาติจากเหตุการณ์รอสอ112นั่นเองนะคะและพอนักเรียนรับใบความรู้ใบงานเรียบร้อยแล้วนะคะครูจะให้เวลานักเรียนนะคะในแต่ละกลุ่มเนี่ยค่ะร่วมการศึกษานะคะแล้วก็วิเคราะห์หลักฐานนะคะก็คือวิเคราะห์หลักฐานจากใบความรู้ที่ครูให้นะคะในประเด็นที่กําหนดนะคะในใบงานนะคะนักเรียนวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วนักเรียนก็บันทึกผลการวิเคราะห์นะคะลงในใบงานนะคะแล้วครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนําเสนอหน้าชั้นเรียนนักเรียนคะคําชี้แจงนี้นักเรียนมีคําถามไหมเอ่ยนักเรียนต้องทํายังไงบ้างคะ1แบ่งกลุ่มใช่ไหมแล้วก็ออกมารับใบความรู้ใบงานที่ครูใช่ไหมแล้วร่วมการศึกษาวิเคราะห์ใช่ไหมคะเสร็จแล้วบันทึกลงในใบงานแล้วก็นำเสนอนั่นเองนะถ้านักเรียนไม่มีคำถามเกี่ยวกับคำชี้แจงกิจกรรมกลุ่มนะคะครูมีหน้าตาของใบความรู้นะคะนี่ใบความรู้ที่4ในเรื่องของเงินถุงแดงกับอิสรภาพของชาติจากวิกฤตการณ์รอสอ112นะคะจะมีทั้งหมด2หน้านะคะแล้วครูจะแจกใบงานที่2นะคะเงินถุงแดงกับอิสรภาพของชาติจากวิกฤตการณ์รอสอ112นะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะให้นักเรียนนำเสนอนะคะตอนนี้นะคะต้นทางแบ่งกลุ่มเรียบร้อยหรือยังเอ่ยเรียบร้อยแล้วงั้นส่งตัวแทนนะคะมารับใบความรู้แล้วก็ใบงานค่ะเชิญค่ะปลายทางคุณครูปลายทางแจกใบความรู้และใบงานได้เลยนะคะตอนนี้ต้นทางทุกกลุ่มได้ใบความรู้และใบงานเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะให้ทุกกลุ่มนะคะลงมือศึกษาและวิเคราะห์แล้วก็บันทึกลงในใบงานได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมานำเสนอนะคะพร้อมๆกันนะคะเชิญค่ะ

0: ค่ะตอนนี้ต้นทางทุกกลุ่มนะคะทั้ง4กลุ่มนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวครูจะให้แต่ละกลุ่มนะคะออกมานำเสนอเนาะเราแบ่งออกเป็น4กลุ่มให้กลุ่มที่1นะคะนำเสนอข้อที่1และข้อที่2เรามีทั้งหมด5ข้อใช่ไหมคะกลุ่มที่2นำเสนอข้อที่3กลุ่มที่3นำเสนอข้อที่4แล้วก็กลุ่มที่4นำเสนอข้อที่5นั่นเองอ่ะเชิญค่ะเชิญตัวแทนกลุ่มค่ะเราจะมาร่วมกันนำเสนอนะคะเชิญค่ะข้างหน้าเลยค่ะลูกกลุ่มที่1ก่อนเลยลูกข้อที่1กับข้อที่2กลุ่มที่2ข้อที่3นะคะกลุ่มที่3ข้อที่4ค่ะเชิญค่ะกลุ่มที่3แล้วก็กลุ่มที่4เชิญค่ะข้อที่5เชิญค่ะทุกกลุ่มจะมีใบงานนะคะพวกเราทำใบงานนะคะ
1: ค่ะในข้อที่1นะคะเงินถุงแดงเกิดขึ้นในสมัยใดและมีที่มามาจากอะไรค่ะคำตอบของกลุ่มพวกหนูนะคะก็คือสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือว่ารัชกาลที่3ค่ะที่มาของเงินก็คือเงินส่วนพระองค์ค่ะที่ได้จากการค้าขายข้อที่2ค่ะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงหารายได้จากวิธีใดได้จากการค้าขายกับต่างประเทศค่ะ
2: สำหรับข้อที่3นะครับเหรียญที่อยู่ในเงินถุงแดงเป็นเหรียญจากประเทศใดเป็นเหรียญจากประเทศเม็กซิโกครับ
3: สำหรับข้อที่4นะครับเงินถุงแดงถูกนำมาใช้ในเหตุการณ์ที่สำคัญเหตุการณ์ใดนะครับเหตุการณ์วิกฤตการณ์ร.112ครับ
4: ข้อที่5นะคะเหตุการณ์วิกฤตการณ์ร.112ส่งผลต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอย่างไรใช้เงินถุงแดงจากรัชกาลที่3มาไถ่ที่ดินประเทศค่ะ
0: ค่ะเยี่ยมมากตบมือให้ตัวแทนกลุ่มทั้ง4คนหน่อยค่ะเนื่องจากเวลาของเราจำกัดใช่ไหมคะเราก็แบ่งกันนำเสนอนะคะแต่ครูเชื่อว่าทุกกลุ่มทั้งต้นทางและปลายทางนะคะสามารถตอบคำถามทั้ง5คำถามได้เพราะว่าคำถามจากใบงานเป็นการทบทวนใช่ไหมคะนักเรียนคะเรามาเติมเต็มคำตอบกันค่ะในใบงานนะคะตอนนี้กลุ่มไหนไม่ว่าจะเป็นต้นทางหรือปลายทางนะคะยังเติมเต็มคำตอบไม่สมบูรณ์นะคะเติมเต็มคำตอบจากครูนะคะเงินถุงแดงเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลใดเมื่อกี้เพื่อนตอบถูกต้องก็คือในสมัยรัชกาลที่3นะคะมีที่มาจากไหนนะคะก็คือมีที่มานะคะก็คือมาจากสมัยในสมัยรัชกาลที่3ใช่ไหมคะทรงเก็บเงินส่วนพระองค์ในถุงผ้าสีแดงเพื่อใช้ในยามบ้านเมืองเกิดยุคเข็นนะคะซึ่งเงินนี้นะคะสะสมมาจากการค้าสำเภาของพระองค์นะคะและก็ขุนนางในสมัยนั้นนะคะก็คือในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3แห่งราชวงศ์จักรีนะคะส่วนข้อที่2พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงหารายได้จากวิธีการใดนะคะก็คือทรงหารายได้จากการจัดแต่งเรือสำเภานะคะไปค้าขายกับต่างประเทศนะคะก็อย่างเช่นไปค้าขายกับจีนอินเดียนะคะแล้วก็ประเทศในแถบเปอร์เซียนั่นเองนะคะโดยทรงเก็บเงินนะคะจากการค้าขายใส่ถุงผ้าสีแดงแล้วก็นำเข้าเก็บในพระคลังหลวงนะคะข้อที่3เหรียญนะคะที่อยู่ในถุงแดงนะคะเป็นเหรียญจากประเทศใดเมื่อกี้เพื่อนตอบถูกต้องนะคะเป็นเหรียญจากประเทศเม็กซิโกนะคะซึ่งเป็นเหรียญที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนสินค้าในสมัยรัชกาลที่3นะคะเหรียญเม็กซิโกเนี่ยค่ะจะมีลักษณะที่เป็นรูปนกอินทรีนะคะถ้าเรียนเห็นเมื่อกี้นะคะแล้วก็ได้รับการยอมรับในระบบการค้าระหว่างประเทศในยุคนั้นนะคะเงินถุงแดงถูกนำมาใช้ในเหตุการณ์ที่สำคัญเหตุการณ์ใดนะคะเมื่อกี้เพื่อนตอบแล้วนะคะทุกกลุ่มตอบเหมือนกันไหมเอ่ยเหตุการณ์วิกฤตการณ์ร.ศ. 112นะคะที่เกิดขึ้นในพุทธศักราช2436นะคะที่เป็นกรณีพิพาทระหว่างไทยกับฝรั่งเศสนะคะโดยไทยจะต้องจ่ายค่าปรับ3ล้านฟรังนะคะภายใน48ชั่วโมงมิฉะนั้นจะเสียพื้นที่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงให้กับฝรั่งเศสนั่นเองนะคะแล้วก็เหตุการณ์วิกฤตการณ์ร.ศ. 112นะคะส่งผลต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอย่างไรนะคะรัชกาลที่5นะคะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะทรงเสียพระราชหฤทัยนะคะและประชวรหนักจากการที่ฝรั่งเศสนะคะเข้ามารุกรานแผ่นดินนะคะทำให้พระองค์เนี่ยท้อพระทัยอย่างหนักนะคะแม้จะต้องใช้เงินถุงแดงจากรัชกาลที่3เพื่อไถ่บ้านเมืองและรักษาเอกราชของชาตินั่นเองนะคะนักเรียนคะวันนี้นะคะเรามาร่วมกันสรุปบทเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะสิ่งที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้รับวันนี้นะคะครูถามนักเรียนว่าการออมเงิน ช่วยให้เรามีความมั่นคงทางการเงินในอนาคตอย่างไรขอตัวแทนต้นทางสักหนึ่งคนค่ะช่วยครูสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะรัชกาลที่3ทรงออมเงินในรูปแบบของเงินถุงแดงใช่ไหมคะครูถามนักเรียนต้นทางว่าการออมเงินช่วยให้เรามีความมั่นคงทางการเงินในอนาคตอย่างไรเชิญค่ะสักหนึ่งคนนะคะช่วยตอบคำถามครูหน่อยเร็วใครมีเงินออมบ้างทุกวันนี้มีไหมยกมือขึ้นใครมีเงินออมบ้างมีเยอะแยะเลยทำไมถึงต้องออมเงินเพื่อนบอกว่าอะไรนะเอาไว้ใช้ในยามจำเป็นนะคะนักเรียนคะการออมเงินเนี่ยค่ะก็จะช่วยให้เรานะคะมีเงินสำรองนะคะในยามที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดใช่ไหมคะเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าในยามจำเป็นก็คืออาจจะเป็นการเจ็บป่วยหรือการสูญเสียรายได้นะคะซึ่งจะทำให้เราเนี่ยสามารถจัดการนะคะกับปัญหาในด้านของการเงินได้นะคะโดยที่เราไม่ต้องไปพึ่งพาคนอื่นหรือว่าเราไม่ต้องไปกู้เงินนั่นเองนะคะการออมเงินมีประโยชน์ต่อการบรรลุต่อการบรรลุเป้าหมายทางการเงินในอนาคตอย่างไรมีประโยชน์ยังไงคะ

วันนี้นะคะการออมเงินส่งผลดีต่อการใช้ชีวิตประจำวันในแง่ใดบ้างสักหนึ่งคนค่ะการออมเงินส่งผลดีต่อการใช้ชีวิตประจำวันในแง่ใดบ้างเมื่อกี้มีคนยกมือหลายคนเลยนะคะว่าหนูมีเงินออมในแง่ไหนบ้างคะในแง่ไหนบ้างเอ่ยในแง่อะไรบ้างคะการออมเงินทำให้เรามีการจัดการทางด้านการเงินที่ดีก็คือลดความเครียดไหมถ้ามีเงินลดความเครียดนะคะเกี่ยวกับปัญหาหนี้สินแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่เราจ่ายเกินตัวนั่นเองแล้วก็ช่วยให้เราเนี่ยมีเงินใช้ในยามจำเป็นนะคะโดยที่เราไม่ต้องตกอยู่ในภาวะที่เป็นไงคะการเงินของเราเป็นไงยากลำบากหรือว่าอาศัยการกู้ยืมจากภายนอกนั่นเองนะคะกิจกรรมสรุปบทเรียนสุดท้ายของเราทั้งต้นทางและปลายทางนะคะครูจะให้นักเรียนเขียนสะท้อนคิดนะคะให้นักเรียนเขียนสะท้อนคิดเกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่รักษาเอกราชของชาตินะคะลงในกระดาษโน้ตที่ครูแจกให้นะคะเดี๋ยวครูจะแจกกระดาษโน้ตให้และนำมาติดบริเวณป้ายนิเทศเพื่อให้นักเรียนได้อ่านเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนอกเวลาเรียนนะคะไม่ใช่เวลานี้เนาะเดี๋ยวครูจะแจกกระดาษโน้ตนะคะให้นักเรียนทุกคนเขียนสะท้อนคิดเกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์นะคะคุณครูปลายทางแจกนะคะกระดาษโน้ตนักเรียนปลายทางได้เลยอ่ะเดี๋ยวครูเดินแจกกระดาษโน้ตนะคะครูให้เวลาประมาณ1นาทีนะคะนักเรียนอ่ะเชิญค่ะเขียนเลยครับครบเรียงเอ่ยเขียนเลยในระหว่างที่นักเรียนเขียนนะคะครูก็จะร่วมสรุปนะคะไปพร้อมๆกันนะคะเชิญครับอ่ะเชิญค่ะเขียนเลยครับครับเขียนแล้วก็มาติดที่ป้ายนิเทศตรงนี้นะคะติดป้ายนิเทศตรงนี้นะลูกแล้วก็เวลาที่เรามีเวลาว่างเราก็มาอ่านนะคะนักเรียนคะพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่รักษาเอกราชของชาตินะคะครูจะสรุปนะคะไปพร้อมๆกับนักเรียนนะคะนักเรียนคะพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่รักษาเอกราชของชาตินะคะเงินถุงแดงเนี่ยนักเรียนไม่ได้เป็นเพียงแต่พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์พระมหากษัตริย์ใช่มั้ยคะที่นำมาช่วยนะคะแก้วิกฤตแก้วิกฤตบ้านเมืองในเหตุการณ์รศ .112 ใช่มั้ยคะแต่เรื่องราวของเงินถุงแดงเนี่ยเรียนยังสะท้อนให้เห็นถึงในเรื่องติดต่อสัมพันธ์กับชาติตะวันตกใช่ไหมคะที่ชาติตะวันตกเนี่ยเข้ามาค้าขายในสมัยรัชกาลที่3แล้วก็ได้ส่งอิทธิพลนะคะให้เกิดเหรียญกษัตริย์ไทยในสมัยต่อมานั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะยังสะท้อนให้เห็นถึงนะคะพระราชวินิจฉัยนะคะและพระวิสัยทัศน์นะคะที่ยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ใช่ไหมคะที่ทรงเล็งเห็นภัยที่คุกคามเอกราชของประเทศชาติของชาติตะวันตกในยุคนั้นนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะจะเกิดกับสยามประเทศในภายภาคหน้าซึ่งเป็นไปตามที่ทรงคาดการไว้นะคะพระราชดำรัสของพระองค์นะคะซึ่งได้กล่าวในข้างต้นนะคะเป็นสิ่งที่ทันสมัยและเป็นสิ่งที่คนไทยในปัจจุบันเนี่ยควรยึดถือปฏิบัติตามเงินถุงแดงนะคะจึงเป็นเหมือนสิ่งเตือนสติคนไทยนะคะให้ดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาทรู้จักเก็บออมไว้นะคะเพื่อใช้ในยามจำเป็นนะคะดังนั้นเงินถุงแดงนะคะที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสะสมและพระราชทานให้แก่แผ่นดินนะคะนำมาใช้ไถ่บ้านไถ่เมืองจนสามารถช่วยกอบกู้เอกราชของชาติไว้ได้นะคะจึงถือเป็นเครื่องเตือนใจคนไทยนะคะให้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่มีต่อปวงชนชาวไทยและสยามประเทศนั่นเองนะคะนักเรียนคะตอนนี้นักเรียนเขียนนะคะสะท้อนคิดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอ่ะนักเรียนนำมาติดที่บริเวณป้ายนิเทศของเราเลยค่ะเชิญค่ะ

อนนี้นะคะนักเรียนต้นทางก็ได้ติดกระดาษโน้ตนะคะที่ป้ายนิเทศเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเรียนว่างนะคะนักเรียนก็มาอ่านได้เลยนะคะนักเรียนคะต่อไปค่ะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะเรียนรู้กันในเรื่องจุดเปลี่ยนการปฏิรูปสยามนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมค่ะ1ใบความรู้ที่5เรื่องสนธิสัญญาเบาริ่ง2กระดาษบู๊ปค่ะวันนี้นักเรียนต้นทางมีคำถามไหมเอ่ย

0: ถ้าไม่มีคำถามนะคะเดี๋ยวเราเจอกันในชั่วโมงต่อไปค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้องดีเอลทีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยด้วยด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: เช้าวันนี้นายกอบต.บ้านเหล่าได้เชิญผู้นำชุมชนข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมประชุมเพื่อเชิญชวนให้ทุกคนเข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาทำบุญทุกวันพระพบปะประชาชนโครงการต่อเนื่องที่ทำมาหลาย10ปีแล้ว
1: เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยที่ทำลายสุขภาพแต่ว่าถ้าเฮางดเพื่อชำระล้างสิ่งบ่ดีออกจากร่างกายภายใน3เดือนก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับสุขภาพเฮาสิดีขึ้นนะครับเยาวชนที่เขาร่วมการที่งดแล้วก็การดำเนินการชีวิตของเขาการทะเลาะวิวาทการไปคบค้าสมาคมกันก็ลดน้อยลง
2: อยากให้ผู้นำเรานะครับพาชาวบ้านทำสิ่งดีๆเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องในตำบลบ้านเหล่าของเรานะครับ
3: ก็พวกที่งดเงียบที่ว่าไม่ได้ดื่มก็บอกเขาหันหน้าเข้าพึ่งพระทำสมาธิแผ่เมตตาเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็จะลืมเรื่องสิ่งเสพติดไปในตัวนะ
0: โครงการงดเหล้าเข้าพรรษาส่งผลดีด้านสุขภาพและปริมาณความสุขในชุมชนโดยเฉพาะธวัชชัยพังน้อยชาวบ้านเหล่าที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการด้วยการให้สัตยาบันว่าตลอดพรรษานี้จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดและเอาเวลาที่เหลืออยู่มาทำงานที่รักสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว
4: ก็รู้สึกขั้นดื่มกับเวลาตื่นขึ้นมาก็จะเป็นปวดหัวเนาะแล้วก็สุขภาพเฮากับบ่ว่านั่นปานใดแต่ขั้นบ่กินนี่ก็รู้สึกว่ามีกำลังมีหยังดีกว่าเก่าแท้
0: โครงการนี้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนสร้างผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ให้ชุมชนมีสถิติการทะเลาะวิวาทและอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับน้อยลงรวมทั้งสุขภาพร่างกายจิตใจที่ดีขึ้นอีกด้วย

0: ที่รพสตเนี่ยกลุ่มคนที่มาด้วยอุบัติเหตุเพราะเมาเหล้าเนี่ยเมาแล้วขับมันลดลงในเรื่องของทะเลาะวิวาทในชุมชนก็ลดลงด้วยนะคะ
1: ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่มีโครงการนี้เข้ามาอย่างเยาวชนอย่างเรานี่ก็มีส่วนร่วมในการที่จะทำตามในช่วงระยะเวลาเข้าพรรษาครับ3เดือนก็อยากให้ทุกคนงดเหล้าเข้าพรรษาครับ
2: จากจุดเล็กๆที่นำเอาคุณธรรมด้านการยึดมั่นในคำสัตย์ไปถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอนี้ทำให้ชุมชนตำบลบ้านเหล่าได้ล้อมรั้วที่แข็งแกร่งเพื่อป้องกันคนในครอบครัวด้วยคุณธรรมให้ยึดถือปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีไม่หลงมัวเมาในอบายมุขและพร้อมเป็นต้นแบบในการขยายคุณงามความดีนี้กระจายออกสู่สังคมต่อไป
3: ถ้าเรางดเหล้าไม่ว่าจะเป็นช่วงเข้าพรรษาหรือออกพรรษาเป็นเรื่องที่ดีต่อเรื่องการเงินค่าใช้จ่ายและเป็นเรื่องที่ดีต่อปัญหาต่างๆเช่นปัญหาอุบัติเหตุปัญหาเรื่องสุขภาพต่างๆที่จะตามมาครับ

0: การทำธุรกิจที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มองพฤติกรรมของพนักงานว่าเขาทำงานไหมเขาหลบหลีกงานไหมอะไรไหมเขาตั้งใจหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อเราหันมามองทางด้านจิตใจเนี่ยสร้างสิ่งแวดล้อมในองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีความสุขส่งเสริมให้การทำงานพูดจากันเกื้อหนุนกันสิ่งที่พบชัดๆก็คือว่าเวลาในการประชุมก็สั้นลงความเข้าใจก็ง่ายขึ้นการประสานงานก็ง่ายขึ้นสำคัญที่สุดคือผลประกอบการธุรกิจมีดีขึ้นอย่างต่อเนื่องผมอยากจะเรียนว่าการทำองค์กรคนดีหรือทำความดีในที่ทำงานเนี่ยนะครับเวลาเราจะคิดทำอะไรแล้วก็มุ่งมองที่ประโยชน์เราผลิตสินค้าเราสร้างนวัตกรรมสินค้าเพื่ออะไรเพื่อให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์เราทำทุกอย่างเราจะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและอยู่ในภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีเราก็มีความสุขผมยืนยันเลยนะครับว่าทำดีกับทำงานเนี่ยคู่กันได้แล้วทำดีกับทำงานถ้าคู่กันเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะมีความสุข
1: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: Greet the teacher.
1: Good morning, class. Good morning, students on site and outside. Students who are watching on the RTV9 back home. And welcome everybody to our English class today again. And everybody, how are you doing today? Good or bad?
2: Good.
1: Good. Are you a little sleepy?
2: Yeah.
1: A little bit?
2: Yes.
1: Ah. Everybody, let's check if you are ready to learn, okay? Everybody, shark.
2: Shark.
1: Shark. Shark. Okay, somebody just missed it. Okay, นักเรียนปลายทางนะครับดูซิว่าสติเราอยู่กับเนื้อกับตัวหรือเปล่านะ Everybody shark. Everybody shark shark shark.
2: Shark
1: shark shark. Okay, one or two. Okay, shark. Shark shark. All right. See, let's check the score for the student here on site. นะครับเดี๋ยวเรามาดูคะแนนของนักเรียนต้นทางกันก่อนนะครับ Group one, you have 26. Group 2, 29. Group 3, 30. Okay, you're on the lead. นะครับ Group 4, 15. And group 5, 22. Okay, นะครับ You have to try harder. นะครับ Because group 1 and group 3 is very neck to neck. นะครับผม Tied up. นะครับผม Okay, นะครับกลุ่ม 1กับกลุ่ม 3. นะครับผมค่อนข้างใกล้เคียงกันแล้วครับผมระหว่าง29 and 30นะครับเนื่องจากครั้งที่แล้วนะครับกลุ่ม1กลุ่ม3ได้พรีเซนต์ผลงานด้วยก็จะได้คะแนนเยอะหน่อยนะเป็นไงครับนักเรียนปลายทางนะครับครั้งที่แล้วนะครับ you have made or you have made a travel brochure right and I hope you present it to the teacher and you have finished it after the class last time นะครับกูหวังว่าเราจะนำไปทำต่อครั้งที่แล้วนะครับหลังจากคาบของเราแล้วก็นำไปพรีเซนต์หรือนำเสนอให้คุณครูปลายทางดูนะครับผมโอเค everybody let's see what we're going to learn today and the lessons for today is travel preparations one preparation have you ever heard this word before preparation it's kind of it's may it looks a bit difficult but it's actually not that difficult because preparations come from the word prepare prepare meansTo get something ready, before you cook, you have to prepare the material. You have to prepare the ingredients, right? So preparation before you travel, you have to prepare the things, the stuff, your bag, your clothes, okay, your soap, your shampoo before traveling, your plan, your ticket, and today we will talk about a travel preparation number one, and the objectives are the first are.Match today you will be able to match vocabulary to the correct meaning in context. You will learn some new vocabulary, and then you will use it. You will be able to use imperative sentences to offer instructions. Imperative sentences. Okay. All right, everybody. First of all, I want you to everybody to read this question together. นักเรียนต้นทางและปลายทางพร้อมกันนะ Want to go? Do you want to go?Do you know how to plan a trip? How to plan a trip? What is the first step of planning a trip to travel? Before you travel, what you have to do?
3: Decide
1: where you want to go, right? What else? What else? Before you travel, you have to do something. Decide where you want to go. Think about a place. And what else?
3: Pack your luggage.
1: Pack your luggage. What else? Go for. Before you travel, you have to do something. What is that?Make a, and you have to prepare your money.
3: Yeah.
1: จะไปเดินทางเราต้องมี money ไหมครับ มี budget นะครับมีต้นทุนมีงบประมาณด้วยนะครับผม Alright, see. And can you order the steps? นะครับ I have 4 steps. Teachers, I will show you the 4 steps. The first one, book a flight and hotel. นะครับ a flight and hotel. นะครับ a flight. What is a flight? Flight.Okay, when you go by an airplane, you go to the airport, you take a flight. Book, what does it mean, book? Book ตรงนี้ไม่ใช่แปลว่าหนังสือนะครับ Book หมายความว่า you pay for the ticket and then you get the ticket. Now, B, choose your destination. What does it mean, destination? A place where you want to go, right? Chiang Mai, Thailand, Chiang Mai, Bangkok, Krabi, Ubon Ratchathani, for example. And pack your clothes. What does it mean, pack?Prepare, get your clothes ready, right? Clothes, what are clothes? your shirt, your sweatshirt, your sweater, your short, your pants

0: And what about set a budget? What is budget? One more time, budget. Budget, money, okay? So, do you know how to plan a trip? Can you order A, B, C, D? นะครับนักเรียนปลายทางครับข้อ A ข้อ B ข้อ C ข้อ D เราลองเรียงลำดับซิว่าในการที่เราจะไปเดินทางครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะทำอะไรก่อนและหลัง A, B, C, D เราทำยังไงก่อนครับส่วนนักเรียนต้นทางนะครับ student on site นะครับเราสามารถเขียนลงบอร์ดได้เลยนะครับ A, B, C, D นะครับลองดูซินะครับว่ากลุ่มไหนถูกได้1คะแนนนะครับผมลองคิดดูนะครับ A, B, C, or D นักเรียนปลายทางเขียนลงสมุดได้เลยนะครับ A, B, C, D Book a flight and hotel choose your destinations pack your clothes and set a budget okay wait wait for a minute นะครับอันไหนก่อนนะ A, B, C, D เขียนตัวใหญ่ๆนะให้ครูเห็นด้วยนะครับนักเรียนปลายทางน่าจะพอได้แล้ว A, B, C, D What you do it first, second, third, and fourth Ready? พอไหมไม่มีโอกาสแก้ตัวนะครับนักเรียนต้นทางยก1ครั้งใครถูกได้คะแนน1คะแนนเลยนะครับผมคิดดีๆนะครับ Between B, C, D, A โอเคYou think you choose the destination first or set the budget first? I don't know. I'm not really sure now. นะครับระหว่าง choose your destination เลือกที่ที่จะไปก่อนหรือ set a budget ก่อนไม่รู้นะครับผมคิดดีๆนะครับโอเค ready 3 2 1 show โอเค group 1 we have DBAC group 2 we have DBCA group 3 we have BDCA group 4 we have DBCA and group 4 group 5 okay we have BCDA okay BCDA okay and the answer is BDAC any group correct no one correct นะครับผม first you choose your destination you set the budget and then you book the flight and then before you travel you pack your clothes before traveling right นะครับเราเลือกสถานที่ที่จะไปก่อนแล้วก็ตั้งงบที่จำกัดนะครับเสร็จแล้วเราก็ค่อยจองตั๋วนะครับมีงบแล้วค่อยจองตั๋วจองตั๋วเสร็จแล้วก่อนเดินทางเราค่อย pack your clothes นะครับค่อยเตรียมเสื้อผ้ามีกลุ่มไหนถูกไหมไม่มีเลยนักเรียนปลายทางแหละครับมีใครถูกหรือเปล่านะครับไม่มีเลยใช่ไหมครับหรือว่ามีนักเรียนปลายทางน่าจะถูกแต่ว่าต้นทางอาจจะคิดเยอะไปนิดหนึ่งไม่เป็นไรนะครับผมเราลองนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะได้เรียนกันนะครับ everybodyCan you guess what we are going to learn today? นะครับในเรียนปลายทาง Can you guess what's the thing? What is the topic of today's lesson? What we're going to learn about? Plan of traveling. Plan the plans of traveling. Okay. So before we start everything, ครับ before we learn the readings, writing, speaking, and listening, you have to learn some new vocabulary. And I want you all to bring up.Your notebook, please. นะครับนักเรียนปลายทางนำสมุดขึ้นมาจดคำศัพท์ใหม่ได้เลยนะครับ Everybody, can you take a look at this picture? นะครับ What do you see? What do you see in the picture? What can you notice it? Plan A, plan B, and he should plan B. And he packed his stuff and the passport. What do you see? He's planning to do something, right? He's planning to travel. So he has to think and choose between two or three or four things. I should choose plan A, plan B, or plan C. So I should plan A. Group two say, I should plan B. Group three say, I should plan four. So we say, I design, have design, have.So I will turn on the audio twice. The first time you listen, and the second time you listen, and then repeat. Okay, for the first time.
1: Decide.
0: For the second time.
1: Decide.
0: Your turn. One, two, go.
2: Decide.
0: Okay, you stress on the first or second syllable. First or second syllable.
2: Second
0: syllable. So you pronounce decide. One more time.
1: Decide.
0: Your turn. One, two, go.
2: Decide.
0: Correct. Design means to choose something. When you choose something, you can say, I decide to go to Bangkok. I decide to go to Chiang Mai. Okay? I decide to go to Phuket. So, here

0: decided นะครับ when you put ed we call decided we decided where he wanted to go นะครับ he decided where he wanted to go นะครับ designed นะครับ the same thing as choose something when you choose something you design นะครับดันเรียนไปทางเสร็จใช่ไหมครับผม next word this one what do you see what do you see he click on something on the website on the websiteWhen you want to travel, you have to look at the hotel, right? Hotel, the ticket for the train, ticket for the flight, นะครับ So you have to do it online. You, what do? You book it. You book it, right? Book คือการทำอะไรนะครับ Book การจองแต่นอกจากคำว่า book ที่เป็นคำทั่วๆไปแล้วนะครับเราจะมีคำทางการกว่านั้นนะครับ We call reserve, นะครับ reserve, นะครับ So I return on the audio twice again. The first time,
1: reserve.
0: The second time,
1: reserve.
0: Your turn, reserve.
2: Reserve.
0: One more time, reserve.
2: Reserve.
0: นักเรียนปลายทางอย่าลืมออกเสียงตามคุณครูด้วยทุกครั้งนะครับผม One more time, everybody.
1: Reserve.
0: Your turn.
2: Reserve.
0: You stress on the second syllable, reserve. นะครับ mean booking, books to book or to reserve, the same thing. นะครับผม So when you travel, you need to reserve a hotel room. นะครับเวลาที่เราจะไปท่องเที่ยวเราต้อง reserve หรือว่า bookโรงแรมหรือสถานที่ไว้ล่วงหน้าใช่ไหมครับไม่งั้นอาจจะเป็นไปได้ว่าเราไปแล้วเราจะไม่มีที่พักนะครับผมโอเค reserve เดี๋ยวนี้เราก็บุ๊กสามารถบุ๊กออนไลน์ได้หมดแล้วนะครับหรือว่า reserve ออนไลน์นะครับผม next one this one everybody what are they doing what are they doing they are packing theClothes, the stuff, we have shoes, you can see, shoes, sneakers, we have sunglasses, we have camera, clothes, pillow, blanket, towel. So what do we call all of these things? The things you do to get ready for something. What he is doing is he prepare, right? He is preparing the thing. So we call preparation. Repeat after me, preparation.Listen to the audio twice.
1: Preparation.
0: One more time.
1: Preparation.
0: Preparation. Your turn. One, two, go.
2: Preparation.
0: Okay. So when it is a verb, you say it, prepare. But when it's a noun, you don't say it, preparation. No, you don't say preparation. Verb is prepare, but noun is preparation. Okay? You don't say preparation. No, preparation. Okay?
1: Preparation.
0: One more time.
1: Preparation.
0: Your turn. One, two, go.
2: Preparation.
0: Correct. นะครับนักเรียนปลายทางอย่าลืมออกเสียงตามด้วยนะครับผมคำนี้ในรูปของ noun แล้วก็กริยาจะออกเสียงต่างกันนะครับเป็น verb จะออกเสียงว่า prepare นะครับถ้าเป็น noun จะ preparation เช่นเดียวกับคำว่า imagine เคยได้ยินไหม imagine ที่แปลว่าจินตนาการถ้าเป็นคำนามก็จะอ่านว่าimagination นะครับจะไม่อ่าน imagination แบบตรงๆนะครับผมโอเค next one so travel preparations is important before any trips do you agree before you travel you have to prepare the stuff right okay and next one this one wow what is this when you travel you have to book the hotel you book the you reserve the resort you reserve thefive-star hotel or resort or motel okay what do we call all of those things the room the hotel where you live the house we call so it is a place to stay or live นะครับก็คือสถานที่นั่นเองสถานที่ที่เราไปอยู่ถ้าเราไปเดินทางไปท่องเที่ยวเราจะต้องมีโรงแรมมีรีสอร์ทมีบ้านพัก or home stay นะครับบ้านพัก home stay หรือต่างๆที่เราไปพักทั้งสิ่งเหล่านั้นทุกอย่างเราจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าใครรู้จักคำนี้บ้างค่อนข้างยากนิดหนึ่งเราจะเคยผ่านตามมาบ้างแล้วนะครับ so we call it accommodation นะครับ listen to the audio twice นะครับ
1: accommodation
0: one more time
1: accommodation
0: accommodation one two go
2: accommodation
0: so you straight on dayaccommodation one more time one two go accommodation
2: accommodation
0: correct mean a place to live or to stay นะครับผม hotel.

0: Hotel, resort, นะครับ homestay, house, accommodation. So we booked our accommodation near the beach. นะครับเขาบอกว่าตอนที่เขาไป travel เนี่ยเขา book accommodation ก็คือที่อยู่หรือโรงแรมอยู่ที่อยู่ที่ข้างชายหาดนะครับ near the beach นะครับ accommodation นะครับในเรียนไปทางทันนะครับผม Are you with me? Are you okay? And can I go to the next slide? Sure. Okay. Accommodation. And next one. This one นะครับผม After you book an accommodations or hotel and a flight, you will get this thing นะครับหลังจากที่เราทำการ reserve หรือ book หรือจองโรงแรมจองเที่ยวบินจองตั๋วรถไฟรถปกติแล้วนะครับเราจะได้สิ่งหนึ่งมาซึ่งเราจะใช้สิ่งนั้นในการเวลาที่เราไปรายงานเขาเรียกว่าเช็คอินเข้าโรงแรมหรือว่าเวลาเราขึ้นรถไฟหรือขึ้นเครื่องบินเราจะต้องมีสิ่งนี้ไปยืนยันนะครับเราเรียกว่า confirmation นะครับ one more time
1: confirmation confirmation
0: confirmation one two go
2: confirmation
0: confirmation what word do you see in this one นะครับเราเห็นคำไหนที่มันแทรกอยู่ในคำนี้ไหม confirmation คำว่า confirm แปลว่ายืนยันนั่นเอง confirmation ก็คือเอกสารที่ยืนยันการจองของเรานะครับผม you stress on may confirmation นะครับ confirmation so she printed the booking confirmation for her flight นะครับเขาบอกว่าเขาก็ได้พิมพ์ออกมานะครับบางคนอาจจะโชว์เป็นออนไลน์ในโทรศัพท์นะครับบางคนอาจจะพิมพ์ออกมาเป็นเปเปอร์นะครับแล้วเรียกถ้าเป็นเที่ยวบินการเดินทางเราเรียก itinerary นะครับผมโอเคเนาะ everybody together one more time
1: confirmation
0: your turn one two go
2: confirmation
0: นะครับโอเค everybody next word this one what do you see in the pictures the toothpaste the toothbrush the shampoo, the soap, right? Shampoo, soap. And where do you use all of these things? Where do you use it? เราใช้สิ่งเหล่านี้ที่ไหนครับ In the bathroom, in the restroom, นะครับ In the toilet, นะครับ So, soaps, shampoos, toothpaste, and other items used to keep yourself clean, นะครับ Yourself clean, what does it mean clean? สะอาดของสุขภัณฑ์เหล่านี้ที่เราไว้ใช้ในการทำความสะอาดร่างกายต่างๆใช้ในห้องน้ำหรือห้องสุขานะครับ We call it toiletries นะครับ Listen to the audio
1: Toiletries Toiletries
0: Toiletries One, two, go
2: Toiletries
0: Toiletries
2: toilet.
0: You stress on toy the first syllable Toilet What does it mean toilet?
2: ห้องน
0: ้ำ So toiletries You always put S after it นะครับจะเติม S เสมอเหมือนคำว่า scissors ที่แปลว่ากรรไกรนะเพราะว่าเป็นพหูพจน์นะครับในรูปนี้นะครับ everybody repeat after me toiletries
2: toiletries
0: เพราะว่าเราไม่ได้หมายถึงสิ่งเดียวเราหมายถึงหลายอย่างนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับเราจะเติม S เสมอ I packed my toiletries before leaving for the trip นะครับ toiletries everybody one more time toiletries นะครับในปลายทางอย่าลืมออกเสียงตามด้วยนะครับ are you doneOkay, the next one, everybody. What do you see in the pictures? What do you see? The stuff, right? The clothes, the shoes, the headphone, camera, passport for things for you to travel, right? Before you're traveling, you have to pack all of these things. We call it, what do we call it? The things or objects that you own. ก็คือสิ่งของที่คุณต้องเตรียมหรือสิ่งของที่คุณมีอยู่ใช้ในการเดินทางนะครับ We call it belongings นะครับ belongings Listen to the audio twice the first time
1: belongings
0: one more time
1: belongings
0: your turn
2: belongings
0: belongings
2: so
0: you stress on the first or second syllable
2: second
0: syllable long so that you don't pronounce b but b okay no belonging b belongings okay one more time
1: Belongings.
0: Your turn.
2: Belongings.
0: Always put S นะครับนะครับเราจะใส่ S เติมท้ายเขาเสมอเหมือนกันนะครับเพราะว่า belongings จะไม่ถ้าเกิดว่าเราเอา S ออกมันจะมีความหมายอย่างอื่นนะครับจะมีความหมายคนละตัวคำว่าสิ่งของนะครับโอเคนะครับผม One more time everybody belongings.
2: Belongings.
0: Okay. So she packed her belongings into a suitcase นะครับ suitcase ก็คือ suitcase คือกระเป๋าเดินทางนะครับคือเขาก็ pack belongings นะครับลงไปใน suitcase นะครับไหนใครเวลาพี่

0: เดินทางชอบเอา belongings ไปเยอะมาก belongings เยอะมากใครชอบกระเป๋าเล็กๆใครชอบแบบกระเป๋าใหญ่ๆให้มีพอใช้เลยนะครับต้องมีนะครับบางคนเครื่องสำอางเครื่องอาบน้ำ toiletries ต้องเอาไปให้ครบนะครับนะครับบางทีโรงแรมมีอยู่แล้วเราก็เอาไปเผื่อไว้ใช่ไหมคุณครูเป็นหนึ่งคนที่ชอบเตรียม toiletries ไปเผื่อไว้นะครับเผื่อว่ากรณีที่accommodation ไม่ได้เตรียมไว้ให้เรานะครับผม and the last one นะครับ this one what do you see in the picture what do you see in the pictures she what is she doing what is she doingShe's taking the flights, right? She's traveling somewhere. She's traveling in her country or outside of her country. Inside, maybe from Bangkok to Chiang Mai or Chiang Rai. If I travel to Ubon, I travel to Gabi, to Chiang Mai, Chiang Rai, in my country, we call domestic. Domestic. Repeat up. Listen to the audio first.
1: Domestic.
0: One more time.
1: Domestic.
0: Everybody repeat after me. Domestic.
2: Domestic.
0: Domestic. Domestic. Domestic mean in the country. In the country. นะครับ I book a domestic flight from Bangkok to Chiang Mai. นะครับเขาบอกว่าฉันได้ book จองตั๋ว domestic flight คืออะไร flight แบบไหน domestic ในประเทศหรือนอกประเทศในประเทศจากกรุงเทพไป
2: เชียง
0: ใหม่นะครับโอเคคำว่า domestic คือภายในนะครับคำว่าภายในตรงนี้มีความหมายที่ซับซ้อนนิดหนึ่งเนื่องจากขึ้นอยู่กับคนพูดนะครับคำว่า domestic นี้ไม่ได้หมายถึงในประเทศไทยนะครับถ้าเกิดคนพูดเขาอยู่ที่ต่างประเทศอย่างเช่นอยู่ที่อเมริกาคำว่า domestic ของเขาก็หมายถึงในประเทศของเขานะครับไม่ได้หมายถึงว่าในประเทศไทยนะครับขึ้นอยู่กับตัวคนพูดว่าเขาเป็นคนที่ไหนนะครับมีใครรู้ว่าให้2คะแนนดีกว่านะครับ2คะแนนนะครับนักเรียนปลายทางคุณครูก็เตรียมให้คะแนนนะเรามีคำว่าเที่ยวบินภายในประเทศคำว่า domestic flights แล้วนะครับถ้าเราเดินทางภายในประเทศไหนใครเคยนั่งเครื่องบ้างยกมือบางคนนะครับถ้าไปสนามบินอาจใครที่ช่างสังเกตอาจจะเคยเห็นนะครับเขาจะแบ่งโซนเลยนะครับ domestic flights นะครับคือเที่ยวบินภายในประเทศคุณครูถามว่าถ้าเที่ยวบินระหว่างประเทศเขาจะเรียกว่าอะไรดีใครได้ bell please 2 points เที่ยวบินระหว่างประเทศนะครับเป็นคำที่เราเคยได้ยินแต่เราคิดไม่ถึงนะครับเที่ยวบินระหว่างประเทศครับยาวๆสักนิดนึงอะไรแปลว่าระหว่างประเทศนะคำว่าประเทศหรือชาติภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร nation ระหว่างชาติเราเรียกว่าอะไรนะอะไรแปลว่าระหว่างนะ prefix คำไหนว่าระหว่างอุ๊ยๆกลุ่มหนึ่งมันจะกดกลุ่มหนึ่งมันจะกดกลุ่มไหนจะกดจะมีกันกลุ่มไหนบางทีใบให้แล้วนะครับอะไรนะแปลว่าระหว่างชาติระหว่างประเทศโอเคกรุ๊ป2อะไรไฟล์ดีนะครับไม่ให้แล้วอะไรไฟล์ดี
3: international flight
0: international flight thank you very much group 2นะครับผมนะครับ international flight นะครับผมนะคำว่า inter มีเป็น prefix ที่มีความหมายว่าระหว่างกันนะครับ nation ก็คือชาติระหว่างชาติก็คือ international ก็คือ international flight ก็คือเที่ยวบินระหว่างชาตินั่นเองนะครับผมอันนี้ไปทางอาจจะมีคนตอบได้นะครับผมโอเค now everybody time for gap fill time to collect the score นะครับ time to collect the score นะครับ so I think as usual I always give you the pictures and I let you answer the word that match to the picture right this time I won't give you the pictures นะครับรอบนี้คุณครูจะไม่ให้รูปภาพนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะคาดเดาคำศัพท์ได้แต่เราจะ advance ขึ้นนะครับโดยเราให้ใครได้กดเบลเลยนะครับเบล please เลยนะครับไม่ต้องใช้บอร์ดนะครับนักเรียนปลายทางเราสามารถตอบคุณครูหรือว่าเขียนลงสมุดได้เลยนะครับคุณครูจะมีประโยคให้นะครับผมใครได้ค่อยๆอ่านนะครับ where you want to go เอ๊ะคำไหนที่เราเรียนไปน่าจะมาใส่นะครับผม if you know you can hit the bell นะครับนักเรียนต้นทางสามารถ hit the bell ได้เลยนักเรียนปลายทางเขียนคำตอบได้เลยนะเอ๊ะคำศัพท์ที่เราเรียนไปคำไหนจะมาใส่ตรงช่องสีชมพูนี้ได้นะ where you want to go where you want to go you can hit the bell if you want to answer okay group 5นะครับ group 5
3: decide
0: one more time
3: decide
0: what does it mean decide
3: คิดครับ
0: คิดหรือตัดสินใจหรือเลือกใช่ไหมโอเค thank you very much group 5 decide นะครับ decide โอเค next one a hotel room or find somewhere to stay นะครับโอเค group I can hear group 3นะครับ what's your answer
4: reserve
0: one more time

0: Reserve.
1: Reserve. Okay. It is reserve. Thank you very much, Group 3. Group 3. Group 3. Reserve a hotel room. What does it mean, reserve? Everybody, reserve. To book, right? Booking. And number 3, take your bookings before traveling. Bookings. Before traveling, you have to take the booking something. What is booking something? ก่อนที่เราท่องเที่ยวเราต้องเตรียมอะไรไปนะ you have to take the booking okay go to one more time นะครับ go to one more time
2: confirmation
1: confirmation what does it mean confirmation เอกสารที่ไว้ทำอะไรครับ
2: เอกสารยืนยัน
1: เอกสารยืนยัน thank you very much group 2นะ now next time group 2 you have to change the person to take the mic นะนะครับกลุ่ม2นะครับต้องลองเปลี่ยนคนตอบบ้างนะครับกลุ่มอื่นครับต้องเปลี่ยนคนตอบเช่นเดียวกันนะครับนักเรียนปลายทางน่าจะได้นะครับ to take your bookings confirmations before traveling นะครับ next one make a list of what you need to bring like clothes blah blah blah and any special items นะครับ what you have to bring you what you have to make in the list okay group 5 again group 5 again group 1 hurry up group 4Stronger.
3: Toiletries.
1: One more time.
3: Toiletries.
1: Toiletries. Can you give me some example of toiletries? Soap.
3: Soap.
1: What else?
3: Shampoo.
1: Shampoo. Okay, thank you very much, group 5. Okay. Toiletries. Toiletries. Next one. Make a list of places you want to visit for your travel.Make a list นักเรียนปลายทางได้ไหมครับผมใครได้กดเลยนะ Make a list of places you want to visit for your travel กลุ่มไหนได้นะมีกลุ่มไหนได้นะ Group 1 Okay Group 1 Okay anyone can take the mic please
2: Preparation
1: For your preparations Are you sure Let's see Domestic travel นะ Domestic ไม่เป็นไรนะครับผิดนิดเดียวไม่เป็นไร Good try Good job Everybody giveClaps to your group one นะครับผมตรงนี้เขาบอกว่าก่อนเราจะเดินทางเราต้องเตรียมตัวสำหรับ domestic travel นะครับการเดินทางภายในประเทศนั่นเองนะครับ next one look for a safe and facilities to stay look for a safe what does it mean safe okay group three go three first นะครับก่อนเดินทางเราต้องดูอะไรที่มัน safe นะครับ safeand facility to stay นะครับมีคำว่า to stay ด้วย to stay นะครับ
3: accommodation
1: one more time
3: accommodation
1: what does it mean
3: ที่อยู่หรือที่อาศัย
1: ที่อยู่ hotel right thank you very much group 3 okay looks for a safe accommodations and facility to stay okay that's all everybody and now everybody these four sentences what do they have in commonเราสังเกตเห็นอะไรใน4ประโยคนี้เอามาจากประโยคที่เราตอบไปเมื่อกี้เราเห็นความพิเศษของทั้ง4ประโยคนี้ไหมนะครับ in these sentences นะครับ in a sentence what do we need for a sentence what do we need for a sentence ใน sentence ใน1ประโยคเราต้องการอะไรบ้างครับ subject and verb and sometimes we need object but it's not always นะครับ subject and verb but in these four sentencesThey don't have something. They don't have something. What is that? You can hit the bell if you want to answer. Group 2 and... Okay, take the mic, please.
3: There's no subject.
1: There's no subject in all of the four sentences, right? But yep. What is in the beginning of the sentence? How do you think?
3: It's the verb.
1: It's the verb. Okay, thank you very much, Group 2. Group 2. Now.ถูกต้องเลยครับนักเรียนปลายทางพอจะสังเกตเห็นไหมครับว่าทั้ง4ประโยคนี้ไม่เหมือนประโยคทั่วๆไปที่เราเคยเรียนมาเพราะทั้ง4ประโยคนี้ไม่มี subject หรือไม่มีประธานไม่มีชื่อคนสัตว์สิ่งของอยู่หน้าประโยคเลยไม่มีคำว่า you ไม่มีคำว่า I we they ไม่มีเลยเขาขึ้นต้นด้วยกริยาหรือ verb เลยเราคิดว่าทั้ง4อันนี้เป็นประโยคหรือไม่เป็นประโยคไหนใครคิดว่าเป็นประโยค raise your handใครคิดว่าอันนี้ไม่ใช่ประโยคเพราะว่าไม่มีประธานไม่มีคำนามไม่ใช่ประโยคไม่มีนักเรียนประธานครับคิดว่าทั้ง4อันนี้เป็นประโยคหรือไม่เป็นประโยคนะครับจริงๆแล้วทั้ง4คํานี้นะครับเป็นประโยคแต่เป็นประโยคที่เราเรียกว่าประโยคแบบพิเศษนะครับเราเรียกว่า imperative sentence นะครับ Can you bring up your notebooks and then take some notes นะครับ imperative sentence คืออะไรวันนี้เราจะได้เรียนกันนะครับไม่ใช่เรื่องยากนะครับสั้นๆนะครับ imperative sentence คือ

An imperative sentence is used for นะครับเราจะใช้ประโยค imperative sentence ในการ one giving a command command หมายถึงการสั่งเช่น sit down stand up โอเค go to the teacher โอเค quiet please นะครับ for example and two making a requests making a request request ว่าขอร้องเช่น give me your hand pleaseLend me your money please ให้คุณครูยืมเงินหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ย request นะครับผมเราจะไม่พูดขึ้นว่า you give me the money อะไรไม่ใช่นะครับเราบอกว่า please give me the money โอเคต้นคาบนะครับหัวหน้าห้องสั่งว่า greet the teacher right นั่นแหละครับคือ imperative sentence แปลว่านักเรียนทำความเคารพนะครับคำว่า greet ก็เป็น verb ใช่ไหมเราขึ้นต้นประโยคด้วยคำกริยาและอีกอันหนึ่งที่สำคัญที่เราจะเรียนวันนี้คือ offering instructions คือการให้อะไรครับการให้ขั้นตอนของการทำบางสิ่งบางอย่างที่เราเรียงตอนแรก A B C D ว่าก่อนเที่ยวเราต้องทำยังไงใช่ไหมหนึ่งเตรียมกระเป๋าอะไรแบบนี้นะครับเป็นต้นนะครับหนึ่งตัดสินใจว่าจะไปไหนสองเตรียมงบประมาณนะครับสามจองตั๋ว C แพ็คกระเป๋าเช่นนั้นเป็นต้นนะครับเราเรียกว่า offering instructions นะครับ so when we talk about traveling we will focus on the third one offering instructions นะครับในการพูดถึงการเดินทางเราจะใช้ imperative sentence สำหรับกรณีที่3คือการให้ขั้นตอนหรือลำดับในการทำบางสิ่งนะครับผมโอเคนักเรียนปลายทางนะครับถ้าเสร็จแล้วนะครับเตรียมตัวจดอันต่อไปได้นะครับแล้วก็ฟังก่อนแล้วค่อยจดได้นะครับผมนักเรียนต้นทาง Are you with me? Make sense? Okay, one more time imperative sentence What do you use the imperative sentence for? 1. 1. Giving a command 2. Making a request And 3. Offering instructions นะครับวันนี้เราจะพูดถึง offering instruction เพราะเราจะพูดถึงการเดินทางนะครับโอเคเราจะพูดถึงการเดินทางนะครับ offering instructions ครับ giving someone step by step step by step for examplethis is an omelette who loves omelettes who loves omelette ใครชอบไข่เจียวครับ who loves omelettes นะครับนักเรียนปลายทางใครชอบไข่เจียวบ้างนะครับ how to make an omelette everybody how to make an omelette ในการทำออมเล็ตเราต้องทำอะไรก่อน first you crack and beat egg ทำอะไรครับ crack ตอกไข่นั่นเองเห็นไหมเราขึ้นต้นประโยคด้วยคำกริยาเลย two heat the pan นะครับ heat the pan แปลว่าheat แปลว่าอะไร warm up นะครับเดือกระทะนะครับกระทะ the pan นะครับ and cook the eggs คือก็ทำให้ไข่สุกนะครับ and four add feelings นะครับ add feeling what is feelings feels ก็คือสิ่งที่เติมลงไปนะครับ topping นั่นเองนะ feelings ก็คือ hot dog hamburger หรือว่าเครื่องปรุงต่างๆ seasoning ต่างๆนะครับผมโอเคไหม so this is offering instructions ครับอันนี้ไม่ต้องจดก็ได้นะครับไม่ต้องจด and five serve the omelette นะครับ serve the omelette ก็คือเอาออมเล็ตไปเสิร์ฟเราจะเห็นว่าทั้ง5 step นี้เป็นยังไงครับขึ้นต้นด้วยอะไรหมดเลยทั้ง5 step ขึ้นต้นด้วยคำนามหรือกริยา noun or verb subject or verb verbs correct and what about this one how to plan a trip the first one choose your destination number two set a budgetNumber three, book accommodations, and four, pack your belongings. นะครับผมทั้ง4ประโยคนี้ก็ขึ้นต้นด้วยอะไรเหมือนกันครับ subject or verb verb นะครับไม่มีประธานนะครับผมโอเคไหมเราเรียกว่าอะไรนะเราเรียกว่าอะไรนะครับประโยคที่ละประธานไว้เราเรียกว่าประโยค everybody repeat after me imperative sentence one more time imperative sentence correct นะครับ so now everybody you willget the worksheet นะครับ number 10 imperative sentences นะครับเดี๋ยวให้คุณปลายทางแจกใบงานที่10นะครับเรื่อง imperative sentence ให้กับนักเรียนได้เลย and you make imperative sentences to offer instructions นะครับโอเคไหมครับเดี๋ยวคุณครูจะมีสถานการณ์มาให้นะครับให้เราลอง offering instructions step by step นะครับเราลองให้ขั้นตอนว่าปัญหาของบุคคลต่อไปนี้นะครับควรจะทำอย่างไรก่อนและหลังโอเคไหมเช่นนะครับคุณครูบอกว่า all of these people are having a problem if you were their friends what would you offer to help solve the problem คนเหล่านี้ทั้ง5คนต่อไปนี้นะครับมีปัญหาหมดเลยปัญหาที่แตกต่างกันถ้าคุณเป็นเขานะครับคุณจะทำอะไรเป็นอันดับ

ที่1และ2โอเคไหมเช่นคนแรกเขาบอกว่า Tom and his best friends are not talking Tom กับใครนะครับ best friend Tom กับใครครับเพื่อนสนิทเขา are not talking แปลว่าอะไรไม่คุยกันงอนกันอยู่ Tom feels sad Tom รู้สึกเป็นไงครับ sad เสียใจมากนะครับบางทีนะครับเพื่อนของทอมอาจจะชื่ออิกคิวนะชื่อคิวนะทอมแอนด์คิวไม่คุยกันทอมบอกว่า feel sad มากเสียใจมาก and lonely what does it mean lonely เหงามาก without his friend พอไม่มีเพื่อนจะทำอย่างไรดีทำอย่างไรดีครับดูว่าคุณครูจะทำอย่างไรนะถ้าคุณครูเป็นทอมนะครับคุณครูจะ first buy a snack and write a postcard for your friends number 2 tell your friend thatI am sorry นะครับ for what I did wrong โอเคไหม say sorry โอเคโอเค now everybody the teacher you can give the instructions you can give the worksheet number 10 to the student นะครับตอนนี้เราให้คุณครูปลายทางสามารถแจกใบงานที่10นะครับเรื่อง imperative sentence นะครับให้กับนักเรียนได้เลยนะครับผม

All right, everybody. So after you get the worksheet number 10 นะครับ I want you to do item 2 together นะครับเดี๋ยวในคราวนี้เราจะทำข้อที่2กันก่อนข้อที่2เป็นปัญหาของใครครับข้อที่2เป็นปัญหาของใครนะ Sarah has a big test tomorrow but she also has soccer practice she doesn't know how to manage her time นะครับซาร่าเป็นไงครับมีอะไรพรุ่งนี้ครับ big test คืออะไรการสอบใหญ่พรุ่งนี้เลย but she also has soccer practiceต้องฝึกซ้อมอะไรไปด้วยซ็อกเกอร์นะครับนี่หลายคนที่เล่นกีฬาแล้วมีสอบด้วยอาจจะเข้ากรณีของซาร่าเลยนะครับถ้าเราเป็นซาร่านะครับ she doesn't know how to manage her time ไม่รู้ว่าจะจัดการเวลาอย่างไรดีเราเป็นเขาเราจะให้คำแนะนำหรือเราจะทำอย่างไรนะครับใช้ imperative sentence 2อันให้เลยครับผมโอเคลองเขียนเลยนะครับให้เวลานักเรียนปลายทางด้วยนะครับผมนักเรียนปลายทางนะครับผมเดี๋ยวจะขอตัวแทน1กลุ่มพูดนะครับให้คะแนนพิเศษนะครับโอเคขึ้นต้นด้วย verb นะครับGo see นะครับ meet the teacher or reduce the practice time นะครับลดเวลาในการซ้อมฟุตบอลลงไหมเอาเวลาอ่านหนังสือเพิ่มนิดหน่อยอะไรเนี่ยลองคิดดูซิเราจะทำอะไรดีนะครับ or tell the teacher that I can ask for 1 week leave without practicing the soccer นะครับขอหยุด1 สัปดาห์ไหมไม่ซ้อมฟุตบอลไปอ่านหนังสือไหมนะครับลองซิ

0: All right, everybody, for item number two, are you done? Have you finished? So if you were Sarah, what would you do? Have any group want to share it to your friends back home? Any groups want to share? กลุ่มไหนอยากแชร์ imperative sentence นี้ให้กับเพื่อนๆไปทางฝั่งบ้างว่าเราจะจัดการปัญหานี้อย่างไรนะครับผมกลุ่มไหนไหมกลุ่มไหนไหม You ring the bell, hit the bell please. Okay, group five, group five, take the mic please. นะครับ
1: Okay, if I ask Sarah, I will ask myself.What is more important? The test or the football?
0: Okay. Thank you very much, Group 5. นะครับผมนะครับ Group 5. Group 5. Oki said, ask yourself what is more important. นะครับคือถามตัวเองว่าอะไรสำคัญกว่ากันนะครับระหว่าง test or soccer หรือฟุตบอลนะครับอะไรสำคัญกว่ากันนะครับนี่ดีมากเราขึ้นต้นประโยคด้วย verb คือคำว่าask นะครับที่แปลว่าถามนะครับโอเคสำหรับสำหรับข้อที่3 4 5นะครับให้นักเรียนทำไปเป็นการบ้านนะครับลองแก้ปัญหาดูซิว่าถ้าเราเป็นเขาเราจะจัดการปัญหาอย่างไรนักเรียนไปทางเช่นเดียวกันนะครับผมลองทำข้อ3 4 5ที่เป็นการบ้านนะครับผมโอเค All right everybody shark everybody shark shark shark EQ นะ everybody shark shark shark shark shark sharkมีการตุกนิดหน่อยนะ So let's review what you have learned today. What you have learned today. What you have learned. Some vocabulary. Can you give me some? Accommodation. Accommodation. What else? Designed. Reserve. What else? Confirmation. The domestic, right? And for imperative sentence, when do we use imperative sentence?Giving order. What else? Offering instructions and asking a request, making a request or asking for a command. ครับ having a command. นะครับใช้ในการออกคำสั่งการบอกสเต็ปขั้นตอนในการทำบางอย่างโอเคไหมนะครับ and now for irregular verb list

0: sweep sweep the floor นะครับเราแปลว่ากวาดนะ sweep the floor sweep swept swept and sleep slept slept okay together everybody weep wept wept sweep swept swept sleep slept sleptNice. And today, everybody, I have some special thing. We talk about irregular verbs, and today we will take a look at the regular verb too. นะ เราดู regular verb มาทุกสัปดาห์ irregular verb มาทุกสัปดาห์แล้วในการผ่าน3ช่องวันนี้เราลองมาดู regular verb หรือ verb ปกติเวลาที่เขาไม่ผ่านเวลาเปลี่ยนเป็นช่อง2หรือช่องที่3เราจะทำยังไงกับเขานะครับเติม ed นะครับเช่น grab robbed scrub เราเติม ed ไปนะครับแบบนี้นะครับแต่ทีนี้เวลาเติมนะครับถ้าทั้ง3คำนี้ grab robbed scrub ลงท้ายด้วยอะไรครับเสียงอะไรครับตัวอะไรครับลงท้ายด้วยอะไรเหมือนกันเห็นทั้ง3คำนี้ลงท้ายด้วยอะไรเหมือนกันเอ่ย b b b b เวลาที่เติม ed ไปเขาจะออกเสียงเป็นเสียงไม่ออกเสียงว่า grab bedrob bed หรือ scrub bed นะครับเราออกเสียงเป็นเสียง the ออกเสียงตาม the grab the เอาลองเสียง the ดังๆก่อน grab the เสร็จแล้วเบาลงมาครับ volume down grabbed robbed scrubbed มี the เบาๆนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นคำที่ลงท้ายด้วย p นะครับตัว p นะครับเช่น everybody chop jump stopWhen you put ed, we don't pronounce chopped. No, no chopped. นะครับผมไม่มี chopped. นะครับ So we pronounce t. Repeat after me. T. Chopped. And then volume down. Chopped. T. เบาๆนะมี t เบาๆ Chopped. Jumped. Stopped. Correct. นะครับจำนะครับถ้าลงท้ายด้วย b ให้เป็นเสียง d. ถ้าลงท้ายด้วย p ให้เป็นเสียงเธอโอเคเนาะง่ายๆนะครับผม next one นะโอเค next time we will still continue our lesson travel preparations number 2นะครับ and you have to prepare handout number 9 preparations for domestic travel and worksheet number 11 plan it นะครับคุณครูปลายทางสามารถเตรียมใบความรู้ที่9เรื่อง preparations for domestic travel แล้วก็ใบงานที่11นะครับ plan it ให้กับนักเรียนปลายทางได้เลยในครั้งต่อไปนะครับ and you can download all of the worksheets and handouts from worldwideweb.dltv.ac.th okay everybody are you tired
1: yeah.
0: a little bit are you sleepy
1: yeah.
0: are you hungry
1: yeah.
0: are you ready for lunchOkay. Before we leave today, I have a quote from Gay Foreman, an American young adult fiction author. เป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงนะครับชื่อ Foreman. Foreman. เขาบอกว่า traveling is not something you good at. It's something you do like breathing. เขาบอกว่าการเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่คุณจะต้องเก่งถึงจะทำได้แต่มันเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลาเหมือนกับการหายใจนั่นเองนะครับผมต่อไปนี้นะครับใครชอบเดินทางท่องเที่ยวนะครับอย่าไปคิดเยอะอย่าคิดว่าเราจะเจอปัญหาหรือจะมีอะไรที่ไม่ดีรออยู่นะครับคิดว่ามันเหมือนการที่เราได้หายใจวันหนึ่งแล้วเติมเต็มพลังชีวิตของเราให้มันฟูลฟิลอีกครั้งหนึ่งให้มันรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าอีกครั้งหนึ่งนะครับ everybody today I want everybody here the student on site นะครับ to leave the classby saying goodbye to the student offsite last time we give the double mini heart to the camera right to the student this time I want you to give the giant heart like this the giant heart now to the student back home and then saying goodbye after this okay all right everybody shark thank you very much see you again next time
2: let's thank the teacher
1: thank you teacher
0: okay giant heart yeah, and saying goodbye.

0: ตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้เข้ามาหาของป่าและใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนณเขตสงฆ์ที่ทางวัดรักษาไว้และชาวบ้านร่วมกันปลูกเสริมจนทำให้ที่นี่ยังคงสภาพป่าที่สมบูรณ์สวยงามและมีความหลากหลายของพืชพันธุ
1: ์พระเดชคุณหลวงพ่อพระครูพิสารธรรมภาณีที่เป็นอดีตเจ้าอาวาสตอนท่านเป็นผู้บุกเบิกสถานที่ตรงนี้พระเดชคุณหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อพุทธทาสหลวงพ่อครูบาอาจารย์สายป่าท่านก็เคยไปประพฤติปฏิบัติมาหลายที่หลายแห่งและได้ไปอ่านหนังสือธรรมะคู่มือมนุษย์ของหลวงพ่อพุทธทาสก็เลยทำให้เปลี่ยนความคิดท่านท่านก็เลยเดินทางจากหนองคายไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่สวนโมกเมื่อปี2510ถึงพ.ศ. 2513เมื่อปฏิบัติธรรมที่นั่นแล้วท่านก็เลยได้แนวทางที่จะทำสถานที่ปฏิบัติธรรมเหมือนกับสวนโมกขพรารามหลวงปู่พุทธทาส
2: เป็นประโยชน์แต่ชุมชนว่าแต่ก่อนมันบ่ได้รักษาอย่างสิในเมืองเพิ่นมาอยู่นี่มันต้องรักษาห้ามบ่ให้คนมาตัดไม้ทำลายป่ามันไม่ดีอันนี้
3: นอกจากนั้นนะครับป่าในวัดแห่งนี้ก็เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มีต้นไม้นะครับที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติมากมายรวมทั้งนะครับมีต้นสมุนไพรอะไรต่างๆที่นะครับมีประโยชน์ในการรักษาโรคอะไรต่างๆนะครับมากมาย
0: นับจากอดีตจนถึงปัจจุบันวัดสันติวนารามแห่งนี้ได้ทำหน้าที่เป็นทั้งพระผู้พิทักษ์ป่าและพระผู้รักษาธรรมโดยเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมบ่มเพาะเยาวชนและประชาชนให้ยึดมั่นในการทำความดี
4: มันเป็นผลพวงจากการที่เราได้เข้ามาบวชเนนจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับเนื่องจากว่าตอนบวชเนนเนี่ยมันเป็นการที่เราเนี่ยได้ฝึกวินัยไปในตัวนะครับฝึกวินัยฝึกการมีสมาธิฝึกการรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองต่างๆนะครับแล้วการที่เราได้บวชเนี่ยก็คือทำให้เราได้คลุกคลีอยู่กับคำสอนของพุทธเจ้าพุทธศาสนา
5: การที่ชุมชนแต่ละชุมชนมีป่านี่จะทำให้เกิดพื้นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารป่าแล้วก็มีฝนตกต้องตามฤดูตั้งแต่เห็นมีไม้นี่ดีมากค่ะเห็นมีพระท่านรักษาไว้ให้ลูกให้หลานได้รู้จักไม้ว่ามันมีไม้อะไรบ้างในชุมชนเรา
0: บทบาทของต้นแบบการเกษตรในเขตวัดที่แบ่งพื้นที่เป็นแปลงนาแหล่งน้ำปลูกพืชพื้นบ้านพระได้สอนให้ชุมชนพึ่งพาตนเองลดการใช้ปุ๋ยเคมีด้วยการหันมาทำปุ๋ยพืชสดจากการช่วยพระธรรมขยายผลออกสู่ชุมชนชาวบ้านกลับไปขยายผลที่ไร่นาของตนกลายเป็นกลุ่มปลูกพืชผักปลอดสารพิษที่ทำให้สุขภาพดีทั้งผู้ปลูกและผู้บริโภค
6: การปลูกป่าเราได้ปลูกผักปลอดภัยเพื่อบริโภคในครัวเรือนแล้วก็เหลือกินแล้วก็แจกเพื่อนบ้านก่อนอื่นแล้วก็เอาไปวัดสร้างอาหารปลอดภัยให้กับพระภิกษุท่านได้ฉัน
7: ก็นำแนวทางจากที่วัดนะคะกลับมาใช้ที่บ้านก็คือหลักเศรษฐกิจพอเพียงค่ะก็คือการที่เราจะมีผักสวนครัวไว้กินเองค่ะแล้วก็เป็นผักที่ปลอดสารพิษเราจะไม่ใช้สารเคมีในการทำการเกษตรใดๆทั้งสิ้นค่ะก็คือเราจะใช้น้ำหมักที่เราหมักเองแล้วก็มีปุ๋ยหมักที่เราทำเองจากเศษใบไม้แห้งแล้วว่าหรือว่าจะเป็นฟางแห้งเนี้ยค่ะมาผสมกับมูลสัตว์แล้วก็หมักทิ้งไว้1เดือนเราจะได้ปุ๋ยอย่างดีเลยค่ะ
0: ถึงวันนี้ชุมชนบ้านเชียงจึงเป็นชุมชนในดินแดนแห่งอารยธรรมที่มีพระผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบนำธรรมะมาเป็นแนวทางปฏิบัติสู่หลักแห่งใจให้ชาวพุทธยึดถือในหลักแห่งการรักษาสมดุลธรรมชาติจนทำให้ที่นี่ถูกเรียกขานในความถึงพร้อมทั้ง3ธรรมคืออารยธรรมธรรมะและธรรมชาติ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 18:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: การมาค้นพบการทำงานศิลปะกับจากสีออร์แกนิกสีธรรมชาติเนี่ยได้ยังไงฮะ
1: เรามีวันนึงทำชาอัญชันแล้วก็เอ๊ะสีมันละลายในน้ำเหมือนสีน้ำของเรามันก็น่าจะเอามาใช้ได้เหมือนกันนี่ก็เลยลอง

0: ทํางานศิลปะกับสีจากธรรมชาตินะครับพี่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวแล้วมันมีส่วนร่วมในการช่วยในเรื่องสิ่งแวดล้อมมั้ยพี่
1: มันช่วยในเรื่องเราไม่เพิ่มสารเคมี

0: ดีนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงทราบเหมือนกันกับผมว่าที่มาของสีสวยที่นำมาวาดภาพประกอบของคุณต้องการนี้นะครับมาจากรอบๆตัวเนี่ยฮะไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ผลไม้พืชผักสมุนไพรต่างๆนะครับเธอนำมาสกัดเป็นสีนะครับเพื่อที่จะมาทำงานศิลปะนะครับวันนี้ Greenery พามาบุกถึงบ้านคุณต้องการเลยนะครับที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับเพราะว่าวันนี้เราจะมาร่วมกันทำงานศิลปะแบบออร์แกนิกกันครับต้องการสวัสดีครับนี่กำลังเก็บ
1: พริกฝรั่ง
0: พริกฝรั่ง
1: ค่ะ
0: ซึ่งเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่จะมาใช้ในการทำสีเหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่ใช่เป็นสีสำคัญสีหนึ่งของที่เลย
0: มันก็จะเป็นเม็ดๆแดงๆอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วเขาเอาไว้ทำอะไรครับพริกฝรั่ง
1: เป็นวัชพืชเฉยๆอะค่ะบางคนเดี๋ยวนี้เขาปลูกประดับกันด้วยเพราะมันน่ารักดี
0: อ๋อ
1: กินไม่ได้นะคะ
0: เอาเหรอครับที่ชื่อว่าพริกที่ชื่อว่าพริกนี่ไม่ได้เอามาปรุงอาหารได
1: ้พริกฝรั่งคิดว่าใบกับต้นมันเหมือนพริกเขาก็เลยเรียกพริกฝรั่งแต่จริงๆตอนเด็กๆพี่เคยเล่นเป็นเลือด
0: อ๋อเพราะว่าโอ้ยอ๋อบีบปิดออกมาแล้วมันมีสีเลย
1: ใช่
0: อ๋อ
1: ลองไหม
0: ซึ่งอันนี้คือแบบว่าถูกบันทึกไว้อยู่ในความทรงจำว่าอันนี้เขาให้สีได้
1: ใช่ใช่
0: ซึ่งให้ผมเดาก็จะเป็นพืชที่ให้สีแดง
1: ใช่แต่จริงๆสีแดงอมส้ม
0: อ๋อเป็นแดงอมส้ม
1: ใช่มันไม่มีอะไรที่ให้สีแดงเหมือนสีน้ำจากหลอดเลยอะ
0: โอเคฮะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสีที่มาเก็บนะครับเดี๋ยวน่าจะมีสีอื่นด้วยใช่ไหมครับ
1: เดี๋ยวเราไปเก็บดอกอัญชันกับใบอัญชันแล้วก็มีกระบือ7ตัว
0: เป็นพืชใช่ไหมครับไม่ใช่สัตว์ใช่ไหมครับโอเคไปดูว่าเดี๋ยวจะเป็นพืชหน้าตาเป็นยังไงและให้สีอะไรดอกอัญชันครับซึ่งน่าจะให้สีม่วงหรือฟ้าอะไรประมาณนี้ป่ะครับ
1: ใช่ค่ะเป็นสีจำเป็นของพี่แล้วก็บีบมะนาวนิดนึงมันก็เป็นสีม่วงได้สองสีแล้วก็ที่มีประโยชน์เดี๋ยวเราเก็บไปด้วยก็คือใบอัญชัน
0: ครับ
1: เราใช้สีเป็นสีเขียวได้เลย
0: ฮะใบก็ใช้ได้เหรอครับพี่
1: ใช่ค่ะ
0: นอกจากอันนี้แล้วมีสีอะไรอีกครับมีต้นอะไรอีก
1: กระบือ7ตัว
0: กระบือ7ตัวครับใบเขาก็จะเป็นใบยาวๆอย่างนี้แล้วก็เป็น2สีด้านหน้าจะเป็นสีเขียวด้านหลังจะเป็นสีแดงอันนี้ให้สีอะไรครับพี
1: ่น้ำตาลแดงๆหน่อยเหมือนคล้ายๆหลังใบแต่ว่าออกน้ำตาลกว่า
0: ครับ
1: ค่ะ
0: นอกจากอันนี้กระบือ7ตัวแล้วนะครับมีต้นไม้อื่นอีกมั้ยครับมีสีอื่นอีกมั้ย
1: ที่มีบีทรูทที่ซื้อมาคั้นกินก
0: ็
1: ใช้ได้ด้วย
0: ครับโอเคฮะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เราได้วัตถุดิบในการทำสีมาแล้วพี่ต้องการจะเอามาทำอะไรปั๊บนี่ฮะจากในสวนนะครับเก็บวัตถุดิบแล้วนะครับตอนนี้ก็ตามพี่ต้องการเข้ามาอยู่ในครัวไม่รู้ว่าจะมาทำอาหารให้ผมกินหรือเปล่าทำอะไรครับทำอะไรครับพี่ต้องการ
1: น้ำแยกกากกินกันค่ะตั้งใจที่จะใช้บีทรูทอยากได้ทำสีด้วยเช้าขึ้นมาพี่ทำเลยดื่มน้ำผักผลไม้แยกกากอยู่แล้วทุกวัน
0: เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ทำดื่มแล้วทุกวันใช่ไหมครับขออนุญาตดูหน่อยครับกากบีทรูทนะครับซึ่งเราจะเอาอันนี้ไปทำเป็นสี
1: ใช่ใช
0: ่น้ำผักผลไม้ออร์แกนิกขออนุญาตชนครับเชียร์สทำชื่นใจแล้วเกินอันนี้จะให้สีอะไรครับพี่ต้องการ
1: สีแดงอมชมพู
0: แดงอมชมพูนะครับครับตอนนี้วัตถุดิบที่ทำสีก็มาเตรียมพร้อมอยู่บนโต๊ะอันนี้เป็นโต๊ะทำงานที่ต้องการเลย
1: ค่ะ
0: อย่างนึงที่ยังไม่ได้เห็นนะครับก็คือเป็นที่ให้สีเหลืองใช่ไหมครับ
1: ใช่อันนี้คือกันนิกามันบานตอนกลางคืนแล้วร่วงตอนเช้าก็เลยต้องเก็บเช้าหน่อย
0: แต่เก็บแล้วก็แช่ตู้เย็นไว
1: ้ค่ะ
0: ตอนนี้เรามีใบมีดอกมีกากมีผลมันจะออกมาเป็นสีได้ยังไงครับพี่ต้องการ
1: พวกที่เป็นดอกเด็ดส่วนกลีบแต่อย่างกันนิกาไม่ต้องดอกมันเล็กเอามาแล้วก็บด
0: ครับผม
1: แล้วก็บีบก็ได้สี
0: แค่นั้นเลย
1: แค่นั้นเลยอันที่เป็นใบต้องตำแบบใช้โขกหิน

0: ลูกไม้พวกเนี้ย
1: ครับ
0: เราจะไม่ผสมอะไรเลยเราจะบดอย่างเดียวจะบดด้วยคกบดยา
1: ครับ
0: แล้วก็บีบด้วยผ้าขาวบาง
1: ครับ
0: กองออกมา
2: สีออกมาจากเจ้าพริกฝรั่งนี่นะครับยากเลยบีบบีบ
3: เฮ้ยเฮ
0: ้ตอนเด็กๆก็ทำอย่าง
2: นี้ไม่ใช่ไหมครับ
0: คุณแม่เลือด
2: แม่เลือดออกแม่บอกเล่นไรโอเคครับโอเคเริ่มครับวาดรูปเลยครับผสมสีเนื้อให้หน่อยครับ
0: เอากรรณิกามาใส่น้ำผสมพริกฝรั่งอีกแล้ว
2: สังเกตนะเขาจะไม่เรียกชื่อสีนะมันจะไม่เอาเหลืองมาผสมแดงเขาจะบอกว่าเขาจะเอากรรณิกาผสมพริกฝรั่งอย่างนี้นะว่าไงมึงฟังดูแบบธรรมชาติอ่ะเริ่มวาดเลยครับผมจะไม่บอกว่าผมจะวาดอะไรต้องการมาค้นพบการทำงานศิลปะกับจากสีออร์แกนิกสีธรรมชาติเนี่ยได้ยังไงฮะ
0: คือพี่ย้ายบ้านมาเมื่อ10ปีก่อนเพื่อใช้ชีวิตออร์แกนิกใช่ไหมก็ยังใช้สีน้ำปกติอยู่จนอยู่มาวันหนึ่งพี่เด็ดชาสดรอบบ้านกินอะแล้วมีวันหนึ่งทำชาอัญชันแล้วก็เอ๊ะสีมันละลายในน้ำเหมือนสีน้ำของเรามันก็น่าจะเอามาใช้ได้เหมือนกันนี
1: ่
0: ก็เลยลองเริ่มจากอัญชัน
2: โอ้ครับตอนนั้นทำไมถึงเลือกหันมาใช้ชีวิตแบบออร์แกนิกครับ
0: เป็นมะเร็งก็โชคดีที่หายไม่ต้องคีโมไม่ต้องอะไรแค่ผ่าตัดตอนนั้นเพื่อนพี่มาถามว่ามีหมอธรรมชาติบำบัดจากอินเดียมาสนใจไห
1: ม
0: พี่ก็คือแบบว่าตอนนั้นแบบไม่เคยรู้เรื่องอะไรแต่รู้สึกว่าดีแฮะน่าจะถูกจริตดีก็เลยไปปรากฏก็เป็นคอร์สพลิกชีวิตนะคะเขาก็บรรยายว่าทุกวันนี้คนเราใช้ชีวิตอยู่กับสารเคมีเยอะแค่ไหนทำไมคนเราถึงป่วยพี่ก็เลยตัดสินใจว่าขายบ้านกรุงเทพย้ายมาอยู่เลย
2: แล้วการทำงานศิลปะนี่ก็จะค่อนข้างคุกคลีอยู่กับในเรื่องของสารเคมีอะไรอย่างนี้ด้วย
0: ใช่ใช่จริงๆแล้วศิลปปินเนี่ยเป็นพวกที่โดนสารเคมีเยอะนะคนทำภาพพิมพ์เนี่ยสารเคมีล้วนๆจิตรกรรมฝาผนังโบราณนี่แบบว่าโลหะหนักแบบว่าวัตถุเป็นพิษเลยนะ
2: ครับแล้วการใช้งานระหว่างสีจากธรรมชาติกับสีเคมีทั่วไปอย่างเงี้ยครับการใช้งานมันมีความยากความง่ายแตกต่างกันยังไงครับ
0: พูดเลยยากกว่าที่เราเห็นสีสดๆของวันเนี้ย
2: ครับ
0: อีกกี่ปีต่อมาไม่รู้มันจะซีดจนกลายเป็นสีซีเปียกันหมด
2: จากน้ำเงินจากเขียว
0: เหมือนรูปถ่าย
2: จะกลายเป็นสีแบบน้ำตาลเหมือนกันหมดเลย
0: ใช่
2: ได้ทำงานศิลปะกับสีจากธรรมชาตินะครับพี่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวแล้วมันมีส่วนร่วมในการช่วยในเรื่องสิ่งแวดล้อมไหมพี
0: ่มันช่วยในเรื่องเราไม่เพิ่มสารเคมีไปอีกหนึ่งสิ่งในชีวิตเราอะไม่ได้ใช้สารเคมีเพิ่มให้กับโลกนะคะอันที่จริงคนเราแบบว่าใช้ชีวิตแบบทำร้ายตัวเองกับโลกนี่ไม่รู้ตัวเยอะมากเลยนะแต่เราไม่รู้จักว่ากะหล่ำปลีเนี่ยถูกปลูกโดยใช้ยาฆ่าแมลงกี่ตัวใช้ปุ๋ยเคมีอะไรบ้างหมูเราเลี้ยงใช้ยาปฏิชีวนะเราไม่รู้เลยว่าอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันคืออะไร
4: สารเคมีที่แฝงมากับอาหารในชีวิตประจำวันของเรามีอะไรบ้างลองยกตัวอย่างตัวเด่นๆมาให้ดูกันนะครับตัวแรกแอสปาร์แตมหรือสารให้ความหวานเทียมที่มักจะเจออยู่ในเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพซึ่งถ้าร่างกายได้รับและสะสมเป็นเวลานานๆก็จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้ครับเบนโซไพรีนที่อยู่ในรอยไหม้สีดำๆตามอาหารปิ้งย่างนั่นแหละครับอันนี้ก็ส่งผลให้เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารหรือมะเร็งปอดได้นะครับไนโตรซามีนที่จะเจอในฮอทดอกหรือไส้กรอกแบบรมควันแฮมเบคอนของโปรดของหลายๆคนซึ่งก็ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งระบบทางเดินอาหารด้วยนะครับและตัวสุดท้ายที่เราหลายคนอาจจะคาดไม่ถึงนั่นก็คือสารโพลีเอทิลีนที่ปนเปื้อนมากับแก้วกาแฟแบบทูโกซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปนานๆ นะครับแก้วเหล่านี้ก็จะย่อย

0: สลายไปอยู่ในรูปของไมโครพลาสติกและสารเหล่านี้ไหลลงสู่แหล่งน้ำที่ใช้ทำการเกษตรแล้วก็แน่นอนว่าผลผลิตที่เรารับประทานเข้าไปก็จะมีสารอันตรายจากเจ้าไมโครพลาสติกนี้ปนเข้ามาอย่างแน่นอนต้องบอกเลยนะครับว่านี่เป็นแค่ตัวอย่างบางส่วนของสารเคมีที่พวกเรากลืนกินเข้าไปโดยไม่รู้ตัวยังไม่รวมที่สัมผัสกับผิวหนังและหายใจเข้าไปอีกนะครับนี่จึงน่าจะเป็นเหตุผลหลักที่หลายคนหันมาใช้ของออร์แกนิกจากธรรมชาติกันมากขึ้นนั่นเองครับ
1: พอใจกับชีวิตตอนนี้ขนาดไหนครับพี
2: ่พอใจค่อนข้างมากเรียกว่ารวมๆแล้วพี่แบบแฮปปี้กับชีวิตพี่แหละ
1: ครับ

0: เสร็จแล้วครับผมการลงสีออร์แกนิกนะครับของเราทั้งสองคนนี่เอาให้พี่ต้องการอธิบายก่อนว่าอันนี้ความหมายคืออะไรครับ
1: ไม่มีความหมายค่ะ อันนี้ถือว่าแบบเป็นการลองที่เพลินดีแล้วก็พี่ได้รู้เทคนิคบางอย่างเอาน้ำเปียกลงบนสีที่แห้งแล้วมันได้เป็นรอยน้ำขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยถือว่าได้ประโยชน์ค่ะวันนี้
0: ส่วนของผมครับนี่เจ้าของบ้านครับกำลังวาดรูปแล้วออกมาเป็นดอกไม้นี่เพราะว่าวันนี้ผมมาถ่ายรายการ The Green Diary นะครับจากวันนี้นะครับที่ผมได้มาวาดรูปนะครับแล้วก็มานั่งคุยกับพี่ต้องการนะครับก็ทำให้ผมได้รู้สึกว่าจริงๆแล้วประโยคที่บอกว่าชีวิตคนเราไม่ได้มีทางเลือกมากนักเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะไม่จริงซะทีเดียวสิ่งที่เราใช้ชีวิตอยู่กับสารเคมีอยู่กับมลพิษอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ไม่ค่อยปลอดภัยนักเนี่ยจริงๆแล้วเราอาจจะยังไม่ได้เลือกนะครับเหมือนอย่างที่ชีวิตศิลปินคนนึงนะครับที่เมื่อก่อนก็ทำงานศิลปะใช้อุปกรณ์ใช้สีใช้สารเคมีเหมือนกับศิลปินทั่วไปนะครับแต่เมื่อวันนึงที่ร่างกายเขาส่งสัญญาณเตือนนะครับก็ตัดสินใจที่จะเลือกที่จะเปลี่ยนมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยขึ้นซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเราเลือกที่จะเลือกแล้วยังไงธรรมชาติก็จะมีทางออกให้เราเองนี่ก็คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และก็อย่าลืมนะครับกดติดตามที่ช่อง YouTube Channel Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับกำลังจะไปเทศกาลดนตรีครับแต่ว่ายังไปไม่ได้เพราะว่าที่งานนี้เนี่ยไม่เหมือนงานอื่นๆครับจะต้องมีอุปกรณ์มาด้วยไปงานนี้ไม่มีอุปกรณ์เหล่านี้รับรองไม่สนุกครับนั่นก็คือนี่ใช่ฮะถุงผ้ายังไม่หมดนะครับยังต้องมีนี่อีกใช่กล่องข้าวครับและกระบอกน้ำนี่ยังไม่หมดนะครับมีนี่อีกโอ้โหอุปกรณ์ในการกินครับผมโอ้โหนี่จะไปเทศกาลดนตรีหรือจะไปเข้าค่ายเนี่ยเพราะว่าเทศกาลดนตรีที่เราไปนี้นะครับเป็นเทศกาลดนตรีที่ชื่อว่า Noise Market ถ้าพร้อมแล้ว The Green Diary ไปกันเลยครับมาถึงแล้วครับ Noise Market ครับนี่เทศกาลดนตรีที่จัดขึ้นที่มิวเซียมสยามนะครับจัดขึ้นปีละครั้งครับผมปีนี้เป็นปีที่8แล้วนะครับในงานเนี่ยนะครับเข้ามาถึงก็จะเห็นเลยเป็นแลนด์มาร์คเด่นตั้งงานอยู่กลางงานนะครับที่ประดับด้วยขยะนะครับซึ่งนี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เทศกาลนี้อยากจะบอกกับทุกๆคนที่มาร่วมงานนะครับก็คือว่าเขาอยากจะเป็นอีเวนท์ที่ทำให้เกิดขยะน้อยที่สุดอย่างน้อยๆคนที่มาร่วมงานก็รู้วิธีในการจัดการกับขยะในมือของแต่ละคนนะครับที่นี่เนี่ยนอกจากจะมีการแสดงดนตรีนะครับข้างหลังผมนี่ก็เริ่มมีการเซตเวทีดนตรีแล้วนะครับแล้วก็จะมีการออกร้านต่างๆนู่นนะครับเป็นทั้งของกินนะครับมีของที่ระลึกขายมีงานศิลปะนะครับมากมายน่าสนใจใช่ไหมครับว่ามีของขายมีคนมาร่วมงานเยอะขนาดนี้ทำยังไงให้ขยะมันน้อยที่สุดฮะไปดูกันเลยครับอันนี้น่ารักมากครับเป็นบูธนะครับที่เอาไว้ให้บริการอย่างนึงนะครับสำคัญมากในงานนี้ที่บูธนี้เอาไว้ทำอะไรครับพี
2: ่เช่าช้อนกับถ้วยครับแล้วก็แบบแก้วครับ
0: ช้อนนะครับภาชนะชามนะครับใส่อาหารมีให้เช่าด้วยทำไมต้องให้เช่าครับพี
2: ่ก็เราลดขยะแบบใช้ละทิ้งครับมันจะมีแบบว่าถ้าเอาช้อนมาเอาแก้วมาอะไรเงี้ยครับจะถูกลงนะครับแล้วพอเขาเช่าไปเสร็จปุ๊บก็ไปล้างตรงด้านหลังครับล้างมาคืนก็ได้เงินคืน20 บาทเลยครับได้เงินคืนเท่าที่ให้มาเลยคร
0: ับ เต็มจำนวน

0: เลย
1: จำนวนเลยครับ
0: อ๋อครับผมอย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าเช่าแล้วเรียกมัดจำเนาะ
1: ใช่ครับมัดจำเฉยๆครับ
0: โอ้ครับผมเอามาซื้อน้ำกันเลยครับสวัสดีครับพี่ครับ
2: สวัสด
0: ี
2: ค่ะ
0: นี่อันนี้เป็นร้านน้ำนะครับผมก็จะมีกาแฟโกโก้นะครับแล้วก็เครื่องดื่มโซดานะครับแต่ว่าเรามีกติกาใช่ไหมครับพี
2: ่ใช่ค่ะ
0: กติกาเป็นยังไงครับ
2: ก็คือถ้าคนที่เอาแก้วมาเองอะค่ะเราจะลดให้10บาทนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ไม่มีแก้วมาเรามีแก้วกับหลอดบริการแต่เรามีค่ามาจำนิดนึงเพื่อที่จะเอามาคืนให้เรา40บาทค
0: ่ะงั้นเดี๋ยวผมขอสั่งเอาน้ำผึ้งมะนาวโซดาแล้วกันครับ
2: ได้ค่ะ
0: โอเคผม
2: มีแก้วมาไหมคะ
0: พกกระติกมาด้วยครับนี่ก็บอก
2: อันนี้จะลด10บาท
0: ลด10บาท
2: ใช่ค่ะ
0: นี่มาขายบ่อยไหมครับที่นานน้อยมาร์เก็ต
2: ปีนี้เราขายเป็นปีที่3อะค่ะ
0: ครับปีอื่นๆเป็นไงบ้างครับ
2: ปีอื่นๆก็สนุกดีค่ะคนเยอะดีค่ะ
0: แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับที่เขามีคอนเซ็ปต์มีไอเดียอย่างนี
2: ้ชอบค่ะเพราะว่าเราก็อยากลดขยะอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับมันยากเกินไปไหมพี่สำหรับทั้งคนขายและคนซื้อเลย
2: สำหรับเราในฐานะคนขายนะคะเราไม่ยากเราไม่ผิด
0: ครับผม
2: ค่ะ
0: นี่นะฮะจะเป็นจริงแต่ที่นี่เกิดขึ้นจริงแล้วนะครับนี่เอากระบอกน้ำมาเองลดไปทั้ง10บาทแน่10บาทเลยนะพวกอาหารมีทั้งคาวทั้งขนมนะครับข้าวไข่เจียวก็มีสวัสดีครับโอ้โหนี่โชว์ปิ่นโตเลยเอาปิ่นโตมาเองด้วยนี่พี่สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: บาร์บีคิวน่ากินมากเลยครับ
3: ขอบคุณมาก
0: ที่นี่มีอะไรบ้าง
3: ไก่40บาทหมู50แล้วก็เหลือ70ถ้าลูกค้าเอาผัดน้ำมาเอง
0: ครับ
3: ไม่ว่าจะเป็นบาจานหรือกล่องอะไรก็ได้พลาสติกอะไรก็ได้ที่ลูกค้านำมาทางร้านเราจะมีส่วนลดให้ต่อ1ครั้งเนี่ย
0: ครับ
3: ซื้อนะคะ
0: ครับ
3: 10บาท
0: โอ้โหต้อง10บาทเนี่ยลดไปเลย10บาทกินหมดไม้แล้วนะครับเดินมาจะหาถังขยะทิ้งแต่ว่ามาถึงถังขยะแล้วมีความซับซ้อนแล้วเกินนะครับมีแบบกฎระเบียบมีป้ายติดมีหลายถังด้วยนะครับและที่สำคัญน่ารักมากๆคือมีคนยืนประจำจุดที่ทิ้งขยะด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ครับชื่ออะไรครับพี
4: ่ผมชื่อโจครับ
0: พี่โจครับ
4: น้องปื้ม
0: น้องปื้มครับผมวันนี้มาทำหน้าที่ตรงจุดนี
4: ้ใช่ครับ
0: ประจำตำแหน่งตรงนี้เรียกว่าหน้าที่อะไรครับ
4: การแยกขยะครับของงาน Noise Market เราอยากให้คนที่มาร่วมงานมีจิตสำนึกในการแยกขยะก่อน
0: ครับผม
4: ถ้าเราแยกขยะได้ถูกวิธีการจัดการมันจะง่ายครับพี
0: ่ครับ
4: ส่วนใหญ่คนที่มา Noise Market เนี่ยก
0: ็
4: จะมีกระดาษนะครับ แล้วก็ใบตองแต่เราต้องแยกไว้ตรงนี้เพราะว่าการย่อยสลายมันคล้ายๆกันคือใช้ระยะเวลานานนิดนึงก็แยกมาไว้ด้วยกันแยกมาไว้ด้วยกันเลย
0: นี่เป็น paper and less นะครับเศษกระดาษขยะอื่น
4: ๆที่รวมได้ที่นี่ใช่ใช่แล้วก็อันนี้จะเป็นพลาสติกทั้งหมดทุกรูปแบบเดี๋ยวเราก็พอถึงเวลาจัดเก็บจริงๆใช่ไหม
0: คร
4: ับ เราก็จะแยกขวดออก
0: ซึ่งจริงๆแล้วในอีเวนต์นี้ก็จะมีน้อยมากอยู่แล้ว
4: มีน้อยมากอยู่แล้ว
0: แต่ว่าเราก็เผื่อไว้
4: ใช่
0: อันนี้ดีกว่าครับนี่ทำงานศิลปะอะไรครับเสียบอะไรกันเล่นเนี่ยฮะ
4: อันนี้คือเป็นไม้แหลม
0: ฮะ
4: อันนี้คือขยะอันตรายนะครับพี
0: ่โอ้
4: จริง
0: เราเรียกว่าเป็นขยะอันตรายเลยคร
4: ับขยะอันตรายสำหรับคนที่มาเก็บ
0: วันนี้ผมมีอันนึงนะครับ กินเรียบร้อยแล้วไม่มีเศษอาหารให้ทิ้งนะผมไม่ค่อยกินคลีน เพราะฉะนั้นแยกมันทิ้งซะด้วยวิธีนี้ฮะเสียบเข้าไป
4: เสียบเข้าไปใช่
0: น่ารักมาก
4: แล้วเดี๋ยวเราไป
0: ใส่ใจมากๆเลย
4: เดี๋ยวเราไปจัดการให้มันถูกวิธี
0: ครับผม
4: ใช่ครับ
0: มาที่ถังถุงนี้ครับ
4: ตรงนี้
0: อันนี้กำลังแบบว่าเป็น Talk of the Town นะครับช่วงนี้เลยก
4: ็
0: ค
4: ือ
0: หลอดนะครับกำล
4: ัง
0: หาวิธีการลดขยะประเภทหลอดพลาสติกนะครับก็มีถุงแยกออกมาด้วยเหมือนกันอันนี้นะครับอันนี้คือกระป๋อง
4: ใช่เป็นพวกกระป๋องทั้งหมดเลย
0: ครับผม
4: กระป๋องเนี่ยมันก็จะน้อยที่สุด
0: ครับ
4: ใช่เพราะว่าส่วนมากเขาจะมีภาชนะเอามาเองอยู่แล้วในงาน Noise Market นะครับผม
5: ทุกครั้งที่มีงานอีเวนต์นะครับสิ่งที่ตามมาก็คือขยะจำนวนมากเรามาดูกันนะครับว่ามีขยะประเภทไหนบ้างที่เกิดขึ้นในงานอีเวนต์ทั่วๆไปครับสิ่งแรกคือเศษอาหารต่อมาก็จะเป็นพวกพลาสติกทั้งพลาสติกสะอาดอย่างถุงพลาสติกเทปกาวเชือกฟางผ้าใยสังเคราะห์และพลาสติกสกปรกที่เลอะอาหารรวมไปถึงโฟมใส่อาหารถุงเครื่องปรุงขยะประเภทกระป๋องเศษกระดาษนอกจากนั้นก็อาจจะมีขยะอันตรายพวกเศษแก้วหรือจานชามที่แตก และขยะอิเล็กทรอนิกส์ขยะเคมีเช่นหลอดไฟถ่านอัลคาไลน์ลองคิดดูนะครับว่าถ้าทุกงานอีเวนต์ไม่มีการจำกัดปริมาณขยะจะเกิดขยะจำนวนมากมายหลากหลายประเภทขนาดไหนครับ
0: นอกจากถังขยะที่แยกไว้ตรงนั้นอย่างชัดเจนแล้วนะครับก็จะมีบูธตรงนี้ที่น่าสนใจมากนะครับเป็นที่ชะล้างทำความสะอาด
4: ใช่
0: เอาไว้ล้างอะไรครับพี่โจ
4: คือเอาไว้ล้างทุกอย่างของงานนี้เลยก็ได้ครับพี
0: ่
4: ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือว่าผู้ที่เข้ามาเที่ยวมาชมมากินแล้วก็มาล้าง
0: บางคนเอามาเอง
4: ใช่
0: บางคนเช่าจากร้านค้ามาครับก็เลยต้องมีที่จัดไว้เป็นที่ล้าง
4: ล้าง
0: คิดรอบคอบไหม คืออยากให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมจริงๆก็จัดที่ล้างไว้นะครับจะได้เวลาจะซื้อขนมชิ้นใหม
4: ่
0: ก็มาล้างก่อนไปใส่ซื้อน้ำแบบใหม่ก็มาล้างกระติกก่อนแล้วก็ไปใส่นี่ใช่ไหมครับ
4: ใช่
0: โอเคแดดร่มลมตกนะครับตอนนี้ก็อยู่กับคนจัดงานนะครับพี่ป๊อกนะครับผมพี่ป๊อก
6: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่Noise Market ปีนี้มีคอนเซ็ปต์อะไรยังไงบ้าง
6: เราต้องการเลือกทางที่ว่าเราคิดว่าเราทำอะไรแล้วแบบถ้าเกิดสิ่งที่เราทำเนี่ยเราจัดการมันไม่ได้นะคือเราทิ้งอย่างมือเราไปนะไปแล้วแต่ว่าเราไม่รับผิดชอบ
0: ครับ
6: งั้นในงานนี้เราอยากให้ทุกคนรู้ตรงนี
0: ้ครับ
6: นี่คือคอนเซ็ปต์นี่คือทางที่เราเลือกคือเราเลือกฉันจะทำอย่างที่ฉันชอบแล้วแต่เราเลือกนี้สิ่งที่เราชอบมันต้องไม่เป็นภาระให้ใคร
0: ครับ
6: นี่คือคอนเซ็ปต์ผมเชื่ออย่างนึงคือมีคนที่รู้กับคนที่ไม่รู
0: ้
6: มึงว่าใช่ไหม
0: ครับ
6: เพราะนั้นมันมีเราอย่างแรกเราต้องให้เขารู้ก่อนผมไม่ได้เชื่อว่าวันนี้ทำปุ๊บสำเร็จเลยแต่วันนี้จะมีคนจำนวนหนึ่งรู้ว่าแยกไงอย่างเช่นผมประกาศรับเราต้องการอาสาสมัครมาเขาก็ไม่รู้มาเลยให้ผมมายกของครับหรือให้ผมช่วยยกขยะพอเขาได้ฟังเราถ่ายทอดเขารู้ละเราแยกไปทำไม
0: ครับ
6: เราตัดสินใจว่าให้มีจุดแยกขยะจุดเดียว
0: ครับ
6: แล้วก็นั้นทุกคนจะไปทิ้งแท้ทิ้งตามใจไม่ได้แล้วต้องมาหาเรา
0: ครับ
6: เมื่อมาหาเราก็จะได้รู้เรื่องพวกนี้รู้มากรู้น้อยก็ต้องสงสัยอะไรเงี้ย
0: มีคนให้ข้อมูลอยู่ตรงนั้นด้วย
6: ครับแล้วเราก็จะพัฒนาต่อไปว่าเราจะสื่อสารกับเขาได้ยังไงเรื่องพวกนี
0: ้ครับ
6: คือหนึ่งคือเราไม่ได้บังคับเขา
0: ครับ
6: แต่เราแค่ทำว่าเราทำอย่างนี้กันอยู่นะ
0: ครับ
6: แล้วถ้าเขารู้ไปแล้วก็เป็นเรื่องของเขาที่เขาจะทำต่ออ
0: ยากบอกอะไรกับคนที่จัดงานหรือจัดตลาดจัดเทศกาลเลยเรื่องเกี่ยวกับ
6: ต้องลงเท่านั้นนะครับ
0: ครับ
6: ถ้าคุณไม่ทำมันไม่เกิดขึ้น
0: อ
6: ันนี้ได้1คนพรุ่งนี้ได้10คนอย่างเงี้ย
0: ครับผมครับ
6: ครับ
0: หมูปลาร้านะครับต้นตำรับอีสาน

นอกจากโซนที่เป็นอาหารแล้วก็ดนตรีแล้วนะครับก็จะมีของขายด้วยนะครับผมซึ่งของนี่ก็จะมีทั้งงานศิลปะมีทั้งของใช้นะครับต่างๆแล้วก็หลายๆอย่างก็มีคอนเซ็ปต์ที่น่าสนใจมากเลยนะครับก็จะเป็นของแฮนด์เมดของที่รักโลกนะครับทำให้เกิดขยะน้อยที่สุดนะครับแปรงสีฟันไม้ไผ่นะครับนี่จะได้ลดปริมาณแปรงสีฟันพลาสติกที่มันลอยอยู่ในทะเลนะครับเพราะว่าไม้ไผ่เนี่ยก็ย่อยสลายได้มาเดินที่งาน Noise Market วันนี้นะครับผมชอบอย่างหนึ่งจากคำพูดของพี่ป๊อกนะครับที่บอกว่าในสังคมเราเนี่ยมันมีคนอยู่สองประเภทก็คือคนที่รู้และคนที่ไม่รู้นะครับการที่คนคนนึงอาจจะไม่ได้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อทำให้โลกดีขึ้นก็ไม่ได้แปลว่าเขาไม่รักโลกแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเขายังไม่รู้นะครับเหมือนอย่างตัวผมเนี่ยมาเดินงานในวันนี้สิ่งที่เคยคิดว่าตัวเองรู้อยู่แล้วอะแต่ก็มาพบว่าตัวเองรู้ผิดรู้ไม่หมดรู้ไม่เคลียร์นะครับหรือแม้แต่ได้รู้ว่าสิ่งเล็กๆที่เราเคยมองข้ามอย่างไม้เสียบลูกชิ้นอย่างเงี้ยมันเป็นขยะอันตรายสำหรับผู้ที่ทำการเก็บและคัดแยกขยะด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นอีเวนต์เนี้ยผู้จัดเลยให้ความสำคัญกับการให้ความรู้เป็นหลัก

0: ครับถึงขนาดยอมที่จะมีเจ้าหน้าที่นะครับที่จะมายืนประจำอยู่ตามจุดทิ้งขยะนะครับหรือแม้แต่ออกกติกาต่างๆให้กับทั้งผู้ขายผู้ซื้อผู้มาเดินนะครับคิดทุกอย่างรัดกุมรอบครอบนะครับแล้วก็ทำให้มันเป็นจริงนะครับเพราะเขาเชื่อว่าการที่เรามีความรู้แล้วเนี่ยวันพรุ่งนี้มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างน้อยๆทางความคิดเราจะคิดมากขึ้นกับการซื้อกับการผลิตกับการบริโภคหรือแม้แต่กับการทิ้งสิ่งของนะครับและนี่แหละคือความคาดหวังสูงสุดนะครับว่าสิ่งที่เคยคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นไปได้เหมือนอย่างที่เสียงเล็กๆที่ไม่เคยมีใครใส่ใจจะได้ยินอย่างNoise Marketเนี่ยอาจจะเป็นเสียงที่ดังขึ้นและทุกคนหันมาฟังก็เป็นได้ครับและนี่ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับใครดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันไว้นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามที่ช่อง Green Thailand นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
1: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
2: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
3: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เราต้องยอมรับว่าสังคมปัจจุบันตอนนี้ทำงานทุกอย่างแข่งกับเวลาหมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาเป็นเรื่องสำคัญ
2: เพราะว่าเวลาคือเงินไง
1: ถูกต้องไม่อยากจะปวดหัวกับผู้รับเหมาไงต้นระยะเวลาไม่มีเวลาไปเฝ้างานเองควบคุมเองได้ขุน
2: ได้ขุนเหรอก็ได้เหรอ
1: ถูกต้องค่ะได
3: ้นี่ใหญ่มากอ
2: ่
3: ะ
2: ใหญ่มากเลยนะ
1: เป็นบ้านพักอาศัยเลยค่ะ
3: คือมันประกอบกัน
2: แต่แล้วมันประกอบกันยังไงอ่ะ
1: ตามรอยแยกคือ1โมดูลค่ะ

0: ฟฮ
1: ะ
0: คุณเดฟพาผมมาตากแดดอย่างงี้ถ้าผมเป็นลมไปที่แบบผมไหวหรือเปล่า
1: เอาหน้าวันนี้ขอแบบพาออกมากลางแจ้งหน่อยนะออกมาข้างนอกกันบ้าง
0: อ่ะ
1: นะรับแดด
0: รับฝุ่น
1: วันนี้เขาบอกพี่ว่า

0: เซ็นส่งบ้านกัน
1: ไม่ใช่ไม่ใช่เอาบ้านน่ะมาส่ง
0: ไอ้ไม่บ้าแล้ว
1: เฮ้ยยุคนี้มันต้องเร็ว
0: ใครไปเอาบ้านมาส่งไม่ใช่กาแฟกาแฟ
1: ยุค 5G เขาบอกว่าวันนี้ยกบ้านมาส่งที่นี่ปั้งเย็นนี้อยู่ได้เลย
0: ตลกและมันเร็วไปเปล่าบ้านนะพี่พูดไปเล่น
1: พี่ก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่
0: อ
1: แต่ว่าเขาบอกว่าให้มาดู
0: อ่ะเอามาก็มาดูก็มาดูมีร่มให้ยืนไหมเนี่ยไปเข้าไปดูกันไปตอนนี้เรามายืนกันใต้ร่มไม้ตอนนี้เป็นทำเลที่ดีในการต่อก่อตั้งบ้านนะครับบนเนินที่เห็นนี้นะฮะเป็นที่ดินที่เราเตรียมไว้เพื่อวางบ้านหลังเล็กจังวะพี
1: ่ต้องเบรกใช่ไหม
0: หลังเล็กไม่หลังเล็กไม่หลังเล็กไปไหม
1: จะบ้าเหรอ
0: ใช่อ่ะ
1: ใครจะมาสร้างบ้านตรงนี
0: ้ก็ไม่รู้เห็นพี่พามาย
1: ืนนู่นนู่นนู่นนู่นนู่น
0: นู่น
1: นู่น
2: โอเค
1: ข้างหลังนู่น
0: อ๋อก็เตรียมไว้เหรอ
1: ตอนเขาเตรียมไว
0: ้เฮ้ยเดี๋ยวนะบ้านหลังขนาดนี้คือยกมาวางอยู่ได้เลยเหรอ
1: เขาบอกว่าอย่างนั้นน่ะ
0: เหรอ
1: เขาบอกว่าทุกวันนี้มันมีบ้านที่แบบสำเร็จรูปยกมาวางเหมือนอย่างนี้ซื้อรถอ่ะรถมาส่งปั๊บเทสอะไรนิดหน่อยขับออกไปได้เลย
0: เออถ้าพูดไม่รู้ก็เหมือนจะแกล้งโง่จริงๆก็รู้แหละว่ามีบ้านแบบนั้นอยู่จริงแต่ว่ามันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอพี
1: ่ก็ทุกวันนี้อาจจะง่ายนะเราต้องคุยกับคนที่เขาเป็นคนที่เอาบ้านมาส่งไหม
0: ใช่ชอบมากเลยแบบเหมือนดีลิเวอรี่อ่ะแบบฮัลโหลขอบ้านสักหลังเออวางเนี่ย
1: ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะ
0: อ่ะขอคุยแล้วกันสวัสดีครับ
3: สวัสดี
1: ครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: คือ
3: สวัสดี
1: คุณมิ้น
0: ครับแล้วก็คุณปลาย
1: ครับ
0: นี่เป็นสามี
3: ใช่ค่ะถูกต้อง
1: คุณปลาย
0: แดงคุณปลายเป็นคนที่เอาบ้านมาส่ง
1: เนี่ยผมอยากรู้ละว่าตรงนี้พอเราเห็นเนี่ยตรงนี้มันเป็นฐานปูนอย่างเงี้ยที่เราเห็นเนี่ยนะข้างล่างเนี่ยเราต้องเตรียมอะไรไว้ก่อนนะฮะก่อนที่เราจะบ้านมาวางเนี่ย
3: ก็ตอนที่มาดูหน้างานนะคะก็ตอนแรกอ่ะมันจะเป็นแบบพื้นที่ที่แบบขรุขระไปหมดเลยยังไม่มีการเตรียมพื้นที่ใดๆทั้งสิ้นทางสถาปนิกจะเข้ามาดูที่หน้างานก่อนว่าต้องเตรียมแบบปุแบบฐานรากประมาณไหนตรงเนี้ยเราก็จะเก็บข้อมูลเพื่อจะให้ทางวิศวะคำนวณแหละว่าเป็นฐานแพคสรค
0: ่
3: ะเพื่อเพราะว่าใต้บ้านอ่ะมันจะเรียบเป็นงานเรียบร้อยนะเพราะว่าของเราเป็นโครงสร้างเหล็ก
0: คือตัวบ้านที่ยกมาวางเนี่ยเป็นโครงสร้างเหล็กท
3: ั้
0: งหมดแต่ว่าตรงฐานรากเนี่ยเป็นปูนเพ
3: ื
0: ่อความมั่นคงแข็งแรง
3: ถูกต้อง
1: เราคุยถึงความรวดเร็ว
0: การ
1: ถามเรื่องนี้ก่อนเลย
0: เ
1: ตรียมงานนานไหมครับตรงนี้ก่อนพื้นที่นี
4: ้โอเคถ้าพอพื้นที่นี้มันจะมีการเตรียมล่วงหน้าก่อนที่บ้านจะเสร็จซึ่งเราจะส่งตารางให้รับทราบ
0: ครับ
1: กี่วัน
4: ประมาณ
0: นะ
4: 3วัน
1: สามวัน
4: สำหรับพื้นคสรแบบนี้นะสามวันเน
1: า
4: ะช่วงนี้ไม่ใช่หน้าฝนมันง่ายสำหรับงานปูน
1: โอเคสามวันละสามวัน
0: แดดดีแห้งไว
4: แต่ถ้าเป็นระบบอื่นที่เรามีบริการแบบครบวงจรเลยไม่ว่าจะเลือกฐานรากแบบไหนก็แล้วแต
0: ่
4: บางระบบเช่นเข็มเหล็ก1วันเสร็จ
1: นี่เราคุยเฉพาะหน้างานนะหนึ่งวันเสร็จ
4: หนึ่งวันเสร็จ
0: นี่คือปูนคือปูนเข็มเหล็กหนึ่งวันเสร็จ
4: ใช่ค่ะ
1: แล้วมันมีระบบของห้องน้ำเช่นถังบำบัดหรืออะไรเงี้ยอยู่ด้วยไหมครับ
4: มีค่ะเป็นการสั่งซื้อเพิ่มเติมสมมุติว่าบางพื้นที่ที่เขามีระบบเดิมอยู่แล้วแล้วก็เลเยอร์ในการจัดทำแบบตรงจุดที่เราวางห้องน้ำระยะใกล้กับถังบำบัดเดิมแบบนี้เป็นเรื่องง่ายเลย
0: สามารถปลั๊กอินได้เลย
4: ง่ายมาก
0: เราวางถังใหม่
4: แต่ถ้าเป็นพื้นที่โล่งๆแบบนี้ค่ะเราจะมีการสอบถามว่าอยู่กันกี่คนมีผู้ใช้อาศัยเท่าไหร่
0: เพื่อคำนวณปริมาณของเสียที่จะเกิดขึ้น
4: ใช่ใช่ถ้าใช้บริการของเราติดตั้งให้ได้เช่นเดียวกันซึ่งหลังนี้มีกัน
1: มีแล้ว
0: เพราะที่โล่งไม่ได้มีถังบำบัดอื่นเป็นที่โล่งเลยต
4: ้
0: องวาง
4: คร
0: ับ วางใหม
4: ่
1: ระบบสุขาภิบาลแล้วระบบไฟฟ้าล่ะครับ
4: ระบบไฟฟ้าก็เช่นเดียวกันเหมือนที่คุณมิ้นแจ้งทีมสถาปนิกเขามาดูหน้างานจะมีเช็
0: ค
4: ลิสต์ของทางเราว่าที่นี่จำเป็นที่จะต้องดึงไฟจากตรงไหนเพียงพอกับบ้านหนึ่งหลังหรือเปล่าอันนี้จะเป็นเรื่องของเราที่จะช่วยคำนวณ
0: ก็คือบอกความต้องการของคุณชัดเจนบอกปริมาณผู้อยู่อาศัย
4: ใช
0: ่ไหมให้ชัดเจนว่าเอ้ยกี่คนยังไงขนาดบ้านประมาณไหนเขาจะคำนวณจัดการให้คุณเรียบร้อยเฮ้ยเหมือนดีลิเวอรี่จริงเหรอพี่มาถึงปลั๊กอินปลั๊กอินติดตั้งเรียบร้อยอยู่ได้จริงๆ
4: อยู่ได้จริง
3: อย่างที่บอกว่า 2-3 วันนี่คือกระบวนการทั้งหมดอ่ะจะเสร็จสมบูรณ์ลูกค้าสามารถเข้าอยู่ได้เลย
1: คือผมก็เลยคำนวณอยู่ว่ามันเท่ากับคอนโดแบบใช้แบบสตูดิโอแบบ1ห้อง
0: 24ตารางเมตร
1: อ่ะประมาณนั้น
3: เราย้ายคอนโดมาอยู
1: ่ทีนี้เมื่อกี้เห็นพูดว่า3เมตรนะส่วนใหญ่จะกว้าง3เมตร3เมตรอันนี้ทำไมมันข้อจำกัดอะไรครับถึงต้องเป็น3เมตรถ้าถามสถาปนิกก็ได
3: ้โอเคบ้านเราอ่ะจะมาเป็นโมดูลใช่มั้ยคะเวลาที่เราขนส่งอ่ะเราต้องคํานึงถึงการขนส่งระยะ ข้อจํากัดของเขาคือมากสุดคือ3เมตรดังนั้นเวลาที่เราดีไซน์อ่ะห้ามดีไซน์ห้ามเกิน3เมตรนี
0: ้คือความกว้างรถถูกมั้ย
3: ถูกต้อง
0: รถที่ขนบ้านมา
3: ใช่ค่ะ
1: รถและถนนด้วย
0: ถนนด้วยใช
3: ่ถนนบ้านเรา3
1: ซอกซอยต่างๆ
3: ถูกต้องถ้าแบบซอยแคบซอยแคบกว่า3เมตรเนี่ยเราต้องมีการดีไซน์ไม่ใช่ไม่ได้ค่ะ
0: แต่
3: เป็นการถูกต้องได้ค่ะจะเป็นการดีไซน์ให้มีขนาดเล็กลงเพื่อขนส่งให้ลูกค้าได
1: ้ครับพอพูดมาถึงเนี่ยเราอาจจะยังไม่เห็นภาพแต่ผมคิดว่าเราน่าจะเห็นความแตกต่างแล้วจากที่พูดมาคืออันนี้คือบ้านสําเร็จคือมาเป็นหลังมันไม่ใช่น็อกดาวน์
0: ไม่ใช่น็อกดาวน์
1: มันไม่ใช่การประกอบเพราะฉะนั้นมันเลยมีข้อจํากัดว่า
0: ไม่ประกอบหน้างานคือมาเป็นก้อนเสร็จมาเลยเป็นบ้านเลย
1: ขนาดความกว้างมันเลยต้องอยู่ภายใต้ประมาณ3เมตรที่จะขนส่งได
0: ้ครับโอเคเข้าใจแล้วอ
1: ยากเห็นมั้ย
0: เดี๋ยวเค้าก็เอารถขนเข้ามาแล้วใช่มั้ย
3: ใช่แล้วไปดูกันมั้ยคะ
1: ไปดูไม่เขาบอกเขาจะ
0: ไม่ไป
1: เขาไม่ไปเราหยิ่ง
0: เราจะอยู่นี่
1: เราหยิ่งเรารอเลย
0: เดี๋ยวรถจะถอยบ้านเขาตรงนี
4: ้
0: โอเคเอาบ้านเข้ามาครับ

0: ันนี้ไม่ขายจริงเลยเหรอ
1: ก็คือไม่ถาวรเลยใช่ไหมครับผมถ้าสูงจะพื้นประมาณเท่าไหร
0: ่ตัวนี้มันสูงบวกที่หักที่ไหน
1: คือมาตรฐาน
0: แล้วแต่พื้นที่
2: เราก็จะเสริมโครงเหล็กที่เป็นส่วนตัวมุมของ4ด้านเพื่อให้ตัวเครนนะคะมีจุดยึดเกาะเวลายกขึ้นรถเนี้ยบเนี่ยเขาก็จะใช้ทั้ง4ด้านส่วนตัวที่เป็นยกก็จะเป็นผ้าใบสำหรับยกตัวโมดูลของเราโดยเฉพาะ

โมเดลหลักของหลังเนี้ยค่ะมันจะมาจากโมเดลหลักชื่อว่ารุ่นเคฟก็จะมีความ industrial loft design แล้วก็จริงๆแล้วถ้าตามแบบเนี่ยหลังนี้เขาจะมีเป็นประตูเหล็กซึ่งเราจะไปติดตั้งที่หน้างานอย่างไซซิ่งนี้จะเป็นไซส์มาตรฐานก็คือไซส์ L ไซส์ L คือไซส์3 คูณ 6.5 เมตรสั่งเพิ่มเป็นพิเศษออกแบบให้มีห้องน้ำแยกไปประกบต่างหากเพื่อที่จะได้พื้นที่ใช้สอยข้างในบ้านเต็มๆเลยเพราะว่าโดยมากถ้าพื้นที่จำกัดการวางห้องน้ำภายในจะทำให้พื้นที่ใช้สอยหายไป

0: ไปดูซิ
1: โอ้โห
2: เ
3: ชิญเลยค่ะ
2: นี่คือเมื่อกี้เป็นที่โล่งเนาะ
3: ใช่
2: เมื่อกี้คือเป็นตัวฐานล่างเนี่ย
0: เมื่อกี้ห้องเต้
2: แล้วมากระตึ๊บกระตึ๊บอยู่ตรงนี้อยู่เลย
0: วิ่งเล่นแถวนี้
2: โบราณคุณเออนี่คือเสร็จแล้วอ่ะ
0: ผ่านไป2ชั่วโมง
2: ไปนั่งอยู่นั้น2ชั่วโมง
0: 2ชั่วโมงหลังนี้ตั้งตรงนี้เรียบร้อยแล้ว
2: เรียบร้อยแล้ว
0: เร็วมาก
2: ก็อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าจะมาอยู่ก็พออยู่ได้แล้วเนาะ
0: อยู่ได้
2: อยู่ได้แล้วแหละเออ
0: ได้แต่ว่าเท่าที่เห็นเนี่ยโอเคมันอาจจะยังมีความไม่เรียบร้อยอยู่บ้างอย่างเช่นพื้นเลยนะที่เราเห็นเนี่ย
2: นะ
0: พื
2: ้นองค์ละเอียดสายฟงสายไฟ
0: แล้วก็เมื่อกี้เราดูอยู่มันมี2ก้อนน
3: ะ
0: มีก้อนของตัวบ้านแล้วก้อนของห้องน้ำที่แยกชิ้นกันมาแต่ตอนนี้ประกบกันเรียบร้อย
2: ที่บ้านบอกว่าแยกกันมาแต่ว่าตอนนี้คือประกอบร่าง
0: ครับ
2: ประกอบร่างกันถ้าเกิดว่าเป็นก้อนอยู่ในนี
0: ้
2: ก็จะเป็นยูนิตนี้เลยแต่ว่าพอลูกค้าสามารถเลือกได้ว
3: ่
2: าถ้าเกิดว่าอยากได้ยูนิตเป็นข้างนอกแยกไป
3: ใช
2: ่โอ้ก็ต่อกันเนา
3: ะฟีลลิ่งคือบ้านหลังเดียวกันคือชิ้นเดียวกันค่ะแค่วิธีการผลิตกับการคิดราคา
0: แล้วหลังจากนี้ครับทำอะไรต่ออีกครับ
3: หลังจากนี้พื้นเดี๋ยวงานพื้นจะเข้านะคะแล้วก็งานระบบเราจะมีงานถังบำบัดเดี๋ยวช่างเขาก็จะมีรายละเอียดของเขาว่าช่างไหนจะเริ่มขุดและติดตั้งถังบำบัดก็ทำไปหลังคาทำไปเก็บงานสีเดี๋ยวเก็บมาทีหลังนะคะคือแต่ละขั้นตอนเนี้ยแต่ละทีมช่างเขาจะทราบว่าเขาจะเข้าตอนไหนเดี๋ยวจะมีการปูพื้นกระเบื้องยางนะคะค่ะแล้วพอวันเนี้ยเขาเสร็จในระดับหนึ่งแล้วเขาพร้อมสำหรับพวกไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีมไฟเขาก็จะเข้าละช่างแอร์ก็จะเข้า
2: อย่างที่บอกเลยว่าคือไม่ใช่มาประกอบหน้างานเอาแต่คือมาทั้งก้อนวางเลยพร้อมฟินิชชิ่ง
0: ใช่แล้วไอ้ที่เจ๋งเนี่ยดูห้องน้ำ
3: ปูมาแล้ว
0: มีกระเบื้องแล้ว
2: ปูมาเลย
3: ปูกระพันแล้วเรียบร้อย
0: มีพาร์ติชันแล้วมีอ่างแล้วมีถั่วส้วมแล้วนะครับม
2: ี
0: เครื่องทำน้ำอุ่นแล้ว
3: ใช่
0: คือมันครบแล้วนะห้องน้ำ
2: เหลือ

0: ังไฟเข้า
1: ถูกต้อง
0: เลย
2: ค่ะ
0: แล้วจะต่อไฟเข้าเนี่ยสุดยอดมาก
2: ฟีลลิ่งเป็นไงคะเหมือนบ้านห้องน้ำที่
0: เหมือนบ้านเลยเหมือนบ้านเลยเมื่อกี้เนี่ยเมื่อคืนแล้วความแน่นคือไม่ได้มีความเนี่ยคือแน่นเลยอ่ะ
3: แน่นไหมกระทืบกระทืบนี่กระทืบ
0: แน่น
2: มันจะมีความตึบตึบอยู
0: ่เออตึบตึบใช่คือเรื่องนี้เป็นโครงเหล็กกับคุณผู้ชมนะฮะคือโครงเหล็กเนี่ยรับรองเลยว่ายังไงมันมีวาเบชั่นนิดหน่อยแล้วแต่ว่าพูดถึงความแน่นความอะไรเงี้ยมันแน่นมากระดับที่เรียกว่าบ้านปกติเลยอ่ะเดี๋ยวก็เบื้องยางมาปุ๊บระบบพื้นลงปุ๊บคือเราว่าจบเลย
3: โอเคก็คือหลังจากนี้จะเก็บรายละเอียดรอยต่อต่างๆอะไรแบบนี
2: ้
3: นะคร
2: ับ
3: เพื่อทดสอบแล้วก็ส่งมอบให้กับเจ้าของ
0: อันนี้คือ1ชั้น1ยูนิต
3: เป็นแบบที่เป็นแบบเดียวเขาบอกว่าขนาดเล็กสุดแล้วนะ
2: เป็นไซส์ใหญ่ที่สุดของมาตรฐานแต่จริงๆเหมือนเลโก้เลยพี่เซฟสามารถเอา S M L เอามาต่อกันเพิ่มพื้นที่ตามลูกค้าต้องการเลย
3: งั้น
2: 2ชั้นก็ได
3: ้แสดงว่าพูดไปว่ามี2ชั้นด้วยเหรอ
2: 2
3: ชั้นก็ได้นะบ้านแบบนี้
0: ผมถามเลยสูงสุดกี่ได้กี่ชั้น
2: ตอนนี้เต็มที่ที่สุดนะคะเท่ากับที่เราคำนวณมาตรฐานว
0: ิ
2: ศวกรรมเนาะเรารับที่2ชั้นกับอีก1ชั้นหมายถึงเด็ก
0: ชั้นลอย
2: สมมติอยากจะได้ Open Air
0: โอเคโอเค
3: เป็น
0: ดาดฟ้า
2: อันนี้คือสูงสุด maximum
0: โอเคแต่ว่าคุณผู้ชมยังไงก็ต้องได้เห็นภาพจริงครับว่าเวลาเขาผลิตเจ้าบ้านตัวเนี้ยหน้าตาเป็นยังไงก่อนที่จะมาตั้งที่เนี้ยหน้าตาเป็นยังไงไปดูกันครับ
3: ครับ

0: สวย
1: สบายด้วย
0: สวยสวยเลย
1: เอออ
0: ันนี้คือเราอยู่ในบ้านบูร่านะ
1: ตอนเนี้ยเราอ่ะมาจากลำลูกกา
0: ใช่
1: เพื่อมาที่บางบัวทอง
0: โอ้ยข้ามฟากมาม
1: าเพื่อมาดูที่โรงงานการผลิต
0: ยังไงคุณผู้ชมก็ต้องอยากเห็นสภาพจริง
1: ๆ
0: ที่เกิดขึ้นคือเมื่อกี้คือหน้างานที่ยังไม่ได้มีการเดคอเรทอะไรเลย
1: ใช
0: ่แต่เนี้ยก็คือบรรยากาศที่ตกแต่งแล้ว
1: ครับ
0: นี่คือแบบว่าเปิดแอร์ฉ่ำแล้วด้วยนะฮะเย็นจริงนะ
1: ผมเชื่อว่าภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ย
0: คุ
1: ณรู้สึกได้ว่าเฮ้ยนี่คือบ้านแบบสำเร็จรูปเหรอบ้านโมดูล่าเหรอ
0: นั่นดิ
1: มันคงจะเป็นภาพที่เหมือนกับบ้านปกติจริงๆเลย
0: นั่นน่ะสิน
1: ะฮะอยากให้เห็นอย่างนี้ครับว่าสิ่งที่ฮ่องเต้บอกว่าฟินิชชิ่งแล้วมีผนังแล้วมีพื้นแล้วที่จริงแล้วเนี่ยแบบนี้แหละก็ยกไปตั้งได้เลยเหมือนกัน
0: ถูกต้อง
1: นะอย่างเมื่อเช้าเนี่ยเป็นแบบที่มันต้องไปประกอบแล้วก
0: ็
1: รอปูพื้นแต่แบบนี้ก็ยกไปได้เลย
0: ยกได้เลยที่ได้กระเบื้องยาง
1: ได้เลย
0: กระเบื้องเป็นแบบว่าสามารถฟินิชชิ่งไปได้เลยแล้วก็ยกไปตั้งได้เลยอันนี้คือออปชั่นแบบมีเป็นหลายเรือนด้วยนะคือมีเด็กด้านนอกเชื่อมกับเรือนนั้นมีหลายก้อนมาต่อกันแบบเป็นบ้านที่เหมือนเป็นบ้านชั้นเดียวแต่ว่าแผ่
1: ครับ
0: ก็ทำได้หมดเลยอันนี้คัสตอมได้หมดเลยเหรอฮะ
2: ได้ค่ะหรือว่าหลังนี้ลูกค้ามีความต้องการที่อยากจะเชื่อมต่อกัน
0: ครับ
2: เอามาชิดกันเป็นตัว L ทำได้เหมือนกัน
0: อ๋อทำได้เหมือนกันก็คือบอกอย่างที่คุณปายบอกว่ามันเป็นยูนิตเป็นโมดูลที่เอามาต่อกันได้
2: ใช่ค่ะ
1: ปกติคนก็จะนึกถึงคำว่าบ้านน็อกดาวน์แล้วบ้านน็อกดาวน์นี่มันเหมือนแบบมันกว้างมากเลยอ่ะความหมายของคำนี้อยากให้อธิบายให้ฟังหน่อยว่าบ้านน็อกดาวน์บ้านอะไรต่างๆ
0: P แฟบน็อกดาวน์ P แคทโมดูลบ้านสำเร็จรูปบ้านอะไรเนี่ยมันต่างกันยังไงฮะ
1: เอาอย่างเนี้ยอย่างที่เราทำอยู่เนี่ยเรียกว่าอะไรก่อน
0: ใช่ใช่
2: เป็นบ้านสำเร็จรูประบบโมดูล่า
0: บ้านสำเร็จรูประบบโมดูล่า
1: อ่ะงั้นขยายความให้ฟังหน่อยครับว่ามันแตกต่างกับบ้านอื่นๆที่เป็นแบบประกอบยังไง
2: ได้ค่ะก็ถ้าเป็นบ้านน็อกดาวน์ที่คนส่วนใหญ่ก็จะคุ้นชินกับคำว่าน็อกดาวน
0: ์
2: คำว่าน็อกดาวน์ก็คือเอาชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยไปประกอบกันที่หน้างาน
0: okay.
2: อย่างเช่นเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มาเป็นชิ้น
0: ๆ
2: เราต้องคันน็อตเพื่อประกอบให้มันเป็นชั้น
0: ถ้าเป็นบ้านจริงๆมันก็จะมีอะไรอ่ะพื้นผนัง
2: ประตู
0: หน้าต่างประตูหน้าต่างโน่นนี่เยอะแยะมากมาย
2: ต้องไปประกอบที่
0: หน
2: ้
0: างาน
2: แต่ว่าสำหรับโมดูล่าหรือระบบโมดูล่าของเราอะค่ะจะออกแบบเหมือนตัวต่อเลโก้เกิดฟังก์ชันต่างๆที่ลูกค้าสามารถใช้สอยได้เป็นสเปซที่ลูกค้าโอเคต้องการแหละแต่ว่าการออกแบบเนี้ยอยู่ภายใต้การพื้นฐานว่าเราจะต้องขนส่งไปที่หน้างานได
0: ้โอเคแตกต่างกันตรงที่ว่าไม่ได้ไปเป็นชิ้นชิ้นผนังแยกกับพื้นไม่อันนี้คือไปประกอบเรียบร้อยแล้วก็ขนทั้งก้อนเนี้ยไปที่หน้างานแล้ววางเลยจบเลยถูกไหม
2: ถูกต้องค่ะแค่ไปเห็นภาพเลยก็คือแบบถ้าเป็นน็อกดาวน์เนี้ยค่ะต้องไปประกอบที่หน้างานลูกใช้เวลาอยู่ที่หน้างานอ่ะค่อนข้างนาน
0: ต้องนานกว่า
2: ใช่แต่ว่าเนี่ย1-3 วัน
1: ครับ
2: ประกอบหน้างานเรียบร้อยไม่กวนใจลูกค้านาน

0: มาณนั้นประมาณนั้นแล้วก็พื้นที่ที่ทำได้อันนี้ดีกว่าเราสามารถไปส่งได้ที่ไหนบ้างตอนนี
1: ้โอเคข้อจำกัดของการทำบ้านระบบโมดูล่าเราจะต้องสอบถามลูกค้าก่อนว่าถ้าในพื้นที่มีอาคารหลักวางด้านไหนของอาคารหลัก
0: โอเค
1: เมื่อไหร่ที่ลูกค้าบอกว่าอยากจะต่อเติมด้าน

0: ซึ่งบางทีเอ้ยระบบที่เป็นพรีแฟบระบบที่เป็นที่ขนวัสดุเข้าไปต่อหน้างานมันอาจจะทำได้ก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นระบบเนี้ยที่เป็นก้อนไปอย่างเงี้ยมันก็มีข้อดีนะอย่างว่าลดระยะเวลาในการประกอบร่างหน้างานใช่ไหมวางปุ๊บต่อเชื่อมโน่นนี่ปลั๊กอินไฟฟ้าปะปาเข้าไปปุ๊บใช้ได้เลยแต่ว่าในพื้นที่จำกัดซอย
1: ควบคุมเองหรือแม้แต่สถาปนิกวิชาชีพที่คอยคุยเรื่องแบบให้บางทีลูกค้าอาจจะไม่ได้มีใครคอยประสานงานเรื่องนี้ให้ใช่อันนี้คือสิ่งที่ลูกค้าจะได้จากที่นี
0: ่คือจบคุยจบตรงนี้หน้าตาแบบไหนไปอยู่ตรงนั้นก็หน้าตาแบบนั้น
1: ใช่
0: น
1: ี
0: ่ครับแล้วอายุการใช้งานของมันนี่ก็คือยาวนานเลย
1: ยาวนานเพราะว่าการก่อสร้างแบบนี้ก็คือการก่อสร้างแบบบ้านโครงสร้างเหล็ก
0: โอเค
1: เพราะฉะนั้นวัสดุต่างๆที่เราใช้อ่ะเหมือนบ้านอยู่อาศัยปกติเพราะฉะนั้นอายุการใช้งานของเขาก็จะเทียบเท่ากับการก่อสร้างบ้านโครงสร้างเหล็กซึ่งก็ได้ยาวนานถึง 15-20 ปี
0: โอเคอยากชวนไปดู2ชั้นจริงๆอ่ะ2ชั้นใหญ่อย่างที่คิดอ่ะปั้นไปดูกัน

0: ี้ก็คืออาณาจักรบ้านโมดูล่าตรงนี้นะครับมียกโค้งยกพื้น
1: เป็นใต้ถุน
0: ใต้ถุนเหรอก็ได้เหรอ
1: ถูกต้องค่ะได้
2: เฮ้ยอันนี้เหนือความคาดคิดเลยนะ
0: นี่เฟี้ยวนะ
2: ว่าทําใต้ถุนได้ด้วย
0: เออเดี๋ยวนะอุ๊ยหลังนี้ก็ใช่เหรอ
1: ใช่ค่ะ
2: หลังนี้ใหญ่มากอ
0: ่
2: ะ
0: ใหญ่มากเลยนะ
1: เป็นบ้านพักอาศัยเลยค่ะ
2: คือมันประกอบกัน
0: เออมันเป็นเดี๋ยวนะมันประกอบกันยังไงอ่ะคือด้านนี้
1: ใช่ก็ยากนะเนี่ยตามรอยแยกคือ1โมดูลค่ะ
0: ครับก็คือยกไปเป็นโมดูลอย่างนี้ไปต่อ
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อแต่ก็คือต้องมาวางนี้ก่อนแหละเนาะข้างบนนี่จะเห็นแล้วว่ามีฉนวนนะครับ
1: ค่ะ
0: นี่มีฉนวนนะครับแล้วก็เป็นเลเทอร์ชีท PU
2: ขึ้นมาอยู่มันแน่นมากนะแน่นมากนะแน
0: ่นๆไม่มีขยับอ่ะ
1: เราจะเห็นที่แนวฟ้าที่ยังไม่เต็มอ่ะค่ะเป็นตัวที่แยกโมดูล
0: อ๋อนี่ใช่มั้ยรอยต่อนี้นะรอยต่อแยกนี้นะ
1: ใช่ฟ้าจะไปถูกเก็บที่หน้างาน
0: เอออย่าไปดูแผ่นพื้นนะแผ่นพื้นแล้ววางไว้เดี๋ยว
1: จะโดน
0: ทําไมต้องเออใช่มั้ยโอเค
2: อันนี้เรายังอยู่ในประเภทที่เป็นบ้านชั้นเดียวอยู
0: ่ใช่
2: แต่เราจะต้องไปถึงจุดหมายของเรา
0: ไป
2: บ้าน2ชั้นนะผมตื่นเต้นมาก
0: นี่ใหญ่มากเลย
2: สูงไปดู
0: ไป
1: ค่ะ
0: นี่เขาบอกว่า
2: ห้าม
0: เขาบอกว่าห้ามแก้ผ้าตรงนี้น
2: ี
0: ่ห้ามโป๊
2: โอ้
0: ทำไมห้ามโป๊อยากรู้อ่ะไม่คืออยากรู้เอง
1: ห้ามโป๊นะน้ำที่นี้ก็คือเหมือนกับว่ามันจริงยังอยู่ในกระบวนการผลิตทางทีมช่างอ่ะมันจะมีทั้งทีมที่ยิงผนังแล้วก็ทีมที่เก็บงาน
0: อ๋อทีมที่เข้ามาคนละทีมกันเพราะฉะนั้นถ้าทีมโป้มาเห็นป้ายนี้เขาจะยังไม่
1: โป
0: ้ถูกไหมเขาจะเข้าไปในห้องเขาแล้วค่อยโป้
1: เขาจะยังมิดชิดอยู
0: ่หยอกเล่นมันเป็นโปรเซสการทำงาน
2: ดูจริง
0: หยอกเล่นมองคอเอียงนี่คืออะไรวะ
2: มันดูจริง
0: เขินเนี่ยต่อหน้าผู้หญิงต้องทำอะไรอย่างนี้นะเกียร์อ่าโอเคอันนี้คือ2ชั้น2เป็น2โมดูลกี่โมดูลฮะเนี่ย
1: 4โมดูล
0: 4โมดูลอ
1: ๋อแต่ว่าเนี่ยจะเป็นโปรโตไทป์แบบใหม่ของเรา
0: อันนี
1: ้โอ้ยแต่ว่าจะเป็นแบบไหนเราต้องไปดูข้างในกัน
0: แน่ไปดูข้างในกัน
2: เฮ้ย
0: เชิญนำ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เฮ้ยอยู่ขออยู่อีกครึ่งวันว่ะสนุกว่ะ
0: สนุกดีว่ะ
2: อันนี้มันไม่ใช่คำว่าบ้าน2ชั้นอย่างเดียวนะมัน
0: ดับเบิ้ลสเปซด้วย
2: ดับเบิ้ลสเปซ
0: ใช่
2: ซึ่งถ้า2ชั้นอย่างเดียวมันอาจจะอึดอัดอ่ะ
0: ถูกต้อง
2: แบบนี้คือคนข้างล่างก็เห็นคนข้างบน
0: มันคอนเนคกันสเปซมันคอนเนคกันหมดเลย
2: อ
0: ันนี้จะเป็นโซนนอนหน้าเป็นโซนนอนแล้วก็ลงไปเป็นลิฟวิ่งโซนนี้ซึ่งมันเป็นโอเพนสเปซเนาะเป็นดับเบิ้ลสเปซขึ้นมา
1: ใช่ค่ะ
0: เท่มากเลยว่ะ
2: เอ๊ะผมยังคิดอีกอย่างนะเนี่ย
0: อะไรครับ
2: ถ้าอนาคตรวยๆนะทำไปพวกเป็นทำพวกรีสอร์ทโฮมสเตย์อะไรที
0: ่แบบ
2: ยกเป็นยูนิตอะไปอยู่
0: ไม่จบเลยนะ
2: เออ
0: แล้วคุมงบได้ด้วยประเด็น
2: อ
0: ะว่าจริงมันเจ๋งมากคุณผู้ชมคือถ้าเราอยากจะประเมินราคาของสิ่งก่อสร้างที่มันจะทำเนี่ยถ้าเป็นโมดูลแบบนี้มันประเมินง่าย
2: ใช่
0: มันไม่หลุดจากที่เราประเมินเยอะอย่างมากมันจะมีหน้างานนิดหน่อยต้องแก้ไขเรื่องของฟุตติ้งเรื่องของอะไรอย่างนี้แต่ว่าหลักๆแล้วตัวโครงสร้างบ้านมันเสร็จแล้วอะ
2: ครับ
0: เราสามารถคาดเดาได้เลยว่ามันจะออกมาหน้าตาแบบนี
2: ้
0: บางทีทำภาพขายก่อนยังได้เลยเออนี่คือเรื่องการลงทุนนะครับ
2: เออ
0: ลดความเสี่ยงลดความเสี่ยงนะฮะนับว่าเป็นอีกทางเรื่องนึงนะฮะสำหรับแฟนรายการแล้วก็คุณผู้ชมนะครับที่เอ้ยอยากจะหาบ้านที่แบบว่าชอบใจเลยทั้งหมดเลยแล้วก็อยากจะมีบ้านเร็วๆอ่ะ
2: ครับ
0: คือเร็วจริงๆด้วยอ่ะ
2: แล้วก็ไว้ใจได้

0: ใช
1: ่ใช
0: ่เห็นเลยว่าเป็นแบบนี้มาตั้งเป็นแบบนี้แน่นอนนะงบไม่บานปลายด้วย
1: ใช่แล้วใครอยากจะออกแบบบ้านเพิ่มเติมอะไรก็สามารถบอกสเปคทางนี้ก็ได้ทางนี้ก็จะจัดการให้นะนะฮะในราคาที่ผมว่าสมเหตุสมผลไม่น่ากลัวมากแล้วก็ไม่ได้แพงเกินไปนะครับใครที่มีข้อสงสัยหรือว่าข้อแนะนำเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะให้ช่างประจำบ้านทำอะไรก็แนะนำเข้ามาได้ในรายการนะผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะฮะเราก็จะนำพิจารณาแน่นอนนะฮะแล้วก็เอามาทำเป็นคอนเทนต์ในรายการต่อไปครับ
0: ครับ
1: ขอบคุณพี่เซมากนะวันนี้ฮะ
0: ขอบ
1: คุณครับ
0: ครับครับ
2: อมรินทร์ทีวี
3: จากสภาพปัญหาการเข้าร่วมกิจกรรมที่จำกัดด้วยเวลาบางกิจกรรมก็เข้าร่วมไม่เต็มที่และบางกิจกรรมก็มีมากเกินไปถึงเวลาแล้วที่โรงเรียนจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง
4: โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยความมุ่งมั่นที่ชัดเจนในเรื่องของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโดยชุมชนนะครับบวรไทยหลักบวรเราได้มีโครงการที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมนะครับโดยร่วมกับบ้านวัดโรงเรียนนำนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งของเรียนก็คือสืบสานวัฒนธรรมการแต่งกายชุดไทยหรือโดยเฉพาะในทุกๆวันศุกร์นักเรียนและครูบุคลากรทางการศึกษาทุกคนจะแต่งชุดไทยหรือในการจัดการเรียนสอนเพื่อให้นักเรียนได้ซึมซับวิถีวัฒนธรรมการพูดทางโรงเรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียนเนื่องด้วยจากโรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยเป็นโรงเรียนที่มีบริบทในส่วนของวัฒนธรรมและวิถีของชุมชนไทยลื้อดังนั้นทางโรงเรียนก็ได้นำกิจกรรมในเรื่องของส่งเสริมคุณธรรมไปต่อยอดและมาใช้กิจกรรมในห้องเรียนอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมมันสำคัญกิจกรรมพิธีกรรมของชุมชนไทยลื้อ
3: การที่มีพ่ออุ้ยแม่อุ้ยมาเป็นครูสอนยิ่งทำให้การเรียนมีความแปลกใหม่และเด็กมีความเพลิดเพลินมากยิ่งขึ้น
5: การที่หนูได้มาเรียนรู้นอกห้องเรียนครั้งนี้นะคะหนูได้รับความรู้มากมายเลยค่ะและหนูคิดว่าผ้าทอไทยลื้อเป็นสิ่งที่สวยงามค่ะแล้วก็ในอนาคตก็ควรที่จะรักษาไว้ค่ะไม่ให้สูญหายค่ะ
6: โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยใช้หลักบวรบ้านวัดโรงเรียนโดยมีภูมิปัญญาท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นมาจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่เน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงค่ะ
7: จ่อยแม่ที่สอนละอ่อนก็เพื่ออนุรักษ์ไว้นะเจ้าอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวไทลื้อเฮาแล้วก็เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อสูญหายนะเจ้าจะได้อนุรักษ์เก็บไว้ไปจนรุ่นลูกรุ่นหลานก็คือทำได้อีน่ะเจ้าเนาะคือทำในคู่อย่างแบบว่าเนี่ยอย่างใดเป็นอย่างใดฟื้นฟูอยู่ตลอดเวลานะเจ้ารุ่นต่อรุ่นสู่ไปเน
8: า
7: ะ
8: เราพยายามที่จะให้เกิดกระบวนการปลูกฝังด้านคุณธรรมตั้งแต่เด็กอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเน้นเรื่องของเบญจศีลเบญจธรรมนะซึ่งเป็นหลักธรรมพื้นฐานในการใช้ในชีวิตนะก็เน้นให้นักเรียนเนี่ยเข้าถึงและเข้าใจและนำเอาองค์ความรู้ไปประพฤติและปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
9: การที่มีพระอาจารย์มาสอนในชั้นเรียนผมได้คติเตือนใจจากพระอาจารย์มากมายและผมจะนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันครับ
5: การที่หนูได้แต่งชุดไทยลื้อมาโรงเรียนในวันศุกร์หนูรู้สึกภาคภูมิใจและดีใจและหนูอยากรักษาวัฒนธรรมไทยลื้อให้คงอยู่ต่อไปค่ะ
3: จากการดึงเอาบ้านวัดโรงเรียนเข้าด้วยกันทำให้สถานศึกษาแห่งนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมที่เป็นรูปธรรมอย่างเห็นได้ชัดโรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนสีขาวระดับเงินปีการศึกษา2562ได้รับรางวัลรักษาระดับยอดเพชรปีที่3ร่วมกับชุมชน 2B Number 1 การเรียนที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหลายๆฝ่ายมีความสามัคคีเป็นเบื้องต้นการพัฒนาเด็กในวันนี้ก็คือการพัฒนาคนที่จะขับเคลื่อนประเทศของเราในอนาคต

0: ทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
1: ก็วุ้นมะพร้าวไง
0: ยังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดี
1: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งเหรอ
2: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
0: คือยังไม่รู้เลยครับยังคิดไม่ออกเลย
2: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
0: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ
2: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
1: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย
0: อ๋ออะไรเหรอ

0: ดีครับเกษตรขั้นเทพวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเกษตรกรผู้พลิกฟื้นที่ดินรกร้างให้กลับกลายมาเป็นพื้นที่ทำเลทองที่สามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำโดยการปลูกพุทรานมสดเพื่อราคาดีครับที่มีคนแวะเวียนมาซื้อกันแบบไม่ขาดสายอย่างสวนพุทรานมสดเขาชะโงกบ้านไร่จูจุ๊บที่ดูแลโดยพี่สุเทพและเขาก็การันตีความกรอบหวานหอมของพุทราที่นี่ได้เป็นอย่างดีเพราะเขาดูแลเองทุกกระบวนการว่าแต่จะดูแลยังไงมันถึงได้ดีขนาดนี้ล่ะครับพี่สุเทพ
1: ไหนจ๋า
2: ครับ
1: ไหนจ๋า
2: ว่าไงว่าไง
1: ออกมาคุยกับฉานหน่อยนะจ๊ะ
2: อ๋อได้เลยได้เลยได้เลยขออนุญาตมุดมุ้งออกหน่อยนะ
1: มุดมุ้งออกมาเลยจ้ะนายจ๋า
2: ครับ
1: เพราะฉันนี่สงสัยมากเลยจ้ะนายจ๋า
2: ครับ
1: ที่นี่คือเขาชะโงกบ้านไร่จูจุ๊บใช่ไหมจ้ะนายจ๋า
2: สวนพุทรานมสดแห่งเดียวของนครนายก
1: ที่นี่แหละสั่งนมโคของฉันมาเยอะแยะมากมายจ้ะนายจ๋า
2: ครับ
1: ว่าแต่ไม่เห็นมีคนเยอะเท่ากับปริมาณนมที่สั่งฉันเลยไหนคนกินนมล่ะจ๊ะคนที่กินนมฉันเอาไปเยอะๆจ้ะ
2: นมในห้างมาไม่ได้มาให้คนกินเอามาให้พุทรากิน
1: อีนี้คนไทยต้องงงอะไรบางอย่างนะจ๊ะเอาผลไม้เอาต้นไม้มากินนมมันจะได้จ๋า
2: ครับผมสงสัยใช่สงส
1: ั
2: ย
1: จ๋าเอาเรื่องจริงกันจะได้จ๋า
2: สงสัย
1: สงสัยเพราะว่าสั่งไปเยอะแล้วอีนี่ฉันก็อยากจะรู้ว่าเฮ้ยที่นี่มีคนกินนมเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ
2: ครับเนี่ยนมมาเท่าไหร่ที่นี่คนไม่ได้กินให้ต้นพุทรากิน
1: เฮ
2: ้ของจริง
1: พูดจริง
2: พูดจริงพาไปดู
1: โกหกขี้จุ๊บเบ๋จุ๊บจุ๊บ
2: ไม่มีที่นี่นมมาเท่าไหร่พุทรากินหมดคนไม่ได้กิน
1: เจียจะได้จ้ะ
2: เรื่องจริงเรื่องจริง
1: ต้นไม้กินนมได
2: ้อ่าฮะนี่ที่นี่แหละพุทรานมสดมันต้องให้นมมันกินเขาถึงเรียกพุทรานมสด
1: นี่โกหกหรือเปล่าพาไปดูหน่อยสิจะได้จ้ะ
2: ไปดูไปดูไปดูไปดูไปดู
1: อยากเห็นได้จ้ะฉานไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าต้นไม้เนี่ยจะกินนมของฉานได้ด้วย
2: ครับครับ
1: ตื่นเต้นจริงๆอะจ้า งั้นต้องถามก่อนว่าไปยังไงมายังไงล่ะเจ้านายจ๋าถึงได้มาสนใจเรื่องของการปลูกพุทรา
2: อ๋อครับผมก็คืออย่างนี้นะครับโดย เรามีพื้นที่อยู่แล้ว
1: คือมีที่ของตัวเองอยู่แล้ว
2: มีที่ของครอบครัวของคุณพ่อคุณแม่ที่เขามีเรามีที่อยู่ร้อยกว่าไร
1: ่จ้าน
2: ะครับแล้วก็ที่นี้มันก็เมื่อก่อนก็ทำนา
1: อ
2: นะปลูกขนุนปลูกไผ่ตรง
1: จ้ะ
2: นะครับทีนี้พอเราไปรู้จักคนที่เขาทำปลูกพุทราเขาก็เลยมีการพูดคุยกันว่าพุทราเนี่ย
1: เดี๋ยวก่อนนะเจ้านายจ๋ายังสงสัยปลูกข้าวปลูกไผ่ตรงมันไม่ดีตรงไหนนะเจ้านายจ๋า
2: ดีครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยด้วยแรงงานด้วยลูกๆไปทำงานรับราชการไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดพ่อแม่ไม่มีเวลาที่ว่างเปล่าแล้วก็ทำนาต้องใช้แรงงานเยอะ
1: พ่อแม่ก็ไม่ไหวแล้วใช่ไหมจ๊ะนายจ๋า
2: ไม่ไหวแล้วครับ
1: ที่เลยถูกทิ้งร้าง
2: ถูกทิ้งร้าง
1: ก็เลยไปหาว่าจะปลูกอะไรดี
2: จะปลูกอะไรดีที่มันมีค่าตอบแทนสูงและเป็นพืชเศรษฐกิจ
1: จ้ะ
2: นะแล้วก็ทำยังไงนครนายกเป็นเมืองท่องเที่ยวเราปลูกอะไรถึงจะให้คนมาเที่ยวมาชมมาชิมก็ได้ข้อสรุปเนี่ยพุทรานมสดนี่แหละ
1: พุทรานมสดเลยครับเจ้าน
2: าย
1: จ๋าแสดงว่าเจ้าต้นไม้พุทราที่กินนมสดได้ไม่ได้มีที่นายที่เดียว
2: โอ้โหไม่ได้ก็พุทราที่นี่ต้องกินนมสด
1: อ๋อพุทราที่นี่ต้องกินนมสด
2: ครับ
1: แล้วไอ้ต้นฉบับที่ว่าไปเห็นมาที่ไปเห็นที่ไหนเจ้าน
2: าย
1: จ๋า
2: เราไปรู้จักเจ้าของไร่จุนจันนะครับเฮียจุนถ้าพูดถึงเฮียจุนเนี่ยคนต้องรู้จักในวงการพุทรานมสดเนี่ยเขาเป็น
1: เจ้าของ
2: ต้นตำรับ
1: โอ้โห
2: เรารู้จักกันก็ไปดูที่วังน้ำเขียวไปดูที่อำเภอฝางที่ไร่จุนจันเลย
1: ไปใช้เวลาศึกษานานแค่ไหนเจ้านายจ๋า
2: ก็ 5-6 เดือนก่อนที่จะตัดสินใจทำสวนพุทรานะครับไปดูว่าเขาปลูกยังไงทำยากไหมตลาดเป็นยังไงเรามาปลูกในพื้นที่บ้านเราที่นครนายกเนี่ยมันจะได้ผลไหม
1: นั่นสิจ้านายจ๋าอันนี้ฉันก็สงสัยนะจ๊ะว่าเอ๊ต้นไม้แบบนี้เนี่ยมันขึ้นได้ทุกที่จริงหรือทำไมถึงมาปลูกที่นครนายกได้ล่ะจ้านายจ๋า
2: จริงๆแล้วพุทรานมสดเนี่ยมันปลูกได้ทุกที่ในประเทศไทย
1: อุ้ย
2: นะครับแต่ว่าพุทรานมสดเนี่ยมันต้องชอบอากาศเย็นหน่อยอากาศมันเย็นหน่อย
1: ต้องได้อากาศเย็นใช่ไหมจ้านายจ๋า
2: เย็นหน่อยซึ่งนครนายกเนี่ยอากาศก็พูดถึงอากาศเย็นเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้
1: ใช้ได้
2: ใช้ได้ไม่ร้อนนะครับเนี่ยใกล้เขา นะครับกลางคืนนี่อากาศเย็นมากสบายสบายครับผม
1: ก็เหมาะแก่การปลูกพุทราได้เหมือนกัน
2: ใช่ครับใช่ครับปลูกได
1: ้ไอแรงจูงใจของเราเนี่ยเขาขายยังไงได้เยอะแค่ไหน
2: ครับก็ไปดูที่วังน้ำเขียวที่อำเภอฝางไร่จุนจันทร์โอ้โหเงินเป็นกอบเป็นกำเป็นกระสอบเป็นกระสอบ
1: ไอ้เป็นกระสอบนี่เงินหรือว่าปุ๋ย
2: เงิน
1: นี่คือข้อเด่นของเขา
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมจ้าในจ๋าที่ปลูกแล้วมันได้เงินเป็นกอบเป็นกำ
2: ปลูกได้ราคาดี
1: เ
2: ออปลูกแล้วเรากำหนดราคาขายเองได
1: ้เออ
2: นี่แหละคือจุดสนใจ
1: เหรอ
2: เราจะขายเท่าไหร่ตั้งราคาเอง
1: เออถ้าพุทธาตามท้องตลาดทั่วไปมีพ่อค้าแม่ขายมารับต่อส่วนใหญ่จากหน้าสวนเนี่ยเราจะขายได้ประมาณเท่าไหร่จ้านาย
2: ส่ง40บาท
1: 40บาท
2: ครับขายหน้าสวน50 60บาท
1: เออ
2: ครับก็ถ้าพ่อค้ามาถึงเนี่ยมารับเราไปขายเราก็คิดเป็นราคาส่งให้แต่ถ้าเกิดลูกค้ามาเที่ยวมาชมในสวนเราอันนี้ก็ขายปีกเพราะว่าเราต้องแพ็คไงไปใส่แบบแพ็คเป็นโล
1: และถ้าสวนทั่วไปที่เขาทำพุทราเจ้านายจ๋าเวลาขายส่งพ่อค้าแม่ขายมารับซื้อหน้าฟาร์มหน้าสวนเนี่ยเขาขายกันได้โลเท่าไหร่จ๊ะ
2: เขาขายกันแต่มันไม่ใช่พุทรานมสดนะเป็นพุทราทั่วไปลูกมันก็ใหญ่แต่รสชาติไม่ใช่พุทรานมสดเนี่ยโล20บาท
1: นะไม่โลไม่เกิน20บาทประมาณน
2: ี้ที่25บาท
1: เฮ้ย
2: ใช่ไหม
1: แต่วันนี้เราขายตั้งข้างหน้านี่ขายพุทรานมสดของเราโลละ
2: 50บาท60บาท
1: ได้มากกว่าเป็นเท่า
2: แน่นอนนี่แหละนี่แหละนี่แหละคือนี่แหละพุทรานมสดที่เราทำกันอยู่นี่แหละ
1: เวลาเอาไปปลูกเนี่ยไอ้พุทราเนี่ย
2: ครับ
1: ตัวต้นมันต่างกันไหมพุทราธรรมดากับพุทรานมสด
2: ต่างกันแน่นอนนะ
1: ของเราเรียกพันธุ์อะไร
2: พันธุ์ฮันนี่จูจุ๊บ
1: ฮันนี่จูจุ๊บ
2: นำเข้ามาจากไต้หวันนั่นแหละจูจุ๊บที่นี่เขาชงออกบ้านไร่จูจุ๊บเห็นไหม
1: แสดงว่าจูจุ๊บนี่มาจากพันธ
2: ุ์มาสายพันธุ์คือสายพันธุ์ฮันนี
1: ่ฮันนี่
2: นะครับคำว่าจูจุ๊บในภาษาอังกฤษของผู้ชายเขาเรียกจูจุ๊บ

0: ผลผลิตปีนึงเนี่ย
1: ครับ
0: ได้ประมาณเท่าไหร
1: ่ปีนึง
0: กี่กิโลกี่กิโล
1: โอ้ผมอย่าพูดเป็นกิโลต้องพูดเป็นตัน
0: โอ้เฮ้ยได้เป็นตัน
1: ถ้าพูดเป็นกิโลเนี่ยนับไม่ไหว
0: งั้นเอาเรื่องผลผลิตน้ำหนักออก
1: ครับ
0: ปีนึงได้เท่าไหร่จ๊ะ
1: ปีนึงสัก3ล้าน4ล้าน
0: พอว้าวเฮ้ยฟังเงินหลักล้านก็ชื่นใจแล้วจะได้จ้าน
1: ั่นแหละนี่แหละพุทธานมสดมันต้องทำเงินให้เราให้ได
0: ้น่าสนใจ อีนี้ฉันในฐานะที่ฉันเนี่ยทำฟาร์มโคนมเอาเป็นว่าวันนี้ฉันขอฟังเรื่องของการปลูกผลไม้ผลหมากรากไม้เพราะว่าฉันมีที่เหลือแล้วจะได้จ้า
1: ครับครับ
0: ฉันเลี้ยงวัวปลูกได้นมก็เอานมวัวปลูกพุทธาต่อเฮ้ยสบายนะเจ้านายจ้า
1: ใช่เลยใช่เลยมีนมเท่าไหร่มาที่นี่ใช้หมดเอาให้ต้นพุทรากิน
0: เฮ้ยดีอย่างนี้ทำธุรกิจร่วมกัน
1: โอเคเลยเจ้าของฟาร์มนมกับเจ้าของสวนพุทราเจอกัน
0: ว้าถือเป็นการตัดสินใจที่สุดยอดมากๆเลยแหละครับที่กล้าเปลี่ยนจากพื้นที่ที่ใช้ในการทำนาและปลูกไผ่ตองให้กลายเป็นสวนพุทรานมสดแต่ก็ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าพี่สุเทพนี่แกศึกษามาเป็นอย่างดีจริงๆก่อนที่จะตัดสินใจปลูกอะไรสักอย่างไม่ใช่ว่าแค่อยากแต่ว่าต้องดูที่ราคาแล้วก็ดูตลาดด้วยนะครับช่วงหน้าครับเราจะได้รู้กันแล้วแหละครับว่าเทคนิคอะไรที่ทำให้พุทรานมสดของที่นี่เขาหวานเจี๊ยบจนเป็นที่ต้องการของตลาดมากขนาดนี้รู้หรือไม่การรับประทานพุทราช่วยลดความอ้วนได้

0: ือไม่การรับประทานพุทราช่วยลดความอ้วนได้เนื่องจากพุทราประกอบไปด้วยเส้นใยอาหารช่วยให้รู้สึกอิ่มเร็วแล้วก็ช่วยระบบขับถ่ายทำงานดีขึ้นเหมาะกับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักโดยมีคาร์โบไฮเดรตซึ่งมีหน้าที่หลักในการให้พลังงานแก่ร่างกายเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆในเนื้อพุทรา100กรัมเนี่ยมีวิตามินซี44มิลลิกรัมซึ่งวิตามินซีก็มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและสร้างสารต้านอนุมูลอิสระอีกด้วยแหละครับ
1: เอาค่อยๆมาค่อยๆมาค่อยมาค่อยๆมา
2: ไหนจ๊ะ
1: ครับ
2: นี่แหละจ๊ะ
1: นี่แหละครับพุทรานมสดเห็นป่ะ
2: ผลไม้พี่กินนมอ่ะ
1: ลูกมันดกขนาดไหนนี่มันได้นมในห้างแล้วเนี่ย
2: ทำไมลูกมันถึงได้ดกขนาดนี้จ๊ะนายจ๊ะ
1: นี่แหละพุทรานมสดแหละ
2: อันนี้พุทราทุกพันเนี่ยลูกดกแบบนี้ไหมจ๊ะนายจ๊ะ
1: ไม่ใช่เลยเนี่ยพุทราสายพันธุ์พุทรานมสดพันนี่จุดจุ๊บนะครับเนี่ยลูกมันจะโดดอย่างนี
2: ้
1: จริงๆเนี่ยพุทราเนี่ยต้นตอของมันเนี่ยมันไม่ใช่สายพันธุ์ฮันนี่จุ๊บๆนะมันเป็น
2: หมายถึงเจ้าโคนต้นของมันที่มันฝังรากอยู่เนี่ยนะ
1: ใช่ครับตอนก่อนที่เราจะเอาสายพันธุ์ฮันนี่จุ๊บๆมาเนี่ยเราจะต้องเอาพุทราไทยเนี่ยนะพุทราที่เราเจอทั่วไปพุทราไทยเนี่ยเอาเมล็ดพันธุ์มันมาเพาะนะครับแล้วก็เขาเรียกเอาต้นต
2: อ
1: นะคุณสมบัติของมันก็คือมันหาอาหารเก่งมีความแข็งแรงทนแรงทนฝน
2: แล้วก็มันคุ้นเคยกับบ้านเราม ัน
1: คุ้นเคยกับบ้านเราถูกต้อง
2: เพราะว่ามันเป็นพุทราของเรา
1: ใช่ครับหลังจากนั้นเราก็เอาไอ้พันธุ์ฮันนี่จุ๊บๆเนี่ยมาต่อยอด
2: ต่อยอด
1: มาต่อยอดแล้วก็หลังจากนั้นมันก็จะกลายเป็นพุทราสายพันธุ์ฮันนี่จุ๊บ
2: เดี๋ยว
1: ก็คือพุทรานมสดนี่แหละ
2: นายจ๋านี่ฉันสงสัยไปมากกว่านั้นแล้วเอ้าแล้วเราต้องเพาะต้องปลูกมันอย่างนี้แล้วเอามาต่อติดแบบนี้อ
1: ่
2: ะมันติดกันได้ด้วยอาจารย์
1: โอ้โหเนี่ยพุทราเขาเรียกว่าการต่อกิ่งการต่อกิ่งก็คือเอาต้นตอมาแล้วก็ผ่า
2: ไอ้ต้นของพุทราไทยเนี่ยจ
1: ้
2: ะมันต้องอายุเท่าไหร่ถึงจะเริ่มต่อกิ่งฮันนี่จุ๊บๆได
1: ้เอามาเลี้ยงไว้ให้ต้นโตสูงสัก30เซน
2: ต้นสูงจากดินพื้นดินเนี่ย30เซน
1: สัก30เซนให้ดูรากมันแข็งแรงพอละนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เอากิ่งเนี่ยเอากิ่งอ่อนๆอย่างเงี้ย
2: ตัดลงไปทั้งกิ่งเลย
1: ตัดแล้วก็ไปต่อเอาไปเสียบ
2: ปักลงไปเลย
1: ปักลงไปผ่าแล้วก็พลาสติกพันนะให้แล้วก็ดูแลมันจนกระทั่งมันแบบติดแล้วก็ค่อยเอามาปลูก
2: ทีนี้อยากรู้ว่าช่วงที่มันจะต่อกันเนี่ยมันปักลงไปแล้วเนี่ย
1: ครับ
2: มันต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษบ้าง
1: ก็ช่วงแรกเนี่ยเขาจะเอาพลาสติกหุ้มไว้ก่อนการพวกเชื้อราการความชื้น
2: หุ้มตรงรอยต่อ
1: หุ้มตรงรอยต่
2: อ
1: จนกระทั่งมันติดพอมันติดเสร็จปุ๊บมัน

0: แตกยอดแล้ว
1: มันจะเห็นว่าติดเลยเหรอ
0: มันแตกยอดแล
1: ้
0: ว
1: อ๋อมันแตกยอดก็คือติดแล้วล่ะ
0: มันติดแล้วล่ะ
1: เพราะมันกินน้ำกินข้าวกันได้แล้ว
0: ใช่แล้วจากนั้นค่อยมาแก้พลาสติกออกก็ใช้เวลาสัก 2-3 เดือนช่วงแรกนะ
1: ก็จะติดแล้ว
0: ก็จะติดแล
1: ้
0: วหลังจากนั้นก็ดูแลใส่ปุ๋ยใส่น้ำนะก็ปีเดียวต้นก็ประมาณเนี้ยขนาดแค่คอละประมาณเม็ดปีเดียว
1: ได้ผลผลิตไหมปีนึง
0: ปีแรกถ้าสมมุติว่าเราปลูกพุทรานี่นะพุทรานมสดเนี่ยเราเตรียมพื้นที่เราปลูกสักเดือนกุมภาประมาณเดือนพฤศจิกายนเนี่ยต้นละ15โล20โลได้แล้ว
1: มาแล้วเหรอ
0: มาแล้วปีแรก
1: ไม่ถึงปีเลยนะ
0: ไม่ต้องถึงครับ
1: ปี
0: แรกปีแรกเนี่ยได้แล
1: ้
0: วนะ10โล20โลได้แน่นอน
1: เห็นบอกว่าใจความสำคัญของมันเนี่ยความอร่อยอยู่ที่ปุ๋ย
0: อยู่ที่ปุ๋ย
1: ที่นี่มีปุ๋ยกี่สูตรยังไงล่ะจ๊ะ
0: โอ้เรามีปุ๋ย3สูตร
1: 3สูตร
0: นะสูตร1สูตร2สูตร3
1: เรียกอย่างนี้เลยสูตร1สูตร2สูตร3
0: ใช่ครับสูตร1ก็คือสูตรช่วงที่เราบำรุงต้นหลังจากที่เราตัดแต่งกิ่งประจำปีนะครับสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรพวกบำรุงใบ
1: บำรุงใบ
0: อันนี้เขาเรียกเป็น
1: ต้นบำรุงใบ
0: บำรุงต้นบำรุงใบอันนี้เขาเรียกว่าสูตรฮอร์โมนไข
1: ่ฮอร์โมนไข
0: ่ก็เอาไข่ไก่เลยนะ
1: เฮ้ยมันกินไข่จริงด้วยเหรอ
0: เอาไข่ไก่เอากากน้ำตาลนะเอาลำเอาจุลินทรีย์สูตรลับเฉพาะใส่เข้าไปแล้วก็หมักไว้30วันหลังจากนั้นก็ค่อยเอามาฉีดลงตามต้นพุทรา
1: ไอ้เจ้าพวกนี้น่ากลัวแฮะกินทั้งนมกินทั้งไข
0: ่โอ้โหเห็นไหมมันทำยากขนาดนี้นะใช่ครับ
1: สูตรแรกคือฮอร์โมนไข่
0: ฮอร์โมนไข
1: ่ใช้ไข่จริงๆไข่ไก่จริงๆ
0: ไข่ไก่จริงๆครับ
1: ผสมลงไป
0: ครับ
1: สูตร2อาจารย์
0: สูตร2เนี่ยก็จะเป็นสูตรพวกเสริมสร้างความแข็งแรงของต้นนั่นเหมือนกับคนเรามันต้องกระดูกแข็งแรงไงทีนี้พุทราก็เหมือนกันกิ่งก้านมันต้องแข็งแรงมันก็ต้องเป็นสูตรที่เอาพวกกระดูกกระดูกปนเอากระดูกปนมาหมักนะแล้วก็ทำให้มันเป็นแคลเซียมเขาเรียกเป็นแคลเซียม
1: โอ้โหไอ้พวกนี้น่ากลัวกินทั้งนมกินทั้งไข่กินกระดูกด้วย
0: กินกระดูกด้วยทำให้ต้นมันแข็งแรงกิ่งก้านมันแบบแข็งแรงนะอันนี้คือสูตรแคลเซียมเขาเรียกสูตรแคลเซียมบำรุงความแข็งแรงของกิ่งของขั้วนะอันนี้เขาเรียกสูตร2
1: สูตร3แล้วจ้ะ
0: สูตร3เนี่ยแหละลูกขนาดเนี้ยนะ
1: จ้ะ
0: ลูกขนาด
1: เนี้ยพอลูกมา
0: ลูกเท่าเหรียญ5เนี่ยนะ
1: ไส้เนี
0: ้ยไส้เนี้ย
1: อัน
0: เนี้ยมันต้องกินนมละ
1: บำรุงด้วยนม
0: ละ
1: เห็
0: นมั้ยยกตัวอย่างสูตรของเรานะคือนมสดนมสดจริงๆนะกากน้ำตาลแล้วก็จุลินทรีย
1: ์นมของฉัน
0: ครับ
1: มาในสูตร3นี่เอง
0: มาในสูตร3นี่แหละจะเริ่มให้มันกินตั้งแต่เดือนตุลาพฤศจิกาธันวามกราตลอดฤดูกาลการเก็บผลผลิตเนี่ยมันต้องกินนมตลอด
1: เหมือนทารกกำลังเติบโต
0: แน่นอน
1: จะแข็งแรงได้ก็ต้องกินนมบำรุงดีๆ
0: ใช่ครับผม
1: แบบนี้นี่เอง
0: ครับ
2: ไอ้การที่เรียกว่าพุทรานมสดเนี่ยก็เพราะว่าเกิดจากการเทคนิคเนี่ยมีการค้นพบโดยบังเอิญของชาวไต้หวันเนี่ยเขาเอานมเนี่ยมาใช้นะนมที่เหลือใช้เนี่ยจากที่เขาจะต้องทิ้งนะครับนมที่เขาขายในตามห้างมันหมดอายุแล้วเนี่ยเอามาหมักแล้วก็มาใช้กับพืชตอนนั้นเขาคาดหวังว่าน่าจะเป็นปุ๋ยอย่างหนึ่งตอนหลังเนี่ยใช้ไปใช้มารู้สึกว่ามันดีนะครับเพราะว่าในนมเนี่ยมีทั้งน้ำตาลมีทั้งโปรตีนมีทั้งแคลเซียมนะครับนะฮะก็เลยเรียกไม่รู้จะเรียกไงเพราะสินค้าเขาตลาดเขาเรียกว่าพุทรานมสดพุทราอะไรพุทรานมสดแต่จริงมาจากวิธีการทำครับ
1: นายจ๋าแบบนี้เนี่ยเราเป็นเจ้าพุทรานมสดที่นครนายกแล้วถ้าเกิดอยากปลูกที่อื่นบ้างก็มีปลูกกันตรงไหนบ้างจ๊ะนายจ๋า
0: ที่เขาปลูกกันอยู่เลยนะที่แรกเลยที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ที่สองคือวังน้ำเขียว
1: นี่มันเย็นตลอดเลยนะจ๊ะนายจ๋าน
0: ะครับแล้วก็ที่เนี่ยก็คือที่ถือว่าเป็นสวนใหญ
1: ่
0: อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดนครนายกและเป็นที่นี่ที่เดียวนะครับ
1: เพราะฉะนั้นจริงๆก็อย่างที่บอกว่าปลูกที่ไหนก็ได
0: ้ปลูกที่ไหนก็ได
1: ้แต่คือเคล็ดลับของความอร่อยก็คือจะต้องให้อากาศนี่มีอุณหภูมิต่างกัน10องศากลางวันกลางคืน
0: ใช่ครับและดินที่ปลูกพุทราเนี่ยพุทราเนี่ยไม่ชอบดินเหนียวดินเหนียวเนี่ยมันไม่สามารถควบคุมน้ำได
1: ้
0: ต้องเป็นดินร่วนหรือดินปนทราย
1: จ้านายจ๋า
0: จะเยี่ยมมากเห็นลูกอย่างนี้นะครับ
1: จ้า
0: ต้นหนึ่งไม่ต่ำกว่า50โลแน่นอนต้นหนึ่งนะครับ
1: ไม่ต่ำกว่า50โลจะได้จ้า
0: ไม่ต่ำกว่า50โลคือสิ่งที่เราต้องการนะแต่ถ้าถามว่าเราเอาลูกเก็บไว้หมดเนี่ยมันมากกว่า50โล

0: แต่ว่ามันจะทำให้ลูกมันเล็กไงเพราะว่าการลำเลียงอาหารมันไปไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเราก็ต้องเด็ดออกนะให้จำนวนลูกเนี่ยมันเหมาะสมกับกิ่งนะครับแล้วมันก็จะได้ลูกใหญ่รสชาติดีเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกว่าต้นนึงเนี่ยเราเอาแค่50โลพ
1: อครับเพื่อควบคุมคุณภาพ
0: เพื่อควบคุมคุณภาพ
1: แล้วอายุของเขาแล้วจะได้จ๋า
0: ครับ
1: เขาเนี่ยเติบโตไม่ถึงปีเขาก็เก็บได้แต่ว่าอร่อยขึ้นมาแค่3ปี
0: ครับ
1: เมื่อไหร่เขาหมดอายุจ๋าได้จ๋า
0: 15ปีขึ้นไป
1: 15ปี
0: 15ปีขึ้นไปตอมันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับก็จะเห็นเนี่ยตอที่เราเห็นอยู่ข้างหลังเราเห็นป่ะ
1: จ๋า
0: เนี่ยครับตอมันเริ่มใหญ่นี่ตอปีที่3นะ
1: ตอปีที่3เอง
0: ครับต่อไปเนี่ยปีต่อไปมันก็ขึ้นใหญ่ขึ้นแต่ทุกปีนี่นะพุทราเนี่ยมันต้องการอะไรอย่างหนึ่งรู้ป่
1: ะ
0: มันต้องตัดแต่งกิ่งนะ
1: ต้องมีช่วงตัดแต่งกิ่ง
0: โอ้ทุกปีเลยเดือนเนี่ยพอหมดฤดูกาลเนี่ยพอหมดฤดูกาลเนี่ยต้นเดือนมีนาถ้ามาเที่ยวที่สวนนี่ตกใจทำไมสวนนี้เขาเราทำสวนแล้วเหรอ
1: กรน
0: กรนตัดออกหมดเลย
1: เรียกว่ากรน
0: กลิ่งไม่มีเลย
1: อ
0: นะครับเราตัด
1: แล้วก็ถึงขนาดไหนอ่ะสมมติว่าเจ้านี่เก็บหมดแล้วก็ต้องตัดลงไปตรงโคนเลยหรือยังไง
0: เห็นตอไหมเห็นตอไหมนั่นน่ะตัดถึงตอนู่นน่ะ
1: เฮ้ย
0: ห่างจากพื้นแค่50เซน
1: ไม่ต้องมีใบเบยอะไรเหลือเลย
0: ต้องมีใบเลย
1: ตัดกิ่งออกไปทั้งอันเลย
0: ตัดหมดเลยเหลือแต่ตออย่างเดียวสูงจากพื้น50เซนตัดเลยไม่มีใบเลยหลังจากนั้นก็เราก็จะมีสูตรแรกเลยนะผมลืมบอกไปสูตรปุ๋ยหมักก็เป็นพวกแกลบดำเป็นปุ๋ยคอกนะเอามาหมักให้มันได้แล้วเสร็จปุ๊บก็พอตัดกิ่งแล้วก็เอาปุ๋ยหมักมาใส
1: ่เอาปุ๋ยหมักของเราอันแรกก่อน
0: เอาปุ๋ยหมักมาใส่ก่อน
1: บำรุงต้นตอเขาก่อน
0: มาทำให้ดินมันดีมันต้องทำให้ดินมันร่วนซุยนะครับเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกเอามาใส่ก่อนแล้วก็ให้น้ำเผื่อประมาณ2อาทิตย์เนี่ยมันแตกกิ่งขึ้นมาใหม่ละแต่นี่แตกขึ้นมาเยอะเลยเราต้องมาตัดสินใจแล้วเราจะไว้กี่กิ่ง
1: นั่นนะเลือกก่อน
0: เห็นจะเห็นว่าแต่ละต้นเนี่ยเราจะไว้แค่ไม่เกิน3กิ่ง
1: จ้าได้จ๋าทํา
0: ไมจ๊ะเวลามันแตกเนี่ยมันจะแตก 4-5 กิ่ง
1: จ้าได้จ๋า
0: ถ้ามันหลายกิ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยลูกมันจะเล็ก
1: เพราะมันแย่ง
0: เพราะมันแยกอาหารกัน
1: มันก็เกินตามที่เราตั้งไว้ว่า
0: ใช่ครับ
1: ต้นหนึ่งเราเอาแค่50โล
0: เอาแค่50โล
1: อร่อยหวานสุด
0: เอาอร่อยแน่นอน
1: อ๋อ

0: ทีนี้อยากรู้จะได้จากว่าวิธีการเลือกเก็บเนี่ยมันมีวิธีการดูไหมว่าลูกนี้ได้แล้วลูกนี้ยังไม่ได
1: ้ครับต้องมีวิธีการเก็บนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราไปเก็บโดยที่ว่าเราไม่ดูว่ามันแก่จัดหรือยังเนี่ยเวลาเอาไปทานมันไม่อร่อย
0: อย่างนี้อย่างนี้ไม่ได
1: ้อย่างนี้ยังไม่ได้
0: เพราะ
1: อย่างเนี้ยอย่างนี้ยังไม่ได้
0: ขนาดไม่ได
1: ้ขนาดจริงๆแล้วเนี่ยให้ดูที่ขั้วของมัน
0: ขั้ว
1: นะครับขั้วมันต้องเต็
0: ม
1: นะครับเดี๋ยวผมจะเด็ดให้ดูลูกไหนใช้ได้ลูกเนี้ยใช้ได้สีใช้ได
0: ้
1: ขั้วอิ่มตูดเต็ม
0: อ
1: ย่างนี้เด็ดมาเลยครับ
0: เห็นป่ะ
1: เก็บเลยอันเนี้ยได้นะครับลูกอย่างเงี้ย
0: เต็มยังไง
1: ได
0: ้เต็มคืออะไร
1: เต็มก็คือว่าหน้ามันเห็นนะหน้ามันจะตึงนะตูดมันจะตึงอย่างเงี้ยถือว่าได้นะครับเดี๋ยวผมจะเก็บลูกที่มันยังไม่ได
0: ้
1: นะครับเดี๋ยวก่อนนะผมจะดูลูกนี้เห็นป่ะมันยังลึกอยู
0: ่อ๋อ
1: มันยังลึกอยู
0: ่อันนี้มันยังลึกข้างใน
1: ลึกข้างใน
0: แต่ว่ามันขึ้นมามันต้องเป็นอย่างงี้
1: ต้องขึ้นมา
0: ต้องเต็ม
1: ต้องให้เต็มแบบนี้นะตูดมันก็ต้องให้เต็มถ้าอย่างงี้เอาไปทานเนี่ยรสชาติไม่อร่อยนะมันจืด
0: มันจืด
1: ถ้าอย่างเงี้ยหวาน
0: กรอบ
1: อร่อยแน่นอน
0: น
1: ะหน้ามันต้องตึงตูดมันต้องเต็
0: ม
1: นะนี่คือการดูลูกเราต้องสอนคนงานให้เข้าใจวิธีการเก็บเราถึงจะได้ผลผลิตที่ดีไปให้ลูกค้าเรากิน
0: เหมือนกันเลยจ้านายจ๋า คนกินเองก็ต้องรู้จักดูเป็นด้วยไม่ใช่สักแต่ซื้อไม่รู้เรื่องจ้านายจ๋าถ้าอยากกินของอร่อยก็ต้องดูเป็น
1: เขาเรียกว่าถ้าหน้าไม่ตึงตูดไม่เต็มเราไม่เก็บ
0: นายจ๋าฉันได้วิธีเก็บแล้วแต่ว่ายังไม่รู้เรื่องปัญหาเลยมันมีปัญหาอะไรมันต้องมีอ่ะฉันว่าไม่ใช่แบบปลูกกันมาได้เลยจะได้จ๋า
1: เดี๋ยวต้องไปนั่งคุยกันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
0: จริง
1: โอเค
2: จะได้พุทราที่หวานกรอบหอมอร่อยขนาดนี้ไม่ง่ายเหมือนกันนะครับเนี่ยนอกจากจะต้องดูแลเป็นอย่างดีแล้วการให้ปุ๋ยให้เหมาะสมกับช่วงเวลานี้ก็ถือเป็นเรื่องสำคัญ

ื่องจากแต่ละช่วงนั้นต้นพุทราเขาจะต้องการรับการบำรุงให้เหมาะสมพุทรานมสดถึงจะหวานกรอบและก็อร่อยแต่ที่เห็นว่าผลผลิตดีมีคุณภาพขนาดนี้ก็ไม่ใช่ว่าการปลูกจะราบรื่นเสมอไปนะครับเนื่องจากพุทราเป็นพืชที่ถือว่าโรคเยอะพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นช่วงหน้าครับเราจะกลับมาเจาะลึกแบบทะลุทะลวงกับพี่สุเทพว่าที่สวนพุทราแห่งนี้เขามีวิธีป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกันยังไงรู้หรือไม่พุทราไทยถือว่าเป็นยาที่รับประทานกันมาตั้งแต่โบราณ

0: รู้หรือไม่พุทราไทยถือว่าเป็นยาที่รับประทานกันมาตั้งแต่โบราณโดยสรรพคุณของพุทราพันธุ์พื้นเมืองตามตำรายาไทยก็คือใช้ผลดิบรสฝาดกินแก้ไข้ผลสุกรสหวานฝาดเปรี้ยวกินแก้ไอขับเสมหะเปลือกต้นต้มน้ำดื่มแก้อาเจียนหรือท้องร่วงได้ใบสดตำแก้หวัดคัดจมูกใช้เมล็ดแห้ง 6-12 เมล็ดบดให้เป็นผงกินแก้อ่อนเพลียและก็ทำให้นอนหลับดีหรือจะใช้ใบแห้ง 20-40 กรัมต้มน้ำดื่มแก้หืดได้อีกด้วยนะครับ
1: น้าจ๋าอันนี้ลูกเล็กนะ
2: อันนี้ลูกเล็กเขาเรียกลูกนม
1: ลูกนม
2: ลูกนมก็คือลูกที่มันแบบคือมันให้ความหวานจัดกว่าใช่ไหมอันนี้ก็หวานนะหวานนะแต่ลูกมันใหญ
1: ่
2: แต่อันนี้มันจี๊ดจ๊าดมากกว่า
1: อ
2: ันนี้ก็หวาน
1: ต่างกับพุทราไทย
2: ต่างกับพุทราไทย
1: อันนี้เนี่ยรสชาติออกไปทางแอปเปิ้ลเลยค
2: ือ
1: หวานใสแบบ
2: เนื้อดูเนื้อเนี่ยเนื้อมันก็จะเนื้อคล้ายๆแอปเปิ้ลเข้าไปละ
1: ใ
2: ช่ไหมถ้าเป็นเนื้อพุทราไทยเนี่ยเนื้อมันจะหยาบ
1: ๆ
2: นะครับแต่นี่เนื้อมันจะคล้ายๆแอปเปิ้ลเข้าไปละ
1: อย่างที่นี่เองจ้านายจ๋ามีพื้นที่ทั้งหมดกี่ไร่จ๊ะ
2: เรามีพื้นที่ทั้งหมดเนี่ย100กว่าไร
1: ่
2: นะครับแต่ว่าช่วงแรกเราปลูก80ไร่เลย
1: แล้วปัจจุบันจ๊ะ
2: ปัจจุบันเนี่ยเราลดเหลืออยู่20ไร
1: ่ลดทำไมล่ะไม่ได้บอกผ่าน
2: โอ
1: ้ต่อกันเลย
2: มัน
1: เสื้อผ้าตำ
2: มัน
1: ยับส่งเลย
2: มันทำไม่ทันมันเอาไม่ไหวคือต้นทุนมันสูงแล้วเวลาผลผลิตออกพร้อมกันเนี่ยเราเก็บไม่ทันเพราะฉะนั้นเรา
1: ได้ผลดีทุกอย่างเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าปริมาณมันเยอะ
2: ครับ
1: แล้วเราเกณฑ์คนมาเก็บไม่ทัน
2: ไม่ทัน
1: แล้วก็เสียไป
2: เสียไปเราปีที่แล้วนี่20ไร่ทิ้งโดยที่ว่าเราไม่ได้ผลผลิตเลยเรามัวแต่เก็บเนี่ยในส่วนที่เราไล่จากหัวสวนไปถึงปลายสวนยังไม่ถึงปลายสวนเลยมันเอาไม่ทัน
1: เพราะฉะนั้นการลดขนาดของไร
2: ่การลดขนาดก็คือหนึ่งลดต้นทุนแต่ผลผลิตเราทำให้มันมากขึ้นลดต้นเราก็จะลดต้นทุนเรื่องค่าแรงงานค่าปุ๋ยเพราะฉะนั้นปริมาณการขายต่อปีเหมือนเดิม
1: เหม
2: ือนเดิมถ้าเราจะทำ80ไร่หนึ่งเราต้องใช้คนงานสัก50คนมันการจัดการมันเยอะเกินไป
1: มหาศาล
2: ไป
1: แต่ถ
2: ้
1: ามีแรงทำก็ทำได้
2: ทำได
1: ้ถ้ามีปริมาณคนเยอะก็ทำได้
2: ทำได้
1: แล้วก็หาตลาดจริงๆก็ทำได
2: ้ทำได้
1: แต่จริงๆแล้วแค่20ไร
2: ่
1: ก็ปีนึง 3-4 ล้าน
2: พอแล้วครับ
1: พอแล้วไร่หนึ่งเองแบบนี้วิธีการวางต้นเนี่ยเราจะวางได้กี่ต้น1ไร่
2: เราทำแปลงอย่างที่เราเห็นเราวางแปลงเนี่ยเราให้ระยะห่างระหว่างต้นใน5เมตร
1: 5เมตร
2: 5เมตรระยะห่างระหว่างต้นไร่หนึ่งเราปลูกได้64ต้น
1: 64ต้น
2: ใช่ครับ
1: ต้นหนึ่งก็50โล
2: 50โล
1: คูณไปตามนั้น
2: คูณไปเท่าไหร่คูณไป
1: วันนี้ลดเหลือ20ไร
2: ่ครับ
1: เราลดใช้ปริมาณคนงานเราตอนนี้เหลือแค่กี่คน
2: ตอนนี้เราใช้คนงานประจำสวนเรา3คน
1: 3คน
2: 3คนจากเดิมเราใช้คนงาน12คนนะ80ไร่แล้วก็เราลดตอนนี้ลดคนงานเหลือ
1: 3คน
2: แล้วก็ใช้แรงงานท้องถิ่นเพิ่มถ้าเรามีงานเราก็จ้างไม่มีงานก็ไม่ต้องจ้างแต่3คนที่เรามีอยู่ก็มาดูแลเรื่องการให้ปุ๋ยดูแลเรื่องวัชพืชดูแลเรื่องการให้ยาให้ฮอร์โมนเพียงพอนะ
1: ส่วนที่บอกว่าจ้างเพิ่มคือการเก็บหรือยังไง
2: อย่างงานตัดหญ้าใต้ต้นอย่างเงี้ย

0: ทีเราก็
1: ไม่ต
0: ้
1: องใช้ความชำนาญเอาคนท้องถิ่นมาตัดได้
0: ท้องถิ่น
1: เอ
0: ามาเหมาแปลงกันเลยว่าไร่นึงเท่าไหร่นะเราไม่ต้องมาควบคุมเครื่องเขาน้ำมันเขา
1: แต่เห็นว่าหัวใจหลักเลยคือคนเก็บ
0: คนเก็บใช่ครับ
1: คนที่เก็บลูกจากต้นเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: คือเพราะอะไร
0: เพราะว่าหนึ่งถ้าเราเอาคนเก็บไม่ชำนาญเนี่ยเก็บไปแล้วมันยังไม่แก่จัดไม่อร่อยไม่อร่อยเราก็ต้องคัดตกเกรด
1: ทิ้งอยู่ดี
0: ทิ้งอยู่ดีเพราะนั้นเราก็ต้องเอาคนงานประจำเราเนี่ยฝึกแล้วก็เรียนรู้จนเขาชำนาญเก็บทุกลูกใช้ได้ทุกลูก
1: อร่อยทุกลูก
0: อร่อยทุกลูก
1: วันนี้เอง
0: ครับ
1: คนงาน3คนเองก็เลยทำหน้าที่ได้ทุกอย่าง
0: ได้ทุกอย่าง
1: ม
0: ีความสามารถเยอะแยะคนงานของเรานะงานโครงสร้างงานดูแลสวนงานเนี่ยแม้แต่ขนาดเสาปูนนี่เราก็หล่อกันเองคือการลดต้นทุนนะคือเราทำสวนเราต้องคิดเราจะทำไงเราต้องลดต้นทุน
1: หัวใจหลัก
0: หัวใจหลักนะครับ
1: แต่วันนี้เองเห็นบอกว่าเริ่มกางงุ้งแสดงว่าต้องกันอะไรบางอย่าง
0: ใช่ครับ
1: กันอะไรจ้ะ
0: ผลผลิตเราเสียหายกับแมลงวันทองเยอะมาก
1: แมลงวันทอง
0: แมลงวันทองที่เขาเรียกแมลงวันผลไม
1: ้
0: ชื่อมันดีนะโอ้โหแต่มันทำความเสียหายเราเยอะมาก
1: ยังไงจะได้จ้ะ
0: นะครับพอผลผลิตเริ่มจะได้อย่างนี้นะเสร็จปุ๊บ
1: ลูกเต่ง
0: ๆไอ้เจ้าแมลงวันทองมันมาแล้ว
1: มาถึง
0: มาท้องมาเกาะแล้วก็ไข่เข้าไปในลูก
1: จิ้มเข้าไปไข่เข้าไป
0: ไข่เข้าไป 2-3 วันเป็นหนอนข้างในลูกลูกดูสวยแต่พอเอาออกผ่าออกมาโอ้โหหนอนข้างในเพียบขายไม่ได้เสียหาย
1: แสดงว่ามุ้งนี่สร้างมาเพื่อกันเขาอย่างเดียว
0: กันเขาอย่างเดียวว
1: ันนี
0: ้
1: ปีนี้เองยังกางไม่หมด
0: ยังกางไม่หมดยังมีโซนอีกโซนนึงที่เรากางไม่ทัน
1: กางไม่ทันเอาง่ายๆคือ
0: ที่สำคัญมันต้องใช้ทุนด้วย
1: เอาทุนปีนี้รอก่อน
0: ขายพุทราก่อน
1: เอาทุนไปกางมุ้งปีต่อไปได้เต็มที่
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: แล้วฤดูกาลของเขาล่ะ
0: ครับพุทราเนี่ยฤดูกาลของเขานี่นะ
1: จ้าไหนจ้า
0: พอสิ้นสุดการเก็บผลผลิตปีนี้ประมาณเดือนมกราคมพา
1: จ้ะ
0: พักต้นประมาณสักเดือนนึงปล่อยให้มันหิวโซเลยน้ำไม่ต้องไปลดทำให้ต้นมันเหี่ยว
1: จ้ะไหนจ้ะ
0: ตัดกิ่งปุ๊บก็ใส่ปุ๋ยใส่น้ำใส่ปุ๋ยใส่ฮอร์โมนใส่ยาบำรุงไปกระทั่งเดือนพฤศจิกาต้นพฤศจิกาเราเริ่มเก็บขายแล้วพฤศจิกาธันวามกราต้นกุมภาก
1: ลับมาเหมือนเด
0: ิมสิ้นสุดฤดูกาล
1: ก็วนลูปใหม
0: ่ก็วนลูปใหม่ใช่ครับใช
1: ่
0: คร
1: ับ แล้วแสดงว่าช่วงที่เขาจะเก็บได้ก็คือช่วงหน้าหนาว
0: ช่วงหน้าหนาว
1: เขาจะออกดอกออกผลเต็มที่
0: ใช่ครับเต็มที่นะครับอากาศเย็นนะรสชาติอร่อย
2: พุทราได้เยอะครับในประเทศไทยเนี่ยมีปลูกทางภาคเหนืออุตรดิตถ์สุโขทัยแพร่เนี่ยครับดินถ้าพูดถึงดินแล้วก็เป็นดินที่อยู่ในลวดทรายลวดเหนียวดินล้วนเนี่ยทั่วไปนะครับแล้วก็ไม่มีน้ำแฉะไม่เก็บน้ำอุ้มน้ำมากเกินไปนะครับต้องการที่จะระบายน้ำดีนะครับงั้นจากแพร่อุตรดิตถ์ก็มาทั้งนครราชสีมาก็ปลูกได้นะครับปลูกในแถวภาคตะวันตกนะครับก็มีสมุทรสาครนครปฐมราชบุรีนะดำเนินปลูกได้ไปทั่วนะครับแต่ไอ้ดินตรงเนี้ยจะบอกให้ฟังว่าเป็นดินที่มีตะกอนปากน้ำหรือเรียกว่าแอลเลียมซอยซึ่งประโยชน์ต่อพืชมากนะครับงั้นปลูกในดินแดนแถวทางภาคตกเนี่ยเขาจะมีรสชาติหวานนะอย่างนั้นไม่พอนะเขาก็ต้องใช้พันธุ์พิเศษด้วยนะพันธุ์พิเศษเนี่ยก็คือพันธุ์ที่เรียกว่ามีเจ้าคือพันธุ์น้ำผึ้งนะพันธุ์น้ำผึ้งมีพันธุ์น้ำผึ้งนั้นพันธุ์นี้เป็นพันธุ์ที่หวานที่สุดของไต้หวันที่เขาค้นพบมานะครับในตัวนี้ก็ทำให้มันมีชาติรสชาติดีด้วยนะครับนั้นแต่ถ้าปลูกที่อื่นก็ใช้วิธีการสามสูตรเนี่ยสูตรเร่งให้ออกดอกก็ใช้ปุ๋ยตัวกลางสูงปุ๋ยให้เจริญเติบโตผลเจริญตัวก็ใช้ตัวหน้าสูงนะ25-7นะหรือปุ๋ยที่ทำให้มันรสชาติดีก็ใช้ตัวท้ายสูงนะตัวท้ายสูงเนี่ยสูตรประจำที่ใช้คือ13 13 21นะหรือ10 20 30นะหรือ0 0 60ก็ได้นะครับอันนี้ก็ทำให้มันหวานนะครับ
1: ฤดูกาลไหนที่มีผลร้ายต่อพุทราหรือเปล่า
0: ผลร้ายเนี่ยผมว่าช่วงฝนชุกนะพอฝนมันชุกมากอ่ะมันก็ไอ้พวกดอกมันก็จะเป็นเชื้อราพอเป็นเชื้อราเสร็จปุ๊บมันก็จะหล่นมันไม่ติดลูกเพราะฉะนั้นเราต้องระวังช่วงนี้คือฝนตกมันละเศร้าเลยวิธีแก้ก็คือต้องรีบ จัดการเชื้อรานะส่วนใหญ่มันปัญหาพวกนี้คือความชื้นมันเยอะแล้วก็เชื้อรามันมาแล้วก็ต้องหายาที่ดูแลเรื่องเชื้อราไม่ให้มันมีครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญช่วงเขาเรียกช่วงฝนช่วงฝนเป็นช่วงที่อันตรายอันดับที่สองที่ผ่านมาเนี่ยช่วงที่เรากำลังจะเก็บผลผลิตเนี่ยที่ลูกมันกำลังจะได้เน
1: ี่
0: ยถ้าเราไม่กางมุ้งเนี่ยแมลงวันทองมันมาม
1: าแน่นอน
0: โอ้โหเราปีที่แล้วนี่เราได้หน่วยงานราชการเข้ามาช่วยนะการเขาเรียกอะไรสร้างกับดักโดยมีขวดพลาสติกเอายาล่อนะวนรอบสวนก็เอาไม่อยู
1: ่
0: เพราะว่าพื้นที่เรามันกว้างแล้วรอบๆสวนเราเนี่ยเขาก็ทำพวกขนุนทำพวกกระท้
1: อ
0: นมันหลบจากเรามันก็ไปอยู่ที่นู่นพอของเราพุทธาสุกมันก็มาหาเราโอ้โหมันไร้กาดไอ้เจ้าตัวเนี้ย
1: เพราะฉะนั้นกลางมุ้ง
0: ครับ
1: จบเลย
0: จบเลย
1: อย่างมุ้งเองเนี่ย
0: ครับ
1: พื้นที่1ไร่เนี่ยต้องลงทุน
0: ขนาดจริงๆเนี่ยเราทำได้ถูกนะเราทำได้ถูกถ้าเราไปถามคนที่รับกลางมุ้งไร่นึงเนี่ยถ้าโครงสร้างดีๆไร่นึงอ่ะเกือบล้านนะโครงสร้างเหล็กแต่ทีนี้เราทำอย่างนั้นไม่ไหวเราก็เลยมาคิดเองนะใช้โครงสร้างเสาไม่ต้องแพงมากแล้วก็ใช้สลิงดึง
1: อ
0: ันนี้ตกไร่หนึ่งก็ประมาณ 70,000 กลางมุ้ง
1: จากล้านหนึ่ง
0: ครับ
1: ลดเหลือแค่70,000
0: ประมาณ70,000นี่แรงงานเราทำเองนะแต่ถ้าไปจ้างแรงงานก็จะแพงกว่านั้นหน่อยครับประมาณ 70,000 เนี่ยที่ทำอยู
1: ่
0: ครับ
1: แล้วถ้าถามจริงๆว่าวันนี้ตั้งใจแล้วล่ะฉันมีพื้นที่อยู่ที่บ้านฉันอากาศจะมีความแตกต่างกันคือประมาณสัก90องศา
0: ครับ
1: อยากทำบ้างอาจารย์นายจ๋า
0: ผมว่าตัดสินใจทำได้เลย
1: ต้องเตรียมอะไรบ้างจ๊ะนายจ๋า
0: อันแรกนะต้องดูก่อนสำรวจก่อนว่าพื้นที่ดินได้ไหม
1: สำรวจยังไงล่ะอ
0: ย่าให้เดี๋ยว
1: สำรวจอ๋อดูโดยเบื้องต้นก่อน
0: ครับให้เป็นดินร่วนปนทรายนะมีการระบายน้ำดี
1: จ้ะ
0: อันที่สองก็มาวางผังนะวางผังระยะของต้น
1: ห่างกัน5เมตร
0: ห่างกัน5เมตรแล้วก็ยกแปลง
1: จ้ะ
0: นะไม่ให้น้ำมันขังมีระบบระบายน้ำดีนะครับอันที่สามก็คือวางระบบน้ำซะ
1: จ้ะ
0: นะก็คือเราจะมาถืออะไรนะ
1: สายยาง
0: สายยางมาลดทุกต้นคงไม่ไหว
1: ไม่ไหว
0: ไร่หนึ่งลงทุนผมว่าถ้าทำเองแรงงานเราไม่ต้องจ้างนี่นะ
1: จ้ะ
0: ต่อปีไร่หนึ่งก็อยู่ประมาณสัก40,000 บาท40,000 บาทนะรวมระบบน้ำการดูแลการยกล่องทำแปลงประมาณสัก40,000 บาทต่อไร่ต้นทุน
1: สมมติถ้าเราจะทำเองจะได้จ้ะ
0: ครับ
1: สักกี่ไร่เราถึงจะไหวในช่วงแรก
0: ผมว่าถ้าเราทำในครอบครัวนะทำในครอบครัวหมายถึงว่าในครอบครัวลูกพ่อแม่ทำเนี่ยผมว่าทำสัก3ไร่พอ
1: 3ไร่ก่อน
0: 3ไร่พอ
1: ลองก่อน
0: เรียนรู้กับมันก่อนนะแล้วก็ดูที่ว่าเราเรียนรู้กับเขาเข้าใจเขาตลาดรองรับได้แล้วค่อยๆขยายนะครับ
3: แม่การดูแลเอาใจใส่พุทราให้พ้นจากโรคและแมลงนี่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะเจ้าแมลงวันทองเนี่ยอยากจะไปตามขุนช้างคุณแปะมาจัดการจริงๆเฮ้ยนั่นมันคนละวันทองเพราะว่าต่อให้เราจะรู้จักวิธีปรุงรสชาติพุทราของเราให้อร่อยไปแล้วแต่ถ้าไม่สามารถลดความเสี่ยงของโรคที่เกิดจากแมลงเหล่านี้ได้พุทราหอมกรอบหวานของเรามันก็ไม่มีค่าเลยนะครับช่วงหน้าครับเราจะกลับมาเจาะลึกถึงวิธีการทำตลาดที่ทำให้สวนพุทรานมสดแห่งนี้มียอดขายถึงปีละ7 หลักกันเลยทีเดียวอุ้ยฟังแล้วขนลุกช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่พุทราจีนสามารถบำรุงเลือดได้

0: รู้หรือไม่พุทราจีนสามารถบำรุงเลือดได้ด้วยการนำพุทราจีนแห้ง10ผลกับลำไยแห้ง30กรัมแช่ทิ้งไว้ในน้ำเดือดแล้ว5ชั่วโมงจากนั้นก็นำน้ำมาดื่มเป็นน้ำชาก็จะช่วยบำรุงเลือดและก็ระบบประสาทได้ดีเลยแหละครับแต่ก็มีข้อควรระวังอยู่นะครับก็คือสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานควรกินแต่น้อยเพราะในพุทราจีนแห้งชนิดนี้จะมีปริมาณน้ำตาลสูงแล้วก็ยังอาจจะทำให้ฟันผุได้อีกด้วยนะครับ
1: มาตรงนี้เลยจ้ะนายจ๋าตรงนี้คือส่วนไหนของสวนเนี่ย
2: ส่วนนี้คือจุดขายหน้าสวน
1: จุดขายหน้าสวน
2: ครับผม
1: ทุกวันนี้ที่นี่ขายของทางไหนบ้างล่ะจ้ะนายจ๋า
2: ตอนนี้เราก็มีหลายทางนะเราก็หนึ่งเราขายปลีกขายส่ง
1: ผมผลิต 100%
2: ครับ
1: แบ่งการขายปลีกกี่เปอร์เซ็นต์แบ่งการขายส่งกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะจ้ะนายจ๋า
2: ผมว่าตอนนี้เราขายปลีกเนี่ย 60-70% ที่หน้าสวน
1: หน้าสวนตรงนี้นะ
2: ครับขายส่งนี่เราไม่พอเราไม่พอเพราะว่าถ้าเกิดเราไปรับออเดอร์จากขายปลีกเยอะๆแล้วหน้าสวนไม่พอขายนะครับเราก็เลยเน้นขายปลีกที่หน้าสวนเพราะว่ามันก็จะมีคนมาเที่ยวชมสวนนะคนที่ผ่านไปผ่านมาเข้ามาแวะซื้อที่หน้าสวนเรากลัวเข้ามาแล้วไม่ได้ของไม่ได้ทานนะรสชาติเราต้องอยากให้ลูกค้าเราได้กินสดๆที่หน้าสวน
1: โอ้โถพูดซะดีความจริงก็คือขายหน้าสวนราคาดีกว่า
2: ราคาด
1: ี
2: กว
1: ่
2: า
1: โถและโต๊ะขายสีชมพูนายคิดอะไรจ๊ะนะอยู่ดีนายก็ทาโต๊ะสีชมพูขึ้นมาเลยจ้านายจ๋า
2: ทุกอย่างเราต้องทำให้สีมันฉูดฉาดโดดเด่นขับมานู่น1กิโลโอ้โหนี่ตัวนี้ก็ทำอะไรกันต้องชะลอรถ
1: ดูสักนิดนึง
2: ดูสักนิดคืออะไรกันนะเดี๋ยวแม่ค้าคนขายก็โบกจอดก่อนจอดก่อนไม่ซื้อไม่เป็นไรชิมชิมชิมถูกใจแล้วค่อยซื
1: ้อ
2: ครับ
1: ก็เป็นการสร้างจุดเด่นของร้านขาย
2: ครับผม
1: แล้วส่วนใหญ่คนที่มาซื้อปีกหน้าสวนเราเนี่ยเขารู้จักเราได้ยังไงจ๊ะ
2: ก็หลายทางนะเราก็ใช้สื่อหลายๆอย่างหนึ่งก็สื่อพวกโซเชียลพวก Facebook Lineแล้วก็สื่อทางที่เป็นข่าวทางโทรทัศน์บ้างที่เกษตรเขามาทำข่าวแล้วก็ทางสื่อวิทยุที่เราได้ผลดีสุดก็คือสื่อวิทยุเราก็จะใช้สื่อท้องถิ่นทุกวันก็จะมีนักจัดรายการอ่านข่าวทุกเช้า6โมงเช้าสวนพุทราเขาชะโงกบ้านไร่จุดๆพร้อมแล้วเปิดแล้วเชิญลูกค้าให้มาชิมใช่ไหมคือให้มาที่สวนส่วนใหญ่ก็จะมาที่สวนเพราะว่าสื่อวิทยุเนี่ยมัน 3-4 จังหวัดแถวนี้มันได้ยินหมด
1: แสดงว่าลูกค้าเราส่วนใหญ
2: ่ครับ
1: ก็คือคนที่อยู่จังหวัด
2: อยู่จังหวัดใช่ครับ
1: ใกล้เคียงพื้นที่
2: มันก็ยังมีพวกป้ายไวนิลจุดโฆษณาต่างๆตามสี่แยกที่เราให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวจังหวัดนครนายกนะครับเขาเห็นป้ายเราก็บอกว่าเนี่ยมาเที่ยวชมสวนเราสวนเราเป็นสวนพุทรากลางมุ้ง
1: จ้าในจ๋าน
2: ะครับก็จะเป็นจุดขาย
1: เป็นจุดขาย
2: เพราะว่าพุทรากลางมุ้งเนี่ยเราบอกว่าทานพุทราเราปลอดภัย
1: ทุกวันนี้คนมาถึงเนี่ยเขาจะได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างจ๊ะ
2: ก็มาถึงก็เราก็หนึ่งทีมก่อน
1: ทีมก่อน
2: เดินไปชมสวน
1: เข้า
2: เปิดให้ชม
1: บุ๊ดเข้าไปได้เลย
2: บุ๊ดเข้าไปได้เลยไปชมไปดูที่พุทรานมสดเขาทำยังไงลูกมันถึงใหญ่ๆโตๆแบบนี
1: ้
2: รสชาติถึงได้อร่อยแบบนี
1: ้
2: ครับไปดูไปชมพอเขาชมแล้วก็ถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กนะแล้วก็เดี๋ยวคนก็จะรู้จักค่อยๆมาหาเรา
1: หัวใจสำคัญ
2: ครับ
1: ของนายเองนายจ๋าที่จะทำการเกษตรให้ประสบความสำเร็จ
2: ครับ
1: เพราะมีคนหมู่มาก
2: ครับ
1: ทำไม่สำเร็จ
2: ครับ
1: นายจ๋าอะไรคือเส้นทางสู่ความสำเร็จจ๋า
2: สิ่งแรกคือต้องใจรักก่อนใจรักเรื่องการเกษตร
1: อ
2: ันที่สองผมคิดว่าเรื่องการทำเกษตรส่วนใหญ่เนี่ยผู้บริโภคเยอะกว่าคนทำการเกษตรนะเราก็เป็นเกษตรกรที่ทำผลผลิตขึ้นมาเพื่อให้ผู้บริโภคเขาได้ทานเนี่ยคนทานมากกว่าคนทำนะเราจะทำยังไงให้พุทราเราเนี่ยให้คนมาทานเราเยอะๆนะก็คนยกเป็นเมืองท่องเที่ยวในรีสอร์ทที่พักเยอะแยะนะจุดขายต่างๆพวกนี้เราก็เป็นช่องทางการตลาดของเราครับผม
1: นายจ้านายจ๋ามาจนถึงตรงนี
2: ้
1: นอกจากนายเองก็จะได้ทำการเกษตรที่รัก
2: ครับ
1: นอกจากนายเองจะได้ ก็บเงินเป็นกระสอบเหมือนที่เคยตั้งใจไว้ตอนแรก
2: ถูกต้องครับ
1: มองซ้ายมองขวามีคนพื้นที่เองได้ประโยชน์จากสวนเราด้วยได้ผ่านไปผ่านมาได้มาทำอาชีพกับเราด้วย
2: เกิดการจ้างงานในท้องถิ่นนะครับเกิดรายได้นะคนก็เอาเงินมาใช้ในท้องถิ่นเรานะเราก็มีเงินหมุนเวียนอยู่ในพื้นที่เราร
1: ู้สึกยังไงบ้างจ้านายจ๋าที่วันนี้สวนพุทรานมสดของเรานี่เป็นตัวดึงดูดนักท่องเที่ยว
2: ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจนะครับที่เราจะทำสวนพุทราเนี่ยให้เป็นผลไม้อีกตัวหนึ่งของจังหวัดนครนายกนอกจากมะยงชิดนะครับพุทรานมสดก็จะเป็นผลไม้อีกตัวหนึ่งที่จะทำชื่อเสียงให้จังหวัดของเราในอนาคตนะก็อย่างเรามีแผนที่คุยกับทางเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดว่าอนาคตเราอยากจะทำให้เป็นที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

0: ีการเรียนรู้ใครสนใจมา
1: อ
0: นะก่อนตัดสินใจที่จะทําหรือทําอะไรมีดีให้ความรู
1: ้ดูในช่วงการพัฒนาพื้นที่
0: ใช่ครับ
1: ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ความรู้ด้วย
0: ครับใช่ครับ
1: และส่วนของสวนเองล่ะจะมีการขยายหรือจะมีการเพิ่มผลผลิตยังไงหรือว่าเริ่มรับลูกไร่ลูกสวน
0: ก็อนาคตเราก็อยากจะให้คนในท้องถิ่นนะครับถ้าเห็นว่าสวนพุทรานมสดที่เราทำสร้างรายได้มีรายได้ให้กับครอบครัวให้กับหมู่บ้านสนใจถ้าอยากจะมาเรียนรู้อยากจะทำมาเรายินดีเป็นคนแนะนำให้ความรู้ให้นะครับผมอยากให้คนในท้องถิ่นเนี่ยถ้าปลูกหลายๆคนเนี่ยคนที่มาท่องเที่ยวเขาก็จะบอกโอ้โหเนี่ยไปเที่ยวหมู่บ้านโคกลำดวนนี่แหละมีพุทรานมสดไปนครนายกต้องไปกินพุทรานมสดที่บ้านโคกลำดวน
1: นะ
0: มากินพุทรานมสดที่เขาชะโงกบ้านไร่จูจุ๊บ
1: นะ
0: ใช่ไหมนี่แหละคือสิ่งที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นในอนาคต
1: อยากให้มันพัฒนาต่อยอดไปใน
0: การ
1: จ
0: ่
1: าโอ
0: ้
1: โหดีมากมากเลยเจ้านายจ๋าว
0: ัน
1: นี้ฉันเองดีคลายข้อสงสัย
0: ครับ
1: อยู่ในใจมาตั้งนานว่าเอ๊ะทำไมตรงนี้ถึงสั่งนมโคจากฉันไปเยอะ
0: ครับรู้แล้วใช่ไหม
1: รู้แล้วที่สั่งเยอะเพราะคนไม่ได้กิน
0: ครับ
1: ผลไม้อ่ะต้นไม้กิน
0: พุทรากิน
1: พุทรากินนม
0: พุทรากินนมแล้วคนก็กินพุทรา
1: แล้วนมพุทราก็มาอยู่ในนมคนงงไปหมดแล้วจ้าจ๋าชวนฉันงงชิจนายจ๋าช่วงนี้คำนวณยิ่งถูกอยู่
0: ครับผม
1: เอาละจ๊ะ
0: ครับ
1: วันนี้อีฉันรู้ทุกอย่างแล้ว
0: ครับผม
1: ต้องขอบใจนายมาก
0: ครับ
1: นายจ๋าย
0: ินดีครับยินดีครับครับผม
1: ว
0: ่
1: าแต่นี่ก็แดดลมตกก็จะได้จ๋า
0: ครับผม
1: ผลผลิตข้างหลังเยอะแยะมากมาย
0: เดี๋ยวเอาไปชิมวันนี้อภินันทนาการจากสวนของเราจัดให้เต็ม
1: ๆพูดนิดเดียวมาเป็นชุดได้เลยจ้าได้จ๋า
0: แล้วก็ช่วยเอาไปทานแล้วบอกเนี่ยที่เนี่ยมาจากเขาช่องโคกบ้านไร่จูจุ๊บนครนายกมีที่เดียว
1: เอ้ารออะไรอยู่จ้าได้จ๋าเด็กๆขนของกลับบ้าน
0: เอาเลยโอเคนะ
1: ถือได้ว่าสวนพุทรานมสดเขาจะโงกบ้านไร่จูจุ๊บจะเป็นสวนพุทราขนาดใหญ่ที่มีการวางแผนการตลาดเรียบง่ายแล้วก็ได้ผลดีโดยอาศัยกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ที่เน้นการขายสดๆจากหน้าสวนพร้อมเปิดให้เข้าชมสวนเพื่อให้เกิดกิจกรรมกระตุ้นยอดขายแล้วก็สร้างรายได้อย่างมหาศาลแบบนี้โอ้โหคงต้องยกความดีความชอบไปกับพี่สุเทพสีทองเกษตรกรขั้นเทพของเราล่ะครับสัปดาห์หน้าเกษตรกรคนไหนจะมาอยู่ในทำเนียบของเกษตรขั้นเทพอีกบ้างต้องติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: นี่แหละที่เขาเรียกกันว่าดอกข้าว
1: แล้วเมื่อไหร่มันจะบานล่ะคะ
0: นี่ไงเริ่มบานแล้ว

0: แล้วดอกข้าวเนี่ยบานแบบนี้ทุกวันหรือเปล่าคะ
1: ไม่หรอกลูกดอกข้าวจะบานแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่จะบานอยู่4ถึง5วัน
0: เฮ้ยเฮ้ยทำอะไรอ่ะจอมโอ้ยนี่นายถอนต้นข้าวทำไม
2: นี่มันต้นหญ้าต่างหาก

0: ันข้าว
1: ฮะ
2: นี่แม่ปูหนีบปูหนีบตัวบ้าปูหนีบ
1: ไอ้ต้อมไอ้ต้อมโอ๊ะต้อมมา
3: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: โรงเรียนบ้านหนองบ่อเป็นโรงเรียนขนาดเล็กติดชายขอบจังหวัดอุดรธานีและหนองคายที่ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษาขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมเป็นบ้านหลังที่2ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบตามพระราชบายภายใต้การสนับสนุนอย่างเต็มกำลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1: โรงเรียนเราเข้าเป็นโรงเรียนกองทุนและเมื่อปีการศึกษา62ที่ผ่านมาเราได้รับคัดเลือกเป็นต้นแบบของการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นบ้านหลังที่2ทางมราชภัฏโดยท่านอาจารย์เนี่ยค่ะเข้ามาแนะนำมาดูว่าปัญหาเนี่ยทำไมเด็กใช้ DLTV แล้วถึงไม่ได้ผลอย่างเงี้ยค่ะคือเขาไม่ได้ใช้ออนไลน์ตามแบบจานดาวเทียมแต่เขาจะใช้แบบออฟไลน์ก็คือโหลดบทเรียนจาก DLTV มาก่อนแล้วเด็กเนี่ยสามารถเข้าเรียนหรือดูกี่ครั้งซ้ำๆกี่รอบก็ได้เงี้ยค่ะ
2: ที่โรงเรียนบ้านหนองบ่อไม่มีครูที่จบเอกประถมวัยค่ะจะเป็นครู1คนดูแลเด็กทั้ง2ห้องนะคะทางคุณครูนะคะก็ได้รับเทคนิคต่างๆได้รู้จากรูปแบบการเรียนการสอนของประถมวัยที่เหมาะสมนะคะ
0: นอกจากการสร้างทักษะวิชาการแล้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานียังเสริมสร้างทักษะชีวิตแก่เด็กนักเรียนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปลูกผักเลี้ยงไก่เพื่อเข้าสู่โครงการอาหารกลางวันขยายผลดีนี้จากโรงเรียนออกสู่ชุมชนรอบข้าง
3: ได้เรียนรู้การปลูกผักไม่ใช้สารเคมี
4: มีผักบุ้งครับผลปาแล้วก็มะเขือครับมะนาวแล้วก็แก้วมังกรครับความรับผิดชอบครับเพราะว่าเวลาเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับตอนเย็นก็จะได้มารดน้ำ
5: ในความรู้สึกนะครับแทนทางด้านพ่อและแม่ทุกๆคนนะครับที่สะท้อนกลับมาคือเด็กๆนะครับเวลามาโรงเรียนเนี่ยเขาจะมีความรับผิดชอบเขาจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยรู้จักช่วยพ่อแม่ทำงาน
6: สิ่งต่างๆที่เราได้ทำเนี่ยสามารถนะครับทำได้มากกว่านั้นคือเราค้นพบว่าพฤติกรรมเด็กๆที่ผ่านกระบวนการกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเนี่ยเขามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นพฤติกรรมที่มีลักษณะที่พึงประสงค์เช่นนะครับมีความรักมีความสามัคคีนะครับเด็กๆได้ช่วยเหลือกัน
0: ถึงวันนี้โรงเรียนบ้านหนองบ่อสามารถพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานมีทักษะวิชาการจน

0: เป็นที่ยอมรับส่งผลให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนมากขึ้นขณะที่เด็กนักเรียนเองก็มีทักษะในการประกอบอาชีพมีวินัยมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่พร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป
1: สำหรับโรงเรียนกองทุนการศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเราได้มีโอกาสได้เป็นเครือข่ายในการดูแลเนี่ยเป็นสิ่งที่ทางมหาวิทยาลัยภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งห่วงใยมากที่สุดก็คือการที่จะฝึกบ่มเพาะลักษณะนิสัยโดยเฉพาะทักษะอาชีพโดยเราก็เน้นไปที่โครงการอาหารกลางวันหรือเราเน้นไปที่ฟาร์มสคูลถ้าได้มีโอกาสเนี่ยก็คิดว่าอยากจะทำงานเกี่ยวกับโรงเรียนกองทุนนี้ต่อไป

0: ไหวเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดี
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: สถานีวิทยุอสมทเชียงรายเป็นองค์กรสื่อสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับมีหน้าที่เผยแพร่ข่าวสารต่อพี่น้องประชาชนในจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งจำเป็นจะต้องรับผิดชอบในเรื่องของจรรยาบรรณของสื่อนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางสถานีหรือเป็นนโยบายที่เราให้เจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยปฏิบัติยึดถือนะครับเพื่อยึดมั่นในเรื่องของเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติซึ่งเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสซื่อสัตย์มีจริยธรรมนะครับจึงทำให้สถานีวิทยุอสมทเชียงรายเป็นที่นิยมอันดับต้นๆของจังหวัดเชียงราย
1: ด้วยพันธกิจของสถานีวิทยุอสมทเชียงรายคือเป็นสื่อกลางที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยสร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในสังคมดังนั้นความทันสมัยการใช้เทคโนโลยีการเสนอเนื้อหาผ่านทุกช่องทางอย่างรวดเร็วถูกต้องเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาที่ทางอสมทยังคงตระหนักในการทำหน้าที
0: ่นอกจากนี้ยังต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่ตรงต่อเวลาโปร่งใสปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยปฏิบัติตามจรรยาบรรณสื่อและที่สำคัญทำงานเป็นทีมมีจิตอาสามีจิตใจบริการซึ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นหลักธรรมาภิบาลส่งผลให้เป็นองค์กรที่มีคุณธรรมจริยธรรมนำไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป
2: ดังนั้นเรื่องของสื่อคุณธรรมที่ดีก็คือเรื่องของการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเรื่องของการใช้ภาษานะครับต้องระมัดระวังเรื่องของการนำเสนอข่าวสารข่าวที่ถูกต้องจากแหล่งข่าวที่ดีที่เหมาะสมเรื่องของคุณธรรมต้องเล็งเห็นถึงความสำคัญเป็นอย่างมากแล้วก็อย่างสูงเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผิดพลาดไปเนี่ยมันจะทำให้ผู้ฟังหรือผู้ที่รับข้อมูลข่าวสารเนี่ยได้รับข้อมูลที่ผิดเพี้ยนไปด้วยนะครับ
0: ผู้ติดตามสามารถแสดงความคิดเห็นแสดงข้อเสนอแนะหรือส่งข้อมูลข่าวสารได้ทำให้สถานีวิทยุอสมทเชียงรายและบุคลากรของเราได้รับรางวัลหลายรางวัลอีกทั้งบุคลากรเองมีการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อประชาชนและผู้พบเห็นอีกด้วย
3: ค่ะเราออกไปช่วยเหลือแล้วก็มีส่วนร่วมในสังคมด้านต่างๆนะคะอย่างเช่นการออกไปรับฟังความต้องการปัญหาของพี่น้องประชาชนนะคะว่าอยากจะให้วิทยุของเราเป็นสื่อกลางเป็นกระบอกเสียงในการช่วยเหลืออะไรบ้างนะคะแล้วก็ไปช่วยในด้านของงานจิตอาสาตามที่ต่างๆนะคะทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความอุ่นใจว่าสื่อวิทยุอสมทนั้นก็เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่เห็นความสำคัญของพี่น้องประชาชนเหนือจากการที่เขารับฟังทางคลื่นของเราแล้วค่ะ
1: สถานีวิทยุอสมทเชียงรายมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาหน้าที่ของสื่อให้ดีอย่างต่อเนื่องโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของสื่อเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้พบเห็นและติดตามผ่านช่องทางของสถานีต่อไป

0: ชื่อบีนะคะพัทยาเบญจวารีอาชีพเป็นโปรดิวเซอร์ให้กองถ่ายต่างประเทศที่มาถ่ายทำในเมืองไทยอย่างว่าก็ชอบปลูกผักทานเองค่ะคือตอนนี้ก็อาศัยอยู่ในคอนโดนะคะแล้วก็พื้นที่จำกัดแต่ว่าก็รู้สึกว่าอยากจะปลูกผักทานเองเพราะว่ารู้สึกว่าผักที่ตลาดมันมียาฆ่าแมลงเยอะอะไรเงี้ยแล้วมันไม่ปลอดภัยคือถ้าเราปลูกเองเนี่ยเรามั่นใจได้ที่สุดเพราะเรารู้ว่าเราเอาอะไรใส่ลงไปในกระถางต้นไม้เรา
1: เสร็จแล้วเมนูหมูปลาฝากให้ทุกคนที่บ้านเตยด้วยค่ะ
2: ชุมชนบ้านเตยอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาที่แขกรับเชิญของเราจะเดินทางไปในครั้งนี้ชาวบ้านที่นี่มีอาชีพหลักคืออาชีพเกษตรกรรมทำนาทำไร่มีตลาดเล็กๆในยามเช้าตั้งอยู่กลางหมู่บ้านเป็นจุดนัดพบที่มากกว่าการนำของมาขาย
3: บ้านเตยเนาะตอนเช้าเนี่ยกิจวัตรประจำวันก็คือมีตลาดชุมชนชาวบ้านมีอะไรก็เอามาขายพืชผักสวนครัวอะไรต่างๆของกินของใช้เนี่ยเขาก็จะเอามาแลกเปลี่ยนกันด้วยแล้วก็ขายด้วย
4: มีสาวเขาห้ามแบบคนอายุต่ำกว่า50ค่ะ
0: ตอนแรกตลาดมันก็ดูเล็กเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเดินมาถึงตรงแบบอาคารไม้เล็กๆอะไรเงี้ยคือมันน่ารักมากเพราะว่ามองไปคือแบบโบราณเนาะคือนี่คือของโบราณแท้ๆ
5: อ
0: ัน
5: นี้ไงที่เมื่อวาน
6: ประจาน
0: จ้ะใช่เมื่อวานเป็นป้าๆใหญ่ๆมาขายมันเลยคือไม่มีสาวเลยอะไรอย่างเงี้ย
5: โอ้จีเด็กเขาโอ้หนังตะกี้อ้
0: าวยังร้านอุ้ยมันมีดอกอันนี้ด้วยอ่ะ
6: เรามันอยู่ในทุ่งนาอยู่ตรงปานอ่ะ
0: หรอไม่เคยเห็นที่ตลาดไหนเลยจำชื่อไม่ได้เลยคือผักมันอะไรทาราม่อมชื่อผักทาราม่อมที่สวยๆเนาะที่นี่ดีเนาะมีแต่ผักแบบพื้นบ้านเก็บแถวนี้ไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงอะไรอย่างเงี้ยออร์แกนิก5 บาทเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยน่ากินมากเลยอ่ะถ้าเราเกษียณเนี่ยเราจะย้ายมาอยู่ที่นี่โอ้ยน้ำลายไหลคือมีแต่ของน่าทานหลายอย่างมีแบบปลาโป่นที่เขาทำเองเสียจะเป็นปลาท้องนา
7: ปลาผัดทรงเครื่อง
0: และนี่คะ
7: ปลาฉลาด
0: กินแล้วฉลาด
7: กินแล้วฉลาด
0: มีปลาหมอแล้วก็มีปลาฉลาดนี่เราซื้อมาเพราะว่าเราอยากฉลาดอะไรอย่างเงี้ยโอ้ย
7: ขอบคุณค่ะ
0: แล้วก็มีไข่ไก่ไข่เป็ดซึ่งป้าเลี้ยงเองที่บ้านอันนี้ไข่ในบ้านด้วยปะคะ
8: ในบ้าน
0: เฮ้ยจริงเหรอเลี้ยงเองเหรอเอาเอาเอา
8: ถังไว
0: ้โอเคถังไว้สวยสวยไปเป็นหอมโอ้ยตลาดนี้เจี๊ยวจ้ามากเลย
8: ตลาดจอด
0: ไม่ได้คุยกันมาทั้งคืนใช่ไหมเนี่ยมันมีแผงนึงซึ่งน่ารักมากที่นี่เขาเรียกข้าวต้มมัดแต่ว่ามันจะไม่เหมือนข้าวต้มมัดภาคอื่นเพราะว่าที่นี่เขาจะเรียกว่าข้าวต้มผัด
9: ข้าวต้มมัด
10: อันนี้
9: ยายทำมันสวย
0: เออหนูจำคือมันต้องเอาไปผัดก่อนแต่ของที่นี่คือเป็นข้าวเหนียวเลยไม่ผสมกะทิไม่ผสมน้ำตาลแล้วก็ใส่แค่ถั่วดำลดความอ้วนเนาะไม่มีกะทิไม่มีน้ำตาลอ๋อนี่ก็ต้องไปนึ่ง
11: ธรรมชาติ
0: ก็เมื่อกี้ก็คือให้ป้าลองห่อให้ดูถ้าอยากจะรู้ว่าห่อยังไงอะไร
12: สวยมาก
0: ก็เลยให้ป้าเขา
12: สอนนึ่งสวยกว่านะมันเป็นเรื่อง
0: ทำไม่เป็นป้าบอกว่าทำพัง
2: แต่กว่าจะเดินทางมาถึงวันที่ชุมชนยิ้มได้ที่นี่เคยเป็นหมู่บ้านที่มีหนี้สินหลายล้านซึ่งหมดไปกับค่าใช้จ่ายในการผลิต
0: ลูกอะไรคะผู้ใหญ
13: ่โอ้ลูกสะเดา
0: เอ้ยหนูไม่เคยเห็นลูกสะเดามาก่อนเลย
13: ที่ลุงเหมือนเอาไปทำน้ำหมักอ่ะอันนี้แหละ
0: ทำอะไรแมลงโหยของกินอุดมสมบูรณ์มาก
13: บะผักหวานป่ารสชาติคล้ายกัน
14: บ้านเตยเนาะก่อนเนี่ยเราจะพึ่งตนเองหมดทุกอย่างจากการที่เราใช้ปุ๋ยคอกเราลดต้นทุนจากการทำเองอะไรเองนี่ก็จะเริ่มมาใช้เคมีละลดค่าใช้จ่ายไม่เป็นละจะซื้อแต่ปุ๋ยเคมีแล้วก็ใช้สารเคมีหมดเลยปีหนึ่ง4 ล้านเกือบ5 ล้านอะ
15: ทำนาลงทุนค่าปุ๋ยแล้วก็ค่ารถไถนั่นเองที่เนี่ยพ่อน่ะก็พายุมาก็น้ำท่วมก็ไม่ได้เข้าก็ขาดทุนไปอีกปีนึงแล้วที่นี่ปีหน้าก็ไม่ค่อยจะมีทุนลงมาใช่ไหมล่ะ
14: ระยะหลังนี่เริ่มทำบัญชีครัวเรือนแล้วตอนนั้นเริ่มวิเคราะห์ก่อนแล้วเรามารู้เลยว่าเออนี่ที่ออกมาแล้วอะไรมากที่สุดปุ๋ยเยอะสุดเลยอันดับ1ของหมู่บ้านเลย
8: นี่แต่ก็จะรู้เลยนะว่าเดือนนึงใช้ค่าอะไรไปมากที่สุด
10: ทีนี้พอเรามีบัญชีครัวเรือนเนาะเราก็จดไปก่อนเลยปีนี้เท่าไหร่จากที่ 50,000 น่ะเหลือแค่ 10,000 ต้นทุนที่ต้องลงเนาะเพราะว่าปุ๋ยมันถูกเดี๋ยวนี้สำหรับลุงชำที่สลักเมื่อนี้แล้วเรามีเงินเจ็บด้วยนะเพราะว่าเรารู้จักออมแล้ว
3: เราก็มาเริ่มรวมตัวกันแล้วตั้งกลุ่มขึ้นมาผลิตปุ๋ย
2: 10ปีกับการเกิดกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ในชุมชนจากหนี้4ล้านลดลงเหลือไม่ถึง1ล้านบาทในวันนี
3: ้ตอนแรกก็ยากนะควรจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากที่เขาใช้สารเคมีใช้ปุ๋ยเคมีแทนเขามาใช้เป็นประเภทอินทรีย์เนี่ยใช้เวลาก็ 2-3 ปีนะผลกำไรที่ได้จากการรวมกลุ่มเนี่ยมันสามารถที่จะไปช่วยในชุมชนได้ส่วนนึงแล้วก็กระจายรายได้ด้วยแล้วก็จะเป็นสวัสดิการในชุมชนด้วย
11: ครอบครัวก็ดีขึ้นบ้านไม่ต้องเช่าข้าวไม่ต้องซื้อก็จะพากันกลับมาอยู่รวมตัวในหมู่บ้านจนเราสามารถที่จะว่าลดต้นทุนได้ชาวบ้านก็จะลดการเป็นหนี
10: ้ดีขึ้นจากเมื่อก่อนนี้เป็นร้อยเท่าเลยนะ
0: ที่นี่ต้องกินลูกดำดำ
11: กินได้เลยเพราะว่าที่นี่
0: อร่อยจริงๆอันนี้ไม่ได้ว่าเลยอันนี้คืออร่อย

0: ปุ๋ยลุงใส่น้ำหมักใช่ไหมคะแล้วน้ำหมักก็ใส่อะไรอ
1: ีกอันนี้ก็คือกากผงชูรส
0: ถ้าผงชูรสมันจะดีเหรอคะลุง
1: แล้วเรากินมันอร่อยไหม
0: ซึ่งบอกว่ามันจะทำให้ผักเราอร่อย

0: เมื่อพบว่าต้นทุนการผลิตคือปุ๋ยและเป็นสาเหตุหลักของหนี้สินปุ๋ยอินทรีย์ก็คือทางออกที่เข้ามาช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับชุมชน
1: กลุ่มที่ผลิตปุ๋ยก็คือเราต้องส่งทีมงานของเราไปอบรมที่เขามีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของการทำปุ๋ยชีวภาพให้เขารู้เรียนรู้ก่อนแล้วก็เอามาปรับปรุงมาสอนในชุมชนนั่นมันได้ประโยชน์สองทางนะลดต้นทุนด้วยแล้วก็ทำให้ธรรมชาติมันกลับคืนมาด้วยลดรายจ่ายได้อีกด้วย
2: อันนี้มันเป็นปุ๋ยอะไรอะคะ
3: ปุ๋ยอินทรีย
0: ์คุณบีกำลังจะได้เรียนรู้สูตรปุ๋ยของที่นี่
3: เวลาหนอนเขาลงนาก็เต็มนี่ตรงนี้ไม่ลงเลยนี่
2: จริงเหรอคะลุงปุ๋ยมันมีผลเรื่อง
3: มันมีส่วนคือมีน้ำหมักสมุนไพรไง
2: ทึ่งเนาะเพราะว่าตอนแรกอะที่บอกว่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ก็คิดว่าคงจะเป็นแบบขี้วัวขี้หมูขี้อะไรผสมกันที่ลุงบอกว่าปุ๋ยลุงใส่น้ำหมักใช่ไหมคะแล้วน้ำหมักก็ใส่อะไรอีก
3: ตัวนี้ก่อนตัวปุ๋ยนี่มีหลายตัวน
2: ะ
3: ตัวนี้เป็นขี้อ้อยเผาแล้วก็ขี้อ้อยเค้กขี้เค้กนี่มันติดกับน้ำตาล
2: แล้วอันนี้อะไรอ่ะคะลุง
3: อันนี้ขี้วัวฟาร์มโคนมทีนี้อันนั้นขี้หมู
2: ค่ะ
3: ทีนี้จุลินทรีย์มีทั้งหางคือเป็นน้ำ
2: แต่ว่าเมื่อกี้คุยกับลุงรู้สึกว่าแบบคือลุงใส่ของลงไปในปุ๋ยเยอะมากคือเมื่อกี้ถ้านับก็น่าจะเกินสัก10อย่างแล้วมันเป็นของที่แบบดีมาก
3: หลังจาก4อย่างนี้แล้วเนาะ
2: ค่ะ
3: ก็มันจะมีอามิก็คือกากผงชูรสแล้วกากสา
2: แล้วผงชูรสมันจะดีเหรอคะลุง
3: แล้วเรากินมันอร่อยมั้ยล่ะ
2: คือตอนแรกได้ยินว่าปุ๋ยเนี่ยใส่กากผงชูรสคือจริงๆเราเป็นคนไม่กินผงชูรสแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะแล้วมันจะดีเหรออะไรเงี้ยไปใส่ต้นไม้เราเขาทําผงชูรสและสิ่งที่เหลือจากการทําผงชูรสนั่นคือกากผงชูรส
3: ใช่เค้าเรียกอะมิโน
2: ฝรั่งมากเลยซึ่งลุงบอกว่ามันจะทําให้ผักเราอร่อย
3: พวกเป็นพวกใหญ่จุลินทรีย์ตัวเก่งๆน่ะมันจะเข้ามาอยู่ในนี้ไอ้ตัวไม่เก่งมันจะไหลออกไปหมดเลย
2: อ๋อนี่คือสุดยอดอันนี้คือที่เสร็จแล้วใช่ไหมคะลุงที่ใส่น้ำจุลินทรีย์แล้ว
3: น้ำทุกตัวทุกตัวที่เราใส่นะเราจะใส่รวมกันแล้วมันจะมาไหลออกตรงนี้มีหอยเจอรี่ปลาแล้วก็มีไข่มีนม
2: อ๋อเราผสมใส่ถังเดียวแล้วเอาถังต่อเข้าท่อ
3: เขาบอกว่ามีทั้งไข่ทั้งนมอ่ะมันจะใหญ่ใหญ่แล้วก็ยาวแล้วก็ใหญ่ดี
2: กันอันนี้มันฟุ้งเนาะไม่อยากจะใส่แล้วต้องรีบออกเน
3: า
2: ะ
3: นี่อ่ะเขาเรียกว่าปุ๋ยอินทรีย์สมุนไพรตัวนี
2: ้ยิ่งกว่าปุ๋ยอินทรีย
0: ์นอกจากจะทำปุ๋ยไว้ขายในชุมชนชื่อเสียงของปุ๋ยที่นี่ยังได้รับการกล่าวขานไปถึงนอกหมู่บ้าน
2: ตอนที่ยืนรอลุงอยู่อะค่ะก็เห็นแบบมีคนมาซื้อปุ๋ยนะแล้วเราก็ไม่ได้ถามคือมีป้าคนหนึ่งเขาก็แบบยืนอยู่ข้างรถกระบะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยคือเอาไปใช้แล้วดีก็เลยกลับมาซื้ออีกอะไรอย่างเงี้ยคือเขาพูดเองมันคืออันนั้นมันคือยิ่งดีกว่าจะกระทรวงอะไรมารับรองว่ามันดีหรือดีกว่าตามแบบที่เราอ่านโฆษณาแล้วบอกว่าปุ๋ยนั้นดีอย่างโน้นดีอย่างเนี้ยนี่มันคือผู้ใช้แล้วบอก
4: เห็นอะไรตรงนี้บ้างพี่เห็น
2: ไม่ต้องทารองพื้นไอ้นี่มันแข็งแรงมากเลยอ่ะอันนี้กี่กิโลอะคะ
5: 50
2: กิโลโอ้โห
6: ค่ะขายสมาชิกกับปฏิการของเราคือตังไวถ้าสมาชิกนี่280บาทถ้านอกชุมชนก็300
7: แถมจ้ะ
8: เป็นน้ำใจ
6: ผักของลูกค้าแต่ซื้อเยอะๆก็พอแถมบ้างแต่ถ้าลดราคาลดไม่ได้เห็นได้บ้างถ้าถามว่า300ขายได้ไหมได้ค่ะเราตั้งขึ้นมาเพื่อชุมชนของเราเองได้ใช้ปุ๋ยในราคาถูกแล้วก็มีคุณภาพแล้วก็ปลอดสารพิษแล้วก็ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเป้าหมายของเราคือแค่นั้นเอง
2: จริงๆอยากจะฝากบอกทางหมู่บ้านว่าคือเรารู้สึกว่านี่มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมากอยากมีปุ๋ยของลุงเนี่ยที่กรุงเทพคืออยากให้คนที่อยู่ในเมืองได้ใช้บ้างอะไรเพราะตอนนี้เหมือนกับว่าเขาขายแค่เกษตรกรรอบแถวนี้เนาะ
9: อันนี้ก็เตรียมเพื่อจะปลูกเขาเรียกผักคะน้ากวางตุ้งแปลงผักตรงนี้ก็คือเรามีแนวคิดว่าชุมชนน่ะมันไม่มีที่ที่จะเป็นส่วนรวมแล้วจะมาทําแปลงผักรวมกันเพราะว่าที่บ้านมันมีที่จํากัดใช่มั้ยในหมู่บ้านน่ะแล้วเราก็มาคิดว่าถ้ามาทําตรงนี้รวม

0: กันแบ่งปันกันปลูกคนละอย่างละอย่างนะเหลือนั้นก็เอามาขายได้เป็นแหล่งธนาคารอาหารของหมู่บ้านได้
1: แล้วก็พอดีแบบเรามีเมล็ดพันธุ์เยอะนะคะแล้วก็ทีนี้พื้นที่เราปลูกนิดเดียวยังไงก็คือปลูกไม่หมดอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยเอามาแบ่งทางนี้ดูอันนี้หนูอยากจะมาลองที่นี่เพราะว่าหนูปลูกที่กรุงเทพไม่ขึ้นอันนี้หนูซื้อมาจากเวียดนามแต่มันอร่อยจริงๆแล้วก็เมืองไทยไม่มีอันนี้ก็น่าจะประมาณพันกว่าต้น
0: เ
1: พราะว่าเม็ดนึงใช่เพราะว่าเม็ดนึงมันก็ต้นนึง
0: รวยให้เขาไหม
1: เออเอา
0: ลองวิธีการปลูก
1: นะให้สอนดีกว่าเพราะหนูก็ปลูกตามวิถีคนเมืองพอมาที่นี่มันจะสนุกมากเลยเพราะว่าแบบคือเราอิสระคือเราอยากจะเราโยนไปเต็มที่มันก็ยังอยู่ในพื้นที่ของเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็รู้สึกว่าแบบเราไม่เคยมีสเปซแบบนี้มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกดี
0: สวยวันสวยคืนเด้อให้อวบขึ้นอวบขึ้น
2: แปลงผักตรงนี้ก็จะได้ไว้ทำกินไปชั่วลูกชั่วหลานนี่ก็คิดว่าจะปลูกพริกปลูกตะไคร้ด้วยค่ะ
1: โอ้แล้วก็อย่างแปลงผักเนี้ยคือเรารู้สึกว่ามันเหมือนกับสมมติถ้าเทียบในกรุงเทพมันเหมือนคลับเฮาส์นะมันเป็นที่ที่ทุกคนได้มาเจอกันมาคุยกันมาแลกเปลี่ยนกันเราปลูกสิ่งที่เรากินแล้วเรามีเหลือเราก็แบ่งแลกกับเพื่อนบ้านจริงๆเราก็อยากให้เหมือนสังคมไทยมันกลับไปเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยค่ะ
0: อันนี้หอมหอมแดงคนสมัยก่อนเขาก็จะปลูกไป
3: หอมแดง
0: หอมแดง
1: ที่เนี่ยจะคิดผลิตภัณฑ์ใหม่เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็มีหมูร้าคือบางคนก็เรียกว่าหมูปลาบางคนก็เรียกว่าหมูร้าอะไรอย่างเงี้ยคือยังไม่รู้ว่าตกลงมันคืออะไรกันแน่เหมือนกัน

0: เมื่อพยายามลดหนี้จากการทำปุ๋ยใช้เองสำเร็จชุมชนยังเพิ่มรายได้อีกหลายทาง
1: ตื่นตื่นมีแขกมา
2: เฮ้ย
3: คือตอนแรกที่บอกว่าให้มาแล้วหมูคิดว่ามันจะต้องเหม็น
1: โอ้ยน่ารักจังเลย
3: พอเดินเข้ามามันไม่มีกลิ่นเลยพี่ใจเขาก็บอกว่าหมูที่นี่เนี่ยก็คือเอาไปใช้ประโยชน์หลายอย่างก็คือหมูเขาก็ขายเนาะแล้วก็ขี้หมูเอาไปทำปุ๋ยเนาะปุ๋ยลุงเหมือน
2: ใช่
3: ก็มีขี้หมูนี
2: ่ใช่ค่ะก็มีตัวนี้เป็นส่วนผสมด้วย
3: ขี้ออกมากันเยอะๆนะพวกเธอ
2: ประโยชน์อีกอย่างนึงนะคะเราก็จะเอามูลสุกรนะคะมูลหมูเนี่ยไปทำแก๊สที่ทำอาหารได้
3: ยังมีเอาไปขี้หมูไปทำก๊าซหุงต้มในครัวเรือนด้วยแล้วก็ที่เนี่ยจะคิดผลิตภัณฑ์ใหม่เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็มีหมูร้าคือบางคนก็เรียกว่าหมูปลาบางคนก็เรียกว่าหมูร้าอะไรอย่างเงี้ยคือยังไม่รู้ว่าตกลงมันคืออะไรกันแน่เหมือนกัน
2: เป็นการถนอมอาหาร
3: จะเป็นลักษณะเหมือนแหนมหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าเมื่อเช้าได้ยินเขาหมูปลาหรือว่าหมูร้า
4: แล้วแต่
3: ใครเรียก
4: แล้วแต่จะเรียกแต่จริงๆเขาเรียกปลาหมู
3: ปลาหมู
4: ก็ปลาหมูมันทำรูปแบบเหมือนปลา
0: วันนี้คุณบีกำลังจะหัดเรียนการหมักหมูสูตรลับของที่นี
4: ่หมู5กิโลใส่เกลือประมาณ120กรัมวิธีการหมักเนี่ยเวลาทำเนี่ยมันยากนิดนึงตรงที่บางคนใจร้อนเอาไปทำเร็วต้องเค้าให้เข้ากันพวกเค้าอย่างเงี้ย
3: ตอนแรกคิดว่ามันยากเนาะเพราะว่ามันชื่อมันแปลกอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมันเป็นอาหารโบราณคิดว่ามันต้องมีเครื่องแบบส่วนผสมเยอะอะไรอย่างเงี้ย
4: เวลาทำเสร็จ3วันเนี่ย
3: ทิ้งไว้3วัน
4: 3วันบางคนก็7วันก็มีถ้าหมักเค็มเนี่ยมันก็จะอยู่ได้นานข
3: ั้
4: นตอนต่อไปก็คือใส่ข้าวคั่วค่อยๆใส่ลงไปเรื่อยง่ายนิดเดียวเนี่ยข้าวคั่วมัน
3: ข้าวคั่วนี่หอมมากเลย
4: แต่อันนี้มันจะรสชาติมันจะอร่อยกว่าเพราะว่ามันมีกลิ่นหอมของข้าวคั่วใช่ไหม
3: อร่อยกว่าเพราะว่าเราทำน
4: ั่
3: นเอง
4: ฝีมือคุณบีด้วยมั้ยค่ะอันนี้ก็เป็นบรรจุภัณฑ์ก็คือภาชนะเราต้องมีวิธีใส่ลงไปนี่ต้องใส่อัดแน่นๆข้างล่าง
3: อ๋อเหรอก็เลยคิดว่าจริงๆแบบถ้ามันทำให้มันดูมีอะไรมากขึ้นอาจจะแบบมีเครื่องแนมหรืออะไรอย่างเงี้ยคิดว่าจะไปลองหาอะไรแบบมาแนมกับหูปลาร้าที่เราจะเอาไปทอด
0: ในฐานะคนชอบทำอาหารและชอบจัดจานที่เรียกว่าฟู้ดสไตลิสต
1: ์
0: คุณบีกำลังจะลองจัดจานหมูปลาเพื่อเพิ่มมูลค่าของเมนูนี
4: ้
3: อันนี้ได้แล้วเหรอคะ
4: ได้แล้ว
3: ก็ไม่คิดเมนูใหม่สำหรับหมูปลาร้าเนาะอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าเมื่อกี้ผู้ใหญ่บอกว่าปกติที่นี่ทานกันก็คือจะทอดแล้วก็ทานกับข้าวสวยหรือข้าวเหนียวอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าสำหรับบางคนก็อาจจะแบบอาจจะรู้สึกแค่ไปอยากจะมีอะไรเปรี้ยวหรือมีอะไรมาตัดรสชาติของแบบหมูทอดหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยเก็บมะยมมาแล้วก็มีมะนาวเผื่อถ้าเกิดว่ามันเปรี้ยวไม่พอก็แบบบีบได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีพริกแหนมเนาะเผื่อเพิ่มความแซ่บแล้วก็มีถั่วมันก็จะคล้ายๆอารมณ์คล้ายๆกับเวลาเราทานแหนมทรงเครื่องหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอดีเห็นว่าที่หมู่บ้านนี้มีดอกไม้เยอะมากจริงๆมันเน้นเพื่อแบบตกแต่งอะไรเงี้ยแต่ก็ทานได้แล้วก็มีเมื่อกี้เจอตรงสวนสมุนไพรก็มีใบโบกกับใบชะพลูเพราะฉะนั้นก็คือมันก็จะคล้ายๆเมี่ยงเหมือนกันแหละมีแบบใบชะพลูมีถั่วเนาะมีมะนาวมีพริก
4: ดูบางปีนึงเนี่ยเราจะคิดไว้ว่าเราต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราทุกปีไงเราก็มาคิดอย่างว่าปีนี้ทำปลาหมู
3: มะนาวนะจะใส่ขิงพริกอะไรอย่างเงี้ยหรือผลไม้รับเรียง
4: แพ็กเกจก็กำลังทำเป็นสติ๊กเกอร์เป็นอะไรที่มันให้มันดูเป็นของเราแบรนด์เราเองเนาะมันจะต่อยอดปีละอย่างละอย่างเราทำไปเนาะ
0: เมื่อมองเห็นตัวเองรู้จักตัวเองมากพอทำให้บ้านเตยมีภูมิคุ้มกันชุมชนที่แข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นของดีในชุมชนออกมาอยู่สม่ำเสมอ
2: โดยการสนับสนุนของแต่ละที่ทางหน่วยราชการ
1: ออร์แกนิก
3: ก็คือว่าถ้าเราเดินไปแต่ละบ้านเนี่ยทุกบ้านมีอาหารแบบเหมือนเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตของตัวเองเลยคือทุกคนน่ารักมากแล้วก็ใจดีมากคือไม่ว่าจะถามอะไรหรือแค่เราแค่ถามแบบถ้าเราสนใจป้าก็จะถามว่าเอาไหมเดี๋ยวป้าไปเอามาให้แล้วก็ไปเด็ดมาจากที่บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนแบบน่ารักมาก
2: ๆก็เป็นการทำถ่านค่ะคนเอาถ่านเนาะครับ
3: สิ่งหนึ่งที่เห็นเด่นชัดมากเลยของชุมชนนี้ก็คือทุกคนมีความรู้สึก ร่วมในชุมชนเนาะคือไม่ว่าจะเป็นงานส่วนรวมหรืออะไรเนี่ยทุกคนก็คือยินดีที่จะมาช่วยอย่างเต็มใจเอาของมาให้มาลงแรงอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่รู้เหมือนกันว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากอะไรแต่ว่าเราคิดว่าชุมชนที่จะเติบโตไปได้อะคนในชุมชนนั้นต้องเป็นแบบนี้คือมีความรู้สึกส่วนร่วมและรักชุมชน
4: ชุมชนบ้านเตยนี่คือขั้นที่หนึ่งเราก็ถือว่าพึ่งตนเองได้แล้วเนาะขั้นที่สองก็คือแบ่งปันแล้วพอแบ่งปันก็ถือว่าเราเนี่ยพออยู่พอกินแล้วใช่ไหมสุดท้ายขั้นที่สามก็คือเราสามารถเชื่อมโยงการตลาดไปข้างนอกได้เราก็ต้องการองค์ความรู้ใหม่ๆเข้ามาเพิ่มเติมขั้นต่อไปก็คือเราต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ไงต่อไปในอนาคตเนี่ยวางแผนคิดว่าน่าจะไปถึงต่างประเทศได้นะแต่ทีนี้เรื่องของการตลาดนี่มันยากของเราต้องดีจริงนะถึงจะไปแข่งขันได้เราต้องพัฒนาตรงนี้ไปถ้าถึงจุดตรงนั้นได้เราจะประสบความสำเร็จ
0: ความสุขง่ายๆของชาวบ้านเตยในวันนี้อยู่บนพื้นฐานของความพอเพียงที่ค่อยๆพัฒนาบนเส้นทางของตัวเองไปอย่างมั่นคง

0: ถ้าเห็นมีเตาล่างเตาบนอันล่างเผาจริงอันบนเผาหลอก
1: ถ่าน1กิโลผลิตแก๊สได้1ชั่วโมงค่ะ
0: เกษตรกรทั่วประเทศควรจะมาดูนะถ้าเกิดต้องใช้เรื่องน้ำเรื่องสูบเรื่องปั๊มเนี่ย
2: ไปไหนนั่งซื้อปุ๋ยไหมคะ

ขอนำทุกท่านมาเยี่ยมชมชุมชนคุณธรรมที่มีความพอเพียงพอดีซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์นั่นก็คือบ้านหนองสะแกกวน

เป็นชุมชนที่มีความโดดเด่นในด้านการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นหลักปฏิบัติในการขับเคลื่อนชุมชนให้น่าอยู่การพัฒนาผ่านกระบวนการระเบิดจากข้างในด้วยความร่วมมือของคนในชุมชนร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นการดำเนินงานเริ่มจากกลุ่มสมาชิกเพียงไม่กี่คนที่มีความเห็นร่วมกันผ่านการเรียนรู้จนกระทั่งเกิดความเชื่อมั่นแล้วขยายผลไปยังครัวเรือนอื่นการประยุกต์ใช้ความรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับปัจจุบันเศรษฐกิจสังคมสุขภาพสภาพแวดล้อมของชุมชนหนองสะแกกวนดีขึ้นโดยเฉพาะครัวเรือนที่ทำเกษตรอินทรีย์หรือครัวเรือนที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งมิติที่มีการพัฒนาดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนำมาสู่การมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีเนื่องจากได้กินอาหารปลอดสารพิษและมีชีวิตประจำวันอย่างพอเพียงและมีความสุขครอบครัวอบอุ่นสมาชิกในแต่ละครัวเรือนทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขในพื้นที่ของตนเองได้ใกล้ชิดพูดคุยและแก้ไขปัญหาร่วมกันมีรายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้นและมั่นคงแน่นอนเนื่องจากผลผลิตมีตลาดรองรับลดต้นทุนการผลิตเพราะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ชุมชนผลิตเองสภาพแวดล้อมดีขึ้นสภาพดินสมบูรณ์สภาพอากาศดีนอกจากนี้บ้านหนองสะแกกวนถือเป็นชุมชนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชาวบ้านรู้จักการทำบัญชีครัวเรือนบันทึกรายรับรายจ่ายรู้จักวิเคราะห์ต้นทุนการวางแผนการผลิตตลอดจนมีจิตสาธารณะเพื่อเฟื้อแบ่งปันบ้านหนองสะแกกวนมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลายวิถีถิ่นวิถีไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมเป็นพื้นที่ส่วนกลางสำหรับผู้สูงอายุทั้งชายและหญิงมารวมตัวกันทำกิจกรรมในยามว่างเช่นกิจกรรมสารตะกร้าอุปกรณ์เครื่องใช้จากไม้ไผ่กิจกรรมทอเสื้อกกผลิตเป็นสินค้าของกลุ่มไว้จำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวและคณะศึกษาดูงานโดยใช้วัตถุดิบที่หาได้จากในชุมชนเกษตรตัวอย่างปราชญ์ชาวบ้านอย่างลุงมาขี่กระโทกมีประสบการณ์ในการทำการเกษตรและดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสามารถเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นลุงมาใช้ชีวิตแบบพอเพียงพอดีพอประมาณทำการเกษตรแบบพอเพียงตามวิถีชาวบ้านใช้แรงงานจากสมาชิกในครอบครัวรู้จักวิเคราะห์หาเหตุผลเพื่อแก้ปัญหาโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนศึกษาหาความรู้และทดลองปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาปรับรูปแบบการทำเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นเกษตรผสมผสานทำให้ลดต้นทุนการผลิตสามารถพึ่งพาตนเองจนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชนนอกจากนี้ยังมีจิตอาสาช่วยเหลือทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่

ศไทยขอเชิญทุกท่านรับชมการถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะสำหรับผู้บรรยายภาคภาษาไทยวันนี้ได้แก่คุณสายสวรรค์ขยันยิ่งและดิฉันอรยาสุวิเศษศักดิ์ผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษได้แก่ร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภท่านผู้ชมสามารถรับฟังเสียงภาษาอังกฤษ

0: ยถ้าโทรทัศน์ของท่านมีระบบเสียง2ภาษานะคะและสามารถรับฟังรับชมผ่านเว็บไซต์ www.prd.go.th และที่ Facebook NBT World ค่ะ
1: คุณผู้ชมคะการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเป็นการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวาระครบรอบการสิ้นพระชนโดยมีกำหนดระยะเวลาดังนี้ค่ะสัตตมวานคือการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ7วันซึ่งตรงกับวันพุธที่17มิถุนายนพุทธศักราช2569ปันนรสมวานคือครบ15วันจะตรงกับวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569ปัญญาสมวานหมายถึงครบ50วันตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2569และสัตตมวานคือครบ100วันจะตรงกับวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569นะคะซึ่งในทุกๆวันที่เป็นวาระครบรอบการสิ้นพระชนดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ก็จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพตามวาระต่างๆไปค่ะอย่างเช่นวันนี้การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาคือครบ7วันนับตั้งแต่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนเมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะ
2: ซึ่งมีประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2565ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้นตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระอาการทรุดลงจากการติดเชื้อในพระนาภีจากการอักเสบของพระอันตะความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพฤหัสบดีที่10ธันวาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นาทีสิ้นพระชนณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชนสาปีที่47พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะประกาศสำนักพระราชวังเมื่อ12มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะ
0: นับตั้งแต่พระสุกนิกรทั่วทั้งประเทศไทยรวมไปถึงผู้ที่อยู่ในต่างประเทศด้วยได้รับทราบข่าวการสิ้นพระชนของเจ้าฟ้าผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของเราในวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมานะคะ ความเคลื่อนไหวต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจุดที่สำคัญที่สุดก็คือที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยค่ะมีประชาชนต่างหลั่งไหลไปเฝ้ากันตั้งแต่ยังไม่ได้ถึงวันเชิญพระศพออกนะคะกระทั่งถึงในวันที่13มิถุนายน2569ค่ะเวลา 15:55 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะคะเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์เพื่อทรงเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาไปยังพระบรมมหาราชวังค่ะนี่คือภาพประสบกรณิกรที่มาร่วมกันเฝ้าอยู่สองข้างทางเพื่อที่จะแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์ท่านและเป็นการถวายสักการะในโอกาสที่สามารถจะกระทําได้อย่างใกล้ชิดนะคะตลอดเส้นทาง10กว่ากิโลเมตรตั้งแต่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปถึงท้องสนามหลวงก่อนที่ขบวนรถยนต์พระที่นั่งและรถเชิญพระศพจะเคลื่อนเข้าสู่พระบรมมหาราชวังนะคะประชาชนต่างแต่งกายด้วยชุดสีดำไว้ทุกข์มีพระรูปมีสัญลักษณ์แทนจิตใจอันจะนำมาแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์ท่านตลอดเส้นทางเลยค่ะเป็นภาพที่โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้ปฏิบัติหน้าที่ถ่ายทอดให้ทุกท่านได้เห็นนะคะเราย้อนกลับไปดูภาพแห่งความทรงจำแล้วก็เป็นภาพที่อาลัยอย่างยิ่งในวันดังกล่าวนะคะหลังจากที่ประดิษฐานพระศพที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังแล้วในวันเดียวกันนั้นเองค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ก็ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังแต่คืนนั้นเป็นต้นมามิได้ขาดนะคะซึ่งนับจนถึงวันนี้ก็จะเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะ
2: สำหรับพระที่นั่งพิมานรัตยานะคะตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นกลางทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพร้อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะหลังจากพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทต้องอสุนีบาจนเกิดเพลิงไหม้เมื่อปี2332จากเดิมที่พระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทถ่ายแบบพระที่นั่งสันเพชรปราสาทที่กรุงศรีอยุธยามาสร้างจึงมีลักษณะมุกหน้ามุกหลังทางด้านทิศเหนือและทิศใต้เป็นมุกยาวพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขึ้นในลักษณะอาคารจตุรมุขที่มีมุกแต่ละด้านยาวเสมอกันและโปรดให้สร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาเชื่อมต่อจากมุกกระสันของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททอดยาวไปทางทิศใต้ค่ะพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเคยใช้เป็นพระวิมานที่บรรทมของสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาประทับณพระราชมณฑียนหมู่พระมหาปราสาทนี้และเสด็จออกขุนนางณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทบางคราวก็โปรดให้เป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาประทับ เช่นในสมัยรัชกาลที่2โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพวดีพระราชธิดาในรัชกาลที่1ในสมัยรัชกาลที่5ก็โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาสุดารัตนราชประยูรในคราวที่โปรดเกล้าโปรด

0: กระหม่อมให้รื้อตำแหน่งที่ประทับเพื่อสร้างหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทค่ะต่อมาในสมัยรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร์มหาอานันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินทร์เมื่อปีพุทธศักราช2489และใช้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพและพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันค่ะจนปัจจุบันนะคะภายหลังการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้พระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นที่ประดิษฐานพระศพในครั้งนี้ค่ะ
1: นับว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่บันทึกไว้ประการหนึ่งนะคะว่าเป็นครั้งแรกที่พระที่นั่งองค์นี้เป็นที่ประดิษฐานพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์นะคะซึ่งนอกเหนือจากการประดิษฐานพระศพที่บริเวณพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวันแรกก็มีการประกาศสถาปนาพระเกียรติยศด้วยค่ะเนื่องจากว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีให้เฉลิมพระเกียรติสูงสุดนะคะในการประกาศสถาปนาพระเกียรติยศตามประกาศดังต่อไปนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินพระมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนเมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกหนทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณสุขการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนรับเป็นพระราชภาระในการดูแลทุกสุขของพระสกนิกรเป็นอเนกปริยายเสด็จสิ้นพระชนเป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูแห่งพระราชวงศ์ควรได้รับพระเกียรติยศใหญ่ยิ่งโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสเวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศลพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปประกาศณวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบันเราจึงได้เห็นภาพการเฉลิมพระเกียรติยศอันสูงยิ่ง อย่างที่ได้ถ่ายทอดนับตั้งแต่วันแรกของการถ่ายทอดสดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลนะคะได้เห็นพระโกศทองใหญ่เป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศรวมไปถึงกางกั้นด้วยพระสเวตฉัตร7ชั้นดังที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระเกียรติยศค่ะ
0: สำหรับพระโกศทองใหญ่นะคะสร้างขึ้นครั้งแรกในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชค่ะเมื่อปีพุทธศักราช2351โดยโปรดให้รื้อทองที่หุ้มพระโกศกุดันมาหุ้มพระโกศทองใหญ่ไว้สำหรับส่งพระบรมศพของพระองค์ภายหลังการสร้างแล้วทรงให้เชิญเข้าไปตั้งถวายทอดพระเนตรณพระที่นั่งไพศาลศิลป์ในปีเดียวกันนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพสิ้นพระชนจึงโปรดให้เชิญพระโกศทองใหญ่มาทรงพระศพเป็นครั้งแรกค่ะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์ปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งได้เทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภากองทหารเกียรติยศรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากกองพันทหารราบที่1รักษาพระองค์กรมทหารราบที่1กองพลนาวิกโยธินดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนะคะขณะนี้เสด็จขึ้นทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปยังที่ประดิษฐานพระโกศล

ขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศนั้นนะคะเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปี่กลองชนะปี่พาดกองทหารเกียรติยศพระศพจัดจากกองพันทหารมาที่24กรมทหารมาที่5รักษาพระองค์ถวายความ

0: ประทับพระราชอาสน์แล้วเจ้าหน้าที่จะได้อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์ค่ะ
1: สัมปติสิทธิยาสัพพะทุกขวินาสายะปริตังรูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะพยะวินาสายะปริตังปรูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะโรคะวินาสายะปริตังปรูทะมังคลัง

บัญชีพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์นะคะประกอบด้วยสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมบัณฑิตประยุรวงศาวาสพระพรหมเสนาบดีวัดปทุมคงคา

วายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร

สำหรับพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ทั้ง10รูปนะคะมีพระพรหมเสนาบดีวัดปทุมคงคาพระพรหมวัชระวิมลมุนีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และพระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศวิหารค่ะลำดับนี้นะคะเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง10รูปออกจากพระที่นั่งนะคะ

พระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์บทเจริญพระพุทธมนต์จำนวน10บทได้แก่บทสวดบูชาสรณคมปัพพโตปมคาถาอริยธนคาถาบทขัดธรรมนิยามสูตรธรรมนิยามสุตตังติลักขณาธิคาถาปฏิจจสมุปปาทปาฐะพุทธอุทานคาถาพัทเทกรัตตะทะคาถาแล้วก็บทภวตุสัพพมังคลังค่ะ

ำดับนี้นะคะเจ้าพนักงานจะได้นิมนต์สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามถวายพระธรรมเทศนาค่ะซึ่งพระธรรมเทศนาในวันนี้นะคะเป็นบทฉัตรโตปมกถาค่ะ

0: มะยังทันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ

ทิยามิทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ

0: ุรามิระยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสิเลนะสุขติยันติสิเลนะโภคสัมปทาสิเลนะนิพุติยันติตัสมาสิลังวิโสทาเย
1: รัมมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันธิวรังอายาจตาสันติทะสัตตาปรัชคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง

ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์สมเด็จพระประเมนตรธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในฉัตรโตปมคาถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปไม่ได้ต้องตามโมหาระอธาธิบายในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอเดชะพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระขันธิคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อาตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมโมภะเวรักขติธัมมจาริงชัตตังมหันตังวิยะวัสการเรติบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในชัตโตปมคาถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปพระราชกุศลบุญญราศีทักษิณานุปทานกิจอันสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงบำเพ็ญเนื่องในคำรบสัตมวานพระศพผู้ชิกกลปนาผลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงสารินราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชจีดาโดยอนุภาพแห่งพระกรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ใหญ่ประกอบด้วยพระคุณานุคุณเพียบพร้อมต่อพระบรมราชจักรีวงศ์ตลอดถึงประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณด้านประเสริฐประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเจริญพระคุณอาวุธปรีชาตามสมควรแก่ประชาติได้รับการอบรมพระจรรยามารยาทให้งดงามพร้อมสมกับที่เสด็จอุบัติมาในขัตติยะตระกูลสืบสายพระโลหิตบริสุทธิ์สุคุมารชาติโดยอุภัยภัพยปักด้วยความรักความเอาพระราชฤทัยใส่ของสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้ากับทั้งพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีกรมมหมื่นสุธานารีนาถทรงรับการศึกษานับแต่ชั้นต้นจนถึงชั้นสูงสุดเป็นนิติศาสตร์ทฤษฎีบัณฑิตจากสหรัฐอเมริกาด้วยพระวิริยภาพภาคเพียรหาใช่เพียงคนทำงานเพื่อแสวงหาความสุขสำหรับตนหากแต่ยังต้องทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจในฐานะนักกฎหมายอัยการ

นักสิทธิมนุษยชนนักการทูตและนายทหารเพื่อประโยชน์สุขของแผ่นดินไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะพระกุลทายาทผู้เต็มพระทัยรับแบ่งเบาพระราชภาระของสมเด็จพระบรมอัยกาพระอัยิกาพระบรมชนกาธิราชและพระชนนีควบคู่กันไปกับการทำรงรักษาพระเกียรติศักดิ์แห่งราชนารีในมหาจักรีบรมราชวงศ์จึงทรงดำรงมั่นอยู่ในพระขันติธรรมมีพระสติประคับประคองพระองค์ให้ทรงผ่านพ้นโรคธรรมอันพ้องผ่านเข้ามากระทบได้โดยสวัสดีนอกจากนี้ยังทรงเป็นอัตจารีบุคคลมุ่งมนุญญผลเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นมิได้ว่างเว้นโดยการพระราชทานกำเนิดทรงเป็นประธานกรรมการเป็นอุปถัมภิกาและเป็นอุปการินีแห่งกิจการกุศลสาธารณะทางระดับชาติและระดับสากลเพื่อให้ผู้ประสบอันตรายได้ล่วงพ้นปวงภัยให้ผู้เจ็บไข้ได้คลายเวทนาทุกทนให้ผู้หมองหม่นเศร้าโศกได้กลับกลายเป็นสุขโสมนัสให้ผู้ล้มลุกคลุกคลานได้ยืนหยัดอย่างยืนยงให้ผู้ลับไหลในความเขาได้ตื่นรู้ด้วยสติปัญญาแม้กระทั่งผู้ถูกประณามรู้ถูกมองข้ามตกอยู่ในมุมมืดของสังคมก็ยังแผ่พระกรุณาเข้าใจเข้าถึงเขาเหล่านั้นจึงได้รับพระราชทานกำลังใจกำลังแห่งโอกาสและกำลังแห่งพระอภัยทานอันสุดประเสริฐเข้าไปชุบชีวิตกระทั่งสรรพสัตว์และพันธุ์ปรึกษาก็ยังได้รับพระราชทานพระกรุณาเข้าอบอุ้มคุ้มครองนับได้ว่าทรงเป็นมเรนทิราชเทพยวดีผู้เรืองรองด้วยพระคุณอุปการโดยไม่ได้ประทับสำราญดังอยู่ในสวงสวรรค์อันโอฬารเช่นเทพนิยายหากแต่ทรงประพฤติพระองค์ตามความหมายแห่งพระพุทธธรรมนำให้ถึงฐานะเทพยวดีผู้เสกปาฏิหาริย์ให้เกิดมีบนมนุษยโลกด้วยเหตุแห่งสัมมาปฏิบัติพระองค์จึงทรงเป็นราชสารีนีสิริพัฒน์ผู้เจริญด้วยปัญญาอันเป็นรัตนะแห่งนรชนทำนวยสุภผลให้ราชการที่ทรงรับปฏิบัติทุกบทบาทสามารถเป็นหลักเป็นแก่นเป็นสาระเป็นอัตถประโยชน์สำหรับประเทศไทยทรงตั้งพระราชฤทธิ์พระหฤทัยอุทิศพระองค์แบ่งเบาพระราชภาระของสมเด็จบรมบพิตรพระไตรสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ด้วยความซื่อสัตย์กตเวทียากจะหาผู้ใดเสมอเหมือนเอาเฉพาะพระอัธยาศัยก็ทรงถึงพร้อมด้วยพระเมตตาธรรมสม่ำเสมอมีถือพยศไว้พระองค์มีรับสั่งกับผู้คนทั่วไปด้วยมธุรสวาจาสีพระพักสดใสแววพระเนตรเฉิดฉายสง่างามมีพระปฏิภาณปีชาฉับไวสมกาละสมเทศะพอเหมาะพอดีพอสมควรชวนชื่นใจไม่เว้นวายแม้แต่กับผู้อ่อนวัยบุตรวัยวุฒิและชาติวุฒิก็มีรับสั่งด้วยพระวาจาสุภาพอ่อนโยนผู้น้อยที่อาจประมาเกรงพระบารมีจึงรู้สึกคลายกังวลผู้ได้ใกล้ชิดชื่นชมพระบารมีย่อมมีกมลเต็มตื้นบุรุษได้ที่พึ่งพำนักอันรื่นรมร่มเย็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ใหญ่ในฐานะพุทธมามิกาทรงอบรมพระฤทัย

ไทยให้งามด้วยกัลยาณธรรมนำมาเป็นเครื่องกำกับมิให้คลาดจากกุศลวิธีทรงดำรงพระชนประชีพเพื่อหิตานุหิตประโยชน์มาเป็นเวลา 47,000 ปีนับคำนวณดูแล้วผู้คนอาจรู้สึกว่าเป็นอายุสมัยอันสั้นนักแต่ในทางพระพุทธศาสนาวันเวลาในชีวิตของผู้คนใดจะสั้นหรือจะยืนยาวหาใช่สาระสำคัญหากแต่ขึ้นอยู่กับว่าบุคคลนั้นใช้เวลาชีวิตในแต่ละวันไปอย่างไรเพื่ออะไรหากบุคคลมุ่งมั่นบำเพ็ญธรรมจริยามีปัญญาตั้งมั่นอยู่ที่ความไม่ประมาทในกุศลแม้ชีวิตสั้นเพียงวันเดียวก็ประเสริฐกว่าการมีชีวิตยืนยาวนับร้อยปีสมดังพระพุทธานุสาสนีที่รับรองไว้ว่าผู้ใดมีปัญญาสามมีใจไม่มั่นคงพึงเป็นอยู่ตั้งร้อยปีส่วนผู้มีปัญญาเพ่งพินิจมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่าพระกรณียกิจเพื่อแผ่นดินโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทรงบำเพ็ญไว้อย่างปิดทองหลังพระยังมีอีกมากมายเหลือขนานับหากประเมินเทียบกับวันเวลาในพระชนมชีพตลอด47ปีอาจจะมีประมาณมากล้นพ้นเหนือยิ่งกว่าผู้อื่นที่มีอายุร่วมกว่าร้อยปีได้กระทำไว้ทั้งนี้สมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์นั้นทรงมีธรรมะเป็นเครื่องปกป้องธรรมะนั้นจึงกลับมาสนองพระองค์ให้ทรงเจริญด้วยพระเกียรติยศและทรงเป็นสุดที่รักของบุพการีพระประยุรญาติตลอดจนมหาชนทั่วพระนาสมด้วยคาถานิพนธ์ที่ได้รับพระราชทานอัญเชิญเป็นนิเคปบทว่าธัมโมหเวรักขติธัมมจาริงฉัตตังมหันตังวิยะวัสกาเลความว่าธรรมะคือความดีความชอบย่อมคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติความดีไว้ได้แท้จริงประดุจล่มใหญ่ในฤดูฝนฉะนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระองค์นั้นทรงรู้จักหนทางหาความสุขสงบว่าฤทัยด้วยธรรมะเช่นเมื่อเสด็จทรงปฏิบัติราชการประจำณภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ทรงแสวงหาโอกาสไปสนทนาธรรมกับพระสุปฏิปันโนซึ่งมีอยู่มากในภาคนั้นเป็นเนืองนิดเหตุฉะนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระองค์นั้นจึงทรงสามารถดำรงพระอัตตหิตปยปฏิบัติและปรหิตปฏิบัติได้เป็นผลสำเร็จก็หนึ่งได้ฉัตรใหญ่ปราศจากมลทินโทษไว้คอยกลางกั้นกันแดดฝนจึงทรงประสบความร่มเย็นโดยธรรมะได้ตลอดมาปรารภพระกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติและพระคุณูปการอันไพศาลที่พระราชทานไว้แก่บ้านเมืองชะนี้สมเด็จบรมบพิตรพระสมภารและเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระเกียรติยศยกจากเบญจปดลเสวตฉัตรตามพระอิสริยยศเจ้าฟ้าให้เสริมพระบารมีสูงยิ่งขึ้นเป็นพระสัพปดลเสวตฉัตรเจ็ดชั้นตามขัตติยราชประเพณีนับเป็นพระเกียรติยศยิ่งใหญ่อันจักปรากฏการจดไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทยไปชั่วกาลปวสานนับแต่แรกทรงพระประชวรเมื่อ4ปีก่อนสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนพระ

กนิกรทั่วหน้าต่างรู้สึกวิตกหวั่นไหวและห่วงหาอาทรกระทั่งสิ้นพระชนเองตามธรรมชาติตามธรรมดาของสังขารเมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569นับแต่วันนั้นจนวันนี้เสียงสรรเสริญพระเกียรติคุณภาพและถ้อยคำจารึกความทรงจำนั้นอันแสดงพระจริยาวัดงดงามของสมเด็จสมความเป็นเจ้าฟ้าหาที่เสื่อมซาลงไม่หากยังคงขจรกระจายขยายไปในสาธารณชนด้วยกระมวลโทมนัสโสกาอาดูลและแสนเสียดายเมื่อระลึกขึ้นได้ถึงพระจริยาของสมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์นี้ก็มีแต่ภาพแห่งความดีความซื่อตรงความสมควรและความงดงามเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าพระองค์ทรงเป็นกำลังใจที่แท้แห่งการบำเพ็ญคุณงามความดีของบุคคลในยุคปัจจุบันทรงเป็นมิ่งขวัญที่เสด็จจากนภามาเพื่อให้มนุษยโลกได้พึ่งพายามยากอยู่เพียง47ปีแล้วกิติยาภาอันเรืองรองนั้นก็พันเสด็จย้ายจากที่ปวงชนทั้งหลายเคยเห็นเคยประสบด้วยสายตาเข้าไปประทับสถิตสถาพรทรงอาภาสวัสดิ์ให้ทราบซึ้งได้อยู่ในสายใจของคนไทยนับแต่นี้ต่อไปตราบนิรันดรสมดังพระบาลีที่รับรองไว้ว่าโยธรรมจารีกายเณนะวาจายะอุดเจตสาอิเทวนังปะสังสันติเอจสะเกปโมดติความว่าผู้ใดมีปกติประพฤติธรรมด้วยกายวาจาใจบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญผู้นั้นในโลกนี้นั่นเทียวผู้นั้นละโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์ดังนี้อิมินากตปุญเยนะโดยอำนาจพระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจอันสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารและเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระราชอุทิศพระราชทานณสตัมวานแห่งการสิ้นพระชนจงอำนวยอิทาวิบากวิบุญมนุญญผลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตามควรแก่พระกติวิสัยในสัมภรายภพสมพระราชปรารภอุทิศพระราชทานทุกประการณที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาพระสงฆ์จตุรวรรคจะขอรับพระราชทานสวดคาถาธรรมบรรยายเพื่อเพิ่มพูนพระอัปมาทธรรมฉลองพระศรัทธาประสาทะในการสั่งสมพระบารมีให้ทวีสืบไปรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในฉัตรโตปมัคคถายุติลงด้วยประการฉนีขอถวายพระพร

สมเด็จพระมหาวีระวงศ์อัคคชิโนผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามได้ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบแล้ว

็นบทพระธรรมเทศนาที่ลึกซึ้งและทำให้ผู้ที่ได้รับชมรับฟังอยู่ในเวลานี้นะคะได้น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดา

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาค่ะ

ระสงฆ์สี่รูปที่ได้สวดธรรมคาถานั้นเป็นบทสวดรับเทศนะคะจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากัณฑ์เทศค่ะ

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากัณฑ์เทศและประทับพระราชอาสน์แล้วเจ้าพนักงานได้ลาดพระภูสายโยงค่ะเป็นผ้าที่โยงจากพระโกศทองใหญ่นะคะไปยังอาสน์สงฆ์โดยจะมีเสาบัวรองรับเป็นสายที่หนึ่งและไปเชื่อมกับพระภูสายโยงอีกหนึ่งสำรับหรือสายที่สองที่วางอยู่บนพานทองสองชั้นที่ต้นอาสน์สงฆ์สำหรับทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์สดับปกรณ์ค่ะ

สันติจะมาสิงสุจะมาติสเตตาเทวะหังมาติสามีนัตติเมเอตสังสโย

ิตังตุมหังคิปะเมวัสสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยะธามณีโชติรโส

ฏิเรกวัสสตังชีวโตอติเรกวัสสตังชีวโตอติเรกวัสสตังชีวโตทีฆายุโกโหตุอโรโกโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโกโหตุสุขิโตโหตุปรเมนตมหาราชาสัพพรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนตมหาราชวรัสสะปรมราชินียาสหะภวตุสัพพทานขอถวายพระพร

ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒน์นะมงคลพระชนมประสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร

หลังจากที่พระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกแล้วพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาและเจ้าพนักงานจะได้นิมนต์พระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งค่ะ

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททรงพระดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะ

สำหรับพระพิธีธรรมในวันนี้นะคะเตียงสวดที่หนึ่งนั้นได้แก่พระมหากรวิกอหิงสโกนะคะพระมหาอานนท์ธรรมสิริพระมหาภาคภูมิวิโมกขจินโนแล้วก็พระมหาชรัตญาณโสภีค่ะจากวัดสุทัศน์เทพวรารามส่วนเตียงสวดที่สองนะคะจากวัดอนงคารามได้แก่พระครูสิริวัชรานุกิจพระมหาบุญชัยธิระปุญโญพระครูปลัดวันชัยปัญญาวโรและพระสุภชัยปัญญาคโมค่ะ

ครับได้ครับ

ท่านผู้ชมกำลังรับชมการถ่ายทอดสดจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยในการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะคะซึ่งการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอตลอดจนพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพนั้นอยู่ที่พระที่นั่งพิมานรัตยานะคะแต่ที่เราเห็นนี้เป็นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมราชวังที่ประดิษฐานพระโกศทรงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ

และนี่ก็เป็นภาพภายนอกของพระมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังนะคะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทที่ประดิษฐานพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของพระราชฐานชั้นกลางในพระบรมมหาราชวังนะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเป็นปราสาทยกพื้นสูงรูปจตุรมุขหลังคาทรงปราสาทมีมุขลด4ชั้นทั้ง4ด้านยกเว้นด้านหน้ามีมุขเด็ดเป็นมุขลดอีกชั้นรวมด้านหน้าเป็น5ชั้นนะคะซึ่งเราได้เห็นภาพนี้และพระมหาปราสาทองค์นี้ก็เป็นสัญลักษณ์หนึ่งที่เป็นความงดงามของสถาปัตยกรรมไทยรวมไปถึงสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์องค์หนึ่งในพระบรมมหาราชวังนะคะสำหรับประชาชนนะคะที่อยากจะเข้ามาถวายสักการะพระศพนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 21:00 นจะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569นะคะและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินีกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันค่ะ

ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้ถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแล้วนะคะเสด็จออกลงทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะท่านผู้ชมคะในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์หนังสือการประดิษฐานพระโกศณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังแก่ผู้มาร่วมงานเนื่องในโอกาสทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์

0: มหาวชิรราชธิดาด้วยค่ะ
1: สำหรับการถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังวันนี้มาถึงห้วงสุดท้ายแล้วนะคะโดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจคุณผู้บรรยายภาษาไทยได้แก่คุณสายสวรรค์ขยันยิ่งและดิฉันอรยาสุวิเศษศักดิ์รวมทั้งผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมัยลาภขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ทีนี้ด้วยปัญหาที่ว่ามดไม่เพียงพอเงี้ยค่ะบางทีเมื่อกี้จะเห็นที่ถือมาในกระปุกจะเป็นอาหารของสุนัขแต่ว่าเป็นอาหารสุนัขแบบรักษาโรคบางทีเราก็จะต้องมีลองทดลองอะค่ะว่าเอาอาหารอื่นมาลองให้แล้วเขากินได้ไหมแต่เวลาให้เนี่ยก็คือไม่ใช่แค่ว่ากินได้อย่างเดียวนะคะน้องคนดีคือกินได้บางทีเขากินได้แต่ท้องเสียก็เลยต้องเปลี่ยนปรับไปเรื่อยๆนะคะนอกจากเรื่องอาหารแล้วนะคะที่ยากเรื่องที่อยู่อาศัยก็ยังยากอีกเพราะว่าจากข้อมูลเนี่ยน้อยมากเลยที่คนจะเขียนรายงานว่าเลี้ยงยังไงอย่างประเทศไต้หวันเนี่ยค่ะเขาก็เลี้ยงแต่ว่าเขาไม่ได้เลี้ยงในห้องแอร์แต่เราก็คิดว่าเอ๊ะอากาศเย็นอยู่แล้วหรือเปล่าเงี้ยค่ะหรือบางทีเนี่ยชาวบ้านแถวนี้เขาเลี้ยงแต่ว่าเลี้ยงแบบผิดกฎหมายนะคะเขาก็เลี้ยงอยู่ในธรรมชาติธรรมดาซึ่งก็เลี้ยงรอดแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยประมาณเท่าที่ถามมาก็คือประมาณไม่ถึงเดือนเขาก็ปล่อยกลับไปหรือไม่ก็ส่งไปขายทีนี้เราก็ไม่รู้ว่า1เดือน2เดือนเนี่ยควรจะเลี้ยงยังไงกันแน่แต่เท่าที่สังเกตนะคะคือหมอก็ลองมาหมดแล้วทั้งเป็นห้องพื้นปูนก็แล้วเป็นพื้นดินก็แล้วมีถ้ำให้ก็แล้วเปิดพัดลมให้ก็แล้วนะคะคือยังไงก็ไม่เหมาะสมสักทีอย่างตอนนี้ก็บอกเลยว่าไม่รู้ว่าห้องที่เป็นตอนนี้ที่อยู่ในห้องแอร์นะคะเราอยู่ในห้องแอร์เนาะแล้วก็เป็นพื้นปูนบอกเลยว่าตอนนี้ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าห้องแอร์ที่เป็นพื้นปูนเนี่ยเหมาะสมกับเขาจริงๆหรือเปล่าเพราะจริงๆในธรรมชาติอะค่ะเขาจะขุดรูลงไปในดินลึกประมาณ6เมตรเป็นโพรงลงไปในดินซึ่งเราต้องคิดจำลองเหมือนว่าในดินอากาศเย็นไหมชื้นหรือเปล่าหรือว่าแห้งหรือเปล่าเนี่ยค่ะแล้วปกติเนี่ยในธรรมชาติเขาจะไม่ใช่สัตว์ที่อยู่กันเป็นฝูงตัวนิ่มเนี่ยเขาจะอยู่แค่ตัวเดียวตอนหนึ่งรูหนึ่งโพรงแค่นั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราจับมาเยอะๆเนี่ยค่ะแล้วอยู่กันหลายๆตัวเนี้ยมันก็ไม่ใช่ธรรมชาติของเขาเขาไม่ใช่สังคม
1: อาจจะเครียดไม่กินอาหารอะไรเงี้ย
2: บางคนอาจจะคิดว่าการที่เขาพาสัตว์ป่าเนี่ยมาเลี้ยงที่บ้านเขาอาจจะเป็นการที่เขารักเขาดูแลเขาแต่จริงๆแล้วสิ่งที่ท่านผู้ชมทำนะคะอย่างเช่นถ้าบางคนชอบสัตว์ป่าอ่ะเอาสัตว์ป่ามาเลี้ยงจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ผิดแบบสุดๆเลยค่ะมันผิดตั้งแต่ตอนที่เราเอาเขาออกมาจากป่าแล้วค่ะดังนั้นหนูจึงคิดว่าเราควรจะให้เขาอยู่ในป่าบ้านเกิดของเขาให้เขามีความสุขและสนุกมากกว่าค่ะนั่นคือการที่เราได้ช่วยเขาค
3: ่
2: ะ
3: เก่งมากเลยคนดีถ้าทุกคนคิดได้อย่างน้องคนดีเนี่ยอนาคตเนี่ยสัตว์ป่าก็จะเพิ่มขึ้นในป่าของเราลูกหลานรุ่นน้องของเราก็จะมีโอกาสเห็นสัตว์ป่ามากขึ้น
2: ใช่ค่ะ
3: แต่น่าเสียดายจริงๆครับวันนี้เนี่ยเวลาของเราหมดลงแล้วนะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อน
4: สวัสดีค่ะ

0: ระนครศรีอยุธยามีการนำเสนอข่าวต่างๆประชาสัมพันธ์กิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมสถานที่ท่องเที่ยวร้านอาหารของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: ครับสถานีโทรทัศน์เคเบิล ATV นะครับเป็นสถานีโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกครับการให้บริการของสถานีโทรทัศน์เคเบิล ATV นะครับสามารถรับชมได้ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจุดเด่นที่สำคัญก็คือทางสถานีโทรทัศน์เรามีรายการต่างๆนะครับที่ถ่ายทำให้กับร้านค้าหรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานต่างๆโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายครับนี่เป็นหัวใจหลักทำให้สมาชิกส่วนใหญ่ก็จะติดตาม ATV นะครับแล้วก็มาเรียกใช้บริการกันจำนวนมากครับการใช้หลักคุณธรรมนะครับในการขับเคลื่อนองค์กรของสถานีโทรทัศน์ ATV นะครับเรามองกัน2 อย่างนะครับนั่นก็คืออย่างแรกก็คือเรื่องการขับเคลื่อนภายในองค์กรเราก็จะดูแลเรื่องบุคลากรให้ความรู้และให้ความใส่ใจให้สัมมันของผู้ที่ร่วมงานเพราะว่าทุกคนถือว่าเป็นสื่อมวลชนนะครับก็จะมีสัมมันสำนึกในการที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่นะครับในการที่จะสร้างคุณธรรมให้กับตัวเองก่อนนะครับนั่นก็คือหัวใจของการทำงานอีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของการที่เราออกไปทำงานเนี่ยเราจะมุ่งเน้นนะครับมองในเรื่องของการนำเสนอข่าวในเรื่องของประโยชน์ของท้องถิ่นประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักในเรื่องของความขัดแย้ง ATV ส่วนใหญ่ก็จะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดผ่านหน้าจอเราเด็ดขาดอันนี้ก็จะเป็นเรื่องหลักๆที่ทางสถานีเนี่ยจะให้ความสำคัญมากในเรื่องคุณธรรมนี้นะครับ
0: สถานีโทรทัศน์ ATV ห้างหุ้นส่วนจำกัดอยุธยาเน็ตเวิร์คให้ความสำคัญกับประชาชนหรือเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือไม่ในเรื่องการประชาสัมพันธ์ไม่มุ่งเน้นเรื่องผลประโยชน์แต่จะทำหน้าที่สื่อสารมวลชนในส่วนที่รับผิดชอบช่วยประชาสัมพันธ์องค์กรหน่วยงานร้านค้าเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยใช้หลักคุณธรรมคือความเห็นอกเห็นใจกันและความซื่อสัตย์ในอาชีพเช่นรายการแนะนำร้านอาหารเพื่อส่งเสริมการขายให้กับร้านค้าโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายซึ่งไม่ว่าจะเป็นสมาชิกหรือไม่ก็สามารถประชาสัมพันธ์ได
1: ้ต้องยอมรับนะครับว่าปัญหาอุปสรรคนะครับที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานแล้วก็จะส่งผลต่อเรื่องคุณธรรมได้เนี่ยปัญหาปัจจุบันนี้ก็คือเรื่องของงบประมาณในการที่จะออกไปทำงานเมื่อก่อนนี้นะครับเราอาจจะได้งบสนับสนุนจากทางองค์กรของเรานะฮะแต่ปัจจุบันพอองค์กรลดปริมาณหรือว่าลดงบประมาณลงแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะทำให้รู้สึกไม่สบายใจไม่อยากจะทำงานหรือทำงานไม่เต็มที่แต่โชคดีครับที่ ATV เราได้ทำงานให้กับองค์กรทำงานให้กับท้องถิ่นโดยที่เราไม่ได้คาดหวังในเรื่องนี้เราจึงรู้สึกว่าเรายังลำบากกันได้แล้วก็ให้คุณธรรมอันนี้อยู่ได้ครับในเรื่องของความสำเร็จของ ATV ครับมีความพอใจในความสำเร็จณวันนี้นะครับคือเราสามารถที่จะกำหนดนะสามารถที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยใช้สื่อ ATV ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับส่วนในเรื่องความสำเร็จเราเคยได้รับรางวัลจากหลายองค์กรนะครับอันนั้นถือว่าเป็นส่วนประกอบแต่ความสำเร็จหนึ่งที่น่าภูมิใจที่มีคนเชื่อมั่นเราครับ
0: สถานีโทรทัศน์ ATV ห้างหุ้นส่วนจำกัดอยุธยาเน็ตเวิร์คมีความภาคภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่ของสื่อสารมวลชนในท้องถิ่นอย่างเต็มที่และช่วยเหลือผู้อื่นได้มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์อีกทั้งส่วนหนึ่งยังเป็นสื่อท้องถิ่นที่รายงานข่าวสารให้คนในท้องถิ่นได้ทราบทุกวัน

ความมุ่งหวังที่จะดำเนินการในเรื่องของคุณธรรมต่อไปในอนาคตนะครับเราหวังว่าสื่อของเราไม่ว่าจะออกไปทางจานดาวเทียมออกไปทางเคเบิลออกไปทางสื่อใหญ่ๆหรือว่าในโซเชียลก็ตามอยากให้ ATV เป็นที่ยอมรับของสังคมมากขึ้นนะครับแล้วก็มีคนใช้บริการมีการประชาสัมพันธ์มีการร้องเรียนผ่านสื่อเรามากขึ้นนะครับสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะทำนั่นก็คือเราอยากจะมีช่องรายการที่คนทั้งประเทศนะฮะได้ติดตามในช่องของ ATV แล้วก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่เขานึกถึงว่าถ้าหากจะประชาสัมพันธ์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอยากจะร้องเรียนแล้วได้รับความเป็นธรรมหรือว่าอยากจะบอกเล่าเรื่องราวของตนเองให้คนอื่นได้รับรู้ต้องมาที่ ATV ครับ

ผมนึกถึงชีวิตของผมเองน่ะเมื่อก่อนน่ะเขาก็อาจจะมีคนรวยคนมีเงินอยู่บ้างอย่างผมเนี่ยมันจนอยู่เนาะตอนนั้นอ่ะไม่รู้จะทำยังไงสมัยนั้นเนี่ยผมลำบากนะแต่ตอนนี้ผมมองอะไรก็เห็นคนมอนเนี่ยคือว่ามหัศจรรย์เราทำไปเราก็กินไปคือว่ามันช่วยเป็นเรื่องสุขภาพของเราด้วยนะมันช่วยเรื่องอาชีพด้วยนะอาชีพที่เราเมื่อก่อนไม่มีทำตอนนี้มันมีอยู่แล้วตรงนี้มันเป็นเรื่องที่เราภูมิใจมากนะครับ

เมื่อความรู้ในการทำเกษตรมีไม่มากทางเลือกในการทำการเกษตรแทบติดลบชัดชัยบัวแสนทำการเกษตรแบบไร่เลื่อนลอยที่ชีวิตเขามีแต่ขาดทุนและเป็นหนี้เพิ่มขึ้นทุกปี

ชีวิตเมื่อสมัยก่อนก็ทำแต่ไร่ปลูกข้าวอย่างเดียวอย่างอื่นเราก็ไม่รู้จะปลูกอะไรนะปลูกข้าวพอเลี้ยงอาชีพไปปีๆไปครับ

0: เราทำตรงนี้พอดินมันเชื่อมโฉมไปปุ๊บเราก็ไปย้ายทำที่ใหม่มันคือว่าเลื่อนลอยครับตอนนั้นไม่มีความรู้อะไรสักอย่างในด้านการเกษตรไม่มีทางเลือกเลยเพราะว่าเหมือนเราอยู่ในความมืดมองอะไรไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยครับก็เห็นแต่กินข้าวทุกวันก็ทำแค่นั้นครับ
1: เมื่อหลายคนที่ไม่ใช่แค่ฉัตรชัยมีความคิดเช่นนี้พื้นที่ป่าทางภาคเหนือจึงกลายเป็นไร่ข้าวข้าวโพดและขยายออกไปอย่างไร้ทิศทางและกลายเป็นภูเขาหัวโล้นสุดลูกหูลูกตา

0: ก่อนที่ความคิดเลื่อนลอยจะเดินทางต่อไปเรื่อยๆชัดชัยโชคดีได้รับโอกาสเข้าร่วมอบรมกับโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในโอกาสครั้งนั้นเหมือนแสงส่องชีวิตใหม่ให้กับชัดชัยให้หยุดความเลื่อนลอยของตัวเองไว้แค่นั้น
1: มีโครงการพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าเข้ามาในภูพยัคฆ์พอดีพวกผมนี่ก็ได้เข้าไปศึกษาไปเรียนรู้ด้านการเกษตรพอดีว่ามาได้เรื่องม่อนเข้าปลูกเราก็ดูว่าเอ๊ะพื้นที่ตรงนี้ไม่เคยเห็นเลยเราก็อยากปลูกแล้วก็ทดลองมากินเอ๊ะมันก็อร่อยอย่างนี้เราก็เลยเอาต้นพันธุ์เนี่ยมาทดลองปลูกแค่3ต้นเพื่อว่าเราจะได้เปลี่ยนชีวิตที่ในอดีตอ่ะที่มันลำบากอ่ะอยากเปลี่ยนชีวิตใหม่อย่างนี้ครับ
0: ต้นหม่อน3ต้นที่ได้รับจากโครงการพระราชดำริภูพยัคฆ์ชัดชัยนำมาปลูกลงในแปลงโดยหวังว่าพืชตัวใหม่นี้จะทำให้เขาพบทางรอดได้ในอนาคต

ตอนนั้นปีแรกยังไม่คิดว่าจะขายได้ก็แค่อยากมาลองปลูกเราไม่รู้ว่าตลาดเป็นยังไงเราถามทางสถานีว่าผลผลิตมอนที่เราไปปลูกนะมันออกไปแล้วเราจะทำไงก็ลองเอามาขายดูผมปลูกไปแล้วที่จริงผมไม่คิดว่าจะเป็นเงินสุดท้ายผมก็ได้เงินมาโอ้ก็ดีใจ

0: จากต้นหม่อนเพียง3ต้นถูกขยับขยายเป็นหลายร้อยต้นชัดชัยเหมือนกับตายแล้วเกิดใหม่บนที่ดินทำกินของตัวเองอีกครั้ง
1: ก็เลยขยายพันธุ์เพิ่มจาก3ต้นมาเป็น100ต้นนะพอ100ต้นก็ผลผลิตเพิ่มขึ้นอีกแล้วขยายไปอีก100ต้นเป็น200นะ200ต้นละนะจนถึงปัจจุบันนะพอเราเริ่มมองเห็นแล้วว่าน่าจะสร้างอาชีพให้กับครอบครัวแน่นอนผมคิดไปอย่างนั้นเราไม่ต้องใช้แรงมากนะเราใช้นิดๆเราก็อยู่ได้พออยู่พอกินอย่างนี้ครับไม่ต้องไปเป็นหนี้เป็นสินไม่ต้องไปเดือดร้อนคนอื่นอย่างนี้

0: และนี่เป็นอีกจุดเริ่มต้นที่ชักชัยมองเห็นช่องทางในการเปลี่ยนแปลงอาชีพของตัวเองและเพื่อนบ้านที่สนใจในพืชตัวนี
1: ้วิธีการผลิตให้มันออกนอกฤดูไม่ว่าในฤดูกาลเราก็ต้องท็อปยอดเหมือนกันถ้าเราไม่ท็อปยอดถ้าเราปล่อยไปเนี่ยมันจะลูกมันจะเล็กแล้วก็ไม่โตนะมันจะรีบอย่างเงี้ยครับนี่คือวิธีการ
2: ชาวบ้านอยู่ใกล้เคียงหรือว่าชุมชนเราก็ได้บอกไปแล้วให้ไปปลูกพืชตัวนี้นะไม่ปลูกละปลูกก็ไม่ได้ขายเขาก็ว่าเราอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำปุ๊บเขาเห็นนะเราทำแล้วเราขายได้เงินขึ้นมาเขามาขอว่าเราขอปลูกได้ไหมอย่างนี้แล้วก็วิธีการปลูกยังไงเขาจะมาถาม
3: ไอ้แต่ก่อนมันก็ทำไร่ทำสวนเนี่ยอยู่แบบลำบากอ่ะเพราะว่าเราไปหาเงินอะไรก็ไม่เคยได้ดิน20กว่าปีเนี่ยทำไร่ไม่ได้ละก็มาดูแปลงของพี่ชัดชัยครับเราก็ไปทดลองของเราปลูกดูเราปลูกมาหลายอย่างแล้วมันไม่ได้ผลผลิตแบบนี้ไอ้เรามาปลูกตัวนี้รสชาติมันก็อร่อยกินแล้วก็หวานด้วยเรื่องดีที่สุดคือว่าไม่ได้ใช้ยาไม่ได้ใช้ยาฆ่าหญ้ายาทุกชนิดไม่ได้ใช
1: ้วิธีการเก็บก็ดูแบบลูกดำๆอย่างนี้ครับถ้าแดงไม่ได้เพราะว่าการตลาดลูกค้าเขาจะไม่เอานะดำแบบดำๆเลยนะเวลาไปส่งก็ต้องไปคัดอีกทีนึงเพื่อให้ผลผลิตตรงนี้ได้คุณภาพแนะนำเขาต่อใครสนใจก็มาหาบางครั้งผมก็ต้องไปบอกเขานะว่าเราต้องปลูกพืชตัวนี้นะ

0: พราะฉะนั้นความรู้ตรงนี้ผมก็ต้องให้เขาต่อไป
1: มากไปกว่าการเป็นผู้รับในวันนั้นวันนี้ฉัตรชัยเป็นผู้ให้ในสิ่งที่เขาพอจะถ่ายทอดความรู้การทำกินให้แก่ชาวบ้านด้วยพืชความหวังใหม่ตัวนี้

0: หม่อนสายพันธุ์เชียงใหม่1ของที่นี่เป็นหม่อนสำหรับกินลูกหรือที่เรียกว่ามันเบอร์รี่ซึ่งถือเป็นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ชนิดหนึ่งที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารสูงและไม่ใช่หม่อนสายพันธุ์ที่นำไปเลี้ยงตัวใหม่ลักษณะเด่นของสายพันธุ์นี้คือปลูกง่ายโตไวในทุกพื้นที่โดยปกติจะให้ผลผลิตปีละ1รอบแต่ด้วยประสบการณ์ลองผิดลองถูกของชัดชัยทำให้เขาค้นพบวิธีที่ทำให้หม่อนผลิตผลนอกฤดูกาลได
1: ้ก็ลองผิดลองถูกมาตลอดว่าเนื่องจากว่าเพราะว่าเราตัดปุ๊บเราแต่งกิ่งเนี่ยเราสังเกตดูว่ามันจะแตกพร้อมมันออกผลผลิตออกมาเราก็เลยคิดว่าเออกิ่งที่มันเขียวมันค่อยออกแต่ถ้ากิ่งสีน้ำตาลถ้าเราตัดมันจะเป็นลูกออกมาเราก็เลยสังเกตตรงนี้มาตลอดเพราะลองผิดลองถูกมาตลอดนะครับกว่าจะค้นพบวิธีนี้6ปีถึง7ปีนะครับกว่าจะรู้ว่าเออเวลาเราปล่อยลูกมอนมันจะลูกเล็กแล้วก็รสชาติจะไม่ได้ถ้าเราตัดแต่งกิ่งเนี่ยอย่างน้อยกิ่งที่มันขึ้นมาเนี่ยเราก็ให้ดูว่าสังเกตดูที่ตาว่าห้ามเกิน5ตานะในช่วงนี้ถ้านอกฤดูกาล3ตามันจะดีกว่าลูกมันจะติดทุกตาเลยนะเพราะฉะนั้นในการปล่อยกิ่งไปยาวเกินไปมันก็ไม่ดีอีก
2: ถ้าเป็นปกติมันจะให้แค่รอบเดียวครับปีละครั้งมันจะออกดอกไปเดือนกุมภาพันธ์มีนามันจะเริ่มเก็บผลผลิตนะถ้านอกฤดูกาลก็ช่วงตุลาพฤศจิกาธันวาครับ

0: เรามามีการเปรียบเทียบระหว่างไม่ตัดแต่งกิ่งกับตัดแต่งกิ่งเนี่ยท็อปยอดเนี่ยลูกจะใหญ่ถ้าเราปล่อยลูกมอนเนี่ยมันจะแดงๆนะมันไม่ค่อยฉุกแล้วก็มันร่วงเพราะฉะนั้นวิธีการตัดแต่งเนี่ยเราต้องตัดทั้งหมดไปเลยไม่ให้มันเหลือนะเวลาแตกมันจะได้แตกเต็มที่นะ
1: ชัดชัยปลูกมอนอย่างเข้าใจธรรมชาติโดยเขามีความเชื่อว่าพืชตัวนี้แข็งแรงและต้านทานโรคได้โดยไม่ต้องพึ่งพาสารเคมี
0: ไม่จำเป็นต้องไปดูแลมากครับเนื่องจากมันเบอร์รี่เนี่ยดูแลง่ายเราก็ไม่ต้องใช้สารเคมีเราเอาจอบแค่ไม้ได้หญ้ารอบๆโคนเพื่อให้ไม่แย่งอาหารจากต้นมอนนะครับใช้ปุ๋ยหมักใส่รอบโคนต้นนะครับก็ดูแลแค่นี้แต่ปลูกได้ทุกพื้นที่แต่ผลผลิตแต่ละพื้นที่อาจจะไม่เหมือนกันบางพื้นที่อาจจะแห้งครับแห้งไม่มีน้ำลูกจะเล็กที่เราเนี่ยลูกอ้วนมีน้ำเยอะก็เราทำมาก็ไม่เคยใช้สารเคมีอะไรสักอย่างนะเมื่อเราผลิตเราก็ต้องให้ผู้บริโภคปลอดภัยนะต้องได้สุขภาพดีไม่ใช่เราทำไปเพื่อเอาเงินมันไม่ใช่ครับเราทำเพื่อทุกคนบริโภคไปแล้วได้ประโยชน์มากที่สุด
1: สรรพคุณของผลหม่อนสดมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงหัวใจบำรุงสายตาบำรุงเส้นผมให้ดกดำและแก้อาการท้องผูกได้เป็นอย่างดีผลผลิตในแปลงฉัตรชัยจะเริ่มให้ผลผลิตตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมยาวไปจนถึงเดือนพฤษภาคมและนอกฤดูกาลคือช่วงเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนมกราคมในพื้นที่2ไร่ถูกจัดสรรเป็นแปลงในการเก็บอย่างเป็นระบบแบบครอบครัว
0: เวลามอนมันชุกเยอะๆก็จะอาศัยแรงงานญาติพี่น้องอย่างนี้ครับก็จะไปช่วยเอามือกันอย่างนี้ครับวันนี้ไปเก็บของเจ้านี้วันพรุ่งนี้ไปเก็บของเจ้านี้วันมะรืนไปเก็บของเจ้านี้มันก็จะครบรอบของเราเก็บพอดีอย่างนี้ครับถ้าเราไม่จัดการ50ตนก็ไม่ทันลูกมอนที่จะเก็บขายได้กับลูกในลักษณะดำอย่างนี้ครับดำจริงๆครับถ้าเป็นสีแดงเนี่ยมันจะอมเปรี้ยวเวลาเขาไปสกัดทำแบบน้ำมอน 100% ไม่ได้ครับถ้าดำในรสชาติจะหวานครับวิธีการเก็บก็ต้องเก็บเบาๆเราไปกำแรงก็ไม่ได้นะค่อยๆเก็บนะทีละลูกทีละลูกเป็นผลไม้ที่บ่อช้ำง่ายแล้วก็เสียง่ายนะครับการเก็บการบรรจุถุงอะไรอย่างนี้ต้องละเอียดอ่อนครับ

ผลผลิตเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ประมาณครั้งละกว่า50กิโลกรัมต่อรอบต่อวันซึ่งผลผลิตทั้งหมดจะถูกนำส่งไปยังโรงรับซื้อหม่อนของกลุ่มต่อไป

0: เมื่ออาชีพปลูกหม่อนเข้ามาในหมู่บ้านจนเกิดเป็นอาชีพที่แพร่หลายของคนในชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนผลสดภูพยัคฆ์จึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นอีกแรงในการขับเคลื่อนตลาดให้แก่ผู้ปลูก
1: คือว่าทุกคนเนี่ยก็มองเห็นว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นอาชีพที่ว่าสามารถสร้างรายได้ให้กับทุกคนอย่างกลุ่มเนี่ย ก็ต้องจัดระบบตั้งแต่แปลงระบบการเก็บนะเขาจะจัดการกันเองนะหมุนเวียนกันเก็บนะอย่างเงี้ยตรงนี้ก็ไปส่งที่โรงรับซื้อนะก็เราก็ต้องจัดพนักงานรับซื้อต้องไปคัดเกรดอีกทีนึง
2: งวดนี้ผมกำลังเก็บงวดที่2งวดแรกประมาณ50โลเมื่อก่อนก็ทำข้าวโพดข้าวโพดนี่ต้องใช้สารพิษเยอะและหม่อนนี้ไม่ต้องใช้สาร
3: แต่ก่อนเราทำไรข้าวไรอะไรไม่ได้กินเนี่ยเรามาทำหม่อนเนี่ยเราก็เอาเงินนี้มาซื้อข้าวกิน

ไปมันยังอยู่ได้ทั้งปีครับเมื่อกี้นี้60กิโลแล้วก็เพิ่งมาส่งตอนเที่ยงนี่อีก50โลต้องไปเก็บอีกประมาณถึง3โมงหมดพอดีในกลุ่มนี้แล้วก็มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลทั้งแพ็คกิ้งอะไรทั้งก่อขั้นที่เม็ดแดงๆออกแล้วก็เอาที่เป็นที่ตลาดต้องการแล้วก็เอาไว้

0: 3คือนครปฐมตลาดเดิมเนาะเขาก็รับซื้ออยู่4คือว่าเราต้องไปเจาะตลาดเพิ่มอีกคือว่าตลาดย่อยนะตอนนี
1: ้ผลผลิตเกี่ยวกับหม่อนในชุมชนกำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆความตั้งใจของฉัตรชัยที่อยากให้คนในชุมชนเปลี่ยนอาชีพที่เลื่อนลอยเริ่มเห็นผลแต่ในเรื่องของการตลาดยังเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้อีกมาก
0: ไม่ต้องไปเบียดเบียนคนอื่นไม่ต้องไปเบียดเบียนเรื่องป่าจากเมื่อก่อนเนี่ยทำร้ายทรัพยากรมามากนะก็เรามาคิดตอนนี้ว่าพื้นที่เรามีแค่นี้เราก็สามารถเลี้ยงครอบครัวได้เราดีใจตรงนี้สุดท้ายเราก็สามารถกระจายความรู้ตรงนี้ให้ชุมชนหรือว่าบ้านข้างเคียงถ้าเราช่วยคนอื่นได้นะเราสามารถจะช่วยธรรมชาติมากขึ้นนะถ้าเราไม่ช่วยคนอื่นเหมือนกับเราไม่ได้ช่วยธรรมชาติเลยอย่างเงี้ยครับเราเป็นมนุษย์ด้วยกันนะต้องช่วยกันอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเราได้ดีคนเดียวเราไปคนเดียวไม่ได
1: ้จะมีกี่สักโอกาสที่เข้ามาท้าทายในชีวิตและจะมีสักกี่คนที่ได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่วันนี้ฉัตรชัยพบแล้วว่าพื้นดินทำกินมีค่ามหาศาลและเขายังไม่ลืมที่จะมองกลับไปยังคนข้างหลังที่พร้อมจะเดินไปกับเขาในวันข้างหน้า

รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะตื่น7 โมงยังเคยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: เป็นเวลาหลายสิบปีแล้วที่ชาวชุมชนระแวกใกล้เคียงกับวัดสันติวนารามตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้เข้ามาหาของป่าและใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนณเขตสงฆ์ที่ทางวัดรักษาไว้และชาวบ้านร่วมกันปลูกเสริมจนทำให้ที่นี่ยังคงสภาพป่าที่สมบูรณ์สวยงามและมีความหลากหลายของพืชพันธุ
1: ์พระเดชคุณหลวงพ่อพระครูพิสารธรรมภาณีที่เป็นอดีตเจ้าอาวาสตอนท่านเป็นผู้บุกเบิกสถานที่ตรงนี้พระเดชคุณหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อพุทธทาสหลวงพ่อครูบาอาจารย์สายป่าท่านก็เคยไปประพฤติปฏิบัติมาหลายที่หลายแห่งและได้ไปอ่านหนังสือธรรมะคู่มือมนุษย์ของหลวงพ่อพุทธทาสก็เลยทำให้เปลี่ยนความคิดท่านท่านก็เลยเดินทางจากหนองคายไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่สวนโมกเมื่อปี2510ถึงพ.ศ2513เมื่อปฏิบัติธรรมที่นั่นแล้วท่านก็เลยได้แนวทางที่จะทำสถานที่ปฏิบัติธรรมเหมือนกับสวนโมกขพรารามหลวงปู่พุทธทาส
2: เป็นประโยชน์แต่ชุมชนว่าแต่ก่อนมันบ่ได้รักษาอย่างสิในเมืองเพิ่นมาอยู่นี่มันต้องรักษาห้ามบ่ให้คนมาตัดไม้ทําลายป่ามันไม่ดีอันนี้
3: นอกจากนั้นนะครับป่าในวัดแห่งนี้ก็เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มีต้นไม้นะครับที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติมากมายรวมทั้งนะครับมีต้นสมุนไพรอะไรต่างๆที่นะครับมีประโยชน์ในการรักษาโรคอะไรต่างๆนะครับมากมาย
0: นับจากอดีตจนถึงปัจจุบันวัดสันติวนารามแห่งนี้ได้ทำหน้าที่เป็นทั้งพระผู้พิทักษ์ป่าและพระผู้รักษาธรรมโดยเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมบ่มเพาะเยาวชนและประชาชนให้ยึดมั่นในการทำความดี
4: มันเป็นผลพวงจากการที่เราได้เข้ามาบวชเนนจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับเนื่องจากว่าตอนที่เราบวชเนนเนี่ยมันเป็นการที่เราเนี่ยได้ฝึกวินัยไปในตัวนะครับฝึกวินัยฝึกการมีสมาธิฝึกการรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองต่างๆนะครับแล้วการที่เราได้บวชเนี่ยก็คือทำให้เราได้คุกคีอยู่กับคำสอนของพุทธเจ้าพุทธศาสนา
5: การที่ชุมชนแต่ละชุมชนมีป่านี่จะทำให้เกิดพื้นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารป่าแล้วก็มีฝนต้องตามฤดูตั้งแต่เห็นมีไม้นี่ดีมากค่ะเห็นมีพระท่านรักษาไว้ให้ลูกให้หลานได้รู้จักไม้ว่ามันมีไม้อะไรบ้างในชุมชนเรา
0: บทบาทของต้นแบบการเกษตรในเขตวัดที่แบ่งพื้นที่เป็นแปลงนาแหล่งน้ำปลูกพืชพื้นบ้านพระได้สอนให้ชุมชนพึ่งพาตนเองลดการใช้ปุ๋ยเคมีด้วยการหันมาทำปุ๋ยพืชสดจากการช่วยพระธรรมขยายผลออกสู่ชุมชนชาวบ้านกลับไปขยายผลที่ไร่นาของตนกลายเป็นกลุ่มปลูกพืชผักปลอดสารพิษที่ทำให้สุขภาพดีทั้งผู้ปลูกและผู้บริโภค
6: การปลูกป่าเราได้ปลูกผักปลอดภัยเพื่อบริโภคในครัวเรือนแล้วก็เหลือกินแล้วก็แจกเพื่อนบ้านก่อนอื่นแล้วก็เอาไปวัดสร้างอาหารปลอดภัยให้กับพระภิกษุท่านได้ฉัน
7: ก็นำแนวทางจากที่วัดนะคะกลับมาใช้ที่บ้านก็คือหลักเศรษฐกิจพอเพียงค่ะก็คือการที่เราจะมีผักสวนครัวไว้กินเองค่ะแล้วก็เป็นผักที่ปลอดสารพิษเราจะไม่ใช้สารเคมีในการทำการเกษตรใดๆทั้งสิ้นค่ะก็คือเราจะใช้น้ำหมักที่เราหมักเองแล้วก็มีปุ๋ยหมักที่เราทำเองจากเศษใบไม้แห้งแล้วว่าหรือว่าจะเป็นฟางแห้งเนี้ยค่ะมาผสมกับมูลสัตว์แล้วก็หมักทิ้งไว้1เดือนเราจะได้ปุ๋ยอย่างดีเลยค่ะ
0: ถึงวันนี้ชุมชนบ้านเชียงจึงเป็นชุมชนในดินแดนแห่งอารยธรรมที่มีพระผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบนำธรรมะมาเป็นแนวทางปฏิบัติสู่หลักแห่งใจให้ชาวพุทธยึดถือในหลักแห่งการรักษาสมดุลธรรมชาติจนทำให้ที่นี่ถูกเรียกขานในความถึงพร้อมทั้ง3ธรรมคืออารยธรรมธรรมะและธรรมชาติ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับเจ้าไรด์แจ็คไรเดอร์นี่คือรายการเฮิร์บซีเรียสมุนไพรเข้าเส้นครับเราเจอกันอีกครั้งเพราะว่ารายการนี้จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือใครหลายคนอาจจะมองว่าสมุนไพรนี่เป็นเรื่องที่ไกลตัวใช่ไหมล่ะครับแต่แท้ที่จริงแล้วสมุนไพรเป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดเมื่อพูดถึงโรคไหลตายคนไทยก็มักจะรู้จักกันดีว่าเป็นอาการที่เสียชีวิตในขณะนอนหลับนั่นเองครับโดยงานวิจัยในปีพุทธศักราช2537ถึง2550เราพบว่าอาการของโรคไหลตายเนี่ยจะมีความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าหัวใจซึ่งสัญญาณคลื่นไฟฟ้าที่ผิดปกตินี้จะมีรูปแบบเฉพาะครับที่ภายหลังเราเรียกว่าบรูเกอร์ซินโดรมและได้มีการค้นพบใหม่อีกครั้งครับว่าผู้ป่วยโรคนี้จะมีพังผืดในเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างขวาครับซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการศึกษาว่าพันธุกรรมจะมีส่วนกระตุ้นที่จะทำให้เป็นโรคไหลตายได้หรือไม่เพราะฉะนั้นวันนี้ครับเพื่อไขข้อข้องใจทั้งหมดผมแจ็คไรเดอร์จะขอพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับนายแพทย์กุลวีเนตรมณีครับท่านเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยหัวใจเต้นผิดปกติ Pacific Rim ในลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาครับและท่านยังเป็นอายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสรีระวิทยาไฟฟ้าหัวใจศูนย์หัวใจเต้นผิดปกติโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เพื่อพูดคุยกับท่านเกี่ยวกับโรคไหลตายภัยเงียบที่คุณไม่ควรมองข้ามครับในความเป็นจริงแล้วโรคไหลตายในทางการแพทย์เนี่ยครับถ้าอธิบายคร่าวๆว่ามันคืออะไรครับหมอครับ
1: โรคไหลตายเกิดขึ้นในคนส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายที่เป็นอายุยังน้อยอยู่ประมาณสัก20ถึง30
0: ซึ่งดูแข็งแรงปกติ
1: ทุกอย่างปกติหมดแข็งแรงเหมือนกับคนธรรมดาไม่มีโรคหัวใจไม่มีโรคอะไรเลย
0: ครับ
1: แล้วอยู่ๆตอนกลางคืนเนี่ยเขาก็จะเสียชีวิตไปเพราะก็ถึงเรียกโรคไหลตาย
0: ครับ
1: ซึ่งอันนี้มันจะเป็นบ่อยในทาง Southeast Asia และทางญี่ปุ่นก็เป็น
0: นั่นหมายถึงถ้าหลับกลางวันมีตายไหม
1: ก็มีบ้างก็มีแต่ไม่ใช่หลับกลางวันอย่างเดียวแต่คือมันไม่จำเป็นจะต้องตายตอนหลับกลางคืนอย่างเดียวแต่ว่าส่วนใหญ่แล้ว
0: คนปกติเขานอนกัน
1: ไม่แต่ส่วนใหญ่แล้วคนจะตายตอนกลางคืน
0: ทำไมคุณหมอฮะ
1: เพราะว่าคนพวกนี้เขามีไอ้คลื่นหัวใจเนี่ยมันเต้นผิดปกติในหัวใจข้างล่างเขาเรียกเวนทริเคิลนะมันจะเต้นมากกว่า300 5ถึง600แล้วก็ไม่ทำงานไอ้กล้ามเนื้อหัวใจปั๊มเลือดไม่ได้แล้วก็เขาก็เสียชีวิตเหมือนกับคล้ายๆกับคนมีฮาร์ทแอทแทคแต่ไม่เหมือนกันทีเดียวเป็นคาร์แดกอะเรสขึ้นมา
0: คุณหมอครับหมายถึงการเต้นผิดปกติของหัวใจครับหมายถึงว่าเป็นแรงทุกทีแล้วก็ปี๊บไปเลยอย่างนี้
1: ใช่
0: ไหมฮะอาการมันจะเป็นอย่างนี้ทีนี้โดยทั่วไปคุณหมอบอกว่าไม่ใช่แค่คนไทยนั้นคนเอเชียส่วนใหญ่โดยเฉพาะ
1: ทั่วโลกก็เป็นโรคนี
0: ้มีหมด
1: มีหมดแต่ว่าของบ้านเราจะบ่อยมากกว่าที่อื่นหน่อย
0: โอ้โหคุณหมอครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าโรคไหลตายเนี่ยจะสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทั่วโลกอย่างประเทศเพื่อนบ้านของเราเองเนี่ยก็พบอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคนี้อย่างประเทศลาวฟิลิปปินส์เวียดนามหรือรวมถึงในประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับและอย่างประเทศไทยของเราล่ะครับโรคนี้มันจะน่ากลัวขนาดไหนยิ่งคุณหมอบอกว่าพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงเฮ้ยแจ็คไรเดอร์เนี่ยอยากเปลี่ยนเพศแปลงเพศเป็นผู้หญิงเลยนะแล้วในบ้านเราคุณหมอฮะส่วนใหญ่มาจากทางภาคอีสานเกี่ยวไหมฮะ
1: มันภาคจากอีสานแต่ว่าภาคอื่นก็มีแต่ว่าภาคอีสานจะเยอะหน่อยภาคอีสานทางลาวเขมร
0: นั่นสิครับคุณหมอ
1: เวียดนาม
0: ก็เลยมีความเชื่อแบบมาจากทางภาคอีสานส่วนใหญ่เรื่องผีแม่ไม้เรื่องการแต่งตัวเป็นผู้หญิงนอนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: แต่เขาแต่ทางอีสานก็มันมีแฟกเตอร์อย่างอื่นเยอะแยะด้วยร่วมด้วย
0: ครับถ้าอย่างนั้นคงต้องถามนะครับหมอสาเหตุของการเกิดไหลตายส่วนใหญ่มาจากอะไรครับ
1: คือเดี๋ยวนี้เราเจอแล้วว่าในคนไข้ที่เป็นคนพวกนี้ที่มีเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะปกติจริงๆแล้วหัวใจมันจะมี4ห้อง
0: 4ห้อง
1: มันจะมีชั้นบน2ห้อง
0: ครับผม
1: ชั้นล่าง2ห้อง
0: ครับผม
1: นะชั้นล่างห้องข้างขวาเนี่ยเราเจอว่าคนไข้ในตอนที่ในช่วงที่จะเอาส่งเลือดเข้าไปที่ปอดเนี่ยไอ้ช่วงนั้นมันจะมีถ้าภาษาไทยเขาเรียกพังผืด
0: พังผืด
1: แล้วก็มีแต่ว่าไม่ได้เห็นง่ายๆแล้วก็ ไอ้ตรงจุดเนี่ยมันจะเป็นจุดที่ทำให้วันดีคืนดีมันก็จะเกิดเรื่องขึ้นมาเราจะให้เต้นพริ้วเต้นเร็วแล้วก็ทำให้เสียชีวิต
0: กลุ่มเสี่ยงหรือว่าปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการไหลตาย
1: อันนี้มันพูดลำบากว่าทำไมพูดไปง่ายแล้วว่าตอนนี้เรารู้ว่ามันมีฟังผืดอยู่ตรงนั้นใช่ไหม
0: ใช่ฮะ
1: แต่ว่าทำไมถึงคนนี้เกิดมีฟังผ
0: ื
1: ดถึงเป็นอันนี้เราไม่รู้แต่ว่าอีกอันนึงมันมีที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า precipitating factors ที่อย่างในอย่างอีสานเนี่ยอาหารของที่ทางอีสานก็ทานข้าวเหนียวทานอะไรหลายๆอย่างแล้วก็อาหารไอคอนเทนต์ของอาหารเนี่ยในทางอีสานนี่ไม่มีโพแทสเซียมเท่าไหร่เพราะคนอีสานส่วนใหญ่เนี่ยโพแทสเซียมจะน้อยนะฮะมันก็ทำให้ถ้าเกิดมีแบบนี้ขึ้นมาก็จริงทำให้เกิดพริ้วได้ง่ายขึ้นอันที่หนึ่งอันที่สองทางอีสานเนี่ยอากาศจะร้อน
0: ร้อน
1: แล้วก็ไอ้โรคนี้มันจะเซนซิทีฟกับไอ้เทมเปอเรเจอร์อ
0: ากาศร้อน
1: เทมเปอเรเจอร์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอถึงหน้าร้อนเนี่ยไอ้ในทางอีสานหนึ่งถึง40เซนเซนเซียสถึง40
0: ร้อนมาก
1: ร้อนมากใช่อีกอันนึงก็คือแต่ว่าในเมืองไทยเราเยอะไม่เท่าไหร่มันจะมีเจเนติกคอมโพเนนต์ในหัวใจของคนเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับมีแบตเตอรี่เซลล์ของในหัวใจก็คือแบตเตอรี่ดี
0: ๆ
1: มันจะมีโซเดียมโพแทสเซียมประมาณสัก 10-20% ของคนที่เป็นไหลตายเนี่ยจะมี abnormal genetic mutation ที่เข้าอยู่ในจีนที่เขาเรียก SCN5A ซึ่งเป็นจีนที่ encode sodium channel ในหัวใจซึ่งถ้าเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทำให้โอกาสที่จะเป็นมีโรคหรือมีหัวใจเต้นผิดปกติมันก็เริ่มสูงขึ้น
0: ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าตัวแปรสำคัญในการเกิดโรคนี้เนี่ยจะเป็นเจ้าโพแทสเซียมที่เป็นเกลือแร่ชนิดหนึ่งครับที่คอยทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการยืดหดตัวของกล้ามเนื้อโดยเฉพาะกล้ามเนื้อหัวใจช่วยรักษาสมดุลของน้ำกรดด่างในร่างกายของเราครับและยังช่วยควบคุมความดันโลหิตอีกด้วยซึ่งพอขาดเจ้าโพแทสเซียมเนี่ยก็จะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจของเราขาดเลือดไปเลี้ยงครับส่งผลให้หัวใจเต้นแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นจนเสียชีวิตจากหัวใจวายได้โดยเฉพาะพวกที่กินข้าวเหนียวกับเหล้าเบียร์เนี่ยมีโอกาสหัวใจวายสูงเลยนะครับเพราะฉะนั้นจึงได้ยินข่าวว่าคนจากภาคอีสานเนี่ยเขาเสียชีวิตด้วยโรคไหลตายมากกว่าภาคอื่นๆยังไงนะครับ

0: ผมเป็นคนทั่วไปอ่ะสมมติดูรายการเราอยู่ตอนนี้อยากรู้ว่าตัวเองเป็นกลุ่มเสี่ยงที่เป็นโรคไหลตายไหมคุณหมอมีวิธีสังเกตง่ายๆด้วยตัวเองก่อนไหมฮะ
1: คืออันนี้มันก็พูดลำบากเพราะว่าคนส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะเป็นคนที่เหมือนปกติเหมือนกับเราเนี่ย
0: ครับ
1: วิธีที่จะรู้ได้ที่ดีที่สุดก็คือต้องทำอิเล็กโทรคาร์ดิคาร์ดิโอแกรมซึ่งเป็นการตรวจคลื่นหัวใจ
0: ตรวจคลื่นหัวใจ
1: ตรวจคลื่นหัวใจคนที่เป็นมีโอกาสที่จะเป็นโรคไหลตายเนี่ยหรือว่ามีไอ้คลื่นหัวใจผิดปกติซึ่งเราจะสามารถจะ
0: ค่อยมาวินิจฉัย
1: ได้และคอกไนซ์เราวินิจฉัยได้ขึ้นมามันจะมีเป็นแพทเทิร์นเลย
0: แสดงว่าอาการมันไม่มีอาการก่อนลุงนะนอกจากการตรวจคลื่นหัวใจเท่านั้นจึงจะเจอความผิดปกติ
1: ซึ่งอาจจะเจอความผิดปกติ
0: อาจจะด้วยเหรอครับ
1: อาจ
0: จะ
1: ไม่เพราะว่าบางคนนี่เพราะบางทีนี่บางคนก็บางวันอาจจะมีบางวันไม่มีแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่จะมีอาการเนี่ยมันควรจะเจอ
0: ครับ
1: นะควรจะเจอแต่ทีนี้ที่คำถามก็คือเราจะไปเอาให้คนที่เป็นอย่างเนี้ยเนี่ย
0: ใช่ใช่ใช่
1: มาอยู่ๆมาเจ็บตัวขึ้นหัวใจเขาได้ไงใช่ไหม
0: นั่นหมายถึงว่าจริงๆแล้วการตรวจสุขภาพสำคัญมากเป็นประจำอย่างที่ต้องเป็นตรวจ
1: เวลาไปหาหมอตรวจสุขภาพ
0: ก็ตรวจซะหน่อย
1: ก็ตรวจซะหน่อยแล้วก็ให้เขาทำตรวจขึ้นหัวใจ
0: ครับผม
1: แต่นี้อย่างว่าที่โอกาสที่คนอายุ20 23 25
0: ใช่
1: เขาจะไปแล้วก็อยู่ทางอีสาน
0: แล้
1: วมาเช็คไปเช็คอัพแล้วก็จะไปหาหมอแล้วให้หมอตรวจคลื่นหัวใจ อันนี้มันก็เป็นปัญหาที่ไม่ใช่เป็นปัญหาประเทศไทยอย่างเดียวแต่ขนาดในอเมริกาที่มีไอ้เฮลท์แคร์ทั่วแห่งไปหมดเนี่ยเขาก็ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเอาคนอายุ20 25มาตรวจคลื่นหัวใจได้บอกใช่มั้ย
0: โอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับคุณหมอแบบนี้ต่อไปสำหรับใครที่กังวลเรื่องวิธีการรักษาสำหรับโรคนี้ก็คลายห่วงไปได้เลยใช่ไหมล่ะครับเพราะว่าบรรดาคุณหมอของแต่ละสถาบันเนี่ยเขาได้มีการร่วมมือกันเพื่อทำการวิจัยเกี่ยวกับโรคไหลตายและร่วมกันเพื่อพัฒนาคิดค้นวิธีรักษาโรคนี้ให้มีผลสำเร็จได้อย่างสูงสุดเลยล่ะครับตั้งแต่คุณหมอศึกษามาเนี่ยครับไอ้เขาเรียกว่าหมายถึงว่าจำนวนผู้ที่เป็นโรคไหลตายหรือมีความเสี่ยงการผิดปกติมันเพิ่มขึ้นมากขนาดไหนครับ
1: อันนี้ตอบลำบากเพราะว่าตอนแรกที่โรคนี้ describe ที่มีคนอธิบายอะไรแบบนี้คนก็ยังไอ้ incident เนี่ยมันก็จะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ตอนนี้คนรู้มากขึ้นเพราะมันก็เริ่มเพิ่มไปเรื่อยๆเพราะว่าคนก็พอเห็นปุ๊บโอ้รู้แล้วใช่ไหมอะไรไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็ที่ขึ้นหัวใจเนี่ยมันถ้าตรวจแล้วมันผิดปกติถึงแม้ว่าขึ้นหัวใจผิดปกติมันก็ไม่ได้จำเป็นหมายความว่าคนคนนั้นจะเกิดขึ้น
0: จะต้องเป็น
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เรากำลังศึกษาอยู
0: ่
1: ถ้าว่าเราถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เรียกว่า symptomatic and versus asymptomatic incident เพิ่มขึ้นแต่ว่ามันเพิ่มขึ้นจริงหรือเปล่าอันนี้ผมคิดว่าเราตอบไม่ได้เพราะว่าในสมัย20ปี30ปีที่แล้วเนี่ยคนยังไม่เคยรู้จักโรคนี้เท่า
0: ครับและที่จะลืมไม่ได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับใครที่ป่วยเป็นโรคนี้อยู่คุณหมอครับแนะนำให้พวกเราออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรออกกำลังกายอย่างโหมจนเกินไปเพราะอาจจะทำให้จังหวะการเต้นของหัวใจทำงานหนักและอาจจะทำให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวได้เลยแหละครับคุณผู้ชม
2: มะม่วงหาวมะนาวโหเป็นชื่อที่เรียกเพี้ยนมาจากมะม่วงไม่รู้หาวมะนาวไม่รู้โหหรือที่เรียกกันสั้นๆว่ามะนาวไม่รู้โหจัดเป็นผลไม้สมุนไพรชนิดหนึ่งลักษณะของผลจะมีสีแดงเรียวเล็กผลสุกจะมีรสชาติออกหวานนุ่มลิ้นแต่ถ้ายังไม่สุกจะมีรสเปรี้ยวจี๊ดเมื่อกัดไปแล้วจะมียางเหนียวๆฝาดคอแต่อุดมไปด้วยธาตุเหล็กวิตามินซีสูงและแร่ธาตุอื่นๆอีกมากมายหลายชนิดซึ่งสารเหล่านี้ก็มีคุณสมบัติที่ดีในการช่วยลดอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกรวมไปถึงสามารถช่วยเลือดสูบฉีดไหลเวียนได้ดีขึ้น

0: Ay, ay, ay, ay. มันไปหิวซะแล้วปะโถ่เอ้ย
1: ค่อยๆหิวไงคะ
0: ง่วงมากเห็นวัตถุดิบเมนูนี้แล้วง่วงเลยอ่ะ
1: จริงเปล่า
0: จริงอ่ะดิ
1: หนูว่ากินแล้วตื่นมากกว่านะ
0: ทำไมอ่ะ
1: เพราะว่ามันจะมีรสเปรี้ยวมาก
0: แล้วทำไมต้องชื่อมะม่วงหาวมะนาวโห่
1: จริงๆแล้วมันชื่อว่ามะม่วงไม่รู้หาวมะนาวไม่รู้โห่ค่ะก็คือกินแล้วตื่นไงคะมันมีรสชาติเปรี้ยวมาก
0: มันเป็นเหมือนมะม่วงที่ไม่รู้หาวเหมือนมะนาวที่ไม่รู้โห่งี้
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: อ๋อก็กินแล้วตื่นงี้
1: ใช่ค่ะ เพราะว่าตัวนี้จะเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงมากจะช่วยสารมันมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยให้ผิวพรรณสวยด้วย
0: ค่ะแล้วก็ที่สำคัญแบบนี้เนี่ยทำให้เลือดลมในร่างกายสูบฉีดด้วยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้เรียกว่าไม่รู้หาวไม่รู้โห่กันเลยทีเดียวเฮ้ยแปลกมากเลยอ่ะมันปกติมันเอาไว้ทำอะไรฮะ
1: จริงๆแล้วมันเป็นผลไม้ทานเล่นได้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันสุกปุ๊บมันจะมีรสชาติหวาน
0: อ่ะเปรี้ยวแบบนี้จะมาทำอาหารได้เหรอ
1: ได้ค่ะเราจะนำมาทำเป็นของว่างเพื่อเรียกน้ำย่อย
0: แล้วจะทำอะไรล่ะครับวันนี
1: ้เรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าวันนี้ชื่อเมนูของเราชื่อว่าม้าห่อมะม่วงหาวมะนาวโห่ค่ะ
2: ส่วนผสมการทำม้าห่อมะม่วงหาวมะนาวโห่เนื้อหมูถั่วลิสงกระเทียมผักชีพริกชี้ฟ้าแดงมะม่วงหาวมะนาวโห่น้ำมันกะปิกุ้งสับน้ำตาลปี๊บกุ้งแห้งป่นหอมแดงพริกป่นน้ำปลารากผักชีมะพร้าวคั่วแบะแซ่พริกไทยขาวเม็ด
1: เมื่อก่อนเนี่ยมาห่อจะเป็นผลไม้ที่มีรสชาติเปรี้ยวแล้วก็อมหวานสักเล็กน้อยแล้วก็เชื้อสายมอญเขาจะนำตัวมาห่อเข้ามาเมื่อก่อนจะเรียกว่าพริกเกลือแต่เป็นพริกเกลือที่เป็นแบบเป็นพริกเกลือที่ครบเครื่องของชาวมอญ
0: อ
1: ันนี้คือประวัติของมัน
0: ลงมือทำกันเลยดีกว่าครับ
1: เรามาเริ่มจากตัวกระเทียมนะคะ
0: ครับ
1: รากผักชีนำมาซอยให้ละเอียดเพื่อช่วยในการตำของเราง่ายขึ้นเราจะโขกรากผักชีก่อนนะคะเพราะรากผักชีจะแหลกยากกว่าตัวกระเทียมพอรากผักชีละเอียดแล้วนะคะตามด้วยกระเทียมค่ะ
0: กระเทียม
1: เดี๋ยวเราซอยนิดนึงละเอียดเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่ตัวพริกไทยเม็ดพริกไทยขาวเม็ดนะคะเดี๋ยวอันนี้เราพักไว้ก่อน
0: ครับ
1: เดี๋ยวเรามาซอยหอมแดงเพื่อสำหรับผัด
0: ในระหว่างที่เชฟกำลังหั่นอยู่นะครับผมก็ตั้งไฟเลยนะครับ
1: ช่วยหนูเอาลาบสีกระเทียมพริกไทยในครกนะคะ
0: ลงกระทะนะครับ
1: ลงกระทะค่ะกระทะเริ่มร้อนหนันควันขึ้นแล้วค่ะ
0: ควัน
1: แล้วหนูจะใส่ตัวหอมแดงลงไป
0: ครับผม
1: หอมแดงสับนะคะเราจะผัดให้หอมสุกก่อนนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นตัวหมูสับค่ะ
0: หมูสับนี่ใส่หมูสับขนาดไหนครับเนี่ย
1: อันนี้จะใช้1ต่อ1เท่ากับกุ้งค่ะเราใช้หมูสับ100กรัมกุ้ง100กรัมค่ะพอหมูเริ่มสุกสักประมาณ 60% นะคะเราจะใส่กุ้งลงไปค่ะโอเคเดี๋ยวรอให้กุ้งสุกสักเล็กน้อยนะคะอย่าให้มันสุกไป
0: เอาเหรอ
1: เดี๋ยวมันจะแข็งค่ะ
0: อ๋อนั้นผมว่าได้แล้วนะเชฟ
1: ถ้าได้แล้วนะคะเราก็ใส่ตัวน้ำตาลปรี๊บลงไปค่ะอันนี้ผัดให้มันเหนียวๆข้นๆก่อนนะคะตอนนี้ในกระทะของเรามีรสเผ็ดของพริกไทยแล้วก็ตัวความหวานของน้ำตาลปรี๊บเรียบร้อยแล้วต
0: ่
1: อไปนะคะเราจะเติมน้ำปลาค่ะแล้วก็ตามด้วยพริกป่น
0: ได้นะครับเชฟ
1: สุกทั่วยังคะ
0: ทั่วแล้วครับ
1: ทั่วแล้วแล้วก็ใส่กะปิลงไปได้แล้วค่ะต่อมานะคะเราก็จะใส่ตัวกุ้งแห้งค่ะกุ้งแห้งป่นนะคะจะเริ่มป่นแล้วเน
0: า
1: ะ
0: หอมขึ้นมาเลย
1: ต่อมาเราก็จะใส่ตัวมะพร้าวค่ะเข้ากันเรียบร้อยเราก็ใส่ถั่วลิสงค่ะ
0: ถั่วลิสง
1: เพิ่มความคั่วป่นเดี๋ยวเราผัดให้แห้งสักเล็กน้อยแล้วใส่ตัวแบแซลงไปทีหลังค่ะพอส่วนผสมเข้ากันแล้วหรือว่าเริ่มแห้งนะคะเราก็จะใส่สุดท้ายเป็นตัวแบะแซก่อนที่เราจะใส่นะคะปิดไฟก่อนนะคะ
0: อืมโอเค
1: เพราะว่าแบะแซมันจะมีความหวานมันจะไหม้ง่ายอ่ะวิธีใช้แบะแซง่ายๆเลยเราเอาแรปใส่ไว้ในถ้วยแล้วก็ตักแบะแซใส่แล้วเวลาใช้รูด

0: ราคลุกส่วนผสมเข้ากันแล้วก็ขออนุญาตเปิดไฟอ่อนๆคลุกให้มันแห้งอีกทีนึง
1: ได้ครับ
0: พอมันเหนียวแล้วนะคะเราก็ปิดไฟค่ะเราทำได้แบบนี้แล้วนะคะหน้าตาแบบนี้รสชาติ
2: หวานนำ
0: หวานนำ
1: นะฮะแล้วก็มีความกลมกล่อมเค็มหอมของกะปินะฮะแล้วก็กลมกล่อมมาก
0: ค่ะเราจะนำมาพักใส่จานไว้แผ่ออกให้มันเย็น
1: เอาละครับตอนนี้นะฮะเราก็ได้ไส้ที่เย็นแล้วก็มีความแบบว่าเหนียวมาเลยนะฮะดีมากๆแบบจัดเลยครับแบบนี้ได้แล้วมั้ย
0: ได้แล้วค่ะงั้นเราก็มาเริ่มปั้นตัวไส้กันเลย
1: ครับ
0: โดยการอ่ะอันนี้คือล้างมือเรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: แต่ว่าเวลาปั้นไส้เงี้ยค่ะคือต้องมีน้ำอยู่ที่นิ้วมือนิดนึงเพื่อไม่ให้มันติดกัน
1: ครับ
0: เดี๋ยวเราปั้นแล้วก็พักเอาไว้ก่อนพอเราปั้นได้จำนวนที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะมาดูตัวมะม่วงหาวมะนาวโหกันค่ะแล้วก็ผ่าครึ่งนะคะนำเม็ดออกค่ะค่ะพอเราเตรียมส่วนผสมของไส้ที่ปั้นเรียบร้อยแล้วกับตัวมะม่วงหาวมะนาวโหที่แคะเม็ดออกแล้วนะคะต่อมาเราจะมาเริ่มจัดจานกันเลยค่ะ

0: แล้วก็เรียบร้อยแล้วนะครับเมนูของเราในวันนี้แม่หน้าตาน่าทานมากเลยทีเดียวนะครับผมมาห่อมะม่วงหาวมะนาวโหผู้ชมครับน่ารักแบบนี้ผมว่าเด็กๆต้องชอบรสชาติเปรี้ยวๆหวานๆนะครับแล้วก็หอมไปด้วยเครื่องเทศแบบนี้คุณผู้ชมครับถ้าอยากลองทำแต่ไม่ได้ดูตั้งแต่ต้นมีต้องร้องไห้เพราะว่าแจ็คไรเดอร์พากลับไปดูวิธีการทำอีกครั้งหนึ่งครับ
1: ขั้นตอนในการทำมาห่อมะม่วงหาวมะนาวโหอาหารว่างไทยแบบโบราณขั้นแรกซอยรากผักชีแล้วโคลกเข้ากับกระเทียมพริกไทยแล้วพักไว้ตั้งไฟใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยรอจนร้อนใส่รากผักชีที่โคลกไว้ลงไปในกระทะใส่หอมแดงซอยลงไปผัดให้สุกจนมีกลิ่นหอมตามด้วยหมูสับกุ้งสับผัดจนสุกใส่น้ำตาลปี๊บน้ำปลาพริกป่นกะปิกุ้งแห้งมะพร้าวคั่วถั่วลิสงบดดับไฟแล้วให้ใส่แบะแซผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วนำมาพักไว้ปั้นไส้เป็นก้อนกลมๆพอดีคำนำมะม่วงหาวมะนาวโหมาผ่าครึ่งนำเมล็ดออกแล้วเอาไส้ที่ปั้นไว้วางบนมะม่วงหาวมะนาวโหแล้วแต่งด้วยผักชีพริกชี้ฟ้าแดงเท่านี้แหละครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
0: และนี่แหละครับก็คือเมนูน่าทานเป็นอาหารว่างเรียกน้ำย่อยได้ดีครบรสอยู่เหมือนกันนะฮ
2: ะ
0: เปรี้ยวหวานมันเค็มอันนี้ของแท้เลยนะครับแล้วก็เชื่อว่าเด็กๆก็ต้องชอบผู้ใหญ่ก็ต้องชอบเห็นไหมครับง่ายแบบนี้แหละครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามะม่วงหาวมะนาวโหเราเนี่ยเป็นผลไม้ที่ค่อนข้างจะหายากชนิดหนึ่งอย่างที่บอกครับเพียงคุณรู้จักหยิบจับสิ่งที่อยู่รอบบ้านของคุณนะฮะและเชื่อเลยครับว่าสิ่งที่อยู่รอบบ้านของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นผลไม้ทุกอย่างครับมีข้อดีและมีสรรพคุณทางยาทั้งนั้นเพียงคุณรู้หรือเปล่าเท่านั้นเองถ้ายังไม่รู้ครับติดตามรายการ Herb Stereo สมุนไพรเข้าเส้นของเราได้เป็นประจำทางช่อง True ปลูกปัญญาแห่งนี้นี่เองครับวันนี้หมดเวลาของแจ็คไรเดอร์และเชฟวีแล้วครับลาคุณผู้ชมไปก่อนจนกว่าจะพบใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่17มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 17:14 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนและเจ้าคุณพระศินีนาถพิรัตกัลยานีโดยเสด็จในการนี้ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงกราบโดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานสงฆ์ในการนี้เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลา

่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมมาศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมโดยมีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องฉัตรโตปมะกถาจบจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สี่รู้สวดธรรมคาถาจบทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพพวรารามสี่รูปและวัดอนงคารามสี่รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีพระราชทานพระโกศทองใหญ่ตั้งแต่งประกอบพระอิสริยยศทรงพระศพภายใต้พระสัปตปดลเสวตฉัตรกลางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์หนังสือการประดิษฐานพระโกศณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาแก่ผู้ที่ไปร่วมในพระราชพิธีสามารถรับหนังสือระหว่างวันที่3ถึง31สิงหาคม2569ในวันและเวลาราชการณห้องสมุดกรมราชเลขานุการในพระองค์สำนักพระราชวังศาลาลูกขุนในชั้น1พระบรมมหาราชวังและหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาทุกวันเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนและเจ้าคุณพระสินีนาถพิรัตกัลยาณีตามเสด็จไปด้วยในการนี้ทรงถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจที่จังหวัดสกลนครวันนี้เวลา10นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเรือนจำจังหวัดสกลนครอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครทรงเปิดห้องสมุดพร้อมปัญญาแห่งที่34ของกรมราชทัณฑ์ซึ่งน้อมนำพระราชดำรัสในการให้โอกาสแก่ผู้ก้าวพลาดได้พัฒนาตนเองเพื่อกลับคืนสู่สังคมด้วยการพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้พัฒนาตนเองและมีทักษะอาชีพรวมทั้งสนับสนุนภารกิจการพัฒนาพฤตินิสัยได้รับพระราชทานชื่อห้องสมุดพร้อมปัญญามีความหมายว่า

ถึงพร้อมด้วยปัญญาสำหรับเรือนจำจังหวัดสกลนครมีอำนาจการควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษจำคุกไม่เกิน25ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวม 3,959 รายในการนี้ทอดพระเนตรภายในห้องสมุดพร้อมปัญญาได้รับการสนับสนุนจากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์และหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการจัดทำและดำเนินงานนับเป็นห้องสมุดขนาดใหญ่ได้รับรางวัลอันดับ1ในปี2567ของกรมราชทัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้ภายใต้แนวคิดห้องสมุด3ธรรมประกอบด้วยธรรมะธรรมชาติและวัฒนธรรมเพื่อให้ผู้ต้องขังได้เรียนรู้ถึงรากเหง้าท้องถิ่นมีหนังสือกว่า 12,000 เล่มโดยได้พระราชทานหนังสือที่มีเนื้อหาหลากหลายแก่ห้องสมุดพร้อมปัญญาด้วยทั้งยังมีสื่อการเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมนิทานหลังกำแพงโครงการอ่านหนังสือลดวันต้องโทษซึ่งมีจำนวนผู้ต้องขังเข้าร่วมโครงการมากเป็นอันดับหนึ่งของกรมราชทัณฑ์เมื่ออ่านครบตามกำหนดระยะเวลาจะมีการประเมินผลเพื่อรับไปประกาศนียบัตรสำหรับใช้พิจารณาประกอบการลดวันต้องโทษนอกจากนี้ยังบูรณาการการอ่านสู่การเรียนรู้และถ่ายทอดเป็นผลงานเช่นงานแกะสลักไม้งานฉลุงานออกแบบกราฟิกเป็นเรื่องเล่าท้องถิ่นผ่านกระจกสีและโมเดลแสดงวิถีชีวิตโอกาสนี้ทอดพระเนตรห้อง e-learning and multimediaเป็นห้องสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้บริการอีบุ๊กและสื่อการเรียนรู้มีการใช้โปรแกรมตัดต่อและตกแต่งรูปภาพนำภาพมาตกแต่งบนผลิตภัณฑ์เช่นแก้วน้ำและกระเป๋าจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดสกลนครและหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมการฝึกวิชาชีพคนต้นแบบที่นำความรู้ด้านการเกษตรไปประกอบอาชีพจนประสบความสำเร็จจากการปลูกแตงโมการสนับสนุนการดำเนินงานของห้องสมุดพร้อมปัญญาเช่นการนำระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติใช้จัดเก็บข้อมูลและให้บริการยืมคืนหนังสือทั้งยังมีห้องสมุดสาขาให้บริการในแดนหญิงและห้องสมุดเคลื่อนที่ให้บริการได้อย่างทั่วถึงในทุกแดนในรูปแบบรถแห่ประสาทพึ่งโครงการฝึกวิชาชีพทอผ้าย้อมครามเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพเริ่มตั้งแต่การปลูกต้นครามจนถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์การจัดการศึกษาให้แก่ผู้ต้องขังตั้งแต่ระดับผู้ไม่รู้หนังสือจนถึงระดับปริญญาตรีในการนี้พระราชทานถุงของขวัญแก่ตัวแทนผู้ต้องขังชายและหญิงแล้วทอดพระเนตรนิทรรศการการฝึกวิชาชีพด้านการเกษตรแปรรูปผลิตภัณฑ์การแพทย์แผนไทยและการดำเนินงานเกษตรรูปแบบใหม่ภูไทยไฮเทคเป็นเครื่องต้นแบบสำหรับวัดอุณหภูมิความชื้นและแร่ธาตุในดินสำหรับรดน้ำอัตโนมัติผู้ต้องขังได้เรียนรู้งานด้านเกษตรคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคตทางนี้กรมราชทัณฑ์ได้น้อมนำพระราชดำรัสที่ว่าถ้าสังคมไม่ให้โอกาสก็จะไม่มีคนดีคืนสู่สังคมมาเป็นแนวทางดำเนินงานมุ่งให้เรือนจำเป็นพื้นที่ปรับเปลี่ยนและพัฒนาผู้ต้องขังสร้างโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ลดการกระทำผิดซ้ำและเตรียมพร้อมกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพเวลา 11:26 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครซึ่งตลอดระยะเวลา43ปีที่ผ่านมาได้ดำเนินงานศึกษาทดลองและวิจัยงานด้านต่างๆกว่า300เรื่องจนมีผลสำเร็จที่โดดเด่นรวม26หลักสูตรพร้อมขยายผลสู่พื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์จำนวน22หมู่บ้านพื้นที่ศูนย์สาขา4แห่งเกษตรกรต้นแบบและเครือข่าย36แห่งใน18อำเภอและศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริอีก37แห่งบนพื้นที่ดำเนินงานรวมกว่า 2,300 ไร่โดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.ได้ทำหน้าที่กำกับดูแลประสานงานและสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานสนองพระราชดำริอย่างต่อเนื่องตามแนวทางการพัฒนาสร้างน้ำเพิ่มป่าพัฒนาคุณภาพชีวิตที่พอเพียงซึ่งในปี2568มีเกษตรกรและประชาชนเข้ารับการอบรมจำนวน 3,020 คนและมีผู้เข้ามาศึกษาดูงานมากกว่า 60,000 คน
ในการนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการผลการดำเนินงานของหน่วยงานร่วมบูรณาการทั้งหมด16หน่วยงานอาทิกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำผ่านอ่างเก็บน้ำห้วยตาดไฮใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริขนาดความจุ 1.3 ล้านลูกบาศก์เมตรส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ชลประทานรอบศูนย์ประมาณ 1,200 ไร่เพื่อฟื้นฟูป่ารักษาระบบนิเวศใช้ประโยชน์ทางการเกษตรและการอุปโภคบริโภคกรมหม่อนไหมส่งเสริมความรู้การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมย้อมครามด้วยสีธรรมชาติจนได้รับตรานกยูงพระราชทานรวมถึงการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือนผ้าย้อมครามครบวงจรขยายผลสู่ชุมชนรอบศูนย์และเรือนจำจังหวัดสกลนครสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครดูแลสุขอนามัยและโภชนาการของชุมชนพร้อมส่งเสริมการแปรรูปพืชสมุนไพรโดยมีผลิตภัณฑ์เด่นคือยาน้ำมันผสมไพรกรมส่งเสริมการเกษตรถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ไม้ผลและขยายผลแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ไปยังศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอนห้วยซัวหลัก22เมืองนาไซทองนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและกรมวิชาการเกษตรร่วมศึกษาทดสอบระบบพืชและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแผนใหม่เช่นการศึกษาและพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงไข่ผำพันธุ์ภูพานหนึ่งเป็นต้นจากนั้นประทับรถรางพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรงานศึกษาและพัฒนาปรับปรุงบำรุงดินภายใต้โครงการศึกษาวิจัยปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานที่มุ่งแก้ไขปัญหาดินเค็มและดินลูกรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งปัจจุบันเปิดเป็นหลักสูตรฝึกอบรมให้เกษตรกรนำไปใช้พัฒนาพื้นที่ทำกินอย่างยั่งยืนส่วนงานศึกษาและพัฒนาด้านข้าวโดยศูนย์วิจัยข้าวสกลนครกรมการข้าวประสบความสำเร็จในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวภูพานหนึ่งให้ต้านทานโรคไหม้โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยคัดเลือกร่วมกับวิธีมาตรฐานและเร่งช่วยอายุพืชในห้องมืดจนสามารถพัฒนาข้าวลูกผสมที่ต้านทานโรคไหม้สำเร็จตั้งแต่ช่วงอายุที่1ถึงช่วงอายุที่6รวม8คู่ผสม269สายพันธุ์ซึ่งเตรียมสายพันธุ์ที่ดีที่สุดเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นพันธุ์ข้าวภูพันธุ์2ในปี2571โอกาสนี้ทรงยนต์กล้าพันธุ์ข้าวเหนียวแดงลงในแปลงสาธิตจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรงานศึกษาและพัฒนาประมงซึ่งดำเนินงานอนุรักษ์สาธิตและส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่เหมาะสมกับท้องถิ่นโอกาสนี้ทรงปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนทองปลากระแหและปลากาดำเพื่อขยายพันธุ์ในอ่างเก็บน้ำต่อจากนั้นทอดพระเนตรงานศึกษาและพัฒนาด้านปศุสัตว์โดยในปี2567ประสบความสำเร็จในการพัฒนาโคเนื้อภูพานจนได้โคต้นพันธุ์เพื่อนำไปต่อยอดสายพันธุ์โคเนื้อวากิวของประเทศไทยและอยู่ระหว่างขอขึ้นทะเบียนสายพันธุ์ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับมาตรฐานอย.และอย. Quality Award อาทิไส้กรอกกวางณภูพานไส้เบอร์เกอร์เนื้อโคขุนภูพานและผลิตภัณฑ์เขากวางอ่อนบรรจุแคปซูลณภูพานซึ่งผลการศึกษาวิจัยพบโครงสร้างโปรตีนในเขากวางอ่อนมากถึง 9,069 ชนิดนำมาสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริโภคและทอดพระเนตรการพัฒนาสายพันธุ์แพะดำภูพานซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่ม5ดำมหัศจรรย์บวก1ของศูนย์ภูพานประกอบด้วยไก่ดำหมูดำโคดำกระต่ายดำแพะดำและกวางศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนครเป็นหนึ่งใน6ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2525เพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานของเกษตรกรโดยบูรณาการงานวิจัยควบคู่กับภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตราษฎรอย่างรอบด้านทางงานพัฒนาป่าไม้ป่า3อย่างประโยชน์4อย่างการสร้างแนวกันไฟป่าเปียกหรือ Green Belt งานปศุสัตว์งานเกษตรกรรมเช่นการทดลองปลูกถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่60เพื่อวิจัยสูตรอาหารสัตว์ลดการใช้กากถั่วเหลืองเค็มตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนจนได้รับการขึ้นทะเบียนอย.แล้วรวม33รายการมีเครื่องสำอาง10รายการสมุนไพร4รายการและอาหาร19รายการ
พระอนุวงศ์เสด็จแทนพระองค์ในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 20:23 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสน์ในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะนายเจริญสิริวัฒนภักดีพร้อมครอบครัวสิริวัฒนภักดีและกลุ่มธุรกิจในเครือในพิธีโยคะตันตระหรือทิ้งกระจาดในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรเมื่อวันประชิดจินนิกาย15รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วเดินนำท่านผู้หญิงสุธาวันเสถียรไทยเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสิริวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลทรงพระดำเนินตามจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย5รูปนำเสด็จไปยังประรามกระดาษทรงรับธูปจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีและปักที่กระถางธูปหน้าท่านบูชาพระโพธิสัตว์ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังมณฑลพิธีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะบรรพชิตจีนนิกาย83รูปนั่งสวดพระพุทธมนต์บรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์พิธีทิ้งกระจาดเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตม้าถวายเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังประรามเครื่องกระดาษบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์พิธีทิ้งกระจาดหรือพิธีโยคะตันตระเป็นพิธีทางพระพุทธศาสนานิกายมหายานที่ประสงค์ในฝ่ายมหายานร่วมสวดมนต์และอุทิศส่วนกุศลเป็นพิธีกรรมที่มีอานิสงส์สูงสุดตามความเชื่อสายมหายานเพื่อแสดงความกตัญญูและสร้างทานบารมีเพื่อให้ผู้ล่วงลับได้รับส่วนบุญและพ้นจากความขาดแคลนซึ่งเป็นการอุทิศบุญให้แด่ดวงวิญญาณให้ได้ไปสู่สุคติ

เวลา22นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะนายเจริญสิริวัฒนภักดีพร้อมครอบครัวสิริวัฒนภักดีและกลุ่มธุรกิจในเครือในพิธีสดับปกรณ์และพิธีเผาเครื่องกระดาษในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลที่หน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสบตฉัตรเมื่อบรรพชิตจีนนิกาย10รูปสวดมาติกาจบทรงทอดผ้าไตรบรรพชิตจีนนิกายสดับปกรณ์ทรงกรวดน้ำบรรพชิตจีนนิกายถวายอนุโมทนาต่อจากนั้นเสด็จลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปยังมณฑลพิธีบรรพชิตจีนนิกาย9รูปนำเสด็จพลตรีหม่อมเจ้านวพันธุคนผู้แทนพระองค์หม่อมหลวงสิรินาจิตตาลานเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกเสด็จวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณไปยังท่าราชบรดิตแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงจุดไฟเผาธงพุ่มดวงพระวิญญาณพร้อมฉลองพระองค์พระตำหนักภูพิงราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่จำลองหีบเงินหีบทองเครื่องกระดาษอุทิศถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบรรพชิตจีนนิกาย9รูปสวดพระพุทธมนต์การเผาเครื่องกระดาษในความเชื่อทางมหายานเป็นการส่งข้าวของเครื่องใช้ไปให้ผู้ล่วงลับเพื่อแสดงความเคารพและเสริมบารมีที่มีความเชื่อตามคติพื้นบ้านจีนว่าเปลวไฟและควันไฟเป็นสื่อกลางนำพาคำอธิษฐานและเครื่องบรรณาการจากโลกหยาบไปสู่สภาวะทิพย์โดยเครื่องกระดาษที่จัดทำขึ้นในครั้งนี้มีความประณีตวิจิตรบรรจงพระถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและไปเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทรเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสนิทพัฒน์มหาวชิราลง

คนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสนิทพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11 นาฬิกาหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสนิทพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร8รูปพระพิธีธรรมคือพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งจากพระอารามหลวงวันละหนึ่งสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และเวลา 14 นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปพระอภิธรรมเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกเป็น1ใน3แห่งพระไตรปิฎกซึ่งพระไตรปิฎกมีเนื้อความทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นพระวินัยปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์พระสุตตันตปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์และพระภิธรรมปิฎก 42,000 พระธรรมขันธ์องคมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจังหวัดเลยในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ซึ่งในปี2569อยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นจำนวน10โครงการหลัก180โครงการย่อยโดยแบ่งเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ51โครงการการพัฒนาด้านสังคม29โครงการการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม19โครงการและการพัฒนาด้านศึกษา81โครงการในพื้นที่54หมู่บ้านของจังหวัดเลยและจังหวัดขอนแก่นมีประชาชนได้รับประโยชน์ 3,596 คนเกิดผลงานต้นแบบ102นวัตกรรมจากการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่ครอบคลุมการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากการอนุรักษ์และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการพัฒนาทักษะของเยาวชนและประชาชนตลอดจนการสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟต์สกิลส์ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้วยฝ่ายกิจการนักศึกษาและมีการพัฒนารายวิชาวิศวกรสังคมอย่างต่อเนื่องและในปีนี้อยู่ระหว่างบรรจุวิชาบังคับเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตโอกาสนี้ยังได้รับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบคลังหน่วยกิจหรือเครดิตแบงก์หลักสูตรระยะสั้นและระบบการเรียนการสอนออนไลน์ MOOC Massive Open Online Courses เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยอีกด้วยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.คณะนักศึกษาหลักสูตรหลักประจำวิทยาลัยการทัพ

บกชุดที่71ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากจังหวัดสงขลาได้แก่วัดโคกสมณโคกสมานคุณวัดโพปัทมาวาสวัดราชบำรุงวัดเชิงแสกลางวัดหัวป่าวัดหัวป้อมในวัดเอกวัดการำวัดมะขามเท่าและวัดศาลาทันสวดพระพุทธมนต์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.จังหวัดสระบุรีบริษัทสยามฟูรูกาวาจำกัดสโมสรไลออนสากลภาค 310A1 บริษัทริชพาติโนจำกัดและบริษัทกรุงเทพออโตลิสจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัด7ยอดจังหวัดเชียงใหม่วัดป่ามะม่วงวัดจักขัมภิมุขวัดบ้านจำวัดกู่ป่าลานวัดรมณียารามวัดศรีสองเมืองวัดริการามจังหวัดลำพูนและวัดโพบ้านอ้อยจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสัปปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 15:00 น.บริษัทไทยวิรวัฒน์จำกัดบริษัทวายเฟอร์นิเจอร์จำกัดบริษัทเมืองทองอุตสาหกรรมอลูมิเนียมจำกัดบริษัทเจริญไทยมอเตอร์เซลส์จำกัดบริษัทโตโยต้านรมิตรและคณะนักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่19สถาบันพระปกเกล้าได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดพรหมสาครวัดวัดศรีสำราญวัดโพแก้วนพคุณวัดโพสีจังหวัดสิงห์บุรีวัดสะไม้แดงจังหวัดชัยนาทวัดสะแกจังหวัดนนทบุรีและวัดป่าหนองนกกดจังหวัดสกลนครและวัดปทุมคงคากรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา

และเวลา 19:00 น.กองยุทธการทัพเรือสมาคมนักเรียนเก่ามัธยมหอวังแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัท Being Sustain จำกัดนางอานิกอมรนันท์และคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่15สถาบันพระปกเกล้าได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลา4รูปมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเดินทางไปยังบ้านเลขที่10ทับ4หมู่7ตำบลนาม่องอำเภอกุดบากจังหวัดสกลนครเพื่อเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวจ่าสิบเอกกฤษดาหารสุโพสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณช่องกลางอำเภอพนมดงรัก

ังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่15ธันวาคม2568การได้รับถุงสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: Yes yes อันนี้แหละภาษาไทยเรียกว่าขนใช่ไหม
1: ฮะ
2: ขนค่ะป้าซาร่าไม่ใช่ขน
0: โอ้ขนภาษาไทยนี่ทำไอมึนมากแต่เพื่อนของไอบอกว่าถ้ามาเมืองไทยต้องดูขนให้ได้
3: ใช่แล้วล่ะแล้วก็อย่างที่เห็นนะปี2561ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้ขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
0: ว้าว wonderful
2: โอ้โห
3: โขนน่ะเมื่อก่อนไม่ได้หาดูง่ายๆหรอกนะจะได้ดูก็ในงานพระราชพิธีหรืองานพิธีสำคัญสำคัญเท่านั้นแต่เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงเลยนะที่ทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนให้แพร่หลายเขาเรียกกันว่าโขนศิลปาชีพทำให้คนไทยได้ดูกันเป็นประจำอย่างทุกวันนี้น่ะ
0: ว้าวแล้วตอนนี้มีแสดงอยู่ไหมคะซาร่าต้องการดูมาก
1: ๆแป๊บนึงนะขอดูรายละเอียดก่อน
4: บ้านครูขุนพุทธศักราช2558
5: โอ้ยโอ้ยโอ้ย
6: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่เหรอครับ
5: ทำอะไรเหรอก็ฝึกโขนไง
2: ฝึกโขนแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
7: ใช่เตรียมไม่ได้แสดงหรอกนะพวกพี่ต้องไปคัดตัวกันก่อนนะ
5: เมื่อก่อนนะคนแสดงโขนจะเป็นระดับชั้นครูของกรมศิลปากรแต่หลังปี52สมเด็จท่านมีพระราชประสงค์ให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมแสดงด้วยพวกพี่ก็เลยมีโอกาสไปคัดตัวกับเขาน่ะ
7: แต่คัดกันมา4ปีแล้วนะยังไม่เคยผ่านเลยคนมาคัดกันเยอะมากบางปีมีมากกว่า800คนแต่คัดเพื่อแสดงจริงประมาณ200คนเอง
2: ทำไมเขาถึงอยากมาแสดงกันขนาดนี้ล่ะคะ
5: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ
7: ใช่ท่านได้แสดงเฉพาะพระพักและฉากก็อลังการมีการใช้เทคนิคสมัยใหม่ด้วยตอนศึกบัญราบนะมีฉากที่หนุมานแปลงร่างให้ตัวใหญ่เพื่ออมพระพาพระรามหนุมานนี่ตัวใหญ่มากใหญ่แบบเต็มเวทีศูนย์วัฒนธรรมเลย
5: สมเด็จท่านทรงพัฒนารูปแบบการนำเสนอให้เหมาะกับสมัยปัจจุบันมากๆเลยล่ะ
7: แล้วก็ไม่ใช่แค่ฉากนะเสื้อผ้าก็ทำจากผ้าไหมที่ทอแล้วก็ปักอย่างประณีตมากๆด้วยแล้วก็ทั้งบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ทั้งการร่ายรำการขับร้องการพากย์เจรจาการเล่นดนตรีและการแต่งหน้าเรียกว่าโขนน่ะเป็นที่รวมของศิลปะไทยโบราณแทบทุกด้านเลยนะ
5: เอาคุยกันยาวไม่ได้ซ้อมเลยมาซ้อมกันดีกว่า
1: แสดงช่วงปลายปีซาร่า
0: No ทำไมต้องเล่นช่วงนั้นช่วงนั้นไอมาไม่ได้ I'm so sad
3: เอาอย่างนี้ไหมล่ะไปที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดอยุธยากันถึงจะไม่มีแสดงแต่ที่นั่นก็เป็นอาคารเรียนรู้เรื่องโขนเลยนะโดยเฉพาะเครื่องแต่งกายและฉากต่างๆในแต่ละปีแถมมี DVD การแสดงครั้งก่อนๆขายด้วยนะ
0: Really ไปค่ะLet's go now
1: เดี๋ยวซาร่าวันนี้จะมืดแล้วไว้ไปพรุ่งนี้เถอะ
0: ว้าไปเลยไม่ได้เหรอไปตอนนี้ได้ไหม
3: ไปเลยไม่ได้มันไกลไป
8: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนการแสดงโขนซึ่งเป็นที่รวมศิลปะไทยโบราณเกือบทุกด้านคนทั่วไปโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่จึงมีโอกาสได้ชื่นชมมรดกอันทรงคุณค่าของชาติไทยชิ้นนี้ส่งผลให้โขนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกจากยูเนสโก

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่ไม่ยางก็ยังกาแดดฮ้อนๆจังซี่นี
3: ่คอยสิเบ็ด
4: โอ้ป้าน่ะ
2: ผู้ไปก็ตายเบิด
3: บ่ฮู้เลยพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารักน้ำให้เป็นอาชีพและมีรายได้นำ

0: ตัวนี้นะครับก็คือราชาเฉาก๊วยสมูทตี้ครับ
1: สดชื่นมากนะครับ
2: เตาที่เราใช้ครับจะเป็นเตาฟืน
0: เตาฟืนก็คือเตาฟืนแบบโบราณนะครับ
2: ฟืนไม้ได้รับการสนับสนุนจาก
0: กรมพัฒนาทดแทนและสำหรับพนักงานใช่ไหมครับมาแล้วครับเฉาก๊วยครับเฉาก๊วยอากาศร้อนๆแบบนี้แวะมาทานเฉาก๊วยกันก่อนนะครับเส้นเหนียวหนึบหนับหวานหอมชื่นใจดับกระหายคลายร้อนวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมารู้จักราชาเฉาก๊วยจังหวัดกำแพงเพชรแล้วมาดูกันว่านะครับเฉาก๊วยที่นี่ทำไมได้ชื่อว่าราชาครับเฉาก๊วยเป็นอีกเมนูหนึ่งที่หากินได้ง่ายแถมยังอร่อยในราคาที่ไม่แพงเลยหลายคนก็น่าจะพอรู้กันอยู่บ้างว่าเฉาก๊วยมีสรรพคุณเด่นในเรื่องของการคลายร้อนดับกระหายแต่ประโยชน์ของเฉาก๊วยมีมากกว่านั้นครับวันนี้เราจะพาไปรู้จักของหวานชนิดนี้กันซึ่งสรรพคุณของเขาจะดียังไงพร้อมกับปัญหาที่คาใจหลายๆคนมานานว่าเฉาก๊วยทำมาจากอะไรกันแน่แล้วตอนนี้นะครับเรามาอยู่กับคุณแบงค์นะครับซึ่งเป็นผู้บริหารราชาเฉาก๊วยในยุคปัจจุบันครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะได้สอบถามนะครับสิ่งที่เราอยากรู้มาหลายเรื่องเลยครับสวัสดีครับคุณแบงค์ครับ
3: สวัสดีครับ
0: โอ้วันนี้อากาศร้อนนะครับผมอยากจะกินเฉาก๊วยนะครับดับร้อนหน่อยนะครับ
3: ได้ครับถ้างั้นเดี๋ยวผมเอาเฉาก๊วยให้นะครับ
0: อ๋อนี่คือเป็นเฉาก๊วยที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบพร้อมทานแบบง่าย
3: เป็นแก้วพร้อมทานได้เลยครับก็คือสามารถเปิดฝาแล้วก็ใส่น้ำแข็งได้เลยครับ
0: โอ้โหราชาเฉาก๊วยในปัจจุบันนะครับออกแบบมาใหม่ครับซึ่งเป็นแก้วพร้อมทานนะครับโอเคขอบคุณนะครับนี่ครับผมเพิ่งเคยเห็นนะครับครั้งแรกครับก็คือเป็นแบบถ้วยนะครับพร้อมทานเลยหอมครับหอมหวานมากครับราชาเฉาก๊วยเนี่ยมีที่มาที่ไปนะครับยังไงบ้างครับ
3: ที่มาก็คือทางพี่สาวครับเขาต้องการทำธุรกิจส่วนตัวโดยที่ตอนแรกครับเขาก็ไอไปเรียนกับคนจีนแผ่นดินใหญ่เรื่องที่ว่าจะทำเฉาก๊วยทำยังไง
0: ครับ
3: หลังจากนั้นนะครับเขาคือพี่สาวณปัจจุบันเขาอยู่ที่อำเภอศรีราชา
0: ครับ
3: เขาก็เลยเอาชื่ออำเภอตัวนั้นอะมาตั้งให้เป็นตัวแบรนด์ครับ
0: ว่าเป็นราชาเฉาก๊วยลักษณะของเฉาก๊วยของราชาเฉาก๊วยเนี่ยแตกต่างกับเฉาก๊วยที่อื่นอย่างไรบ้างครับ
3: ของเราจะเป็นตัวเฉาก๊วยแท้ครับมันจะมีความเหนียวแต่จะมีความนุ่ม
0: ใช่เหนียวนุ่ม
3: ใช่ครับมันจะไม่แข็งเหมือนเจ้าอื่นโดยที่เราจะผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัย
0: กระบวนการผลิตของการทำเฉาก๊วยเนี่ยครับในหนึ่งครั้งเนี่ยมันเริ่มต้นจากอันดับแรกเลยคือ
3: เริ่มต้นจากหญ้าเฉาก๊วยครับก็คือเราต้องเอาหญ้าเฉาก๊วยที่เป็นหญ้าแห้ง
0: ครับ
3: เอาเข้ามาแล้วก็เอามันเข้ามาต้มครับ
0: กระบวนการต้มเนี่ยต้มกับน้ำหรือต้มกับ
3: น้ำเปล่าครับ
0: น้ำเปล่าแล้วก็ใช้ไฟ
3: เตาที่เราใช้ครับจะเป็นเตาฟืน
0: เตาฟืนก็คือเตาฟืนแบบโบราณนะครับ
3: ฟืนไม้เตาอีกตัวหนึ่งก็คือเตาที่ได้รับการสนับสนุนจาก
0: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและสำหรับพนักงานใช่ไหมครับตัวนี้ประหยัดพลังงานเยอะไหมคร
3: ับ ประหยัดพลังงานประมาณ 30% ในการใช้
0: จากเดิม
3: ใช่ครับ
0: อ๋อคือเตาเดิมเนี่ยที่เราบอกว่าประหยัดแล้วพอใช้ตัวนี้ประหยัดเพิ่มอีก 30% นะครับคุณแบงค์มีความรู้สึกยังไงบ้างครับที่เราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยลดการใช้พลังงานนะครับและใช้พลังงานที่สะอาด
3: เรามองว่าปัจจุบันนี้ครับการใช้พลังงานอ่ะคือคนเราใช้กันเยอะมากดังนั้นทำยังไงก็ได้ให้เราเซฟโลกมากที่สุดก็คือเอาพลังงานสะอาดเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตให้ได้มากที่สุดซึ่งแผนในอนาคตของเราเนี่ยเรามองว่าเราอาจจะทำเป็นโซล่าเพื่อใช่ครับเพื่อใช้ในโรงงาน
0: นั่นผมก็อยากรู้ขั้นตอนนะว่าเฉาก๊วยนี่มีขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับวันนี้รบกวนพาทัวร์โรงงานหน่อยนะครับ
3: ได้ครับ
0: ปกติโรงงานตัวนี้เนี่ยมันมีสายการผลิตทั้งหมดกี่ขั้นตอนครับเนี่ย
3: ประมาณ5ขั้นตอนครับ
0: เป็น5ขั้นตอนหลักๆใหญ่ๆเลยใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวรบกวนพาไปดูแล้วว่าขั้นตอนหนึ่งมันเป็นลักษณะแบบไหนนะครับ
3: ได้ครับก็ก่อนอื่นเราก็ไปรู้จักหญ้าเฉาก๊วยกันก่อนดีกว่าครับ
0: ตรงนี้นะครับ
3: ครับ
0: ทำไมถึงเรียกว่าเป็นหญ้าเฉาก๊วยล่ะครับ
3: เพราะว่ามันจะเป็นพืชตระกูลเดียวกับพวกสะระแหน่ครับมันจะมีลักษณะคล้ายหญ้า
0: มันก็จะเป็นลักษณะมาเป็นก้อนๆเป็นแท่งๆเหรอครับ
3: ตัวนี้จะเป็นหญ้าแห้งครับตัวนี้จะเป็นหญ้าจากอินโดนีเซีย
0: พรีเซตก็เอาไว้ใส่ถังเลยเหรอ
3: เอาเนี่ยครับเอามาชั่ง
0: อ๋อ
3: เสร็จแล้วคนงานนะครับเขาจะเอาเข้าไปต้ม
0: ต่อไปก็เป็นกระบวนขั้นตอนที่2นะครับในการต้มต้มนี่คือเราจะต้องใช้ถ่านนะครับ
3: กลิ่นมันจะหอมกว่าครับก็คือกลิ่นของถ่านเนี่ยมันจะเข้าไปในตัวเนื้อเฉาก๊วยด้วย
0: อ๋อราชาเฉาก๊วยเองนี่คือต้มด้วยถ่านกลิ่นมันก็เลยหอม
3: คร
0: ับ ระยะเวลาในการต้มเนี่ยเราต้มนาน
3: ต้มอยู่ประมาณ3ชั่วโมงครับ
0: ขั้นตอนนี้ก็ที่บอกว่าเป็นการคัด
3: เป็นการแยกกากออกมาครับในการที่เราจะใช้เครื่องบีบเพื่อให้น้ำยางมันออกมา
0: แล้วก็ผ่านผ้าขาวบาง
3: ผ้าขาวบาง
0: กรองอีก1ครั้ง1ครั้ง2ครั้งเท่ากับกรองแล้ว
3: 3ครั้งครับ
0: ทั้งหมด3รอบ
3: ถูกต้องครับ
0: หลังจากกระบวนการนี้ต่อไปเป็นกระบวนการไหน
3: กระบวนการเซตเจล
0: ก็คือ
3: เซตตัวแล้วครับ
0: เริ่มที่จะเซตลงถาดแล้วนะครับคุณแบงค์ครับนี่เป็นขั้นตอนที่4นะครับ
3: ตัวนี้จะเป็นการเซตเจลครับเอาน้ำกระบวนการที่3มาใส่แล้วก็เราจะเติมแป้งเข้าไปครับ
0: เพื่อให้มันมีความหนึบถูกปาก
3: ถูกต้อง
0: คนไทยนะครับเติมตามสัดส่วนของเราเลย
3: ครับ
0: พอจากขบวนการนี้เสร็จเราก็มาเทใส
3: ่มาเทใส่ถาดไปครับ
0: ระยะเวลาฝ่ายจะเซตตัวนี่นานไหมฮะ
3: ไม่นานครับเทแป๊บเดียวก็เป็นตัวแล้วครับ
0: อันนี้เป็นห้อง
3: ตัวนี้จะเป็นห้องบรรจุเนื้อครับก็คือพอเฉาก๊วยผ่านการกวนมาเรียบร้อยแล้วครับพอมันเริ่มเซตตัวแล้วครับ
0: ครับเราก็เอามา
3: เขาก็จะเอามาตัดโดยเครื่องตัดครับ
0: พอเสร็จจากขั้นตอนนี้เราก็คือ
3: เราก็จะเอามาบรรจุถุง
0: บรรจุถุงแล้วค่อยใส่น้ำเชื่อมในขั้นตอนถัดไป
3: ตัวนี้จะเป็นเครื่องติดปากอัตโนมัติครับตัวนี้จะพอน้องเขาครับจะใส่น้ำเชื่อมร้อน
0: ครับ
3: แล้วก็ปิดปากเลยดังนั้นไอ้ตัวนี้จะถูกการฆ่าเชื
0: ้อ
3: ในตัวของเขาเองครับ
0: เห็นว่าคุณแบงค์ใช้พลังงานสะอาดด้วยแล้วเป็นพลังงานที่ประหยัดด้วยมีทั้งหมดกี่ตัวครับทุกวันนี้ครับ
3: ตั้งแต่กระบวนการแรกของการผลิตเฉาก๊วยเลยครับ เราจะใช้เป็นเตาฟืนที่เป็นเตาประหยัดพลังงานตัวที่3ก็คือเป็นพาราโบลาโดมครับ
0: โดมตากแห้งที่มันจะลดเวลาในการตากให้มันสั้นลง
3: ครับ
0: โชคดีมากๆครับที่ผู้บริหารรุ่นใหม่เนี่ยครับตระหนักถึงการประหยัดพลังงานแล้วก็การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่ามากนั้นเดี๋ยวเราไปดูผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของราชาเฉาก๊วยกันดีกว่าครับ
3: ได้ครับเชิญได้ครับ
0: และนี่คือผลิตภัณฑ์ใหม่ของราชาเฉาก๊วยนะครับซึ่งหลายๆตัวผมก็เคยชิมแล้วนะครับโดยเฉพาะล่าสุดตัวนี้นะครับเป็นเฉาก๊วยนะครับพร้อมทานเลยที่อยู่ในถ้วยหรืออยู่ในแก้วครับแต่มีอยู่ตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ก็คือ Energy Boost Me ครับตัวนี้นะครับที่คุณแบงค์เขาบอกว่าถ้าเกิดเราเสียเหงื่ออย่างเงี้ยเราต้องการพลังงานนะครับมันสามารถบูสต์ขึ้นเลยทันทีแต่ผมไม่เชื่อต้องชิมก่อนนะครับโอ้นี่ก็เปิดแบบ
3: เปิดเราทานได้ทันทีครับ
0: ดื่มนิดเดียวเองนะ
3: ครับ
0: แต่รู้สึกสดชื่นครับแต่วันนี้ผมก็จะมีเมนูทำให้กับคุณแบงค์นะครับอากาศร้อนๆอย่างนี้เดี๋ยวเราจะใช้ตัวของเฉาก๊วยนี่แหละเป็นวัตถุดิบหลักเดี๋ยวเราไปดูว่าเป็นอะไรกันครับ
3: ได้
0: เลยครับใครจะคิดล่ะครับว่าเฉาก๊วยใบไม้คล้ายสะระแหน่เนี้ยจะเพิ่มมูลค่าได้มหาศาลแล้วยังมีสรรพคุณทางยาอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นแก้ร้อนในกระหายน้ำช่วยขับเสมหะแก้คลื่นไส้เบื่ออาหารช่วยลดไข้ตัวร้อนลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อแล้วยังถูกดัดแปลงไปทำหลายๆเมนูทั้งคาวและหวานวันนี้เชฟจะทำเมนูอะไร

นำเสนอนั้นไปดูกันเลยครับสำหรับเมนูนี้นะครับง่ายมากครับเราทำก็ไม่ยุ่งยากครับเพราะว่าวัตถุดิบของเรานะครับเฉาก๊วยเนี่ยครับมันจะง่ายๆเลยแล้วก็ที่สำคัญช่วงอากาศร้อนๆแบบนี้นะครับพอได้กินไปแล้วนะครับแก้กระหายแล้วก็คลายร้อนได้ดีครับฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเอานะครับเริ่มจากเราเอาเฉาก๊วยนี่แหละครับใส่นะครับลงไป

0: และนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับราชาเฉาก๊วยสมูทตี้ครับเชิญครับคุณแบงค์ครับ
1: ครับนี่คืออะไรครับเชฟ
0: ก็คือราชาเฉาก๊วยสมูทตี้ครับ
1: สดชื่นมากนะครับเชฟ
0: ได้ไหมเพราะว่าเรามีเฉาก๊วยดีไงราชาเฉาก๊วยมันก็เลยออกมาสดชื่นแน่นอนถือเป็นอีกธุรกิจที่เกิดขึ้นจากความรักความทุ่มเทเปลี่ยนสิ่งที่รู้สึกว่าโบราณให้เป็นสิ่งที่ดึงดูดคนรุ่นใหม่และยังนำความรู้และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้สามารถสร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับพลังงานดีๆส่งต่อไปธุรกิจอื่นได้อีกด้วยครับ
1: เรารู้ลึกรู้จริงในผลิตภัณฑ์ที่เราทำและไม่หยุดนำนวัตกรรมใหม่ๆมาพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคเพราะเราคือราชาเฉาก๊วย
0: วันนี้นะครับเราได้รับความรู้จากคุณแบงค์นะครับเรื่องการประหยัดพลังงานมากมายเลยนะครับทริปสนุกๆแบบนี้นะครับเกิดขึ้นได้ต้องขอขอบคุณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนติดตามได้ที่ e-journey วันนี้ลาไปก่อนแล้วมาออกเดินทางเพื่อเติมพลังให้ชีวิตกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับ

0: เสร็จเรียบร้อยแล้วครับโจ๊กเห็ดของพี่ครับ
1: อร่อยมากเลยนะ
0: มันต้องใช้เครื่องปั่นไฟไหม
1: ไม่ได้ใช้ค่ะเพราะเราเน้นเรื่องพลังงานทดแทนอยู่แล้ว
0: อ๋อนี่คือใช้พลังงานแสงอาทิตย์สะอาดเลย
1: พลังงานบริสุทธิ์อยู่แล้ว
2: เห็ดถือเป็นพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจนะครับและคนทั่วโลกนิยมกันอย่างแพร่หลายนะครับแต่กว่าจะได้เห็ดสักดอกนะครับมันจะมีขั้นตอนหลากหลายนะครับที่จะผลิตยังไงให้สะอาดและก็ปลอดภัยโดยเฉพาะราชาแห่งเห็ดคือเห็ดหลินจือครับซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษนะครับเพราะว่าเป็นเห็ดที่ใช้ในทางการยาบำรุงสมองบำรุงร่างกายอย่างดีมากนะครับที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับมีพี่คนหนึ่งผลิตเห็ดแบบโรงเรือนแบบปิดครับซึ่งสะอาดและก็ปลอดภัยแต่พี่เขาจะอยู่ตรงไหนเดี๋ยวผมจะไปตามหาแล้วเราจะได้รู้ว่ากระบวนการผลิตเห็ดหลินจือเป็นอย่างไรครับนี่แหละครับแบรนด์ที่ผมตามหาอยู่เพราะว่าที่นี่นะครับเขาบอกว่าเป็นโรงเพาะเห็ดที่มีคุณภาพใส่ใจเรื่องความสะอาดและปลอดภัยรับประกันเลยว่าทุกขั้นตอนเนี่ยครับมันมีการผลิตแบบคุณภาพมากๆครับพี่ครับผมอยากทราบว่าใครเป็นเจ้าของแบรนด์นี้ครับ
1: อ๋อนี่พี่เองค่ะแบรนด์พี่เองพี่วิวนะคะ
0: อ๋อพี่สวัสดีครับพี่ผมมาถึงพิษณุโลกเนี่ยผมอยากไปดูว่าในฟาร์มการเลี้ยงเห็ดหลินจือเนี่ยทำยังไงบ้างพี
1: ่เรายังเป็นฟาร์มปิดอยู่ค่ะยังไม่ได้เปิดให้คนนอกเข้าไปเยี่ยมชมในฟาร์ม
0: พี่ผมมาถึงพิษณุโลกเนี่ยผมอยากรู้มากเลยว่าโรงเรือนแบบปิดเนี่ยปิดแบบไหนนะพี่นะพาไปเถอะ
1: ได้ค่ะเดี๋ยวยินดีค
0: ่
1: ะ
0: โอเคครับพี
1: ่
0: ขอบคุณมากครับนั้นเดี๋ยวผมไปกับพี่เลยนะ
1: ได้ค่ะ
0: ได้ครับพี
1: ่
0: ค่ะ
1: ความเห็ดหลินจือบ้านราชพฤกษ์เป็นความเพาะเห็ดหลินจือสายพันธุ์ไทยแท้ 100% เราตั้งใจสร้างความขึ้นมาเพื่อนำสมุนไพรไว้รักษาสุขภาพของคนไทย
0: โอเคถึงแล้วนะโอ้โหนี่ก็คือโรงเห็ดแบบปิดที่พี่วิวบอกว่าไม่เคยให้ใครมาดูก่อนเหรอครับพี่
1: ใช่ค่ะ
0: ผมโชคดีจังเลย
1: มากเลยนะเนี่ยปกติไม่ได้เปิดให้ใครเข้ามา
0: โรงเห็ดของพี่เนี่ยประกอบไปด้วยกี่กระบวนการผลิตตรงนี้ครับ
1: อันนี้ก็จะเป็นที่พักขี้เลื่อยนะคะจากยางพาราถึงสั่งมาจากสุราษฎร์เราก็เอามาหมักไว้มาพักไว้ที่โรงนี้แหละค่ะแล้วก็ถ้าเกิดมันมีใยมากเราก็เอามาร่อนในเครื่องนี
0: ้อ๋อแปลว่าขี้เลื่อยที่ได้มาเนี่ยเราต้องคัดให้มันเป็นแบบว่าเป็นมีความละเอียดตามที่เราต้องการ
1: ใช่เป็นขี้เลื่อยที่เริ่มต้นจากไม้ยางพาราที่ปลอดสารเลยเป็นออร์แกนิก
0: เป็น
1: มีใบการันตีตั้งแต่เริ่มต้นวัตถุดิบตัวนี้เป็นเครื่องผสมนะคะ
0: คล้ายๆเหมือนเครื่องตีเนาะ
1: เครื่องตี
0: ขั้นตอนนี้เนี่ยพอเราใส่ขี้เลื่อยเราก็ใส่ในสูตรของเราสำหรับเห็ดหลินจือ
1: ก็ใส่เขาเรียกอะไรนะสัดส่วนของสารอาหารของก้อนเห็ดโดยพื้นฐานเลยก็จะมีภูไม้ยิบซ้ำ
0: ภูไม้ยิบซ้ำ
1: เกลือ
0: เชื้อเห็ด
1: พอเรามาตรงขบวนการผสมขี้เลื่อยเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเข้าเครื่องอัดก้อน
0: อ๋อเครื่องนี้คือเครื่องอัดก้อน
1: ใช่ค่ะตัวนี้มันเป็น8หัวตัวนี้ก็จะทำงานให้รวดเร็วขึ้นง่ายขึ้นสะดวกขึ้นชาวบ้านก็
0: จะ
1: เสียเวลาน้อยลงในขั้นตอนของการ
0: เดิมทียุคก่อนๆเนี่ยวันหนึ่งถ้าเกิดใช้มือได้ประมาณสักกี่ก้อน
1: ไม่ถึง 1,500 เนาะ
0: ต่อวัน
1: ต่อวัน
0: พอเปลี่ยนมาเป็นใช้เครื่องแล้วครับ
1: ก็ประมาณสัก 3,000 ก้อน
0: โอ้ยกระบวนการผลิตพอมีเครื่องมาช่วย
1: รันไปเรื่อยๆเลย
0: รันไปเรื่อยๆก็เพิ่มอีกเท่าตัวเลย
1: ใช่จากทำก้อนเสร็จเราต้องนึ่งอยู่แล้ว
0: อ๋อเพราะว่าขั้นตอนเสร็จเราต้องนึ่ง
1: ที่ฟาร์มเราเนี่ยเราจะเน้นในเรื่องการช่วยลดพลังงานโลกร้อนด้วยเราจะดูแลตั้งแต่ในเรื่องของพลังงานทดแทนในเรื่องของการใช้
0: พลังงานสะอาด
1: พลังงานสะอาด
0: นั่นเดี๋ยวผมขอไปดูโรงอะไรนะอบเห็ด
1: ใช่
0: นะครับ
1: ตู้อบอะค่ะเป็นตู้อบที่เราจะเอาก้อนมาอบในนี้ในอุณหภูมิที่ร้อยองศา
0: อบเพื่อ
1: หนึ่งก็ฆ่าเชื้อสองก็คือลดความชื้น
0: แล้วเสร็จเราก็เปิดแก๊สแก๊สที่จุด
1: ก็เป็นระบบไอน้ำค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อคือใช้ไอน้ำเป็นหลักฉะนั้นแก๊สเนี่ยเป็นใช้แก๊สให้ความร้อนสำหรับต้มน้ำ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าเราจะค่อยๆปล่อยแก๊สไม่ได้แบบใช้ให้มันแรงเกินเพราะว่าเราจะลดพลังงานด้วยแล้วก็ค่อยๆปรับ
0: ระยะเวลานาน
1: ประมาณ12ชั่วโมงค่ะประมาณครึ่งถังอะค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อนี่ถัง48ลิตรใช่ไหมประมาณสัก
1: 48กิโล
0: กว่าจะได้เห็ดสักดอกนึงเนาะได้ครับนั่นเดี๋ยวพาผมไปลงเดือนถัดไปเลยครับ
3: อันนี้ก็คืออะไรครับเนี่ย
1: ตัวนี้มันระบบคูลค่ะตัวนี้มันเป็นแผงคูลิ่งแพ็คที่ช่วยทำความเย็นนะคะ
3: อ๋อตัวนี้คือเป็นกระดาษใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะเป็นกระดังกระดาษลูกฟูกอะค่ะ
3: แล้วก็อากาศที่เข้าไปข้างในมันจะเกิดความชื้นเหรอครับ
1: ใช่ค่ะมันจะทำให้เกิดไอละอองไอซึ่งไปเป็นก้อนฝอยเหมือนทำเป็นก้อนฝอย
3: อ๋อแปลว่าตัวด้านในห้ามอุณหภูมิร้อนโดยเด็ดขาดตัวเชื้อเห็ดมันจะตาย
1: เราจะควบคุมไม่เกินให้มันอยู่ประมาณ25องศา
3: 25องศานี่คือเปิดแอร์ที่ประหยัดแต่ว่านี่ก็
1: จะพยายามควบคุมอุณหภูมิไว้ไม่ให้มันเกิน
3: อ๋อใช่ที่จับ
1: มันเย็นใช่มั้ย
3: เย็นใช่นั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตไปด้านใน
1: ได้ค่ะ
3: ได้ครับได้ครับโอเคครับ
1: เชฟคะรบกวนใส
4: ่
1: ขอให้เปลี่ยนชุดก่อนค
4: ่
1: ะ
4: อ๋อนี่เราต้องใส่ชุดก่อนเข้าใช่มั้ย
1: เพราะตัวจริงๆแล้วเห็ดลินจือมันมีตัวสปอร์มี
3: อ๋อมันจะได้แบบสะอาดแล้วก็มีความปลอดภัยแล้วไม่มีการปนเปื้อนเนาะผ่านกระบวนการที่เรานึ่งเสร็จแล้วแล้วก็เรามาเพาะเชื้อ
1: เพาะเชื้ออ
3: ีก1เดือน
1: 1เดือน
3: หลังจาก1เดือนเสร็จเราก็เข้ามาลง
1: นี้อีก3เดือน
3: ลงนี้เขาเรียกว่าลงอะไรนะครับ
1: เป็นลงเปิดหน้าดอก
3: ลงเปิดหน้าดอก
1: อ๋อ
3: ทั้งหมดเนี่ยบรรจุได้ทั้งหมดกี่ก้อนนะครับพ
1: ี่ในโรงนี้บรรจุได้ 10,000 ก้อน
3: เราใช้ระยะเวลานานแค่ไหนครับกว่าดอกมันจะเปิดครับ
1: ใช้เวลาเลี้ยงต่ออีก1เดือนนะคะ
3: อีกเดือนนึงเลยเหรอครับ
1: ถ้าแก่แล้วเนี่ยประมาณ3เดือนถึงจะเก็บได้ต่อ1ดอก
3: อีก3เดือนเลย
1: คร
3: ับ
1: ใช่ค่ะ
3: โอ๊ยกว่าจะได้กินเห็ดสักดอกทำไมมันนานเหลือเกิน
1: ใช่ค่ะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นแบบคือเห็ดลินจือเนี่ยมันต้องใช้กระบวนการดูแลแล้วก็ค่อยๆดูแลให้จนกว่าจะดอกใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึง
3: แปลว่ามันโตช้าด้วยใช่ไหม
1: ใช่มันโตช้าด้วยเหมือนว่าให้ตัวเห็ดได้สารสำคัญเราใช้มาตรฐานของสากลเข้ามาดูแลมีการอบรมให้กับชาวบ้านหรือผู้ที่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลในส่วนนี
3: ้
1: ค่อนข้างจะต้องให้มีความเชี่ยวชาญหลังจากที่เก็บเห็ดแล้วในอายุที่ครบกำหนดนะ
3: ครับ
1: เราก็เอาไปล้างตัดแต่งแยกไซส์แยกขนาดแล้วก็ไปทำความสะอาดแล้วก็ไปเข้ากระบวนการของตากที่โดมพลังงาน
3: อ๋อตากต้องใช้พาราโบลาโดมแน่นอนเลย
1: พาราโบลาโดมใช่
3: ฉะนั้นผมอยากเห็นแล้วว่ามันตากเห็ดในลักษณะแบบไหนแล้วพี่แยกเห็ดเป็นลักษณะประเภทต่างๆสัดส่วนความเข้มความอะไรอย่างนี
1: ้
3: รบกวนพาไปดูที่ผมตั้งใจมาวันนี้เลยครับพาราโบลาโดม
1: ครับ
3: พี่วิวครับอันนี้ก็คือโดมพาราโบลาเน
1: า
3: ะ
1: ใช่ค่ะตัวนี้หลังจากที่เราได้โดมมาเนี่ยก็ช่วยได้เยอะเลย1สะอาด2ตากได้ปริมาตรเยอะๆความร้อนอุณหภูมิค่อนข้างที่จะ
3: ดีเลย
1: นิ่
3: งเลย
1: เพราะว่าที่นี่มันแสงแดดอยู่แล้ว
3: ใช่
1: แดดแรงมาก
3: ครับมันต้องใช้เครื่องปั่นไฟไหม
1: ไม่ได้ใช้ค่ะเพราะว่าเราเน้นเรื่องเราเน้นเรื่องพลังงานทดแทนอยู่แล้ว
3: อ๋อนี่คือใช้พลังงานแสงอาทิตย์สะอาดเลย
1: พลังงานบริสุทธิ์อยู่แล้ว
3: สีของเห็ดล่ะครับ
1: สีของเห็ดนี่ก็ยังสีสวยสีสภาพเดิมเลยนะคะเพราะว่าเราใช้เวลาตากประมาณ 3-4 วันเท่านั้น
3: ผมอยากถามว่าเห็ดให้อะไรกับพี่บ้างครับ
1: จริงๆเราก็มุ่งมั่นที่จะเอาเห็ดเจอสายพันธุ์ขององค์พ่อหลวงที่ท่านวิจัยไว้เนี่ยเพื่อเอาไว้ให้ดูแลรักษาคนบ้านเรา
3: เห็นพี่บอกพี่มีแนวคิดในเรื่องของการจะช่วยในการประหยัดพลังงานนี่ครับ
1: ค่ะถ้าคนมาดูที่ฟาร์มเนี่ยหลังจากเราเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้แล้วเนี่ยก็คุณก็จะได้ดูเรื่องโดมพลังงานดูเรื่องกระบวนการลดพลังงานไฟในเรื่องของการนำแผงโซล่าเซลล์มาใช้หรือในเรื่องของระบบประปาระบบน้ำ
3: ระบบน้ำ
1: เราก็ใช้น้ำไหลเวียนเพื่อมา
3: แบบใช้ให้เด่นค่า
1: ให้มันโฟอยู่ในระบบในฟาร์มเรา
3: แต่ยังไงวันนี้นะครับผมจะเอาโปรดักต์ของพี่นี่แหละครับมาปรุงอาหารให้กับพี
1: ่เราใช้ตัวเห็ดลินจือที่มีการสกัดเรียบร้อยแล้วถ
3: ึ
1: งเป็นสารสำคัญสูงสุดเลยเดี๋ยวให้เชฟเลย
3: เหรอครับขอบพระคุณมากนั้นเดี๋ยวผมไปเตรียมตัวก่อนนะครับครับเห็ดลินจือแม้จะมีสรรพคุณทางยาแต่ก็ควรบริโภคในปริมาณที่เหมาะสมนะครับควรเลือกซื้อแบรนด์ที่ใช้เห็ดลินจือจากฟาร์มระบบปิดที่ได้มาตรฐานในการปลูกมีการควบคุมอุณหภูมิมีการใช้สารสกัดด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้แน่ใจว่าเห็ดลินจือที่เราได้นั้นจะบริสุทธิ์และอุดมไปด้วยสารสำคัญนานาชนิดและที่สำคัญคือจะไม่ปนเปื้อนสารเคมีเพื่อให้เวลาบริโภค แล้วจะส่งผลดีต่อสุขภาพอย่างแท้จริงครับ
4: ครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำเมนูพิเศษนะครับให้กับพี่วิวกันนะครับโดยใช้วัตถุดิบหลักๆนะครับก็คือตัวของเห็ดหลินจือนะครับปกตินะครับที่พี่วิวบอกว่าเห็ดหลินจือเนี่ยถ้าเกิดเราได้มาเป็นแบบนี้ครับเป็นแบบดอกเนี่ยครับก็จะมีรสชาติขมนะครับตอนนี้นะครับพี่วิวบอกว่าจะมีนวัตกรรมใหม่นะครับก็คือเอาเห็ดหลินจือไปสกัดโดยการใช้วิธีแบบสเปรย์ดายนะครับตัวนี้เราก็จะได้แบบเป็นผงของเห็ดหลินจือลักษณะแบบนี้นะครับเมื่อผ่านกระบวนการหรือขั้นตอนต่างๆนะครับรสชาติมันไม่ขมมันสามารถเอามาปรุงอาหารหรือเป็นส่วนหนึ่งของอาหารได้เรียกว่านวัตกรรมแบบนี้นะครับสุดยอดเลยครับผมก็จะมีอีกตัวนึงนะครับที่เอามาก็คือโจ๊กนะครับและที่สำคัญพอใส่ตัวของผงของเห็ดหลินจือครับมันก็ทำให้ทานง่ายดีต่อสุขภาพด้วยครับ

0: เสร็จเรียบร้อยแล้วครับโจ๊กเห็ดของพี่ครับนี่เป็นครั้งแรกนะที่ทำเนื่องจากตัวของเห็ดเนี่ยส่วนมากจะเป็นแคปซูลแล้วก็จะมีรสชาติค่อนข้างขมนิดนึงแต่ว่าพี่เองก็มีนวัตกรรมใหม่ทำออกมาดีมากแล้วไม่ขมลองชิมดูสิครับว่าไม่ขมจริงไหมอัน
1: นี้ก็เป็นครั้งแรกเลยนะคะในการทานโจ
0: ๊
1: ก
0: ใช
1: ่เดี๋ยวก่อนนะคะขออนุญาต
0: ที่เหลือให้พี่ชิมครับได้ไหม
1: อร่อยมากเลยนะ
0: ที่นี่สามารถเพาะเห็ดนานาชนิดโดยวิธีการเกษตรอินทรีย์ที่ไม่ใช้สารเคมีเลยครับเริ่มตั้งแต่วัสดุเพาะการเขี่ยเชื้อการนึ่งการปฏิบัติดูแลรักษาจนเจริญเติบโตเป็นกระทั่งเห็ดติดดอกและการเก็บเกี่ยวเห็ดที่ผลิตได้จึงปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภคและยังคำนึงถึงระบบนิเวศเป็นการเพิ่มพลังงานดีๆให้กับชีวิตของเราเลยครับทริปสนุกๆแบบนี้นะครับเกิดขึ้นได้ต้องขอขอบคุณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนติดตามได้ที่ e-journey วันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วมาออกเดินทางเพื่อเติมพลังให้กับชีวิตกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับ

0: การมาค้นพบการทำงานศิลปะสีออร์แกนิกสีธรรมชาติเนี่ยได้ยังไงฮะ
1: เรามีวันหนึ่งทำชาอัญชันแล้วก็เอ๊ะสีมันละลายในน้ำเหมือนสีน้ำของเรามันก็น่าจะเอามาใช้ได้เหมือนกันนี่ก็เลยลอง
0: ทำงานศิลปะกับสีจากธรรมชาตินะครับพี่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวแล้วมันมีส่วนร่วมในการช่วยในเรื่องสิ่งแวดล้อมไหมพี
1: ่มันช่วยในเรื่องเราไม่เพิ่มสารเคมี

0: สวยใช่ไหมครับภาพที่เห็นนี้เป็นฝีมือของนักวาดภาพประกอบที่ชื่อว่าคุณต้องการนะครับหลายๆคนก็คงคุ้นเคยกับลายเส้นของเขาเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงทราบเหมือนกันกับผมว่าที่มาของสีสวยๆที่นำมาวาดภาพประกอบของคุณต้องการนี้นะครับมาจากรอบๆตัวเนี่ยฮะไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ผลไม้พืชผักสมุนไพรต่างๆนะครับเธอนำมาสกัดเป็นสีนะครับเพื่อที่จะมาทำงานศิลปะนะครับวันนี้กรีนแดรี่พามาบุกถึงบ้านคุณต้องการเลยนะครับที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับเพราะว่าวันนี้เราจะมาร่วมกันทำงานศิลปะแบบออร์แกนิกกันครับต้องการสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่กำลังเก็บ
1: พริกฝรั่ง
0: พริกฝรั่ง
1: ค่ะ
0: ซึ่งเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่จะมาใช้ในการทำสีเหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่ใช่เป็นสีสำคัญสีหนึ่งของที่เลย
0: มันก็จะเป็นเม็ดเม็ดแดงแดงอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วเขาเอาไว้ทำอะไรครับพริกฝรั่ง
1: เป็นวัชพืชเฉยๆอะค่ะบางคนเดี๋ยวนี้เขาปลูกประดับกันด้วยเพราะมันน่ารักดี
0: อ๋อ
1: กินไม่ได้นะคะ
0: เอาเหรอครับที่ชื่อว่าพริกที่ชื่อว่าพริกนี่ไม่ได้เอามาปรุงอาหารได
1: ้พริกฝรั่งคิดว่าใบกับต้นมันเหมือนพริกเขาก็เลยเรียกพริกฝรั่งแต่จริงๆตอนเด็กๆพี่เคยเล่นเป็นเลือด
0: อ๋อเพราะว่าโอ้ยอ๋อบีปิดออกมาแล้วมันมีสีเลย
1: ใช่
0: ลอง
1: ไหม
0: ซึ่งอันนี้คือแบบว่าถูกบันทึกไว้อยู่ในความทรงจำว่าอันนี้เขาให้สีได้
1: ใช่ใช่
0: ซึ่งให้ผมเดาก็จะเป็นพืชที่ให้สีแดง
1: ใช่แต่จริงๆสีแดงอมส้ม
0: อ๋อเป็นแดงอมส้ม
1: ใช่มันไม่มีอะไรที่ให้สีแดงเหมือนสีน้ำจากหลอดเลยอะ
0: โอเคฮะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสีที่มาเก็บนะครับเดี๋ยวน่าจะมีสีอื่นด้วยใช่ไหมครับ
1: เดี๋ยวเราไปเก็บดอกอัญชันกับใบอัญชันแล้วก็มีกระบือ7ตัว
0: เป็นพืชใช่ไหมครับไม่ใช่สัตว์ใช่ไหมครับโอเคไปดูว่าเดี๋ยวจะเป็นพืชหน้าตาเป็นยังไงและให้สีอะไรดอกอัญชันครับซึ่งน่าจะให้สีม่วงหรือฟ้าอะไรประมาณนี้ป่ะครับ
1: ใช่ค่ะเป็นสีจำเป็นของพี่แล้วก็บีบมะนาวนิดนึงมันก็เป็นสีม่วงได้สองสีแล้วก็ที่มีประโยชน์เดี๋ยวเราเก็บไปด้วยก็คือใบอัญชัน
0: ครับ
1: เราใช้สีเป็นสีเขียวได้เลย
0: ฮะใบก็ใช้ได้เหรอครับพี่
1: ใช่ค่ะ
0: นอกจากอันนี้แล้วมีสีอะไรอีกครับมีต้นอะไรอีก
1: กระบือ7ตัว
0: กระบือ7ตัวครับใบครับก็จะเป็นใบยาวๆอย่างนี้แล้วก็เป็น2สีด้านหน้าจะเป็นสีเขียวด้านหลังจะเป็นสีแดงอันนี้ให้สีอะไรครับพี
1: ่น้ำตาลแดงๆหน่อยเหมือนคล้ายๆหลังใบแต่ว่าออกน้ำตาลกว่า
0: ครับ
1: ค่ะ
0: นอกจากอันนี้กระบือ7ตัวแล้วนะครับมีต้นไม้อื่นอีกมั้ยครับมีสีอื่นอีกมั้ย
1: ที่มีบีทรูทที่ซื้อมาคั้นกินก
0: ็
1: ใช้ได้ด้วย
0: ครับโอเคฮะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เราได้วัตถุดิบในการทำสีมาแล้วพี่ต้องไปทำอะไรปั๊บนี่ฮะจากในสวนนะครับเก็บวัตถุดิบแล้วนะครับตอนนี้ก็ตามพี่ต้องการเข้ามาอยู่ในครัวไม่รู้ว่าจะมาทำอาหารให้ผมกินหรือเปล่า

0: ทำอะไรครับพี่ต้องการ
1: น้ำแยกกากกินกันค่ะตั้งใจที่จะใช้บีทรูทอยากได้ทำสีด้วยเช้าขึ้นมาพี่ทำเลยดื่มน้ำผักผลไม้แยกกากอยู่แล้วทุกวัน
0: เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ทำดื่มอยู่แล้วทุกวันใช่ไหมครับขออนุญาตดูหน่อยครับกากบีทรูทนะครับซึ่งเราจะเอาอันนี้ไปทำเป็นสี
1: ใช่ใช
0: ่น้ำผักผลไม้ออร์แกนิกขออนุญาตชนครับเชียร์สทำชื่นใจละเกินอันนี้จะให้สีอะไรครับพี่ต้องการ
1: สีแดงอมชมพู
0: แดงอมชมพูนะครับครับตอนนี้วัตถุดิบที่ทำสีก็มาเตรียมพร้อมอยู่บนโต๊ะอันนี้เป็นโต๊ะทำงานที่ต้องการเลย
1: ค่ะ
0: อย่างนึงที่ยังไม่ได้เห็นนะครับก็คือเป็นที่ให้สีเหลืองใช่ไหมครับ
1: ใช่อันนี้คือกันนิกามันบานตอนกลางคืนแล้วร่วงตอนเช้าก็เลยต้องเก็บเช้าหน่อย
0: แต่เก็บแล้วก็แช่ตู้เย็นไว
1: ้ค่ะ
0: ตอนนี้เรามีใบมีดอกมีกากมีผลมันจะออกมาเป็นสีได้ยังไงครับพี่ต้องการ
1: พวกที่เป็นดอกเด็ดส่วนกลีบแต่อย่างกันนิกาไม่ต้องดอกมันเล็กเอามาแล้วก็บด
0: ครับผม
1: แล้วก็บีบก็ได้สี
0: แค่นั้นเลย
1: แค่นั้นเลยอันที่เป็นใบต้องตำแบบใช้ครกหินแต่ถ้าเป็นลูกไม้พวกเนี้ย
0: ครับ
1: เราจะไม่ผสมอะไรเลยเราจะบดอย่างเดียวจะบดด้วยครกบดยา
0: ครับ
1: แล้วก็บีบด้วยผ้าขาวบาง
0: ครับ
1: กรองออกมา
0: สีออกมาจากเจ้าพริกฝรั่งนี่นะครับยากเลยบีบบีบเฮ้ยเลือดเ
1: ฮ้ยตอนเด็กๆก็ทำอย่าง
0: นี้ไม่ใช่ไหมครับ
1: คุณแม่เลือด
0: แม่เลือดออกแม่บอกเล่นไรโอเคครับโอเคเริ่มครับมาวาดรูปกันเลยครับผสมสีเนื้อให้หน่อยครับ
1: เอากันนิกามาใส่น้ำผสมพริกฝรั่งอีกแล้ว
0: สังเกตนะเขาจะไม่เรียกชื่อสีนะไม่จะไม่เอาเหลืองมาผสมแดงเขาจะบอกว่าเขาจะเอากันนิกาผสมพริกฝรั่งอย่างนี้นะมาเนี่ยมึงฟังดูแบบธรรมชาติอะเริ่มวาดเลยครับผมจะไม่บอกว่าผมจะวาดอะไรการมาค้นพบการทำงานศิลปะกับจากสีออร์แกนิกสีธรรมชาติเนี่ยได้ยังไงฮะ
1: คือพี่ย้ายบ้านมาเมื่อ10ปีก่อนเพื่อใช้ชีวิตออร์แกนิกใช่ไหมก็ยังใช้สีน้ำปกติอยู่จนอยู่มาวันหนึ่งพี่เด็ดชาสดรอบบ้านกินอะแล้วมีวันหนึ่งทำชาอัญชันแล้วก็เอ๊ะสีมันละลายในน้ำเหมือนสีน้ำของเรามันก็น่าจะเอามาใช้ได้เหมือนกันนี
0: ่
1: ก็เลยลองเริ่มจากอัญชัน
0: โอ้ครับตอนนั้นทำไมถึงเลือกหันมาใช้ชีวิตแบบออร์แกนิกครับ
1: เป็นมะเร็งก็โชคดีที่หายไม่ต้องคีโมไม่ต้องอะไรแค่ผ่าตัดตอนนั้นเพื่อนพี่มาถามว่ามีหมอธรรมชาติบำบัดจากอินเดียมาสนใจไห
0: ม
1: พี่ก็คือแบบว่าตอนนั้นแบบไม่เคยรู้เรื่องอะไรแต่รู้สึกว่าดีแฮะน่าจะถูกจริตดีก็เลยไปปรากฏก็เป็นคอร์สวิทย์นะคะเขาก็บรรยายว่าทุกวันนี้คนเราใช้ชีวิตอยู่กับสารเคมีเยอะแค่ไหนทำไมคนเราถึงป่วยพี่ก็เลยตัดสินใจว่าขายบ้านกรุงเทพย้ายมาอยู่เลย
0: แล้วการทำงานศิลปะนี่ก็จะค่อนข้างคุกคลีอยู่กับในเรื่องของสารเคมีอะไรอย่างนี้ด้วย
1: ใช่ใช่จริงๆแล้วศิลปินเนี่ยเป็นพวกที่โดนสารเคมีเยอะนะคนทำภาพพิมพ์เนี่ยสารเคมีล้วนๆจิตรกรรมฝาผนังโบราณนี่แบบว่าโลหะหนักแบบว่าวัตถุเป็นพิษเลยนะ
0: ครับการใช้งานระหว่างสีจากธรรมชาติกับสีเคมีทั่วไปอย่างเงี้ยครับการใช้งานมันมีความยากความง่ายแตกต่างกันยังไงครับ
1: พูดเลยว่าอันนี้ยากกว่าที่เราเห็นสีสดๆของวันเนี้ย
0: ครับ
1: อีกกี่ปีต่อมาไม่รู้มันจะซีดจนกลายเป็นสีซีเปียกันหมด
0: จากน้ำเงินจากเข
1: ีย
0: ว
1: จ
0: ะกลายเป็นสีแบบน้ำตาลเหมือนกันหมดเลย
1: ใช่
0: ได้ทำงานศิลปะกับสี

0: จากธรรมชาตินะครับพี่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวแล้วมันมีส่วนร่วมในการช่วยในเรื่องสิ่งแวดล้อมไหมพี
1: ่มันช่วยในเรื่องเราไม่เพิ่มสารเคมีไปอีกหนึ่งสิ่งในชีวิตเราอะไม่ได้ใช้สารเคมีเพิ่มให้กับโลกอะค่ะอันที่จริงคนเราแบบว่าใช้ชีวิตแบบทำร้ายตัวเองกับโลกนี่ไม่รู้ตัวเยอะมากเลยนะแต่เราไม่รู้จักว่ากะหล่ำปลีเนี่ยถูกปลูกโดยใช้ยาฆ่าแมลงกี่ตัวใช้ปุ๋ยเคมีอะไรบ้างหมูเราเลี้ยงใช้ยาปฏิชีวนะเราไม่รู้เลยว่าอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันคืออะไร
2: สารเคมีที่แฝงมากับอาหารในชีวิตประจำวันของเรามีอะไรบ้างลองยกตัวอย่างตัวเด่นๆมาให้ดูกันนะครับตัวแรกแอสปาร์แตมหรือสารให้ความหวานเทียมที่มักจะเจออยู่ในเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพซึ่งถ้าร่างกายได้รับและสะสมเป็นเวลานานๆก็จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้ครับเบนโซไพรีนที่อยู่ในรอยไหม้สีดำๆตามอาหารปิ้งย่างนั่นแหละครับอันนี้ก็ส่งผลให้เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารหรือมะเร็งปอดได้นะครับไนโตรซามีนที่จะเจอในฮอทดอกหรือไส้กรอกแบบรมควันแฮมเบคอนของโปรดของหลายๆคนซึ่งก็ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งระบบทางเดินอาหารด้วยนะครับและตัวสุดท้ายที่เราหลายคนอาจจะคาดไม่ถึงนั่นก็คือสารโพลีเอทิลีนที่ปนเปื้อนมากับแก้วกาแฟแบบทูโกซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปนานๆนะครับแก้วเหล่านี้ก็จะย่อยสลายไปอยู่ในรูปของไมโครพลาสติกและสารเหล่านี้ไหลลงสู่แหล่งน้ำที่ใช้ทำการเกษตรแล้วก็แน่นอนว่าผลผลิตที่เรารับประทานเข้าไปก็จะมีสารอันตรายจากเจ้าไมโครพลาสติกนี้ปนเข้ามาอย่างแน่นอนต้องบอกเลยนะครับว่านี่เป็นแค่ตัวอย่างบางส่วนของสารเคมีที่พวกเรากลืนกินเข้าไปโดยไม่รู้ตัวยังไม่รวมที่สัมผัสกับผิวหนังและหายใจเข้าไปอีกนะครับนี่จึงน่าจะเป็นเหตุผลหลักที่หลายคนหันมาใช้ของออร์แกนิกจากธรรมชาติกันมากขึ้นนั่นเองครับ
0: พอใจกับชีวิตตอนนี้ขนาดไหนครับพี
1: ่พอใจค่อนข้างมากเรียกว่ารวมๆแล้วพี่แบบแฮปปี้กับชีวิตพี่ละ
0: ครับ

0: เสร็จแล้วครับผมการลงสีออร์แกนิกนะครับของเราทั้งสองคนนี่เอาให้พี่ต้องการอธิบายก่อนว่าอันนี้ความหมายคืออะไรครับ
1: ไม่มีความหมายค่ะ อันนี้ถือว่าแบบเป็นการลองที่เพลินดีแล้วก็พี่ได้รู้เทคนิคบางอย่างเอาน้ำเปียกลงบนสีที่แห้งแล้วมันได้เป็นรอยน้ำขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยถือว่าได้ประโยชน์ครับวันนี้
0: ส่วนของผมครับนี่เจ้าของบ้านครับกำลังวาดรูปแล้วออกมาเป็นดอกไม้นี่เพราะว่าวันนี้ผมมาถ่ายรายการ The Green Diary นะครับจากวันนี้นะครับที่ผมได้มาวาดรูปนะครับแล้วก็มานั่งคุยกับพี่ต้องการนะครับก็ทำให้ผมได้รู้สึกว่าจริงๆแล้วประโยคที่บอกว่าชีวิตคนเราไม่ได้มีทางเลือกมากนักเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะไม่จริงซะทีเดียวสิ่งที่เราใช้ชีวิตอยู่กับสารเคมีอยู่กับมลพิษอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ไม่ค่อยปลอดภัยนักเนี่ยจริงๆแล้วเราอาจจะยังไม่ได้เลือกนะครับเหมือนอย่างที่ชีวิตศิลปินคนนึงนะครับที่เมื่อก่อนก็ทำงานศิลปะใช้อุปกรณ์ใช้สีใช้สารเคมีเหมือนกับศิลปินทั่วไปนะครับแต่เมื่อวันนึงที่ร่างกายเขาส่งสัญญาณเตือนนะครับก็ตัดสินใจที่จะเลือกที่จะเปลี่ยนมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยขึ้นซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเราเลือกที่จะเลือกแล้วเนี่ยยังไงธรรมชาติก็จะมีทางออกให้เราเองนี่ก็คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และก็อย่าลืมนะครับกดติดตามที่ช่อง YouTube Channel Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับกำลังจะไปเทศกาลดนตรีครับแต่ว่ายังไปไม่ได้เพราะว่าที่งานนี้เนี่ยไม่เหมือนงานอื่นๆครับจะต้องมีอุปกรณ์มาด้วยไปงานนี้ไม่มีอุปกรณ์เหล่านี้รับรองไม่สนุกครับนั่นก็คือนี่ใช่ฮะถุงผ้ายังไม่หมดนะครับยังต้องมีนี่อีกใช่กล่องข้าวครับและกระบอกน้ำนี่ยังไม่หมดนะครับมีนี่อีกโอ้โหอุปกรณ์ในการกินครับผมโอ้โหนี่จะไปเทศกาลดนตรีหรือจะไปเข้าค่ายเนี่ยเพราะว่าเทศกาลดนตรีที่เราไปนี้นะครับเป็นเทศกาลดนตรีที่ชื่อว่า Noise Market ถ้าพร้อมแล้ว The Green Diary ไปกันเลยครับมาถึงแล้วครับ Noise Market ครับมี

0: นี่เทศกาลดนตรีที่จัดขึ้นที่มิวเซียมสยามนะครับจัดขึ้นปีละครั้งครับผมปีนี้เป็นปีที่8แล้วนะครับในงานเนี่ยนะครับเข้ามาถึงก็จะเห็นเลยเป็นแลนด์มาร์คเด่นตั้งงานอยู่กลางงานนะครับที่ประดับด้วยขยะนะครับซึ่งนี่น่าจะเป็นอีก1อย่างที่เทศกาลนี้อยากจะบอกกับทุกๆคนที่มาร่วมงานนะครับก็คือว่าเขาอยากจะเป็นอีเวนท์ที่ทำให้เกิดขยะน้อยที่สุดอย่างน้อยๆคนที่มาร่วมงานก็รู้วิธีในการจัดการกับขยะในมือของแต่ละคนนะครับที่นี่เนี่ยนอกจากจะมีการแสดงดนตรีนะครับข้างหลังผมนี่ก็เริ่มมีการเซตเวทีดนตรีแล้วนะครับแล้วก็จะมีการออกร้านต่างๆนู่นนะครับเป็นทั้งของกินนะครับมีของที่ระลึกขายมีงานศิลปะนะครับมากมายน่าสนใจใช่ไหมครับว่ามีของขายมีคนมาร่วมงานเยอะขนาดนี้ทำยังไงให้ขยะมันน้อยที่สุดฮะไปดูกันเลยครับนี่น่ารักมากครับเป็นบูธนะครับที่เอาไว้ให้บริการอย่างหนึ่งนะครับสำคัญมากในงานนี้ที่บูธนี้เอาไว้ทำอะไรครับพี
1: ่เช่าช้อนกับถ้วยครับแล้วก็แบบแก้วครับ
0: ช้อนนะครับภาชนะชามนะครับใส่อาหารมีให้เช่าด้วยทำไมต้องให้เช่าครับพี
2: ่ก็เราลดขยะแบบใช้ละทิ้งครับมันจะมีแบบว่าถ้าเอาช้อนมาเอาแก้วมาอะไรเงี้ยครับจะถูกลงนะครับแล้วพอเขาเช่าไปเสร็จปุ๊บก็ไปล้างตรงด้านหลังครับแล้วมาคืนก็ได้เงินคืน20บาทเลยครับได้เงินคืนเท่าที่ให้มาเลยคร
0: ับ เต็มจำนวนเลย
2: เต็มจำนวนเลยครับ
0: อ๋อครับผมอย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าเช่าแล้วเรียกมาจำเน
2: า
0: ะ
2: ใช่ครับมาจำเฉยๆครับ
0: โอ้ครับผมเอามาซื้อน้ำกันเลยครับสวัสดีครับพี่ครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: นี่อันนี้เป็นร้านน้ำนะครับผมก็จะมีกาแฟโก้นะครับแล้วก็เครื่องดื่มโซดานะครับแต่ว่าเรามีกติกาใช่ไหมครับพี
3: ่ใช่ค่ะ
0: กติกาเป็นยังไงครับ
3: ก็คือถ้าคนที่เอาแก้วมาเองอะค่ะเราจะลดให้10บาทนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ไม่มีแก้วมาเรามีแก้วกับหลอดบริการแต่เรามีค่ามาจำนิดนึงเพื่อที่จะเอามาคืนให้เรา40บาทค
0: ่
3: ะ
0: งั้นเดี๋ยวผมขอสั่งเอาน้ำผึ้งมะนาวโซดาแล้วกันครับ
3: ได้ค่ะ
0: โอเคผม
3: มีแก้วมาไหมคะ
0: พกกระติกมาด้วยครับ
3: นี่ก็บอกอันนี้จะลด10บาท
0: ลด10บาท
3: ใช่ค่ะ
0: พี่มาขายบ่อยไหมครับที่นานน้อยมาร์เก็ต
3: ปีนี้เราขายเป็นปีที่3อะค่ะ
0: ครับปีอื่นๆเป็นไงบ้างครับ
3: ปีอื่นๆก็สนุกดีค่ะคนเยอะดีค่ะ
0: แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับที่เขามีคอนเซ็ปต์มีไอเดียอย่างนี
3: ้ชอบค่ะเพราะว่าเราก็อยากลดขยะอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับมันยากเกินไปไหมพี่สำหรับทั้งคนขายและคนซื้อเลย
3: สำหรับเราในฐานะคนขายนะคะเราไม่ยากเราไม่ผิด
0: ครับผม
3: ค่ะ
0: นี่นะฮะจะเป็นจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่นี่เกิดขึ้นจริงแล้วนะครับนี่เอากระบอกน้ำมาเองลดไปทั้ง10บาทแน่10บาทเลยนะพวกอาหารมีทั้งคาวทั้งขนมนะครับข้าวไข่เจียวก็มีสวัสดีครับโอ้โหนี่โชว์ปิ่นโตเลยเอาปิ่นโตมาเองด้วยนี่พี่สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: บาร์บีคิวน่ากินมากเลยครับ
4: ขอบคุณมาก
0: ที่นี่มีอะไรบ้าง
4: ไก่40บาทหมู50แล้วก็เหลือ70ถ้าลูกค้าเอาผัดน้ำมาเอง
0: ครับ
4: ไม่ว่าจะเป็นจานหรือกล่องอะไรก็ได้พลาสติกอะไรก็ได้ที่ลูกค้านำมาทางร้านเราจะมีส่วนลดให้ต่อ1ครั้งเนี่ย
0: ครับ
4: ซื้อนะคะ
0: ครับ
4: 10บาท
0: โอ้โหตั้ง10บาทเนี่ยลดไปเลย10บาทกินหมดไม้แล้วนะครับเดินมาจะหาถังขยะทิ้งแต่ว่ามาถึงถังขยะแล้วมีความซับซ้อนเหลือเกินนะครับมีแบบกฎระเบียบมีป้ายติดมีหลายถังด้วยนะครับและที่สำคัญน่ารักมากๆคือมีคนยืนประจำจุดที่ทิ้งขยะด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ครับชื่ออะไรครับพี่
5: ครับผมชื่อโจครับ
0: พี่โจครับ
5: น้องปื้ม
0: น้องปื้มครับผมวันนี้มาทำหน้าที่ตรงจุดนี
5: ้ใช่ครับ
0: ประจำตำแหน่งตรงนี้เรียกว่าหน้าที่อะไรครับ
5: การแยกขยะครับของงาน Noise Market เราอยากให้คนที่มาร่วมงานมีจิตสำนึกในการแยกขยะก่อน
0: ครับผม
5: ถ้าเราแยกขยะได้ถูกวิธีการจัดการมันจะง่ายครับพี
0: ่ครับ
5: ส่วนใหญ่คนที่มา Noise Market เนี่ยก
0: ็
5: จะมีกระดาษนะครับ
0: ครับ
5: แล้วก็ใบตองแต่เราต้องแยกไว้ตรงนี้เพราะว่าการย่อยสลายมันคล้ายๆกันคือใช้ระยะเวลานานนิดนึงก็แยกมาไว้ด้วยกันแยกมาไว้ด้วยกันเลย
0: อันนี้เป็น paper and the rest นะครับเศษกระดาษขยะอื่นๆ
5: ใช่ใช่ใช่ใช่ แล้วก็อันนี้จะเป็นพลาสติกทั้งหมดทุกรูปแบบเดี๋ยวเราก็พอถึงเวลาจัดเก็บจริงๆใช่ไหม
2: คร
5: ับ เราก็จะแยกขวดออก
0: ซึ่งจริงๆแล้วในอีเวนต์นี้ก็จะมีน้อยมากอยู่แล้ว
5: มีน้อยมากอยู่แล้ว
0: แต่ว่าเราก็เผื่อไว
5: ้ใช่อ
0: ันนี้ดีกว่าครับนี่ทำงานศิลปะอะไรครับเสียบอะไรกันเล่นเนี่ยฮะ
5: อันนี้คือเป็นไม้แหลม
0: ฮะ
5: อันนี้คือขยะอันตรายนะครับพี
0: ่โอ้
5: จริง
0: เราเรียกว่าเป็นขยะอันตรายเลย
5: ขยะอันตรายสำหรับคนที่มาเก็บ
0: วันนี้ผมมีอันหนึ่งนะครับกินเรียบร้อยแล้วไม่มีเศษอาหารให้ทิ้งนะผมไม่ค่อยกินคลีนเพราะฉะนั้นแยกมันทิ้งซะด้วยวิธีนี้ฮะเสียบเข้าไป
5: เสียบเข้าไปใช่
0: น่ารักมาก
5: แล้วเดี๋ยวเราไป
0: ใส่ใจมากๆเลย
5: เดี๋ยวเราไปจัดการให้มันถูกวิธี
0: ครับผม
5: ใช่ครับ
0: มาที่ถังถุงนี้ครับ
5: ถุงนี้
0: อันนี้กำลังแบบว่า

0: ันนี้คือกระป๋อง
1: ใช่เป็นพวกกระป๋องทั้งหมดเลย
0: ครับผม
1: กระป๋องเนี่ยมันก็จะน้อยที่สุด
0: ครับ
1: ใช่เพราะว่าส่วนมากเขาจะมีภาชนะเอามาเองอยู่แล้วในงาน Noise Market นะครับผม
2: ทุกๆครั้งที่มีงานอีเวนต์นะครับสิ่งที่ตามมาก็คือขยะจำนวนมากเรามาดูกันนะครับว่ามีขยะประเภทไหนบ้างที่เกิดขึ้นในงานอีเวนต์ทั่วๆไปครับสิ่งแรกคือเศษอาหารต่อมาก็จะเป็นพวกพลาสติกทั้งพลาสติกสะอาดอย่างถุงพลาสติกเทปกาวเชือกฟางผ้าใยสังเคราะห์และพลาสติกสกปรกที่เลอะอาหารรวมไปถึงโฟมใส่อาหารถุงเครื่องปรุงขยะประเภทกระป๋องเศษกระดาษนอกจากนั้นก็อาจจะมีขยะอันตรายพวกเศษแก้วหรือจานชามที่แตกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ขยะเคมีเช่นหลอดไฟถ่านอัลคาไลลองคิดดูนะครับว่าถ้าทุกงานอีเวนต์ไม่มีการจำกัดปริมาณขยะจะเกิดขยะจำนวนมากมายหลากหลายประเภทขนาดไหนครับ
0: นอกจากถังขยะที่แยกไว้ตรงนั้นอย่างชัดเจนแล้วนะครับก็จะมีบูธตรงนี้ที่น่าสนใจมากนะครับเป็นแบบเหมือนกับเป็นที่ชะล้างทำความสะอาด
1: ใช่
0: เอาไว้ล้างอะไรครับพี่โจ
1: คือเอาไว้ล้างทุกอย่างของงานนี้เลยก็ได้ครับพี
0: ่
1: ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือว่าผู้ที่เข้ามาเที่ยวมาชมมากินแล้วก็มาล้าง
0: บางคนเอามาเอง
1: ใช่
0: บางคนเช่าจากร้านค้ามาครับก็เลยต้องมีที่จัดไว้เป็นที่ล้าง
1: ล้าง
0: คิดรอบคอบไหมคืออยากให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมจริงๆก็จัดที่ล้างไว้นะครับจะได้เวลาจะซื้อขนมชิ้นใหม
1: ่
0: ก็มาล้างก่อนไปใส่ซื้อน้ำแบบใหม่ก็มาล้างกระติกก่อนแล้วก็ไปใส่นี่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ใ
0: ช่โอเคแดดร่มลมตกนะครับตอนนี้ก็อยู่กับคนจัดงานนะครับพี่ป๊อกนะครับผมพี่ป๊อก
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: คร
0: ับ สวัสดีครับพี่Noise Market ปีนี้มีคอนเซ็ปต์อะไรยังไงบ้าง
3: เราต้องการเลือกทางที่ว่าเราคิดว่าเราทำอะไรแล้วแบบถ้าเกิดสิ่งที่เราทำเนี่ยเราจัดการมันไม่ได้นะคือเราทิ้งอย่างมือเราไปนะไม่แปลแล้วแต่ว่าเราไม่รับผิดชอบ
0: ครับ
3: งั้นในงานนี้เราอยากให้ทุกคนรู้ตรงนี
0: ้ครับ
3: นี่คือคอนเซ็ปต์นี่คือทางที่เราเลือกคือเราเลือกฉันจะทำอย่างที่ฉันชอบแล้วแต่เราเลือกนี้สิ่งที่เราชอบมันต้องไม่เป็นภาระให้ใคร นี่คือคอนเซ็ปต์ผมเชื่ออย่างนึงคือมีคนที่รู้กับคนที่ไม่รู้มึงว่าใช่ไหม
0: ครับ
3: เพราะฉะนั้นมันมีเราอย่างแรกเราต้องให้เขารู้ก่อนผมไม่ได้เชื่อว่าวันนี้ทำปุ๊บสำเร็จเลยแต่วันนี้จะมีคนจำนวนหนึ่งรู้ว่าแยกไงอย่างเช่นผมประกาศรับเราต้องการอาสาสมัครมาเขาก็ไม่รู้มาเลยให้ผมมายกของครับหรือให้ผมช่วยยกขยะพอเขาได้ฟังเราถ่ายทอด
0: ครับ
3: เขารู้ละเราแยกไปทำไม
0: ครับ
3: เราตัดสินใจว่าให้มีจุดแยกขยะจุดเดียว
0: คร
3: ับ แล้วก็งั้นทุกคนจะไปทิ้งแท้ทิ้งตามใจไม่ได้แล้วต้องมาหาเรา
0: ครับ
3: เมื่อมาหาเราก็จะได้รู้เรื่องพวกนี้รู้มากรู้น้อยก็ต้องสงสัยอะไรอย่างเงี้ย
0: มีคนให้ข้อมูลอยู่ตรงนั้นด้วย
3: แล้วเราก็จะพัฒนาต่อไปว่าเราจะสื่อสารกับเขาได้ยังไงเรื่องพวกนี
0: ้ครับ
3: คือ1คือเราไม่ได้บังคับเขา
0: ครับ
3: แต่เราแค่ทําว่าเราทํางี้กันอยู่นะ
0: ครับ
3: ครับถ้าเขารู้ไปแล้วก็เป็นเรื่องของเขาที่เขาจะทำต่ออ
0: ยากบอกอะไรกับคนที่จัดงานหรือจัดตลาดจัดเทศกาลในเรื่องเกี่ยวกับ
3: ต้องลงเท่านั้นนะครับ
0: ครับ
3: ถ้าคุณไม่ทำมันไม่เกิดขึ้นวันนี้ได้1คนพรุ่งนี้ได้10คนอย่างเงี้ย
0: ครับผมครับ
3: ครับ
0: หมูปลาร้านะครับต้นตำรับอีสาน

็นอกจากโซนที่เป็นอาหารแล้วก็ดนตรีแล้วนะครับก็จะมีของขายด้วยนะครับผมซึ่งของนี่ก็จะมีทั้งงานศิลปะมีทั้งของใช้นะครับต่างๆแล้วก็หลายๆอย่างก็มีคอนเซ็ปต์น่าสนใจมากเลยนะครับก็จะเป็นของแฮนด์เมดของที่รักโลกนะครับทำให้เกิดขยะน้อยที่สุดนะครับแปรงสีฟันไม้ไผ่นะครับนี่จะได้ลดปริมาณแปรงสีฟันพลาสติกที่มันลอยอยู่ในทะเลนะครับเพราะว่าไม้ไผ่เนี่ยก็ย่อยสลายได้มาเดินที่งาน Noise Market วันนี้นะครับผมชอบอย่างหนึ่ง

0: จากคำพูดของพี่ป๊อกนะครับที่บอกว่าในสังคมเราเนี่ยมันมีคนอยู่2ประเภทก็คือคนที่รู้และคนที่ไม่รู้นะครับการที่คนคนหนึ่งอาจจะไม่ได้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อทำให้โลกดีขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเขาไม่รักโลกแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเขายังไม่รู้นะครับเหมือนอย่างตัวผมเนี่ยมาเดินงานในวันนี้สิ่งที่เคยคิดว่าตัวเองรู้อยู่แล้วอะแต่ก็มาพบว่าตัวเองรู้ผิดรู้ไม่หมดรู้ไม่เคลียร์นะครับหรือแม้แต่ได้รู้ว่าสิ่งเล็กๆที่เราเคยมองข้ามอย่างไม้เสียบลูกชิ้นอย่างเงี้ยมันเป็นขยะอันตรายสำหรับผู้ที่ทำการเก็บและคัดแยกขยะด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นอีเวนต์เนี้ยผู้จัดเลยให้ความสำคัญกับการให้ความรู้เป็นหลักนะครับถึงขนาดยอมที่จะมีเจ้าหน้าที่นะครับที่จะมายืนประจำอยู่ตามจุดทิ้งขยะนะครับหรือแม้แต่ออกกติกาต่างๆให้กับทั้งผู้ขายผู้ซื้อผู้มาเดินนะครับคิดทุกอย่างรัดกุมรอบคอบนะครับและก็ทำให้มันเป็นจริงนะครับเพราะเขาเชื่อว่าการที่เรามีความรู้แล้วเนี่ยวันพรุ่งนี้มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างน้อยๆทางความคิดเราจะคิดมากขึ้นกับการซื้อกับการผลิตกับการบริโภคหรือแม้แต่กับการทิ้งสิ่งของนะครับและนี่แหละคือความคาดหวังสูงสุดนะครับว่าสิ่งที่เคยคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นไปได้เหมือนอย่างที่เสียงเล็กๆที่ไม่เคยมีใครใส่ใจจะได้ยินอย่างNoise Marketเนี่ยอาจจะเป็นเสียงที่ดังขึ้นและทุกคนหันมาฟังก็เป็นได้ครับและนี่ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับใครดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันไว้นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามที่ช่อง Green Thailand นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
1: เมื่อพูดถึงที่สวยๆใครๆก็อยากไปกับครอบครัวกับเพื่อนแต่เรากลับทำลายมันทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งสวยงามจะดีกว่าไหมหากเราช่วยกันรักษามันช่วยกันเก็บโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนไม่จำเป็นต้องรอใครมาทำแทนให้เราแต่จงทำเท่าที่ตัวเองทำได้ผมเชื่อว่าโลกเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพียงแค่เริ่มจากตัวเราทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ต้องยอมรับว่าสังคมปัจจุบันตอนนี้ทำงานทุกอย่างแข่งกับเวลาหมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาเป็นเรื่องสำคัญ
2: เพราะว่าเวลาเป็นเงินไง
1: ถูกต้องใช่ไหมไม่อยากจะปวดหัวกับผู้รับเหมาไงต้นระยะเวลาไม่มีเวลาไปเฝ้างานเองควบคุมเองเป็นใต้ถุน
2: ใต้ถุนเหรอก็ได้เหรอ
1: ถูกต้องได
3: ้นี่ใหญ่มากอ
2: ่
3: ะ
2: ใหญ่มากเลยนะ
1: เป็นบ้านพักอาศัยเลยค่ะ
3: คือมันประกอบกัน
2: แต่แล้วมันประกอบกันยังไงอ่ะ
1: ตามรอยแยกคือ1โมดูลค่ะ

0: เดฟ
1: ฮะ
0: เดฟพาผมมาตากแดดงี้ถ้าผมเป็นลมไปที่แบบผมไหวหรือ เปล่า
1: เอาหน้าวันนี้ขอแบบพาออกมากลางแจ้งหน่อยนะออกมาข้างนอกกันบ้าง
0: อ่ะ
1: รับแดด
0: รับฝุ่น
1: วันนี้เขาบอกพี่ว่าง
0: ง
1: จะมีจะมาส่งบ้าน
0: เซ็นส่งบ้านกัน
1: ไม่ใช่เอาบ้าน
0: อ
1: ะมาส่ง
0: ไอ้ไม่บ้าแล้ว
1: เฮ้ยยุคนี้มันต้องเร็ว
0: ใครไปส่งบ้านมาส่งไม่ใช่กาโฟกาแฟ
1: ยุค 5G เขาบอกว่าวันนี้ยกบ้านมาส่งที่นี่ปั้งเย็นนี้อยู่ได้เลย
0: ตลกแล้วมันเร็วไปเปล่าบ้านนะพี่พูดไปเล่น
1: พี่ก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่
0: อ
1: แต่ว่าเขาบอกว่าให้มาดู
0: มาดูมีร่มให้ยืนไหมเนี่ยไปเข้าไปดูกันไปตอนนี้เรามายืนกันใต้ร่มไม้ตอนนี้ไปทำเลที่ดีในการต่อก่อตั้งบ้านนะครับบนเนินที่เห็นนี้นะฮะเป็นที่ดินที่เราเตรียมไว้เพื่อวางบ้านหลังเล็กจังวะพี
1: ่ต้องเบรกใช่ไหม
0: หลังเล็กไปไหม
1: จะบ้าเหรอ
0: ใช่อ่ะ
1: ใครจะมาสร้างบ้านตรงนี
0: ้ก็ไม่รู้เห็นพี่พามาย
1: ืนนู่น
2: โอเค
1: ข้างหลังนู่น
0: อ๋อก็เตรียมไว้เหรอ
1: ตอนเขาเตรียมไว
0: ้เฮ้ยเดี๋ยวนะบ้านหลังขนาดนี้คือยกมาวางอยู่ได้เลยเหรอ
1: เขาบอกว่าอย่างนั้น
0: อ
1: ะเขาบอกว่าทุกวันนี้มันมีบ้านที่แบบสำเร็จรูปยกมาวางเหมือนอย่างนี้ซื้อรถอะรถมาส่งป้าเทสอะไรนิดหน่
0: อ
1: ยขับออกไปได้เลย
0: เออถ้าพูดไม่รู้ก็เหมือนจะแกล้งงูจริงๆก็รู้แหละว่ามีบ้านแบบนั้นอยู่จริงแต่ว่ามันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอพี
1: ่ก็ทุกวันนี้อาจจะง่ายนะเราต้องคุยกับคนที่เขาเป็นคนที่เอาบ้านมาส่งไหม
0: ใช่ชอบมากเลยแบบเหมือนดีลิเวอรี่อ่ะแบบฮัลโหลขอบ้านสักหลังเอวางเนี่ย
1: ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะ
0: ขอคุยแล้วกันสวัสดีครับ
3: สวัสดี
1: ครับ
3: นี
1: ่คือ
3: คุณ
1: มิ้น
0: ครับ
3: แล้ว
0: คุณปลาย
3: ครับ
0: นี่เป็นสามี
3: ใช่ค่ะต้อง
1: คุณปลาย
0: เองคุณปลายเป็นคนที่เอาบ้านมาส่งเนี่ย
1: เพราะฉะนั้นผมอยากรู้ละว่าตรงนี้พอเราเห็นเนี่ยตรงนี้มันเป็นฐานปูนอย่างเงี้ยที่เราเห็นเนี่ยนะข้างล่างเนี่ยเราต้องเตรียมอะไรไว้ก่อนนะก่อนที่เราจะเอาบ้านมาวางเนี่ย
3: ก็ตอนที่มาดูหน้างานก็ตอนแรกอ่ะมันจะเป็นแบบพื้นที่ที่แบบขรุขระไปหมดเลยยังไม่มีการเตรียมพื้นที่ใดๆทั้งสิ้นทางสถาปนิกจะเข้ามาดูที่หน้างานก่อนว่าต้องเตรียมแบบปุกแบบฐานรากประมาณไหนตรงเนี้ยเราก็จะเก็บข้อมูลเพื่อจะให้ทางวิศวะคำนวณแหละว่าเป็นฐานแพคสร.ค
0: ่
3: ะเพื่อเพราะว่าใต้บ้านอ่ะมันจะเรียบเป็นงานเรียบร้อยนะเพราะว่าของเราเป็นโครงสร้างเหล็ก
0: คือตัวบ้านที่ยกมาวางเนี่ยเป็นโครงสร้างเหล็กทั้งหมดแต่ว่าตรงฐานรากเนี่ยเป็นปูนเพื่อความมั่นคงแข็งแรง
3: ถูกต้องค่ะ
1: เราคุยถึงความรวดเร็ว
0: จ้า
1: ถามเรื่องนี้ก่อนเลย
0: เ
1: ตรียมงานนานไหมครับตรงนี้ก่อนพื้นที่นี
4: ้โอเคถ้าเฉพาะพื้นที่นี้มันจะมีการเตรียมล่วงหน้าก่อนที่บ้านจะเสร็จซึ่งเราจะส่งตารางให้รับทราบ
0: ครับ
1: กี่วัน
4: ประมาณ
0: นะ
4: 3วัน
1: ฮะ3วันอ่ะ3วัน
4: สําหรับพื้นคสร.แบบนี้นะ
1: 3
4: วันเนาะช่วงนี้ไม่ใช่หน้าฝนมันง่ายสําหรับงานปูน
1: โอเค3วันละ3วัน
0: แดดดีแห้งไว
4: แต่ถ้าเป็นระบบอื่นที่เรามีบริการแบบครบวงจรเลยไม่ว่าจะเลือกฐานรากแบบไหนก็แล้วแต
0: ่
4: บางระบบเช่นเข็มเหล็ก1วันเสร็จ
1: นี่เราคุยเฉพาะหน้างานนะ
0: เ
1: ออ1วันเสร็จ
4: 1วันเสร็จ
0: อันนี้คือปูนที่ปูนเข็มเหล็ก1วันเสร็จ
4: ใช่ค
1: ่ะแล้วมันมีระบบของห้องน้ำเช่นถังบำบัดหรืออะไรเงี้ยอยู่ด้วยมั้ยครับ
4: มีค่ะเป็นงานสั่งซื้อเพิ่มเติมสมมุติว่าบางพื้นที่ที่เค้ามีระบบเดิมอยู่แล้วแล้วก็เลย์เอาท์ในการจัดทําแบบตรงจุดที่เราวางห้องน้ําระยะใกล้กับถังบําบัดเดิมแบบนี้เป็นเรื่องง่ายเลย
0: สามารถปลั๊กอินได้เลย
4: ง่ายมาก
0: เราวางถังใหม
4: ่แต่ถ้าเป็นพื้นที่โล่งๆแบบนี้ค่ะเราจะมีการสอบถามว่าอยู่กันกี่คนมีผู้ใช้อาศัยเท่าไหร่
0: เพื่อคำนวณปริมาณของเสียที่จะเกิดขึ้น
4: ใช่ถ้าใช้บริการของเราติดตั้งให้ได้เช่นเดียวกันซึ่งหลังนี้มีกัน
1: มีแล้ว
0: เพราะที่โล่งไม่ได้มีถังบัตรอื่นเป็นที่โล่งเลยต
4: ้
0: องวาง
4: ใช
1: ่ระบบสุขาภิบาลแล้วระบบไฟฟ้าล่ะครับ
4: ระบบไฟฟ้าก็เช่นเดียวกันเหมือนที่คุณมิ้นแจ้งทีมสถาปนิกเขามาดูหน้างานจะมีเช็
0: ค
4: ลิสต์ของทางเราว่าที่นี่จําเป็นที่จะต้องดึงไฟจากตรงไหนเพียงพอกับบ้าน1หลังหรือเปล่าอันนี้จะเป็นเรื่องของเราที่จะช่วยคํานวณ
0: ก็คือบอกความต้องการคนชัดเจนบอกปริมาณผู้อยู่อาศัย
4: ใช่
0: มั้ยให้ชัดเจนว่าเอ้ยกี่คนยังไงขนาดบ้านประมาณไหนเค้าจะคํานวณจัดการให้คุณเรียบร้อยเฮ้ยเหมือน delivery จริงป่ะพี่มาถึงปลั๊กอินติดตั้งเรียบร้อยอยู่ได้จริง
4: ๆครับ
3: อย่างที่บอกว่า 2-3 วันนี่คือกระบวนการทั้งหมดอ่ะจะเสร็จสมบูรณ์ลูกค้าสามารถเข้าอยู่ได้เลย
1: คือผมก็เลยคำนวณอยู่ว่ามันเท่ากับคอนโดแบบใช้แบบสตูดิโอแบบ1ห้อง
0: 24ตารางเมตร
1: ประมาณนั้น
3: แล้วเราย้ายคอนโดมาอยู
1: ่ทีนี้เมื่อกี้เห็นพูดว่า3เมตรนะส่วนใหญ่จะกว้าง3เมตร3เมตรอันนี้ทำไมมันข้อจำกัดอะไรครับถึงต้องเป็น3เมตรถ้าถามสถาปนิก
3: โอเค บ้านเราอ่ะจะมาเป็นโมดูลใช่มั้ยคะเวลาที่เราขนส่งอ่ะเราต้องคํานึงถึงการขนส่งระยะข้อจํากัดของเค้าคือมากสุดคือ3เมตรดังนั้นเวลาที่เราดีไซน์อ่ะห้ามดีไซน์ห้ามเกิน3เมตรนี้
0: คือความกว้างรถถูกมั้ย
3: ถูกต้อง
0: รถที่ขนบ้านมา
3: ใช่ค่ะ
1: รถและถนนด้วย
0: ถนนด้วยใช่
3: ค่ะถนนบ้านเรา
1: 3ซอกซอยต่างๆ
3: ถูกต้องถ้าแบบซอยแคบกว่า3เมตรเนี่ยเราต้องมีการดีไซน์ไม่ใช่ไม่ได้ค่ะ
0: แ
3: ต่เป็นการถูกต้องได้ค่ะจะเป็นการดีไซน์ให้มีขนาดเล็กลงเพื่อขนส่งให้ลูกค้าได
1: ้ครับเพราะพูดมาถึงเนี่ยเราอาจจะยังไม่เห็นภาพแต่ผมคิดว่าเราน่าจะเห็นความแตกต่างแล้วจากที่พูดมาคืออันนี้คือบ้านสําเร็จคือมาเป็นหลังมันไม่ใช่น็อกดาวน์
0: ไม่ใช่น็อกดาวน์
1: มันไม่ใช่การประกอบเพราะฉะนั้นมันเลยมีข้อจํากัดว
0: ่าประกอบหน้างานคือมาเป็นก้อนเสร็จมาเลยเป็นบ้านเลย
1: ขนาดความกว้างมันเลยต้องอยู่ภายใต้ประมาณ3เมตรที่จะขนส่งได
0: ้ครับโอเคเข้าใจแล้วอ
1: ยากเห็นมั้ย
0: เดี๋ยวเค้าก็เอารถขนเข้ามาแล้วใช่มั้ย
3: ใช่แล้วไปดูกันเลยค่ะ
1: ไปดูไม่เขาบอกเขาจะ
0: ไม่ไป
1: เขาไม่ไปเราหยิ่ง
0: เราจะอยู่นี่
1: เราหยิ่งเรารอเลย
0: เด
1: ี๋
0: ยวรถจะถอยบ้านเขาตรงนี
3: ้
0: โอเคเอาบ้านเข้ามาครับ

0: นี้ไม่ขายจริงเลย
1: ก็คือไม่ถาวรเลยใช่ไหมครับผมถ้าสูงจะพื้นประมาณเท่าไหร่
0: ตัวนี้มันสูงบวกที่หักที่ไหน
1: คือมาตรฐาน
0: แล้วแต่พื้นที่
2: ใช่ปกติอะค่ะเราก็จะเสริมโครงเหล็กที่เป็นส่วนตัวมุมของสี่ด้านเพื่อให้ตัวเครนอะค่ะมีจุดยึดเกาะเวลายกขึ้นรถเนี้ยบเนี่ยเขาก็จะใช้ทั้งสี่ด้านส่วนตัวที่เป็นยกก็จะเป็นผ้าใบสำหรับยกตัวโมดูลของเราโดยเฉพาะ

โมเดลหลักของหลังเนี้ยค่ะมันจะมาจากโมเดลหลักชื่อว่ารุ่นเคฟก็จะมีความอินดัสเทรียลล็อฟต์ดีไซน์แล้วก็จริงๆแล้วถ้าตามแบบเนี่ยหลังนี้เขาจะมีเป็นประตูเหล็กซึ่งเราจะไปติดตั้งที่หน้างานอย่างไซซิ่งนี้จะเป็นไซส์มาตรฐานก็คือไซส์ L ไซส์ L คือไซส์3x6.5 เมตรสั่งเพิ่มเป็นพิเศษออกแบบให้มีห้องน้ำแยกไปประกบต่างหากเพื่อที่จะได้พื้นที่ใช้สอยข้างในบ้านเต็มๆเลยเพราะว่าโดยมากถ้าพื้นที่จำกัดการวางห้องน้ำภายในจะทำให้พื้นที่ใช้สอยหายไป

0: ไปดูซิ
1: โอ้โห
2: เชิญเลยค่ะ
1: นี่คือเมื่อกี้เป็นที่โล่งเนาะ
2: โอ้โห
1: เมื่อกี้คือเป็นตัวฐานล่างเนี่ย
0: เมื่อกี้ห้องเต้
1: นั่งมากระตึ๊บกระตึ๊บอยู่ตรงนี้อยู่เลย
0: วิ่งเล่นแถว
1: นี้โบราณปูนเออนี่คือเสร็จแล้วอ่ะ
0: ผ่านไป2ชั่วโมง
1: ไปนั่งอยู่นั้น2ชั่วโมง
0: 2ชั่วโมง
1: อ๋อ
0: หลังนี้ตั้งตรงนี้เรียบร้อยแล้ว
1: เรียบร้อยแล้ว
0: เร็วมาก
1: ก็อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าจะมาอยู่ก็พออยู่ได้แล้วเนาะ
0: อยู่ได้
1: อยู่ได้แล้วล่ะเออ
0: ได้แต่ว่าเท่าที่เห็นเนี่ยโอเคมันอาจจะยังมีความไม่เรียบร้อยอยู่บ้างอย่างเช่นพื้นเลยนะที่เราเห็นเนี่ย
1: นะ
0: พ
1: ื้นองค์ละเอียดสายพงสายไฟ
0: แล้วก็เมื่อกี้เราดูอยู่มันมี2ก้อนน
2: ะ
0: มีก้อนของตัวบ้านแล้วก้อนของห้องน้ำที่แยกชิ้นกันมาแต่ตอนนี้ประกบกันเรียบร้อย
1: ที่บ้านบอกว่าแยกกันมาแต่ว่าตอนนี้คือประกอบร่าง
0: ครับ
1: ประกอบร่างกันถ้าเกิดว่าเป็นก้อนอยู่ในนี
0: ้
1: ก็จะเป็นยูนิตนี้เลยแต่ว่าพอลูกค้าสามารถเลือกได
2: ้
1: ว่าถ
2: ้
1: าเกิดว่าอยากได้ยูนิตเป็นข้างนอกแยกไป
2: ใช
1: ่โอ้ก็ต่อกันเน
2: า
1: ะ
2: ฟีลลิ่งคือบ้านหลังเดียวกันคือชิ้นเดียวกันค่ะแค่วิธีการผลิตกับการคิดราคา
0: แล้วหลังจากนี้ครับทำอะไรต่ออีกครับ
2: หลังจากนี้พื้นเดี๋ยวงานพื้นจะเข้านะคะแล้วก็งานระบบเราจะมีงานถังบำบัดเดี๋ยวช่างเขาก็จะมีรายละเอียดของเขาว่าช่างไหนจะเริ่มขุดและติดตั้งถังบำบัดก็ทำไปหลังคาทำไปเก็บงานสีเดี๋ยวเก็บมาทีหลังนะคะคือแต่ละขั้นตอนเนี้ยแต่ละทีมช่างเขาจะทราบว่าเขาจะเข้าตอนไหนเดี๋ยวจะมีการปูพื้นกระเบื้องยางนะคะค่ะแล้วพอวันเนี้ยเขาเสร็จในระดับนึงแล้วเขาพร้อมสำหรับพวกไฟอะไรเงี้ยค่ะทีมไฟเขาก็จะเข้าละช่างแอร์ก็จะเข้า
1: อย่างที่บอกเลยว่าคือไม่ได้มาประกอบหน้างานเอาแต่คือมาทั้งก้อนวางเลยพร้อมฟินิชชิ่ง
0: ใช่แล้วไอ้ที่เจ๋งเนี่ยดูห้องน้ำ
2: ปูมาแล้ว
0: มีกระเบื้องแล้ว
1: ปูมาเลย
2: มีกระพันแล้วเรียบร้อย
0: มีคัตติชั่นแล้วมีอ่างแล้วมีถั่วส้วมแล้วนะครับเครื่องทำน้ำอุ่นแล้ว
2: ใช่
0: เร
2: ีย
0: บร้อยคือมันครบแล้วในห้องน้ำ
1: เหลือแค่จำไฟเข้า
0: จ
1: บเลย
2: ค่ะ
1: เหลือแค่จะต่อไฟเข้าเลยสุดยอด
2: ฟินนิ่งเป็นไงคะเหมือนบ้านห้องน้ำ
1: เหมือนบ้านเลยเหมือนบ้านเลยเมื่อกี้เนี่ยมันคือแล้วความแน่นคือไม่ได้มีความนี่คือแน่นเลยอ่ะ
0: แน่นไหมเราทึบกระทึบ
1: แน่น
3: มันจะมีความตึบอยู
1: ่เออตึบใช่คือด้วยความที่มันโครงเหล็กกับคุณผู้ชมนะฮะคือโครงเหล็กเนี่ยรับรองเลยว่ายังไงมันมีวาเรชั่นนิดหน่อยอยู่แล้วแต่ว่าพูดถึงความแน่นความอะไรเงี้ยมันแน่นมากระดับที่เรียกว่าบ้านปกติเลยอ่ะเดี๋ยวก็เบื้องยางมาปุ๊บระบบพื้นลงปุ๊บคือเราว่าจบเลย
0: โอเคก็คือหลังจากนี้จะเก็บรายละเอียดรวมถึงรอยต่อต่างๆอะไรแบบนี
2: ้
0: นะคร
2: ับ
0: เพื่อทดสอบแล้วก็ส่งมอบให้กับเจ้าของ
1: อันนี้คือ1ชั้น1ยูนิต
0: เป็นแบบที่เป็นแบบเดียวเขาบอกว่าขนาดเล็กสุดแล้วนะ
2: เป็นไซส์ใหญ่ที่สุดของมาตรฐานแต่จริงๆเหมือนเลโก้เลยพี่เซฟสามารถเอา S M L เอามาต่อกันเพิ่มพื้นที่ตามลูกค้าต้องการเลย
0: งั้น
2: 2ชั้นก็ได้
0: แสดงว่าพูดไปว่ามี2ชั้นด้วยเหรอ
2: 2ชั้นก็ได
0: ้2ชั้นก็ได้นะบ้านแบบนี้
1: ผมถามเลยสูงสุดกี่ได้กี่ชั้น
2: ตอนนี้เต็มที่ที่สุดนะคะเท่ากับที่เราคำนวณมาตรฐาน
1: ของ
2: วิศวกรรมเนาะเรารับที่2ชั้นกับอีก1ชั้นหมายถึงเด็ก
1: ชั้นลอย
2: สมมติอยากจะได้โอเพนแอร
1: ์โอเคโอเค
0: เป็น
1: ระเบีย
2: บอันนี้คือสูงสุดแม็กซิมัม
1: โอเคแต่ว่าคุณผู้ชมยังไงก็ต้องได้เห็นภาพจริงครับว่าเวลาเขาผลิตเจ้าบ้านตัวเนี้ยหน้าตาเป็นยังไงก่อนที่จะมาตั้งที่เนี้ยหน้าตาเป็นยังไงไปดูกันครับ
0: ครับ

0: สวย
1: สบายด้วย
0: สวยสวยเลย
1: เอออ
0: ันนี้คือเราอยู่ในบ้านบุญราษฎร์อ่ะ
1: ตอนเนี้ยเราอ่ะมาจากลำลูกกา
0: ใช่
1: เพื่อมาที่บางบัวทอง
0: โอ้ยข้ามฟากมาม
1: าเพื่อมาดูที่โรงงานการผลิต
0: ยังไงคุณผู้ชมก็ต้องอยากเห็นสภาพจริง
1: ๆ
0: ที่เกิดขึ้นคือเมื่อกี้คือหน้างานที่ยังไม่ได้มีการเดคอเรทอะไรเลย
1: ใช
0: ่แต่เนี้ยก็คือบรรยากาศที่ตกแต่งแล้ว
1: ครับ
0: นี่คือแบบว่าเปิดแอร์ฉ่ำแล้วด้วยนะฮะเย็นจริงนะ
1: ผมเชื่อว่าภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยจะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยนี่คือบ้านแบบสำเร็จรูปเหรอบ้านโมดูล่าเหรอ
0: น
1: ั
0: ่นดิ
1: มันคงจะเป็นภาพที่เหมือนกับบ้านปกติจริงๆเลย
0: นั่นสิน
1: ะฮะอยากให้เห็นอย่างนี้ครับว่าสิ่งที่ฮ่องเต้บอกว่าฟินิชชิ่งแล้วมีผนังแล้วมีพื้นแล้วที่จริงแล้วเนี่ยแบบนี้แหละก็ยกไปตั้งได้เลยเหมือนกัน
0: ถูกต้อง
1: นะ
0: ถูกต้อง
1: อย่างเมื่อเช้าเนี่ยเป็นแบบที่มันต้องไปประกอบแล้วก
0: ็
1: รอปูพื้นแต่แบบนี้ก็ยกไปได้เลย
0: ยกไปได้เลยที่ได้กระเบื้องยาง
1: ได้เลย
0: ก็เป็นแบบว่าสามารถฟินิชชิ่งไปได้เลยแล้วก็ยกไปตั้งได้เลยอันนี้คือออปชั่นแบบมีเป็นหลายเรือนด้วยนะคือมีเด็กด้านนอกเชื่อมกับเรือนนั้นมีหลายก้อนมาต่อกันแบบเป็นบ้านที่เหมือนเป็นบ้านชั้นเดียวแต่ว่าแผ่
1: ครับ
0: ก็ทำได้หมดเลยอันนี้คัสตอมได้หมดเลยเหรอฮะ
2: ได้ค่ะหรือว่าหลังนี้ลูกค้ามีความต้องการที่อยากจะเชื่อมต่อกัน
0: ครับ
2: เอามาชิดกันเป็นตัว L ทำได้เหมือนกัน
0: อ๋อทำได้เหมือนกันก็คือบอกอย่างที่คุณปลายบอกว่าเป็นยูนิตเป็นโมดูลที่เอามาต่อกันได้
2: ใช่ค่ะ
1: ปกติคนก็จะนึกถึงคำว่าบ้านน็อกดาวน์แล้วบ้านน็อกดาวน์นี่มันเหมือนแบบมันกว้างมากเลยอ่ะความหมายของคำนี้อยากให้อธิบายให้ฟังหน่อยว่าบ้านน็อกดาวน์บ้านอะไรต่างๆ
0: P แฟบน็อกดาวน์ P แคทโมดูลบ้านสำเร็จรูปบ้านอะไรเนี่ยมันต่างกันยังไงฮะ
1: เอาอย่างเนี้ยอย่างที่เราทำอยู่เนี่ยเรียกว่าอะไรก่อน
0: ใช่ใช่
2: เป็นบ้านสำเร็จรูประบบโมดูล่า
0: บ้านสำเร็จรูประบบโมดูล่า
1: อืมอ่ะงั้นขยายความให้ฟังหน่อยครับว่ามันแตกต่างกับบ้านอื่นๆที่เป็นแบบประกอบยังไง
2: ได้ค่ะก็ถ้าเป็นบ้านน็อกดาวน์ที่คนส่วนใหญ่ก็จะคุ้นชินกับคำว่าน็อกดาวน
0: ์
2: คำว่าน็อกดาวน์ก็คือเอาชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยไปประกอบกันที่หน้างาน
0: okay.
2: อย่างเช่นเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มาเป็นชิ้นๆเราต้องคันน็อตเพื่อประกอบให้มันเป็นชั้น
0: ถ้าเป็นบ้านจริงๆมันก็จะมีอะไรอ่ะพื้นผนัง
2: ประตู
0: หน้าต่างประตูหน้าต่างโน่นนี่เยอะแยะมากมาย
2: ต้องไปประกอบที่
0: หน
2: ้
0: างาน
2: แต่ว่าสำหรับโมดูล่าหรือระบบโมดูล่าของเราอะค่ะจะออกแบบเหมือนตัวต่อเลโก้เกิดฟังก์ชันต่างๆที่ลูกค้าสามารถใช้สอยได้เป็นสเปซที่ลูกค้าโอเคต้องการแหละแต่ว่าการออกแบบเนี้ยอยู่ภายใต้

0: พื้นฐานว่าเราจะต้องขนส่งไปที่หน้างานได
1: ้โอเคแตกต่างกันตรงที่ว่าไม่ได้ไปเป็นชิ้นชิ้นผนังแยกกับพื้นไม่อันนี้คือไปประกอบเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขนทั้งก้อนเนี้ยไปที่หน้างานแล้ววางเลยจบเลยถูกไหม
0: ถูกต้องค่ะแค่ไปเห็นภาพเลยก็คือแบบถ้าเป็นน็อกดาวน์เนี้ยค่ะต้องไปประกอบที่หน้างานลูกใช้เวลาอยู่ที่หน้างานอ่ะค่อนข้างนาน
1: ต้องนานกว่าอย
0: ู่แล้วใช่แต่ว่าเนี้ย 1-3 วัน
1: อืมครับ
0: ประกอบหน้างานเรียบร้อยไม่กวนใจลูกค้านาน
1: ประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วก็พื้นที่ที่ทำได้อันนี้ดีกว่าเราสามารถไปส่งได้ที่ไหนบ้างตอนนี
2: ้โอเคข้อจำกัดของการทำบ้านระบบโมดูล่าเราจะต้องสอบถามลูกค้าก่อนว่าถ้าในพื้นที่มีอาคารหลัก
1: ครับ
2: วางด้านไหนของอาคารหลัก
1: โอเค
2: เมื่อไหร่ที่ลูกค้าบอกว่าอยากจะต่อเติมด้านหลังน่ะแต่ด้านหลังหรือด้านข้างของลูกค้าไม่มีถนน
1: ไม่มีทางเข้า
2: อันนี้คือข้อจำกัดของเราละ
1: โอเคโอเค
2: หรือถนนที่รถสวนกันไม่ได้เราก็จะประเมินเบื้องต้นว่าไม่น่าจะทำการขนส่งได
1: ้คือเมื่อกี้ที่คุยกันหลังกล้องอะไรก็ตามเขาจะมีจุดที่เขาทำไม่ได้อยู
3: ่
1: ใช่ไหมมีข้อจำกัดอยู่ซึ่งบางทีเอ้ยระบบที่เป็นพรีแฟบระบบที่เป็นที่ขนวัสดุเข้าไปต่อหน้างานมันอาจจะทำได้ก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นระบบเนี้ยที่เป็นก้อนไปอย่างเงี้ยมันก็มีข้อดีนะอย่างว่าลดระยะเวลาในการประกอบร่างหน้างานใช่ไหมวางปุ๊บต่อเชื่อมโน่นนี่ปลั๊กอินไฟฟ้าปะปาเข้าไปปุ๊บใช้ได้เลยแต่ว่าในพื้นที่จำกัดซอยแคบโน่นนี่มีติดสายไฟผมต้องเช็คเพยยกเข้าไปอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำไม่ได้ซึ่งเดี๋ยวเขาแจ้งเองแหละ
3: งั้นอยากจะรู้ต่อว่ากลุ่มของคนที่อยากจะใช้บ้านแบบนี
1: ้ลูกค้าลูกค้าที่มาอยากได้บ้านโมดูล่าม
3: ีคนที่คนเขาต้องการแบบไหนบ้าง
1: นั่นเอง
2: หนึ่งเราต้องยอมรับว่าสังคมปัจจุบันตอนนี้ทำงานทุกอย่างแข่งกับเวลาหมดเลย
1: จริง
2: เพราะฉะนั้นเวลาเป็นเรื่องสำคัญ
1: จริงเพราะว่าเวลามันคือเงินไง
2: ถูกต้อง
1: ใช่ไหมใช้แรงงานอะไรมากขึ้นหลายวันมากขึ้นมันก็เบิ้ลไป
2: ใช่เพราะฉะนั้นบ้านระบบนี้ก็เป็นทางเลือกให้ลูกค้าที่ไม่อยากจะปวดหัวกับผู้รับเหมาหน้างานย่นระยะเวลา
1: ไม่มีเวลาลดเออร์เลอร์หน้างาน
2: ไม่มีเวลาไปเฝ้างานเองควบคุมเองหรือแม้แต่สถาปนิกวิชาชีพที่คอยคุยเรื่องแบบให้บางทีลูกค้าอาจจะไม่ได้มีใครคอยประสานงานเรื่องนี้ให้ใช่อันนี้คือสิ่งที่ลูกค้าจะได้จากที่นี
1: ่คือจบคุยจบตรงนี้หน้าตาแบบไหนไปอยู่ตรงนั้นก็หน้าตาแบบนั้น
2: ใช่
1: น
2: ี
1: ่ครับแล้วอายุการใช้งานของมันนี่ก็คือยาวนานเลย
2: ยาวนานเพราะว่าการก่อสร้างแบบนี้ก็คือการก่อสร้างแบบบ้านโครงสร้างเหล็ก
1: okay.
2: เพราะฉะนั้นวัสดุต่างๆที่เราใช้อะเหมือนบ้านอยู่อาศัยปกติเพราะฉะนั้นอายุการใช้งานของเขาก็จะเทียบเท่ากับการก่อสร้างบ้านโครงสร้างเหล็กซึ่งก็ได้ยาวนานถึง 15-20 ปี
1: โอเคอยากชวนไปดูสองชั้นจริงๆอะสองชั้นใหญ่อย่างที่คิดอะปั้นไปดูกัน

0: ี้ก็คืออาณาจักรบ้านโมดูล่าตรงนี้นะครับอุ้ยมียกโค้งยกพื้น
1: เป็นใต้ถุน
0: ใต้ถุนเหรอก็ได้เหรอ
1: ถูกต้องค่ะได้
2: เฮ้ยอันนี้อันนี้เหนือความคาดคิดเลยนะ
0: นี่เฟี้ยวนะ
2: ว่าทําใต้ถุนได้ด้วย
0: เออเออเดี๋ยวนะอุ้ยหลังนี้ก็ใช่เหรอ
1: ใช่ค่ะ
2: หลังนี้ใหญ่มากอ
0: ่
2: ะ
0: ใหญ่มากเลยนะ
1: เป็นบ้านพักอาศัยเลยค่ะ
2: คือมันประกอบกัน
0: เออมันเป็นเดี๋ยวนะมันประกอบกันยังไงอ่ะคือด้านนี้
1: ใช่ไ
2: ปยากมั้ยเนี่ย
1: ตามรอยแยกคือ1โมดูลค่ะ
0: ครับก็ไปเป็นโมดูลโมดูลอย่างนี้ไปต่อ
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อแต่คือต้องมาวางนี้ก่อนแหละเนาะข้างบนนี่จะเห็นแล้วว่ามีฉนวนนะครับ
1: ค่ะ
0: นี่มีฉนวนนะครับแล้วก็เป็นเมทัลชีท PU
2: ขึ้นมาอยู่มันแน่นแน่นมากนะแน่นมากนะแน่น
0: ไม่มีขยับอ่ะ
1: เราจะเห็นที่แนวฟ้าที่ยังไม่เต็มอ่ะค่ะเป็นตัวที่แยกโมดูล
0: อ๋อนี่ใช่มั้ยรอยต่อนี้นะรอยต่อแยกนี้นะ
1: ใช่ฟ้าจะไปถูกเก็บที่หน้างาน
0: เอออย่าไปดูแผ่นพื้นนะแผ่นพื้นแล้ววางไว้เดี๋ยว
1: จะโดน
0: ทําไมต้องเออใช่มั้ยโอเค
2: อันนี้เรายังอยู่ในประเภทที่เป็นบ้านชั้นเดียวอยู
0: ่ใช่
2: นะเดี๋ยวเราจะต้องไปถึงจุดหมายของเรา
0: ไป
2: บ้าน2ชั้นนะผมตื่นเต้นมากอุ้ยเจอแล้ว
0: นี่ใหญ่มากเลย
2: สูงไปดู
0: ไป
1: ค่ะ
0: นี่เค้าบอกว่า
2: ห้าม
0: เค้าบอกว่าห้ามแก้ผ้าตรงนี
3: ้
0: เ
2: อ๊ะนี
0: ่ห้ามโป๊
2: โอ้
0: ทําไมห้ามโป๊อยากรู้อ่ะไม่คืออยากรู้เอง
1: ห้ามโป๊นะน้ําที่นี้ก็คือเหมือนกับว่ามันจริงยังอยู่ในกระบวนการผลิตทางทีมช่างอ่ะมันจะมีทั้งทีมที่ยิงผนังแล้วก็ทีมที่เก็บงาน
0: อ๋อทีมที่เข้ามาคนละทีมกันเพราะฉะนั้นถ้าทีมโป้มาเห็นป้ายนี้เขาจะยังไม่
1: โป้ถูกไหม
0: เขาจะเข้าไปในห้องเขาแล้วค่อยโป้
1: เขาจะยังมิดชิดอยู
0: ่หยอกเล่นมันเป็นโปรเซสการทำงาน
2: มันดูจริง
0: หยอกเล่นบอกขอเอียงนี่คืออะไรวะ
2: มันดูจริง
0: เขินเนี่ยต่อหน้าผู้หญิงต้องทำอะไรอย่างนี้ต้องเกียรติโอเค

0: อันนี้คือ2ชั้นเป็น2โมดูลกี่โมดูลฮะเนี่ย
1: สี่โมดูล
0: อ๋อแต
1: ่ว่าอันนี้จะเป็นโปรโตไทป์แบบใหม่ของเรา
0: อันนี
1: ้โอ้ยแต่ว่าจะเป็นแบบไหนเราต้องไปดูข้างในกัน
0: แน่ไปดูข้างในกัน
2: เฮ้ย
0: เชิญนำ
2: เฮ้ยอยู่ขออยู่อีกครึ่งวันว่ะสนุกว่ะ
0: สนุกดีว่ะ
2: อันนี้มันไม่ใช่คำว่าบ้าน2ชั้นอย่างเดียวนะมัน
0: ดับเบิ้ลสเปซด้วย
2: ดับเบิ้ลสเปซ
0: ใช
2: ่ซึ่งถ้า2ชั้นอย่างเดียวมันอาจจะอึดอัดอ่ะ
0: ถูกต้อง
2: แบบนี้คือคนข้างล่างก็เห็นคนข้างบน
0: มันคอนเนคกันสเปซมันคอนเนคกันหมดเลย
2: อ
0: ันนี้จะเป็นโซนนอน
1: ใช่
0: เป็นโซนนอนแล้วก็ลงไปเป็นลิฟวิ่ง
1: ตั
0: วน
1: ี้
0: ซึ่งมันเป็นโอเพ่นสเปซนะเป็นดับเบิ้ลสเปซขึ้นมา
1: ใช่ค่ะ
0: เท่มากเลยว่ะ
2: เอ๊ะผมยังคิดอีกอย่างนะเนี่ย
0: อะไรครับ
2: ถ้าอนาคตรวยๆนะทำไปพวกเป็นทำพวกรีสอร์ทโฮมสเตย์อะไรที
0: ่แบ
2: บยกเป็นยูนิตอะไปอยู
0: ่ไม่จบเลยนะ
2: เออ
0: แล้วคุมงบได้ด้วยประเด็น
2: อ
0: ะว่าจริงมันเจ๋งมากคุณผู้ชมคือถ้าเราอยากจะประเมินราคาของสิ่งก่อสร้างที่มันจะทำเนี่ยถ้าเป็นโมดูลแบบนี้มันประเมินง่าย
2: ใช่
0: มันไม่หลุดจากที่เราประเมินเยอะ
2: อ
0: ย่างมากมันอาจจะมีหน้างานนิดหน่อยต้องแก้ไขเรื่องของฟุตติ้งเรื่องของอะไรอย่างนี้แต่ว่าหลักๆแล้วตัวโครงสร้างบ้านมันเสร็จแล้วอะ
3: ครับ
0: เราสามารถคาดเดาได้เลยว่ามันจะออกหน้าตาแบบนี
2: ้
0: บางทีทำภาพขายก่อนยังได้เลยเออนี่คือเรื่องการลงทุนนะครับ
2: เออ
0: ลดความเสี่ยงนะฮะนับว่าเป็นอีกทางเรื่องนึงนะฮะสำหรับแฟนรายการแล้วก็คุณผู้ชมนะครับที่เอ้ยอยากจะหาบ้านที่แบบว่าชอบใจเลยทั้งหมดเลยแล้วก็อยากจะมีบ้านเร็วๆอ่ะ
2: ครับ
0: เร็วจริงๆด้วยอ่ะ
2: แล้วก็ไว้ใจได้
0: ใช่
2: เห็นเลยว่าเป็นแบบนี้มาตั้งเป็นแบบนี้แน่นอนนะงบไม่บานปลายด้วย
0: ใช่แล้วใครอยากจะออกแบบบ้านเพิ่มเติมอะไรก็สามารถบอกสเปคทางนี้ก็ได้ทางนี้ก็จะจัดการให้นะนะในราคาที่ผมว่าสมเหตุสมผลไม่น่ากลัวมากแล้วก็ไม่ได้แพงเกินไปนะครับใครที่มีข้อสงสัยหรือว่าข้อแนะนำเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะให้ช่างประจำบ้านทำอะไรก็แนะนำเข้ามาได้ในรายการนะผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะฮะเราก็จะนำพิจารณาแน่นอนนะฮะแล้วก็เอามาทำเป็นคอนเทนต์ในรายการต่อไปครับ
2: ครับ
0: ขอบคุณพี่เซมากนะวันนี้ฮะ
2: ขอบ
0: คุณครับ
2: ครับอมรินทร์ทีวี
4: นายอำเภอกุมภาวะปีได้นำหัวหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนพร้อมด้วยชาวตำบลเสือเพลอำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีกว่า200คนทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานประจำเดือนนี
5: ้เราได้ดำเนินการจิตอาสานะครับในหมู่บ้านในชุมชนในที่สาธารณะมาแล้วเนี่ยประมาณ 3,500 กว่าครั้งนะครับเริ่มแรกนะครับเราได้นำพระปณิธานของในหลวงรัชกาลที่10พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับได้มาเป็นแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนจิตอาสาของอำเภอกุมภาวะปีของเราเมื่อเกิดเหตุหรือว่ามีสิ่งที่ไม่ปกติเกิดขึ้นในชุมชนหรือในหมู่บ้านเนี่ยบุคคลเหล่านี้นะครับออกมาทำหน้าที่บริการสาธารณะเราทำความดีด้วยหัวใจครับ
4: กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเป็นดังจุดเริ่มต้นที่ปลุกจิตสำนึกของการเป็นผู้เสียสละต่อส่วนรวมที่นี่เริ่มต้นที่กลุ่มผู้นำทำเป็นตัวอย่างรวมตัวกันทำจิตอาสาและสร้างแรงศรัทธาให้กับผู้พบเห็นจากนั้นตามด้วยชาวบ้านที่เห็นถึงความเสียสละนี้สอดประสานความร่วมมือทำงานช่วยกันจนกลายเป็นพลังแห่งความสามัคคีที่ยิ่งใหญ่ในชุมชน

0: มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เกิดอุทกภัยวาตภัยต่างๆอย่างเช่นไปสร้างบ้านให้ผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเราก็รวมกันจิตอาสากับท่านกำนันกับผู้ใหญ่บ้าน
1: คือเป็นการปลูกฝังในความรับผิดชอบในการเป็นส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาสิ่งที่มันเป็นสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านหนึ่งเราจะปลูกฝังตั้งแต่เยาวชนก็คือลูกหลานเพราะมันจะพยายามทำสะอาดให้เดินสะดวกนะครับโดยจะปลูกฝังจากเขาเห็นกำนันทำเขาเห็นลูกชายผมทำเขาก็เริ่มมาเก็บขยะช่วย
2: ก็ดีใจครับที่เห็นโครงการพระราชดำริโครงการจิตอาสาครับมีความร่วมมือกันมีความใกล้ชิดกันได้สร้างกิจกรรมร่วมกันเป็นผลดีที่สุดครับในส่วนนี
3: ้ชาวอำเภอกุมภาวะปีได้ร่วมกันสร้างแบบอย่างที่ดีของการเป็นผู้เสียสละช่วยกันทำกิจกรรมเล็กๆภายในชุมชนขยายผลจนเป็นกิจกรรมจิตอาสาที่ยิ่งใหญ่ก่อเกิดความรักความสมัครสมานสามัค

0: ถี่ของคนในชุมชนส่งผลให้อำเภอกุมภาวะปีมีจิตอาสามากถึง 30,000 คนและทำกิจกรรมจิตอาสามามากกว่า 2,500 ครั้ง
1: เราทำความดี
2: เราทำความดี
1: เพื่อชาติ
2: เพื่อชาติ
1: ศาสนา
2: ศาสนา
1: และพระมหากษัตริย
2: ์และพระมหากษัตริย์

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีครับเกษตรขั้นเทพวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเกษตรกรผู้พลิกฟื้นที่ดินรกร้างให้กลับกลายมาเป็นพื้นที่ทำเลทองที่สามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำโดยการปลูกพุทรานมสดเพื่อราคาดีครับที่มีคนแวะเวียนมาซื้อกันแบบไม่ขาดสายอย่างสวนพุทรานมสดเขาชะโงกบ้านไร่จูจุ๊บที่ดูแลโดยพี่สุเทพและเขาก็การันตีความกรอบหวานหอมของพุทราที่นี่ได้เป็นอย่างดีเพราะเขาดูแลเองทุกกระบวนการว่าแต่จะดูแลยังไงมันถึงได้ดีขนาดนี้ล่ะครับพี่สุเทพ
1: ไหนจ๋า
2: ครับ
1: นายจ๋า
2: ว่าไงว่าไง
1: ออกมาคุยกับฉันหน่อยนะจ๊ะ
2: อ๋อได้เลยได้เลยได้ๆขออนุญาตมุดมุ้งออกหน่อยนะ
1: มุดมุ้งออกมาเลยจ้ะนายจ๋า
2: ครับ
1: เพราะฉันนี่สงสัยมากเลยอ่ะจ๊ะนายจ๋า
2: ครับ
1: ที่นี่คือเขาชะโงกบ้านไร่จูจุ๊กใช่ไหมจ๊ะนายจ๋า
2: สวนพุทรานมสดแห่งเดียวของนครนายก
1: เฮ้ย
2: ครับ
1: ที่นี่แหละสั่งนมโคของฉันมาเยอะแยะมากมายจ๊ะนายจ๋า
2: ครับ
1: ป้าแต่ไม่เห็นมีคนเยอะเท่ากับปริมาณนมที่สั่งฉันเลยไหนคนกินนมล่ะจ๊ะคนที่กินนมฉันเอาไปเยอะๆจ้ะ
2: นมในห้างมาไม่ได้มาให้คนกินเอามาให้พุทรากิน
1: อีนี่คนไทยต้องงงอะไรบางอย่างนะจ๊ะเอาผลไม้เอาต้นไม้มากินนมมันจะได้จ๋า
2: ครับผมสงสัยใช่สงส
1: ัยจ๋าเอาเรื่องจริงกันจะได้จ๋า
2: สงสัย
1: สงสัยเพราะว่าสั่งไปเยอะแล้วอีนี่ฉันก็อยากจะรู้ว่าเฮ้ยที่นี่มีคนกินนมเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ
2: ครับเนี่ยนมมาเท่าไหร่ที่นี่คนไม่ได้กินให้ต้นพุทรากิน
1: เฮ
2: ้ของจริง
1: พูดจริง
2: พูดจริงพาไปดู
1: โกหกขี้จุ๊บเบ๋จุ๊บไม่ได้นะ
2: มีที่นี่นมมาเท่าไหร่พุทรากินหมดคนไม่ได้กิน
1: จริงจะได้จ้ะ
2: เรื่องจริงเรื่องจริง
1: ต้นไม้กินนมได
2: ้อ่าฮะนี่ที่นี่แหละพุทรานมสดมันต้องให้นมมันกินเขาถึงเรียกพุทรานมสด
1: นี่โกหกหรือเปล่าพาไปดูหน่อยสิจ๊ะได้จ๋า
2: ไปดูไปดูไปดูไปดูไปดู
1: อยากเห็นจ๊ะได้จ๋าฉันไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าต้นไม้เนี่ยจะกินนมของฉันได้ด้วย
2: ครับ
1: ตื่นเต้นจริงๆนะจ้า งั้นต้องถามก่อนว่าไปยังไงมายังไงล่ะเจ้านายจ๋าถึงได้มาสนใจเรื่องของการปลูกพุทรา
2: อ๋อครับผมก็คืออย่างนี้นะครับโดย เรามีพื้นที่อยู่แล้ว
1: คือมีที่ของตัวเองอยู่แล้ว
2: มีที่ของครอบครัวของคุณพ่อคุณแม่ที่ก็มีเรามีที่อยู่ร้อยกว่าไร
1: ่จ้าน
2: ะครับแล้วก็ที่นี้มันก็เมื่อก่อนก็ทำนานะปลูกขนุนปลูกไผ่ตรง
1: จ้ะ
2: นะครับทีนี้พอเราไปรู้จักคนที่เขาทำปลูกพุทราเขาก็เลยมีการพูดคุยกันว่าพุทราเนี่ย
1: เดี๋ยวก่อนนะเจ้านายจ๋ายังสงสัยปลูกข้าวปลูกไผ่ตรงมันไม่ดีตรงไหนนะเจ้านายจ๋า
2: ดีครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยด้วยแรงงานด้วยลูกๆไปทำงานรับราชการไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดพ่อแม่ไม่มีเวลาที่ว่างเปล่าแล้วก็ทำนาต้องใช้แรงงานเยอะ
1: พ่อแม่ก็ไม่ไหวแล้วใช่ไหมจ๊ะนายจ๋า
2: ไม่ไหวแล้วครับ
1: ที่เลยถูกทิ้งร้าง
2: ถูกทิ้งร้าง
1: ก็เลยไปหาว่าจะปลูกอะไรดี
2: จะปลูกอะไรดีที่มันมีค่าตอบแทนสูงและเป็นพืชเศรษฐกิจ
1: จ้ะ
2: นะแล้วก็ทำยังไงนครนายกเป็นเมืองท่องเที่ยวเราปลูกอะไรถึงจะให้คนมาเที่ยวมาชมมาชิมก็ได้ข้อสรุปเนี่ยพุทรานมสดนี่แหละ
1: พุทรานมสดเลยฮะเจ้านายจ๋า
2: พุทรานมสด
1: แสดงว่าเจ้าต้นไม้พุทราที่กินนมสดได้ไม่ได้มีที่นายที่เดียว
2: โอ้โหไม่ได้ก็พุทราที่นี่ต้องกินนมสด
1: อ๋อพุทราที่นี่ต้องกินนมสด
2: ครับ
1: แล้วไอ้ต้นฉบับที่ว่าไปเห็นมาที่ไปเห็นที่ไหนเจ้านายจ๋า
2: เราไปรู้จักเจ้าของไร่จุนจันนะครับเฮียจุนถ้าพูดถึงเฮียจุนเนี่ยคนต้องรู้จักในวงการพุทรานมสดเนี่ยเขาเป็น
1: เจ้าของ
2: ต้นตำรับ
1: โอ้โห
2: เรารู้จักกันก็ไปดูที่วังน้ำเขียวไปดูที่อำเภอฝางที่ไร่จุนจันเลย
1: ไปใช้เวลาศึกษานานแค่ไหนเจ้านายจ๋า
2: ก็ 5-6 เดือนก่อนที่ตัดสินใจทำสวนพุทรานะครับไปดูว่าเขาปลูกยังไงทำยากไหมตลาดเป็นยังไงเรามาปลูกในพื้นที่บ้านเราที่นครนายกเนี่ยมันจะได้ผลไหม
1: นั่นสิจ้านายจ๋าอันนี้ฉันก็สงสัยนะจ๊ะว่าเอ๊ต้นไม้แบบนี้เนี่ยมันขึ้นในทุกที่จริงหรือทำไมถึงมาปลูกที่นครนายกได้ล่ะจ้านายจ๋า
2: จริงๆแล้วพุทรานมสดเนี่ยมันปลูกได้ทุกที่ในประเทศไทย
1: อุ้ย
2: นะครับแต่ว่าพุทรานมสดเนี่ยมันต้องชอบอากาศเย็นหน่อยอากาศมันเย็นหน่อย
1: ต้องได้อากาศเย็นใช่ไหมจ้านายจ๋า
2: เย็นหน่อยซึ่งนครนายกเนี่ยอากาศก็พูดถึงอากาศเย็นเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้
1: ใช้ได้
2: ใช้ได้ไม่ร้อนนะครับเนี่ยใกล้เขา นะครับกลางคืนนี่อากาศเย็นมากสบายๆครับผม
1: ก็เหมาะแก่การปลูกพุทราได้เหมือนกัน
2: ใช่ครับใช่ครับปลูกได
1: ้ไอ้เล็งของเราเนี่ยเขาขายยังไงได้เยอะแค่ไหน
2: ครับก็ไปดูที่วังน้ำเขียวที่อำเภอฝางไร่จุนจันโอ้โหเงินเป็นกอบเป็นกำเป็นกระสอบเป็นกระสอบ

0: ช่ไอ้เป็นกระสอบนี่เงินหรือว่าปุ๋ย
1: เงิน
0: นี่คือข้อเด่นของเขา
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมจ๊ะในจ๋าที่ปลูกแล้วนี่มันได้เงินเป็นกอบเป็นกำ
1: ปลูกได้ราคาดี
0: เ
1: ออปลูกแล้วเรากำหนดราคาขายเองได
0: ้เออ
1: นี่แหละคือจุดสนใจ
0: เหรอ
1: เราจะขายเท่าไหร่ตั้งราคาเอง
0: เออถ้าพุทธาขายตามท้องตลาดทั่วไปมีพ่อค้าแม่ขายมารับต่อส่วนใหญ่จากหน้าสวนเนี่ยเราจะขายได้ประมาณเท่าไหร่จ๊ะนาย
1: ส่ง40บาท
0: 40บาท
1: ครับขายหน้าสวน50 60บาท
0: เออ
1: ครับก็ถ้าพ่อค้ามาถึงเนี่ยมารับเราไปขายเราก็คิดเป็นราคาส่งให้แต่ถ้าเกิดลูกค้ามาเที่ยวมาชมในสวนเราอันนี้ก็ขายปีกเพราะว่าเราต้องแพ็คไงใส่แบบแพ็คเป็นโล
0: และถ้าสวนทั่วไปที่เขาทำพุทราจ้านายจ๋าเวลาขายส่งพ่อค้าแม่ขายมารับซื้อหน้าฟาร์มหน้าสวนเนี่ยเขาขายกันได้โลเท่าไหร่จ๊ะ
1: เขาขายกันแต่มันไม่ใช่พุทรานมสดนะเป็นพุทราทั่วไปลูกมันก็ใหญ่แต่รสชาติไม่ใช่พุทรานมสดเนี่ย
0: จ้ะ
1: โล20บาท
0: เฮ้ยนะไม่โลไม่เกิน20บาทประมาณน
1: ี้พี่25บาท
0: เฮ้ย
1: ใช่ไหม
0: แต่วันนี้เราขายตั้งข้างหน้านี่ขายพุทรานมสดของเราโลละ
1: 50บาท60บาท
0: ได้มากกว่าเป็นเท่า
1: แน่นอนนี่แหละคือพุทรานมสดที่เราทำกันอยู่นี่แหละ
0: เวลาเอาไปปลูกเนี่ยไอ้พุทราเนี่ย
1: ครับ
0: ตัวต้นมันต่างกันไหมพุทราธรรมดากับพุทรานมสด
1: ต่างกันแน่นอนนะ
0: ของเราเรียกพันธุ์อะไร
1: พันธุ์ฮันนี่จูจุ๊บ
0: ฮันนี่จูจุ๊บ
1: นำเข้ามาจากไต้หวันนั่นแหละจูจุ๊บที่นี่เขาชงออกบ้านไร่จูจุ๊บเห็นไหม
0: แสดงว่าจูจุ๊บนี่มาจากพันธ
1: ุ์มาสายพันธุ์คือสายพันธุ์ฮันนี
0: ่ฮันนี
1: ่นะครับคำว่าจูจุ๊บในภาษาอังกฤษของพุทราเขาเรียกจูจุ๊บไง
0: ผลผลิตปีนึงเนี่ย
1: ครับ
0: ได้ประมาณเท่าไหร่
1: ปีหนึ่ง
0: กี่กิโล
1: โอ้ผมอย่าพูดเป็นกิโลต้องพูดเป็นตัน
0: เอาเฮ้ยได้เป็นตัน
1: ถ้าพูดเป็นกิโลเนี่ยนับไม่ไหว
0: งั้นเอาเรื่องผลผลิตน้ำหนักออก
1: ครับ
0: ปีหนึ่งได้เท่าไหร่จ้ะ
1: ปีหนึ่งสัก3ล้าน4ล้าน
2: ว้าว
0: เฮ้ยทำเงินหลักล้านก็ชื่นใจแล้วจะได้จ้าน
1: ั่นแหละนี่แหละพุทรานมสดมันต้องทำเงินให้เราให้ได
0: ้น่าสนใจ อีนี้ฉันในฐานะที่ฉันเนี่ยทำฟาร์มโคนมเอาเป็นว่าวันนี้ฉันขอฟังเรื่องของการปลูกผลไม้รากไม้เพราะว่าฉันมีที่เหลือแล้วจะได้จ๋า
1: ครับครับ
0: ฉันเลี้ยงวัวปลูกได้นมก็เอานมวัวปลูกพุทราต่อเฮ้ยสบายนะจ๊ะนายจ๋า
1: ใช่เลยใช่เลยมีนมเท่าไหร่มาที่นี่ใช้หมดเอาให้ต้นพุทรากิน
0: เฮ้ยดีอย่างนี้ทำธุรกิจร่วมกัน
1: โอเคเลยเจ้าของฟาร์มนมกับเจ้าของสวนพุทราเจอกัน
0: ถือเป็นการตัดสินใจที่สุดยอดมากๆเลยแหละครับที่กล้าเปลี่ยนจากพื้นที่ที่ใช้ในการทำนาและปลูกไผ่ตองให้กลายเป็นสวนพุทรานมสดแต่ก็ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าพี่สุเทพนี่แกศึกษามาเป็นอย่างดีจริงๆก่อนที่จะตัดสินใจปลูกอะไรสักอย่างไม่ใช่ว่าแค่อยากแต่ว่าต้องดูที่ราคาแล้วก็ดูตลาดด้วยนะครับช่วงหน้าครับเราจะได้รู้กันแล้วแหละครับว่าเทคนิคอะไรที่ทำให้พุทรานมสดของที่นี่เขาหวานเจี๊ยบจนเป็นที่ต้องการของตลาดมากขนาดนี้รู้หรือไม่การรับประทานพุทราช่วยลดความอ้วนได้

0: ือไม่การรับประทานพุทราช่วยลดความอ้วนได้เนื้อซาประกอบไปด้วยเส้นใยอาหารช่วยให้รู้สึกอิ่มเร็วแล้วก็ช่วยระบบขับถ่ายทำงานดีขึ้นเหมาะกับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักโดยมีคาร์โบไฮเดรตซึ่งมีหน้าที่หลักในการให้พลังงานแก่ร่างกายเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆในเนื้อพุทรา100กรัมเนี่ยมีวิตามินซี44มิลลิกรัมซึ่งวิตามินซีก็มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและสร้างสารต้านอนุมูลอิสระอีกด้วยแหละครับ
1: เอาค่อยมา
2: ไหนจ๋า
1: ครับ
2: นี่แล้วจ้าน
1: ี่แหละครับพุทรานมสดเห็นป่ะ
2: ผลไม้ที่กินนมอ่ะ
1: ลูกมันดกขนาดไหนนี่มันได้นมในห้างนะเนี่ย
2: ทำไมลูกมันถึงได้ดกขนาดนี้จ้านายจ๋าน
1: ี่แหละพุทรานมสดแหละ
2: อันนี้พุทราทุกพันเนี่ยลูกดกแบบนี้ไหมจ้านายจ๋า
1: ไม่ใช่เลยเนี่ยพุทราสายพันธุ์พุทรานมสดพันนี่จุดจุ๊บนะครับเนี่ยลูกมันจะโดดอย่างนี
2: ้
1: จริงๆเนี่ยพุทราเนี่ยต้นตอของมันเนี่ยมันไม่ใช่สายพันธุ์

0: ฮันนี่จุ๊บๆนะมันเป็น
1: หมายถึงเจ้าโคนต้นของมันที่มันฝังรากอยู่เนี่ยนะ
0: ใช่ครับตอนก่อนที่เราจะเอาสายพันธุ์ฮันนี่จุ๊บๆมาเนี่ยเราจะต้องเอาพุทราไทยเนี่ยนะพุทราที่เราเจอทั่วๆไปพุทราไทยเนี่ยเอาเมล็ดพันธุ์มันมาเพาะนะครับแล้วก็เขาเรียกเอาต้นต
1: ่อ
0: นะคุณสมบัติของมันก็คือมันหาอาหารเก่งมีความแข็งแรงทนแรงทนฝน
1: แล้วก็มันคุ้นเคยกับบ้านเราม ัน
0: คุ้นเคยกับบ้านเราถูกต้อง
1: เพราะว่ามันเป็นพุทราของเรา
0: ใช่ครับหลังจากนั้นเราก็เอาไอ้พันธุ์ฮันนี่จูจุ๊บเนี่ยมาต่อยอด
1: ต่อยอด
0: มาต่อยอดแล้วก็หลังจากนั้นมันก็จะกลายเป็นพุทราสายพันธุ์ฮันนี่จูจุ๊บ
1: เดี๋ยว
0: ก็คือพุทรานมสดนี่แหละ
1: นายจ๋านี่ฉันสงสัยไปมากกว่านั้นแล้วเอ้าแล้วเราต้องเพาะต้องปลูกมันอย่างนี้แล้วเอามาต่อติดแบบนี้อ
0: ่
1: ะมันติดกันได้ด้วยเหรออาจารย
0: ์โอ้โหเนี่ยพุทราเขาเรียกว่าการต่อกิ่งการต่อกิ่งก็คือเอาต้นตอมาแล้วก็ผ่า
1: ไอ้ต้นของพุทราไทยเนี่ยจ
0: ้
1: ะมันต้องอายุเท่าไหร่ถึงจะเริ่มต่อกิ่ง
0: คัน
1: นี้จุ๊บๆได
0: ้เอามาเลี้ยงไว้ให้ต้นโตสูงสัก30เซน
1: ต้นสูงจากดินพื้นดินเนี่ย30เซน
0: 30เซนให้ดูรากมันแข็งแรงพอแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เอากิ่งเนี่ยเอากิ่งอ่อนๆอย่างเงี้ย
1: ตัดลงไปทั้งกิ่งเลย
0: ตัดแล้วก็ไปต่อเอาไปเสียบ
1: ปักลงไปเลย
0: ปักลงไปผ่าแล้วก็พลาสติกพัน
1: เออ
0: นะให้แล้วก็ดูแลมันจนกระทั่งมันแบบติดแล้วก็ค่อยเอามาปลูก
1: ทีนี้อยากรู้ว่าไอ้ช่วงที่มันจะต่อกันเนี่ยมันปักลงไปแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: มันต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษบ้าง
0: ก็ช่วงแรกเนี่ยเขาจะเอาพลาสติกหุ้มไว้ก่อนการพวกเชื้อราการความชื้น
1: หุ้มตรงรอยต่อ
0: หุ้มตรงรอยต่
1: อ
0: จนกระทั่งมันติดพอมันติดเสร็จปุ๊บมันแตกยอดแล้ว
1: มันจะเห็นว่าติดเลยเหรอ
0: มันแตกยอดแล
1: ้
0: ว
1: อ๋อมันแตกยอดก็คือติดแล้วล่ะ
0: มันติดแล้วล่ะ
1: เพราะมันกินน้ำกินข้าวกันได้แล้ว
0: ใช่แล้วจากค่อยมาแก้พลาสติกออกก็ใช้เวลาสัก 2-3 เดือนช่วงแรกนะ
1: ก็จะติดแล้ว
0: ก็จะติดแล้วหลังจากนั้นก็ดูแลใส่ปุ๋ยใส่น้ำนะก็ปีเดียวต้นก็ประมาณเนี้ยขนาดแค่คอละประมาณเม็ดปีเดียว
1: ได้ผลผลิตไหมปีนึง
0: ปีแรกถ้าสมมุติว่าเราปลูกพุทรานี่นะพุทรานมสดเนี่ยเราเตรียมพื้นที่เราปลูกสักเดือนกุมภาประมาณเดือนพฤศจิกายนเนี่ยต้นละ15โล20โลได้แล้ว
1: มาแล้วเหรอ
0: มาแล้วปีแรก
1: ไม่ถึงปีแล้วนะ
0: ไม่ต้องถึงครับ
1: ปีแรก
0: เนี่ยได้แล
1: ้
0: วนะ10โล20โลได้แน่นอน
1: เห็นบอกว่าใจความสำคัญของมันเนี่ยความอร่อยอยู่ที่ปุ๋ย
0: อยู่ที่ปุ๋ย
1: ที่นี่มีปุ๋ยกี่สูตรยังไงล่ะจ๊ะ
0: โอ้เรามีปุ๋ย3สูตร
1: 3สูตร
0: นะสูตร1สูตร2สูตร3
1: เรียกอย่างนี้เลยสูตร1สูตร2สูตร3
0: ใช่ครับสูตร1ก็คือสูตรช่วงที่เราบำรุงต้นหลังจากที่เราตัดแต่งกิ่งประจำปีนะครับสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรพวกบำรุงใบ
1: บำรุงใบ
0: อันนี้เค้าเรียกเป็น
1: ต้นบำรุงใบ
0: บำรุงต้นบำรุงใบอันนี้เค้าเรียกว่าสูตรฮอร์โมนไข
1: ่ฮอร์โมนไข
0: ่ก็เอาไข่ไก่เลยนะ
1: เฮ้ยมันกินไข่จริงด้วยเหรอ
0: เอาไข่ไก่เอากากน้ำตาลนะเอาลำเอาจุลินทรีย์สูตรลับเฉพาะใส่เข้าไปแล้วก็หมักไว้30วันหลังจากนั้นก็ค่อยเอามาฉีดลงตามต้นพุทรา
1: ไอ้เจ้าพวกนี้น่ากลัวแฮะกินทั้งนมกินทั้งไข
0: ่โอ้โหเห็นไหมมันทำยากขนาดนี้นะ
1: มันปรุงอะนะ
0: ใช่ครับ
1: สูตรแรกคือฮอร์โมนไข
0: ่ฮอร์โมนไข
1: ่ใช้ไข่จริงๆไข่ไก่จริงๆ
0: ไข่ไก่จริงๆครับ
1: ผสมลงไป
0: ครับ
1: สูตร2อ่ะจ๊ะ
0: สูตร2นี่ก็จะเป็นสูตรพวกเสริมสร้างความแข็งแรงของต้นนั่นเหมือนกับคนเรามันต้องกระดูกแข็งแรงไงทีนี้พุทราก็เหมือนกันกิ่งก้านมันต้องแข็งแรงมันก็ต้องเป็นสูตรที่เอาพวกกระดูกกระดูกปนเอากระดูกปนมาหมักนะแล้วก็ทำให้มันเป็นแคลเซียมเขาเรียกเป็นแคลเซียม
1: โอ้โหนะพวกนี้น่ากลัวกินทั้งนมกินทั้งไข่กินกระดูกด้วย
0: กระดูกด้วยทำให้ต้นมันแข็งแรงกิ่งก้านมันแบบแข็งแรงนะอันนี้คือสูตรแคลเซียมเขาเรียกสูตรแคลเซียมบำรุงความแข็งแรงของกิ่งของขั้วนะอันนี้เขาเรียกสูตรสอง
1: สูตร3แล้วจ้ะ
0: สูตร3เนี่ยนะลูกขนาดเนี้ยนะ
1: จ้ะ
0: ลูกขนาดน
1: ี้พอลูกมันมาลูกมา
0: ลูกเท่าเหรียญ5เนี่ยนะ
1: ไ
0: ส
1: ้เนี้ย
0: ไส้เนี้ย
1: อัน
0: เนี้ยมันต้องกินนมละ
1: ก็บำรุงด้วยนม
0: ละ
1: น
0: ะยกตัวอย่างสูตรของเรานะคือนมสดจริงๆนะจากน้ำตาลแล้วก็จุลินทรีย
1: ์นมของฉัน
0: ครับ
1: มาในสูตร3นี่เอง
0: มาในสูตร3นี่แหละจะเริ่มให้มันกินตั้งแต่เดือนตุลาพฤศจิกาธันวามกรา ตลอดฤดูกาลการเก็บผลผลิตเนี่ยมันต้องกินนมตลอด
1: เหมือนทารกกำลังเติบโต
0: แน่นอน
1: จะแข็งแรงได้ก็ต้องกินนมบำรุงดีๆ
0: ใช่ครับผม
1: แบบนี้นี่เอง
0: ครับ
2: ไอ้การที่เรียกว่าพุทรานมสดเนี่ยก็เพราะว่าเกิดจากการเทคนิคเนี่ยมีการค้นพบโดยบังเอิญของชาวไต้หวันเนี่ยเขาเอานมเนี่ยมาใช้นะนมที่เหลือใช้เนี่ยจากที่เขาจะต้องทิ้งกันนะครับนมที่เขาขายในตามห้างนมหมดอายุแล้วเนี่ยเอามาหมักแล้วก็มาใช้กับพืชตอนนั้นเขาคาดหวังว่าน่าจะเป็นปุ๋ยอย่างหนึ่งตอนหลังเนี่ยใช้ไปใช้มารู้สึกว่ามันดีนะครับเพราะว่าในนมเนี่ยมีทั้งน้ำตาลมีทั้งโปรตีนมีทั้งแคลเซียมนะครับนะฮะก็เลยเรียกไม่รู้จะเรียกไงเพราะสินค้าเขาตลาดเขาเรียกว่าพุทรานมสดพุทราอะไรพุทรานมสดแต่จริงมาจากวิธีการทำครับ
1: นายจ๋าแบบนี้เนี่ยเราเป็นเจ้าพุทรานมสดที่นครนายกแล้วถ้าเกิดอยากปลูกที่อื่นบ้างก็มีปลูกกันตรงไหนบ้างจ๊ะนายจ๋า
0: ที่เขาปลูกกันอยู่เลยนะที่แรกเลยที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ที่สองคือวังน้ำเขียว
1: นี่มันเย็นตลอดเลยนะจ๊ะนายจ๋าน
0: ะครับแล้วก็ที่เนี่ยก็คือที่ถือว่าเป็นสวนใหญ
1: ่
0: ที่แห่งหนึ่งของจังหวัดนครนายกและเป็นที่นี่ที่เดียวนะครับ
1: เพราะฉะนั้นจริงๆก็อย่างที่บอกว่าปลูกที่ไหนก็ได
0: ้ปลูกที่ไหนก็ได
1: ้แต่คือเคล็ดลับของความอร่อยก็คือจะต้องให้อากาศนี่มีอุณหภูมิต่างกัน10องศากลางวันกลางคืน
0: ใช่ครับและดินที่ปลูกพุทราเนี่ยพุทราเนี่ยไม่ชอบดินเหนียวดินเหนียวเนี่ยมันไม่สามารถควบคุมน้ำได
1: ้
0: ต้องเป็นดินร่วนหรือดินปนทราย
1: จ้านายจ๋า
0: จะเยี่ยมมากเห็นลูกอย่างนี้นะครับ
1: จ้า
0: ต้นหนึ่งไม่ต่ำกว่า50โลแน่นอนต้นหนึ่งนะครับ
1: ไม่ต่ำกว่า50โลจ้านายจ๋า
0: ไม่ต่ำกว่า50โลคือสิ่งที่เราต้องการนะแต่ถ้าถามว่าเราเอาลูกเก็บไว้หมดเนี่ยมันมากกว่า50โลแต่ว่ามันจะทำให้ลูกมันเล็กไงเพราะว่าการลำเลียงอาหารมันไปไม่ถึงครับเพราะฉะนั้นบางทีเราก็ต้องเด็ดออกนะให้จำนวนลูกเนี่ยมันเหมาะสมกับกิ่งนะครับแล้วมันก็จะได้ลูกใหญ
1: ่
0: รสชาติดีเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกว่าต้นนึงเนี่ยเราเอาแค่50โลพ
1: อ
0: ครับ
1: เพื่อควบคุมคุณภาพ
0: เพื่อควบคุมคุณภาพ
1: แล้วอายุของเขาแล้วจะได้จ๋า
0: ครับ
1: เขาเนี่ยเติบโตไม่ถึงปีเขาก็เก็บได้แต่ว่าอร่อยขึ้นมาแค่3ปี
0: ครับ
1: เมื่อไหร่เขาหมดอายุจ๋าได้จ๋า
0: 15ปีขึ้นไป
1: 15ปี
0: 15ปีขึ้นไปตอมันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับก็จะเห็นเนี่ยตอที่เราเห็นอยู่ข้างหลังเราเห็นป่ะ
1: จ้ะนายจ๋า
0: เนี่ยครับตอมันเริ่มใหญ่นี่ตอปีที่3นะ
1: ตอปีที่3เอง
0: ครับต่อไปเนี่ยปีต่อๆไปมันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแต่ทุกปีเนี่ยนะพุทราเนี่ยมันต้องการอะไรอย่างหนึ่งรู้ป่
1: ะ
0: มันต้องตัดแต่งกิ่งนะ
1: ต้องมีช่วงตัดแต่งกิ่ง
0: โอ้ทุกปีเลยเดือนเนี่ยพอหมดฤดูกาลเนี่ยพอหมดฤดูกาลเนี่ยต้นเดือนมีนาถ้ามาเที่ยวที่สวนนี่ตกใจเอ๊ะทำไมสวนนี้เขาเลิกทำสวนแล้วเหรอ
1: กรน
0: กรนตัดออกหมดเลย
1: กริ่งกรน
0: กริ่งไม่มีเลยนะครับเราตัดแล้วก็
1: ตัดถึงขนาดไหนอ่ะสมมติว่าเจ้านี่เก็บหมดแล้วก็ต้องตัดลงไปตรงโคนเลยหรือยังไง
0: เห็นตอไหมเห็นตอไหมนั่นน่ะตัดถึงตอนู่นน่ะ
1: เฮ้ย
0: ห่างจากพื้นแค่50เซน
1: ไม่ต้องมีใบเบยอะไรเหลือเลย
0: ต้องมีใบเลย
1: ตัดกิ่งเอาไปทั้งอันเลย
0: ตัดหมดเลยเหลือแต่ตออย่างเดียวสูงจากพื้น50เซนตัดเลยไม่มีใบเลยหลังจากนั้นก็เราก็จะมีสูตรแรกเลยนะผมลืมบอกไปสูตรปุ๋ยหมักก็เป็นพวกแกลบดำเป็นปุ๋ยคอกนะเอามาหมักให้มันได้แล้วเสร็จปุ๊บก็พอตัดกิ่งแล้วก็เอาปุ๋ยหมักมาใส
1: ่เอาปุ๋ยหมักของเราอันแรกก่อน
0: เอาปุ๋ยหมักมาใส่ก่อน
1: บำรุง
0: ก
1: ้นตอเขาก่อน
0: มาทำให้ดินมันดีมันต้องทำให้ดินมันร่วนซุยนะครับเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกเอามาใส่ก่อนแล้วก็ให้น้ำเผื่อประมาณ2อาทิตย์เนี่ยมันแตกกิ่งขึ้นมาใหม่แล
1: ้
0: วแต่นี่แตกขึ้นมาเยอะเลยเราต้องมาอ้าวตัดสินใจแล้วเราจะไว้กี่กิ่ง
1: นั่นน่ะเลือกก่อน
0: เห็นจะเห็นว่าแต่ละต้นเนี่ยเราจะไว้แค่ไม่เกิน3กิ่ง
1: จ้านายจ๋าทําไม
0: เวลาเวลามันแตกเนี่ยมันจะแตก 4-5 กิ่ง
1: จ้านายจ๋า
0: ถ้ามันหลายกิ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยลูกมันจะเล็ก
1: เพราะมันแย่ง
0: เพราะมันแย่งอาหารกัน
1: มันก็เกินตามที่เราตั้งไว้ว่า
0: ใช่ครับ
1: ต้นนึงเราเอาแค่50โล
0: เอาแค่50โล
1: อร่อยหวานสุด
0: เอาอร่อยแน่นอน
1: อ๋อ
0: ครับ

0: ทีนี้อยากรู้จะได้จ่าว่าวิธีการเลือกเก็บเนี่ยมันมีวิธีการดูไหมว่าลูกนี้ได้แล้วลูกนี้ยังไม่ได
1: ้ครับต้องมีวิธีการเก็บนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราไปเก็บโดยที่ว่าเราไม่ดูว่ามันแก่จัดหรือยังเนี่ยเวลาเอาไปทานมันไม่อร่อย
0: อย่างนี้ไม่ได้
1: อย่างนี้ยังไม่ได้
0: เพราะ
1: อย่างเนี้ยอย่างนี้ยังไม่ได้

0: นาดไม่ได
1: ้ขนาดจริงๆแล้วเนี่ยให้ดูที่ขั้วของมัน
0: ขั้ว
1: นะครับขั้วมันต้องเต็มนะครับเดี๋ยวผมจะเด็ดให้ดูลูกไหนใช้ได้ลูกเนี้ยใช้ได้สีใช้ได
0: ้
1: ขั้วอิ่มตูดเต็ม
0: อ
1: ย่างนี้เด็ดมาเลยครับ
0: เห็นไหม
1: เก็บเลยอันนี้ได้

0: ันยังลึกอยู
1: ่อ๋อ
0: มันยังลึกอยู่
1: อันนี้มันยังลึกข้างใน
0: ลึกข้างใน
1: แต่ว่ามันขึ้นมามันต้องเป็นอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ต้องขึ้นมา
1: เต็มเต็ม
0: ต้องให้เต็มแบบนี้นะตูดมันก็ต้องให้เต็มถ้าอย่างนี้เอาไปทานเนี่ยรสชาติไม่อร่อยนะมันจืด
1: มันจืด
0: มันจืดถ้าอย่างเงี้ยหวานกรอบอร่อยแน่นอนหน้ามันต้องตึงตูดมันต้องเต็
1: ม
0: นะนี่นี่คือการดูลูกเราต้องสอนคนงานให้เข้าใจวิธีการเก็บเราถึงจะได้ผลผลิตที่ดีไปให้ลูกค้าเรากิน
1: เหมือนกันเลยจ้านายจ๋าคนกินเองก็ต้องรู้จักดูเป็นด้วยไม่ใช่สักแต่ซื้อไม่รู้เรื่องจ้านายจ๋าอยากกินของอร่อยก็ต้องดูเป็น
0: เขาเรียกว่าถ้าหน้าไม่ตึงตูดไม่เต็มเราไม่เก็บ
1: นายจ๋าฉันได้วิธีเก็บแล้วแต่ว่ายังไม่รู้เรื่องปัญหาเลยมันมีปัญหาอะไรมันต้องมีอ่ะฉันว่าไม่ใช่มาปลูกกันมาได้เลยจ้านายจ๋า
0: เดี๋ยวต้องไปนั่งคุยกันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
1: จริง
0: โอเค
2: กว่าจะได้พุทราที่หวานกรอบหอมอร่อยขนาดนี้ไม่ง่ายเหมือนกันนะครับเนี่ยนอกจากจะต้องดูแลเป็นอย่างดีแล้วการให้ปุ๋ยให้เหมาะสมกับช่วงเวลานี้ก็ถือเป็นเรื่องสำคัญเนื่องจากแต่ละช่วงนั้นต้นพุทราเขาจะต้องการรับการบำรุงให้เหมาะสมพุทรานมสดถึงจะหวานกรอบและก็อร่อยแต่ที่เห็นว่าผลผลิตดีมีคุณภาพขนาดนี้ก็ไม่ใช่ว่าการปลูกจะราบรื่นเสมอไปนะครับเนื่องจากพุทราเป็นพืชที่ถือว่าโรคเยอะพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นช่วงหน้าครับเราจะกลับมาเจาะลึกแบบทะลุทะลวงกับพี่สุเทพว่าที่สวนพุทราแห่งนี้เขามีวิธีป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกันยังไงรู้หรือไม่พุทราไทยถือว่าเป็นยาที่รับประทานกันมาตั้งแต่โบราณ

0: รู้หรือไม่พุทราไทยถือว่าเป็นยาที่รับประทานกันมาตั้งแต่โบราณโดยสรรพคุณของพุทราพันธุ์พื้นเมืองตามตำรายาไทยก็คือใช้ผลดิบรสฝาดกินแก้ไข้ผลสุกรสหวานฝาดเปรี้ยวกินแก้ไอขับเสมหะเปลือกต้นต้มน้ำดื่มแก้อาเจียนหรือท้องร่วงได้ใบสดตำแก้หวัดคัดจมูกใช้เมล็ดแห้ง 6-12 เมล็ดบดให้เป็นผงกินแก้อ่อนเพลียและก็ทำให้นอนหลับดีหรือจะใช้ใบแห้ง 20-40 กรัมต้มน้ำดื่มแก้หืดได้อีกด้วยนะครับ
1: น้าจ๋าอันนี้ลูกเล็กนะ
2: อันนี้ลูกเล็กเขาเรียกลูกนม
1: ลูกนม
2: ลูกนมก็คือลูกที่มันแบบคือมันให้ความหวานจัดกว่าใช่ไหมอันนี้ก็หวานนะหวานนะแต่ลูกมันใหญ่แต่อันนี้มันจี๊ดจ๊าดมากกว่า
1: อ
2: ันนี้ก็หวาน
1: ต่างกับพุทราไทย
2: ต่างกับพุทราไทย
1: อันนี้เนี่ยรสชาติออกไปทางแอปเปิ้ลเลยคือหวานใสแบบ
2: เนื้อดูเนื้อเนี่ยเนื้อมันก็จะเนื้อคล้ายๆแอปเปิ้ลเข้าไปละ
1: อื
2: ้อใช่มั้ยถ้าเป็นเนื้อพุทราไทยเนี่ยเนื้อมันจะหยาบ
1: ๆ
2: นะครับแต่อันนี้เนื้อมันจะคล้ายๆแอปเปิ้ลเข้าไปละ
1: อย่างที่นี่เองอาจารย์นายจ๋ามีพื้นที่ทั้งหมดกี่ไร่จ๊ะ
2: เรามีพื้นที่ทั้งหมดเนี่ย100กว่าไร
1: ่
2: นะครับแต่ว่าช่วงแรกเราปลูก80ไร่เลย
1: แล้วปัจจุบันจ๊ะ
2: ปัจจุบันเนี่ยเราลดเหลืออยู่20ไร่
1: ลดทำไมล่ะไม่ได้บอกผ่าน
2: โ
1: อ้ต่อกันเลย
2: มัน
1: เสื้อผ้าตำ
2: มัน
1: ยังส่งเลย
2: มันทำไม่ทันมันเอาไม่ไหวคือต้นทุนมันสูงแล้วเวลาผลผลิตออกพร้อมกันเนี่ยเราเก็บไม่ทันเพราะฉะนั้นเรา
1: ได้ผลดีทุกอย่างเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าปริมาณมันเยอะ
2: ครับ
1: แล้วเราเกณฑ์คนมาเก็บไม่ทัน
2: ไม่ทัน
1: แล้วก็เสียไป
2: เสียไปเราปีที่แล้วนี่20ไร่ทิ้งโดยที่ว่าเราไม่ได้ผลผลิตเลยเรามัวแต่เก็บเนี่ยในส่วนที่เราไล่จากหัวสวนไปถึงปลายสวนยังไม่ถึงปลายสวนเลย มันเอาไม่ทัน
1: เพราะฉะนั้นการลดขนาดของไร
2: ่การลดขนาดก็คือหนึ่งลดต้นทุนแต่ผลผลิตเราทำให้มันมากขึ้นลดต้นเราก็จะลดต้นทุนเรื่องค่าแรงงานค่าปุ๋ยเพราะฉะนั้นปริมาณการขายต่อปีเหมือนเดิม
1: เหมือนเดิม
2: เหมือนเดิมถ้าเราจะทำ80ไร่หนึ่งเราต้องใช้คนงานสัก50คนการจัดการมันเยอะเกินไป
1: มหาศาล
2: ไป
1: แต่ถ
2: ้
1: ามีแรงทำก็ทำได้
2: ทำได
1: ้ถ้ามีปริมาณคนเยอะก็ทำได้
2: ทำได้
1: แล้วก็หาตลาดเก่งๆก็ทำได้
2: ทำได้

0: ต่จริงๆแล้วแค่20ไร
1: ่ครับ
0: จะปีนึง30ล้าน
1: พอแล้วครับ
0: อ่ะได
1: ้พอแล้วครับ
0: พอแล้วพอแล้วไร่นึงเองแบบนี้วิธีการวางต้นเนี่ยเราจะวางได้กี่ต้น1ไร
1: ่เราทําแปลงอย่างที่เราเห็นนะเราวางแปลงเนี่ยเราให้ระยะห่างระหว่างต้นเนี่ย5เมตร
0: 5เมตร
1: 5เมตรระยะห่างระหว่างต้นไร่นึงเราปลูกได้64ต้น
0: 64ต้น
1: ใช่ครับ
0: ต้นนึงก็50โล
1: 50โล
0: คูณไปตามนั้น
1: คูณไปเท่าไหร่คูณไป
0: วันนี้ลดเหลือ20ไร
1: ่ครับ
0: เราลดใช้ปริมาณคนงานเราตอนนี้เหลือแค่กี่คน
1: ตอนนี้เราใช้คนงานประจำสวนเรา3คน
0: 3คน
1: 3คนจากเดิมเราใช้คนงาน12คนนะ80ไร่แล้วก็เราลดตอนนี้ลดคนงานเหลือ
0: 3คน
1: แล้วก็ใช้แรงงานท้องถิ่นเพิ่มถ้าเรามีงานเราก็จ้างไม่มีงานก็ไม่ต้องจ้างแต่3คนที่เรามีอยู่ก็มาดูแลเรื่องการให้ปุ๋ยดูแลเรื่องวัชพืชดูแลเรื่องการให้ยาให้ฮอร์โมนเพียงพอ
0: นะส่วนที่บอกว่าจ้างเพิ่มคือการเก็บหรือยังไง
1: อย่างงานตัดหญ้าใต้ต้นอย่างเงี้ยบางทีเราก็
0: ต้องใช้ความชำนาญเอาคนน้องถิ่นมาตัดได้
1: คนท้องถิ่น
0: เอ
1: ามาเหมาแปลงกันเลยว่าไร่หนึ่งเท่าไหร
0: ่
1: นะเราไม่ต้องมาควบคุมเครื่องเขาน้ำมันเขา
0: แต่เห็นว่าหัวใจหลักเนี่ยคือคนเก็บ
1: คนเก็บใช่ครับ
0: คนที่เก็บลูกจากต้นเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: คือเพราะอะไร
1: เพราะว่าหนึ่งถ้าเราเอาคนเก็บไม่ชำนาญเนี่ยเก็บไปแล้วมันยังไม่แก่จัดไม่อร่อยเราก็ต้องคัดตกเกรด
0: ทิ้งอยู่ดี
1: เพราะนั้นเราก็ต้องเอาคนงานประจำเราเนี่ยฝึกแล้วก็เรียนรู้จนเขาชำนาญเก็บทุกลูกใช้ได้ทุกลูก
0: อร่อยทุกลูก
1: อร่อยทุกลูก
0: วันนี้เอง
1: ครับ
0: คนงาน3คนเองก็เลยทำหน้าที่ได้ทุกอย่าง
1: ได้ทุกอย่างมีความสามารถเยอะแยะคนงานของเราน ะงานคงสร้างงานดูแลสวนงานเนี่ยแม้แต่ขนาดเสาปูนนี่เราก็หล่อกันเองคือการลดต้นทุนคือเราทำสวนเราต้องคิดเราจะทำไงเราต้องลดต้นทุน
0: หัวใจหลัก
1: นะครับ
0: แต่วันนี้เองเห็นบอกว่าเริ่มกางงง
1: ครับ
0: แสดงว่าต้องกันอะไรบางอย่าง
1: ใช่ครับ
0: กันอะไรจ้ะ
1: ผลผลิตเราเสียหายกับแมลงวันทองเยอะมาก
0: แมลงวันทอง
1: ที่เขาเรียกแมลงวันผลไม
0: ้
1: ชื่อมันดีนะโอ้โหแต่มันทำความเสียหายเราเยอะมาก
0: ยังไงจ้ะนายจ๋าน
1: ะครับพอผลผลิตเริ่มจะได้อย่างนี้นะเสร็จปุ๊บ
0: ลูกเต็ง
1: ๆไอ้เจ้าแมลงวันทองมันมาแล้ว
0: มาถึง
1: มาท้องมาเกาะแล้วก็ไข่เข้าไปในลูก
0: จิ้มเข้าไปไข่เข้าไป
1: 2-3 วันเป็นหนอนข้างในลูกลูกดูสวยแต่พอเอาออกพาออกมาโอ้โหหนอนข้างในเพียบขายไม่ได้เสียหาย
0: แสดงว่ามุ้งที่สร้างมาเพื่อกันเขาอย่างเดียว
1: กันเขาอย่างเดียวว
0: ันนี
1: ้
0: ปีนี้เองยังกางไม่หมด
1: กลางไม่หมดยังมีโซนอีกโซนหนึ่งที่เรากลางไม่ทัน
0: กลางไม่ทันเอาง่ายๆคือกลาง
1: ที่สำคัญมันต้องใช้ทุนด้วย
0: เอาทุนปีนี้รอก่อน
1: ขายพุทราก่อน
0: เอาทุนในกลางมุ้งปีต่อไปได้เต็มที
1: ่ใช่ครับใช่ครับ
0: แล้วฤดูกาลของเขาล่ะ
1: ครับพุทราเนี่ยฤดูกาลของเขานี่นะ
0: จากไหนจ๊ะ
1: พอสิ้นสุดการเก็บผลผลิตปีนี้ประมาณเดือนมกราคมกุมภาพักต้นประมาณสักเดือนนึงปล่อยให้มันหิวโซเลยน้ำไม่ต้องไปลดทำให้ต้นมันเหี่ยวตัดกิ่งปุ๊บก็ใส่ปุ๋ยใส่น้ำใส่ปุ๋ยใส่ฮอร์โมนใส่ยาบำรุงไปกระทั่งเดือนพฤศจิกาต้นพฤศจิกาเราเริ่มเก็บขายแล้วพฤศจิกาธันวามกราต้นกุมภาก
0: ลับมาเหมือนเดิม
1: สิ้นสุดฤดูกาล
0: ก็วนลูปใหม
1: ่ก็วนลูปใหม่ใช่ครับใช่ครับ
0: แล้วแสดงว่าช่วงที่เขาจะเก็บได้ก็คือช่วงหน้าหนาว
1: ช่วงหน้าหนาว
0: เขาจะออกดอกออกผลเต็มที่
1: ใช่ครับเต็มที่นะครับอากาศเย็นนะรสชาติอร่อย
2: พุทราเนี่ยปลูกได้เยอะครับในประเทศไทยเนี่ยมีปลูกทั้งภาคเหนืออุตรดิตถ์สุโขทัยแพร่เนี่ยครับดินถ้าพูดถึงดินแล้วก็เป็นดินที่อยู่ในลวดทรายลวดเหนียวดินล้วนเนี่ยทั่วไปนะครับแล้วก็ไม่มีน้ำแฉะไม่เก็บน้ำอุ้มน้ำมากเกินไปนะครับต้องการที่จะระบายน้ำดีนะครับเพราะฉะนั้นจากแพร่อุตรดิตถ์ก็มาทั้งนครราชสีมาก็ปลูกได้นะครับปลูกในแถวภาคตะวันตกนะครับก็มีสมุทรสาครนครปฐมราชบุรีนะดำเนินปลูกได้ไปทั่วนะครับแต่ไอ้ดินตรงนี้จะบอกให้ฟังว่าเป็นดินที่มีตะกอนปากน้ำหรือเรียกว่าแอลเลียมซอยซึ่งประโยชน์ต่อพืชมากนะครับเพราะฉะนั้นปลูกในดินแดนแถวภาคตกเนี่ยเขาจะมีรสชาติหวานนะอย่างนั้นไม่พอนะเขาก็ต้องใช้พันธุ์พิเศษด้วย นะพันธุ์วิเศษเนี่ยก็คือพันธุ์ที่เรียกว่ามีเจ้ามีเจ้าคือพันธุ์น้ำผึ้งนะฮะพันธุ์น้ำผึ้งมีพันธุ์น้ำผึ้งนั้นพันธุ์นี้เป็นพันธุ์ที่หวานที่สุดของไต้หวันที่เขาค้นพบมานะครับในตัวนี้ก็ทำให้มันมีชาติรสชาติดีด้วยนะครับนั้นแต่ถ้าปลูกที่อื่นก็ใช้วิธีการสามสูตรเนี่ยสูตรเร่งให้ออกดอกก็ใช้ปุ๋ยตัวกลางสูงปุ๋ยทำให้เจริญเติบโตผลเจริญเติบโตก็ใช้ตัวหน้าสูงนะ2577นะหรือปุ๋ยที่ทำให้มันรสชาติดีก็ใช้ตัวท้ายสูงนะตัวท้ายสูงเนี่ยสูตรประจำที่ใช้คือ13 13 21นะหรือ10 20 30นะหรือ0 0 60ก็ได้นะครับอันนี้ก็ทำให้มันหวานนะครับ
0: ฤดูกาลไหนที่มีผลร้ายต่อพุทราครับ
1: ผลร้ายนะผมว่าช่วงฝนชุกนะพอฝนมันชุกมากอ่ะมันก็ไอ้พวกดอกมันก็จะเป็นเชื้อราพอเป็นเชื้อราเสร็จปุ๊บมันก็จะหล่นมันไม่ติดลูกเพราะฉะนั้นเราต้องระวังช่วงนี้คือถ้าฝนตกมันละเศร้าเลยวิธีแก้ก็คือต้องรีบจัดการเชื้อรานะส่วนใหญ่มันปัญหาพวกนี้คือความชื้นมันเยอะแล้วก็เชื้อรามันมาเราก็ต้องหายาที่ดูแลเรื่องเชื้อราไม่ให้มันมีครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญช่วงถ้าเรียกช่วงฝนช่วงฝนจะเป็นช่วงที่อันตรายอันดับที่2ที่ผ่านมาเนี่ยช่วงที่เรากำลังจะเก็บผลผลิตเนี่ยที่ลูกมันกำลังจะได้เน
0: ี่
1: ยถ้าเราไม่กางมงเนี่ยแมลงวันทองมันมาม
0: าแน่นอน
1: โอ้โหเราปีที่แล้วนี่เราได้หน่วยงานราชการเข้ามาช่วยนะการเขาเรียกอะไรสร้างกับดักโดยมีขวดพลาสติกเอายาล่อนะวนรอบสวนก็เอาไม่อยู
0: ่
1: เพราะว่าพื้นที่เรามันกว้างแล้วรอบๆสวนเราเนี่ยเขาก็ทำพวกขนุนทำพวกกระท้อนมันหลบจากเรามันก็ไปอยู่ที่นู่นพอของเราพุทราสุกมันก็มาหาเราโอ้โหมันไร้กาดไอ้เจ้าตัวนี้
0: เพราะฉะนั้นกลางมุ้ง
1: ครับ
0: จบเลย
1: จบเลย
0: ดักมุ้งเองเนี่ย
1: ครับ
0: พื้นที่1ไร่ต้องลงทุน
1: จริงๆเนี่ยเราทำได้ถูกนะเราทำได้ถูกถ้าเราไปถามคนที่รับกลางมงไร่หนึ่งเนี่ยถ้าโครงสร้างดีๆไร่หนึ่งเกือบล้านนะโครงสร้างเหล็กแต่ที่นี้เราทำอย่างนั้นไม่ไหวเราก็เลยมาคิดเองนะใช้โครงสร้างเสาไม่ต้องแพงมากแล้วก็ใช้สลิงดึงนี่ตกไร่หนึ่งก็ประมาณ 70,000 กลางมง
0: จากล้านหนึ่ง
1: ครับ
0: ลดเหลือแค่70,000
1: ประมาณ70,000นี่แรงงานเราทำเองนะแต่ถ้าไปจ้างแรงงานก็จะแพงกว่านั้นหน่อยครับประมาณ 70,000 เนี่ยที่ทำอยู
0: ่
1: คร
0: ับแล้วถ้าถามจริงๆว่าวันนี้ตั้งใจแล้วล่ะฉันมีพื้นที่อยู่ที่บ้านฉันอากาศจะมีความแตกต่างกันคือประมาณสัก90องศา
1: ครับ
0: อยากทำบ้างอาจารย์นายจ๋า
1: ผมว่าตัดสินใจทำได้เลย
0: ต้องเตรียมอะไรบ้างจ๊ะนายจ๋า
1: อันแรกนะต้องดูก่อนสำรวจก่อนว่าพื้นที่ดินได้ไหม
0: สำรวจยังไงล่ะอ
1: ย่าให้เป็นดินเหนียว
0: สำรวจอ๋อดูโดยเบื้องต้นก่อน
1: ครับให้เป็นดินร่วนปนทรายนะมีการระบายน้ำดี
0: จ้ะ
1: อันที่สองก็มาวางผังนะวางผังระยะของต้น
0: ห่างกัน5 เมตร
1: ห่างกัน5 เมตรแล้วก็ยกแปลง
0: จ้ะ
1: นะไม่ให้น้ำมันขังมีระบบระบายน้ำดีนะครับอันที่สามก็คือวางระบบน้ำซะ
0: จ้ะ
1: นะก็คือเราจะมาถืออะไรนะ
0: สายยาง
1: สายยางมาลดทุกต้นมันคงไม่ไหว
0: ไม่ไหว
1: ไร่หนึ่งลงทุนผมว่าถ้าทำเองแรงงานเราไม่ต้องจ้างนี่นะ
0: จ้ะ
1: ต่อปีไร่หนึ่งก็อยู่ประมาณสัก40,000 บาทสี่หมื่นบาทนะรวมระบบน้ำการดูแลการยกล่องทำแปลงประมาณสัก40,000 บาทต่อไร่ต้นทุน
0: สมมติถ้าเราจะทำเองจะได้จ้ะ
1: ครับ
0: สักกี่ไร่เราถึงจะไหวในช่วงแรก
1: ผมว่าถ้าเราทำในครอบครัวนะทำในครอบครัวหมายถึงว่าในครอบครัวลูกพ่อแม่ทำเนี่ยผมว่าทำสัก3 ไร่พอ
0: สามไร่พอ
1: ลองก่อนเรียนรู้กับมันก่อนนะแล้วก็ดูที่ว่าเราเรียนรู้กับเขาเข้าใจเขาตลาดรองรับได้แล้วค่อยๆขยายนะครับ
3: แม่การดูแลเอาใจใส่พุทราให้พ้นจากโรคและแมลงนี่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะเจ้าแมลงวันทองเนี่ยอยากจะไปตามขุนช้างขุนแผนมาจัดการจริงๆเฮ้ยนั่นมันคนละวันทองเพราะว่าต่อให้เราจะรู้จักวิธีปรุงรสชาติพุทราของเราให้อร่อยไปแล้วแต่ถ้าไม่สามารถลดความเสี่ยงของโรคที่เกิดจากแมลงเหล่านี้ได้พุทราหอมกรอบหวานของเรามันก็ไม่มีค่าเลยนะครับ ช่วงหน้าครับเราจะกลับมาเจาะลึกถึงวิธีการทำตลาดที่ทำให้สวนพุทรานมสดแห่งนี้มียอดขายถึงปีละ7 หลักกันเลยทีเดียวอุ้ยฟังแล้วขนลุกช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับ

0: รู้หรือไม่พุทราจีนสามารถบำรุงเลือดได้ด้วยการนำพุทราจีนแห้ง10ผลกับลำไยแห้ง30กรัมแช่ทิ้งไว้ในน้ำเดือดแล้ว5ชั่วโมงจากนั้นก็นำน้ำมาดื่มเป็นน้ำชาก็จะช่วยบำรุงเลือดและก็ระบบประสาทได้ดีเลยแหละครับแต่ก็มีข้อควรระวังอยู่นะครับก็คือสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานควรกินแต่น้อยเพราะในพุทราจีนแห้งชนิดนี้จะมีปริมาณน้ำตาลสูงแล้วก็ยังอาจจะทำให้ฟันผุได้อีกด้วยนะครับ
1: มาตรงนี้เลยจ้ะนายจ๋าตรงนี้คือส่วนไหนของสวนเนี่ย
2: ส่วนนี้คือจุดขายหน้าสวน
1: จุดขายหน้าสวน
2: ครับผม
1: ทุกวันนี้ที่นี่ขายของทางไหนบ้างล่ะจ้ะนายจ๋า
2: ตอนนี้เราก็มีหลายทางนะเราก็1เราขายปลีกขายส่ง
1: ผลผลิต 100%
2: ครับ
1: แบ่งการขายปลีกกี่เปอร์เซ็นต์แบ่งการขายส่งกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะจ้ะนายจ๋า
2: ผมว่าตอนนี้เราขายปลีกเนี่ย60-70% ที่หน้าสวน
1: หน้าสวนตรงนี้นะ
2: ครับขายส่งนี่เราไม่พอเราไม่พอเพราะว่าเราไปรับออเดอร์จากขายปลีกเยอะๆแล้วหน้าสวนไม่พอขายนะครับเราก็เลยเน้นขายปลีกที่หน้าสวนเพราะว่ามันก็จะมีคนมาเที่ยวชมสวนนะคนที่ผ่านไปผ่านมาเข้ามาแวะซื้อที่หน้าสวนเรากลัวเข้ามาแล้วไม่ได้ของไม่ได้ทานนะรสชาติเราต้องอยากให้ลูกค้าเราได้กินสดๆที่หน้าสวน
1: โอ้โถพูดซะดีความจริงก็คือขายหน้าสวนราคาดีกว่า
2: ราคาด
1: ี
2: กว่า
1: โถและไอ้โต๊ะขายสีชมพูนายคิดอะไรจ๊ะฮะอยู่ดีนายก็ทาโต๊ะสีชมพูขึ้นมาเลยจ๊ะนายจ๋า
2: ทุกอย่างเราต้องทำให้สีมันฉูดฉาดโดดเด่นใช่ไหมขับมานู่น1กิโลเอ้าโหนี่ตัวนี้ก็ทำอะไรกันต้องชะลอรถ
1: ดูสักนิดนึง
2: ดูสักนิดคืออะไรกันนะเดี๋ยวแม่ค้าคนขายก็โบกนะจอดก่อนจอดก่อนไม่ซื้อไม่เป็นไรชิมชิมชิมถูกใจแล้วค่อยซื
1: ้อ
2: ครับ
1: ก็เป็นการสร้างจุดเด่นของร้านขาย
2: ครับผม
1: แล้วส่วนใหญ่คนที่มาซื้อปีกหน้าสวนเราเนี่ยเขารู้จักเราได้ยังไงจ๊ะ
2: ก็หลายทางนะเราก็ใช้สื่อหลายอย่างหนึ่งก็สื่อพวกโซเชียลพวกเฟซบุ๊กไลน์แล้วก็สื่อทางที่เป็นข่าวทางโทรทัศน์บ้างที่เกษตรเขามาทำข่าวแล้วก็ทางสื่อวิทยุที่เราได้ผลดีสุดก็คือสื่อวิทยุเราก็จะใช้สื่อท้องถิ่นทุกวันก็จะมีนักจัดรายการอ่านข่าวทุกเช้า6โมงเช้าสวนพุทราเขาชะโงกบ้านไร่จุดๆพร้อมแล้วเปิดแล้วเชิญลูกค้าให้มาชิมใช่ไหมคือให้มาที่สวนส่วนใหญ่ก็จะมาที่สวนเพราะว่าสื่อวิทยุเนี่ยมัน3-4 จังหวัดแถวนี้มันได้ยินหมด
1: แสดงว่าลูกค้าเราส่วนใหญ
2: ่ครับ
1: ก็คือคนที่อยู่จังหวัด
2: อยู่จังหวัดใช่ครับ
1: ใกล้เคียงพื้นที
2: ่มันก็ยังมีพวกป้ายไวนิลจุดโฆษณาต่างๆตามสี่แยกที่เราให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวจังหวัดนครนายกนะครับเขาเห็นป้ายเราก็บอกว่าเนี่ยมาเที่ยวชมสวนเราสวนเราเป็นสวนพุทรากลางมุ้ง
1: จ้าในจ๋าน
2: ะครับก็จะเป็นจุดขาย
1: เป็นจุดขาย
2: เพราะว่าพุทรากลางมุ้งเนี่ยเราบอกว่าทานพุทราเราปลอดภัย
1: ทุกวันนี้คนมาถึงเนี่ยเขาจะได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างจ๊ะ
2: ก็มาถึงก็เราก็หนึ่งทีมก่อน
1: ทีมก่อน
2: เดินไปชมสวน
1: เข้า
2: เปิดให้ชม
1: มุดเข้าไปได้เลย
2: มุดเข้าไปได้เลยไปชมไปดูในพุทรานมสดเขาทำยังไงลูกมันถึงใหญ่ๆโตๆแบบนี
1: ้
2: รสชาติถึงได้อร่อยแบบนี
1: ้
2: ครับไปดูไปชมพอเขาชมแล้วก็ถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กนะแล้วก็เดี๋ยวคนก็จะรู้จักค่อยๆมาหาเรา
1: หัวใจสำคัญ
2: ครับ
1: ของนายเองนายจ๋าที่จะทำการเกษตรให้ประสบความสำเร็จ
2: ครับ
1: เพราะมีคนหมู่มาก
2: ครับ
1: ทำไม่สำเร็จ
2: ครับ
1: นายจ๋าอะไรคือเส้นทางสู่ความสำเร็จ
2: สิ่งแรกคือต้องใจรักก่อนใจรักเรื่องการเกษตรอันที่สองผมคิดว่าเรื่องการทำเกษตรส่วนใหญ่เนี่ยผู้บริโภคเยอะกว่าคนทำการเกษตรเราก็เป็นเกษตรกรที่ทำผลผลิตขึ้นมาเพื่อให้ผู้บริโภคเขาได้ทานเนี่ยคนทานมากกว่าคนทำนะเราจะทำยังไงให้พุทราเราเนี่ยให้คนมาทานเราเยอะๆนะก็คนยกเป็นเมืองท่องเที่ยวในรีสอร์ทที่พักเยอะแยะนะจุดขายต่างๆพวกนี้เราก็เป็นช่องทางการตลาดของเราครับผม
1: นายจ้านายจ๋ามาจนถึงตรงนี
2: ้
1: นอกจากนายเองก็จะได้ทำการเกษตรที่รักนอกจากนายเองจะได้เก็บเงินเป็นกระสอบเหมือนที่เคยตั้งใจไว้ตอนแรก
2: ถูกต้องครับ
1: มองซ้ายมองขวามีคนพื้นที่เองได้ประโยชน์จากสวนเราด้วยได้ผ่านไปผ่านมาได้มาทำอาชีพกับเราด้วย
2: เกิดการจ้างงานในท้องถิ่นนะครับเกิดรายได้นะคนก็เอาเงินมาใช้ในท้องถิ่นเรานะเราก็มีเงินหมุนเวียนอยู่ในที่เราร
1: ู้สึกยังไงบ้างจ้านายจ๋าที่วันนี้สวนพุทรานมสดของเรานี่เป็นตัวดึงดูดนักท่องเที่ยว
2: ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจนะครับที่เราจะทำสวนพุทราเนี่ยให้เป็นผลไม้อีกตัวหนึ่งของจังหวัดนครนายกนอกจากมะยงชิดนะครับพุทรานมสดก็จะเป็นผลไม้อีกตัวหนึ่งที่จะทำชื่อเสียงให้จังหวัดของเราในอนาคตนะก็อย่างเรามีแผนที่คุยกับทางเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดว่าอนาคตเราอยากจะทำให้เป็นที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะมีการเรียนรู้ใครสนใจมานะก่อนตัดสินใจที่จะทำหรือทำอะไรมาเรายินดีให้ความรู้
1: ดูในช่วงการพัฒนาพื้นที่
2: ใช่ครับ
1: ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ความรู้ด้วย
2: ครับใช่ครับ
1: และส่วนของสวนเองล่ะจะมีการขยายหรือจะมีการเพิ่มผลผลิตยังไงหรือว่าเริ่มรับลูกไร่ลูกสวน
2: ก็อนาคตเราก็อยากจะให้คนในท้องถิ่นนะครับถ้าเห็นว่าสวนพุทรานมสดที่เราทำสร้างรายได้มีรายได้ให้กับครอบครัวให้กับหมู่บ้านสนใจถ้าอยากจะมาเรียนรู้อยากจะทำมาเรายินดีเป็นคนแนะนำให้ความรู้ให้นะครับผมอยากให้คนในท้องถิ่นเนี่ยถ้าปลูกหลายๆคนเนี่ยคนที่มาท่องเที่ยวเขาก็จะบอกโอ้โหเนี่ยไปเที่ยวหมู่บ้านโคกลำดวนนี่แหละมีพุทรานมสดไปนครนายกต้องไปกินพุทรานมสดที่บ้านโคกลำดวนมากินพุทรานมสดที่เขาชะโงกบ้านไร่จูจุ๊บ
1: นั่น
2: นี่แหละคือสิ่งที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นในอนาคต
1: อยากให้มันพัฒนาต่อยอดไปนะจ๊ะ
2: ใช
1: ่
2: ครับ
1: โอ้โหดีมากๆเลยจ๊ะได้จ๋าว
2: ัน
1: นี้ฉันเองได้คลายข้อสงสัย
2: ครับ
1: อยู่ในใจมาตั้งนานว่าเอ๊ะทำไมตรงนี้ถึงสั่งนมโคจากฉันไปเยอะ
2: ครับรู้แล้วใช่ไหม
1: รู้แล้วที่สั่งเยอะเพราะคนไม่ได้กิน
2: ครับ
1: ผลไม้อ่ะต้นไม้กิน
2: พุทรากิน
1: พุทรากินนม
2: พุทรากินนมแล้วคนก็กินพุทรา
1: แล้วนมพุทราก็ไปอยู่ในนมคน
2: งงไปหมดแล้วจ้
1: าชวนฉันงงชิจะไหนจ้าช่วงนี้คำนวณยิ่งผิดยิ่งถูกอยู่
2: ครับผม
1: เอาล่ะจ้า
2: ครับ
1: วันนี้อีฉันรู้ทุกอย่างแล้ว
2: ครับผม
1: ต้องขอบใจนายมากนะครับ
2: ยินดีครับยินดีครับครับผมยินด
1: ีนี่ก็แดดลมลมตกก็จะได้จ๋า
2: ครับผม
1: ผลผลิตข้างหลังเยอะแยะมากมาย
2: เดี๋ยวเอาไปชิมวันนี้อภินันทนาการจากสวนของเราจัดให้เต็ม
1: ๆพูดนิดเดียวมาเป็นชุดได้จ้าได้จ๋า
2: แล้วก็ช่วยเอาไปทานแล้วบอกเนี่ยที่เนี่ยมาจากเขาช่องโคกบ้านไร่จูบๆนครนายกมีที่เดียว
1: เอ้ารออะไรอยู่จ้าได้จ๋าเด็กๆขนของกลับบ้าน
2: เอาเลยเอาเลยโอเคนะ
0: ถือได้ว่าสวนพุทรานมสดเขาจะโงกบ้านไร่จูจุ๊บจะเป็นสวนพุทราขนาดใหญ่ที่มีการวางแผนการตลาดเรียบง่ายแล้วก็ได้ผลดีโดยอาศัยกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ที่เน้นการขายสดๆจากหน้าสวนพร้อมเปิดให้เข้าชมสวนเพื่อให้เกิดกิจกรรมกระตุ้นยอดขายแล้วก็สร้างรายได้อย่างมหาศาลแบบนี้โอ้ยคงต้องยกความดีความชอบไปกับพี่สุเทพสีทองเกษตรกรขั้นเทพของเราล่ะครับสัปดาห์หน้าเกษตรกรคนไหนจะมาอยู่ในทำเนียบของเกษตรขั้นเทพอีกบ้างต้องติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนพี่มิโกะนะคะวันนี้พี่มิโกะก็จะพามารู้จักกับ50 facts ของมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตนครสวรรค์ว่าจะมีอะไรกันบ้างเริ่มเลยข้อแรกเลยนะคะมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตนครสวรรค์ของเราเนี่ยมีชื่อย่อว่า NA ค่ะแต่ว่านักศึกษาเนี่ยจะชอบเรียกติดปากกันว่า NW เพราะว่าในบัตรนักศึกษาของเราอะค่ะก็จะเป็น NW ค่ะแล้วก็ชื่อวิชาเนี่ยก็เป็น NW เช่นกันในนักศึกษาวิทยาเขตนครสวรรค์ของเราค่ะในตอนปี 1เนี่ยทุกคนจะต้องไปเรียนที่

0: มหิดลศาลายาซึ่งบอกเลยค่ะว่าปี1อ่ะชิลมากน้องๆเพราะว่าในตอนปี1นะคะวิชาก็จะเป็นวิชาพื้นฐานที่ต่อยอดมาจากมัธยมค่ะโอกาสนี้แหละค่ะถ้าเกิดใครอยากเก็บเกรดเนี่ยในตอนปี1อ่ะเก็บได้ง่ายชิลๆเลยและตอนที่น้องๆอยู่ศาลายานะคะไม่ต้องกลัวโดดเดี่ยวแบบน้องๆเพราะว่ามีกิจกรรมที่ชื่อว่าโฮมรูมซึ่งเป็นกิจกรรมที่อาจารย์จากวิทยาเขตนครสวรรค์เนี่ยจะมาเยี่ยมเยียนน้องๆที่มหิดลศาลายาค่ะและที่สำคัญนะคะถ้าเกิดน้องๆเนี่ยเรียนไม่ทันไม่ว่าจะเป็นวิชาเคมีชีวะอะไรพวกเนี้ยก็สามารถขอให้อาจารย์มาสอนพิเศษได้ค่ะแล้วบอกเลยว่าวิทยาเขตของเราอะค่ะเรื่องกิจกรรมยืนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมไหนทุกคนเก็บเรียบค่ะถ้าไม่เชื่อเพลงมามีตารอบตัวรอบตัวรอบตัว
1: มีตัวลายตาลายตาลายตาหุ่นลาหุ่นลาเดี๋ยวเจ้าไหมเจ้าไหม
0: พอขึ้นปี2นะคะน้องน้องก็จะกลับมาเรียนที่มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตนครสวรรค์จนถึงปี4เลยค่ะโดยกิจกรรมแรกนะคะที่น้องได้รับจากพี่ๆก็คือกิจกรรมรับน้องกลับบ้านซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นซิกเนเจอร์ของวิทยาเขตนครสวรรค์ของเราเลยค่ะเป็นกิจกรรมที่จะพาน้องๆ นะคะนั่งรถของวิทยาเขตนครสวรรค์ไปชมสถานที่ต่างๆและที่สำคัญนะคะก็จะมีผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนเนี่ยมาทำการผูกแขนสู่ขวัญให้กับน้องๆเพื่อเป็นการรับน้องกลับบ้านอย่างเต็มตัวนั่นเองค่ะวิทยาเขตของเรานะคะน้องๆมีพื้นที่กว้างใหญ่มากเพราะว่ามีพื้นที่กว่า 1,000 ไร่เศษเลยค่ะถ้าน้องๆมาเรียนที่วิทยาเขตนครสวรรค์นะคะน้องๆจะไม่รู้สึกว่าเฮ้ยมาเรียนหรือเปล่าเหมือนมาเที่ยวค่ะน้องๆเพราะว่าที่นี่นะคะสถานที่ทุกสถานที่เนี่ยถูกออกแบบให้คล้ายรีสอร์ทรวมถึงแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติค่ะทำให้น้องๆรู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเป๋ามีอารมณ์สเตย์เรียนค่ะน้องๆโดยวิทยาเขตของเรานะคะก็จะแบ่งเป็น3โซนใหญ่ๆค่ะน้องๆไม่ว่าจะเป็น1โซนการเรียนการสอนค่ะ2โซนหอพักนักศึกษาและ3โซนทำกิจกรรมค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านกลางนากลางน้ำแล้วก็ปลายเนินจะเห็นว่าชื่อของเราเนี่ยเก๋มากเพราะเราต้องการเชื่อมโยงกับธรรมชาตินั่นเองค่ะน้องๆและภายในวิทยาเขตนครสวรรค์ของเรานะคะก็มีสถานที่ทำกิจกรรมมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นสนามกีฬาห้องอ่านหนังสือห้องดนตรีซึ่งที่นี่นะคะก็จะมีศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์จังหวัดนครสวรรค์ก็จะคล้ายๆกับศูนย์การแพทย์กาญจนาที่ศาลายาค่ะน้องๆซึ่งถ้าเกิดน้องๆเนี่ยมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยก็สามารถไปหาได้24ชั่วโมงเลยค่ะแถมที่นี่นะคะน้องๆจะมีคลินิกสัตว์ที่ชื่อว่า One Health ค่ะซึ่งจะคอยให้บริการในการรักษาสัตว์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้องหมาในวิทยาเขตของเรารวมถึงสัตว์ต่างๆในชุมชนด้วยค่ะโดยนักศึกษาส่วนใหญ่นะคะก็จะเรียนที่อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์อเนกประสงค์หรือว่าตึกวิทย์นั่นเองค่ะซึ่งที่นี่นะคะก็จะมีห้องเรียนรวมถึงห้องแลบต่างๆที่มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยเวอร์เพราะว่าที่นี่นะคะเคยมีนักวิจัยต่างชาติเนี่ยมาใช้ห้องแลบของเราด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะตึกวิทย์ของเราเนี่ยก็เป็นจุดรวมตัวทำกิจกรรมต่างๆถ้าเกิดหาใครไม่เจอเนี่ยก็มาหาที่ตึกวิทย์ได้เลยค่ะและมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตนครสวรรค์ของเรานะคะก็มีทั้งหมด4หลักสูตรด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรสาธารณศึกษาบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรมหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตและน้องใหม่หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาการเกษตรแปดเปลือกค่ะน้องๆส่วนใหญ่ที่นี่นะคะน้องๆจะเรียกชื่อหลักสูตรเป็นย่อภาษาไทยค่ะหลักสูตรแรกก็คือหลักสูตรสาธารณศึกษาบัณฑิตหรือเรียกสั้นว่าสบซึ่งเป็นหลักสูตรที่พี่เรียนอยู่นั่นเองค่ะน้องๆซึ่งหลักสูตรนี้นะคะทุกคนก็จะเน้นการเรียนการสอนแบบสาธารณสุขชุมชนที่เน้นปฏิบัติงานจริงทำงานจริงกับชุมชนรวมถึงน้องๆเนี่ยก็จะได้ดูแลชุมชนคนละหนึ่งชุมชนเป็นระยะเวลา2ปีจุกๆไปเลยค่ะน้องๆตอนลงชุมชนนะคะน้องๆแล้วก็จะได้พบปะกับชาวบ้านรวมถึงคนไข้จริงๆเพื่อทำการให้ความรู้ในการป้องกันรวมถึงฟื้นฟูโรคต่างๆให้กับชาวบ้านค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำให้เราผูกพันกับชาวบ้านมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะยกตัวอย่างพี่นะคะก็คือพี่เนี่ยเป็นสายแดนประจำหมู่บ้านค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีงานบุญงานบวชนะคะชาวบ้านก็จะชวนพี่ไปด้วยค่ะไปสิ่งที่เด็กสบอนิยมทำกันนะคะน้องๆก็คือการใส่ชุดกาวไปถ่ายรูปที่ศูนย์การแพทย์ในที่เดินยิงรักจังหวัดนครสวรรค์ค่ะก็จะดูออกมาที่แก่กรุบรวมถึงดูดีแล้วก็น่าเชื่อถือสามารถนำไปใส่ในการแนะนำตัวกับชาวบ้านได้เลยค่ะนอกจากนี้นะคะน้องๆการเรียนวิชาอนาโตมีของวิทยาเขตของเราเนี่ยมีแล็บอาจารย์ใหญ่เป็นของวิทยาเขตเองค่ะน้องๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าน้องๆต้องการทบทวนนะคะน้องๆก็สามารถไปขออาจารย์แล้วก็ไปทบทวนได้ตลอดเวลาเลยค่ะช่วงมันผ่านแล้วก็ก่อนสอบค่ะน้องๆเพื่อนๆพี่ๆเนี่ยมักจะนำพวงมาลัยมาไหว้อาจารย์ใหญ่เพื่อที่จะขอพรกันว่าขอให้หนูสอบผ่านด้วยเธอสาธุแต่สิ่งเหล่านี้นะคะก็คือเป็นแค่กำลังใจเท่านั้นค่ะน้องๆทริคสำคัญก็คือน้องๆต้องตั้งใจเรียนรวมถึงหมั่นทบทวนความรู้สิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้น้องๆสอบผ่านแน่นอนค่ะ
2: มงต้องลงละ
0: และในชั้นปีที่2ของสบนะคะน้องๆก็จะมีกิจกรรมที่สำคัญอีก1กิจกรรมก็คือกิจกรรมมอบเสื้อกาวนั่นเองค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะน้องก็จะเป็นกิจกรรมที่มอบเสื้อกาวจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องค่ะโดยรุ่นพี่นะคะก็จะเป็นคนติดกระดุมเม็ดแรกกับน้องๆเปรียบเสมือนการนำทางกับน้องๆค่ะและกระดุมเม็ดที่เหลือน้องๆจะต้องติดเองจนครบ เปรียบเสมือนการเรียนรู้และประสบความสำเร็จด้วยตัวเองค่ะและหลักสูตรต่อมานะคะคือหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรมหรือเรียกสั้นว่าสสบ.นั่นเองค่ะซึ่งหลักสูตรนี้นะคะน้องเป็นหลักสูตรที่สอนให้นักศึกษาเนี่ยได้เรียนรู้การประกอบการรวมถึงการทำธุรกิจเชิงวัฒนธรรมรอบๆชุมชนนั่นเองค่ะเราจะได้เรียนตั้งแต
1: ่การค้นคว้าหาแรงบันดาลใจในการสร้างธุรกิจการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนการบริหารจัดการ
0: และอื่นๆอีกมากมายค่ะสิ่งที่พิเศษสุดๆในการเรียนที่นี่นะคะน้องๆคือน้องๆเนี่ยจะได้สร้างธุรกิจเป็นของตัวเองจริงๆได้ลองผิดลองถูกโดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษาทุกกระบวนการเลยค่ะไม่แน่นะธุรกิจนี้อาจจะเป็นธุรกิจหลังๆเราเรียนจบเลยก็ได้ค่ะซึ่งโปรเจกต์นี้นะคะก็มีทุนให้ด้วยนะคะน้องๆเรียกได้ว่าซัพพอร์ตน้องๆในทุกด้านเลยทีเดียวค่ะแถมใครตั้งใจเรียนหลักสูตรนี้นะคะก็สามารถจบได้เลย3ปีครึ่งมีเวลาที่เหลือเนี่ยไปพัฒนาธุรกิจของตัวเองได้ด้วยค่ะหลักสูตรต่อมาคือหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตมีชื่อย่อว่าพยบ.หรือเราเรียกสั้นว่าพยาบาลนั่นเองค่ะน้องๆซึ่งหลักสูตรนี้นะคะน้องๆก็จะเป็นหลักสูตรที่ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งใน2ปีแรกนะคะก็จะเรียนที่สัตยารวมถึงโรงพยาบาลศิริราชค่ะพอขึ้นปี3นะคะน้องๆน้องๆก็จะกลับมาเรียนที่วิทยาเขตนครสวรรค์แล้วก็โรงพยาบาลที่น้องๆขอทุนไปนั่นเองค่ะและเร็วๆนี้ก็จะมีการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตเป็นของวิทยาเขตเองด้วยค่ะหลักสูตรต่อมาคือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาการเกษตรตัดเปลือกเรียกสั้นว่าวทบ.นั่นเองค่ะน้องๆสาขาวิชานี้นะคะก็จะมีฟาร์มเป็นของตัวเองซึ่งเรียกว่ามุนาฟาร์มเห็นไหมล่ะว่าชื่อเก๋มากเพราะว่าเป็นการนำชื่อของมหาวิทยาลัยรวมกับชื่อวิทยาเขตนั่นเองค่ะน้องๆบอกเลยว่าเก๋ไม่หยุดซึ่งเด็ดวิเกษตรของเรานะคะก็จะนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมาทำการปลูกพืชผักในแปลงจริงๆเลี้ยงสัตว์ในฟาร์มจริงๆแถมยังนำผลผลิตที่ได้มาสร้างรายได้ได้ด้วยนะคะน้องๆนอกจากนี้นะคะก็มีชมรมให้น้องๆเลือกอีกมากมายนะคะแต่ว่าชมรมที่ปังที่สุดเลยก็คือชมรมปันรักแด่น้องหมาค่ะเพราะว่าปีนึงนะคะก็จะมีน้องหมาเนี่ยหลงเข้ามาในวิทยาเขตของเราทุกปีเลยและที่สำคัญนะคะชมรมนี้ได้รับรางวัล50ความดีจากวิทยาเขตนครสวรรค์ด้วยค่ะแล้วก็ชมรมนี้นะคะก็จะมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันในการดูแลน้องหมาค่ะไม่ว่าจะเป็นการให้อาหารน้องหรือว่าพาน้องไปทำหมันที่วันเฮลคลินิกสัตว์นั่นเองค่ะและน้องหมาที่พี่ชอบเลยนะคะคือน้องถั่วแดงค่ะเพราะว่าน้องถั่วแดงเนี่ยชอบคาบของมาแลกอาหารน้องน่ารักขนาดนี้จะไม่ให้หลงได้ยังไงล่ะคะและอยากจะบอกเลยนะคะว่าหอพักนักศึกษาที่วิทยาเขตเราเนี่ยเลิศเวอร์เพราะว่ามีหอหญิง2หอแล้วก็หอชาย1หอค่ะโดยเฉพาะหอชายเนี่ยใหม่เอี่ยมอ่องเลยค่ะน้องๆแล้วก็บรรยากาศดีๆซึ่งหลังเลิกเรียนนะคะน้องๆเราก็ต้องไปหาของกินอร่อยๆที่ตลาดนัดเขาทองค่ะจะมีร้านนึงที่พี่แนะนำเลยนะคะคือร้านป้าสุค่ะเป็นยำที่อร่อยครบเครื่องเวอร์ยำร้านไหนที่ว่าเด็ดเนี่ยต้องมาเจอร้านนี้ค่ะไม่โดนไม่ได้ล่ะวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะน้องๆสายแอดเวนเจอร์ไม่ต้องกลัวเบื่อเลยค่ะเพราะว่ามีกิจกรรมบ้านนะคะชวนนักศึกษาไปปีนเขาชมวิวฟิลไลฟ์บนดอยถามว่าปีนเขาที่ไหนหรอก็ปีนเขาที่วิทยาเขตของเรานี่แหละค่ะจากที่ฟังมาทั้งหมดนะคะน้องๆถ้าน้องๆเริ่มสนใจอยากรู้จักวิทยาเขตนครสวรรค์ของเรามากขึ้นสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เพจ Facebook มหิดลนครสวรรค์ได้เลยค่ะ

0: ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
1: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
0: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทรนี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดังคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
2: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทำเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะ

0: ช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ
1: ซึ่งการทำงานของเราเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งนะคะแล้วก็มีน้ำใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสำเร็จนะคะในการมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
2: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
3: งานจิตอาสาในเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งงานรัฐพิธีรัฐพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ
2: นี่คือแบบอย่างดีๆของคนวัฒนธรรมที่กลายเป็นต้นแบบแห่งองค์กรของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเอื้ออาทร

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ชื่อบีนะคะพัทยาเบญจวารีอาชีพเป็นโปรดิวเซอร์ให้กองถ่ายต่างประเทศที่มาถ่ายทำในเมืองไทยเรียนว่าก็ชอบปลูกผักทานเองค่ะคือตอนนี้ก็อาศัยอยู่ในคอนโดนะคะแล้วก็พื้นที่จำกัดแต่ว่าก็รู้สึกว่าอยากจะปลูกผักทานเองเพราะว่ารู้สึกว่าผักที่ตลาดมันมียาฆ่าแมลงเยอะอะไรเงี้ยแล้วมันไม่ปลอดภัยคือถ้าเราปลูกเองเนี่ยเรามั่นใจได้ที่สุดเพราะเรารู้ว่าเราเอาอะไรใส่ลงไปในกระถางต้นไม้เรา
1: เสร็จแล้วเมนูหมูปลาฝากให้ทุกคนที่บ้านเตยด้วยค่ะ
2: ชุมชนบ้านเตยอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาที่แขกรับเชิญของเราจะเดินทางไปในครั้งนี้ชาวบ้านที่นี่มีอาชีพหลักคืออาชีพเกษตรกรรมทำนาทำไร่มีตลาดเล็กๆในยามเช้าตั้งอยู่กลางหมู่บ้านเป็นจุดนัดพบที่มากกว่าการนำของมาขาย
3: บ้านเตยเนาะตอนเช้าเนี่ยกิจวัตรประจำวันก็คือมีตลาดชุมชนชาวบ้านมีอะไรก็เอามาขายพืชผักสวนครัวอะไรต่างๆของกินของใช้ที่เขาก็จะเอามาแลกเปลี่ยนกันด้วยแล้วก็ขายด้วย
4: เขาห้ามแบบคนอายุต่ำกว่า50ค่ะ
0: ตอนแรกตลาดมันก็ดูเล็กเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเดินมาถึงตรงแบบอาคารไม้เล็กๆอะไรเงี้ยคือมันน่ารักมากเพราะว่ามองไปคือแบบคือแบบโบราณเนาะคือนี่คือของโบราณแท้ๆอัน
5: นี้ไงที่เมื่อวาน
6: ใบจาน
0: อ
6: ่ะ
0: ใช่เมื่อวานเป็นป้าป้ายายายมาขายมันเลยคือไม่มีสาวเลยอะไรอย่างเงี้ย
5: โอ้จีเด็กเขาโอ้หนังตัด
0: เฮ้ยมันมีดอกอันนี้ด้วยอ่ะ
5: เรามันอยู่ในทุ่งนาอยู่ตรงปาน
0: อ
5: ่ะ
0: หรอไม่เคยเห็นที่ตลาดไหนเลยจำชื่อไม่ได้เลยคือผักมันอะไรทาราม่อมชื่อผักทาราม่อมที่สวยๆเนาะที่นี่ดีเนาะมีแต่ผักแบบพื้นบ้านเก็บแถวนี้ไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงอะไรอย่างเงี้ยออร์แกนิก5 บาทเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยน่ากินมากเลยอ่ะถ้าเราเกษียณเนี่ยเราจะย้ายมาอยู่ที่นี่โอ้ยน้ำลายไหลคือมีแต่ของน่าทานหลายอย่างมีแบบปลาโป่นที่เขาทำเองจะเป็นปลาท้องนา
7: ปลาผัดทรงเครื่อง
0: และเนี่ยคะ
7: ปลาฉลาดกินแล้วฉลาด
8: กินแล้วฉลาด
0: มีปลาหมอแล้วก็มีปลาฉลาดนี่เราซื้อมาเพราะว่าเราอยากฉลาดอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยค่ะแล้วก็มีไข่ไก่ไข่เป็ดซึ่งป้าเลี้ยงเองที่บ้านอันนี้ไข่ในบ้านด้วยปะคะ
9: ไข่ในบ้าน
0: เฮ้ยจริงเหรอเลี้ยงเองเหรอเอาเอาเอา
9: ข
0: ัง
9: ไว้
0: โอเคขังไว้สวยสวยไปกลิ่นหอมโอ้ยตลาดนี้เจี๊ยวจ้าวมากเลย
9: ตลาดจอเจ
0: ไม่ได้คุยกันมาทั้งคืนใช่ไหมเนี่ยมันมีแผงนึงซึ่งน่ารักมากที่นี่เขาเรียกข้าวต้มมัดแต่ว่ามันจะไม่เหมือนข้าวต้มมัดภาคอื่นเพราะว่าที่นี่เขาจะเรียกว่าข้าวต้มผัดข้าวต้มมัด
9: อันนี้
10: ยาย
9: ผ
10: ัดมันสวย
0: หนูจำคือมันต้องเอาไปผัดก่อนแต่ของที่นี่คือเป็นข้าวเหนียวเลยไม่ผสมกะทิไม่ผสมน้ำตาลแล้วก็ใส่แค่ถั่วดำลดความอ้วนเนาะไม่มีกะทิไม่มีน้ำตาลอ๋อนี่ก็ต้องไปนึ่ง
11: ธรรมชาติ
0: ก็เมื่อกี้ก็คือให้ป้าลองห่อให้ดูก็อยากจะรู้ว่าห่อยังไงอะไร
12: สวยมาก
0: ก็เลยให้ป้าเขาสอน
12: น
0: ึ่
12: งสวยกว่านะมันเป็นเรียงเลย
0: ทำไม่เป็นป้าบอกว่าทำพัง
2: แต่กว่าจะเดินทางมาถึงวันที่ชุมชนยิ้มได้ที่นี่เคยเป็นหมู่บ้านที่มีหนี้สินหลายล้านซึ่งหมดไปกับค่าใช้จ่ายในการผลิต
0: ลูกอะไรคะผู้ใหญ
3: ่โอ้ลูกสะเดา
0: หนูไม่เคยเห็นลูกสะเดามาก่อนเลย
3: ที่ลุงเหมือนเอาไปทำน้ำหมักอ่ะอันนี้แหละ
0: คือ
3: ไ
0: ม่แมลงโหยของกินอุดมสมบูรณ์มาก
3: หวานป่ารสชาติคล้ายกันบ้านเตยเนาะก่อนเนี่ยเราจะพึ่งตนเองหมดทุกอย่างจากการที่เราใช้ปุ๋ยคอกเราลดต้นทุนจากการทำเองอะไรเองเนี่ยก็จะเริ่มมาใช้เคมีละลดค่าใช้จ่ายไม่เป็นละจะซื้อแต่ปุ๋ยเคมีแล้วก็ใช้สารเคมีหมดเลยปีนึง4 ล้านเกือบ5 ล้านอ่ะ
13: ทำนาลงทุนค่าปุ๋ยแล้วก็ค่ารถไถนั่นเด้ที่เนี่ยพ่อน่ะก็พายุมาก่อนน้ําท่วมก็ไม่ได้เข้าก็ขาดทุนไปอีกปีนึงแล้วที่นี่ปีหน้าก็ไม่ค่อยจะมีทุนลงมาใช่มั้ยล่ะ
3: ระยะหลังนี่เริ่มทําบัญชีครัวเรือนแล้วตอนนั้นเริ่มวิเคราะห์ก่อนแล้วเรามารู้เลยว่าเออหนี้ที่ออกมาแล้วอะไรมากที่สุดปุ๋ยเยอะสุดเลยอันดับ1ของหมู่บ้านเลย
6: มีแต่แกจะรู้เลยนะว่าเดือนนึงใช้ขาอะไรไปบ้าง
8: ทุกทีนี้พอเรามีบัญชีผู้เรียนเนาะเราก็จดไปก่อนเลยปีนี้เท่าไรจากที่ 50,000 น่ะเหลือแค่ 10,000 นึงต้นทุนที่ต้องลงเนาะเพราะว่าปุ๋ยมันถูกเดี๋ยวนี้สำหรับลุงชำที่สลักเมื่อนี้แล้วเรามีเงินเก็บด้วยนะเพราะว่าเรารู้จักออมแล้ว
3: เราก็มาเริ่มรวมตัวกันแล้วตั้งกลุ่มขึ้นมาผลิตปุ๋ย
2: 10ปีกับการเกิดกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ในชุมชนจากหนี้4ล้านลดลงเหลือไม่ถึง1ล้านบาทในวันนี
3: ้ตอนแรกก็ยากนะกว่าจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากที่เขาใช้สารเคมีใช้ปุ๋ยเคมีให้เขามาใช้เป็นประเภทอินทรีย์เนี่ยใช้มา 2-3 ปีนะผลกำไรที่ได้จากการรวมกลุ่มเนี่ยมันสามารถที่จะไปช่วยในชุมชนได้ส่วนนึงแล้วก็กระจายรายได้ด้วยแล้วก็จะเป็นสวัสดิการในชุมชนด้วย
10: ครอบครัวก็ดีขึ้นบ้านไม่ต้องเช่าข้าวไม่ต้องซื้อก็จะพากันกลับมาอยู่รวมตัวในหมู่บ้านจนเราสามารถที่จะว่าลดต้นทุนได้ชาวบ้านก็จะลดการเป็นหนี
8: ้ดีขึ้นจากเมื่อก่อนนี้เป็นร้อยเท่าเลยนะ
10: ที่นี่อินซีหมด
0: จริงๆอันนี้ไม่ได้ว่าเลยอันนี้คื

0: ปุ๋ยลุงใส่น้ำหมักใช่ไหมคะแล้วน้ำหมักก็ใส่อะไร
1: ตัวนี้ก่อนอันนี้ก็คือกากผงชูรส
0: ถ้าผงชูรสมันจะดีเหรอคะลุง
1: แล้วเรากินมันอร่อยไหม
0: ซึ่งบอกว่ามันจะทำให้ผักเราอร่อย
1: จุลินทรีย์ตัวเก่งๆน่ะมันจะเข้ามาอยู่นี่
0: อ๋อ

0: เมื่อพบว่าต้นทุนการผลิตคือปุ๋ยและเป็นสาเหตุหลักของหนี้สินปุ๋ยอินทรีย์ก็คือทางออกที่เข้ามาช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับชุมชน
1: ผมที่ผลิตปุ๋ยก็คือเราต้องส่งทีมงานของเราไปอบรมที่เขามีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของการทำปุ๋ยชีวภาพให้เขารู้เรียนรู้ก่อนแล้วก็เอามาปรับปรุงมาสอนในชุมชนนั่นมันได้ประโยชน์สองทางนะลดต้นทุนด้วยแล้วก็ทำให้ธรรมชาติมันกลับคืนมาด้วยลดรายจ่ายได้อีกด้วย
2: อันนี้มันเป็นปุ๋ยอะไรอะคะ
3: ปุ๋ยอินทรีย
0: ์คุณบีกำลังจะได้เรียนรู้สูตรปุ๋ยของที่นี่
3: เวลาหนอนเขาลงนาก็เต็มนี่ตรงนี้ไม่ลงเลยนี่
2: จริงเหรอคะลุงปุ๋ยมันมีผลเรื่อง
3: นอนมันมีส่วนคือมีน้ำหมักสมุนไพรไง
2: ทึ่งเนาะเพราะว่าตอนแรกที่บอกว่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ก็คิดว่าคงจะเป็นแบบขี้วัวขี้หมูขี้อะไรผสมกันที่ลุงบอกว่าปุ๋ยลุงใส่น้ำหมักใช่ไหมคะแล้วน้ำหมักก็ใส่อะไรอีก
3: ตัวนี้ก่อนตัวปุ๋ยนี่มีหลายตัวน
2: ะ
3: ตัวนี้เป็นขี้อ้อยเผาแล้วก็ขี้อ้อยเค้กขี้เค้กนี่มันติดกับน้ำตาล
2: แล้วอันนี้อะไรอะคะลุง
3: อันนี้ขี้วัวฟาร์มโคนมทีนี้อันนั้นขี้หมู
2: ค่ะ
3: ทีนี้จุลินทรีย์มีทั้งหันคือเป็นน้ำ
2: แต่ว่าเมื่อกี้คุยกับลุงรู้สึกว่าแบบคือลุงใส่ของลงไปในปุ๋ยเยอะมากคือเมื่อกี้ถ้านับก็น่าจะเกินสัก10อย่างแล้วมันเป็นของที่แบบดีมาก
3: หลังจาก4อย่างนี้แล้วเนาะ
2: ค่ะ
3: ก็มันจะมีอะมิก็คือกากผงชูรสแล้วกากสา
2: แล้วผงชูรสมันจะดีเหรอคะลุง
3: แล้วเรากินมันอร่อยไหมล่ะ
2: คือตอนแรกได้ยินว่าปุ๋ยเนี่ยใส่กากผงชูรสคือจริงๆเราเป็นคนไม่กินผงชูรสแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะแล้วมันจะดีเหรออะไรเงี้ยไปใส่ต้นไม้เราเขาทำผงชูรสและสิ่งที่เหลือจากการทำผงชูรสนั่นคือกากผงชูรส
3: ใช่เรียกอะมิโน
2: ฝรั่งมากเลยซึ่งลุงบอกว่ามันจะทำให้ผักเราอร่อย
3: พวกเป็นพวกใหญ่จุลินทรีย์ตัวเก่งๆน่ะมันจะเข้ามาอยู่ในนี้ไอ้ตัวไม่เก่งมันจะไหลออกไปหมดเลย
2: อ๋อนี่คือสุดยอดอันนี้คือที่เสร็จแล้วใช่ไหมคะลุงที่ใส่น้ำจุลินทรีย์แล้ว
3: น้ำทุกตัวทุกตัวที่เราใส่นะเราจะใส่รวมกันแล้วมันจะมาไหลออกตรงนี้หอยเชอรี่ปลาแล้วก็มีไข่มีนม
2: อ๋อเราผสมใส่ถังเดียวแล้วเอาถังต่อเข้าท่อ
3: ก็บอกว่ามีทั้งไข่ทั้งนมอ่ะมันจะยาวใหญ่แล้วก็ยาวแล้วก็ใหญ่ดี
2: อันนี้มันฟุ้งเนาะไม่อยากจะใส่แล้วต้องรีบออกเน
3: า
2: ะ
3: นี่อ่ะเขาเรียกว่าปุ๋ยอินทรีย์สมุนไพรตัวนี
2: ้ยิ่งกว่าปุ๋ยอินทรีย
0: ์นอกจากจะทำปุ๋ยไว้ขายในชุมชนชื่อเสียงของปุ๋ยที่นี่ยังได้รับการกล่าวขานไปถึงนอกหมู่บ้าน
2: ตอนที่ยืนรอลุงอยู่อะค่ะก็เห็นแบบมีคนมาซื้อปุ๋ยนะแล้วเราก็ไม่ได้ถามคือมีป้าคนหนึ่งเขาก็แบบยืนอยู่ข้างรถกระบะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยคือเอาไปใช้แล้วดีก็เลยกลับมาซื้ออีกอะไรอย่างเงี้ยคือเขาพูดเองมันคืออันนั้นมันคือยิ่งดีกว่าจะกระทรวงอะไรมารับรองว่ามันดีหรือดีกว่าตามแบบที่เราอ่านโฆษณาแล้วบอกว่าปุ๋ยนั้นดีอย่างโน้นดีอย่างเนี้ยนี่มันคือผู้ใช้แล้วบอก
4: เห็นอะไรตรงนี้บ้างที่เห็น
2: ไม่ต้องทารองพื้นไอ้นี่มันแข็งแรงมากเลยอ่ะ
4: อันนี้กี่กิโลอะคะ
2: 50กิโลโอ้โห
5: ค่ะขายสมาชิกกับปฏิการของเราคือต่างวัยถ้าสมาชิกนี่280บาทถ้านอกชุมชนก็300
6: แถมจ้ะ
5: เป็นน้ำใจผักของลูกค้าถ้าซื้อเยอะๆก็พอแถมบ้างแต่ถ้าลดราคาลดไม่ได้เห็นได้บ้างถ้าถามว่า300ขายได้ไหมได้ค่ะเราตั้งขึ้นมาเพื่อชุมชนของเราเองได้ใช้ปุ๋ยในราคาถูกแล้วก็มีคุณภาพแล้วก็ปลอดสารพิษแล้วก็ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเป้าหมายของเราคือแค่นั้นเอง
2: จริงๆอยากจะฝากบอกทางหมู่บ้านว่าคือเรารู้สึกว่านี่มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมากอยากมีปุ๋ยของลุงเนี่ยที่กรุงเทพคืออยากให้คนที่อยู่ในเมืองได้ใช้บ้างอะไรเพราะตอนนี้เหมือนกับว่าเขาขายแค่เกษตรกรรอบแถวนี้เนาะ
7: อันนี้ก็เตรียมเพื่อจะปลูกเขาเรียกผักคะน้ากวางตุ้งแปลงผักตรงนี้ก็คือเรามีแนวคิดว่าชุมชนน่ะมันไม่มีที่ที่จะเป็นส่วนรวมแล้วจะมาทำแปลงผักรวมกันเพราะว่าที่บ้านมันมีที่จำกัดใช่ไหมในหมู่บ้านแล้วเราก็มาคิดว่าถ้ามาทำตรงนี้รวมกันแบ่งปันกันปลูกคนละอย่างละอย่างนะเหลือนั้นก็เอามาขายได้เป็นแหล่งธนาคารอาหารของหมู่บ้านได้
2: แล้วก็พอดีแบบเรามีเมล็ดพันธุ์เยอะนะคะแล้วก็ทีนี้พื้นที่เราปลูกนิดเดียวยังไงก็คือปลูกไม่หมดอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยเอามา แบ่งทางนี้ดูอันนี้หนูอยากจะมาลองที่นี่เพราะว่าหนูปลูกที่กรุงเทพไม่ขึ้นอันนี้หนูซื้อมาจากเวียดนามแต่มันอร่อยจริงๆแล้วก็เมืองไทยไม่มีอันนี้ก็น่าจะประมาณพันกว่าต้น
1: โอ้โหมัน
2: เพราะว่าเม็ดนึงใช่เพราะว่าเม็ดนึงมันก็ต้นนึง
1: รวยให้เขาไหม
2: เออเอา
1: ลองวิธีการปลูก
2: นะให้สอนดีกว่าเพราะหนูก็ปลูกตามวิถีคนเมืองพอมาที่นี่มันจะสนุกมากเลยเพราะว่าแบบคือเราอิสระคือเราอยากจะเราโยนไปเต็มที่มันก็ยังอยู่ในพื้นที่ของเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็รู้สึกว่าแบบเออเราไม่เคยมีสเปซแบบนี้มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยเออรู้สึกดี
1: สวยวันสวยคืนเด้อให้อวบขึ้นอวบขึ้น
6: แปลงผักตรงนี้ก็จะได้ไว้ทำกินไปชั่วลูกชั่วหลานนี่ก็คิดว่าจะปลูกพริกปลูกตะไคร้ด้วยค่ะ
2: โอ้แล้วก็อย่างแปลงผักเนี้ยคือเรารู้สึกว่ามันเหมือนกับสมมติถ้าเทียบในกรุงเทพมันเหมือนคลับเฮาส์นะมันเป็นที่ที่ทุกคนได้มาเจอกันมาคุยกันมาแลกเปลี่ยนกันเราปลูกสิ่งที่เรากินแล้วเรามีเหลือเราก็แบ่งแลกกับเพื่อนบ้านจริงๆเราก็อยากให้เหมือนสังคมไทยมันกลับไปเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยค่ะ
1: อันนี้หอมหอมแดงคนสมัยก่อนเขาก็จะปลูกไป
4: หอมแดง
1: หอมแดง
2: ที่เนี่ยจะคิดผลิตภัณฑ์เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็มีหมูราคือบางคนก็เรียกว่าหมูปลาบางคนก็เรียกว่าหมูราอะไรอย่างเงี้ยคือยังไม่รู้ว่าตกลงมันคืออะไรกันแน่เหมือนกัน

0: เมื่อพยายามลดหนี้จากการทำปุ๋ยใช้เองสำเร็จชุมชนยังเพิ่มรายได้อีกหลายทาง
1: ตื่นตื่นมีแขกมา
2: เฮ้ย
1: เฮ้ยเป็นไรอ่ะ
3: คือตอนแรกที่บอกว่าให้มาแล้วหมูคิดว่ามันจะต้องเหม็น
1: โอ้ยน่ารักจังเลย
3: เออพอเดินเข้ามาไม่มีกลิ่นเลยพี่ใจเขาก็บอกว่าหมูที่นี่เนี่ยก็คือเอาไปใช้ประโยชน์หลายอย่างก็คือหมูเขาก็ขายเนาะแล้วก็ขี้หมูเอาไปทำปุ๋ยเนาะปุ๋ยลุงเหมือน
4: ใช่
3: ก็มีขี้หมูนี
4: ่ใช่ค่ะก็มีตัวนี้เป็นส่วนผสมด้วย
3: ขี้ออกมากันเยอะๆนะพวกเธอ
4: ประโยชน์อีกอย่างนึงนะคะเราก็จะเอามูลสุกรนะคะมูลหมูน่ะไปทำแก๊สที่ทำอาหารได้
3: ยังมีเอาไปขี้หมูไปทำก๊าซหุงต้มในครัวเรือนด้วยแล้วก็ที่เนี่ยจะคิดผลิตภัณฑ์ใหม่เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็มีหมูร้าคือบางคนก็เรียกว่าหมูปลาบางคนก็เรียกว่าหมูร้าอะไรอย่างเงี้ยคือยังไม่รู้ว่าตกลงมันคืออะไรกันแน่เหมือนกัน
4: เป็นการถนอมอาหาร
3: จะเป็นลักษณะเหมือนแหนมหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าเมื่อเช้าได้ยินเขาหมูปลาหรือว่าหมูร้า
5: แล้วแต่
3: ใครเรียก
5: แล้วแต่จะเรียกแต่จริงๆเขาเรียกปลาหมู
3: ปลาหมู
5: ก็ปลาหมูมันทำรูปแบบเหมือนปลา
0: วันนี้คุณบีกำลังจะหัดเรียนการหมักหมูสูตรลับของที่นี
5: ่หมู5กิโลใส่เกลือประมาณ120กรัมวิธีการหมักเนี่ยเวลาทำเนี่ยมันยากนิดนึงตรงที่บางคนใจร้อนเอาไปทำเร็วต้องเค้าให้เข้ากันพวกเค้าอย่างเง
3: ี้
5: ย
3: ตอนแรกคิดว่ามันยากเนาะเพราะว่ามันชื่อมันแปลกอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมันเป็นอาหารโบราณคิดว่ามันต้องมีเครื่องแบบส่วนผสมเยอะอะไรอย่างเงี้ย
5: เวลาทำเสร็จ3วันเนี่ย
3: จริงไว้3วัน
5: 3วันบางคนก็7วันก็มีถ้าหมักเค็มเนี่ยมันก็จะอยู่ได้นานข
3: ั้
5: นตอนต่อไปก็คือใส่ข้าวคั่วค่อยๆใส่ลงไปเรื่อยง่ายนิดเดียวเนี่ยข้าวคั่วมัน
3: ข้าวคั่วนี่หอมมากเลย
5: แต่อันนี้มันจะรสชาติมันจะอร่อยกว่าเพราะว่ามันมีกลิ่นหอมของข้าวคั่วใช่ไหม
3: อร่อยกว่าเพราะว่าเราทำนั่นเอง
5: ฝีมือคุณบีด้วยนะค่ะอันนี้ก็เป็นบรรจุภัณฑ์ก็คือภาชนะเราจนวิธีใส่ลงไปนี่ต้องใส่อัดแน่นๆข้างล่าง
3: อ๋อเหรอคะก็เลยคิดว่าจริงๆแบบถ้ามันทำให้มันดูมีอะไรมากขึ้นอาจจะแบบมีเครื่องแนมหรืออะไรอย่างเงี้ยคิดว่าจะไปลองหาอะไรแบบมาแนมกับหูปลาร้าที่เราจะเอาไปทอด
0: ในฐานะคนชอบทำอาหารและชอบจัดจานที่เรียกว่าฟู้ดสไตลิสต
1: ์
0: คุณบีกำลังจะลองจัดจานหมูปลาเพื่อเพิ่มมูลค่าของเมนูนี
6: ้
3: อันนี้ได้แล้วเหรอคะ
6: ได้แล้ว
3: ก็ไม่คิดเมนูใหม่สำหรับหมูปลาร้าเนาะอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าเมื่อกี้ผู้ใหญ่บอกว่าปกติที่นี่ทานกันก็คือจะทอดแล้วก็ทานกับข้าวสวยหรือข้าวเหนียวอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าสำหรับบางคนก็อาจจะแบบอาจจะรู้สึกแค่ไปอยากจะมีอะไรเปรี้ยวหรือมีอะไรมาตัดรสชาติของแบบหมูทอดหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยเก็บมะยมมาแล้วก็มีมะนาวเผื่อถ้าเกิดว่ามันเปรี้ยวไม่พอก็แบบบีบได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีพริกแหนมเนาะเผื่อเพิ่มความแซ่บแล้วก็มีถั่วมันก็จะคล้ายๆอารมณ์คล้ายๆกับเวลาเราทานแหนมทรงเครื่องหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอดีเห็นว่าที่หมู่บ้านนี้มีดอกไม้เยอะมากจริงๆมันเน้นเพื่อแบบตกแต่งอะไรเงี้ยแต่ก็ทานได้แล้วก็มีเมื่อกี้เจอตรงสวนสมุนไพรก็มีใบโบกกับใบชะพลูเพราะฉะนั้นก็คือมันก็จะคล้ายๆเมี่ยงเหมือนกันแหละมีแบบใบชะพลูมีถั่วเนาะมีมะนาวมีพริก
5: บุบันปีนึงเนี่ยเราจะคิดไว้ว่าเราต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราทุกปีไงเราก็มาคิดกันว่าปีนี้ทำปลาหมู
3: มะนาวนะจะใส่ขิงพริกอะไรอย่างเงี้ยหรือผลไม้ลับเรียง
5: แพ็กเกจก็กำลังทำเป็นสติ๊กเกอร์เป็นอะไรที่มันให้มันดูเป็นของเราแบรนด์เราเองอ่ะเนาะมันจะต่อยอดปีละอย่างละอย่างเราทำไปเนาะ
0: เมื่อมองเห็นตัวเองรู้จักตัวเองมากพอทำให้บ้านเตยมีภูมิคุ้มกันชุมชนที่แข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นของดีในชุมชนออกมาอยู่สม่ำเสมอ
4: โดยการสนับสนุนของแต่ละที่ทางหน่วยราชการ
1: ออแกนิก
3: ก็คือว่าถ้าเราเดินไปแต่ละบ้านเนี่ยทุกบ้านมีอาหารแบบเหมือนเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตของตัวเองเลยคือทุกคนน่ารักมากแล้วก็ใจดีมากคือไม่ว่าจะถามอะไรหรือแค่ถามแบบถ้าเราสนใจป้าก็จะถามว่าเอาไหมเดี๋ยวป้าไปเอามาให้แล้วก็ไปเด็ดมาจากที่บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนแบบน่ารักมาก
4: ๆก็เป็นการทำถ่านค่ะคนเอาถ่านเนาะครับ
3: สิ่งหนึ่งที่เห็นเด่นชัดมากเลยของชุมชนนี้ก็คือทุกคนมีความรู้สึก ร่วมในชุมชนเนาะคือไม่ว่าจะเป็นงานส่วนรวมหรืออะไรทุกคนก็คือยินดีที่จะมาช่วยอย่างเต็มใจเอาของมาให้มาลงแรงอะไรคือเราไม่รู้เหมือนกันว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากอะไรแต่ว่าเราคิดว่าชุมชนที่จะเติบโตไปได้อะคนในชุมชนนั้นต้องเป็นแบบนี้คือมีความรู้สึกส่วนร่วมและรักชุมชน
5: ชุมชนบ้านเตยเนี่ยคือขั้นที่หนึ่งเราก็ถือว่าพึ่งตนเองได้แล้วเนาะขั้นที่สองก็คือแบ่งปันแล้วพอแบ่งปันก็ถือว่าเราเนี่ยพออยู่พอกินแล้วใช่ไหมสุดท้ายขั้นที่สามก็คือเราสามารถเชื่อมโยงการตลาดไปข้างนอกได้เราก็ต้องการองค์ความรู้ใหม่ๆเข้ามาเพิ่มเติมขั้นต่อไปก็คือเราต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ไงต่อไปในอนาคตเนี่ยวางแผนคิดว่าน่าจะไปถึงต่างประเทศได้นะแต่ทีนี้เรื่องของการตลาดนี่มันยากของเราต้องดีจริงนะถึงจะไปแข่งขันได้เราต้องพัฒนาตรงนี้ไปถ้าถึงจุดตรงนั้นได้เราจะประสบความสำเร็จ
0: ความสุขง่ายๆของชาวบ้านเตยในวันนี้อยู่บนพื้นฐานของความพอเพียงที่ค่อยๆพัฒนาบนเส้นทางของตัวเองไปอย่างมั่นคง

0: เห็นมีเตาล่างเตาบนอันล่างเผาจริงอันบนเผาหลอก
1: ถ่าน1กิโลผลิตแก๊สได้1ชั่วโมงค่ะ
0: เกษตรกรทั่วประเทศควรจะมาดูนะถ้าเกิดต้องใช้เรื่องน้ำเรื่องสูบเรื่องปั๊มเนี่ย

0: เชื่อเลยว่าเราจะทำเธอรู้ไหมมีแต่คนบอกว่าเรามันหัวขี้เลื่อย
1: ถ้าหัวขี้เลื่อยตั้งใจทำอะไรจริงๆจังๆมันก็เป็นแบบนี้ไง
0: ขอบคุณนะที่ช่วยสอนเลขให้เราง
1: ั้นวันนี้จะอยู่ติวบทใหม่กันเลยปะล่ะ
0: วันนี้คงไม่ได้เราต้องรีบกลับบ้านน่ะ
1: อ้าวทำไมอ่ะ
0: พ่อเราท้องเสียนิดหน่อยเลยต้องรีบกลับไปทำกับข้าวให้พ่อจ้า
1: จอมนายเคยไปกรุงเทพไหมแล้วอยากไปปะ
2: จะกินแค่นั้นได้ยังไงทำไมไม่ลงไปหาข้าวหาปลากินให้เรียบร้อยเอ็งนี่มันดื้อจริงๆยังไงเอ็งก็ต้องพักผ่อนให้มากๆแล้วพรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็ไม่ต้องฝืนออกไปทำงานนะ
1: คุณปู่คะเดี๋ยวหนูไปสอนเลขให้จอมก่อนนะคะ

0: ทองครับลุงทอง
1: ว่าไงสมชาย
0: เจ้าจอมลืมสมุดการบ้านไว้ที่บ้านน่ะฉันเลยเอามาให้อ่ะเด็กๆไปอยู่ไหนกันล่ะ
1: อ้าวเด็กๆไม่ได้อยู่บ้านเองเหรอ

0: แน่ใจแล้วเหร
1: ออืมเราคิดถึงพ
0: ่อแล้วมันจะไม่อันตรายใช่ไหมอ่ะนั่งรถทัวร์ไปกันเองแบบเนี้ย
1: ไม่เป็นไรหรอกมั้งไปเถอะ
2: ขวัญข้าวทำไมทำแบบนี้ขวัญข้าวจอมก็ด้วยไม่รู้จักห้ามกันถ้าปู่ตามไปไม่ทันเกิดอะไรขึ้นจะทำยังไง
1: หนูขอโทษค่ะคุณปู่หนูแค่อยากจะไปดูแลพ่อค่ะ
2: แล้วทำไมไม่มาบอกปู่ทำแบบนี้มันอันตรายรู้ไหม
1: ก็หนูกลัวบอกคุณปู่แล้วคุณปู่จะไม่พาไปอ่ะหนูขอโทษนะคะคุณปู่หนูขอโทษ

0: านข้าวเกิดอะไรขึ้นนะลูกทำไมถึงหนีไปแบบนั้นลูกทำไมไม่รอให้พ่อมาหา
1: ก็หนูเป็นห่วงพ่อนี่คะพ่อไม่สบายไม่มีใครอยู่ใกล้ๆคอยดูแล
0: พ่อไม่เป็นไรแล้วพ่อแข็งแรงสบายดีแล้วนี่ไง
1: หนูคิดถึงพ่อนะคะ
0: พ่อก็คิดถึงลูกนะ

0: ทำไมพ่อไม่ค้างที่นี่เลยล่ะคะ
1: พ่อค้างไม่ได้หรอกเดี๋ยวพายุน่าจะเข้าคืนนี้ถ้าน้ำท่วมขึ้นมาจะขับรถกลับลำบากยิ่งกว่าเดิม
0: แล้วนี่อุตส่าห์ขับมาหาหนู
1: บอกว่าไม่ต้องมาไม่ต้องมาก็ยังจะมานี่มันดื้อทั้งพ่อทั้งลูกเลย

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พามาบ้านครูนกนะคะ
1: ค
0: ่ะดูซิครูนกทำอะไร
2: สวัสดีค่ะ
3: พี่ครูนกแม่หรอ
0: ค่ะใช่ครับ
4: คนไหนคะที่อยากเรียนขนมไทยคะ
0: ทุกคนอย่างนั้นเดี๋ยวฝากเด็กๆไว้บ้านครูนกนะคะแล้วเดี๋ยวแม่ค่อยมารับ
4: ได้ค่ะคุณแม่
5: เดี๋ยวพวกเราจะช่วยดูน้องอีกแรงนึงนะคะ
3: นี่ก็คีบทองใส่อยู่ใช่ไหม
4: คะนี่เราจะติดทองนะคะ
0: แสดงว่าภารกิจของเราวันนี้ต้องสำคัญมากๆเลยใช่ไหม
5: โหแน่นอนอยู่แล้วค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะพาหยีน้องโชกุนมารู้จักกับขนมที่มีชื่อว่าขนมทองเอกซึ่งมีความหมายดีๆว่าเป็นที่หนึ่งค่ะ
6: ใช่ค่ะดูสิคะติดทองด้วย
5: เป็นไงบ้างครับกลิ่นโชกุนดมอีก
0: ดม
5: น้องโชกุนรู้จักขนมทองเอกมาก่อนไหมเคยรู้จักมาก่อนหรือเปล่า
6: แล้วพอเห็นหน้าตาครั้งแรกเป็นไงบ้างครับ
3: อยากจะกิน
5: อยากกิน
4: หิวแล้วใช่ไหมคะเรามาช่วยกันทำดีกว่าไหมคะ
5: ได้ค่ะ
4: ครับงั้นเตรียมมาเลยค่ะอุปกรณ์มาเลยค่ะ
0: อุปกรณ์ของเรา
4: ค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มทำน้ำเชื่อมก่อนนะคะ
5: ได้ครับ
4: ค่ะเด็กๆตวงน้ำตาลทราย4ถ้วยเลยค่ะนะคะ

0: เต็มเลยค่ะป่าด้วยนะคะ
1: ชึบชึบ
0: หนูตวงกะทิเลยลูกสี่ถ้วยตวง
2: ตวงกะทิสี่ถ้วยตวง
0: ค่ะ
1: แล้วป้าก
2: ะทิใช้เท่าไหร
3: ่หนึ่งถ้วยตวง
0: สี่ถ้วยตวงเท่ากับน้ำตาลนะคะเทไปเลยค่ะ
2: ระวังนะครับ
0: เสร็จแล้วก็คนให้ละลายค่ะ
2: อาโชกุนคนครับ
3: จับตรงนี้คนเลย
2: มีแรงหรือเปล่า
3: แล้วกว่ามันจะละลายให้อีกนานไหมคะ
0: แป๊บเดียวค่ะเสร็จแล้วก็ยกขึ้นไปตั้งไฟเลยนะคะ
2: อ
0: ๋
2: อแล้วเดี๋ยวก็ต้องคนต่อไหมคะ
0: ไม่ต้องคนแล้วค่ะทิ้งไว้นะคะประมาณ40นาทีนะคะ
3: แล้วทำไมเราไม่ตั้งไฟทางที่มันไม่ละลายเลยคะมันจะได้ละลายไง
0: อ๋อเดี๋ยวมันจะไหม้ค่ะนะคะไปตั้งไฟค่ะ
3: ตั้งไฟ
2: อึ๊บเอายกไปเลย
0: ระหว่างที่รอเราก็แยกไข่นะคะ
2: แยกไข่นี
0: ่20ฟองนะคะ
2: ตอกกันครับ
0: ตอกเลย
2: ตอกนี้นั่นแหละแตกยังยังไม่แตกใช้เล็กจิ๋งนี้โอ้ยโอ้ดีนะคะไม่แตก
3: เอาไข่แดงไว้ตรงนี้ก็ได
2: ้มีไข่แดงมาแล้ว
4: เดี๋ยวเราตอกตอกตอกนี้ก่อน
2: แล้วทีนี้โชกุนเอาเปลือกเอาไข่แดงออกมาจากไข่ค่ะ
0: ทำให้น้องดูก่อนไหม
2: เดี๋ยวพี่ทำให้ดูก่อนนะ
3: เฮ้ยต้องสงสัยก็ไข่แดง
2: นะ
3: คร
2: ับมาท่านหนูตอกแล้วเดี๋ยวพี่เฟย์นี่นะ
3: โอเค
2: นี่อย่างนี้
0: น
2: ั่
0: นแหละ
2: เห็นไหมนี่ทำเป็นยังครับ
1: ค่อยๆเนี่ย
2: นี่ต้องดูนเอาใหม่แบบนี้เราเอาไปทำไข่เจียวได้นะครับโชกุน
4: เย้ออ
2: กเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่โชกุนเห็นไหมฝีมือพี่เฟย
0: ์ไหนสวยจังเลย
2: จิ้มแต่พี่บ๊อบบ๊อบมันดิ้นมันดิ้นอึ๊บอึ๊บ
0: นี่เก่งจังเลยได้แล้ว
2: โชซิโชซ
4: ิฟองใหญ่ด้วย
2: ไหนฟองใหญ่ด้วยโอ้โห
0: เก่งจังเลย
2: ฝีมือใครครับเก่งเก่งเก่ง
4: คุณครูคะแล้วเราต้องคอยดูกระทะด้วยไหมคะ
0: ปล่อยไว้เลยค่ะเดี๋ยวเขาจะเดือดของเขาเองค่ะ
4: พอได้ค่ะ
2: ได้ตั้ง5ฟองเดี๋ยวมันแตกไปหมด
4: โอ้โหเก่งเลย
2: 5ฟองแล้วนะ5ฟองแล้วนะนับด้วยนะนับด้วยนะ
0: เจ็ดอีกสามอีกสาม
2: ของพี่เฟย์ใบสุดท้ายแล้วนะ
0: ใบได้สิบแล้วนะ
2: ให้ให้ใบหนึ่งให้ใบหนึ่ง
4: เอาบ้างไม่เอา
2: ไม่เอาเลยอ่ะพอแล้วพอแล้ว
4: แล้วค่อยค่อยค่อยค่อยใส่ค่อยค่อยใส่ลงไปเอาไหมค่อยใส่ลงไป
2: หนูแบมืออย่างนี้ใช่ไหมครับ
4: แล้วหนูก็ค่อยค่อยเทมือของหนูลงไป
2: เออครบหรือยังคะน้องบ้าน
4: ครบแล้วค่ะ
0: แยกไข่เสร็จแล้วนะคะเด็กๆไปล้างมือก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาตวงแป้งกันนะคะ
2: ได้ค่ะ
0: ไปล
2: ้
0: างมือก
2: ่
0: อน
2: ขอบคุณมาล้างมือมา
0: ตวงแป้งนะคะเด็กๆ4ถ้วยตวง
2: 4ถ้วยตวงถ้างั้นตักคนละ2ถ้วยตวงนะคะ
0: ค่ะ
2: ปัดปัดเองจับนี้จับไม้จับไม้ด้วยนั่นนะคะ
0: ค่ะ
2: ไม่ใช่ค่ะ
4: โอ
2: ้
4: โห
2: โชกุนจำได้หรือเปล่าครั้งที่แล้วที่เราไปทำขนมพองทัดน้องโชกุนทำอะไรหกนะ
1: แป้ง
2: แป้งหรือน้ำตาล
1: น้ำตาล
2: น้ำตาลแล้วไม่ได้ทำหกอีกไหมไม่แล้วนี่นะทำแป้งหกแดง
0: กี่ถ้วยแล้วคะ
2: เรียบร้อยแล้วค่ะ
0: เสร็จแล้วเดี๋ยวเรายกไปคั่วนะคะเด็กๆ
2: เดี๋ยวแม่ช่วยยกค
0: ่ะ
2: นี่ค
0: ่
2: ะ
0: ใช้ไฟอ่อนๆนะคะเราต้องคนอะไรไหมค่ะคนไปเรื่อยๆค่ะ5นาทีค่ะ
2: เออหยีลองทำ
0: เพื่อไล่ความชื้นของแป้งนะคะจะระวัง
2: ค่อยนะครับจะกระเด็นลงกระทะ
4: พี่เฟย์เลย
2: นู่น
3: ได้คน
0: คนเลยค่ะ
3: คนเลยคนเลย
1: ร้อนอยู
0: ่ร้อน
2: เอออย่างนั้นแหละ
3: คนเลย
2: คนวงกลมๆครับ
3: ปาดลงปาดแป้งลงปาดแป้งลงก่อน
2: นะโอ้ปาดไม่ใช่ปาดแป้งลงปาดแป้ง
4: คนเลยคนเลยเดี๋ยวไม
2: ่วาย
3: เอาแป้งลง
2: เอาแป้งลงกระทะต่อไปนี้นี่เวลา
0: ได้แล้วนะคะ
3: ได้แล้ว
2: แ
0: ป้งแห้งแล้วก็ได้แล้วนะคะ
3: ค่ะ
0: ค
2: ือเราจับดู
0: นะคะร้อน
2: ร้อนอยู่นี่ค่ะอุปกรณ์เตรียมพร้อมมา
0: โชกุนเลยค่ะ
2: ได้ไหมคะพี่เฟย
3: ์ระวังนะคะโชกุนถอยหน่อยโชกุนถอยหน่อย
0: วางเลยค่ะ
2: โอ้โชกุนนี่ฝีมือโชกุนเหรอเนี่ย
3: ฝีมือของหยีด้วยแล้วก็ของโชกุนด้วย
0: ได้กลิ่นหอมไหมคะ
2: จากไหนคะเนี่ยจากแป้งเหรอคะ
0: จากแป้งค่ะ
2: โอ้แสดงว่าคุณครูอมมาให้เราเรียบร้อยแล้ว
0: ใช่ค่ะมาตรงแอบอบมาแล้ว
2: อบอะไร
1: อบอะไรมันที
0: เก่งจังเลยมาดูน้ำเชื่อมหน่อยไหม

0: ือดขึ้นเยอะเลยอะค่ะอย่างนี้ได้หรือยังคะ
1: ยังค่ะยังค่ะดูจนฟองเขาเริ่มเป็นฟองละเอียดอะค่ะถึงจะได้นะคะ
0: ฟองละเอียดเป็น
1: ตอนนี้ฟองเขายังใหญ่อยู่เห็นไหมคะ
0: ฟองเยอ
1: ะหาสักครู่หนึ่งอะฟองเขาจะยุบลงไปเป็นฟองละเอียด
2: ยีเคยกินขนมทองเอกบ้างไหมอะ
3: เคยค่ะ
2: เคยกินทองเอกแล้วเคยกินทองข้างหน้าบนขนมด้วย
4: แต่ก่อนยีคิดว่าทองข้างบนขนมมันกินไม่ได้ก็เลยเอาทิ้งหมดเลย
2: เอาทิ้งหมดโอ้โหเสียดายวันหลังบอกนะวันหลังบอกพี่เฟย์กับพี่ปั้นเดี๋ยวจะไปกินทอง
1: ทองกินได้นะคะเด็กๆทองนี่เป็นทองคำเปลว 100% นะคะ
2: ใช่ทองคำเปลวเดียวกับที่ติดขนมจับมงกุฎด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะใช่ตัวเดียวกันนะคะ
2: ซึ่งอันนี้ก็เป็นทองแท้ด้วย
1: แท้ 100% นะคะเด็กๆคะน้ำเชื่อมเราได้แล้วนะ
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวครูยกมาให้นะคะ
2: ค่ะ
0: เดี๋ยวหลบคุณครูหน่อย
5: ต้องทำยังไงต่อคะ
1: เดี๋ยวเราจะต้องพักให้เขาเย็นก่อนนะคะ
2: หอมไหมหอมเปล่า
5: หอมหอม
2: หอมหอมไหมหอมไหม
5: หอม
2: ค่ะ
5: เหนียวนะ
2: ร้อน
1: ค่ะต้องปล่อยให้เย็นก่อนนะคะแล้วเราจะใส่ไข่นะคะ
4: ค่ะใส่ไปในนี้เลยใช่ไหมคะ
1: ใส่ไปในนี้เลยนะคะ
2: แป้งที่เราคั่วเมื่อกี้ก็เย็นแล้วค่ะ
1: ค่ะ
2: พออุ่นๆ
4: ถ้าเกิดเราใส่ไข่ลงไปเลยไข่มันจะสุก
1: ไข่จะสุกเกินไปนะคะมันไม่เสียแล้วค่ะแต่ว่าขนมออกมามันจะแห้งแข็งนะคะ
2: อุ่นๆอย่างนี้ได้หรือยัง
1: ได้แล้วค่ะเด็กๆนะคะต่อไปเราก็จะเอาไข่ลงไปเลยทีละฟอง
4: ทีละฟองนะคะ
5: แต่ประมวล
2: แป้งนี้ระหว่างนี้ต้องใส่แป้งไปด้วยหรือเปล่า
1: ใส่ไข่ให้เรียบร้อยก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะใส่แป้ง
5: เกือบมันตึงแล้วอ่ะ
2: คนละสีสวยเลยนะคะไม่ต้องใช้สีของขมิ้นเลยนะคะใช้เป็นสีของไข่เลย
0: ใช
1: ่ต้องเลือกไข่ที่มันเป็นไข่สดๆใหม่ๆนะคะถึงจะสีสวยนะเดี๋ยวจะโชกุนล่อนแป้งใส่นะครับ
2: โอ้โห
4: โ
2: อ้โ
4: หโชว์ถึงมือ
2: ขอแป้งแล้ว
4: พี่ปั้นค่ะขอแป้ง
2: ต
4: ัก
2: ให้ค่ะ
1: คนด้วยค่ะ
2: ร่อนในกระทะนะไม่ใช่ร่อนทอดกระทะพี่เฟย์คนไหวนะคะ
0: ไหวค่ะ
4: เดี๋ยว
2: โอ้โหโอ้โห
1: รอให้พี่เฟย์คนให้เรียบร้อยก่อนลูกเดี๋ยวแป้งมันไม่เข้ากัน
4: ชึบชึบชึบ
1: รอแป๊บนึง
2: น่ะจะเทแล้วนะ
5: เกลี้ยงเลยใส่ก่อนเจ้าคนหมดเลย
2: เดี๋ยวเราไปที่เรา
4: หยีขอนี่หน่อยนะคะหยีขอไอทีขูดขูดหน่อย
5: thank you
2: ตรงกลางครับตรงกลางครับอันนี้เป็นการข้อบีบพี่เป็นตัว
5: ใหญ่พี่เป็นใบหนึ่งพี่ให้ข้อใหม่ถึงให้เอาอันนี้ไปข้อมือตัวเองไม่ใช่
2: เออ
5: เ
2: ย็
5: น
2: เลย
4: มีเก่งมากใช้แป้งอย่างคุ้มค่าที่เหลือแข็งหมดเลย
2: สองมือค
5: ่ะมันเหนียวมากเลย
1: น้องจะคนไม่ไหวเพราะม
2: ัน เดี๋ยวพี่เฟย์ช่วยดีกว่าท่านน้องช่วยจับหูกระทะพี่เฟย์จับไหมคะ
1: ได้ยังคะเด็กๆเดี๋ยวยกขึ้นไปตั้งไฟเลย
4: เสียง
1: เข้ากันได้ยังไปแล้วเราจะไปยกไปตั้งไฟได้
2: ไหมยังอันนี้ยังไม่อิน
4: เดี๋ยวพี่ยกให้ครับไปวางเลย
1: ไป
2: ไหนเป็นพี่ตั้งไฟสิ
5: เชียวคนทำเอง
2: คน
1: ตอนนี้ต้องให้พี่ก็ทำนะลูกนะ
4: ต้องกวนอีกนานไหมคะ
1: กวนจนเนื้อของแป้งอะร่อนออกจากกระทะนะคะเป็นใช้ได้เลยค่ะประมาณสัก10นาทีได้เลยนะคะ
2: โอ้ไม่นาน
1: นี่ดูสิคะ
2: ต้องคนตรงกลาง
1: ด้วยนะคะต้องคนอย่างนี้นะคะไม่งั้นเดี๋ยวไม
2: ่ไม่เป็นไรหรอกค่ะครั้งแรกเราอาจจะมีผิดพลาดกันบ้างถ้างั้นเราก็ชิมแบบไม่
4: เรานี่ต้องใช้ไฟปานกลางอ่อนหรือว่าใช้ไฟแรง
1: ใช้ไฟอ่อนนะคะ
5: พี่เฟย์ค่ะไม่แล้วค่ะ
0: พี่เฟย์ก็มาไม่เป็น
2: ไร
0: จ้ะ
2: ระวังหน้าน้องปันจ้ะ
4: ต้องให้หนืดกว่านี้
1: ใช่ค่ะ
6: ขนมทองเอกเป็นขนมในตระกูลทองอีกชนิดหนึ่งที่ต้องใช้ความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนนะครับมีลักษณะที่สง่างามและโดดเด่นกว่าขนมตระกูลทองชนิดอื่นๆตรงที่มีทองคำเปลวติดไว้ที่ด้านบนของขนมซึ่งทองคำเปลวที่จะนำมาติดขนมได้นั้นต้องเป็นทองคำเปลวที่ทำมาจากแผ่นทองคำบริสุทธิ์ 99.99% เท่านั้นนะครับเพราะสามารถกินได้ปลอดภัยถ้าเป็นทองคำเปลวไม่แท้จะไม่ติดหน้าขนมและไม่สามารถกินได้ซึ่งเชื่อกันว่าความศักดิ์สิทธิ์ของขนมอยู่ตรงนี้ด้วยครับขนมทองเอกขนมมงคลชื่อดีมีความหมายคำว่าทอง

0: เป็นของมีค่าทุกยุคทุกสมัยส่วนคำว่าเอกก็หมายถึงความเป็นเอกคนจึงนิยมใช้ขนมทองเอกประกอบพิธีมงคลสำคัญต่างๆหรือใช้หม้อเป็นของขวัญในงานฉลองการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งซึ่งเปรียบเสมือนคำอวยพรให้เป็นที่หนึ่งด้วยล่ะครับ
1: ได้เนี่ยค่ะคุณ
2: ได้แล้วค่ะ
1: ยกไปเลยนะคะ
2: ยกไปเลยค่ะ
1: ถอยช่วยฟังไว้ก่อนอึ๊บ
3: หอม
2: หอมไหมคะ
3: หอมค่ะ
2: ค่ะเด็กๆนะคะยกมาแล้วเทใส่ในถาดเลยค่ะ
3: ชึบเหนียว
1: นี่ยกให้มาเนี่ยไม่เฟรนช่วยดีกว่า
2: ช่วย
1: เอาเลยครับช่วยช่วยนี้เอาอันนี้ลงมาให้หน่อยเอานี้ลงมาให้หน่อยอึ๊บอึ๊บว้าว
3: อึ๊บ
4: เอ้ย
2: โอเคนะคะ
1: เสร็จแล้วค่ะแล้วก็จะเอามาใส่ลงในพิมพ์น
2: ะค่ะเอามาใส่ลงในพิมพ์เลยนะคะเด็ก
1: แจ็คพิมพ์
2: แจ็คพิมพ์
1: ใส่คล้ายๆขนมสัมปันนีใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะอัดเป็นในพิมพ
1: ์แต่จะใส่ง่ายกว่านะคะพี่เฟรมแล้วก็ต้องเคาะแน่เลยใช่ไหมอ
2: ะไรแน่นนะคะนี่นะคะ
4: เฮ้ยได้หนึ่งอันแล้วว่า
1: เอา
2: แล้วก็
1: กินไปด้วยอัดไปด้วยได้แล้ว
3: ดังไหมเคาะยังไงคะพี่เฟร
1: มนี่ค่ะเคาะเอียงเนี้ย
3: ออกเร็ว
5: สนุกเหมือนกันการทำขนมไทย
4: ไม่ออกอ่ะเฮ้ยออกกระเด็นเลยเฮ้ยได้กลายเป็นหนึ่งตัว
1: เห็นไหมเห็นไหมบอกแล้วอ่ะมาระวัง
5: ไว้โอ้โหแป๊บเดียวเองตกลงมันคือรูปอะไรอะคะ
1: นี่มามาเคาะมา
2: หอยไหม
5: หรอคะ
1: อุ้ยอย่างนี้นี่เต็มถาดแล้วเดี๋ยวเราติดพองทำเปลวกันเลยดีกว่าไหมคะ
2: ได้ค่ะค่ะช่วยเด็กๆคะสมัยก่อนเนี่ยค่ะเวลาเราจะทำอัดขนมลงพิมพ์นะคะเราก็จะเอาทองแผ่นทองแปะไว้ก่อนนะคะแล้วก็เอาตัวขนมลงไปแป้งลงไปนะคะเดี๋ยวนี้ก็สะดวกขึ้นมาเราก็ตัดเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วก็เอามาแปะได้เลยเด็กๆจะติดไหมคะ
4: ได
1: ้ค่ะ
4: อยากติด
1: อยากติดเหมือนกันเลย
2: เราติดดูนะ
1: ถ้าเอานี้ติดเอานี้ติดก่อนเอานี้ติดก่อนเอาทองนี้ติดก่อน
5: โอ้โหมาช่วย
4: ท
1: ำ
4: บัลเลอร์เลย
1: ได้ได้ด้วยแต่ได้นิดเดียวอ่ะอุ้ยติดทองได้แล้วค่ะ
4: นี่ไง
1: มาม
5: าติดเลยชึบ
1: พี่เป๋ขาติดตรงกลางไม่เป็นไร
3: แปะไม่ต้องตรงกลางมันจะเป็นอะไรไหมคะ
1: คุณพี่เฟย์อดใจไม่ไหวแล้วอะ

0: พี่เฟย์ว่าเราชิมกันเลยดีกว่าดีไหมคะ
1: ได้ค่ะ
2: เรากินทั้งนิ่มๆอย่างนี้ได้เลย
3: ได้ค่ะได้ค่ะแต่ที่ถูกนะคะ
4: คือเราจะต้องปล่อยให้มันแห้งนะคะแล้วมันจะออกมาเป็นลักษณะนี
3: ้อร่อยไหมคะ
5: ก็อร่อยค่ะ
3: ค่ะเด็กๆนะคะพอเราใส่พิมพ์เรียบร้อยแล้วนะคะเราต้องเอาไปอบเทียนก่อนนะคะมันจะได้มีกลิ่นหอมนะคะไปเอาโหลมาค่ะ
6: งั้นเดี๋ยวหยิบมาให้นะคะ
2: แต่คือตอนแรกคุณครูน่าจะพูดแล้วล่ะค่ะแต่ว่าเรากิน
6: ไม่รู้
2: ก็เลยไม่พูดดีกว่าน
3: ะคะจับขนมลงเลียงเข้าไปนะคะ
2: แล้วอันนี้เราไม่ใส่ไปก่อนเหรอคะ
3: ไม่ค่ะเดี๋ยวเราจะวางไว้ตรงกลางนะคะใส่ถ้วยด้วยค่ะ
2: เป็นช่องตรงกลางนี
3: ่ค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะอบเทียนไว้นะคะแล้วก็ก่อนนะคะจับไว้ปิดฝาอบไว้นะคะขนมเราจะได้มีกลิ่นหอมนะคะเด็กๆ
6: งั้นเดี๋ยวระหว่างรออบเทียนเราไปดูทองคำเปลวก่อนนะคะ
2: ขอบคุณคุณครูนกมากๆเลยนะคะที่สอนวิธีการทำขนมทองเอง
6: ค่ะ
2: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
6: ขอบคุณค่ะวันนี้สนุกมากๆเลยค่ะ
2: ไปเร็ว
7: ส่วนผสมขนมทองเอกแป้งสาลี4ถ้วยตวงไข่แดงของไข่ไก่20ฟองกะทิ4ถ้วยตวงน้ำตาลทราย4ถ้วยตวงทองคำเปลว

0: เราเข้าไปดูดีกว่า
1: อ้าวสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะลูกมาดูเขาทำทองคำเปลวเหรอคะ
1: ค่ะ
2: สวัสดีค่ะเข้ามาเลยลูกเข้ามาเลย

0: ก็คือการทำรอนทองเข้าไปประมาณเซนนึงแล้วก็700ตัวเราจะเลี้ยงเข้าไปในตัวกลุ่มนี้แล้วก็ถึงจะมาตีจะตีประมาณ1ชั่วโมงครึ่ง
1: โอ้
0: ใช่ค่ะ
1: ครึ่ง
0: ใช่

0: หน่อยได
1: ้ค่ะลองจับดูมันจะร้อนมาก
0: มันจะร้อนด้วยเหรอคะ
1: ค่ะการตีทองนี่ต้องตีประมาณชั่วโมงครึ่งต่อเนื่องกันนะคะหยุดไม่ได้เพราะถ้าหยุดแล้วความร้อนมันจะลดลง
0: ทำไมถึงร้อนนะคะ
1: ร้อนค่ะเพราะมันเสียดสีกันระหว่างค้อนกับหนัง
2: แล้วอันนี้นี่ทำมันจากอะไรเหรอคะ
1: ทองเหลืองค่ะเพราะนี่หนักประมาณ10กว่ากิโลได้
2: ผลละพวกอย่างนี้ไป

0: จิต
1: สวัสดีค
2: ่
1: ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: เปิดเองไม่ได้หรอคะเดี๋ยวมันเสีย
1: ค่ะนึกว่าเปิดเองได
3: ้ต้องมีเทคนิคอยากที่ลุงตีแล้วจากชั่วโมงครึ่งก็ได้เป็นแบบนี้ค่ะเนี่ย
1: จากเส้นหนึ่ง
3: ได้ได้ให้แต่เบาๆจ้าจ้า
0: บางมากมากเลย
3: กบจ้า
1: เฮ้ยแบบนึง
3: หลังจากได้ขนาดนี้แล้วเราก็จะมาถ่ายใส่ฝักทองเขาจะเรียกฝักทองประมาณนี้จะ
1: เปิดทำไมถึงต้องย้ายไปใส่ฝักทอง
3: ให้มันขยายใหญ่อะคะ
1: แล้วมันใช่ทองคำเดียวกับนี่ไนลอนทอง
4: ใช่ค่ะอันนี้ก็ทองบริสุทธิ์เหมือนกันที่ร่อนมา
3: หลังจากที่เราถ่ายจากกระดาษกลมมาใส่ฝักแล้วจะเป็นแบบนี้ค่ะจากที่เราใส่เสร็
4: จฝักแล้ว
3: เราก็เอาไปตีอีก7ชั่วโมงก็จะได้มาประมาณ
1: มันก็จะขยายใหญ่ขึ้น
3: ใช่ใช่
1: แต่ตอนนี้ก็จะไม่ได้
3: จากที่เราตี7ชั่วโมงก็ได้มาแบบนี้แล้วเราก็จะไปถ่ายใส่กระดาษสาอีกทีนึงพร้อมที่จะตัดต่อไป
4: ลูกค้าแล้วเป็นไงอยู่ในนี้ร้อนไหมคะ
1: นิดนึง
4: เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแรกๆของการทำทองคำเปลวกันไหมคะ
1: ได้ค่ะ
4: ค่ะไปตามป้ามาเลยค่ะ
1: ขอบคุณนะคะคุณลุงนะคะ
5: โอ้ยคุณลุงก็ต้องตีต่อตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บ
4: เด็กๆเรามาดูขั้นตอนการทำทองคำเปลวกันนะคะขั้นตอนแรกๆเลยค่ะเวลาเราได้ทองแท่งจากร้านทองมาแล้วเราก็เอาไปรีดพอรีดออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะ
1: ก็คือทองแท่งที่อยู่ในร้านทองคือแท้ๆเลยเหรอคะ
4: ใช่ค่ะทองแท่ง 100% นำไปรีดแล้วก็เอามาพับพอออกมาเป็นรีดอย่างนั้นเสร็จแล้วเขาก็จะมาตัดเขาเรียกรอนรอนเป็นประมาณ1เซนใช่ค่ะให้พี่จีนอธิบายอ
1: ันนี้คือที่คุณลุงเขาทุบ
3: ใช่อ
1: ันนี้คือ
3: ตัวนี้แหละ
4: ลูกจะเห็นตัวนั้น
1: เล
4: ็กมากถ้าสำเร็จแล้วจะเป็นอย่างนี้ค่ะ
1: หูเฟย์รู้แล้วล่ะค่ะว่าทำไมคุณลุงต้องตีนานขนาดนั้นเพราะว่าทองมันแค่นี้เอง
4: ใช่ความลำบากเห็นไหมคะ7ชั่วโมงกว่าจะได้ทองออกมาขยายขนาดนี
1: ้แล้วอันนี้นี่คือเสร็จเป็นทองคำเปลวแล้ว
4: ใช่ค่ะพร้อมที่จะไปตัดใส่กระดาษ
1: พี่ไม่ใช้กรรไกรหรือมีดเพราะว่ามันจะติดหรือเปล่าคะ
4: ค่ะมันความแวววาวของมีดหรือโลหะอื่นมันจะทำให้ทองติดเราต้องใช้ไม้ไผ่หรือเขาเรียกว่าไม้เลี้ย
1: ไม้เลี้ยแฟนขอดูหน่อยได้ไหม
4: ค่ะได้ค่ะลูกต้องจับระวังนะคะเพราะไม้ไผ่อันนี้คมมากเหมือนกับที่สมัยก่อนหมอตำแยใช้ตัดสายสะดือ
1: จริงใช่ไม้ไผ่อันนี้
4: ใช่ค่ะความคมของไม้ไผ่ตัวนี้ค่ะ
1: แฟนเพิ่งรู้ว่าไม้ไผ่นี่มีความคม
4: ใช่
1: คมกับมีดหรือเปล่า
4: ประมาณมีดอะค่ะ
1: เราต้องเอามาเหลา
4: ใช่ค่ะเหลาเพื่อให้คม
1: หูยทองคำเปลวนี่ทำยากจริงๆเลยนะคะแถมยังเป็นภูมิปัญญาแล้วยังเนี่ยต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะอย่างด้วยนะคะเนี่ย
4: ก็ทองนี่มันก็จะมีคุณค่าในตัวของมันเองเหมือนกับขนมทองเอกที่ลูกทำ ลูกก็จะใช้ทองเป็นส่วนประกอบใช่ไหมคะ
1: ใช่
4: น
1: ั
4: ่นแหละค่ะทำให้ขนมทองเอกมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นเพราะว่าทองก็มีคุณค่าในตัวของมันเองอยู่แล้ว
1: หูเฟย์เข้าใจแล้วล่ะค่ะว่าทำไมขนมทองเอกถึงเป็นขนมที่หนึ่งเพราะว่าขนมทองเอกเนี่ยนอกจากจะมีรูปร่างลักษณะที่สวยแล้วยังมีทองคำแท้ๆที่มีคุณค่าติดอยู่หน้าขนมด้วยค่ะ
6: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
1: น้องๆเดี๋ยวเราต้องไปเตรียมตัวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณแม่มารับ
5: โอ้ยลืมเลย
1: ลืมหรือเปล่าเนี่ยอบกลับบ้านนะถ้างั้นเดี๋ยวพวกเราลาแล้วนะคะขอบคุณค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวเราไปรอบ้านคุณนกเหมือนเดิมใช่ไหมคะ
7: ไป
1: โหเมื่อกี้นี่ทำเสกกินทองได้กินเลยแล้วนะ
7: น้องปันกิน
0: เป็นยังไงบ้างเด็ก
1: นี่ใครมา
0: สนุกไหม
7: สนุกมากค่ะ
1: หนูวันนี้นี่ทำให้พวกเรารู้จักคุณค่าของทองใช่ค่ะ
7: และที่สำคัญนี่คือทะเล
0: ซื้อหมดแล้ว
8: แล้วคนนี้ได้อะไรมาบ้างครับวันนี้
9: ได้ทุกคนนะคะ
8: ได้อะไรมา
9: ได้ทักษะของการทำขนม
8: ทักษะการทำขนม
1: ที่งั้นเดี๋ยวพวกเราไปแล้วนะคะ
0: สวัสดีค่ะ
1: บ๊ายบาย
8: กลับบ้านกัน
9: ผมของให้แม
8: ่อะไรนะ
9: ผมให้แม่ครับ
8: หิวลูก กเหรอครับ
9: ใช่ครับแม่อุ่นเป็นที่หนึ่งขอโชกุนโชกุนให้แม่ครับ
8: ขอบคุณนะครับแม่ขอเอาไปแบ่งให้พ่อด้วยได้ไหมคะ
9: ได้ครับป้าเรารีบกลับบ้านกันเลยดีไหม
8: ครับพ่อจะได้เลื่อนยศเร็ว

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ไม่ส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: จะพามาบ้านครูนกนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ดูซิครูนกทำอะไร
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ค
2: ่
3: ะ
4: ที่ครูนกแม่เหรอ
0: ค่ะใช่ค่ะ
5: คนไหนคะที่อยากเรียนขนมไทยคะ
6: แป้ง
0: ทุกคนเลยเดี๋ยวฝากเด็กๆไว้บ้านครูนกนะคะแล
5: ้
0: วเด
5: ี๋
0: ยวแม่ค่อยมารับ
5: ได้ค่ะคุณแม่
6: เดี๋ยวพวกเราจะช่วยดูน้องอีกแรงนึงนะคะ
4: นี่ก็คีบทองใส่ใช่ไหม
5: คะนี่เราจะติดทองนะคะ
0: แสดงว่าภารกิจของเราวันนี้ต้องสำคัญมากๆเลยใช่ไหม
6: โอ้แน่นอนอยู่แล้วค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะพายีน้องโชกุนมารู้จักกับขนมที่มีชื่อว่าขนมทองเอกซึ่งมีความหมายดีๆว่าเป็นที่หนึ่งค่ะ
4: ใช่ค่ะดูสิคะติดทองด้วย
6: เป็นไงบ้างครับกลิ่นโชกุนดมดมดมอีก
0: ดมดม
6: น้องชอบคุณรู้จักขนมทองเอกมาก่อนไหมเคยรู้จักมาก่อนหรือเปล่า
4: แล้วพอเห็นหน้าตาข้างแรกเป็นไงบ้างครับ
7: อยากจะกิน
6: อยากกิน
5: หิวแล้วใช่ไหมคะเรามาช่วยกันทำดีกว่าไหมคะ
6: ได้ค
5: ่
6: ะ
5: ค่ะงั้นเตรียมมาเลยค่ะอุปกรณ์มาเลยค่ะ
0: อุปกรณ์ของเรา
5: ค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มทำน้ำเชื่อมก่อนนะคะ
6: ได้ครับ
5: เด็กๆตวงน้ำตาลทราย4ถ้วยเลยค่ะนะคะ

0: เต็มเลยค่ะปาดด้วยนะคะ
1: ชึบชึบ
0: หนูตวงกะทิเลยลูกสี่ถ้วยตวง
2: ตวงกะทิสี่ถ้วยตวง
0: ค่ะ
1: แล้วปาด
2: กะทิใช้เท่าไหร่
3: 1ถ้วยตวง
0: 4ถ้วยตวงค่ะเท่ากับน้ำตาลนะคะเทไปเลยค่ะ
2: ระวังนะครับ
0: เสร็จแล้วก็คนให้ละลายค่ะ
2: ช็อกโกแลตคนครับ
1: จับตรงนี้คนเลย
2: มีแรงหรือเปล่า
1: แล้วกว่ามันจะละลายให้อีกนานไหมคะ
0: แป๊บเดียวค่ะเสร็จแล้วก็ยกขึ้นไปตั้งไฟเลยนะคะ
2: อ
0: ๋
2: อแล้วเดี๋ยวก็ต้องคนต่อไหมคะ
0: ไม่ต้องคนแล้วค่ะทิ้งไว้นะคะประมาณ40นาทีนะคะ
1: แล้วทำไมเราไม่ตั้งไฟทั้งๆที่มันไม่ละลายเลยคะมันจะได้ละลายไง
0: อ๋อเดี๋ยวมันจะไหม้ค่ะไปตั้งไฟค่ะ
1: ตั้งไฟ
2: อึ๊บเอายกไปเลย
0: ระหว่างที่รอเราก็แยกไข่นะคะ
2: แยกไข่นี
0: ่20ฟองนะ
2: ตอกกันครับ
0: ตอกเลย
2: ตอกนี้นั่นแหละแตกยังยังไม่แตกใช้เล็กจิ๋งนี้อุ้ยโอ้ดีนะเขาไม่แตก
1: เอาไข่แดงไว้ตรงนี้ก็ได
2: ้มีไข่แดงมาแล้ว
1: เดี๋ยวเราตอกตอกในนี้ก่อน
2: แล้วนี่ช็อกกุนเอาเปลือกเอาไข่แดงออกมาจากไข่
0: ทำให้น้องดูก่อนไหม
2: เดี๋ยวพี่ทำให้ดูก่อนนะ
1: เฮ้ยต้องสงสัยก็ไข่แดงแล้ว
2: นะ
1: คร
2: ับมาท่านหนูต่อแล้วเดี๋ยวพี่เฟย์เห็นนะ
1: โอเค
2: นี่อย่าง
0: น
2: ี
0: ้
2: เห
0: ็
2: นไหมนี่ทำเป็นยังครับ
1: ค่อยเนี่ย
2: นี่ช็อกกุนเอาไหมแบบนี้เราเอาไปทำไข่เจียวได้นะครับช็อกกุนเย้พองแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่ช็อกกุนเห็นไหมฝีมือพี่เฟย
0: ์ไหนสวยจัง
2: จิ้มแต่ยิบบ๊อบมันดิ้นมันดิ้นอึ๊บอึ๊บ
0: นี่เก่งจังเลยได้แล้ว
2: โชว์ซองใหญ่ด้วยไหนซองใหญ่ด้วยโอ้โห
0: เก่งจังเลย
2: ฝีมือใครครับเก่งเก่งเก่งคุณครูคะแล้วเราต้องคอยดูกระทะด้วยไหมคะ
0: ปล่อยไว้เลยค่ะเดี๋ยวเขาจะเดือดของเขาเองค่ะ
2: พอได้ค่ะได้ตั้ง5ฟองเดี๋ยวมันแตกไปโอ้ยเก่งเลย5ฟองแล้วนะ5ฟองแล้วนะนับด้วยนะนับด้วยนะได้แล้วครับ
0: อ่ะ7อีก3อีก3
1: แล้ว
2: ทําพี่แฟนใบสุดท้ายแล้วนะ
0: ฝั่งละ10นะ
2: คะอ่ะให้ใบนึงให้ใบนึง
1: เอา
2: ป
1: ่ะไม่เอา
2: ไม่เอาเลยอ่ะแล้วค่อยๆค่อยๆค่อยๆใส่ค่อยๆใส่ลงไปเอาไหมค่อยๆใส่ลงไป
4: หนูแบมือใช่ไหมครับแล้วหนูก็ค่อยๆเทมือของหนูลงไป
2: เออครบหรือยังคะน้องบ้าน
0: ครบแล้วค่ะได้ไข่เสร็จแล้วนะคะเด็กๆไปล้างมือก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาตวงแป้งกันนะคะ
2: ได้ค่ะ
0: ไปล้างมือก
2: ่
0: อน
2: ขอบคุณมาล้างมือมา
0: ตวงแป้งนะคะเด็กๆ4ถ้วยตวง
2: 4ถ้วยตวงถ้างั้นตักคนละ2ถ้วยตวงนะคะ
0: ค่ะ
2: ปัดปัดเองฝั่งนี้จับไม้จับไม
0: ้ด้วย
2: นั่นแหละครับ
0: ค่ะ
2: ไม่ใช่ฝั่งนี้
1: โอ้โหโ
2: ชกุนจำได้หรือเปล่าครั้งที่แล้วที่เราไปทำขนมท้องทัศน้องโชกุนทำอะไรหกนะ
5: แป้ง
2: หรือน้ำตาล
5: น้ำตาล
2: น้ำตาลแล้ววันนี้จะทำหกอีกไหมไม่แล้วนี่นะทำแป้งหกเอง
0: กี่ถ้วยแล้วคะ
2: เรียบร้อยแล้วค่ะ
0: เสร็จแล้วเดี๋ยวเรายกไปคั่วนะคะเด็กๆ
2: ค่ะเดี๋ยวเฟย์ช่วยยกค่ะ
0: ค่ะ
2: นี่ค่ะ
0: ใช้ไฟอ่อนๆนะคะเราต้องคนอะไรไหมค่ะคนไปเรื่อยๆค่ะ5นาทีค่ะ
2: เออหนีลองทำ
0: เพื่อไล่ความชื้นของแป้งนะคะระวัง
2: ค่อยนะครับเดี๋ยวกระเด็นลงกระทะ
4: พี่เฟย์เลย
2: นู่น
1: ได้คน
0: คนเลยค่ะ
1: คนเลยคนเลย
5: ร้อนอย
0: ู่
2: ร้อนเอออย่างนั้นแหละ
1: คนเลย
2: คนวงกลมๆครับ
1: วงกลมปาดลงปาดแป้งลงปาดแป้งลงก่อน
2: นะโอ้ปาดไม่ใช่ปาดแป้งลงปาดแป้งลง
4: คนเลยแต่ไม
2: ่วาย
1: เอาแป้งลง
2: เอาแป้งลงกระทะต่อไปนี้มีเวลา
0: ว่าได้แล้วนะคะ
1: ได้แล้ว
0: แป้งแห้งแล้วก็ได้แล้วนะคะ
1: ค่ะ
0: ค
2: ือลองจับดู
0: นะจับก็ร้อนอยู่
2: ค่ะอุปกรณ์เตรียมพร้อมมา
0: ช็อกกุนเลยค่ะ
2: ได้ไหมคะพี่เฟย์ระวังนะคะ
1: ช็อกกุนหน่อยช็อกกุนหน่อย
0: วางเลยค่ะ
2: โอ้โหช็อกกุนนี่ฝีมือช็อกกุนเหรอเนี่ย
1: ฝีมือของหยีด้วยแล้วก็ของช็อกกุนด้วย
0: ได้กลิ่นหอมไหมคะ
2: จากไหนคะเนี่ยจากแป้งเหรอคะ
0: จากแป้งค่ะ
2: โอ้แสดงว่าคุณครูอมมาให้เราเรียบร้อยแล้ว
0: ครูแอบอบมาแล้ว
2: อบอะไร
5: อบอะไรมันที
0: เก่งจังเลยมา าดูน้ำเชื่อมหน่อยไหม
6: ได้ได้ค่ะ
4: คุณครูคะมันเดือดขึ้นเยอะเลยอะค่ะอย่างนี้ได้หรือยังคะ
0: ยังค่ะยังค่ะดูจนฟองเขาเริ่มเป็นฟองละเอียดอะค่ะถึงจะได้นะคะ
4: ฟองละเอียดเป็น
0: ตอนนี้ฟองเขายังใหญ่อยู่เห็นไหมคะ
4: ฟองเยอ
0: ะหาสักครู่นึงอะฟองเขาจะยุบลงไปเป็นฟองละเอียด
2: ยีเคยกินขนมทองเอง
1: เคยค่ะ
2: เคยกินทองเองแล้วเคยกินทองข้างหน้าบนข้างหน้าบนขนม
1: แต่ก่อนยี่คิดว่าทองข้างบนขนมมันกินไม่ได้ก็เลยเอาทิ้งหมดเลย
2: เอาทิ้งหมดโอ้โหเสียดายวันหลังบอกนะวันหลังบอกพี่เฟย์กับพี่ปั้นเดี๋ยวจะไปกินทอง
0: ทองกินได้นะคะเด็กๆทองนี่เป็นทองคำเปลว 100% นะคะ
2: ใช่ทองคำเปลวเดียวกับที่ติดขนมจับมงกุฎด้วยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะใช่ตัวเดียวกันนะคะ
2: ซึ่งอันนี้ก็เป็นทองแท้ด้วย
0: แท้ 100% นะคะเด็กๆคะน้ำเชื่อมเราได้แล้วนะ
2: ค่ะ
0: นะคะเดี๋ยวครูยกให้นะคะ
2: ค่ะ
4: เดี๋ยวหลบคุณหน่อย
5: แล้วเราต้องทำยังไงต่อคะ
0: เดี๋ยวเราจะต้องพักให้เขาเย็นก่อนนะคะ
2: หอมไหมหอมบ้าง
5: หอมหอม
2: หอมหอมไหมหอมไหม
5: หอม
2: ค่ะ
5: เหนียวนะ
2: ร้อน
0: ค่ะต้องปล่อยให้เย็นก่อนนะคะแล้วเราจะใส่ไข่นะคะ
1: ค่ะใส่ไปในนี้เลยใช่ไหมคะ
0: ใส่ไปในนี้เลยนะคะ
2: แป้งที่เราคั่วเมื่อกี้ก็เย็นแล้วค่ะ
0: ค่ะ
2: พออุ่นๆ
1: ถ้าเกิดเราใส่ไข่ลงไปเลยไข่มันจะสุก
0: ไข่จะสุกเกินไปนะคะมันไม่เสียแล้วค่ะแต่ว่าขนมออกมามันจะแห้งแข็งนะคะ
2: อุ่นๆอย่างนี้ได้หรือยังคะ
0: ได้แล้วค่ะเด็กๆนะคะต่อไปเราก็จะเอาไข่ลงไปเลยทีละฟอง
1: ทีละฟองนะคะ
5: แต่ประมวล
2: เลยแป้งนี้ระหว่างนี้ต้องใส่แป้งไปด้วยหรือเปล่า
0: ใส่ไข่ให้เรียบร้อยก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะใส่แป้ง
5: เกือบมันตึงแล้วอ่ะ
2: คนละสีสวยเลยนะคะ
4: ไม่ต้องใช้สีของขมิ้นเลยนะคะใช้เป็นสีของไข่เลย
2: ใช
0: ่ต้องเลือกไข่ที่มันเป็นไข่สดๆใหม่ๆนะคะถึงจะสีสวยนะเดี๋ยวจะให้โชกุนล่อนแป้งใส่นะครับ
2: โอ้โห
1: โชว์ถึงมือ
2: ขอแป้งแล้ว
1: พี่ปั้นค่ะขอแป้ง
2: ตักให้ค่ะ
0: คนด้วยค่ะ
2: ล่อนในกระทะนะไม่ใช่ล่อนกระทะพี่เฟย์คนไหวนะคะ
1: ไหวค่ะเดี๋ยว
2: โอ้โหโอ้โหโอ้โหโ
0: หร้อยพี่เฟย์คนให้เรียบร้อยก่อนลูกเดี๋ยวแป้งมันไม่เข้ากัน
1: ชึบชึบชึบ
0: รอแป๊บนึง
2: น่ะจะเทแล้วนะ
4: เกลี้ยงเลย
2: เทแล้ว
4: ใส่ก่อนเจ้าคนหมดเลยหมดเลย
2: เดี๋ยวเราเป็นที่เราเสีย
1: ขายแน่นอนนะคะหยีขอไอพีขูดขูดหน่อย
4: thank you
2: ทำตรงกลางครับตรงกลางครับโอ้อันนี้เป็นกลางข้อบีบพี่เป็น
4: ไม่ใช่พี่เป็นหมายถึงไงข้อหมายถึงไงเอาอันนี้ไปข้อมือตัวเองไม่ใช่
2: เอ้ย
1: มีเก่งมากใช้แป้งอย่างคุ้มค่าที่เหลือแข็งหมดแล้ว
2: สองมือ
4: มันเหนียวมากเลย
0: น้องจะคนไม่ไหวเพราะม
2: ัน เดี๋ยวพี่เฟย์ช่วยดีกว่าท่านน้องช่วยจับหมูกระทะให้พี่เฟย์จับไหม
0: คะได้ยังคะเด็กๆแต่ยกขึ้นไปตั้งไฟเลย
1: เสียง
0: เข้ากันได้ยังค่ะแล้วเราจะไปยกไปตั้งไฟได้
2: ไห
0: ม
2: ยังอันนี้ยังไม่เอง
1: เดี๋ยวพี่ยกให้ครับพี่วางเลย
0: ไป
2: ไหนไปพี่ตั้งไฟสิ
5: เชียวคนทำเองคน
2: มาเนี่ยไม่ใช่
0: ตอนนี้ต้องให้พี่ก็ทำนะลุงนะ
1: ต้องกวนอีกนานไหมคะ
0: กวนจนเนื้อของแป้งอะล่อนออกจากกระทะนะคะเป็นใช้ได้เลยค่ะประมาณสัก10นาทีได้เลยนะคะ
2: โอ้ไม่นาน
0: นี่ดูสิคะ
2: ต้องคนตรงกลางด้วยนะคะ
0: ต้องคนอย่างนี้นะคะไม่งั้นเดี๋ยวไหม้
2: ไม่เป็นไรหรอกค่ะครั้งแรกเราอาจจะมีผิดพลาดกันบ้างถ้างั้นเราก็ชิมแบบไม่
1: เรานี่ต้องใช้ไฟปานกลางอ่อนหรือว่าใช้ไฟแรง
0: ใช้ไฟอ่อนนะคะ
5: พี่เฟย์ครับไม่แล้วค่ะ
4: พี่เฟย์ก็มาไม่เฟย์น้ำลายจะไ
2: หลระวังนะน้องปันจ้ะ
1: ต้องให้หนืดกว่านี้
0: ใช่ค่ะ
7: ขนมทองเอกเป็นขนมในตระกูลทองอีกชนิดหนึ่งที่ต้องใช้ความพิถันในทุกขั้นตอนนะครับมีลักษณะที่สง่างามและโดดเด่นกว่าขนมตระกูลทองชนิดอื่นๆตรงที่มีทองคำเปลวติดไว้ที่ด้านบนของขนมซึ่งทองคำเปลวที่จะนำมาติดขนมได้นั้นต้องเป็นทองคำเปลวที่ทำมาจากแผ่นทองคำบริสุทธิ์ 99.99% เท่านั้นนะครับเพราะสามารถกินได้ปลอดภัยถ้าเป็นทองคำเปลวไม่แท้จะไม่ติดหน้าขนมและไม่สามารถกินได้ซึ่งเชื่อกันว่าความศักดิ์สิทธิ์ของขนมอยู่ตรงนี้ด้วยครับ ขนมทองเอกขนมมงคลชื่อดีมีความหมายคำว่าทองเป็นของ

0: มีค่าทุกยุคทุกสมัยส่วนคำว่าเอกก็หมายถึงความเป็นเอกคนจึงนิยมใช้ขนมทองเอกประกอบพิธีมงคลสำคัญต่างๆหรือใช้หม้อเป็นของขวัญในงานฉลองการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งซึ่งเปรียบเสมือนคำอวยพรให้เป็นที่หนึ่งด้วยล่ะครับ
1: ได้เนี่ยค่ะคุณ
2: ได้แล้วค่ะ
1: ยกไปนะคะ
2: ยกไปเลยค่ะ
1: ถอยช่วยฟังไว้ก่อนอึ๊บ
3: หอม
2: หอมไหมคะ
3: หอมค่ะ
2: ค่ะเด็กๆนะคะยกมาแล้วเทใส่ในถาดเลยค่ะ
4: ชึบเหนียว
2: ผมยกให
1: ้มาเนี่ยไม่เฟรนช
2: ์
1: ช่วย
2: ดีกว่
1: าเอาเลยครับช่วยช่วยนี้เอาอันนี้ลงมาให้หน่อยเอาอันนี้ลงมาให้หน่อยอึ๊บอึ๊บว้าว
3: อึ๊บ
5: เอ้ย
2: โอเคนะคะ
1: เสร็จแล้วค่ะ
5: คนต่อไปเราก็จะ
1: เอามาใส่ลงในพิมพ์
2: แน่ค่ะเอามาใส่ลงในพิมพ์เลยนะคะเด็กๆ
1: แจ็คพิมพ์
2: แจ็คพิมพ์
1: ใส่คล้ายขนมสัมปันนีใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะอาจเป็นในพิมพ
1: ์แต่จะใส่ง่ายกว่านะคะพี่เฟร
2: ม
1: แล้วก็ต้องเคาะแน่เลยใช่ไหม
2: ได้แน่นนะคะนี่นะคะ
5: คือได้หนึ่งอันแล้วว่า
1: เอ้าก
2: ิน
1: ไปด้วยอัดไปด้วยได้แล้ว
3: ดังไหม
1: เ
3: คาะยังไงคะพี่เฟร
1: มนี่ค่ะเคาะเอียงเนี้ย
3: สนุกเหมือนกันการทำขนมไทย
5: ไม่ออกอ่ะเฮ้ยออกกระเด็นเลยเฮ้ยได้กลายเป็นหนึ่ง
1: เห็นไหมเห็นไหมบอกแล้วอ่ะมาระวัง
3: ให้โอ้โหแป๊บเดียวเองตกลงมันคือรูปอะไรอะคะ
1: นี่มามาเคาะมา
2: หอยไหม
1: อุ้ยอย่างนี้นี่เต็มถาดแล้วเดี๋ยวเราติดห้องทำเปลวกันเลยดีกว่าไหมคะ
2: ได้ค่ะค่ะอาจารย์เด็กๆคะสมัยก่อนเนี่ยค่ะเวลาเราจะทำอัดขนมลงพิมพ์นะคะเราก็จะเอาทองแผ่นทองแปะไว้ก่อนนะคะแล้วก็เอาตัวขนมลงไปแป้งลงไปนะคะเดี๋ยวนี้ก็สะดวกขึ้นมาเราก็ตัดเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วก็เอามาแปะได้เลยเด็กๆจะติดไหมคะ
5: ได้ค่ะ
2: ค่ะ
5: อยากติด
1: อยากติดเหมือนกันเลย
2: เราติดดูนะ
1: ถ้าเอานี้ติดเอานี้ติดก่อนเอานี้ติดก่อนเอาทองนี้ติดก่อน
3: โอ้โหมาช่วย
1: ทำบัลเลอร์เลยได้ไหมได้ได้ด้วยแต่ได้นิดเดียวอ่ะอุ้ยปิดทองได้แล้วค่ะ
3: นี่ไง
1: มามา
3: ติดเลยชึบ
1: พี่เฟย์ขาติดตรงกลางไม่เป็นไร
3: ไม่ต้องตรงกลางมันจะเป็นอะไรไหมคะ
1: คุณพี่เฟย์อดใจไม่ไหวแล้วอะ

0: พี่เฟย์ว่าเราชิมกันเลยดีกว่าดีไหมคะ
1: ได้ค่ะ
2: เรากินทั้งนิ่มๆอย่างนี้ได้เลย
3: ได้ค่ะได้ค่ะแต่ที่ถูกนะคะคือเราจะต้องปล่อยให้มันแห้งนะคะแล้วมันจะออกมาเป็นลักษณะนี้อร่อยไหมคะ
4: อร่อยค่ะ
3: ค่ะเด็กๆนะคะพอเราใส่พิมพ์เรียบร้อยแล้วนะคะเราต้องเอาไปอบเทียนก่อนนะคะมันจะได้มีกลิ่นหอมนะคะไปเอาโหลมาค่ะ
5: งั้นเดี๋ยวหยิบมาให้นะคะ
2: แต่คือตอนแรกคุณครูน่าจะพูดแล้วล่ะค่ะแต่ว่าเรากิน
5: ไม่พูด
2: แล้วก็ไม่พูดดีกว
3: ่
2: าน
3: ะคะจับขนมลงเลียงเข้าไปนะคะ
2: แล้วอันนี้เราไม่ใส่ไปก่อนเหรอคะ
3: ไม่ค่ะเดี๋ยวเราจะวางไว้ตรงกลางนะคะใส่ถ้วยด้วยค่ะ
2: เห็นช่องตรงกลางนี
3: ่ใส่เด็กๆเดี๋ยวเราจะอบเทียนไว้นะคะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แล้วก็ก่อนนะคะจับไว้ปิดฝาอบไว้นะคะขนมเราจะได้มีกลิ่นหอมนะคะเด็กๆ
5: งั้นเดี๋ยวระหว่างรออบเทียนเราไปดูทองคำเปลวก่อนนะคะ
2: ขอบคุณคุณครูนกมากๆเลยนะคะที่สอนวิธีการทำขนมทองเองค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
5: ขอบคุณค่ะวันนี้สนุกมากๆเลยค่ะ
2: ไปเร็ว
6: ส่วนผสมขนมทองเอกแป้งสาลี4ถ้วยตวงไข่แดงของไข่ไก่20ฟองกะทิ4ถ้วยตวงน้ำตาลทราย4ถ้วยตวงทองคำเปลว

0: ค่ะลองจับดูมันจะร้อนมาก
1: มันจะร้อนด้วยเหรอคะ
0: ค่ะการตีทองนี่ต้องตีประมาณชั่วโมงครึ่งต่อเนื่องกันนะคะหยุดไม่ได้
1: เพรา
0: ะถ้าหย
1: ุ
0: ดแล้วความร้อนมันจะลดลง
1: ทำไมถึงร้อนนะคะ
0: ร้อนค่ะเพราะมันเสียดสีกันระหว่างค้อนกับหนัง
2: แล้วอันนี้นี่ทำมาจากอะไรเหรอคะ
0: ทองเหลืองค่ะทองนี่หนักประมาณ10 กว่ากิโลได
2: ้ผลแล้วทอง

0: มันเบา
1: เปิดเองได้
2: ต้องมีเทคนิคอยากที่ลุงตีแล้วจากชั่วโมงครึ่งก็ได้เป็นแบบนี้ค่ะเนี่ย
1: จากเส้นหนึ่ง
2: ได้ได้ให้แต่เบาๆจ้าจ้า
3: บางมากๆเลย
2: กรุบจ้า
1: เฮ้ยแบบ
2: หลังจากได้ขนาดนี้แล้วเราก็จะมาถ่ายใส่ฝักทองเขาจะเรียกฝักทองประมาณนี
1: ้ทำไมถึงต้องย้ายไปใส่ฝักทอง
2: ให้มันขยายใหญ่อะคะ
1: แล้วมันใช่ทองคำเดียวกับนี่ไนลอนทอง
4: ใช่ค่ะอันนี้ก็ทองบริสุทธิ์ล่อนมา
2: หลังจากที่เราถ่ายจากกระดาษกลมมาใส่ฝักแล้วจะเป็นแบบนี้ค่ะจากที่เราใส่เสร็จฝัก
4: แล้ว
2: เราก็เอาไปตีอีก7ชั่วโมงก็จะได้มาประมาณน
1: ี้มันก็จะขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแต
5: ่ตอนนี้ก็จะไม่ได้
2: จากที่เราตี7ชั่วโมงก็ได้มาแบบนี้แล้วเราก็จะไปถ่ายใส่กระดาษสาอีกทีนึงพร้อมที่จะตัดต่อไป
4: ลูกค้าแล้วเป็นไงอยู่ในนี้ร้อนไหมคะ
1: นิดนึง
4: เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแรกๆของการทำทองคำเปลวกันไหมคะ
1: ได้ค่ะ
4: ค่ะไปตามป้ามาเลยค่ะ
1: ขอบคุณนะคะคุณลุงนะคะ
6: โอ้ยคุณลุงก็ต้องตีต่อตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บ
4: เด็กๆเรามาดูขั้นตอนการทำทองคำเปลวกันนะคะขั้นตอนแรกๆเลยค่ะเวลาเราได้ทองแท่งจากร้านทองมาแล้วเราก็เอาไปรีดพอรีดออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะ
7: ก็คือทองแท่งที่อยู่ในร้านทองคือแท้ๆเลยเหรอคะ
4: ใช่ค่ะทองแท่ง 100% นำไปรีดแล้วก็เอามาพับพอออกมาเป็นรีดอย่างนั้นเสร็จแล้วเขาก็จะมาตัดเขาเรียกรอนรอนเป็นประมาณ1เซนใช่ค่ะให้พี่จีนอธิบายอ
7: ันนี้คือที่คุณลุงเขาทุบ
2: ใช
7: ่อันนี้คือ
2: ตัวนี้แหละ
4: ลูกจะเห็นตัวนั้น
7: เล
4: ็กมากถ้าสำเร็จแล้วจะเป็นอย่างนี้ค่ะ
1: หูเฟย์รู้แล้วล่ะค่ะว่าทำไมคุณลุงต้องตีนานขนาดนั้นเพราะว่าทองมันแค่นี้เอง
4: ใช่ความลำบากเห็นไหมคะ7ชั่วโมงกว่าจะได้ทองออกมาขยายขนาดนี
1: ้แล้วอันนี้นี่คือเสร็จเป็นทองคำเปลวแล้ว
4: ใช่ค่ะพร้อมที่จะไปตัดใส่กระดาษ
1: พี่ไม่ใช้กรรไกรหรือมีดเพราะว่ามันจะติดหรือเปล่าคะ
4: ใช่ค่ะมันความแวววาวของมีดหรือโลหะอื่นมันจะทำให้ทองติดเราต้องใช้ไม้ไผ่หรือเขาเรียกว่าไม้เลี้ย
1: ไม้เลี้ยแฟนขอดูหน่อยได้ไหม
4: ค่ะได้ค่ะลูกต้องจับระวังนะคะเพราะไม้ไผ่อันนี้คมมากเหมือนกับที่สมัยก่อนหมอตำแยใช้ตัดสายสะดือ
1: โอ้ใช่ไม้ไผ่อันนี้เหรอ
4: ใช่ค่ะความคมของไม้ไผ่ตัวนี้ค่ะ
1: แฟนเพิ่งรู้ว่าไม้ไผ่นี่มีความคม
4: ใช่
1: คมกับมีดหรือเปล่า
4: ประมาณมีดอะค่ะ
1: เราต้องเอามาเหลา
4: ใช่ค่ะเหลาเพื่อให้คม
1: หูยทองคำเปลวนี่ทำยากจริงเลยนะคะแถมยังเป็นภูมิปัญญาแล้วอย่างเนี่ยต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะอย่างด้วยนะคะเนี่ย
4: ก็ทองนี้มันก็จะมีคุณค่าในตัวของมันเองเหมือนกับขนมทองเอกที่ลูกทำลูกก็จะใช้ทองเป็นส่วนประกอบใช่ไหมคะ
1: ใช่
4: นั่นแหละค่ะทำให้ขนมทองเอกมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นเพราะว่าทองก็มีคุณค่าในตัวของมันเองอยู่แล้ว
1: เฟย์เข้าใจแล้วล่ะค่ะว่าทำไมขนมทองเอกถึงเป็นขนมที่หนึ่งเพราะว่าขนมทองเอกเนี่ยนอกจากจะมีลูก

0: ร่างลักษณะที่สวยแล้วยังมีทองคำแท้ๆที่มีคุณค่าติดอยู่หน้าขนมด้วยค่ะ
1: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย

0: ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
1: น้องๆเดี๋ยวเราต้องไปเตรียมตัวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณแม่มารับ
2: โอ้ยลืมเลย
1: ลืมหรือเปล่าเนี่ยอบกลับบ้านนะถ้างั้นเดี๋ยวพวกเราลาแล้วนะคะขอบคุณค่ะ
3: สว
1: ั
3: สดีค่ะ
1: สว
3: ั
1: สดีค่ะ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: ค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวเราไปรอ
0: มีใครมา
4: สนุกไหม
5: สนุกมากค่ะ
1: หนูวันนี้นี่ทำให้พวกเรารู้จักคุณค่าของทอง
3: ใช่ค่ะ
2: และที่สำคัญนี่คือ
1: ทะเล
4: ซึมหมดแล้ว
6: แล้วคนนี้ได้อะไรมาบ้างครับวันนี
7: ้ได้ลูกโป่งนะคะ
6: ได้อะไรมา
7: ได้ทักษะของการทำขนม
6: ทักษะการทำขนม
1: ถ้างั้นเดี๋ยวพวกเราไปแล้วนะคะ
4: สวัสดีค่ะ
1: บ๊ายบาย
4: บ๊ายบาย
1: เจอกันใหม่นะชมพู่
6: เรากลับบ้านกัน
7: ผมของให้แม
6: ่ขอยนะ
7: ผมให้แม่ครับ
6: หนูมีลูกเหรอครับ
7: ใช่ครับแม่อุ่นเป็นที่หนึ่งของโชกุนโชกุนให้แม่ครับ
6: ขอบคุณนะครับแม่ขอเอาไปแบ่งให้พ่อด้วยได้ไหมครับ
7: ได้ครับป่ะเรารีบกลับบ้านกันเลยดีไหม
6: ครับพ่อจะได้เลื่อนยศเร็วๆนี้ดีไหมลูก
7: ดี

0: อาทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
1: ก็วุ้นมะพร้าวไง
0: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดี
1: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งเหรอ
2: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
0: คือยังไม่รู้เลยครับยังคิดไม่ออกเลยอ่ะ
2: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
0: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ
2: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
1: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย
0: อ๋ออะไรเหรอ

0: ให้เอามาให้กิน
1: กินกินดอกเข็มเนี่ยนะ
0: ไม่เคยกินน้ำหวานจากดอกเข็มเลยเหรอเนี่ย
1: ไม่อะ
0: เด็กกรุงเทพได้อยู่กันยังไงเนี่ยนี่เดี๋ยวจะกินให้ดูสดชื่นนี่ๆๆก่อนข้าวเดี๋ยวไปดำนากันนะ
1: ไปสิ

0: ได้ดำนาเป็นครั้งแรก
1: สนุกมากเลยค่ะคุณปู่นี่หนูไม่รู้มาก่อนเลยนะคะว่าการทำนาเนี่ยจะสนุกได้ขนาดนี้แต่ก็เมื่อยเหมือนกันนะคะก้มก้มเงยเงยตลอดวันเลยเพราะแบบนี้ใช่ไหมคะเขาถึงบอกกันว่าชาวนาเนี่ยเป็นกระดูกสันหลังของชาติ
0: ไอ้พูดนะเราเนี่ยแล้วยังเสียใจที่พ่อเขามาไม่ได้อยู่หรือเปล่า

0: ที่หนึ่งเดินเข้ามาในมาระมัดระวังอันตรายจากขบวนรถด้วยนะครับอธิยินทิศขอจานจราทานที่หนึ่งเดินเข้ามาในมาโปรดระมัดระวังอันตรายจากขบวนรถด้วยนะครับผู้โดยสารหนึ่งผู้โดยสารในทางไปกับขบวนรถนี้นำสิ่งของสัมภาระของท่านกับขณะที่นั่งบนขบวนรถครับ
1: ความดีเป็นสิ่งที่ไม่มีวันหมดอายุแม้ความดีนั้นจะไม่มีใครเห็นก็ตามแต่จะช้าจะเร็วผลของการทำความดีจะกลับมาหาเราเองทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ศูนย์คุณธรรมองค์กรมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม

สวัสดีครับผมอยู่กับเต๋าเศรษฐพงษ์และรายการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีนะครับผมรายการที่จะพาทุกคนนะครับไปเที่ยวเท่ๆไปกับแอปพลิเคชันดีๆจากกระทรวงวัฒนธรรมนะครับอย่าลืมนะครับผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยแล้วไปเที่ยวด้วยกันนะครับวันนี้นะฮะเราอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมบ้าน3ช่องเหนือจังหวัดพังงา

ชุมชนคุณธรรมบ้าน3ช่องเหนือจังหวัดพังงาเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยวนวิถีประจำปี2564ที่ได้รับการคัดเลือกโดยกระทรวงวัฒน

0: ก่อนที่เราจะไปเที่ยวกันนะครับผมอยากจะพาทุกคนนะครับมาเอาฤกษ์เอาชัยกันก่อนนะครับผมที่วัดแห่งนี้ครับวัดมณีศรีมหาธาตุ
1: วัดมณีศรีมหาธาตุสร้างขึ้นเมื่อราวๆปีพุทธศักราช2544โดยคหบดีผู้มีจิตศรัทธาสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมดวงใจของพุทธศาสนิกชนสิ่งที่น่าสนใจในวัดมณีศรีมหาธาตุมีทั้งอุโบสถศาลาการประเรียนรูปหล่อพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์

0: เกจิอาจารย์ดังแห่งภาคใต้ที่ได้ฉายาว่าเทวดาแห่งเมืองคอนชาวใต้ให้ความเคารพนับถือศรัทธาและเชื่อถือถึงความศักดิ์สิทธิ์ของวาจาท่านพูดอย่างไรเป็นอย่างนั้นโดยพ่อท่านคล้ายจะพูดจากับทุกคนด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์เยือกเย็นอยู่เสมอท่านมักจะให้พรกับทุกคนว่าขอให้เป็นสุขเป็นสุขสำหรับรูปหล่อพ่อท่านคล้ายแห่งวัดมณีศรีมหาธาตุแห่งนี้ใหญ่ที่สุดในฝั่งอันดามันมีความสูง15เมตรหน้าตักกว้าง10เมตร
1: กราบไหว้สักการะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะไปที่ชุมชนบ้าน3ช่องเหนือนะครับบอกเลยว่าการเดินทางครั้งนี้นะฮะไม่ธรรมดาเพราะว่าเราจะเดินทางด้วยพาหนะที่เป็นเอกลักษณ์ทางภาคใต้นั่นก็คือเรือหัวโทงนั่นเองครับ
0: เรือหัวโทงเป็นเรือที่นิยมใช้กันในทะเลภาคใต้ฝั่งอันดามันโดยเป็นเรือขนาดเล็กที่ถูกออกแบบให้มีลักษณะพิเศษให้ด้านหัวเรือนะครับเชิดสูงขึ้นเพื่อให้สามารถฝ่าคลื่นฝ่าลมได้ดีและส่วนหัวของเรือตั้งโด่งสูงนี้ก็เป็นที่มาของชื่อเรือหัวโทงนั่นเองครับ
1: นี่นะครับเราก็มาถึงบ้าน3ช่องเหนือนะครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงเพลงแว่วๆเดี๋ยวเราจะตามเสียงเพลงไปดูกันนะครับว่าเขากำลังทำอะไรกันอยู่นี่ครับขึ้นสะพานนี้ไปเลยตามเลยครับ
0: และบทเพลงเพราะๆที่ชาวชุมชนบ้าน3ช่องเหนือร้องเพื่อต้อนรับพวกเราก็คือบทเพลงพื้นบ้านที่เรียกกันว่าเพลงดีเกียครับเพลงดีเกียเป็นวัฒนธรรมเพลงพื้นบ้านของชุมชนมุสลิมซึ่งชุมชนบ้าน3ช่องเหนือสืบสานการร้องต่อๆกันมาเนื้อหาประกอบด้วยบทคำสอนตามหลักศาสนาที่มีบทบาทกับวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่ครับการร้องเพลงดีเกียเพื่อต้อนรับก็เป็นเหมือนการอวยพรให้ผู้มาเยือนด้วยบทเพลงนั่นเองครับ

ามของกระทรวงวัฒนธรรมขอแสดงความยินดีที่ชุมชนบ้าน3ช่อง1เป็น1ใน10ชุมชนต้นแบบที่ได้รับการคัดเลือกสิ่งที่ถ้าได้รับการคัดเลือกเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่าในชุมชนของท่านเองเนี่ยได้มีการบริหารจัดการการเอาสินค้าเอาคำเนี่ยเข้ามาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจต้องขอกราบแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งขอเป็นใจนะคะให้กับทุกท่านขอแสดงความยินดีค่ะ

0: และสำหรับจุดเช็คอินแรกที่เต่าภูมิใจนำเสนอนะครับนั่นก็คือจิตรกรรมฝาผนังหรือสตรีทอาร์ตครับจิตรกรรมฝาผนังสตรีทอาร์ตเป็นจิตรกรรมฝาผนังที่เล่าเรื่องราววิถีชีวิตบ้าน3ช่องเหนือสร้างความสวยงามตลอดเส้นทางภายในชุมชนเป็นจุดถ่ายภาพสำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมด้วยครับจิตรกรรมฝาผนังสตรีทอาร์ตนะครับของบ้าน3ช่องเหนือเป็นหนึ่งในศิลปะที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนที่จะช่วยกันเติมเสน่ห์ให้ชุมชนน่าท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นนอกจากศิลปะภาพวาดแบบนี้แล้วศิลปะงานฝีมือและภูมิปัญญาที่น่าสนใจของที่นี่ก็มีไม่น้อยครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่มุมสาธิตการทำผ้ามัดย้อมใช่ไหมครับก็คือว่าผ้ามัดย้อมที่นี่แตกต่างกันยังไงครับผม
1: แตกต่างตรงที่ว่าของเราทำจากสีธรรมชาติอะค่ะทำจากปลอกไม้โป่งแดงไม้สะเหมในชุมชนนี้ค่ะแล้วก็ลูกตะบูนด้วยอะค่ะ
0: ลูกตะบูนนะฮะ
1: ค่ะลูกตะบูนนี้เราใช้เปลือกของมันนะคะเอามาต้มแล้วก็ย้อมผ้าได้จะเป็นออกสีชมพูอ่อนๆนะคะ
0: สี
1: สวยงามมากค่ะ
0: ผ้ามัดย้อมของชาวชุมชนบ้าน3ช่องเหนือแปลกแตกต่างจากผ้ามัดย้อมของที่อื่นตรงที่สีที่ใช้ทำผ้ามัดย้อมนั้นทำมาจากสีธรรมชาติจากป่าโกงกางอย่างเช่นเปลือกโปร่งแดงเปลือกแสมดำหรือว่าเปลือกลูกตะบูนซึ่งเป็นทรัพยากรพื้นถิ่นที่สำคัญของที่นี่ครับ

0: ครับเราก็มาอยู่ที่จุดสาธิตเรือหัวทงจำลองครับผมไปดูกันครับเอ้
1: เรือจำลองของชุมชนบ้าน3ช่องเหนือเป็นการนำเอาของที่มีอยู่ตามธรรมชาตินั่นก็คือกะลามะพร้าวมาประดิษฐ์ขึ้นเป็นของฝากน่ารักน่ารักแบบนี้ครับ
0: จุดต่อไปนะครับผมนี่ก็คือจุดสาธิตสมุนไพรเหงือกปลาหมอเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าเหงือกปลาหมอเนี่ยเป็นยังไงครับผมตามมาเลยครับสวัสดีครับ
2: ค่ะ
0: เต๋าอยากจะมาดูครับเหงือกปลาหมอเป็นยังไงครับ
2: ค่ะนี่เลยค่ะต้นเหงือกปลาหมอใช่ปลานะคะ
0: ไม่ใช่เหงือกของปลา
2: เ
0: หรอฮะ
2: จะผิดว่าเป็นส่วนมากจะเป็นเหงือกปลา
0: ใช่
2: ปลาใช่ไหมคะ
0: โอ้
2: เป็นพืชที่เป็นมหัศจรรย์มากเลยที่เกี่ยวกับการรักษาโรคผิวหนังนะคะ
1: จากภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดกันมาต่อยอดเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าให้กับชาวชุมชนได้อย่างยั่งยืนน่าภูมิใจจริงๆเลยครับเราได้เห็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติรอบตัวของชุมชนกันไปแล้วโปรแกรมต่อไปที่ต่อจะพาทุกคนไปแอดเวนเจอร์ด้วยกันกับกิจกรรมพายแคนูดูปูแสมลอดอุโมงค์ดูป่าโกงกางพร้อมแล้วไปกันเลยครับ
0: นี่คืออุโมงค์ป่าโกงกาง
3: ครับผม
0: ใช่ไหมครับบังคร
3: ับ ครับผม
0: ยาวไหมครับประมาณ
3: นี่ประมาณ500เมตรนะครับความยาว
1: ป่าชายเลนของที่นี่ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์และใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตรงนี้เราจะได้เห็นรากต้นโกงชัดๆแบบนี้เลยครับรวมถึงพันธุ์ไม้หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นโกงกางใบเล็กโกงกางใบใหญ่ต้นแสมขาวต้นฝากดอกแดงต้นลำพูและพืชประจำถิ่นอีกมากมายเห็นหอยตัวเล็กๆที่เกาะอยู่บนรากโกงกางและก็ปูแสมและนี่ครับเปลือกต้นตะบูนเปลือกต้นแสมที่ไว้ใช้ย้อมสีบนผ้ามัดย้อมนี่ก็คือการรักษาสมดุลเพื่อความยั่งยืนของแหล่งอาหารของชุมชนเห็นที่มาแห่งความอุดมสมบูรณ์กันแล้วเผลอแป๊บเดียวครับก็ได้เวลามื้อเที่ยงแล้วผมอยู่กลางทะเลอันดามันแบบนี้ก็ต้องซีฟู้ดแล้วแหละครับผมเราอยู่ที่ร้านอาหารพิงกันนะครับเดี๋ยวจะมาบอกว่ามีเมนูอะไรบ้างนะฮะน่ากินทั้งนั้นเลยนะครับผมเมนูแรกครับนี่ฮะปูนิ่มทอดกระเทียมครับมีปลาทรายต้มส้มเมนูต่อไปนะครับผมแกงหอยกันยอดเป้งนะครับผมแล้วก็เมนูสุดท้ายนะครับหอยหลักควายลวกจิ้มกับน้ำพริกมะพร้าวคั่วนะครับเดี๋ยวมาชิมรสชาติกันนะครับอันนี้บรรยากาศดีมากนะฮะนะครับเดี๋ยวมาชิมกันเลยปูนิ่มทอดกระเทียมมากนุ่มมากอร่อยมากเมนูต่อไปครับปลาทรายต้มส้มอร่อยนะปลาสดมากเด้งมากหอยหลักควายลวกจิ้มกรุบกรับกรุบกรับน้ำพริกหอมมากแกงหอยกันยอดเป้งนะครับคือยอดนะตอนแรกคิดว่าเป็นหน่อไม้แต่ไม่ใช่นะครับมันคือเกลือเป้ง

0: ร้อยแรงจัดมื้อเที่ยงไปแล้วตอนนี้อิ่มมากเลยครับถึงเวลาแล้วที่เราจะไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติที่พังงานั่นก็คืออ่าวพังงานั่นเองเฮ้วันนี้บังดำจะพาผมเที่ยวใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: โอเคครับผมงั้นไปที่แรกเลยดีไหมฮะ
1: ที่แรกก็ไปมาสัจจันทร์แห่งรัก
0: เฮ้ยจริงเหรอ
1: ครับ
0: ไปเลยครับ
1: ครับไปเลยครับ
0: ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่มหัศจรรย์แห่งรัก
2: ครับ
0: นะครับผมนั่นก็คือต้นปีปีสองต้นนี้ใช่ไหมครับบัง
2: ครับผมต้นปีปีครับ
0: ทำไมถึงเรียกว่ามหัศจรรย์แห่งรักครับ
2: อ๋อเพราะต้นไม้สองต้นนี้มันอยู่คงคู่กันมายาวนานครับประมาณ80ถึง90ปีแล้วครับ
0: โอ้เกือบศตวรรษนึงแล้วนะ
2: ครับผมเพราะมันโดนคลื่นโดนพายุโดนลมก็อยู่กันได้มันมีตัวผู้กับตัวเมียนะครับ
0: อ๋อเป็นคู่กันตัวผู้กับเมียเกี่ยวกันเลย
2: ครับผม
0: ถ้าเราดูใกล้ๆใช่ไหมครับก็จะเกี่ยวกันเลย
2: ครับผม
0: โดนคลื่นโดนน้ำทะเล
2: ครับ
0: ก็ไม่เป็นอะไร
2: ไม่เป็นไร
0: แล้วจุดต่อไปเราไปที่ไหนครับ
2: จะไปเราไปถ้ำเพชรปะการังครับ
0: ถ้ำเพชรปะการัง
2: ครับผม
0: โอเคครับผมไปกันเลยครับพี่
2: ไปกันเลยครับ
0: นั่งเรือต่อไปนิดนึงนะครับผมตรงนี้จะมีถ้ำที่เรียกว่าถ้ำเพชรปะการังถ้ำเพชรปะการังเนี่ยเป็นถ้ำเขาหินปูนที่มีช่องเรือนะครับผมลอดผ่านที่สวยงามสามารถเดินขึ้นไปชมวิวบริเวณปากถ้ำได้ที่สามารถเห็นทัศนียภาพทั่วอ่าวพังงาเลยครับเมื่อกี้เราดูสวยมากเลยครับบางครับ
2: ครับผม
0: ที่ต่อไปไปที่ไหนต่อครับ
2: ก็เดี๋ยวจะไปเขาตะปูเขาปินกันเลยครับ
0: เขาตะปูแล้วก็เขาพิงกัน
2: ครับผม
0: อยู่ใกล้กันเลยใช่ไหมครับ
2: อยู่ใกล้ครับ
0: โอเคครับผมไปครับ
2: ครับ
0: ไปครับ
2: ไปเลยครับ
0: ลูกพี่ไปแล้วครับ
2: ไปเลยครับ
0: สำหรับแหล่งท่องเที่ยวไฮไลท์ของที่นี่ที่ทุกคนรู้จักกันดีก็คือเขาตาปูครับเขาตาปูลักษณะเป็นเกาะเดี่ยวส่วนบนเนี่ยโปนออกและทอดกิ่วลงมาที่บริเวณฐานเหมือนกับตาของปูความแปลกตานี้นะครับผมจึงถูกเลือกเป็นหนึ่งในฉากสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องเจมส์บอนด์ตอนเพชรฆาตปืนทองหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า The Man with the Golden Gun ในปีพุทธศักราช2517และอีกฝั่งที่เรายืนมองเขาตะปูอยู่นี้ก็คือชายหาดในฝั่งเขาพิงกันเขาพิงกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมีเขาพิงกันอันมีภูเขา2ลูกที่แนบยึดติดกันเป็นแนวเส้นตรงจากยอดเขาสู่ตีนเขาเหมือนกับเขาพิงกันอยู่ครับโอ้โหมันพิงกันจริงๆครับท่านผู้ชมครับมันคือภูเขา2ลูกนะฮะที่แบบว่าจากตีนเขาเลยครับจนไปถึงยอดเนี่ยมันแบบมีลักษณะที่พิงกันอย่างนี้นะฮะเขาเลยเรียกกันว่า

และอีกหนึ่งเกาะที่เป็นสวงสวรรค์ของคนรักทะเลนั่นก็คือเกาะปัญหยีเกาะปัญหยีเป็นเกาะที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครโดยตั้งอยู่กลางทะเลอ่าวพังงาเป็นชุมชนชาวประมงได้รับรอยยิ้มอยู่ตลอดโดยเฉพาะเสน่ห์ของสนามฟุตบอลลอยน้ำเป็นสนามฟุตบอลที่สวยที่สุดติด1ใน3ของโลกวันนี้เต๋าก็เลยขอโอกาสนะครับมาแจมกับเด็กๆซะหน่อยของที่นี่มาดูกันว่าใครจะเก่งกว่ากัน

0: ในช่วงเวลาที่ตะวันใกล้จะลับขอบฟ้าซึ่งเป็นเวลาของมื้อเย็นของพวกเราเราจะได้ชมธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของป่าโกงกางสองฝากฝั่งคลองได้ชมแสงสุดท้ายอันสวยงามณอ่าวพังงาและที่สำคัญก็คือได้ฟินกับดินเนอร์บนเรือหัวธงแบบนี้เลยครับ
1: เตะบอลเสร็จแล้วนะฮะก็เริ่มหิวแล้วนะครับผมทางชุมชนนะครับก็จัดดินเนอร์แบบสุดหรูเลยนะครับนั่นก็คือดินเนอร์บนเรือหัวธงนั่นเองครับผมนี่ที่ผมนั่งอยู่นะครับผมก็คือเรือหัวธงที่นั่งมาตลอดทั้งวันนี้นะครับแล้วดูจานที่เขาให้มาครับมาแนะนำเมนูก่อนดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะขวามือนี่เลยครับปูม้าผัดผงกะหรี่ครับนี่เมนูถัดไปครับผมเป็นปลาเก๋านะครับผมราดคิดเมนูนี้นะครับปลาหมึกผัดน้ำดำและเมนูสุดท้ายนะฮะนี่ก็คือกุ้งผัดซอสมะขามครับผมลืมของหวานครับนี่ฮะขนมเสือครุกโอเคครับเดี๋ยวเรามาเมนูอะไรก่อนดีเยอะเหลือเกินปลาหมึกก่อนดีกว่าครับปลาหมึกก่อนดีกว่าหอมมากหอมมากอันนี้คือปูม้าผัดผงกะหรี่ครับเมนูถัดไปครับนี่ปลาเก๋าอ่ะเก๋ามากกุ้งผัดซอสมะขามครับอร่อยมาก

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่โฮมสเตย์สายระยะบ้านสามช่องเหนือนะคะ
0: โอเคครับวันนี้นะฮะต่อก็ต้องขอตัวนะครับพักผ่อนก่อนนะครับเพราะพรุ่งนี้เนี่ยเราจะตื่นมาชื่นชมบรรยากาศยามเช้าแล้วก็มีกิจกรรมอีกเพียบเลยรับรองว่าสนุกแน่นอนครับผม

0: อรุณสวัสดิ์ครับเช้านี้เรามากันที่ดอนเปลือกหอยเพื่อจิบน้ำชากาแฟยามเช้าที่นี่พร้อมๆกับการชมพระอาทิตย์ขึ้นไปด้วยกัน
1: นี่ครับที่ที่ผมนั่งอยู่ตอนนี้นะฮะบอกเลยว่าตรงพื้นนี่คือแบบมีแต่เปลือกหอยทั้งเลยนะครับเขาเรียกว่าดอนเปลือกหอยนะครับผมขึ้นชื่อมากๆนะครับที่อ่าวพังงาแห่งนี
0: ้ภาพของวิวทิวทัศน์ที่ได้เห็นบ่งบอกได้ถึงความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติแนวป่าโกงกางสีเขียวที่ล้อมรอบกับแสงพระอาทิตย์ที่ค่อยๆสาดแสงผ่านหมอกสีขาวเป็นวิวหลักล้านจริงๆนะครับสุดยอดไปเลย
1: อากาศดีมากนะครับผมตอนเช้าวิวสวยมากแล้วก็มารับวิตามินดีในตอนเช้านะฮะควรจะมาอย่างยิ่งเลยห้ามพลาดเลยนะครับกับกิจกรรมนี้นะฮะชิลมากจิแวร์แรวัน

0: วันนี้นะครับก่อนที่เราจะปิดทริปด้วยกันที่จังหวัดพังงานะครับต้องเรียกว่าเป็นโอกาสที่ดีมาก
1: ๆเพราะวันนี้เป็นวันเปิดพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเข็มด้วยนะครับพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเข็มก่อตั้งขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์พิบัติภัยแผ่นดินไหวเมื่อวันที่26ธันวาคม2547และผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นซึ่งเกิดขึ้นอย่างรุนแรงรวมทั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และยังถือเป็นศูนย์รวมกิจกรรมในการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมชุมชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงอย่างยั่งยืน
0: เวลาแห่งความสุขในการชื่นชมวิถีชุมชนและธรรมชาติหมดลงอีกแล้วครับก่อนจากการเต๋าอยากจะชวนทุกคนมาเที่ยวที่นี่จริงๆนะครับแต่ว่ามันคุ้มมากเลยนะครับผมถ้าจะเลือกบรรจุชุมชนบ้าน3ช่องเหนือไว้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในลำดับต้นๆที่จะออกทริปล่องใต้ในครั้งต่อไปมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับอย่าลืมนะครับผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวในเทศเสน่ห์เมืองไทยแล้วไปเที่ยวด้วยกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ชุมชนหน้าสำหรับ

0: เรายังไม่ได้ตั้งชื่อกลุ่มของพวกเราที่จะเอาของไปขายในงานโอท็อปเลยนะ
1: ชื่อที่ชาวบ้านส่งกันมาไม่ถูกใจเลยเหรอ
0: ผมว่าส่วนใหญ่ก็ธรรมดาไปหรือไม่ก็ดูเฉพาะเจาะจงมากเกินไปหน่อย
2: หนูว่าชื่อของเราต้องพิเศษและมีคุณค่ามากๆเลยนะคะข้าวก็มาจากดินมะม่วงมะพร้าวหรืออะไรอะไรก็มาจากดินเหมือนดินให้ของขวัญกับพวกเราเลยเฮ้ยรู้แล้วลองใช้ชื่อนี้ไหมคะ

0: 私たちの製品はお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作りたいと思っています。そのためには技術だけでなくモラルも必要です。働いてくれる人が技術とモラルと両方備わっている人がたくさんいてる会社が一番強い会社であり、最後にはお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作ることができると思います。そして最後にはそのお客さんが喜んでもらえたことが皆さん従業員の人、それから家族の人の幸せとなることを私は祈っています。
1: ความจริงเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมมันอยู่ในตัวตนของคนทุกคนอยู่แล้วครับถ้าหากว่าคนในองค์กรของเราเนี่ยไม่มีคุณธรรมเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นทุกวันเนี่ยเราอาจจะค่อนข้างวิตกกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าเทคโนโลยีจะก้าวไปถึงไหนนะครับสำคัญที่สุดก็คือเรายังคงต้องใช้คนอยู่และคนเนี่ยก็จะต้องมีทักษะหรือมีความสามารถที่เหนือ AIแล้วก็ต้องมีทักษะทางด้านความคิดที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาแต่สิ่งที่ AI ทำไม่ได้ก็คือเรื่องของจิตใจนะครับและผมเองผมก็ยังเชื่อว่าคนมีความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดจริงๆถ้าหากว่าเราสามารถที่จะทำให้เขามีใจที่จะทำงานนะครับ
2: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
2: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพากรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพากรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
1: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
2: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
3: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวนี้เราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
2: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
4: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีดวงใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้ไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
5: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
2: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

0: ภอจานวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านหนองมะค่าอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเช้าวันนี้นะคะมินนี่ก็นั่งรถตามพี่เพลินแล้วก็ชาวบ้านเข้ามาในป่าชุมชนกันเพื่อที่จะมาหาหนึ่งวัตถุดิบที่มีให้เก็บกันครั้งเดียวในช่วงหน้าฝนนี้เท่านั้นนั่นก็คือเห็ดมันปูค่ะเดี๋ยวเราเข้าป่าตามชาวบ้านไปเก็บเห็ดมันปูกันเลยดีกว่าค่ะ
1: อย่างพี่เพลินก็เป็นแฟนรายการเนาะที่ทักเข้ามาบอกว่าให้เรามาหาเห็ดมันปูกันที่นี่นะคะคือพี่เพลินหาอยู่เป็นประจำอะไรอย่างนี้อยู่ไหมคะ
2: หาทุกวันค่ะถ้าหน้าฝน
1: หาทุกวันก็คือหาเห็ดเป็นอาชีพเลย
2: ค่ะ
1: อย่างป่าตรงนี้ที่เรามานี่เขาเรียกว่าป่าอะไรคะพี่เพลิน
2: ป่าตรงนี้มันเป็นป่าเต็งรัง
1: ก็เป็นป่าเต็งรังที่ชาวบ้านมาใช้ประโยชน
2: ์
1: เนาะหาวัตถุดิบหาเห็ดอะไรกันในป่าอย่างนี้แต่ว่าวันนี้เห็ดที่เราจะมาหากันก็คือเห็ดมันปูอย่างเห็ดมันปูนี่มันมีจุดไหมคะว่าแบบว่าตรงนี้จะขึ้นเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: เขาก็จะขึ้นตามพื้นป่าที่เป็นป่าติงลัง
1: ค่ะ
2: อย่างพวกป่าธรรมดาพวกป่าไผ่เลยอ่ะมันจะไม่มีเชื้อเพราะพวกนี้มันอาศัยแบบเชื้อใบเต็งใบลังที่มันผุอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะสะสมเชื้อแล้วก็เกิดเป็นเห็ดมันปูขึ้นมา
1: ซึ่ง1ปีก็คือมีครั้งเดียว
2: เฉพาะฤดูฝนนู่นไงคะนั่นน่ะ
1: นั่นน่ะนะ
2: นั่นแหละค่ะนั่นคือเห็ดมันปู
1: นั่นเห็ดมันปูค่ะเดี๋ยวมินให้ดูลักษณะกันชัดๆก่อนนี่อันนี้คือสีเขาแบบเหลืองเลยแล้วก็คือเหมือนดอกไม้เลยค่ะแต่กลิ่นเนี่ยพี่พลบอกว่ามันจะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์หรอคะ
2: มันจะมีกลิ่นอ่อน
1: ๆกลิ่นอ่อนๆคือตอนนี้มินดมแล้วมินรู้สึกว่ากลิ่นเขาอ่ะก็คือกลิ่นของเห็ดนั่นแหละแต่ว่ามันจะไม่ได้เป็นกลิ่นเห็ดแบบแรงๆขนาดนั้นมันจะมีความละมุนละมุนบาง
2: ๆบาง
1: ๆดูตรงนี้ดีกว่าเหมือนคนแบบเดินถือดอกไม้มาแล้วปุ๊บทำหล่นแต่ความจริงแล้วนี่คือเห็ดมันปูนะคะแต่นี่สังเกตนะคะว่ามันจะขึ้นเป็นกลุ่มๆเนาะ
2: กลุ่ม
1: ๆดึงไม่ยากด้วยนะคะดึงแล้วมันก็จะแบบหลุดออกมาแบบนี้เลยเนาะ
2: ส่วนมากก็ดึง
1: ได้เลย
2: แต่บางคนถ้าเกิดนั้นเราก็ตัดขาอย่างเงี้ย
1: ที่ตัดเอาไว้ที่นี่เพื่อที่มันจะได้ร่วงไปเป็นเชื้อปีหน้าด้วยป่ะคะ
2: เชื้อเขาก็จะอยู่ตามเขาเรียกตามโคนมันตอนที่ฝนตกใหม่ๆเนี่ยพอเขาขึ้นนะมันจะเป็นเหมือนจุดเรืองๆมันเท่าหัวไม้ขีดเล็กๆ
1: อ
2: ๋
1: อเหรอคะ
2: ค่ะมันไม่ได้ขึ้นมาแบบนี้เลยมันจะเป็นมันแบบค่อยๆโตขึ้นมาจนกลายมาเป็นดอกบาน
1: ค่ะ
0: เห็ดมันปูเรียกได้อีกชื่อหนึ่งว่าเห็ดขมิ้นค่ะซึ่งก็มาจากสีของเห็ดที่มีสีเหลืองไปจนถึงสีเหลืองอมส้มสามารถพบได้ทุกภาคของประเทศไทยในบริเวณพื้นดินที่มีความชื้นสูงแล้วก็มีใบไม้ปกคลุมในป่าเต็งรังหรือว่าป่าสนในช่วงหน้าฝนค่ะ
1: อุ๊ยของดีมันอยู่ข้างหลังตรงนี้ค่ะนี่ใหญ่กว่าเหรียญสิบคือของจริงใหญ่มากเห็ดมันปูแล้วดูเหลืองอลามเหลืองทองสีเขาสวยจริงๆนะพี่เพิ่นนะสีสวยมากค่ะเห็ดมันปูค่ะอันนี้คืออย่างนี้แหละที่พี่เพิ่นบอกว่าคือใหญ่เลย
2: ใช่ค่ะอันนี้คือไซส์ใหญ่เลย
1: โอ้ยนี่เยอะมากคือเป็นล้านเลยอ่ะ
2: ค่ะ
1: เวลาเรามองไปนะคะในป่าเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นแบบสีน้ำตาลใบไม้ใช่ไหมคะแต่เวลาเราเจอเห็ดมันปูนะมันจะเห็นเป็นแบบเหลืองๆแล้วสีคือมันสดสีมันชัดมากแล้วดูวันนี้คือดอกใหญ่มากมันขึ้นเป็นกลุ่มเลยอะค่ะเห็ดมันปูเนี่ยค่ะมันขึ้นเฉพาะช่วงหน้าฝนอยู่แล้วคราวนี้มันมีเดือนไหมคะแล้วแบบระหว่างเดือน
2: มีค่ะฝนมันก็จะชุกตั้งแต่ประมาณสิงหาถึงตุลาคม
1: ก็คือเก็บได้ตลอดเลย
2: ค่ะเก็บได้ตลอด
1: ปี
2: มีทุกปีนู่นเห็ดระโงกขึ้นเห็นไหม
1: ไหนคะ
2: เขาเรียกว่าระโงกเหลือง
1: แน่นอนว่าเราก็เอาเหมือนกัน
2: ค่ะ
1: เด็ดได้เลยอันนี้คือกำลังกิน
2: ค่ะ
1: กำลังกินเลยเห็ดระโงกค่ะ

0: อกค่ะ
1: หนูเด็ดขึ้นมาครึ่งดอก
0: ทำไมอย่างนั้นล่ะ
1: คือถ้าหินไม่ทับนี่เนี่ยเชื้อเห็ดนี่คือเต็มข้างล่างเลยเน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็เห็ดมันปูในอีกอย่างนึง
1: ค่ะ
0: ถ้าดินผสมหินนะเขาจะขึ้นเยอะเขาจะชอบดินผสมหินอย่างเงี้ย
1: อุ้ยมีเพิ่มโอ้ยนี่ก็ดอกใหญ่เนาะอุ้ยอันนี้หอมเนาะพี่เพิ่มบอกว่าความจริงแล้วเห็ดมันปูเนี่ยนะคะเขาจะมีกลิ่นเฉพาะของเขาที่เขาบอกว่าคล้ายหอมคล้ายดอกไม้อันนี้มินว่ายิ่งดอกใหญ่กลิ่นยิ่งชัดกลิ่นมันยิ่งแบบละมุนหอม

0: ขอแวะอันนี้ก่อนเลยใหญ่มากดูนี่เห็ดมันปูค่ะเหลืองอร่ามสีทอง
1: เห็ดมันปูที่ขึ้นในป่านะคะจะมีขึ้นเป็นแบบดอกเดียวเป็นกลุ่มกระจายอยู่ตามพื้นบริเวณไหนเนี่ยที่มีก็จะมองเห็นได้จากไกลๆเลยค่ะ เพราะว่าสีของเขานี่เหลืองสดชัดมากในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะชาวบ้านก็จะเข้ามาหากันเป็นประจำทุกปีเพราะว่าเห็ดจะขึ้นดีแล้วก็สามารถเก็บกันได้ทั้งวันเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรากลับมาเก็บเห็ดมันปูกันต่อพักสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจานวันนี้เรายังอยู่กันที่บ้านหนองมะค่าอำเภอหนองปรือจังหวัดกาญจนบุรีค่ะมินนี่ตามพี่เพลินหิ้วตะกร้าเข้าป่าชุมชนมาเก็บเห็ดมันปูกันที่มีให้เก็บกันแค่ปีละครั้งในช่วงหน้าฝนแบบนี้ค่ะซึ่งการหาเห็ดมันปูของชาวบ้านที่นี่นะคะเขาก็จะมีวิธีการสังเกตจากจุดเดิมๆที่เห็ดมันปูเคยขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะ
0: มันมีช่วงเวลาไหมพี่เพลินอย่างตอนเนี้ยที่เรามาเก็บกันอย่างเงี้ยมันเป็นช่วงเช้าเนาะ
2: เห็ดมันปูมันจะขึ้นไม่เหมือนเห็ดอื่น
0: ๆ
2: ถ้าเห็ดอื่นๆเราก็จะอาจจะมาหาสองรอบเช้าเย็นอะไรเงี้ยแต่ถ้าเห็ดมันปูอ่ะเราสามารถมาเก็บได้ทั้งวันเห็ดมันปูเวลามันขึ้นมันก็จะขึ้นเป็นดอกเงี้ยมันจะไม่เหมือนเห็ดอื่นถ้าเห็ดอื่นมันก็ขึ้นมาตูมพอตูมบานมาแล้วก็โรยแต่เห็ดมันปูเนี่ยมันสามารถได้อยู่ได้เป็นแบบเป็น10วัน
1: และตอนนี้นะคะมินนี่กับพี่เพิร์นก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปตามหาเห็ดมันปูกันค่ะเพราะว่าตรงนั้นก็มีตรงนี้ก็ขึ้นมีให้เก็บกันเยอะมากจริงๆค่ะ

0: กันเดินเก็บเห็ดแต่พอมาเจอกันอ้าวหนูได้เยอะกว่าเลยพี่เพิร์ล
1: มีอีกหนึ่งวัตถุดิบนะคะที่หาได้ในช่วงนี้เหมือนกันคือนอกจากเห็ดแล้วเนี่ยก็คือเป็น
2: ใบเปลาะ
1: ใบเปลาะใบเปลาะนี่คือมันจะขึ้นคนละที่กับเห็ดไหมคะ
2: มันก็ขึ้นรวมๆกันค่ะกระจายทั่วๆป่าเพราะว่าเปลาะเนี่ยมันเขาจะมีมันรากคล้ายๆพวกกระชายพวกอะไรเงี้ยหน้าฝนนะเขาก็จะเกิดขึ้นมาใบเขาก็จะแตกมาแต่ถ้าหน้าแรงเขาก็จะเหมือนอยู่ในดินเฉยๆเป็นหัวเปลาะเนี่ยมันมีทั้งเปลาะลายแล้วก็เปลาะเขียวธรรมดานะคะ
0: นี่มินให้ดูลักษณะของใบเปลาะก่อนเผื่อใครยังไม่เคยเห็นนี่ก็คือจะเป็นเหมือนใบไม้เน
2: า
0: ะ
2: ตรงเหมือนใบโพแล้วก็ราบติดดินเป็นสองใบ
0: ราบติดกับดินอย่างนี้ก็คือลายแล้วเราเลือกเก็บแบบไหนคะ
2: ถามให้เป็นใบลายแล้วก็มันจะมีกลิ่นมันเย็นๆหน่อยมันมินเย็นๆ
0: มันกรอบเนาะ
2: ค่ะ
0: เขาถึงเรียกว่าใบเปลาะ
2: ใบเปลาะ
0: อย่างอันนี้คือใบใหญ่เลย
2: ใบใหญ
0: ่มันจะเป็นลายค่ะลายอย่างนี้ก็คือเอาแต่ถ้าเป็นใบเปลาะเขียวเราไม่เอาหรอคะ
2: มันไม่หอมมันก็กินได้แต่ว่ามันบางคนเขาบอกว่ามันจะเหม็นเคี้ยวอะไรเงี้ยมาสู้อันนี้ไม่ได
0: ้โอเคเดี๋ยวเราเก็บใบเปลาะกันไปเพิ่มค่ะเอาไปทำกับข้าวกัน

0: ตอนเข้ามานี่เข้ามากันหลายคนนะคะแต่ว่าเดินหายกันไปหมดเลยแล้วตอนนี้กลับมารวมตัวกันแล้วที่ทางออกมาเจอกันอีกทีนี่แต่ละคนนี่คือในตะกร้านี่คือมีเห็ดมันปูกันพูนๆเลยอย่างพี่เพลินหาครั้งนึงเนี่ยได้เยอะสุดนี่ประมาณเท่าไหร่คะ
1: ประมาณสักกิโลกว่าๆ2กิโล
0: ประมาณกิโล2กิโลนี่อย่างแม่ใหญ่นี่คือมืออาชีพ
1: มืออาชีพ
0: ดูสิโอ้โหหนักๆเลยอ่ะมันเต็มไปหมดเลยอะค่ะแม่ตอนนี้เราก็ได้เห็ดมันปูกันมาเพียบเลยนะคะรวมไปถึงใบปลอกด้วยเดี๋ยวเราจะนำวัตถุดิบทั้ง2 อย่างนี้ไปทำกับข้าวกันพักสักครู่เดียวค่ะ

0: กันแล้วนะคะแล้ววันนี้คนที่จะมาทำกับข้าวให้เรากินกันก็คือพี่ป๊อปพี่ป๊อปสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: วัตถุดิบของเราวันนี้ก็คือจะเป็นนี่เลยเห็ดมันปูแล้วก็ใบเปลาะเดี๋ยวเราจะทำด้วยกัน2เมนูนะคะเมนูแรกก็จะเป็นห่อหมกเห็ดมันปูใส่ใบเปลาะกับอีกเมนูนึงก็จะเป็นลาบเห็ดมันปูห่อหมกของเราเนี่ยก็จะมีแน่นอนเห็ดมันปูอันนี้พี่ป๊อกล้างทำความสะอาดมาแล้วเรียบร้อยเลย
1: อ
0: ันนี้มินจะให้ดูว่าเห็ดมันปูเนี่ยคือถ้าเป็นเห็ดอื่นนะมินว่ามันสลดอะไรอย่างนี้ไปหมดแล้วพี่ป๊อกคือเรามีการล้างทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยแต่มันยังดูแบบสดเด้งอยู่เลย
2: ยิ่งล้างยิ่งสีขึ้น
0: เนาะยิ่งล้างยิ่งสีสดด้วยค่ะเนี่ยสีเหลืองสดมากเดี๋ยวเรามาดูเครื่องห่อหมกกันนะคะเครื่องเยอะเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องทำพริกแกงกันด้วยก็จะมีหอมแดงกระเทียมนะคะข่าตะไคร้รากผักชีเราใช้ทั้งสองพริกเป็นพริกแห้งแล้วก็พริกสดด้วยมีไข่ไก่มีใบมะกรูดและนี่เราใช้ลูกมะกรูดด้วย
2: ลูกมะกรูด
0: เราใช้เป็นผิวผิวมา
2: ใช่ผิว
0: ใช่ไหมจ
2: ๊
0: ะ
2: ใช่
0: ค่ะแล้วก็มีใบโหระพาแล้วก็แน่นอนใบเปลาะเกลือมีพริกไทยเราใช้เป็นพริกไทยเม็ดแบบนี้เลยแล้วก็จะเป็นกะปิเราใส่หัวกะทิด้วยนะคะแล้วก็จะมีน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลปี๊บเป็นเครื่องปรุงเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตำพริกแกงกันก่อน

0: แล้วถ้าอย่างนี้คนที่ไม่ได้ตำพริกแกงเองนี่เขาใช้เป็นพริกแกงเผ็ด
1: พริกแกงเผ็ด
0: พริกแกงเผ็ดเนาะแล้วเราต้องเติมเครื่องอะไรไหมจ
1: ๊
0: ะ
1: ไม่ต้องเติม
0: ไม่ต้องเติมเนาะก็พริกแกงเผ็ดธรรมดา
1: พริกแกงเผ็ดธรรมดาเลย
0: อย่างเห็ดมันปูเนี่ยค่ะพี่ป๊อกปกติแล้วพี่ป๊อกทำอะไรกินกันบ้างบ้านเรา
1: ส่วนใหญ่แกงแบบอีสานทางอีสานแกงใส่ใบยะนางใส่หน่อไม้แล้วก็แกงต้มก็ได้อร่อยดี
0: แทบเหมือนเห็ดอื่นๆเป็นเมนูเห็ด
1: เห็ดนางฟ้าเลย
0: อ๋อเหมือนเห็ดนางฟ้าเอาไปต้มผัดแกงได้หมดใส่พริกแห้งลงไปนะคะพริกแกงของเราเดี๋ยวจะใส่กะปิเป็นอย่างสุดท้ายแล้วก็เสร็จแล้วนะคะโอ้ยสีจัดจ้านมากแต่ว่าเดี๋ยวเราจะผสมกับเครื่องอย่างอื่นมันก็จะพอดีเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่นี่เนื้อปลาที่ป๊อกกำลังทำอยู่เลยนะคะเนื้อปลาวันนี้เราใช้เป็นเนื้อปลานิ่มเนาะซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะสับแบบให้มันทำเป็นเนื้อห่อหมกแล้วเดี๋ยวเราจะใส่แบบเป็นชิ้นลงไปด้วยนี่อร่อยแน่นอนปลานิ่มเดี๋ยวเราต้องตำอีกทีเนาะให้มันละเอียดขึ้นนะคะให้เหนียวขออนุญาตใช้ครกเดียวกันไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องผสมพริกแกงกับปลาอยู่ดีตำให้มันฟูเหนียวนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะผสมเครื่องห่อหมกกันแล้วนะคะก็จะใส่พริกแกงปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาแล้วก็ไข่ไก่2ฟองคนเลยจัดจ้านมากแล้วก็ใส่หัวกะทิลงไปโอ้โหมันมากเรากะปริมาณให้มันไม่เหลวไม่ข้นเกินไปใช่ไหมคะ
1: อย่าให้เหลวมากคนไปทางเดียวกัน
0: โอเค
1: เนื้อมันจะเนียน
0: ต่อไปเราจะใส่ของอร่อยและเห็ดมันปูแล้วก็สับๆหยาบๆไปทีนึงให้มันชิ้นไม่ใหญ่เกินไปเนาะมันจะได้เนียนไปกับเนื้อห่อหมกค่ะ
1: เวลากินมันก็จะกรึบกรึบหนึบหนึบ
0: ได้ความหนุบหนับของเนื้อปลาด้วยแล้วก็ความกรึบกรึบของเห็ดด้วยเราจะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะโดยต้องคนไปทางเดียวกันให้เนื้อห่อหมกนั้นเหนียวจับตัวค่ะจากนั้นนะคะก็จะใส่ห่อหมกลงในกระทงซึ่งเราก็จะใส่ใบเปลาะแล้วก็ใบโหระพารองเอาไว้ด้านล่างก่อนค่ะตามด้วยเนื้อห่อหมกและเนื้อปลานิลที่หั่นเป็นชิ้นๆค่ะนำไปนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะพอห่อหมกสุกได้ที่ก็จะราดหน้าด้วยหัวกะทิที่คั่วไฟอ่อนๆปิดท้ายเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ

0: ่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำลาบเห็ดมันปูกันนะคะมาดูเครื่องลาบของเรากันนะคะก็จะมีหอมแดงพริกมีน้ำตาลทรายข้าวคั่วน้ำมะขามเปียกแล้วก็ใช้มะนาวด้วยใช้ทั้งสองอย่างเลยแล้วก็มีน้ำปลาแล้วก็พริกป่นผักของเรานี่ก็จะมีใบสะระแหน่นะคะมีผักชีแบบนี้แล้วก็จะมีผักชีใบเลื่อยผักชีใบยาวแล้วก็ต้นหอมนะคะแต่ลาบของที่นี่ใส่ใบมะกรูดด้วยอะคะพี่ป๊อก
1: ใช่เพราะว่าเวลากินอะกลิ่นหอมมันจะขึ้นจะมีรสขึ้นมาเลยหอมแต่งขึ้นมา
0: หอมขึ้นจมูกแบบนี้เอาให้เครื่องสมุนไพรมันจัดจ้านเข้าไว้ค่ะแบบนี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้ต้องมาเตรียมเครื่องกันนี้พี่ป๊อกฉีกใบมะกรูดไม่รอแล้วนะคะ

0: องลาบนี่เราเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าก่อนที่เราจะเริ่มลาบกันต้องมาลวกเห็ดกันก่อน
1: แค่น้ำเป็นตาปูก็เอาเกลือใส่ได้เลย
0: ชอบสับบ้านนี้มากคือน้ำเป็นตา

0: ปูคือมันเป็นแบบเดือดเป็นเม็ดเม็ดเม็ดนี้
1: ใช่
2: แล้วก็ใส่เกลือประมาณไหน
1: ค
2: ะ
1: นั่นแหละพ่อ
2: โอเคมาเลยนะคะ
1: แต่งรสน้ำตาลนิด
0: อ๋อต้องใส่น้ำตาลด้วยหน่อยนึงเท่าเท่ากับเกลือไหมคะ
1: มากกว่านิด
0: มากกว่าเกลือนิดนึง
1: รสใช่ให้เห็ดมีรส
0: แล้วเหมือนพอมันยิ่งสุกอ่ะมันเหลืองเข้มขึ้นเนาะได้มั้ยจ๊ะสุกไหมคะ
1: สุกแล้วทีเดียว
0: สุกแล้วยกขึ้นเลยเนาะ
3: เราจะปล่อยให้เห็ดมันปูเย็นตัวลงสักพักนะคะจากนั้นก็จะนำมาหั่นแล้วก็บีบน้ำออกนำไปลาบใส่พริกหอมแดงซอยข้าวคั่วปรุงรสด้วยน้ำปลามะนาวมะขามเปียกค่ะ
0: ปรุงรสด้วยน้ำปลานะคะข้าวคั่วโอเคหูยตอนนี้นะข้าวคั่วเจอพริกเจอมะนาว
1: กิน
2: ลาบนี่คือขึ้นมาก
1: และอันนี้เด็ดสุด
2: ใบมะกรูด
1: ใช่
0: ต่อไปนี้ถ้าหนูทำลาบกินเองหนูต้องไปใส่ใบมะกรูดเพิ่มแหละพอเราปรุงรสเสร็จเราก็ใส่ผักใบเขียวของเราเนาะแล้วก็คลุก

เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูจากเห็ดมันปูแล้วก็ใบเปราะของเรานะคะก็จะมีเป็นลาบเห็ดมันปูแล้วก็ห่อหมกนี่มาเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่าค่ะน่ากินมากคือลาบเห็ดมันปูเนี่ยนะคะตัวเห็ดอะเราลวกมาแล้วแล้วมันแบบว่าคือต่อให้มันโดนความร้อนยังไงอะมันก็ยังไม่เละไม่อะไรเลยมันยังคงเด้งหนึบอยู่เลยนะคะกรึบๆอยู่เลยแล้วก็คือที่ปอกลาบมาเนี่ยนะรสชาติมันแบบแซ่บปรี๊ดปราดมากแล้วก็ใส่ใบมะกรูดคือมันหอมขึ้นจมูกจริงๆค่ะมาที่ตัวหอมเห็ดมันปูใส่ใบปลอกกันบ้างนะคะอันนี้พี่ป๊อกทำเป็นพริกน้ำปลามาให้ด้วยโหดูน่ากินมากนะเป็นแบบพริกน้ำปลาปรุงสำหรับกินกับห่อหมก

ในเนื้อห่อหมกอะค่ะเรามีเนื้อปลาที่มันนุ่มๆด้วยเนาะเราใส่ไข่ให้มันนุ่มๆนวลๆเนียนๆแล้วเวลาเราเคี้ยวเนี่ยเราก็จะได้ความแบบว่ากึบๆของเห็ดมันปูแล้วก็จะได้ความมันของใบเปาะค่ะใบเปาะที่อยู่ข้างล่างเนี่ยคือมันไม่ได้เหม็นเคี้ยวไม่ได้คมไม่ได้เลยรสชาติออกจะเป็นแบบมันๆอร่อยอร่อยมากรสชาติห่อหมกก็คือแซ่บมากเหมือนกันเพราะว่าเราตำพริกแกงเองเนาะเครื่องพริกแกงก็จะหอมมากค่ะแล้วก็กินกับเนี่ยพริกน้ำปลาที่พี่ป๊อกเตรียมมาให้อันนี้ปรุงรสมาแล้วโอ้โหเติมข้าวแล้วเติมข้าวอีกหนูบอกเลยอร่อยค่ะอร่อยจริงขอบคุณพี่ป๊อกด้วยที่มาทำอาหารอร่อยๆให้เรากินนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่เพลินด้วยนะคะที่พามินไปเก็บเห็ดกันแล้วก็แม่ๆแล้วก็ทุกคนเลยนะสนุกสนานมากเห็ดมีเก็บเยอะมากจริงๆค่ะขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะคะอยากจะแนะนำติชมรายการหรือว่าอยากจะแนะนำวัตถุดิบนี่บ้านเราก็มีของดีเหมือนกันนะคะสามารถแนะนำกันเข้ามาได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานได้เลยนะคะรวมไปถึงถ้าเกิดว่าอยากชมตามอำเภอจานย้อนหลังเนี่ยเข้าไปดูได้ผ่านทาง YouTube มีให้ชมทุกตอนเลยค่ะวันนี้มินนี่พี่ป๊อกลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ป่าความจริงมันต้องเงียบๆเนาะแต่นี่คือเสียงเดี๋ยวมา
1: เดี๋ยวกันเดี๋ยวตัดไป
2: นู้นบนว่าเงียบหน่อยเรียกเขาฟังหมดแล้ว
0: ก่อนที่พี่ป๊อกจะสับเดี๋ยวมินจะชิมก่อนว่าเห็ดที่มันสุกแล้วเป็นยังไงในเมื่อพี่ป๊อกบอกว่าเดี๋ยวมันจะคับปากไปมินเอาดอกใหญ่เลยมันจะแบบว่าหอมๆมันๆเนาะอมรินทร์ทีวี

หัวใจสำคัญแรกของการที่จะพัฒนาธุรกิจคุณธรรมให้กลายเป็นองค์กรคุณธรรมเนี่ยก็คือเริ่มต้นจากที่ตัวเราครับเพียงเวลาที่เราดำเนินชีวิตอย่างมีความมีวินัยมีความซื่อสัตย์สุจริตรวมไปจนถึงมีจิตอาสาน้ำใจในการแบ่งปันคนแรกเลยก็คือเราที่จะได้ประโยชน์

เปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นคนที่มีคุณธรรมแล้วเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อทั้งตัวเราและต่อทั้งองค์กรในพลังบวกมากขึ้นในขณะเดียวกันเองคนที่อยู่ล้อมรอบตัวเราเองเขาก็จะได้ต้นแบบที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่มีคุณธรรมส่งผลมาสู่ตัวองค์กรเององค์กรเองถ้ามีบุคลากรอยู่ทั้งหมดแล้วทุกคนกำลังดำเนินชีวิตอย่างเป็นคนมีคุณธรรมก็จะทำให้องค์กรเองนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากที่สุดศูนย์คุณธรรมเองเนี่ยได้มีโอกาสในการทำงานสมัชชาภาคีเครือข่ายทางสังคมแล้วเราก็แบ่งภาคส่วนต่างๆออกมาเนี่ยหลายภาคส่วนเช่นภาครัฐรัฐวิสาหกิจแล้วก็ภาค NGO ประชาสังคมพี่น้องสื่อมวลชนหรือแม้กระทั่งกลุ่มเด็กเยาวชนครอบครัวชุมชนซึ่งเป็นองค์ประกอบในสังคมเองอยู่แล้วจะได้ประโยชน์จากการประกอบธุรกิจคุณธรรมแล้วนั้นเนี่ยดีไม่ดีแรงกับเพื่อภาคเอกชนนั้นก็จะทำให้ภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือแม้แต่เด็กเยาวชนเองนั้นจะกลายเป็นต้นแบบที่ดีอันหนึ่งแล้วก็จะกลายเป็นการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในที่สุดครับทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยวคุณธรรมคุณทำได้ทุกคนทำได้เราทำได้ท่านก็ทำได้

0: สืบสานศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาสืบต่อคุณค่าของแผ่นดินกลุ่มเยาวชนกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งที่รวมตัวกันอนุรักษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมล้านนาดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องมากกว่า10ปีจากรุ่นสู่รุ่น
1: สำหรับจุดประสงค์ของศูนย์การเรียนรู้เราก็คือ1เพื่อที่จะอนุรักษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมล้านนาไปสู่เด็กและเยาวชนรวมถึงผู้สนใจและทำให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ออกห่างจากอบายมุขสิ่งเสพติดทำให้เด็กและเยาวชนมีรายได้ระหว่างเรียนเป็นทุนการศึกษาสามารถนำความรู้ไปแสดงออกในทางที่ดีงามได้สำหรับหลักการทำงานของเราก็คือศึกษาสืบสานและสืบทอดศึกษาคือศึกษาเรียนรู้ความรู้จากพ่อครูแม่ครูสืบสานคือนำมาปฏิบัติฝึกฝนให้มีความรู้จากนั้นนำไปถ่ายทอดก็คือสืบทอดต่อ
2: กิจกรรมที่ทำก็จะมีการสืบสานศิลปะการตีกลองล้านนาครับการตีกลองปุจเจการตีกลองปุจจากลองสะบัดชัยครับการฟ้อนเจิงฟ้อนดาบฟ้อนนกฟ้อนโตครับสืบสานดนตรีพื้นเมืองวงสล้อซอซึงสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้านการตัดตุงการทำโคมล้านนาครับ
0: แนวทางปฏิบัติที่เกิดจากความสมัครใจการพัฒนาต่อยอดสิ่งต่างๆความสำเร็จมักจะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม
3: พวกผมมีการฝึกฝนเรียนรู้และพัฒนาด้วยตนเองครับอย่างต่อเนื่อง
0: ศูนย์การเรียนรู้เยาวชนรักศิลป์ล้านนาอำเภอเชียงแสนแห่งนี้มุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ควบคู่กับการอนุรักษ์ศิลปะล้านนาเอาไว้โดยใช้หลักพี่สอนน้อง
4: ถ้าไม่มีกิจกรรมตรงนี้ผมก็ไม่รู้จะไปทำอะไรก็คงจะไปเที่ยวเตะโดยเฉพาะดนตรีทำให้ผมมีสมาธิมากขึ้นและคิดอะไรไต่ตรองมากขึ้นครับ
0: การปลูกฝังคุณธรรมให้เกิดภายในใจนั้นถือเป็นการเพาะเมล็ดพันธุ์ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่พร้อมจะสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้อย่างมหาศาล
5: กว่าที่ผมจะเก่งและมีความรู้ความสามารถได้ต้องมีความขยันความอดทนและความรับผิดชอบต่อการฝึกซ้อมมากๆครับ
6: ทำให้ผมรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมล้านนาครับ
7: เขามีความเสียสละสูงช่วยเตรียมงานขณะที่เด็กคนอื่นๆกลับบ้านหมดแล้วแต่เด็กกลุ่มนี้นะคะก็ยังอยู่ช่วยเหลืองานรู้สึกภูมิใจที่คุณธรรมเกิดขึ้นในตัวเขา
8: ได้เรียนรู้ทักษะการเข้าร่วมสังคมได้ความสามัคคีและได้รู้จักการทำงานร่วมกันครับ
9: ทำให้มีรายได้พิเศษเพื่อเป็นทุนการศึกษาอีกอย่างช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ทำให้พ่อแม่สบายใจครับ
10: เพราะว่าพ่อแม่กับมดแต่ทำมาหากินบ่มีเวลาดูเนาะแต่ว่าลูกมาอยู่ส่วนนี้ก็คือโอเคกับแม่กับยินดีด้วย
11: จากการเป็นเด็กเกเรเด็กติดเกมและเป็นหัวโจกสู่การเปลี่ยนแปลงเป็นผู้มีใจรักทางด้านศิลปะวัฒนธรรมและการเป็นผู้มีจิตอาสาทำให้

0: เด็กกลุ่มนี้ได้รับการยอมรับทั้งในระดับชุมชนระดับจังหวัดและระดับชาติครับ
1: เมื่อก่อนผมใช้เวลาทั้งวันอยู่แต่บ้านเล่นโทรศัพท์มือถือทั้งวันพอผมได้เข้าร่วมกิจกรรมทำให้ผมได้พัฒนาตนเองได้ทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์
2: พอได้เข้าร่วมกิจกรรมผมรู้สึกสนุกสนานและมีความสุขมากๆครับ
3: จากผลการดำเนินกิจกรรมในช่วง5ปีที่ผ่านมากลุ่มเยาวชนรักศิลป์ล้านนาได้ทำการแสดงด้านศิลปะวัฒนธรรมไปแล้วกว่า500ครั้งสร้างรายได้เป็นทุนการศึกษาให้เด็กและเยาวชนไปแล้วกว่า2ล้านบาทและที่สำคัญช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยงและทำให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรมอนุรักษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่ดีงามให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป

กล้วยไม้ไทยขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามครับในประเทศไทยของเรามีพื้นที่ปลูกกล้วยไม้กว่า 20,000 ไร่และในแต่ละปีก็มีผลผลิตเกือบ 50,000 ตันครับขายทั้งในประเทศแล้วก็ส่งออกขายทั้งแบบตัดดอกขายแล้วก็ยกทั้งต้นกันไปเลย

0: ปีที่แล้วหรือปี2557ครับเกษตรกรและผู้ประกอบการประสบปัญหากล้วยไม้ล้นตลาดยอดขายนี้ลดลงฮวบฮวบฮวบเลยทีเดียวผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายฝ่ายครับจึงระดมความคิดเพื่อช่วยกันกระตุ้นตลาดกล้วยไม้ไทยให้กลับมาคึกคักกันอีกครั้งหนึ่งครับงานตลาดนัดกล้วยไม้คุณภาพจึงเกิดขึ้นโดยใช้พื้นที่บริเวณถนนเลียบคลองพดุงกรุงเกษมข้างทำเนียบรัฐบาลโดยมีนายปิติพงษ์พึ่งบุญณอยุธยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
1: เพื่อพัฒนาช่องทางการตลาดกล้วยไม้คุณภาพให้กว้างขวางมากขึ้น
0: โดยมีพนักท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากล่าวเปิดงานตลาดนัดกล้วยไม้คุณภาพในครั้งนี้ด้วยล่ะครับ
2: ในแต่ละปีนั้นเราสามารถที่จะผลิตกล้วยไม้ดอกนะครับส่งออกได้เป็นจำนวนมากรายได้มากกว่าปีละ 3,000 ล้านบาทวันนี้ก็เราเป็นอันดับ2นะเรื่องกล้วยไม้ในโลกนี้แต่เป็นกล้วยไม้ในเขตร้อนนะครับขอขอบคุณเกษตรกรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในวันนี้นะครับขอบคุณภาคเอกชนวันนี้ก็ขอเปิดงานตลาดด้านกล้วยไม้คุณภาพนะครับเพื่อเป็นการเปิดช่องทางตลาดให้กว้างขวางจะมากขึ้นแล้วก็ผลักดันให้วงการกล้วยไม้ของไทยเติบโตอย่างนี้ขอขอบคุณทุกคนเป็นอย่างยิ่งนะครับสวัสดีครับ
3: ขอบคุณท่านนายกที่เป็นผู้ช่วยของเราในวันนี้
0: แล้วกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกและเลี้ยงกล้วยไม้เขาได้สร้างสรรค์สร้างจุดขายสร้างนวัตกรรมอะไรใหม่ๆให้กับวงการกล้วยไม้ไทยกันบ้างวันนี้มาตามดูเกษตรไทยไอดอลของเรากันเลยครับก็อย่างที่ท่านนายกบอกนะครับว่ามูลค่าการส่งออกกล้วยไม้ของไทยนั้นสร้างรายได้มากกว่า 3,000 ล้านบาทต่อปีแต่สำหรับตลาดในประเทศก็สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นงานตลาดนัดกล้วยไม้คุณภาพจึงเป็นเสมือนจุดนัดพบของคนรักกล้วยไม้ที่ผู้ปลูกและผู้ซื้อได้มาเจอกันกล้วยไม้หลากหลายสายพันธุ์ก็มีให้เห็นกันอย่างจุใจครับไม่ว่าจะเป็นกล้วยไม้สกุลแคทเธอรียาซึ่งถือว่าเป็นราชินีแห่งกล้วยไม้เพราะว่ามีดอกใหญ่สีสันสวยงามแล้วก็มีกลิ่นหอมครับกล้วยไม้สกุลหวายถือว่าเป็นกล้วยไม้ที่เหมาะกับสภาพอากาศของเมืองไทยอีกทั้งยังออกดอกตลอดปีสกุลรองเท้านารีชื่อนี้มีที่มาจากกลีบดอกหรือกระเป๋าที่มีลักษณะคล้ายกับรองเท้าของคุณสุภาพสตรีนั่นเองครับสกุลแวนด้าเป็นกล้วยไม้ที่มีรากอากาศจึงต้องการการรดน้ำบ่อยๆครับสกุลฟาแลนนอปซิสมีรูปทรงสีสันสวยงามกลีบดอกหนาใหญ่ก้านช่อยาวซึ่งเหมาะแก่การปักแจกันมากๆครับสกุลออนซิเดียมมีลำต้นเล็กสั้นเกสรมีปีกออกมาสองข้างจุดเด่นอยู่ที่ปลายปากขนาดใหญ่ครับสกุลม็อกคารามีสีสันที่โดดเด่นชื่นชอบแดดจัดออกดอกมากในฤดูแล้งครับกล้วยไม้สกุลช้างชื่อนี้มีที่มาจากรูปทรงของต้นใบรากและช่อดอกที่มีขนาดใหญ่โตครับจุดเด่นที่สำคัญที่สุดอยู่ที่มีกลิ่นที่หอมมากและออกดอกในช่วงฤดูหนาว

0: แต่เมื่อกล้วยไม้เกิดภาวะล้นตลาดราคาตกทางด้านเกษตรกรและผู้ประกอบการกล้วยไม้เขามองถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขของเรื่องนี้ยังไงกันบ้างล่ะครับ
1: ที่ราคามันตกนี่นะฮะเพราะว่า1คนปลูกกันมากนะฮะเพราะว่ารายใหญ่ๆคนละ100 200ไร่เนี่ยนะฮะแต่นี่รายเล็กก็เกิดยากเหมือนกัน
2: ถ้าจะโฟกัสให้ตรงประเด็นนะครับมันขึ้นอยู่กับเกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยปลูกอะไรในเมื่อปลูกตรงนั้นเนี่ยปัจจุบันมีราคาที่ตกต่ำเพราะฉะนั้นเราจะต้องมุ่งเน้นไปทางด้านกล้วยไม้ตัดดอกโดยเฉพาะสีการบินไทยว่าเราจะขยายฐานการตลาดอย่างไรนะครับแล้วก็จะมีการคุยกันทำอย่างไรไม่ให้เกิดราคาตกต่ำนะครับแล้วก็ตัวอื่นๆเนี่ยก็จะดีขึ้นมาทั้งระบบนะครับ
0: ผลผลิตกล้วยไม้ตัดดอกขายนั้นมียอดส่งออกกว่า 46% ซึ่งกล้วยไม้ตัดดอกสีการบินไทยที่ว่ามานั้นก็คือกล้วยไม้สกุลหวายที่มีดอกสีม่วงแดงเป็นสีที่ได้รับความนิยมอย่างมากเลยแหละครับและในงานนี้ก็มีกล้วยไม้ตัดดอกสียอดนิยมและกล้วยไม้สายพันธุ์ต่างๆสีสันสวยงามจัดแสดงและจำหน่ายในราคาย่อมเยาด้วยล่ะครับโอ้โหสวยๆทั้งนั้นเลยสำหรับผู้ประกอบการบางรายก็มองว่างานตลาดนัดกล้วยไม้ครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ผู้บริโภคจะได้เห็นความหลากหลายและการพัฒนาของสายพันธุ์กล้วยไม้ชนิดต่างๆด้วยนะครับ
3: มันน่าจะนำเสนอหรือประชาสัมพันธ์หรือการออกรถโชว์กระตุ้นให้มันเกิดแรงที่ว่าคนมาเห็นกล้วยไม้ซึ่งมีความหลากหลายมีการพัฒนาไปค่อนข้างไกลและเกิดความหลงไหลกับมันมันจะทำให้ตลาดทั้งต้นทั้งดอกเนี่ยจะมีคนสนใจมีลูกค้าที่มาบริโภคในสินค้าพวกนี้ค่อนข้างเพิ่มมากขึ้น
0: ปัจจุบันกล้วยไม้ได้ถูกพัฒนาสายพันธุ์ให้มีความสวยงามเพิ่มมากขึ้นมองดูสวยสะดุดตาทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้บริโภคได้มีตัวเลือกที่หลากหลายใครรักใครชอบพอสายพันธุ์ไหนก็เลือกซื้อตามใจชอบกันได้เลยนะครับ

0: งานตลาดนั้นกล้วยไม้ครับรวบรวมกล้วยไม้สารพัดชนิดที่คนปลูกคนเลี้ยงเต็มใจนำมาเสนอมองไปทางไหนก็มีแต่กล้วยไม้กล้วยไม้กล้วยไม้สวยๆทั้งนั้นเลยครับผมแหมฝีมือคนไทยเนี่ยสุดยอดจริง
1: เด่นบูธเราที่เอามาจัดวันนี้มีอะไรบ้าง
2: แน่นอนครับความภาคภูมิใจสูงสุดพันพระราชทานนาม4พระนามนะครับจากสมเด็จพระเทพพระราชทานชื่อมาว่ารักตศิรินทร์และก็ม่วงราชกุมารีนะครับกล้วยไม้แล้วก็จากพระองค์โสมนะครับชื่อว่าโสมสวรีนะครับแล้วก็ชมพูนครินทร์จากสมเด็จพระพี่นางครับผม
1: มาที่บูธแอร์ออคิดได้เห็นครบเลย
2: แน่นอนครับ 4,000 พระนามครับที่บูธแอร์ออคิดครับที่ข้างทำเนียบรัฐบาลครับ
1: ครับผม
3: ถ้าเป็นพันเด่นที่ล่าสุดจริงๆมันเป็นไม้ตัดดอกที่ตอนนี้กำลังได้รับความนิยมในทั่วโลกหลายๆประเทศเนี่ยก็จะมีช้างแดงนิวอาชิมาสีแดงเนี่ยฮะก็จะเป็นไม้ที่สวยงามมากค่อนข้างที่จะเป็นที่นิยม
1: ลุงมานิครับการของมานิการ์เด้นฮะมีพันกล้วยไม้พันอะไรมาโชว์มั้ยคร
4: ับ ก็ผมจะหนักม็อกกับแคทยา
1: ม็อกคือมัคคาร่าม
4: ัคคาร่า
1: แล้วก็แคทยา
4: แคทยา
1: ครับทำไมฮะ
4: เพราะว่ามัคคาร่านี่คนปลูกน้อยนะตลาดยังต่างประเทศต้องการเยอะอายุยืนปลูกทีได้เป็น10ปี
1: ชิวๆ
0: ใครที่ได้มางานตลาดนัดกล้วยไม้คุณภาพในครั้งนี้รับรองได้เลยครับว่าวิญญาณช่างภาพต้องเข้าสิงแน่นอนเพราะทนความสวยงามของบรรดากล้วยไม้นานาพันธุ์ไม่ไหวครับที่สำคัญได้กล้วยไม้งามๆราคาถูกๆติดไม้ติดมือกลับบ้านไปกันทุกคนเลยล่ะครับ

0: ดอกไม้จะทำให้เราสดชื่นแล้วก็คิดอะไรเงี้ยโปร่งเวลาเครียดเวลาเนี้ยมองดอกไม้จะสวยมากแล้วก็จะมีไอเดียออกมาดีโล่งทุกอย่างไว้อ่ะเอาทิ้งหมดเลย
1: ปลูกเลี้ยงเพื่อความสุขความสุขของเราอ่ะแบบกล้วยไม้มันแบบยังไงก็เพลิดเพลินนะคะยิ่งเราเลี้ยงแล้วเขางามเนี่ยเราก็รู้มีความสุขยิ่งเมื่อไหร่ที่รู้ดูออกดอกช่วงเนี้ยสวยมากชอบช้างค่ะชอบประเภทช้างหอมด้วยแล้วก็สีสันเขาแบบน่ารักค่ะ
2: พาภรรยามาครับแล้วภรรยากับลูกเขาชอบกล้วยไม้สีสวยครับ
3: เพราะว่าตัวเองก็มีอาชีพครูก็เลยรักกล้วยไม้ส่วนมากก็ชอบตระกูลช้างที่เป็นไม้ป่าจริงๆอะค่ะมันหอมมันสวยโดยธรรมชาติ

0: ท่านผู้ชมอย่าพลาดกันนะครับกล้วยไม้ของเรานะครับที่มาเนี่ยก็คงจะไม่มีที่ใดที่เอาไปจัดรวมแล้วครบกันอย่างนี้นะครับ
1: อลังการ
0: ก็อลังการกล้วยไม้อยู่ที่ข้างทำเนียบครับ
1: ครับผม
2: ก็เชิญชวนถ้าใครมีโอกาสนะครับฝากมาเที่ยวแล้วงานอย่างเงี้ยแล้วจะมีของดีๆออกมาสู่ตลาดสู่ผู้บริโภคกับประชาชนที่เห็นของดีๆเยอะ
3: ครับมางานที่ทำเนียบนี่นะฮะอลังการ1บริษัทส่งออกนายกสมาคมกล้วยไม้แล้วสวนดังๆมาลงที่นี่กันหมดนะครับถ้าไม่มาจะเสียโอกาสมาดูนะครับ
1: ไม่มาเสียใจแน่นอน
3: เสียใจครับอลังการครับ

0: สำหรับงานตลาดนัดกล้วยไม้คุณภาพที่บริเวณถนนเลียบคลองพดุงกรุงเกษมนะครับทางทำเนียบรัฐบาลเขาก็จัดทุกวันจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์กันเลยทีเดียวครับ
1: ใครยังไม่มาก็รีบๆกันหน่อยนะครับผมบอกได้เลยว่าถ้าใครพลาดงานนี้บอกคำเดียวครับว่าเสียดาย

จากครอบครัวชาวสวนผู้ปลูกกล้วยไม้แบบตัดดอกขายครับเหมือนกับชาวสวนผู้ปลูกกล้วยไม้ทั่วไปในแถบอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมครับกลายมาเป็นครอบครัวเกษตรไทยไอดอลที่ดำเนินธุรกิจปลูกกล้วยไม้แบบครบวงจรที่สำคัญครับเขามีหน้าร้านขายกล้วยไม้ที่ใหญ่มากเรียกว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้

0: มีอะไรให้ช่วยไหมครับ
1: อ้าวพนักงานที่นี่แต่งตัวดีได้ใช่ไห
0: มมีอะไรให้ช่วยไหมผมเจ้าของครับอ้าวป๊อปครับ
2: อ้าวคุณป๊อปเหรอครับ
0: ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: โอ้คุณป๊อปเพิ่งมาครั้งแรก
0: ครับ
1: ต้องขอโทษด้วยผมนึกว่าพนักงานไม่แต่งตัวซะดีเลยที่นี่เนี่ยเขาเรียกว่าซูเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม
0: ้ถูกต้องครับอันนี้เขาเรียกศูนย์ดิสเพลย์เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับ oh. เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยกลายเป็นแหล่งที่ว่าโชว์สินค้าให้เขารู้สึกว่าเดินเนี่ยแล้วเราปลูกเลี้ยงกล้วยไม้เนี่ยแสงแดดอย่างนี้วางบนโต๊ะอย่างนี้นะครับคุณรดน้ำอย่างนี้วันละครั้ง oh. นะอย่างมีปุ๋ยก็ฉีดให้เขาทานบ้างอาทิตย์ละครั้ง oh. เนี่ยกล้วยไม้ชอบอยู่อย่างเนี้ยคุณก็เดินดูว่าถ้าคุณเอากลับไปไว้ที่บ้านก็เอาไปไว้ในสภาพแวดล้อมประมาณอย่างเนี้ยแล้วก็คุณก็เลือกซื้อสั่งออเดอร์ได้นะครับคุณไม่เคยมาคุณก็มาสักครั้งนึงแล้วก็มาดูว่าอ๋อมันมีอย่างนี้อย่างนี้อย่างน
3: ี้
0: อย่าง
3: นี้มีทั้งปลีกและส่ง
0: แน่นอนเราจัดเป็นส่งเนี่ยเป็นหลักนะครับแต่ลูกค้าปลีกเข้ามาซื้อได้ในราคาส่ง
4: ไม่ว่าจะซื้อต้น2ต้นหน้าร้านหรือซื้อเยอะๆเต็มรถขนาดนี้ก็ขายกันในราคาส่งครับ
1: มีกล้วยไม้ทั้งหมดเนี่ย
0: หลากหลายสายพันธุ์ครับสกุลที่ทำการตลาดได้หลักๆเนี่ยประมาณ 7-10 สายพันธ
4: ุ์กล้วยไม้ที่ทางแอร์ออคิดขายอยู่ตอนนี้มากที่สุดเห็นจะเป็นกล้วยไม้สกุลหวายนี่แหละครับเพราะเป็นกล้วยไม้เมืองร้อนเหมาะอย่างยิ่งกับสภาพอากาศของบ้านเราและยังมีอีกหลายสกุลเช่นมอคคาร่าที่ชื่นชอบแดดจัดๆสกุลแคทเธอรียาที่มีดอกขนาดใหญ่สีสันสวยงามและมีกลิ่นหอมครับสกุลแวนด้ากล้วยไม้ที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษเพราะมีรากอากาศต้องคอยรดน้ำให้บ่อยๆด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีกล้วยไม้เมืองหนาวที่พัฒนาจนสามารถเลี้ยงได้ในบ้านเราอย่างออนซิเลียมหรือจะเป็นกล้วยไม้สกุลช้างที่ออกดอกเฉพาะหน้าหนาวที่มีให้เลือกซื้อเลือกหากันด้วยนะครับ
3: มีข้อแนะนำสำหรับคนเพิ่งมาใหม่อย่างผมไหมครับว่าควรจะดูยังไงว่าเป็นต้นที่ดีดอกอย่างนี้อย่างนั้นนะอะไร
0: แน่นอนครับคนที่มาเลือกกล้วยไม้ให้ไปอยู่ได้นานเนี่ยเขาจะเลือกกล้วยไม้ที่กำลังเพิ่งเริ่มบานต้นสวยช่อสวยไหลช่อ
3: เท่าที่ดูป้ายราคา
0: ครับ
3: ไม่แพงเลย
0: คือเราก็มีกระบวนการผลิตเนี่ยตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเพราะฉะนั้นนะครับ
3: เดี๋ยวกำลังจะบอกว่ากล้วยไม้เนี่ยเราเพาะเองเลยเหรอ
0: คือนอกจากจะเพาะเนี่ยเรามีทั้งการพัฒนาสายพันธุ์ก่อนมีการเพาะในห้องแลบพอเลี้ยงเนื้อเยื
3: ่อ
0: นะครับแล้วก็ยังมีการทำต้นกล้าขึ้นมาก่อนที่จะมาออกดอกเนี่ยนะครับมีฟาร์มเก็บนะครับแล้วก็อันนี้คือต้นที่มีดอกแล้วแล้วก็มีฟาร์มตัดดอกที่ขายเฉพาะช่อดอกก็มีครับ
3: ขอดูได้ไหม
0: ดีไหม
3: ดีนะจะดี
0: หรือเปล่าเนี่ย
3: จะดีมากเลยครับ
0: โอเคอ่ะในเมื่อขอกันอย่างนี้ก็ต้องพาไปชมกัน
3: แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวขอช้อปปิ้งก่อน
0: ได้ครับ

0: สวัสดีครับพ่อแอร์หรือเปล่าครับ
1: สวัสดีครับ
2: พ่อแอร์ผู้ให้กำเนิดแอร์ออร์คิดผู้ที่อยู่เบื้องหลังที่คอยทำให้แอร์ออร์คิดมีกล้วยไม้สีสันแปลกใหม่ซึ่งเป็นคุณพ่อของคุณป๊อปนั่นเองล่ะครับ
0: คุณพ่อครับ
3: ครับ
0: ถามหน่อยเคล็ดลับในการที่ว่าจะเอาดอกนี้มาผสมกันกลายเป็นดอกนี้เนี่ยเราน่าจะดูยังไงพ
1: ่
0: อ
1: โอ้มีจินตนาการเลยว่าเราจะเอาสีนี้ผสมกับสีนี้หน้าตามันน่าจะไปทางไหน
2: อาศัยจินตนาการล้วนๆออกแนวศิลปินนะครับคุณพ่อ
1: ดูต้นดูดอกหรือดูช่อนะบานแล้วร่วงไหม
0: ดูดอกลายดอกหรือดอกเบี้ยพ
1: ่อดอกไม้ดอกเบี้ยไม่ต้องดูมันมาเอง
2: ไม่ได้ดูแค่สีสันหรือว่าลวดลายของดอกเพียงอย่างเดียวนะครับลักษณะของต้นก็เป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม
1: แล้วแต่เราจะ

0: ดูว่าน่าจะเอาต้นไหนทำเป็นพ่อเอาต้นไหนทำเป็นแม่แล้วแต่นะเดี๋ยวผมจะเกี่ยเกสรให้ดูว่าเท่าเกสรนี่เราจะเรียกว่าตัวผู
1: ้ตัวผู
0: ้
1: เจ้าบ่าวพ่อ
0: เจ้าบ่าว
1: เจ้าบ่าว
0: แล้วเราก็จะเกี่ยเกสรเขา
2: ก่อนผสมพันธุ์กล้วยไม้ก็ต้องเกี่ยเกสรตัวผู้ออกจากดอกแม่พันธุ์จ้าก็นำเกสรตัวผู้ออกจากดอกพ่อพันธุ์ไปผสมกับเกสรตัวเมียเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จพิธีครับ
1: คุณพ่อเหมือนคุณพ่อเป็นพ่อสื่อเนี่ย
0: ใช่เลยเพราะว่าเราเนี่ย
1: ทั้งหมดกี่ดอกละกี่คู่ละจัดแต่งงานไปกี่คู่ละประมาณ
0: ไม่ใช่เป็นร้อยละอาจจะถึงเป็นหมื่นก็ได้ต้องไปดู
1: คู่เลยนะ
0: ใช่ใช่
1: ยอด
0: พอเราผสมเสร็จเนี่ยดอกมันก็จะถูก
1: ครับ
0: เนี่ย
2: หลังจากนี้ก็ต้องคอยดูแล้วครับว่าที่ผสมไปแล้วจะติดหรือไม่ซึ่งถ้าคอดอกยังเขียวและอวบขึ้นเป็นฝักอย่างนี้แสดงว่าผสมพันธุ์ติดไม่มีปัญหาครับ
1: ผมสังเกตว่าเนี่ยพอผสมแล้วตั้งท้องเนี่ยคุณพ่อก็จะมีเนี่ยด้วยเนาะเป็นเหมือน
0: มันต้องมีโค้ดพ่อชื่ออะไร
1: ครับ
0: แม่ชื่ออะไรลักษณะสีอะไร
1: ใน 100% เนี่ยสมหวังสักกี่เปอร์เซ็นต์พ่อ
0: จะบอกว่า50 50ก็คงไม่ถึงแต่เท่าเราเคยผสมข้อออกมาแล้วเนี่ยเท่ามีโค้ดมีประวัติของต้นนี้เนี่ยเวลาจะทำต่อไปเนี่ยมันเกิน50ละทีนี
2: ้พอฝักมีอายุได้3เดือนเมื่อผ่าออกจะเห็นว่าข้างในมีเมล็ดอยู่เต็มไปหมดเลยครับซึ่งเมล็ดจิ๋วพวกนี้จะนำไปเพาะเลี้ยงในห้องปลอดเชื้อต่อไปยังไงล่ะครับ
3: ก็เริ่มจากที่เราตั้งท้องแก่เรียบร้อยก็ทำการผ่าแล้วก็เอาเมล็ดมาใส่ในกรดอาหารวุ้นห้องนี้ก็จะเป็นห้องเริ่มกระบวนการการเพาะเมล็ด
2: และนี่ก็คือคุณเอ็กน้องชายคุณป๊อปพาเรามาดูห้องเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์กล้วยไม้ของแอร์ออร์คิดกันละครับ
3: บางขวดนี้ถือว่ามีความสมบูรณ์ถือว่าเมล็ดนี้
1: อย่างฟู
3: ใช
1: ่ฟู
3: บางต้นนะครับที่เป็นพ่อแม่เนี่ยจะให้ลูกดกก็จะมาแสดงผลตรงนี
2: ้และที่แออัดอยู่ในขวดก็ไม่ใช่อะไรนะครับนั่นก็คือกล้าของกล้วยไม้ที่ได้จากการผสมพันธุ์นั่นเองต้องเลี้ยงไว้อย่างนี้2ปีครับจึงจะเอาไปเลี้ยงต่อนอกห้องแลบได้ระหว่างที่อยู่ในขวดก็จะให้อาหารวุ้น6เดือนต่อครั้งเพื่อการเจริญเติบโตครับซึ่งอาหารที่ว่านี้ทางแอร์ออร์คิดเขาก็ผลิตกันขึ้นมาเองนะครับและส่วนผสมหลักก็มาจากธรรมชาติครับแม่ครบเครื่องจริงๆหลังออกจากห้องแลบก็ต้องมาคัดสรรกันละครับเพื่อหาต้นกล้าที่แข็งแรงและนำไปปลูกต่อการคัดก็ไม่มีอะไรมากนะครับพึ่งแดดรำไรเอาไว้อย่างนี้ต้นไหนไม่ตายไปซะก่อนก็แสดงว่าใช้ได้ละครับคราวนี้ก็ต้องรอดูกันละครับว่าต้นกล้ากล้วยไม้เหล่านี้จะโตมาให้ดอกแบบไหนเหมือนที่วาดฝันกันเอาไว้หรือเปล่าซึ่งถ้านับกันตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงช่วงเวลานี้ก็ใช้เวลาไม่นานหรอกครับแค่5ปีเท่านั้นเอง
4: คือมันต้องเทียบกับหน้าเราด้วยคือถ้ามันบานเยอะกว่านี้ช่อมันจะโค้งลงอย่างกับฟาแลนนอปซิส
2: เมื่อต้นกล้วยไม้ที่ผสมพันธุ์แล้วให้ดอกออกมาที่สวยงามแปลกใหม่ก็จะต้องนำไปขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในห้องแลบห้องนี้ล่ะครับที่แอร์ออร์คิดเขาไม่ได้ขายแค่ต้นแค่ดอกเท่านั้นนะครับต้นกล้าเล็กๆในขวดนี้ถ้าใครอยากจะไปลองเลี้ยงดูเขาก็ขายครับผสมพันธุ์กล้วยไม้มานานจนได้กล้วยไม้ชนิดใหม่ๆหลายร้อยหลายพันชนิดรวมไปถึงสายพันธุ์แปลกใหม่ล่าสุดคันนี้ด้วยล่ะครับ ไม่ใช่ละ แต่ที่ครอบครัวคุ้มวิเชียรภาคภูมิใจสูงสุดก็คือกล้วยไม้ในกลุ่มนี้ครับได้แก่รัตศิรินและม่วงราชกุมารีที่ได้รับพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีชมพูนครินทร์ได้รับพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และโสมสวลีได้รับชื่อจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศครับ
4: จากอดีตตอนนี้50ปีแล้วเน
3: า
4: ะ
3: ก็ครับประมาณ
4: 50ปีจากคุณรุ่น
3: คุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มารุ่นผมกับน้องชาย
4: ซึ่งเป็นรุ่นที่3
3: รุ่นที่3ครับ
4: อนาคตต่อไปจะเดินยังไงคร
3: ับเราก็ต้องพยายามทำให้กล้วยไม้ที่เราผลิตขึ้นมาเนี่ยมีฐานการตลาดที่มั่นคงกระจายให้มันแพร่หลายนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรามีฐานการตลาดที่กว้างเนี่ยนะครับเราผลิตของออกมาแน่นอนเราก็ขายได้นะครับเรามีการตลาดรองรับ

0: ลาดจริงๆก็ต้องการสีเข้มๆสีฉูดฉาดฉูดฉาดนะครับคือถ้าเป็นสีเดิมเขาก็ต้องการให้มันดอกใหญ่ขึ้นอะไรที่มันมีดีขึ้นมากขึ้นใหญ่ขึ้นยาวขึ้นทนขึ้นเลี้ยงง่ายขึ้นออกดอกบ่อยขึ้นพวกที่มันดีขึ้นเนี่ยนี่ก็คือหน้าที่ที่เราจะต้องพัฒนาพอเราพัฒนาเขาก็จะได้ติดตามว่าผลิตภัณฑ์ที่เราออกมาเนี่ยมันมีอะไรที่แหวกแนวขึ้นไป
1: แง้มได้ไหมว่ารายได้ปกติเนี่ยต่อเดือนเนี่ยประมาณสักเท่าไหร่โหพื้นที่เยอะขนาดนี
0: ้ก็ไม่แน่ใจแต่ก็รายได้ต่อปีก็หลักล้านครับ
1: คุณป๊อปครับแอร์ออคิด50ปีแล้วต้องมีสูตรลับหรือมีเทคนิควิธีการเด็ดๆอะไรบ้างครับถึงอยู่มาได
0: ้แน่นอนครับต้องซื่อตรงและมั่นคงกับลูกค้าแล้วก็รักษาคุณภาพนะครับเพราะลูกค้าเนี่ยนะครับเขาซื้อเนี่ยเขาก็ต้องมั่นใจเขาก็ต้องอยากที่จะได้ทั้งคุณภาพเวลาเราผลิตเราทำอะไรเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี้ยเราจะดูแต่ว่าเราชอบสิ่งนั้นไม่ได้เราต้องเดินคู่ไปพร้อมกับลูกค้านะครับว่าตลาดต้องการอย่างไรนะครับทำอย่างไรให้เรากับตลาดเดินไปได้พร้อมกันครับ
1: ก็คือเรารักอย่างเดียวไม่ได้แหละต้องรู้ว่าลูกค้ารักอะไรด้วย
0: เราดูว่าสวยคนเดียวลูกค้าไม่ดูว่าสวยกับเราใครจะซื้อครับ
1: ไม่มี
0: นะไม่มีครับ
1: สวยคนเดียวไม่ได้
0: ไม่ได้ครับไม่ได้ครับอันนี้ประสบการณ์สอนเราครับ
1: 50ปียืนยันครับ
0: ครับ
1: ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี
2: ้ด้วยความคิดสร้างสรรค์มุ่งมั่นพยายามทำให้แอร์ออคิดมีกล้วยไม้มากมายหลากหลายสายพันธุ์ที่ตลาดต้องการอย่างที่เห็นอยู่นี่ล่ะครับ
3: การสร้างจุดขายที่แตกต่างด้วยการทำซุปเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้การพัฒนาสายพันธุ์รวมถึงการลดต้นทุนในการผลิตด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อคือจุดแข็งที่สำคัญครับที่ทำให้แอร์ออคิดครองใจผู้บริโภคมานานกว่า50ปีวันนี้เราจึงมีความภูมิใจมากครับที่จะบอกว่าคุณพันธพัฒน์คุณวิเชียรและครอบครัวคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้

สอนของศาสนาจักรคาทอลิกเราเน้นเรื่องของความรักซึ่งเครื่องหมายที่ชัดเจนก็คือไม้กางเขนรูปองค์พระเยซูเจ้าประทับอยู่เรามองว่านี่คือความรักที่พระเจ้าได้ทรงแสดงกับมนุษย์อย่างหาที่สุดไม่ได้ตรงนี้เป็นโบสถ์อัศวิหารอัครเทวดาราฟาเอลที่เป็นศูนย์กลางของคริสตชนคาทอลิกไม่เพียงแค่ในเขตจังหวัดสุราษฎร์เท่านั้นแต่เป็นศูนย์กลางของคริสตชนคาทอลิกในเขตภาคใต้ดังนั้นเราจึงมีหน้าที่ประการแรกคืองานอภิบาลคริสตชนคาทอลิกเองและในเวลาเดียวกันเราก็เป็นงานอภิบาลชุมชนที่อยู่ในละแวกเดียวกันด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานทางด้านสังคมในเวลาที่เกิดเหตุเกิดภัยต่างๆที่เกิดขึ้นที่ทำให้คนส่วนใหญ่เดือดร้อนเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องออกไปช่วยเหลือช่วงเวลาที่มีน้ำท่วมที่ทำให้คนส่วนใหญ่ในเขตจังหวัดสุราษฎร์นี่เดือดร้อนพวกเราก็จะรวบรวมข้าวของต่างๆที่สัตบุรุษคริสตชนคาทอลิกนำมาให้แล้วก็นำเอาไปแจกให้กับพวกเขาในช่วงสถานการณ์โควิดพวกเราก็ได้ส่งทีมงานออกไปสำรวจแล้วก็ประชาสัมพันธ์หากมีท่านใดหรือครอบครัวใดที่เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิดอย่างเช่นไม่มีงานทำไม่มีรายได้ไม่มีเงินเพียงพอที่จะจับจ่ายซื้ออาหารประจำวันต่างๆเหล่านั้นก็ให้ติดต่อทางเรามาทางเราก็จะมีทุนหรือเรียกว่าเป็นงบฉุกเฉินที่สามารถนำไปจุนเจือในบางช่วงบางเวลาได้อย่างทันท่วงทีการเป็นคริสตชนคาทอลิกนั้นก็ต้องยอมรับว่าเป็นหน้าที่ที่เขาจะต้องมาร่วมพิธีกรรมที่โบสถ์แต่เนื่องจากว่าในความจำเป็นต่างๆเรื่องข้อจำกัดต่างๆที่เขาไม่สามารถมาร่วมได้เราจัดไปหาเขาเขารู้สึกพอใจในส่วนนี้นอกจากนั้นก็ยังเพิ่มเติมในส่วนของผู้ป่วยผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมพิธีกรรมกับพวกเราได้ในวันอาทิตย์พวกเราก็จะออกไปเยี่ยมเขาทุกเดือนเพื่อนำสินศักดิ์สิทธิ์หรือนำการภาวนาหรือการอวยพรไปให้กับเขาด้วยครับก็จะมองว่าเป็นผลสำเร็จมันก็ไม่เชิง 100% แต่ก็ได้รับความพึงพอใจคือสร้างความพอใจให้กับหลายๆฝ่ายก็สิ่งที่เราจะต่อยอดเราก็จะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดให้ครอบคลุมมากที่สุดเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสมาร่วมพิธีกรรมสำหรับคริสตชนคาทอลิกส่วนคนอื่นๆที่อยู่ในละแวกเดียวกันซึ่งก็เป็นเปรียบเสมือนเป็นพี่น้องเป็นครอบครัวของพวกเราเช่นเดียวกันเมื่อมีโอกาสไม่ว่าจะเกิดเหตุภัยอะไรต่างๆเหล่านั้นเราก็พร้อมที่จะออกไปช่วยเหลือพวกเขาให้ได้รับการบรรเทาได้มากที่สุดครับ

ผมนึกถึงชีวิตของผมเองน่ะเมื่อก่อนน่ะเขาก็อาจจะมีคนรวยคนมีเงินอยู่บ้างอย่างผมเนี่ยมันจนอยู่เนาะตอนนั้นอ่ะไม่รู้จะทำยังไงสมัยนั้นเนี่ยผมลำบากนะแต่ตอนนี้ผมมองอะไรก็เห็นคนมอนเนี่ยคือว่ามหัศจรรย์เราทำไปเราก็กินไปคือว่ามันช่วยเป็นเรื่องสุขภาพของเราด้วยนะมันช่วยเรื่องอาชีพด้วยนะอาชีพที่เราเมื่อก่อนไม่มีทำตอนนี้มันมีอยู่แล้วตรงนี้มันเป็นเรื่องที่เราภูมิใจมากนะครับ

ไม่มากทางเลือกในการทำการเกษตรแทบติดลบชัดชัยบัวแสนทำการเกษตรแบบไร่เลื่อนลอยที่ชีวิตเขามีแต่ขาดทุนและเป็นหนี้เพิ่มขึ้นทุกปี

0: ชีวิตเมื่อสมัยก่อนก็ทำแต่ไร่ปลูกข้าวอย่างเดียวอย่างอื่นเราก็ไม่รู้จะปลูกอะไรปลูกข้าวพอเลี้ยงอาชีพไปปีๆไปครับเราทำตรงนี้พอดินมันเชื่อมโชมไปปุ๊บเราก็ไปย้ายทำที่ใหม่มันคือว่าเลื่อนลอยครับตอนนั้นไม่มีความรู้อะไรสักอย่างในด้านการเกษตรไม่มีทางเลือกเลยเพราะว่าเหมือนเราอยู่ในความมืดมองอะไรไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยครับก็เห็นแต่กินข้าวทุกวันก็ทำแค่นั้นครับ
1: เมื่อหลายคนที่ไม่ใช่แค่ฉัตรชัยมีความคิดเช่นนี้พื้นที่ป่าทางภาคเหนือจึงกลายเป็นไร่ข้าวข้าวโพดและขยายออกไปอย่างไร้ทิศทางและกลายเป็นภูเขาหัวโล้นสุดลูกหูลูกตา

0: ก่อนที่ความคิดเลื่อนลอยจะเดินทางต่อไปเรื่อยๆชัดชัยโชคดีได้รับโอกาสเข้าร่วมอบรมกับโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในโอกาสครั้งนั้นเหมือนแสงส่องชีวิตใหม่ให้กับชัดชัยให้หยุดความเลื่อนลอยของตัวเองไว้แค่นั้น
1: มีโครงการพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าเข้ามาในภูพยัคฆ์พอดีพวกผมนี่ก็ได้เข้าไปศึกษาไปเรียนรู้ด้านการเกษตรพอดีว่ามาได้เรื่องมอนเข้าปลูกเราก็ดูว่าเอ๊ะพื้นที่ตรงนี้ไม่เคยเห็นเลยเราก็อยากปลูกแล้วก็ทดลองมากินเอ๊ะมันก็อร่อยอย่างนี้เราก็เลยเอาต้นพันธุ์เนี่ยมาทดลองปลูกแค่3ต้นเพื่อว่าเราจะได้เปลี่ยนชีวิตที่ในอดีตอ่ะที่มันลำบากอ่ะอยากเปลี่ยนชีวิตใหม่อย่างนี้ครับ
0: ต้นหม่อน3ต้นที่ได้รับจากโครงการพระราชดำริภูพยัคฆ์ชัดชัยนำมาปลูกลงในแปลงโดยหวังว่าพืชตัวใหม่นี้จะทำให้เขาพบทางรอดได้ในอนาคต

ตอนนั้นปีแรกยังไม่คิดว่าจะขายได้ก็แค่อยากมาลองปลูกเราไม่รู้ว่าตลาดเป็นยังไงเราถามทางสถานีว่าผลผลิตมอนที่เราไปปลูกนะมันออกไปแล้วเราจะทำยังไงก็ลองเอามาขายดูผมปลูกไปแล้วที่จริงผมไม่คิดว่าจะเป็นเงินสุดท้ายผมก็ได้เงินมาโอ้ก็ดีใจ

0: จากต้นหม่อนเพียง3ต้นถูกขยับขยายเป็นหลายร้อยต้นชัดชัยเหมือนกับตายแล้วเกิดใหม่บนที่ดินทำกินของตัวเองอีกครั้ง
1: ก็เลยขยายพันธุ์เพิ่มจาก3ต้นมาเป็น100ต้นนะพอ100ต้นก็ผลผลิตเพิ่มขึ้นอีกแล้วขยายไปอีก100ต้นเป็น200นะ200ต้นละนะจนถึงปัจจุบันนะพอเราเริ่มมองเห็นแล้วว่าน่าจะสร้างอาชีพให้กับครอบครัวแน่นอนผมคิดไปอย่างนั้นเราไม่ต้องใช้แรงมากนะเราใช้นิดๆเราก็อยู่ได้พออยู่พอกินอย่างนี้ครับไม่ต้องไปเป็นหนี้เป็นสินไม่ต้องไปเดือดร้อนคนอื่นอย่างนี้

0: และนี่เป็นอีกจุดเริ่มต้นที่ชักชัยมองเห็นช่องทางในการเปลี่ยนแปลงอาชีพของตัวเองและเพื่อนบ้านที่สนใจในพืชตัวนี
1: ้วิธีการผลิตให้มันออกนอกฤดูไม่ว่าในฤดูกาลเราก็ต้องทับยอดเหมือนกันถ้าเราไม่ทับยอดถ้าเราปล่อยไปเนี่ยมันจะลูกมันจะเล็กแต่ก็ไม่โตนะมันจะรีบอย่างเงี้ยครับนี่คือวิธีการ
2: ชาวบ้านอยู่ใกล้เคียงหรือว่าชุมชนเราก็ได้แล้วให้ไปปลูกพืชตัวนี้นะไม่ปลูกละปลูกก็ไม่ได้ขายเขาก็ว่าเราอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำปุ๊บเขาเห็นน่ะเราทำแล้วเราขายได้เงินขึ้นมาเขามาขอว่าเราขอปลูกได้ไหมอย่างนี้แล้วก็วิธีการปลูกยังไงเขาจะมาถาม
3: แต่ก่อนมันก็ทำไร่ทำสวนเนี่ยอยู่แบบลำบากอ่ะเพราะว่าเราไปหาเงินอะไรก็ไม่ค่อยได้ดิน20กว่าปีเนี่ยทำไร่ไม่ได้ละก็มาดูแปลงของพี่ชัดชัยครับเราก็ไปทดลองของเราปลูกดูเราปลูกมาหลายอย่างแล้วมันไม่ได้ผลผลิตแบบนี้เรามาปลูกตัวนี้รสชาติมันก็อร่อยกินแล้วก็หวานด้วยเรื่องดีที่สุดคือว่าไม่ได้ใช้ยาไม่ได้ใช้ยาฆ่าหญ้ายาทุกชนิดไม่ได้ใช
1: ้วิธีการเก็บก็ดูแบบลูกดำๆอย่างนี้ครับถ้าแดงไม่ได้เพราะว่าการตลาดลูกค้าเขาจะไม่เอานะดำแบบดำเลยนะเวลาไปส่งก็ต้องไปคัดอีกทีนึงเพื่อให้ผลผลิตตรงนี้ได้คุณภาพแนะนำเขาต่อใครสนใจก็มาหาบางครั้งผมก็ต้องไปบอกเขานะว่าต้องปลูกพืชตัวนี้นะ

0: ราะฉะนั้นความรู้ตรงนี้ผมก็ต้องให้เขาต่อไป
1: มากไปกว่าการเป็นผู้รับในวันนั้นวันนี้ฉัตรชัยเป็นผู้ให้ในสิ่งที่เขาพอจะถ่ายทอดความรู้การทำกินให้แก่ชาวบ้านด้วยพืชความหวังใหม่ตัวนี้

0: หม่อนสายพันธุ์เชียงใหม่หนึ่งของที่นี่เป็นหม่อนสำหรับกินลูกหรือที่เรียกว่ามันเบอรี่ซึ่งถือเป็นผลไม้ตระกูลเบอรี่ชนิดหนึ่งที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารสูงและไม่ใช่หม่อนสายพันธุ์ที่นำไปเลี้ยงตัวใหม่ลักษณะเด่นของสายพันธุ์นี้คือปลูกง่ายโตไวในทุกพื้นที่โดยปกติจะให้ผลผลิตปีละหนึ่งรอบแต่ด้วยประสบการณ์ลองผิดลองถูกของชัดชัยทำให้เขาค้นพบวิธีที่ทำให้หม่อนผลิตผลนอกฤดูกาลได
1: ้ก็ลองผิดลองถูกมาตลอดว่าเนื่องจากว่าเพราะว่าเราตัดปุ๊บเราแต่งกิ่งเนี่ยเราสังเกตดูว่ามันจะแตกพร้อมมันออกผลผลิตออกมาเราก็เลยคิดว่าเออกิ่งที่มันเขียวมันค่อยออกแต่ถ้ากิ่งสีน้ำตาลถ้าเราตัดมันจะเป็นลูกออกมาเราก็เลยสังเกตตรงนี้มาตลอดเพราะลองผิดลองถูกมาตลอดนะครับกว่าจะค้นพบวิธีนี้6ปีถึง7ปีนะครับกว่าจะรู้ว่าเออเวลาเราปล่อยลูกหม่อนมันจะลูกเล็กแล้วก็รสชาติจะไม่ได้ถ้าเราตัดแต่งกิ่งเนี่ยอย่างน้อยกิ่งที่มันขึ้นมาเนี่ยเราก็ให้ดูว่าสังเกตดูที่ตาว่าห้ามเกิน5ตานะในช่วงนี้ถ้านอกฤดูกาล3ตามันจะดีกว่าลูกมันจะติดทุกตาเลยนะเพราะฉะนั้นในการปล่อยกิ่งไปยาวเกินไปมันก็ไม่ดีอีก
2: ถ้าเป็นปกติมันจะให้รอบเดียวครับปีละครั้งมันจะออกดอกไปเดือนกุมภามีนามันจะเริ่มเก็บผลผลิตนะถ้านอกฤดูกาลก็ช่วงตุลาพฤศจิกาธันวาครับ

เรามามีการเปรียบเทียบระหว่างไม่ตัดแต่งกิ่งกับตัดแต่งกิ่งเนี่ยท็อปยอดเนี่ยลูกจะใหญ่ถ้าเราปล่อยลูกมอนเนี่ยมันจะแดงๆนะมันไม่ค่อยฉูกแล้วก็มันร่วงเพราะฉะนั้นวิธีการตัดแต่งเนี่ยเราต้องตัดทั้งหมดไปเลยไม่ให้มันเหลือนะเวลามันแตกมันจะได้แตกเต็มที่นะ

0: ชัดชัยปลูกหม่อนอย่างเข้าใจธรรมชาติโดยเขามีความเชื่อว่าพืชตัวนี้แข็งแรงและต้านทานโรคได้โดยไม่ต้องพึ่งพาสารเคมี
1: ไม่จำเป็นต้องไปดูแลมากครับเนื่องจากมันเบอร์รี่เนี่ยดูแลง่ายเราก็ไม่ต้องใช้ชันเคมีเราเอาจอบแค่ไปได้หญ้ารอบๆโคนเพื่อให้ไม่แย่งอาหารจากต้นหม่อนนะครับใช้ปุ๋ยหมักใช้รอบโคนต้นนะครับก็ดูแลแค่นี้แต่มันปลูกได้ทุกพื้นที่แต่ผลผลิตแต่ละพื้นที่อาจจะไม่เหมือนกันบางพื้นที่อาจจะแห้งครับแห้งไม่มีน้ำลูกจะเล็กที่เราเนี่ยลูกอ้วนมีน้ำเยอะก็เราทำมาก็ไม่เคยใช้ชานเคมีอะไรสักอย่างนะเมื่อเราผลิตเราก็ต้องให้ผู้บริโภคปลอดภัยนะต้องได้สุขภาพดีไม่ใช่เราทำไปเพื่อเอาเงินมันไม่ใช่ครับเราทำเพื่อทุกคนบริโภคไปแล้วได้ประโยชน์มากที่สุด
0: สรรพคุณของผลหม่อนสดมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงหัวใจบำรุงสายตาบำรุงเส้นผมให้ดกดำและแก้อาการท้องผูกได้เป็นอย่างดีผลผลิตในแปลงหม่อนของฉัตรชัยจะเริ่มให้ผลผลิตตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมยาวไปจนถึงเดือนพฤษภาคมและนอกฤดูกาลคือช่วงเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนมกราคมในพื้นที่2ไร่ถูกจัดสรรเป็นแปลงในการเก็บอย่างเป็นระบบแบบครอบครัว
1: เวลาหม่อนมันสุกเยอะๆก็จะอาศัยแรงงานญาติพี่น้องอย่างนี้ครับก็จะไปช่วยเอามือกันอย่างนี้ครับวันนี้ไปเก็บของเจ้านี้วันพรุ่งนี้ไปเก็บของเจ้านี้วันมะรืนไปเก็บของเจ้านี้มันก็จะครบรอบของเราเก็บพอดีอย่างนี้ครับถ้าเราไม่จัดการ50ตนก็ไม่ทันลูกหม่อนที่จะเก็บขายได้กับลูกในลักษณะดำอย่างนี้ครับดำจริงๆครับถ้าเป็นสีแดงเนี่ยมันจะอมเปรี้ยวเวลาเขาไปสกัดทำแบบน้ำหม่อน 100% ไม่ได้ครับถ้าดำในรสชาติจะหวานครับวิธีการเก็บก็ต้องเก็บเบาๆเราไปกำแรงก็ไม่ได้นะค่อยๆเก็บนะทีละลูกทีละลูกเป็นผลไม้ที่บ่อช้ำง่ายแล้วก็เสียง่ายนะครับการเก็บการบรรจุถุงอะไรอย่างนี้ต้องละเอียดอ่อนครับ

ผลผลิตเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ประมาณครั้งละกว่า50กิโลกรัมต่อรอบต่อวันซึ่งผลผลิตทั้งหมดจะถูกนำส่งไปยังโรงรับซื้อหม่อนของกลุ่มต่อไป

0: เมื่ออาชีพปลูกหม่อนเข้ามาในหมู่บ้านจนเกิดเป็นอาชีพที่แพร่หลายของคนในชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนผลสดภูพยัคฆ์จึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นอีกแรงในการขับเคลื่อนตลาดให้แก่ผู้ปลูก
1: คือว่าทุกคนเนี่ยก็มองเห็นว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นอาชีพที่ว่าสามารถสร้างรายได้ให้กับทุกคนอ่ะอย่างกลุ่มเนี่ย ก็ต้องจัดระบบตั้งแต่แปลงระบบการเก็บนะเขาจะจัดการกันเองนะหมุนเวียนกันเก็บนะอย่างเงี้ยตรงนี้ก็ไปส่งที่โรงรับซื้อนะก็เราก็ต้องจัดพนักงานรับซื้อต้องไปคัดเกรดอีกทีนึง
2: งวดนี้ผมกำลังเก็บงวดที่2งวดแรกประมาณ50โลเมื่อก่อนก็ทำข้าวโพดข้าวโพดนี่ต้องใช้สารพิษเยอะและหม่อนนี้ไม่ต้องใช้สาร
3: แต่ก่อนเราทำไรข้าวไรไม่ได้กินเนี่ยเรามาทำหม่อนเนี่ยเราก็เอาเงินนี้มาซื้อข้าวกินไรมันยังอยู่ได้ทั้งปีครับเมื่อกี้นี้60กิโลแล้วก็เพิ่งมาส่งตอนเที่ยงนี่อีก50โลต้องไปเก็บอีกประมาณถึง3โมงหมดพอดีในกลุ่มนี้แล้วก็มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลทั้งแพ็คกิ้งอะไรทั้งก็คั่นที่เม็ดแดงๆออกแล้วก็เอาอันที่เป็นสีดำที่ตลาดต้องการเราก็เอาไว้อันที่ตลาดไม่ต้องการเราก็คัดทิ้งแต่รูปเราบางครั้งเราอบแห้งแล้วก็ปั่นเป็นน้ำมาแล้วก็แพ็คขวดใส่ขวดบรรจุใส่ขวดเสร็จแล้วก็ส่งขาย

0: หอนสดก็มีการกระจายตลาดอย่างเช่นตลาดโครงการหลวงที่ดอยคำสองคือว่านายชวนจิตของชวนพระองค์สามคือนครปฐมตลาดเดิมเนาะเขาก็รับซื้ออยู่สี่คือว่าเราต้องไปเจาะตลาดเพิ่มอีกคือว่าตลาดย่อยนะตอนนี
1: ้ผลผลิตเกี่ยวกับหม่อนในชุมชนกำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆความตั้งใจของฉัตรชัยที่อยากให้คนในชุมชนเปลี่ยนอาชีพที่เลื่อนลอยเริ่มเห็นผลแต่ในเรื่องของการตลาดยังเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้อีกมาก
0: ไม่ต้องไปเบียดเบียนคนอื่นไม่ต้องไปเบียดเบียนเรื่องป่าจากเมื่อก่อนเนี่ยทำร้ายทรัพยากรมามากนะก็เรามาคิดตอนนี้ว่าพื้นที่เรามีแค่นี้เราก็สามารถเลี้ยงครอบครัวได้เราดีใจตรงนี้สุดท้ายเราก็สามารถกระจายความรู้ตรงนี้ให้ชุมชนหรือว่าบ้านข้างเคียงถ้าเราช่วยคนอื่นได้นะเราสามารถจะช่วยธรรมชาติมากขึ้นนะถ้าเราไม่ช่วยคนอื่นเหมือนกับเราไม่ได้ช่วยธรรมชาติอย่างนี้ครับเราเป็นมนุษย์ด้วยกันนะต้องช่วยกันอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเราได้ดีคนเดียวเราไปคนเดียวไม่ได
1: ้จะมีกี่สักโอกาสที่เข้ามาท้าทายในชีวิตและจะมีสักกี่คนที่ได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่วันนี้ฉัตรชัยพบแล้วว่าพื้นดินทำกินมีค่ามหาศาลและเขายังไม่ลืมที่จะมองกลับไปยังคนข้างหลังที่พร้อมจะเดินไปกับเขาในวันข้างหน้า

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.

0: แล้วที่ชาวชุมชนระแวกใกล้เคียงกับวัดสันติวนารามตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้เข้ามาหาของป่าและใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนณเขตสงฆ์ที่ทางวัดรักษาไว้และชาวบ้านร่วมกันปลูกเสริมจนทำให้ที่นี่ยังคงสภาพป่าที่สมบูรณ์สวยงามและมีความหลากหลายของพืชพันธ
1: ุ์เสด็จคุณหลวงพ่อพระครูพิสารธรรมภาณีที่เป็นอดีตเจ้าอาวาสตอนท่านเป็นผู้บุกเบิกสถานที่ตรงนี้เสด็จคุณหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อพุทธทาสหลวงพ่อครูบาอาจารย์สายป่าท่านก็เคยไปประพฤติปฏิบัติมาหลายที่หลายแห่งและได้ไปอ่านหนังสือธรรมะคู่มือมนุษย์ของหลวงพ่อพุทธทาสก็เลยทำให้เปลี่ยนความคิดท่านท่านก็เลยเดินทางจากหนองคายไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่สวนโมกเมื่อปี2510ถึงพ.ศ. 2513เมื่อปฏิบัติธรรมที่นั่นแล้วท่านก็เลยได้แนวทางที่จะทำสถานที่ปฏิบัติธรรมเหมือนกับสวนโมกขพรารามหลวงพ่อทาส
2: เป็นประโยชน์แต่ชุมชนว่าแต่ก่อนมันบ่ได้รักษาอย่างที่ในเมืองเพิ่นมาอยู่นี่มันต้องรักษาห้ามบ่ให้คนมาตัดไม้ทำลายป่ามันไม่ดีอันนี้
3: นอกจากนั้นนะครับป่าในวัดแห่งนี้ก็เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มีต้นไม้นะครับที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติมากมายรวมทั้งนะครับมีต้นสมุนไพรอะไรต่างๆที่นะครับมีประโยชน์ในการรักษาโรคอะไรต่างๆนะครับมากมาย
0: นับจากอดีตจนถึงปัจจุบันวัดสันติวนารามแห่งนี้ได้ทำหน้าที่เป็นทั้งพระผู้พิทักษ์ป่าและพระผู้รักษาธรรมโดยเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมบ่มเพาะเยาวชนและประชาชนให้ยึดมั่นในการทำความดี
4: มันเป็นผลพวงจากการที่เราได้เข้ามาบวชเนนจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับเนื่องจากว่าตอนที่เราบวชเนนเนี่ยมันเป็นการที่เราเนี่ยได้ฝึกวินัยไปในตัวนะครับฝึกวินัยฝึกการมีสมาธิฝึกการรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองต่างๆนะครับแล้วการที่เราได้บวชเนี่ยก็คือทำให้เราได้คุกคีอยู่กับคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนา
5: การที่ชุมชนแต่ละชุมชนมีป่านี่จะทำให้เกิดพื้นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารป่าแล้วก็มีฝนตกต้องตามฤดูตั้งแต่เห็นมีไม้นี่ดีมากค่ะเห็นมีพระท่านรักษาไว้ให้ลูกให้หลานได้รู้จักไม้ว่ามันมีไม้อะไรบ้างในชุมชนแล้ว
0: บทบาทของต้นแบบการเกษตรในเขตวัดที่แบ่งพื้นที่เป็นแปลงนาแหล่งน้ำปลูกพืชพื้นบ้านพระได้สอนให้ชุมชนพึ่งพาตนเองลดการใช้ปุ๋ยเคมีด้วยการหันมาทำปุ๋ยพืชสดจากการช่วยพระธรรมขยายผลออกสู่ชุมชนชาวบ้านกลับไปขยายผลที่ไร่นาของตนกลายเป็นกลุ่มปลูกพืชผักปลอดสารพิษที่ทำให้สุขภาพดีทั้งผู้ปลูกและผู้บริโภค
6: การปลูกป่าเราได้ปลูกผักปลอดภัยเพื่อบริโภคในครัวเรือนแล้วก็เหลือกินแล้วก็แจกเพื่อนบ้านก่อนอื่นแล้วก็เอาไปวัดสร้างอาหารปลอดภัยให้กับพระภิกษุท่านได้ฉัน
7: ก็นำแนวทางจากที่วัดนะคะกลับมาใช้ที่บ้านก็คือหลักเศรษฐกิจพอเพียงค่ะก็คือการที่เราจะมีผักสวนครัวไว้กินเองค่ะแล้วก็เป็นผักที่ปลอดสารพิษเราจะไม่ใช้สารเคมีในการทำการเกษตรใดๆทั้งสิ้นค่ะก็คือเราจะใช้น้ำหมักที่เราหมักเองแล้วก็มีปุ๋ยหมักที่เราทำเองจากเศษใบไม้แห้งแล้วหรือว่าจะเป็นฟางแห้งเนี้ยค่ะมาผสมกับมูลสัตว์แล้วก็หมักทิ้งไว้1เดือนเราจะได้ปุ๋ยอย่างดีเลยค่ะ
0: ถึงวันนี้ชุมชนบ้านเชียงจึงเป็นชุมชนในดินแดนแห่งอริยธรรมที่มีพระผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบนำธรรมะมาเป็นแนวทางปฏิบัติสู่หลักแห่งใจให้ชาวพุทธยึดถือในหลักแห่งการรักษาสมดุลธรรมชาติจนทำให้ที่นี่ถูกเรียกขานในความถึงพร้อมทั้ง3ธรรมคืออริยธรรมธรรมะและธรรมชาติ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชม

รายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับเจ้าไรดักแจ็คไรเดอร์นี่คือรายการเฮิร์บซีเรียสมุนไพรเข้าเส้นครับเราเจอกันอีกครั้งเพราะว่ารายการนี้จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือใครหลายคนอาจจะมองว่าสมุนไพรนี่เป็นเรื่องที่ไกลตัวใช่ไหมล่ะครับแต่แท้ที่จริงแล้วสมุนไพรเป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดเมื่อพูดถึงโรคไหลตายคนไทยก็มักจะรู้จักกันดีว่าเป็นอาการที่เสียชีวิตในขณะนอนหลับนั่นเองครับโดยงานวิจัยในปีพุทธศักราช2537ถึง2550เราพบว่าอาการของโรคไหลตายเนี่ยจะมีความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าหัวใจซึ่งสัญญาณคลื่นไฟฟ้าที่ผิดปกตินี้จะมีรูปแบบเฉพาะครับที่ภายหลังเราเรียกว่าบรูเกอร์ซินโดรมและได้มีการค้นพบใหม่อีกครั้งครับว่าผู้ป่วยโรคนี้จะมีพังผืดในเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างขวาครับซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการศึกษาว่าพันธุกรรมนั้นจะมีส่วนกระตุ้นที่จะทำให้เป็นโรคไหลตายได้หรือไม่เพราะฉะนั้นวันนี้ครับเพื่อไขข้อข้องใจทั้งหมดผมแจ็คไรเดอร์จะขอพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับนายแพทย์กุลวีเนตรมณีครับท่านเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยหัวใจเต้นผิดปกติ Pacific Rim ในลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาครับและท่านยังเป็นอายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสรีระวิทยาไฟฟ้าหัวใจศูนย์หัวใจเต้นผิดปกติโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เพื่อพูดคุยกับท่านเกี่ยวกับโรคไหลตายภัยเงียบที่คุณไม่ควรมองข้ามครับในความเป็นจริงแล้วโรคไหลตายในทางการแพทย์เนี่ยครับถ้าอธิบายคร่าวๆว่ามันคืออะไรครับหมอ
1: โรคไหลตายเกิดขึ้นในคนส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายที่เป็นอายุยังน้อยอยู่ประมาณสัก20ถึง30
0: ซึ่งดูแข็งแรงปกติ
1: ทุกอย่างปกติหมดแข็งแรงเหมือนกับคนธรรมดาไม่มีโรคหัวใจไม่มีโรคอะไรเลย
0: ครับ
1: แล้วอยู่ๆตอนกลางคืนเนี่ยเขาก็จะเสียชีวิตไปเพราะถึงเรียกโรคไหลตาย
0: ครับ
1: ซึ่งอันนี้มันจะเป็นบ่อยในทาง Southeast Asia แล้วทางญี่ปุ่นก็เป็น
0: นั่นหมายถึงถ้าหลับกลางวันมีตายไหม
1: ก็มีบ้างก็มีแต่ไม่ใช่หลับกลางวันอย่างเดียวแต่คือมันไม่จำเป็นจะต้องตายตอนหลับกลางคืนอย่างเดียวแต่ว่าส่วนใหญ่แล้ว
0: คนปกติก็นอนกัน
1: ไม่แต่ส่วนใหญ่แล้วคนจะตายตอนกลางคืน
0: ทำไมคุณหมอฮะ
1: เพราะว่าคนพวกนี้เขามีไอ้คลื่นหัวใจเนี่ยมันเต้นผิดปกติในหัวใจข้างล่างเขาเรียกเวนทริคเคิลนะมันจะเต้นมากกว่า300 5ถึง600แล้วก็ไม่ทำงานไอ้กล้ามเนื้อหัวใจปั๊มเลือดไม่ได้แล้วก็เขาก็เสียชีวิตเหมือนกับคล้ายๆกับคนมีฮาร์ทแอทแทคแต่ไม่เหมือนกันทีเดียวเป็นคาร์แดกอะเรสขึ้นมา
0: คุณหมอครับหมายถึงการเต้นผิดปกติของหัวใจครับหมายถึงว่าเป็นแรงทีแล้วก็ปี๊บไปเลยอย่างนี้
1: ใช่
0: ไหมฮะอาการมันจะเป็นอย่างนี้ทีนี้โดยทั่วไปคุณหมอบอกว่าไม่ใช่แค่คนไทยนะคนเอเชียส่วนใหญ่โดยเฉพาะ
1: ทั่วโลกทั่วโลกก็เป็นโรคนี
0: ้มีหมด
1: มีหมดแต่ว่าของบ้านเราจะบ่อยมากกว่าที่อื่นหน่อย
0: โอ้โหคุณหมอครับ

0: ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าโรคไหลตายเนี่ยจะสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทั่วโลกอย่างประเทศเพื่อนบ้านของเราเองเนี่ยก็พบอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคนี้อย่างประเทศลาวฟิลิปปินส์เวียดนามหรือรวมถึงในประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับและอย่างประเทศไทยของเราล่ะครับโรคนี้มันจะน่ากลัวขนาดไหนยิ่งคุณหมอบอกว่าพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงเฮ้ยแจ็คไรเดอร์เนี่ยอยากเปลี่ยนเพศแปลงเพศเป็นผู้หญิงเลยนะ
1: แล้วในบ้านเราคุณหมอฮะส่วนใหญ่มาจากทางภาคอีสานเกี่ยวไหมฮะ
2: มันภาคจากอีสานแต่ว่าภาคอื่นก็มีแต่ว่าภาคอีสานจะเยอะหน่อยภาคอีสานทางลาวเขมร
1: นั่นสิครับคุณหมอ
2: เวียดนาม
1: ก็เลยมีความเชื่อแบบมาจากทางภาคอีสานส่วนใหญ่เรื่องผีแม่ไม้เรื่องการแต่งตัวเป็นผู้หญิงนอนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยฮะ
2: แต่เขาแต่ทางอีสานก็มันมีแฟกเตอร์อย่างอื่นเยอะแยะด้วยร่วมด้วย
1: ครับถ้าอย่างนั้นคงต้องถามนะครับหมอฮะสาเหตุของการเกิดไหลตายส่วนใหญ่มาจากอะไรครับ
2: คือเดี๋ยวนี้เราเจอแล้วว่าในคนไข้ที่เป็นคนพวกนี้ที่มีเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะปกติจริงๆแล้วหัวใจมันจะมี4 ห้องมันจะมีชั้นบน2 ห้อง
1: ครับผม
2: ชั้นล่าง2 ห้อง
1: ครับผม
2: นะชั้นล่างห้องข้างขวาเนี่ยเราเจอว่าคนไข้ในตอนที่ในช่วงที่จะเอาส่งเลือดเข้าไปที่ปอดเนี่ยไอ้ช่วงนั้นมันจะมีถ้าภาษาไทยเขาเรียกพังผืดแล้วก็มีแต่ว่าไม่ได้เห็นง่ายๆแล้วก็ไอ้ตรงจุดเนี่ยมันจะเป็นจุดที่ทำให้วันดีคืนดีมันก็จะเกิดเรื่องขึ้นมาเ
1: รา
2: จะให้เต้นพลิ้วเต้นเร็วแล้วก็ทำให้เสียชีวิต
1: กลุ่มเสี่ยงหรือว่าปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการไหลตาย
2: อันนี้มันพูดลำบากว่าทำไมพูดไปงั้นแล้วว่าตอนนี้เรารู้ว่ามันมีฟังผืดอยู่ตรงนั้นใช่ไหม
1: ใช่ฮะ
2: แต่ว่าทำไมถึงคนนี้เกิดมีฟังผืด
1: ถึงเป็น
2: อันนี้เราไม่รู้แต่ว่าอีกอันนึงมันมีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า precipitating factors
1: ครับ
2: ที่อย่างในอย่างอีสานเนี่ยอาหารของที่ทางอีสานก็ทานข้าวเหนียวทานอะไรหลายๆอย่างแล้วก็อาหารไอคอนเทนต์ของอาหารเนี่ยในทางอีสานนี่ไม่มีโพแทสเซียมเท่าไหร
1: ่
2: เพราะคนอีสานส่วนใหญ่เนี่ยโพแทสเซียมจะน้อยนะฮะมันก็ทำให้ถ้าเกิดมีแบบนี้ขึ้นมาก็จริงทำให้เกิดพริ้วได้ง่ายขึ้นอันที่หนึ่งอันที่สองทางอีสานเนี่ยอากาศจะร้อน
1: ร้อน
2: แล้วก็ไอโรคนี้มันจะเซนซิทีฟกับไอเทมเปอร์เจอร์อ
1: ากาศร้อน
2: เทมเปอร์เจอร์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอถึงหน้าร้อนเนี่ยไอในทางอีสานหนึ่งถึง40เซนเซียสถึง40
1: ร้อนมาก
2: ร้อนมากใช่อีกอันนึงก็คือแต่ว่าในเมืองไทยเราเยอะไม่เท่าไหร่มันจะมีเจเนติกคอมโพเนนต์ในหัวใจของคนเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับมีแบตเตอรี่เซลล์ของในหัวใจก็คือแบตเตอรี่ดี
1: ๆ
2: มันจะมีโซเดียมโพแทสเซียมประมาณสัก 10-20% ของคนที่เป็นไหลตายเนี่ยจะมีabnormal genetic mutation
1: ครับ
2: ที่เขาอยู่ในจีนที่เขาเรียก SCN5A
1: ครับ
2: ซึ่งเป็นจีนที่ encode sodium channel ในหัวใจซึ่งถ้าเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทำให้โอกาสที่จะเป็นมีโรคหรือมีหัวใจปกติมันก็เริ่มสูงขึ้น
0: ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าตัวแปรสำคัญในการเกิดโรคนี้เนี่ยจะเป็นเจ้าโพแทสเซียมที่เป็นเกลือแร่ชนิดหนึ่งครับที่คอยทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการยืดหดตัวของกล้ามเนื้อโดยเฉพาะกล้ามเนื้อหัวใจช่วยรักษาสมดุลของน้ำกรดด่างในร่างกายของเราครับและยังช่วยควบคุมความดันโลหิตอีกด้วยซึ่งพอขาดเจ้าโพแทสเซียมเนี่ยก็จะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจของเราขาดเลือดไปเลี้ยงครับส่งผลให้หัวใจเต้นแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นจนเสียชีวิตจากหัวใจวายได้โดยเฉพาะพวกที่กินข้าวเหนียวกับเหล้าเบียร์เนี่ยมีโอกาสหัวใจวายสูงเลยนะครับเพราะฉะนั้นจึงได้ยินข่าวว่าคนจากภาคอีสานเนี่ยเขาเสียชีวิตด้วยโรคไหลตายมากกว่าภาคอื่นๆยังไงนะครับ

0: ผมเป็นคนทั่วไปอ่ะสมมติดูรายการเราอยู่ตอนนี้อยากรู้ว่าตัวเองเป็นกลุ่มเสี่ยงที่เป็นโรคไหลตายไหมคุณหมอมีวิธีสังเกตง่ายๆด้วยตัวเองก่อนไหมฮะ
1: คืออันนี้มันก็พูดลำบากเพราะ ว่าคนส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะเป็นคนที่

0: ปกติเหมือนกับเราเนี่ยวิธีที่จะรู้ได้ที่ดีที่สุดก็คือต้องทำอิเล็กโทรคาร์ดิโอแกรมซึ่งเป็นการตรวจคลื่นหัวใจ
1: ตรวจคลื่นหัวใจ
0: ตรวจคลื่นหัวใจคนที่เป็นมีโอกาสที่จะเป็นโรคไหลตายเนี่ยหรือว่ามีไอ้คลื่นหัวใจผิดปกติซึ่งเราจะสามารถจะ
1: ค่อยมาวินิจฉัย
0: ได้และก็คอกไนซ์เราวินิจฉัยได้ขึ้นมามันจะมีเป็นแพทเทิร์นเลย
1: แสดงว่าอาการมันไม่มีอาการก่อนลุง
0: ไม่มี
1: นอกจากการตรวจคลื่นหัวใจเท่านั้นจึงจะเจอความผิดปกติ
0: ซึ่งอาจจะเจอความผิดปกติ
1: อาจจะด้วยเหรอครับ
0: จะจะเพราะว่าไม่เพราะว่าบางคนนี่เพราะบางทีนี่บางคนก็บางวันอาจจะมีบางวันไม่มีแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่จะมีอาการเนี่ยมันควรจะเจอ
1: ครับ
0: นะควรจะเจอแต่ทีนี้ที่คำถามก็คือเราจะไปเอาให้คนที่เป็นอย่างเนี้ยเนี่ย
1: นั่
0: งอย
1: ู่ใช่ใช
0: ่มาอยู่ๆมาเจ็บตรวจขึ้นหัวใจเขาได้ไงใช่ไหม
1: นั่นหมายถึงว่าจริงๆแล้วการตรวจสุขภาพสำคัญมากเป็นประจำอย่างที่ต้องเป็นตรวจ
0: เวลาไปหาหมอตรวจสุขภาพ
1: ก็ตรวจซะหน่อย
0: ก็ตรวจซะหน่อยแล้วก็ให้เขาทำตรวจขึ้นหัวใจ
1: ครับผม
0: แต่นี้อย่างว่าที่โอกาสที่คนอายุ20 23 25
1: ใช่
0: เขาจะไปแล้วก็อยู่ทางอีสาน
1: จะ
0: มาเช็คไว้ไปเช็คแล้วก็จะไปหาหมอแล้วหมอตรวจคลื่นหัวใจ อันนี้มันก็เป็นปัญหาที่ไม่ใช่เป็นปัญหาประเทศไทยอย่างเดียวแต่ขนาดในอเมริกาที่มีไอ้เฮลท์แคร์ทุกทั่วแห่งไปหมดเนี่ยเขาก็ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเอาคนอายุ20 25มาตรวจคลื่นหัวใจน
1: ี่
0: บอกใช่ไหม
1: โอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับคุณหมอแบบนี้ต่อไปสำหรับใครที่กังวลเรื่องวิธีการรักษาสำหรับโรคนี้ก็คลายห่วงไปได้เลยใช่ไหมล่ะครับเพราะว่าบรรดาคุณหมอของแต่ละสถาบันเนี่ยเขาได้มีการร่วมมือกันเพื่อทำการวิจัยเกี่ยวกับโรคไหลตายและร่วมกันเพื่อพัฒนาคิดค้นวิธีรักษาโรคนี้ให้มีผลสำเร็จได้อย่างสูงสุดเลยล่ะครับตั้งแต่คุณหมอศึกษามาเนี่ยครับไอ้เขาเรียกว่าหมายถึงว่าจำนวนผู้ที่เป็นโรคไหลตายหรือมีความเสี่ยงการผิดปกติด้วยมันเพิ่มขึ้นมากขนาดไหนครับ
0: อันนี้ตอบลำบากเพราะว่าตอนแรกที่โรคนี้ describe ที่มีคนอธิบายอะไรแบบนี้คนก็ยังไอ้ incident เนี่ยมันก็จะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ตอนนี้คนรู้มากขึ้นเพราะมันก็เริ่มเพิ่มไปเรื่อยๆเพราะว่าคนก็พอเห็นปุ๊บโอ้รู้แล้วใช่ไหมอะไรไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็ที่ขึ้นหัวใจเนี่ย มันถ้าตรวจแล้วมันผิดปกติถึงแม้ว่าขึ้นหัวใจผิดปกติมันก็ไม่ได้จำเป็นหมายความว่าคนคนนั้นจะเกิดขึ้น
1: จะต้องเป็น
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เรากำลังศึกษาอยู
1: ่
0: ถ้าว่าเราถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เรียกว่า symptomatic and versus asymptomatic incident เพิ่มขึ้นแต่ว่ามันเพิ่มขึ้นจริงหรือเปล่าอันนี้ผมคิดว่าเราตอบไม่ได้เพราะว่าในสมัย20ปี30ปีที่แล้วเนี่ยคนยังไม่เคยรู้จักโรคนี้เท่าไหร
1: ่ครับและที่จะลืมไม่ได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับใครที่ป่วยเป็นโรคนี้อยู่คุณหมอครับแนะนำให้พวกเราออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรออกกำลังกายอย่างโหมจนเกินไปเพราะอาจจะทำให้จังหวะการเต้นของหัวใจทำงานหนักและอาจจะทำให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวได้เลยแหละครับคุณผู้ชม
2: มะม่วงหาวมะนาวโหเป็นชื่อที่เรียกเพี้ยนมาจากมะม่วงไม่รู้หาวมะนาวไม่รู้โหหรือที่เรียกกันสั้นๆว่ามะนาวไม่รู้โหจัดเป็นผลไม้สมุนไพรชนิดหนึ่งลักษณะของผลจะมีสีแดงเรียวเล็กผลสุกจะมีรสชาติออกหวานนุ่มลิ้นแต่ถ้ายังไม่สุกจะมีรสเปรี้ยวจี๊ดเมื่อกัดไปแล้วจะมียางเหนียวๆฝาดคอแต่อุดมไปด้วยธาตุเหล็กวิตามินซีสูงและแร่ธาตุอื่นๆอีกมากมายหลายชนิดซึ่งสารเหล่านี้ก็มีคุณสมบัติที่ดีในการช่วยลดอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกรวมไปถึงสามารถช่วยเลือดสูบฉีดไหลเวียนได้ดีขึ้น

0: Ay, ay, ay, ay.
1: ไ
0: ม่ไปหิ้วซะแล้วประตูเอ้ย
1: ค่อยๆหิ้วไงคะ
0: ง่วงมากเลยอ่ะเห็นวัตถุดิบเมนูนี้แล้วง่วงเลยอ่ะ
1: จริงเปล่าก
0: ินกันดิ
1: หนูว่ากินแล้วตื่นมากกว่านะ
0: ทำไมอ่ะ
1: เพราะว่ามันจะมีรสเปรี้ยวมาก
0: แล้วทำไมต้องชื่อมะม่วงหาวมะนาวโ
1: หจริงๆแล้วมันชื่อว่ามะม่วงไม่รู้หาวมะนาวไม่รู้โหค่ะก็คือกินแล้วตื่นไงคะมันมีรสชาติเปรี้ยวมาก
0: มันเป็นเหมือนมะม่วงที่ไม่รู้หาวเหมือนมะนาวที่ไม่รู้โหงี้
1: ใช่ค่ะ
0: ก็กินแล้วตื่นงี้
1: ใช่ค่ะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงมากจะช่วยสารมันมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยให้ผิวพรรณสวยด้วย
0: แล้วก็ที่สำคัญแบบนี้เนี่ยทำให้เลือดลมในร่างกายสูบฉีดด้วยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้เรียกว่าไม่รู้หาวไม่รู้โหกันเลยทีเดียว
1: เ
0: ฮ้ยแปลกมากเลยอ่ะมันปกติมันเอาไว้ทำอะไรฮะ
1: จริงๆแล้วมันเป็นผลไม้ทานเล่นได้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันสุกปุ๊บมันจะมีรสชาติหวาน
0: อ้าวเปรี้ยวแบบนี้เราจะมาทำอาหารได้เหรอ
1: ได้ค่ะเราจะนำมาทำเป็นของว่างเพื่อเรียกน้ำย่อย
0: เราจะทำอะไรล่ะครับวันนี
1: ้เรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าวันนี้ชื่อเมนูของเราชื่อว่ามะฮ่อมะม่วงหาวมะนาวโหค่ะ
2: ส่วนผสมการทำมะฮ่อมะม่วงหาวมะนาวโหเนื้อหมูถั่วลิสงกระเทียมผักชีพริกชี้ฟ้าแดงมะม่วงหาวมะนาวโหน้ำมันกะปิกุ้งสับน้ำตาลปี๊บกุ้งแห้งป่นหอมแดงพริกป่นน้ำปลารากผักชีมะพร้าวคั่วแบะแซ่พริกไทยขาวเม็ด
1: เมื่อก่อนเนี่ยมะฮ่อจะเป็นผลไม้ที่มีรสชาติเปรี้ยวแล้วก็อมหวานสักเล็กน้อยแล้วก็เชื้อสายมอญเขาจะนำตัวมะฮ่อเข้ามาเมื่อก่อนจะเรียกว่าพริกเกลือแต่เป็นพริกเกลือที่เป็นแบบเป็นพริกเกลือที่ครบเครื่องของชาวมอญ
0: อ
1: ันนี้คือประวัติของมัน
0: ลงมือทำกันเลยดีกว่าครับ
1: เรามาเริ่มจากตัวกระเทียมนะคะ
0: ครับ
1: รากผักชีนำมาซอยให้ละเอียดเพื่อช่วยในการตำของเราง่ายขึ้นเราจะโขกรากผักชีก่อนนะคะเพราะรากผักชีจะแหลกยากกว่าตัวกระเทียมพอรากผักชีละเอียดแล้วนะคะตามด้วยกระเทียมค่ะ
0: กระเทียม
1: เดี๋ยวเราซอยนิดนึงละเอียดเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่ตัวพริกไทยเม็ดพริกไทยขาวเม็ดนะคะเดี๋ยวอันนี้เราพักไว้ก่อน
0: ครับ
1: เดี๋ยวเรามาซอยหอมแดงเพื่อสำหรับผัด
0: ในระหว่างที่เชฟกำลังหั่นอยู่นะครับผมก็ตั้งไฟเลยนะครับ
1: ช่วยหนูเอารากผักชีกระเทียมพริกไทยในครกนะคะ
0: ลงกระทะนะครับ
1: ลงกระทะค่ะกระทะเริ่มร้อนหนันควันขึ้นแล้วค่ะ
0: อ้าวควัน
1: เดี๋ยวหนูจะใส่ตัวหอมแดงลงไป
0: ครับผม
1: หอมแดงสับนะคะเราจะผัดให้หอมสุกก่อนนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นตัวหมูสับค่ะ
0: หมูสับนี่เราใส่หมูสับขนาดไหนครับเนี่ย
1: อันนี้จะใช้1ต่อ1เท่ากับกุ้งค่ะเราใช้หมูสับ100กรัมกุ้ง100กรัมค่ะพอหมูเริ่มสุกสักประมาณ 60% นะคะเราจะใส่กุ้งลงไปค่ะโอเคเดี๋ยวรอให้กุ้งสุกสักเล็กน้อยนะคะอย่าให้มันสุกไป
0: เอาเหรอ
1: เดี๋ยวมันจะแข็งค่ะ
0: อ๋อ

0: ดให้มันเหนียวๆข้นๆก่อนนะคะตอนนี้ในกระทะของเรามีรสเผ็ดของพริกไทยแล้วก็ตัวความหวานของน้ำตาลปี๊บเรียบร้อยแล้วต
1: ่
0: อไปนะคะเราจะเติมน้ำปลาค่ะแล้วก็ตามด้วยพริกป่น
1: ได้แล้วครับเชฟ
0: สุกทั่วยังคะ
1: ทั่วแล้วครับ
0: ทั่วแล้วแล้วก็ใส่กะปิลงไปได้แล้วค่ะต่อมานะคะเราก็จะใส่ตัวกุ้งแห้งค่ะกุ้งแห้งป่นนะคะจะเริ่ม
1: ป่นแล้วเนาะหอมขึ้นมาเลย
0: ต่อมาเราก็จะใส่ตัวมะพร้าวค่ะเข้ากันเรียบร้อยแล้วก็ใส่ถั่วลิสงค่ะ
1: ถั่วลิสงเพิ่มความ
0: คั่วป่น

0: ี๋ยวเราผัดให้แห้งสักเล็กน้อยแล้วใส่ตัวแบแซลงไปทีหลังค่ะพอส่วนผสมเข้ากันแล้วหรือว่าเริ่มแห้งนะคะเราก็จะใส่สุดท้ายเป็นตัวแบแซก่อนที่เราจะใส่นะคะปิดไฟก่อนนะคะ
1: โอเค
0: เพราะว่าแบแซมันจะมีความหวานมันจะไหม้ง่ายวิธีใช้แบแซง่ายๆเลยเราเอาแรปใส่ไว้ในถ้วยแล้วก็ตักแบแซใส่แล้วเวลาใช้รูด

0: พอเราคลุกส่วนผสมเข้ากันแล้วก็ขออนุญาตเปิดไฟอ่อนๆคลุกให้มันแห้งอีกทีนึง
1: ได้ครับ
0: พอมันเหนียวแล้วนะคะเราก็ปิดไฟค่ะเราทำได้แบบนี้แล้วนะคะหน้าตาแบบนี้รสชาติ
2: หวานนำ
0: หวานนำ
1: นะฮะแล้วก็มีความกลมกล่อมเค็มหอมของกะปินะฮะ
0: แล
1: ้วก็กลมกล่อมมาก
0: ค่ะเราจะนำมาพักใส่จานไว้แผ่ออกให้มันเย็น
1: เอาละครับตอนนี้นะฮะเราก็ได้ไส้ที่เย็นแล้วก็มีความแบบว่าเหนียวมาเลยนะฮะดีมากๆแบบจัดเลยครับแบบนี้ได้แล้วมั
0: ้ยได้แล้วค่ะงั้นเราก็มาเริ่มปั้นตัวไส้กันเลย
1: ครับ
0: โดยการอ่ะอันนี้คือล้างมือเรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: แต่ว่าเวลาปั้นไส้เงี้ยค่ะคือต้องมีน้ำอยู่ที่นิ้วมือนิดนึงเพื่อไม่ให้มันติดกัน
1: ครับ
0: เดี๋ยวเราปั้นแล้วก็พักเอาไว้ก่อนพอเราปั้นได้จำนวนที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะมาดูตัวมะม่วงหาวมะนาวโหดกันค่ะแล้วก็ผ่าครึ่งนะคะนำเม็ดออกค่ะค่ะพอเราเตรียมส่วนผสมของไส้ที่ปั้นเรียบร้อยแล้วกับตัวมะม่วงหาวมะนาวโหที่แคะเม็ดออกแล้วนะคะต่อมาเราจะมาเริ่มจัดจานกันเลยค่ะ

0: แล้วก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูของเราในวันนี้แม่หน้าตาน่าทานมากเลยทีเดียวนะครับผมมาห่อมะม่วงหาวมะนาวโห่คุณผู้ชมครับน่ารักแบบนี้ผมว่าเด็กๆต้องชอบรสชาติเปรี้ยวๆหวานๆนะครับแล้วก็หอมไปด้วยเครื่องเทศแบบนี้คุณผู้ชมครับถ้าอยากลองทำแต่ไม่ได้ดูตั้งแต่ต้นมีต้องร้องไห้เพราะว่าแจ็คไรเดอร์พากลับไปดูวิธีการทำอีกครั้งหนึ่งครับ
1: ขั้นตอนในการทำมาห่อมะม่วงหาวมะนาวโห่อาหารว่างไทยแบบโบราณขั้นแรกซอยรากผักชีแล้วโขลกเข้ากับกระเทียมพริกไทยแล้วพักไว้ตั้งไฟใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยรอจนร้อนใส่รากผักชีที่โขลกไว้ลงไปในกระทะใส่หอมแดงซอยลงไปผัดให้สุกจนมีกลิ่นหอมตามด้วยหมูสับกุ้งสับผัดจนสุกใส่น้ำตาลปี๊บน้ำปลาพริกป่นกะปิกุ้งแห้งมะพร้าวคั่วถั่วลิสงบดดับไฟแล้วให้ใส่แบะแซผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วนำมาพักไว้ปั้นไส้เป็นก้อนกลมๆพอดีคำนำมะม่วงหาวมะนาวโห่มาผ่าครึ่งนำเมล็ดออกแล้วเอาไส้ที่ปั้นไว้วางบนมะม่วงหาวมะนาวโห่แล้วแต่งด้วยผักชีพริกชี้ฟ้าแดงเท่านี้แหละครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
0: และนี่แหละครับก็คือเมนูน่าทานเป็นอาหารว่างเรียกน้ำย่อยได้ดีครบรสอยู่เหมือนกันนะฮ
2: ะ
0: เปรี้ยวหวานมันเค็มอันนี้ของแท้เลยนะครับแล้วก็เชื่อว่าเด็กๆก็ต้องชอบผู้ใหญ่ก็ต้องชอบเห็นไหมครับง่ายแบบนี้แหละครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามะม่วงหาวมะนาวโห่เราเนี่ยเป็นผลไม้ที่ค่อนข้างจะหายากชนิดหนึ่งอย่างที่บอกครับเพียงคุณรู้จากสิ่งที่อยู่รอบบ้านของคุณนะฮะและเชื่อเลยครับว่าสิ่งที่อยู่รอบบ้านของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นผลไม้ทุกอย่างครับมีข้อดีและมีสรรพคุณทางยาทั้งนั้นเพียงแต่คุณรู้หรือเปล่าเท่านั้นเองถ้ายังไม่รู้ครับติดตามรายการ Herb Stereo สมุนไพรเข้าเส้นของเราได้เป็นประจำทางช่อง True ปลูกปัญญาแห่งนี้นี่เองครับวันนี้หมดเวลาของแจ็คไรเดอร์และเชฟวีแล้วครับลาคุณผู้ชมไปก่อนจนกว่าจะพบใหม่ในครั้ง

0: ถ้าเกิดมีการทุจริตมีการเรียกเงินเปอร์เซ็นต์เนี่ยการทำถนนหนทางก็ทำได้ไม่เต็มที่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะไปอยู่ที่ประชาชนเพราะประชาชนไม่ได้รับผลประโยชน์ตรงนั้นอย่างแท้จริง
1: ยี่สิบกว่าปีนี้ตำบลท่าของช้างไม่มีการร้องเรียนที่จะตัดของอบต.ท่าของช้างก็คือมุ่งบูรณาการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
0: ทางด้านผู้บริหารก็มีวิสัยทัศน์ที่จะมองในอนาคตนะคะว่าถ้าในองค์กรเรามีการทุจริตเกิดขึ้นมันไม่ใช่เสียหายแต่องค์กรอย่างเดียวมันจะเสียหายไปถึงระบบประชาชนต่างๆและอีกประการหนึ่งทางท่านนายกก็มองถึงการไกลว่าถ้าเกิดมีการทุจริตในองค์กรของเราเนี่ยมันไม่กระทบแต่ประชาชนข้าราชการนะคะผู้บริหารก็ต้องเกิดผลกระทบอย่างเช่นปลัดเนี่ยปลัดก็จะมองว่าลูกน้องเราต้องปลอดภัยเราก็ต้องปลอดภัยท่านนายกก็ต้องปลอดภัยในฐานะที่เราเป็นคนดูแลหรือว่ารู้ระเบียบกฎหมายตรงนี้นะคะก็จะต้องให้คำแนะนำกับผู้บริหารถ้าเรามีความโปร่งใสในองค์กรนะคะการทำงานของเราก็ง่ายขึ้นความสบายใจของข้าราชการที่ในทำงานในองค์กรของเราเนี่ยก็ทำงานอย่างมีความสุขผู้บริหารก็มีความสุขเราไม่ต้องกลัวว่าหน่วยงานที่จะเข้ามาตรวจสอบเราจะมีความผิดเราจะติดคุกไม่นะเราถูกเรียกเงินคืนไม่นะตรงเนี้ยเรามีความเชื่อมั่นนะคะว่าตราบใดที่เรามีความสุจริตโปร่งใสเราไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นยกตัวอย่างเรื่องโครงการถนนถ้าผู้รับเหมาเขาทำไม่ถูกเราก็สั่งรื้อเลยค่ะสั่งรื้อถนนโดยที่เราไม่ต้องไปกลัวว่าเฮ้ยถ้าเรามี 10% เราไม่กล้าสั่งรื้อเพราะเราไปเรียกเงินเขามาแต่อันนี้เรามีความสบายใจเลยเราบอกอันนี้คุณทำไม่ได้ตามแบบนะคุณต้องรื้อแล้วนะผู้รับเหมาเขาก็พูดไม่ออกเขาก็ต้องทำตามที่เราบอกมาตรงนี้ในการจัดซื้อจัดจ้างของเราเนี่ยมันจะมีกระบวนการที่เราจะต้องเปิดซองประกวดราคานะคะก็จะมีคณะกรรมการเปิดซองก็จะมีประกอบไปด้วยข้าราชการของเรานะคะซึ่งมีประธานและกรรมการแล้วก็มีผู้นำชุมชนนะคะเป็นประชาคมหมู่บ้านของแต่ละหมู่ที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่เราจะสร้างเนี่ยอยู่ในหมู่ไหนก็จะเป็นประชาชนหรือว่าผู้นำอยู่ในหมู่นั้นแหละมาเป็นกรรมการให้เราทั้งเปิดซองแล้วก็ตรวจงานจ้างนะคะตรงนี
2: ้ขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เราทำโดยตลอดนะคะเราจะมีภาคประชาคมนะคะเข้ามาร่วมในกระบวนการทำงานทุกขั้นตอนนะคะทั้งกระบวนการเปิดซองกระบวนการตรวจงานนะคะในแต่ละปีนะคะเราจะมีให้พนักงานเนี่ยเข้าร่วมฝึกอบรมนะคะและจะเน้นเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างให้เข้าไปศึกษาระเบียบและก็หนังสือสั่งการที่เข้ามา

เราก็อยากที่จะขยายนะคะลงสู่ชุมชนไปอยู่องค์กรในพื้นที่ของเราก็คือกลุ่มอสม.กลุ่มสตรีแล้วก็มีกองทุนสปสช.ที่ดำเนินการเกี่ยวกับด้านสาธารณสุขนะคะในพื้นที่ของเรานะคะ

0: บ้านอโดบีในรัฐนิวเม็กซิโกไม่ได้ถูกอนุรักษ์ไว้แค่แสดงในพิพิธภัณฑ์แต่เป็นบ้านที่ชุมชนหลายแห่งยังใช้อาศัยอยู่จริงเรามีโอกาสได้เดินทางไปยังหมู่บ้านปิดแห่งหนึ่งซึ่งการเข้าถึงพื้นที่ทำได้ยากมากและด้วยเหตุนี้จึงทำให้อัตลักษณ์ของที่นี่แทบไม่เปลี่ยนแปลงไปแม้เวลาจะผ่านมานานนับพันปีหมู่บ้านอโดบีของชาวพูบโลเผ่าอโคมาเด่นสง่าอยู่บนยอดเมซ่ามาตั้งแต่ปี1144ตามตำนานความเชื่อผู้สร้างของชาวอโคมาคือดวงพวกเขาจึงเลือกสร้างบ้านบนยอดของภูเขาหินทรายที่สูงที่สุดในบริเวณนี้เพื่อจะได้อยู่ใกล้ชิดกับผู้สร้างให้มากที่สุดนอกจากนี้กำแพงผาสูงชันยังเป็นป้อมปราการธรรมชาติในการป้องกันศัตรูได้ดีด้วย
1: That's how the Spaniards saw them when they came in the 1500s. Nothing has changed. They still live there. People still live in these places. But it's interesting to know that adobe really didn't come from Europe. It actually came from North Africa, from the Moors, and from what we now call Morocco and Algeria. That construct, that technology that adobe came from, literally comes from North Africa. They took it to Spain. When the Spanish came, they brought it to the Americas.So adobe really comes from Africa. Primary rock was used. Do you remember going to Chaco Canyon? It was little rocks, so they fit together like a puzzle. This rocks, there was no mud in between. It was stacked rocks, rock on rock. And that was the technology that they developed. But then when the Spanish came, they incorporated adobe as well.

0: ก่อนหน้านี้เราได้เข้าไปสำรวจอุทยานประวัติศาสตร์แห่งชาติชาโคคัลเจอร์แหล่งที่อยู่อีกแห่งหนึ่งของบรรพบุรุษชาวพูบโลที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งรวมซากปรักหักพังโบราณที่หนาแน่นที่สุดในเขตตะวันตกเฉียงใต้ของอเมริกาและด้วยพื้นที่ที่กว้างถึงราว140ตารางกิโลเมตรทำให้ทางอุทยานมีการจัดเส้นทางเดินรถเพื่อควบคุมดูแลการเข้าชมแต่ละจุดให้เป็นระบบโดยทุกคนจะต้องทำเรื่องขอใบอนุญาตที่ Visitor Center ก่อน
1: I need to get one of these, so I need to get your entrance today. Okay?
2: ได้สมาชิกเพิ่มมาอีกหนึ่งใบนะคะบัตรสีเขียววันนี้เป็นบัตรเพอร์มิตเวลาหมดอายุคือซันเซ็ตไม่ได้ระบุเวลาว่ากี่โมงก็คือซันเซ็ตเมื่อไหร่ปิดเมื่อนั้น

0: เดินก้าวตามรอยชาวพูโบเมื่อหลายพันปีก่อนนะคะนี่คือประตูเมนเอนทรานซ์เลยทางเข้าหลักซึ่งมีอยู่ทางเดียวด้วยในพูโบบอนิโตหากเราย้อนกลับไปนะนั่งทำแมชชีนกลับไปปุ๊บเราจะได้เห็นภาพนี้อันนี้คือภาพจริงๆภาพเต็มฉบับที่ไม่ถล่มไม่สลายไปภาพปัจจุบันเนี่ยก็จะเห็นว่าวอลแหว่งไปเยอะละดูสิคือยิ่งใหญ่มากอ่ะเขาสามารถสร้างได้ขนาดเนี้ยเมื่อหลายพันปีก่อนอ่ะเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากถ้าเปรียบกับกรุงเทพเนี่ยตรงนี้ก็อาจจะเป็นเหมือนสารวัตรการกรุงเทพมีเสาชิงช้าตั้งอยู่ประมาณนั้นคือเป็นใจกลางเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรเลยใหญ่ที่สุดด้วยก็คือบริเวณนี้นี่แหละพูโบโบนิโต
1: Pueblo Bonito is the largest of our sites, 600 to 800 rooms. We're not quite sure exactly how many because the upper stories have collapsed.

ข้ามาข้างในเนี่ยคือจริงๆอ่ะมันมีแค่เมนเอนทรานซ์ประตูเดียวในอดีตแต่ว่าด้วยความที่ทุกอย่างมันพังทลายลงไปหมดแล้วก็จะมีช่องว่างต่างๆที่ทำให้เราสามารถเดินเข้ามาได้แต่ไม่ได้เดินเข้ามาแบบลักลอบนะคือมันเป็นทางที่เดินเข้ามาได้จริงๆแล้วก็สามารถเข้ามาชมห้องหับต่างๆของตัวสถาปัตยกรรมตรงนี้ได้คือบางส่วนเนี่ยพังทลายลงไปมากแล้วแหละแต่ว่าก็เพื่อให้โครงสร้างหลักๆยังคงสมบูรณ์แล้วก็สามารถเดินชมได้เป็นห้องต่างๆคือเป็นสัดเป็นส่วนเนี่ยเขาก็มีการปะติดเพิ่มเติมลงไปบูรณะเพิ่มให้เราได้เห็นโครงสร้างหลักครบถ้วนมากขึ้น

0: ถาปัตยกรรมยังมีเรื่องราวของการค้าการแลกเปลี่ยนการเมืองมีระบบสังคมที่ซับซ้อน
1: There were roads that connected those people. There is trading networks. This was in particular an area where the people who were running the ceremonies seemed to have been bringing in lots of things from outside to make them very elaborate, to make them very beautiful. These sites started to go beyond what had usually been. That is, that they were sites that weren't just for living or just for having a few ceremonies, but for having major ceremonies.
2: ภายในพูโบโลโบนิโตประกอบไปด้วยห้องมากมายที่มีวัตถุประสงค์การใช้งานต่างกันไปหนึ่งในนั้นก็คือคิวาหรือห้องพิธีกรรมที่มีลักษณะเป็นรูปวงกลมคล้ายกับที่เคยเห็นที่แบนเดเลียแต่คิวาที่ชาโคแคนยอนมีจำนวนมากและขนาดใหญ่จึงไม่น่าแปลกที่จะได้รับการขนานนามว่าเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษชาวพูโบโล
0: ดูเหมือนไม่น่าจะเป็นไปได้เลยที่บริเวณชาโคแคนยอนเนี่ยจะกลายมาเป็นแหล่งอารยธรรมได้พัดกวาดตามองไปรอบๆเนี่ยรู้สึกถึงความแห้งแล้งความกันดารน่ะเพราะว่าบริเวณนี้เนี่ยนะมีช่วงฤดูหนาวที่ยาวนานมีฝนตกน้อยแล้วก็มีฤดูกาลในการเพาะปลูกเนี่ยสั้นมากคือไม่ใช่แหล่งอุดมสมบูรณ์ที่คนหรือว่าชุมชนควรจะมาตั้งรกราก
1: This area does not have a lot of lumberThey had to acquire some of that timber all the way from the Chuska Mountains, 70 miles to the west, the Zuni Mountains, 40 miles to the south. As to why the biggest buildings were started here, we're not sure. We do know through the whole time period, this was a difficult environment. It's not a lot of resources for food. Probably there was never more than about 2,000 people living here.But we do know that people were coming from the outside. They're bringing resources and they're bringing materials.
3: We believe our ancestors, the Tewa people, you know, passed through Chaco Canyon, lived there for a while, but didn't have a lot of resources in that location. So that's why they moved to this area, like by the Jemez Mountains. So they were living in cave dwellings, but also homes on top of the plateau. Here at Puye, there's more of house ruins on top of the mesa. Than there is at Chaco. You know, Chaco, they were living more in a distinctive canyon area.

0: นายอำเภอกุมภาวะปีได้นำหัวหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนพร้อมด้วยชาวตำบลเสือเพลอำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีกว่า200คนทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานประจำเดือนนี
1: ้เราได้ดำเนินการจิตอาสานะครับในหมู่บ้านในชุมชนในที่สาธารณะมาแล้วเนี่ยประมาณ 3,500 กว่าครั้งนะครับเริ่มแรกนะครับเราได้นำพระปณิธานของในหลวงรัชกาลที่10พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับได้มาเป็นแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนจิตอาสาของอำเภอกุมภาวะปีของเราเมื่อเหตุหรือว่ามีสิ่งที่ไม่ปกติเกิดขึ้นในชุมชนหรือในหมู่บ้านเนี่ยบุคคลเหล่านี้นะครับออกมาทำหน้าที่บริการสาธารณะเราทำความดีด้วยหัวใจครับ
0: กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเป็นดังจุดเริ่มต้นที่ปลุกจิตสำนึกของการเป็นผู้เสียสละต่อส่วนรวมที่นี่เริ่มต้นที่กลุ่มผู้นำทำเป็นตัวอย่างรวมตัวกันทำจิตอาสาและสร้างแรงศรัทธาให้กับผู้พบเห็นจากนั้นตามด้วยชาวบ้านที่เห็นถึงความเสียสละนี้สอดประสานความร่วมมือทำงานช่วยกันจนกลายเป็นพลังแห่งความสามัคคีที่ยิ่งใหญ่ในชุมชน

0: ีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เกิดอุทกภัยวาตภัยต่างๆอย่างเช่นไปสร้างบ้านให้ผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเราก็รวมกันจิตอาสากับท่านกำนันกับพวกผู้ใหญ่บ้าน
1: คือเป็นการปลูกฝังในความรับผิดชอบในการเป็นส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาสิ่งที่มันเป็นสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านหนึ่งเราจะปลูกฝังตั้งแต่เยาวชนก็คือลูกหลานเพราะมันจะพยายามทำสะอาดให้เดินสะดวกนะครับโดยจะปลูกฝังจากเขาเห็นกำนันทำเขาเห็นลูกชายผมทำเขาก็เริ่มมาเก็บขยะช่วย
2: ก็ดีใจครับที่เห็นโครงการพระราชดำริโครงการจิตอาสาครับมีความร่วมมือกันมีความใกล้ชิดกันได้สร้างกิจกรรมร่วมกันเป็นผลดีที่สุดครับในส่วนนี
3: ้ชาวอำเภอกุมภาวะปีได้ร่วมกันสร้างแบบอย่างที่ดีของการเป็นผู้เสียสละช่วยกันทำกิจกรรมเล็กๆภายในชุมชนขยายผลจนเป็นกิจกรรมจิตอาสาที่ยิ่งใหญ่ก่อเกิดความรักความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนส่งผลให้อำเภอกุมภาวะปีมีจิตอาสามากถึง 30,000 คนและทำกิจกรรมจิตอาสามามากกว่า 2,500 ครั้ง
4: เราทำความดี
5: เ
4: พื่อชาติ
5: เพื่อชาติ
4: ศาสนา
5: ศาสนา
4: และพระมหากษัตริย
5: ์และพระมหากษัตริย์

0: ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าการทำสิ่งดีๆนั้นมันก็ไม่ยากอะไรเลย
1: เดี๋ยวก็ไม่ควรมาเก็บนั่นแหละอย่าทำเป็นคนดีไปเลย
0: แต่ทำไมหลายๆคนไม่ค่อยสนใจที่จะทำสิ่งดีๆกัน
1: เห็นไหมเดี๋ยวก็มีคนมาเก็บเขาเชื่อเราปะ
2: ใช่ๆ
1: เก่งมากค่ะคุณนักเรียนดีเด่นปื๊ดๆเรากลับบ้าน
0: เลยเอาแต่คอยจับผิดนินทาล้อเลียนจึงผมจะโดนคนอื่นนินทาล้อเลียนต่างๆนานาผมก็จะทำต่อไปถ้าทุกคนมัวแต่เดียวและเมื่อไรสังคมเราจะน่าอยู่ขึ้นครับ

0: การมาค้นพบการทำงานศิลปะกับจากสีออร์แกนิกสีธรรมชาติเนี่ยได้ยังไงฮะ
1: แล้วมีวันหนึ่งทำชาอัญชันแล้วก็เอ๊ะสีมันละลายในน้ำเหมือนสีน้ำของเรามันก็น่าจะเอามาใช้ได้เหมือนกันนี่ก็เลยลอง

0: ทำงานศิลปะกับสีจากธรรมชาตินะครับพี่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวแล้วมันมีส่วนร่วมในการช่วยในเรื่องสิ่งแวดล้อมไหมพี
1: ่มันช่วยในเรื่องเราไม่เพิ่มสารเคมี

0: สวยใช่ไหมครับภาพที่เห็นนี้เป็นฝีมือของนักวาดภาพประกอบที่ชื่อว่าคุณต้องการนะครับหลายๆคนก็คงคุ้นเคยกับลายเส้นของเขาเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงทราบเหมือนกันกับผมว่าที่มาของสีสวยๆที่นํามาวาดภาพประกอบของคุณต้องการนี้นะครับมาจากรอบๆตัวเนี่ยฮะไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ผลไม้พืชผักสมุนไพรต่างๆนะครับเธอนำมาสกัดเป็นสีนะครับเพื่อที่จะมาทำงานศิลปะนะครับวันนี้ Greenery พามาบุกถึงบ้านคุณต้องการเลยนะครับที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับเพราะว่าวันนี้เราจะมาร่วมกันทำงานศิลปะแบบออร์แกนิกกันครับต้องการสวัสดีครับนี่กำลังเก็บ
1: พริกฝรั่ง
0: พริกฝรั่ง
1: ค่ะ
0: ซึ่งเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่จะมาใช้ในการทำสีเหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่ใช่เป็นสีสำคัญสีหนึ่งของที่เลย
0: มันก็จะเป็นเม็ดๆแดงๆอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วเขาเอาไว้ทำอะไรครับพริกฝรั่ง
1: เป็นวัชพืชเฉยๆอะค่ะบางคนเดี๋ยวนี้เขาปลูกประดับกันด้วยเพราะมันน่ารักดี
0: อ๋อ
1: กินไม่ได้นะคะ
0: เอาเหรอครับที่ชื่อว่าพริกที่ชื่อว่าพริกนี่ไม่ได้เอามาปรุงอาหารได
1: ้พริกฝรั่งคิดว่าใบกับต้นมันเหมือนพริกเขาก็เลยเรียกพริกฝรั่งแต่จริงๆตอนเด็กๆพี่เคยเล่นเป็นเลือด
0: อ๋อเพราะว่าโอ้ยอ๋อบีบปิดออกมาแล้วมันมีสีเลย
1: ใช่อ๋อ
0: ลอง
1: ไหม
0: ซึ่งอันนี้คือแบบว่าถูกบันทึกไว้อยู่ในความทรงจำว่าอันนี้เขาให้สีได้
1: ใช่ใช่
0: ซึ่งให้ผมเดาก็จะเป็นพืชที่ให้สีแดง
1: ใช่แต่จริงๆสีแดงอมส้ม
0: อ๋อเป็นแดงอมส้ม
1: ใช่มันไม่มีอะไรที่ให้สีแดงเหมือนสีน้ำจากหลอดเลยอะ
0: โอเคฮะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสีที่มาเก็บนะครับเดี๋ยวน่าจะมีสีอื่นด้วยใช่ไหมครับ
1: เดี๋ยวเราไปเก็บดอกอัญชันกับใบอัญชันแล้วก็มีกระบือ7ตัว
0: เป็นพืชใช่ไหมครับไม่ใช่สัตว์ใช่ไหมครับโอเคไปดูว่าเดี๋ยวจะเป็นพืชหน้าตาเป็นยังไงและให้สีอะไรดอกอัญชันครับซึ่งน่าจะให้สีม่วงหรือฟ้าอะไรประมาณนี้ป่ะครับ
1: ใช่ค่ะเป็นสีจำเป็นของพี่แล้วก็บีบมะนาวนิดนึงมันก็เป็นสีม่วงได้สองสีแล้วก็ที่มีประโยชน์เดี๋ยวเราเก็บไปด้วยก็คือใบอัญชัน
0: ครับ
1: เราใช้สีเป็นสีเขียวได้เลย
0: ใบก็ใช้ได้เหรอครับพี่
1: ใช่ค่ะ
0: นอกจากอันนี้แล้วมีสีอะไรอีกครับมีต้นอะไรอีก
1: กระบือ7ตัว
0: กระบือ7ตัวครับใบเขาก็จะเป็นใบยาวๆอย่างนี้แล้วก็เป็น2สีด้านหน้าจะเป็นสีเขียวด้านหลังจะเป็นสีแดงอันนี้ให้สีอะไรครับพี
1: ่น้ำตาลแดงหน่อยเหมือนคล้ายๆหลังใบแต่ว่าออกน้ำตาลกว่า
0: ครับ
1: ค่ะ
0: นอกจากอันนี้กระบือ7ตัวแล้วนะครับมีต้นไม้อื่นอีกมั้ยครับมีสีอื่นอีกมั้ย
1: ที่มีบีทรูทที่ซื้อมาคั้นกินก
0: ็
1: ใช้ได้ด้วย
0: ครับโอเคฮะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เราได้วัตถุดิบในการทำสีมาแล้วพี่ต้องการจะเอามาทำอะไรปั๊บนี่ฮะจากในสวนนะครับ

0: ็บวัตถุดิบแล้วนะครับตอนนี้ก็ตามพี่ต้องการเข้ามาอยู่ในครัวไม่รู้ว่าจะมาทำอาหารให้ผมกินหรือเปล่า
1: ทำอะไรครับทำอะไรครับพี่ต้องการ
2: น้ำแยกกากกินกันค่ะตั้งใจที่จะใช้บีทรูทอยากได้ทำสีด้วยเช้าขึ้นมาพี่ทำเลยดื่มน้ำผักผลไม้แยกกากอยู่แล้วทุกวัน
0: เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ทำดื่มอยู่แล้วทุกวันใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: ขออนุญาตดูหน่อยครับกากบีทรูทนะครับซึ่งเราจะเอาอันนี้ไปทำเป็นสี
2: ใช่ใช
0: ่น้ำผักผลไม้ออแกนิกขออนุญาตชนครับเชียร์สทำชื่นใจแล้วเกินอันนี้จะให้สีอะไรครับพี่ต้องการ
2: สีแดงอมชมพู
0: แดงอมชมพูนะครับครับตอนนี้วัตถุดิบที่ทำสีก็มาเตรียมพร้อมอยู่บนโต๊ะอันนี้เป็นโต๊ะทำงานที่ต้องการเลย
2: ค่ะ
0: อย่างหนึ่งที่ยังไม่ได้เห็นนะครับก็คือเป็นที่ให้สีเหลืองใช่ไหมครับ
2: ใช่อันนี้คือกันนิกามันบานตอนกลางคืนแล้วร่วงตอนเช้าก็เลยต้องเก็บเช้าหน่อย
0: แต่เก็บแล้วก็แช่ตู้เย็นไว
2: ้ค่ะ
0: ตอนนี้เรามีใบมีดอกมีกากมีผลมันจะออกมาเป็นสีได้ยังไงครับพี่ต้องการ
2: พวกที่เป็นดอกเด็ดส่วนกลีบแต่อย่างกันนิกาไม่ต้องดอกมันเล็กเอามาแล้วก็บด
0: ครับผม
2: แล้วก็บีบก็ได้สี
0: แค่นั้นเลย
2: แค่นั้นเลยอันที่เป็นใบต้องตำแบบใช้ครกหินแต่ถ้าเป็นลูกไม้พวกเนี้ย
0: ครับ
2: เราจะไม่ผสมอะไรเลยเราจะบดอย่างเดียวจะบดด้วยครกบดยา
0: ครับ
2: แล้วก็บีบด้วยผ้าขาวบาง
0: ครับ
2: กองออกมา
0: สีออกมาจากเจ้าพริกฝรั่งนี่นะครับยากเลยบีบบีบเฮ้ยเฮ้ย
2: ตอนเด็กๆก็ทำอย่าง
0: นี้ไม่ใช่ไหมครับ
2: คุณแม่เลือด
0: แม่เลือดออกแม่บอกเล่นไรโอเคครับโอเคเริ่มครับมาวาดรูปเลยครับผสมสีเนื้อให้หน่อยครับ
2: เอากันนิกามาใส่น้ำผสมพริกฝรั่งอีกแล้ว
0: สังเกตนะเขาจะไม่เรียกชื่อสีนะไม่จะไม่เอาเหลืองมาผสมแดงเขาจะบอกว่าเขาจะเอากันนิกาผสมพริกฝรั่งอย่างนี้นะมาเนี่ยมึงฟังดูแบบธรรมชาติอะเริ่มวาดเลยครับผมจะไม่บอกว่าผมจะวาดอะไรการมาค้นพบการทำงานศิลปะกับจากสีออร์แกนิกสีธรรมชาติเนี่ยได้ยังไงฮะ
2: คือพี่ย้ายบ้านมาเมื่อ10ปีก่อนเพื่อใช้ชีวิตออร์แกนิกใช่ไหมก็ยังใช้สีน้ำปกติอยู่จนอยู่มาวันนึงพี่เด็ดชาสดรอบบ้านกินอะแล้วมีวันนึงทำชาอัญชันแล้วก็เอ๊ะสีมันละลายในน้ำเหมือนสีน้ำของเรามันก็น่าจะเอามาใช้ได้เหมือนกันนี
0: ่
2: ก็เลยลองเริ่มจากอัญชัน
0: โอ้ครับตอนนั้นทำไมถึงเลือกหันมาใช้ชีวิตแบบออร์แกนิกครับ
2: เป็นมะเร็งก็โชคดีที่หายไม่ต้องอะไรแค่ผ่าตัดตอนนั้นเพื่อนพี่มาถามว่ามีหมอธรรมชาติบำบัดจากอินเดียมาสนใจไห
0: ม
2: พี่ก็คือแบบว่าตอนนั้นแบบไม่เคยรู้เรื่องอะไรแต่รู้สึกว่าดีแฮะน่าจะถูกจริตดีก็เลยไปปรากฏก็เป็นคอร์สพลิกชีวิตนะคะเขาก็บรรยายว่าทุกวันนี้คนเราใช้ชีวิตอยู่กับสารเคมีเยอะแค่ไหนทำไมคนเราถึงป่วยพี่ก็เลยตัดสินใจว่าขายบ้านกรุงเทพย้ายมาอยู่เลย
0: แล้วการทำงานศิลปะนี่ก็จะค่อนข้างคลุกคลีอยู่กับในเรื่องของสารเคมีอะไรอย่างนี้ด้วย
2: ใช่ใช่จริงๆแล้วศิลปินเนี่ยเป็นพวกที่โดนสารเคมีเยอะนะคนทำภาพพิมพ์เนี่ยสารเคมีล้วนๆจิตรกรรมฝาผนังโบราณนี่แบบว่าโลหะหนักแบบว่าวัตถุเป็นพิษเลยนะ
0: ครับการใช้งานระหว่างสีจากธรรมชาติกับสีเคมีทั่วไปอย่างเงี้ยครับการใช้งานมันมีความยากความง่ายแตกต่างกันยังไงครับ
2: พูดเลยว่าอันนี้ยากกว่าที่เราเห็นสีสด
0: ๆ
2: ของวันเนี้ย
0: ครับ
2: อีกกี่ปีต่อมาไม่รู้มันจะซีดจนกลายเป็นสีซีเปียกันหมด
0: จ ากน้ำเงินจากเขียว
2: จ
0: ะกลายเป็นสีแบบน้ำตาลเหมือนกันหมดเลย
2: ใช่
0: ได้ทำงานศิลปะกับสีจากธรรมชาตินะครับพี่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวแล้วมันมีส่วนร่วมในการช่วยในเรื่องสิ่งแวดล้อมไหมพี
2: ่มันช่วยในเรื่องเราไม่เพิ่มสารเคมีไปอีกหนึ่งสิ่งในชีวิตเราอะไม่ได้ใช้สารเคมีเพิ่มให้กับโลกอะค่ะอันที่จริงคนเราแบบว่าใช้ชีวิตแบบทำร้ายตัวเองกับโลกนี่ไม่รู้ตัวเยอะมากเลยนะแต่เราไม่รู้จักว่ากะหล่ำปลีเนี่ยถูกปลูกโดยใช้ยาฆ่าแมลงกี่ตัวใช้ปุ๋ยเคมีอะไรบ้างหมูเราเลี้ยงใช้ยาปฏิชีวนะเราไม่รู้เลยว่าอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันคืออะไร
0: สารเคมีที่แฝงมากับอาหารในชีวิตประจำวันของเรามีอะไรบ้างลองยกตัวอย่างตัวเด่นๆมาให้ดูกันนะครับตัวแรกแอสปาร์แตมหรือสารให้ความหวานเทียมที่มักจะเจออยู่ในเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพซึ่งถ้าร่างกายได้รับและสะสมเป็นเวลานานๆก็จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้ครับเบนโซไพรีนที่อยู่ในรอยไหม้สีดำๆตามอาหารปิ้งย่างนั่นแหละครับอันนี้ก็ส่งผลให้เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารหรือมะเร็งปอดได้นะครับไนโตรซามีนที่จะเจอในฮอทดอกหรือไส้กรอกแบบรมควันแฮมเบคอนของโปรดของหลายๆคนซึ่งก็ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งระบบทางเดินอาหารด้วยนะครับและตัวสุดท้ายที่เราหลายคนอาจจะคาดไม่ถึงนั่นก็คือสารโพลีเอทิลีนที่ปนเปื้อนมากับแก้วกาแฟแบบทูโกซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปนานๆนะครับแก้วเหล่านี้ก็จะย่อยสลายไปอยู่ในรูปของไมโครพลาสติกและสารเหล่านี้ไหลลงสู่แหล่งน้ำที่ใช้ทำการเกษตรแล้วก็แน่นอนว่าผลผลิตที่เรารับประทานเข้าไปก็จะมีสารอันตรายจากเจ้าไมโครพลาสติกนี้ปนเข้ามาอย่างแน่นอนต้องบอกเลยนะครับว่านี่เป็นแค่ตัวอย่างบางส่วนของสารเคมีที่พวกเรากลืนกินเข้าไปโดยไม่รู้ตัวยังไม่รวมที่สัมผัสกับผิวหนังและหายใจเข้าไปอีกนะครับนี่จึงน่าจะเป็นเหตุผลหลักที่หลายคนหันมาใช้ของออร์แกนิกจากธรรมชาติกันมากขึ้นนั่นเองครับ
1: พอใจกับชีวิตตอนนี้ขนาดไหนครับพี่
2: พอใจค่อนข้างมากเรียกว่ารวมๆแล้วพี่แบบแฮปปี้กับชีวิตพี่แหละ
0: ครับ

0: เสร็จแล้วครับผมการลงสีออร์แกนิกนะครับของเราทั้งสองคนนี่เอาให้พี่ต้องการอธิบายก่อนว่าอันนี้ความหมายคืออะไรครับ
1: ไม่มีความหมายค่ะ อันนี้ถือว่าแบบเป็นการลองที่เพลินดีแล้วก็พี่ได้รู้เทคนิคบางอย่างเอาน้ำเปียกลงบนสีที่แห้งแล้วมันได้เป็นรอยน้ำขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยถือว่าได้ประโยชน์ค่ะวันนี้
0: ส่วนของผมครับนี่เจ้าของบ้านครับกำลังวาดรูปแล้วออกมาเป็นดอกไม้นี่เพราะว่าวันนี้ผมมาถ่ายรายการ The Green Diary นะครับจากวันนี้นะครับที่ผมได้มาวาดรูปนะครับแล้วก็มานั่งคุยกับพี่ต้องการนะครับก็ทำให้ผมได้รู้สึกว่าจริงๆแล้วประโยคที่บอกว่าชีวิตคนเราไม่ได้มีทางเลือกมากนักเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะไม่จริงซะทีเดียวสิ่งที่เราใช้ชีวิตอยู่กับสารเคมีอยู่กับมลพิษอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ไม่ค่อยปลอดภัยนักเนี่ยจริงๆแล้วเราอาจจะยังไม่ได้เลือกนะครับเหมือนอย่างที่ชีวิตศิลปินคนนึงนะครับที่เมื่อก่อนก็ทำงานศิลปะใช้อุปกรณ์ใช้สีใช้สารเคมีเหมือนกับศิลปินทั่วไปนะครับแต่เมื่อวันนึงที่ร่างกายเขาส่งสัญญาณเตือนนะครับก็ตัดสินใจที่จะเลือกที่จะเปลี่ยนมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยขึ้นซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเราเลือกที่จะเลือกแล้วเนี่ยยังไงธรรมชาติก็จะมีทางออกให้เราเองนี่ก็คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และก็อย่าลืมนะครับกดติดตามที่ช่อง YouTube Channel Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับเราจะไปเทศกาลดนตรีครับแต่ว่ายังไปไม่ได้เพราะว่าที่งานนี้เนี่ยไม่เหมือนงานอื่นๆครับจะต้องมีอุปกรณ์ไปด้วยไปงานนี้ไม่มีอุปกรณ์เหล่านี้รับรองไม่สนุกครับนั่นก็คือนี่ใช่ฮะถุงผ้ายังไม่หมดนะครับยังต้องมีนี่อีกใช่กล่องข้าวครับและกระบอกน้ำนี่ยังไม่หมดนะครับมีนี่อีกโอ้โหอุปกรณ์ในการกินครับผมโอ้โหนี่จะไปเทศกาลดนตรีหรือจะไปเข้าค่ายเนี่ยเพราะว่าเทศกาลดนตรีที่เราไปนี้นะครับเป็นเทศกาลดนตรีที่ชื่อว่า Noise Market ถ้าพร้อมแล้ว The Green Diary ไปกันเลยครับมาถึงแล้วครับ Noise Market ครับนี่เทศกาลดนตรีที่จัดขึ้นที่มิวเซียมสยามนะครับจัดขึ้นปีละครั้งครับผมปีนี้เป็นปีที่8แล้วนะครับในงานเนี่ยนะครับเข้ามาถึงก็จะเห็นเลยเป็นแลนด์มาร์คเด่นตั้งงานอยู่กลางงานนะครับที่ประดับด้วยขยะนะครับซึ่งนี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เทศกาลนี้อยากจะบอกกับทุกๆคนที่มาร่วมงานนะครับก็คือว่าเขาอยากจะเป็นอีเวนท์ที่ทำให้เกิดขยะน้อยที่สุดอย่างน้อยๆคนที่มาร่วมงานก็รู้วิธีในการจัดการกับขยะในมือของแต่ละคนนะครับที่นี่เนี่ยนอกจากจะมีการแสดงดนตรีนะครับข้างหลังผมนี่ก็เริ่มมีการเซตเวทีดนตรีแล้วนะครับแล้วก็จะมีการออกร้านต่างๆนู่นนะครับเป็นทั้งของกินนะครับมีของที่ระลึกขายมีงานศิลปะนะครับมากมายน่าสนใจไหมครับว่ามีของขายมีคนมาร่วมงานเยอะขนาดนี้ทำยังไงให้ขยะมันน้อยที่สุดฮะไปดูกันเลยครับนี่น่ารักมากครับเป็นบูธนะครับที่เอาไว้ให้บริการอย่างนึงนะครับสำคัญมากในงานนี้ที่บูธนี้เอาไว้ทำอะไรครับพี
2: ่เช่าช้อนกับถ้วยครับแล้วก็แบบแก้วครับ
0: ช้อนนะครับภาชนะชามนะครับใส่อาหารมีให้เช่าด้วยทำไมต้องให้เช่าครับพี
2: ่ก็เราลดขยะแบบใช้และทิ้งครับมันจะมีแบบว่าถ้าเอาช้อนมาเอาแก้วมาอะไรเงี้ยครับจะถูกลงนะครับแล้วพอเขาเช่าไปเสร็จปุ๊บก็ไปล้างตรงด้านหลังครับแล้วมาคืนก็ได้เงินคืน20บาทเลยครับได้เงินคืนเท่าที่ให้มาเลยคร
0: ับ เต็มจำนวนเลย
2: เต็มจำนวนเลยครับ
0: อ๋อครับผมอย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าเช่าแล้วเรียกมัดจำเนาะ
2: ใช่ครับมัดจำเฉยครับ
0: โอ้ครับผมเอามาซื้อน้ำกันเลยครับสวัสดีครับพี่ครับ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: ค่ะ
0: นี่อันนี้เป็นร้านน้ำนะครับผมก็จะมีกาแฟโกโก้นะครับแล้วก็เครื่องดื่มโซดานะครับแต่ว่าเรามีกติกาใช่ไหมครับพี
3: ่ใช่ค่ะ
0: กติกาเป็นยังไงครับ
3: ก็คือถ้าคนที่เอาแก้วมาเองอะค่ะเราจะลดให้10บาทนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ไม่มีแก้วมาเรามีแก้วกับหลอดบริการแต่เรามีค่ามาจำนิดนึงเพื่อที่จะเอามาคืนให้เรา40บาทค
0: ่
3: ะ
0: งั้นเดี๋ยวผมขอสั่งเอาน้ำผึ้งมะนาวโซดาแล้วกันครับ
3: ได้ค่ะ
0: โอเคผม
3: มีแก้วมาไหมคะ
0: พกกระติกมาด้วยครับนี่ก็บอก
3: อันนี้จะลด10บาท
0: ลด10บาท
3: ใช่ค่ะ
0: พี่มาขายบ่อยไหมครับที่นานน้อยมาร์เก็ต
3: ปีนี้เราขายเป็นปีที่3อะค่ะ
0: ครับปีอื่นๆเป็นไงบ้างครับ
3: ปีอื่นๆก็สนุกดีค่ะคนเยอะดีค่ะ
0: แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับที่เขามีคอนเซ็ปต์มีไอเดียอย่างนี
3: ้ชอบค่ะเพราะว่าเราก็อยากลดขยะอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: มันยากเกินไปไหมพี่สำหรับทั้งคนขายและคนซื้อเลย
3: สำหรับเราในฐานะคนขายนะคะเราไม่ยากเราโอเ
0: คครับผม
3: ค่ะ
0: นี่นะฮะจะเป็นจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่นี่เกิดขึ้นจริงแล้วนะครับนี่เอากระบอกน้ำมาเองลดไปทั้ง10บาทแน่10บาทเลยนะพวกอาหารมีทั้งคาวทั้งขนมนะครับข้าวไข่เจียวก็มีสวัสดีครับโอ้โหนี่โชว์ปิ่นโตเลยเอาปิ่นโตมาเองด้วยนี่พี่สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: บาร์บีคิวน่ากินมากเลยครับ
4: ขอบคุณมาก
0: ที่นี่มีอะไรบ้าง
4: ไก่40บาทหมู50แล้วก็เหลือ70ถ้าลูกค้าเอาผัดน้ำมาเอง
0: ครับ
4: ไม่ว่าจะเป็นบางจานหรือกล่องอะไรก็ได้พลาสติกอะไรก็ได้ที่ลูกค้านำมาทางร้านเราจะมีส่วนลดให้ต่อ1ครั้งเนี่ย1ครั้งซื้อนะคะก
0: ็
4: 10บาท
0: โอ้โหทั้ง10บาทเนี่ยลดไปเลย10บาทกินหมดไม้แล้วนะครับเดินมาจะหาถังขยะทิ้งแต่ว่ามาถึงถังขยะแล้วมีความซับซ้อนเหลือเกินนะครับมีแบบกฎระเบียบมีป้ายติดมีหลายถังด้วยนะครับและที่สำคัญน่ารักมากๆคือมีคนยืนประจำจุดที่ทิ้งขยะด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ครับชื่ออะไรครับพี่
5: ผมชื่อโจครับ
0: พี่โจครับ
5: น้องปื้ม
0: น้องปื้มครับผมวันนี้มาทำหน้าที่ตรงจุดนี
5: ้ใช่ครับ
0: ประจำตำแหน่งตรงนี้เรียกว่าหน้าที่อะไรครับ
5: การแยกขยะครับของงาน Noise Market เราอยากให้คนที่มาร่วมงานมีจิตสำนึกในการแยกขยะก่อน
0: ครับผม
5: ถ้าเราแยกขยะได้ถูกวิธีการจัดการมันจะง่ายครับพี
0: ่ครับ
5: ส่วนใหญ่คนที่มา Noise Market เนี่ยก
0: ็
5: จะมีกระดาษนะครับ
0: ครับ
5: แล้วก็ใบตองแต่เราต้องแยกไว้ตรงนี้เพราะว่าการย่อยสลายมันคล้ายๆกันคือใช้ระยะเวลานานนิดนึงก็แยกมาไว้ด้วยกันแยกมาไว้ด้วยกันเลย
0: นี่เป็น paper and the rest นะครับเศษกระดาษขยะอื่นๆ
5: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่แล้วก็อันนี้จะเป็นพลาสติกทั้งหมดทุกรูปแบบเดี๋ยวเราก็พอถึงเวลาจัดเก็บจริงๆใช่ไหม
0: ครับ
5: เรา

0: ก็จะแยกขวดออก
1: ซึ่งจริงๆแล้วในอีเวนต์นี้ก็จะมีน้อยมากอยู่แล้ว
0: มีน้อยมากอยู่แล้ว
1: แต่ว่าเราก็เผื่อไว้
0: ใช่
1: อันนี้ดีกว่าครับนี่ทำงานศิลปะอะไรครับเสียบอะไรกันเล่นเนี่ยฮะ
0: อันนี้คือเป็นไม้แหลม
1: ฮะ
0: อันนี้คือขยะอันตรายนะครับพี
1: ่โอ้
0: จริง
1: เราเรียกว่าเป็นขยะอันตรายเลยครับ
0: ขยะอันตรายสำหรับคนที่มาเก็บ
1: วันนี้ผมมีอันนึงนะครับกินเรียบร้อยแล้วไม่มีเศษอาหารให้ทิ้งนะผมไม่ค่อยกินคลีนเพราะฉะนั้นแยกมันทิ้งซะด้วยวิธีนี้ฮะเสียบเข้าไป
0: เสียบเข้าไปใช่
1: น่ารักมาก
0: แล้วเดี๋ยวเราไป
1: ใส่ใจมากๆเลย
0: เดี๋ยวเราไปจัดการให้มันถูกวิธี
1: ครับผม
0: ใช่ครับ
1: มาที่ถังถุงนี้ครับ
0: ถุงนี้
1: อันนี้กำลังแบบว่าเป็น Talk of the Town นะครับช่วงนี้เลยก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: หลอดนะครับกำลังหาวิธีการลดขยะประเภทหลอดพลาสติกนะครับก็มีถุงแยกออกมาด้วยเหมือนกันนี่นะครับอันนี้คือกระป๋อง
0: ใช่เป็นพวกกระป๋องทั้งหมดเลย
1: ครับผม
0: กระป๋องเนี่ยมันก็จะน้อยที่สุด
1: ครับ
0: ใช่เพราะว่าส่วนมากเขาจะมีภาชนะเอามาเองอยู่แล้วในงาน Noise Market นะครับผม
2: ทุกครั้งที่มีงานอีเวนต์นะครับสิ่งที่ตามมาก็คือขยะจำนวนมากเรามาดูกันนะครับว่ามีขยะประเภทไหนบ้างที่เกิดขึ้นในงานอีเวนต์ทั่วไปครับสิ่งแรกคือเศษอาหารต่อมาก็จะเป็นพวกพลาสติกทั้งพลาสติกสะอาดอย่างถุงพลาสติกเทปกาวเชือกฟางผ้าใยสังเคราะห์และพลาสติกสกปรกที่เลอะอาหารรวมไปถึงโฟมใส่อาหารถุงเครื่องปรุงขยะประเภทกระป๋องเศษกระดาษนอกจากนั้นก็อาจจะมีขยะอันตรายพวกเศษแก้วหรือจานชามที่แตกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ขยะเคมีเช่นหลอดไฟถ่านอัลคาไลน์ลองคิดดูนะครับว่าถ้าทุกงานอีเวนต์ไม่มีการจำกัดปริมาณขยะจะเกิดขยะจำนวนมากมายหลากหลายประเภทขนาดไหนครับ
1: นอกจากถังขยะที่แยกไว้ตรงนั้นอย่างชัดเจนแล้วนะครับก็จะมีบูธตรงนี้ที่น่าสนใจมากนะครับเป็นแบบเหมือนกับเป็นที่ชะล้างทำความสะอาด
0: ใช่
1: เอาไว้ล้างอะไรครับพี่โจ
0: คือเอาไว้ล้างทุกอย่างของงานนี้เลยก็ได้ครับพี
1: ่
0: ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือว่าผู้ที่เข้ามาเที่ยวมาชมมากินแล้วก็มาล้าง
1: บางคนเอามาเอง
0: ใช่
1: บางคนเช่าจากร้านค้ามาครับก็เลยต้องมีที่จัดไว้เป็นที่ล้าง
0: ล้าง
1: คิดรอบคอบไหมคืออยากให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมจริงๆก็จัดที่ล้างไว้นะครับจะได้เวลาจะซื้อขนมชิ้นใหม
0: ่
1: ก็มาล้างก่อนไปใส่ซื้อน้ำแบบใหม่ก็มาล้างกระติกก่อนแล้วก็ไปใส่ใช่นี่ใช่ไหมครับ
0: ใช่ใ
1: ช่โอเคแดดร่มลมตกนะครับตอนนี้ก็อยู่กับคนจัดงานนะครับพี่ป๊อกนะครับผมพี่ป๊อก
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่Noise Marketปีนี้มีคอนเซ็ปต์อะไรยังไงบ้าง
3: เราต้องการเลือกทางที่ว่าเราคิดว่าเราทำอะไรแล้วแบบถ้าเกิดสิ่งที่เราทำเนี่ยเราจัดการมันไม่ได้นะคือเราทิ้งอย่างมือเราไปนะไปแล้วแต่ว่าเราไม่รับผิดชอบ
1: ครับ
3: งั้นในงานนี้เราอยากให้ทุกคนรู้ตรงนี
1: ้ครับ
3: นี่คือคอนเซ็ปต์นี่คือทางที่เราเลือกคือเราเลือกฉันจะทำอย่างที่ฉันชอบแล้วแต่เราเลือกนี้สิ่งที่เราชอบมันต้องไม่เป็นภาระให้ใคร นี่คือคอนเซ็ปต์ของงานผมเชื่ออย่างนึงคือมีคนที่รู้กับคนที่ไม่รู้มึงว่าใช่ไหม
1: ครับ
3: เพราะนั้นมันมีเราอย่างแรกเราต้องให้เขารู้ก่อนผมไม่ได้เชื่อว่าวันนี้ทำปุ๊บสำเร็จเลยแต่วันนี้จะมีคนจำนวนหนึ่งรู้ว่าแยกไงอย่างเช่นผมประกาศรับเราต้องการอาสาสมัครมาเขาก็ไม่รู้มาเลยให้ผมมายกของครับหรือให้ผมช่วยยกขยะพอเขาได้ฟังเราถ่ายทอด
1: ครับ
3: เขารู้ละเราแยกไปทำไม
1: ครับ
3: เราตัดสินใจว่าให้มีจุดแยกขยะจุดเดียว
1: คร
3: ับ แล้วก็งั้นทุกคนจะไปทิ้งเททิ้งตามใจไม่ได้แล้วต้องมาหาเรา
1: ครับ
3: เมื่อมาหาเราก็จะได้รู้เรื่องพวกนี้รู้มากรู้น้อยก็ต้องสงสัยอะไรเงี้ย
1: มีคนให้ข้อมูลอยู่ตรงนั้นด้วย
3: ครับแล้วเราก็จะพัฒนาต่อไปว่าเราจะสื่อสารกับเขาได้ยังไงเรื่องพวกนี
1: ้ครับ
3: คือหนึ่งคือเราไม่ได้บังคับเขา
1: ครับ
3: แต่เราแค่ทำว่าเราทำนี้กันอยู่นะ
1: ครับ
3: ถ้าเขารู้ไปแล้วก็เป็นเรื่องของเขาที่เขาจะทำต่ออ
1: ยากบอกอะไรกับคนที่จัดงานหรือจัดตลาดจัดเทศกาลในเรื่องเกี่ยวกับ
3: ต้องลงเท่านั้นนะครับ
1: ครับ
3: ถ้าคุณไม่ทำมันไม่เกิดขึ้นวันนี้ได้1คนพรุ่งนี้ได้10คนอย่างเงี้ย
1: ครับผมครับ
3: ครับ
1: หมูปลาร้านะครับต้นตำรับอีสาน

นอกจากโซนที่เป็นอาหารแล้วก็ดนตรีแล้วนะครับก็จะมีของขายด้วยนะครับผมซึ่งของนี่ก็จะมีทั้งงานศิลปะมีทั้งของใช้นะครับต่างๆแล้วก็หลายๆอย่างก็มีคอนเซ็ปต์ที่น่าสนใจมากเลยนะครับก็จะเป็นของแฮนด์เมดของที่รักโลกนะครับทำให้เกิดขยะน้อยที่สุดนะครับแปรงสีฟันไม้ไผ่นะครับนี่จะได้ลดปริมาณแปรงสีฟันพลาสติกที่มันลอยอยู่ในทะเลนะครับเพราะว่าไม้ไผ่เนี่ยก็ย่อยสลายได้มาเดินที่งาน Noise Market วันนี้นะครับผมชอบอย่างหนึ่งจากคำพูดของพี่ป๊อกนะครับที่บอกว่าในสังคมเราเนี่ยมันมีคนอยู่2ประเภทก็คือคนที่รู้และคนที่ไม่รู้นะครับการที่คนคนนึงอาจจะไม่ได้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อทำให้โลกดีขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเขาไม่รักโลกแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเขายังไม่รู้นะครับเหมือนอย่างตัวผมเนี่ยมาเดินงานในวันนี้สิ่งที่เคยคิดว่าตัวเองรู้อยู่แล้วอะแต่ก็มาพบว่าตัวเองรู้ผิดรู้ไม่หมดรู้ไม่เคลียร์นะครับหรือแม้แต่ได้รู้ว่าสิ่งเล็กๆที่เราเคยมองข้ามอย่างไม้เสียบลูกชิ้นอย่างเงี้ยมันเป็นขยะอันตรายสำหรับผู้ที่ทำการเก็บและคัดแยกขยะด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นอีเวนต์เนี้ยผู้จัดเลยให้ความสำคัญกับการให้ความรู้เป็นหลักนะครับถึงขนาดยอมที่จะมีเจ้าหน้าที่นะครับที่จะมายืนประจำอยู่ตามจุดทิ้งขยะนะครับหรือแม้แต่ออกกติกาต่างๆให้กับทั้งผู้ขายผู้ซื้อผู้มาเดินนะครับคิดทุกอย่างรัดกุมรอบคอบนะครับแล้วก็ทำให้มันเป็นจริงนะครับเพราะเขาเชื่อว่าการที่เรามีความรู้แล้วเนี่ยวันพรุ่งนี้มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างน้อยๆทางความคิดเราจะคิดมากขึ้นกับการซื้อกับการผลิตกับการบริโภคหรือแม้แต่กับการทิ้งสิ่งของนะครับและนี่แหละคือความคาดหวังสูงสุดนะครับว่าสิ่งที่เคยคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นไปได้เหมือนอย่างที่เสียงเล็กๆที่ไม่เคยมีใครใส่ใจจะได้ยินอย่าง Noise Market เนี่ยอาจจะเป็นเสียงที่ดังขึ้นและทุกคนหันมาฟังก็เป็นได้ครับและนี่ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับใครดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันไว้นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามที่ช่อง Green Thailand นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ

0: วันนี้ครูจะสอนทำวุ้นน้ำแดงกันนะจ๊ะเรามาเริ่มจดสูตรบนกระดานก่อนเลย
1: นี่วันนี้ให้เราไปเก็บมะพร้าวให้อีกไหม
2: เก็บเกือบอะไรเล่าเมื่อวานยังขายไม่ได้เลย
0: นอกจากน้ำหวานแล้วนะเรายังสามารถใช้น้ำผลไม้อะไรก็ได้นะจ๊ะอย่างวันนี้ครูเตรียมน้ำส้มคั้นมาให้นักเรียนได้ลองทำด้วยนะ
2: นะคะคุณปู่นะหนูขอยืมเงินปู่ก่อน50บาทนะคะแล้วหนูจะเอามาคืนให้นะ
3: ปู่ให้ยืมได้อยู่แล้วแต่ปู่อยากรู้ว่าเราจะเอาไปทำอะไร
2: หนูจะเอาไปลงทุนค่ะขอบคุณนะคะครู

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ต้องยอมรับว่าสังคมปัจจุบันตอนนี้ทำงานทุกอย่างแข่งกับเวลาหมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาเป็นเรื่องสำคัญ
2: เพราะว่าเวลาเป็นเงินไง
1: ถูกต้องใช่ไหมไม่อยากจะปวดหัวกับผู้รับเหมาง่ายๆต้นระยะเวลาไม่มีเวลาไปเฝ้างานเองควบคุมเองเป็นใต้ถุน
2: ใต้ถุนเหรอก็ได้เหรอ
1: ถูกต้องได
3: ้นี่ใหญ่มากอ
2: ่
3: ะ
2: ใหญ่มากเลยนะ
1: เป็นบ้านพักอาศัยเลยค่ะ
3: คือมันประกอบกัน
2: แต่แล้วมันประกอบกันยังไงอ่ะ
1: ตามรอยแยกคือ1โมดูลค่ะ

0: เดฟ
1: ฮะ
0: เดฟพาผมมาตากแดดงี้ถ้าผมเป็นลมไปที่แบบผมไหวหรือ เปล่า
1: เอาหน้าวันนี้ขอแบบพาออกมากลางแจ้งหน่อยนะออกมาข้างนอกกันบ้าง
0: อ่ะ
1: รับแดด
0: รับฝุ่น
1: วันนี้เขาบอกพี่ว่าง
0: ง
1: จะมีจะมาส่งบ้าน
0: เซ็นส่งบ้านกัน
1: ไม่ใช่เอาบ้าน
0: อ
1: ะมาส่ง
0: ไอ้ไม่บ้าแล้ว
1: เฮ้ยยุคนี้มันต้องเร็ว
0: ใครไปส่งบ้านมาส่งไม่ใช่กระโฟงกาแฟ
1: ยุค 5G เขาบอกว่าวันนี้ยกบ้านมาส่งที่นี่ปั้งเย็นนี้อยู่ได้เลย
0: ตลกแล้วมันเร็วไปเปล่าบ้านนะพี่พูดไปเล่น
1: พี่ก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่
0: อ
1: แต่ว่าเขาบอกว่าให้มาดู
0: มาดูมีร่มให้ยืนไหมเนี่ยไปเข้าไปดูกันไปตอนนี้เรามายืนกันใต้ร่มไม้ตอนนี้ไปทำเลที่ดีในการต่อก่อตั้งบ้านนะครับบนเนินที่เห็นนี้นะฮะเป็นที่ดินที่เราเตรียมไว้เพื่อวางบ้านหลังเล็กจังวะพี
1: ่ต้องเบรกใช่ไหม
0: หลังเล็กไปไหม
1: จะบ้าเหรอ
0: ใช่อ่ะ
1: ใครจะมาสร้างบ้านตรงนี
0: ้ก็ไม่รู้เห็นพี่พามาย
1: ืนนู่น
2: โอเค
1: ข้างหลังนู่น
0: อ๋อก็เตรียมไว้เหรอ
1: ตอนเขาเตรียมไว
0: ้เฮ้ยเดี๋ยวนะบ้านหลังขนาดนี้คือยกมาวางอยู่ได้เลยเหรอ
1: เขาบอกว่าอย่างนั้น
0: อ
1: ะเขาบอกว่าทุกวันนี้มันมีบ้านที่แบบสำเร็จรูปยกมาวางเหมือนอย่างนี้ซื้อรถอะรถมาส่งป้าเทสอะไรนิดหน่อยขับออกไปได้เลย
0: เออถ้าพูดไม่รู้ก็เหมือนจะแกล้งงูจริงก็รู้แหละมันมีบ้านแบบนั้นอยู่จริงแต่ว่ามันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอพี
1: ่ก็ทุกวันนี้อาจจะง่ายนะเราต้องคุยกับคนที่เขาเป็นคนที่เอาบ้านมาส่งไหม
0: ใช่ชอบมากเลยแบบเหมือนดีลิเวอรี่อ่ะแบบฮัลโหลขอบ้านสักหลังเออวางเนี่ย
1: ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะ
0: ขอคุยแล้วกันสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: สว
4: ั
3: สด
4: ี
3: ครับสวัสดี
1: คุณมิ้น
0: ครับ
3: แล้ว
0: ก็คุณปลาย
1: ครับ
0: นี่เป็นสามนิก
3: ใช่ค่ะถูกต้อง
1: คุณปลาย
0: เองคุณปลายเป็นคนที่เอาบ้านมาส่ง
1: เนี่ยผมอยากรู้ละว่าตรงนี้พอเราเห็นเนี่ยตรงนี้มันเป็นฐานปูนอย่างเงี้ยที่เราเห็นเนี่ยนะข้างล่างเนี่ยเราต้องเตรียมอะไรไว้ก่อนนะก่อนที่เราจะเอาบ้านมาวางเน
3: ี่
1: ย
3: ก็ตอนที่มาดูหน้างานนะคะก็ตอนแรกอ่ะมันจะเป็นแบบพื้นที่ที่แบบขรุขระไปหมดเลยยังไม่มีการเตรียมพื้นที่ใดๆทั้งสิ้นทางสถาปนิกจะเข้ามาดูที่หน้างานก่อนว่าต้องเตรียมแบบปุกแบบฐานรากประมาณไหนตรงนี้เราก็จะเก็บข้อมูลเพื่อจะให้ทางวิศวะคำนวณแหละว่าเป็นฐานแพคสรค
0: ่
3: ะเพื่อเพราะว่าใต้บ้านอ่ะมันจะเรียบเป็นงานเรียบร้อยนะเพราะว่าของเราเป็นโครงสร้างเหล็ก
0: คือตัวบ้านที่ยกมาวางเนี่ยเป็นโครงสร้างเหล็กทั้งหมดแต่ว่าตรงฐานรากเนี่ยเป็นปูนเพื่อความมั่นคงแข็งแรง
3: ถูกต้องค่ะ
1: เราคุยถึงความรวดเร็ว
0: จ้า
1: ถามเรื่องนี้ก่อนเลย
0: เ
1: ตรียมงานนานไหมครับตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนพื้นที่นี
5: ้โอเคถ้าเฉพาะพื้นที่นี้มันจะมีการเตรียมล่วงหน้าก่อนที่บ้านจะเสร็จซึ่งเราจะส่งตารางให้รับทราบ
0: ครับ
1: กี่วัน
5: ประมาณ
0: นะ
5: 3วัน
1: ฮะ3วันอ่ะ3วัน
5: สําหรับพื้นคสรแบบนี้นะ
1: 3
5: วันเนาะช่วงนี้ไม่ใช่หน้าฝนมันง่ายสําหรับงานปูน
1: โอเค3วันละ3วัน
0: แดดดีแห้งไว
5: แต่ถ้าเป็นระบบอื่นที่เรามีบริการแบบครบวงจรเลยไม่ว่าจะเลือกฐานรากแบบไหนก็แล้วแต
0: ่
5: บางระบบเช่นเข็มเหล็ก1วันเสร็จ
1: นี่เราคุยเฉพาะหน้างานนะ
0: เ
1: ออ1วันเสร็จ
5: 1วันเสร็จ
0: นี่คือปูนที่ปูนเข็มเหล็ก1วันเสร็จ
5: ใช่ค
1: ่ะแล้วมันมีระบบของห้องน้ำเช่นถังบำบัดหรืออะไรเงี้ยอยู่ด้วยมั้ยครับ
5: มีค่ะเป็นการสั่งซื้อเพิ่มเติมสมมุติว่าบางพื้นที่ที่เค้ามีระบบเดิมอยู่แล้วแล้วก็เลย์เอาท์ในการจัดทําแบบตรง

0: จุดที่เราวางห้องน้ําระยะใกล้กับถังบําบัดเดิมแบบนี้เป็นเรื่องง่ายเลย
1: สามารถปลั๊กอินได้เลย
0: ง่ายมาก
1: เออแล้ววางถังใหม่
0: โอเคแต่ถ้าเป็นพื้นที่โล่งๆแบบนี้ค่ะเราจะมีการสอบถามว่าอยู่กันกี่คน
1: ครับ
0: มีผู้ใช้อาศัยเท่าไหร่
1: เพื่อคำนวณปริมาณของของเสียที่จะเกิดขึ้น
0: ใช่ถ้าใช้บริการของเราติดตั้งให้ได้เช่นเดียวกันซึ่งหลังนี้มีกัน
2: มีแล้ว
1: เพราะที่โล่งไม่ได้มีถังบัตรอื่นเป็นที่โล่งเลยต
0: ้
1: องวางใหม
0: ่
2: เอ้าระบบสุขาภิบาลแล้วระบบไฟฟ้าล่ะครับ
0: ระบบไฟฟ้าก็เช่นเดียวกันเหมือนที่คุณมิ้นแจ้งทีมสถาปนิกเขามาดูหน้างานจะมีเช็คลิสต์ของทางเราว่าที่นี่จําเป็นที่จะต้องดึงไฟจากตรงไหนเพียงพอกับบ้าน1หลังหรือเปล่าอ
1: ัน
0: นี้จะเป็นเรื่องของเราที่จะช่วยคํานวณ
1: ก็คือบอกความต้องการของคุณชัดเจนบอกปริมาณผู้อยู่อาศัย
0: ใช
1: ่มั้ยให้ชัดเจนว่าเอ้ยกี่คนยังไงขนาดบ้านประมาณไหนเค้าจะคํานวณจัดการให้คุณเรียบร้อยเฮ้ยเหมือน delivery จริงป่ะพี่มาถึงปลั๊กอินปลั๊กอินปลั๊กอินติดตั้งเรียบร้อยอยู่ได้จริง
0: ๆอยู่ได้จริ
1: ง
3: อย่างที่บอกว่า 2-3 วันนี่คือกระบวนการทั้งหมดอะจะเสร็จสมบูรณ์ลูกค้าสามารถเข้าอยู่ได้เลย
2: คือผมก็เลยคำนวณอยู่ว่ามันเท่ากับคอนโดแบบใช้แบบสตูดิโอแบบ1ห้อง
1: 24ตารางเมตร
2: อ่ะประมาณนั้น
3: เราย้ายคอนโดมาอยู
2: ่ทีนี้เมื่อกี้เห็นพูดว่า3เมตรนะส่วนใหญ่จะกว้าง3เมตร3เมตรอ
1: ัน
2: นี้ทำไมมันข้อจำกัดอะไรครับถึงต้องเป็น3เมตรถ้าถามสถาปนิกก็ได
3: ้โอเคบ้านเราอ่ะจะมาเป็นโมดูลใช่มั้ยคะเวลาที่เราขนส่งอ่ะเราต้องคำนึงถึงการขนส่งระยะข้อจำกัดของเขาคือมากสุดคือ3เมตรด
1: ัง
3: นั้นเวลาที่เราดีไซน์อ่ะห้ามดีไซน์ห้ามเกิน3เมตรนี้
1: คือความกว้างรถถูกมั้ย
3: ถูกต้อง
1: รถที่ขนบ้านมา
3: ใช่ค่ะ
2: รถและถนนด้วย
1: ถนนด้วยเออใช
3: ่ถนนบ้านเรา3
2: ซอกซอยต่างๆ
3: ถูกต้องถ้าแบบซอยแคบกว่า3เมตรเนี่ยเราต้องมีการดีไซน์ไม่ใช่ไม่ได้ค่ะ
1: แ
3: ต
1: ่
3: เป็นการถูกต้องได้ค่ะเป็นการดีไซน์ให้มีขนาดเล็กลงเพื่อขนส่งให้ลูกค้าได
2: ้ครับพอพูดมาถึงเนี่ยเราอาจจะยังไม่เห็นภาพแต่ผมคิดว่าเราน่าจะเห็นความแตกต่างแล้วจากที่พูดมาคืออันนี้คือบ้านสําเร็จค
1: ือ
2: มาเป็นหลังมันไม่ใช่น็อกดาวน์
1: ไม่ใช่น็อกดาวน์
2: ม
1: ัน
2: ไม่ใช่การประกอบเพราะฉะนั้นมันเลยมีข้อจํากัดว่า
1: ไม่ประกอบหน้างานคือมาเป็นก้อนเสร็จมาเลยเป็นบ้านเลย
2: ขนาดความกว้างมันเลยต้องอยู่ภายใต้ประมาณ3เมตรที่จะขนส่งได้
1: ครับโอเคเข้าใจแล้วอ
2: ยากเห็นมั้ย
1: เดี๋ยวเค้าก็เอารถขนเข้ามาแล้วใช่มั้ย
3: ใช่แล้วไปดูกันเลยมั้ยคะ
2: ไปดูไม่เขาบอกเขาจะ
1: ไม่ไป
2: เขาไม่ไปเราหยิ่ง
1: เราจะอยู่นี่
2: เราหยิ่งเรารอเลย
1: เดี๋ยวรถจะถอยบ้านเขาตรงนี
0: ้
1: โอเคเอาบ้านเข้ามาครับ

0: นี่ไม่ขาดจริงเลย
1: ก็คือไม่ถาวรเลยใช่ไหมครับผมมันสูงจากพื้นประมาณเท่าไหร
0: ่ตัวนี้มันสูงบวกที่หักที่ไหน
1: คือมาตรฐาน
0: แล้วแต่พื้นที่
2: ใช่ปกติอะค่ะเราก็จะเสริมโครงเหล็กที่เป็นส่วนตัวมุมของสี่ด้านเพื่อให้ตัวเครนนะคะมีจุดยึดเกาะเวลายกขึ้นรถเนี้ยบเนี่ยเขาก็จะใช้ทั้งสี่ด้านส่วนตัวที่เป็นยกก็จะเป็นผ้าใบสำหรับยกตัวโมดูลของเราโดยเฉพาะ

โมเดลหลักของหลังเนี้ยค่ะมันจะมาจากโมเดลหลักชื่อว่ารุ่นเคฟก็จะมีความ industrial loft design แล้วก็จริงๆแล้วถ้าตามแบบเนี่ยหลังนี้เขาจะมีเป็นประตูเหล็กซึ่งเราจะไปติดตั้งที่หน้างานอย่างไซซิ่งนี้จะเป็นไซส์มาตรฐานก็คือไซส์ L ไซส์ L คือไซส์3คูณ 6.5 เมตรสั่งเพิ่มเป็นพิเศษออกแบบให้มีห้องน้ำแยกไปประกบต่างหากเพื่อที่จะได้พื้นที่ใช้สอยข้างในบ้านเต็มๆเลยเพราะว่าโดยมากถ้าพื้นที่จำกัดการวางห้องน้ำภายในจะทำให้พื้นที่ใช้สอยหายไป

0: ไปดูซิ
1: โอ้โห
2: เ
3: ชิญเลยค่ะ
2: นี่คือเมื่อกี้เป็นที่โล่งเนาะ
3: โอ้โห
2: เมื่อกี้คือเป็นตัวฐานล่างเนี่ย
0: เมื่อกี้ห้องเต้
2: นะมากระตึ้งกระตึ้งอยู่ตรงนี้อยู่เลย
0: วิ่งเล่นแถวนี้
2: โบราณปูนเออนี่คือเสร็จแล้วอ่ะ
0: ผ่านไป2ชั่วโมง
2: ไปนั่งอยู่นั้น2ชั่วโมง

0: 2ชั่วโมง
1: อ๋อ
0: หลังนี้ตั้งตรงนี้เรียบร้อยแล้ว
1: เรียบร้อยแล้ว
0: เร็วมาก
1: ก็อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าจะมาอยู่ก็พออยู่ได้แล้วเน
0: า
1: ะ
0: อยู่ได้
1: อย
0: ู่
1: ได้แล้วแหละเอออ
0: ยู่ได้แต่ว่าเท่าที่เห็นเนี่ยโอเคมันอาจจะยังมีความไม่เรียบร้อยอยู่บ้างอย่างเช่นพื้นเลยนะที่เราเห็นเนี่ย
1: นะ
0: พ
1: ื้นในองค์รายละเอียดสายฟงสายไฟ
0: แล้วก็เมื่อกี้เราดูอยู่มันมี2ก้อนน
2: ะ
0: มีก้อนของตัวบ้านแล้วก้อนของห้องน้ำที่แยกชิ้นกันมาแต่ตอนนี้ประกบกันเรียบร้อย
1: ที่บ้านบอกว่าแยกกันมาแต่ว่าตอนนี้คือประกอบร่าง
0: ครับ
1: ประกอบร่างกันถ้าเกิดว่าเป็นก้อนอยู่ในนี
0: ้
1: ก็จะเป็นยูนิตนี้เลยแต่ว่าพอลูกค้าสามารถเลือกได
2: ้
1: ว่าถ้าเกิดว่าอยากได้ยูนิตเป็นข้างนอกแยกไป
2: ใช
1: ่โอ้ก็ต่อกันเนา
2: ะฟีลลิ่งคือบ้านหลังเดียวกันคือชิ้นเดียวกันค่ะแค่วิธีการผลิตกับการคิดราคา
0: แล้วหลังจากนี้ครับทำอะไรต่ออีกครับ
2: หลังจากนี้พื้นเดี๋ยวงานพื้นจะเข้านะคะแล้วก็งานระบบเราจะมีงานถังบำบัดเดี๋ยวช่างเขาก็จะมีรายละเอียดของช่างไหนจะเริ่มขุดและติดตั้งถังบำบัดก็ทำไปหลังคาทำไปเก็บงานสีเดี๋ยวเก็บมาทีหลังนะคะคือแต่ละขั้นตอนเนี่ยแต่ละทีมช่างเขาจะทราบว่าเขาจะเข้าตอนไหนเดี๋ยวจะมีการปูพื้นกระเบื้องยางนะคะค่ะแล้วพอวันนี้เขาเสร็จในระดับหนึ่งแล้วเขาพร้อมสำหรับพวกไฟอะไรเงี้ยค่ะทีมไฟเขาก็จะเข้าละช่างแอร์ก็จะเข้า
1: อย่างที่บอกเลยว่าคือไม่ได้มาประกอบหน้างานเอาแต่คือมาทั้งก้อนวางเลยพร้อมฟินิชชิ่ง
0: ใช่แล้วไอ้ที่เจ๋งเนี่ยดูห้องน้ำ
3: ปูมาแล้ว
0: มีกระเบื้องแล้ว
1: ปูมาเลย
3: มีกระพันแล้วเรียบร้อย
0: มีพาร์ติชันแล้วมีอ่างแล้วมีถั่วซ่วมแล้วนะครับม
1: ี
0: เครื่องทำน้ำอุ่นแล้ว
2: ใช่
3: เร
2: ีย
3: บร้อย
0: คือมันครบแล้วในห้องน้ำ
1: เหลือแค่จำไฟเข้า
0: จ
1: บเลย
2: ค่ะ
1: เหลือแค่ต่อไฟเข้าเองสุดยอด
2: ฟินิชชิ่งเป็นไงคะเหมือนบ้านห้องน้ำ
1: เหมือนบ้านเลยเหมือนบ้านเลยเมื่อกี้เนี่ยเมื่อคืนแล้วความแน่นคือไม่ได้มีความนี่คือแน่นเลยอ่ะ
0: แน่นไหมเรากระทืบกระทืบนี่กระทืบ
3: มันจะมีความตึบตึบอยู
1: ่เออตึบตึบใช่คือเรื่องราวเนี่ยมันโครงเหล็กกับคุณผู้ชมนะฮะคือโครงเหล็กเนี่ยรับรองเลยว่ายังไงมันมีวาเบชั่นนิดหน่อยอยู่แล้วแต่ว่าพูดถึงความแน่นความอะไรเงี้ยมันแน่นมากระดับที่เรียกว่าบ้านปกติเลยเดี๋ยวก็เบื้องยางมาปุ๊บระบบพื้นลงปุ๊บคือเราว่าจบเลย
0: โอเคก็คือหลังจากนี้จะเก็บรายละเอียดรวมถึงรอยต่อต่างๆอะไรแบบนี้นะคร
2: ับ
0: เพื่อทดสอบแล้วก็ส่งมอบให้กับเจ้าของ
1: อันนี้คือ1ชั้น1ยูนิต
0: เป็นแบบที่เป็นแบบเดียวเขาบอกว่าขนาดเล็กสุดแล้วนะ
2: อันนี้เป็นไซส์ใหญ่ที่สุดของมาตรฐาน
1: SL
2: แต่จริงๆเหมือนเลโก้เลยพี่เซฟสามารถเอา S M L เอามาต่อกันเพิ่มพื้นที่ตามลูกค้าต้องการเลย
0: งั้น
2: 2ชั้นก็ได้
0: แสดงว่าพูดไปว่ามี2ชั้นด้วยเหรอ
2: 2
0: ชั้นก็ได้นะบ้านแบบนี้
1: ผมถามเลยสูงสุดกินได้กี่ชั้น
2: ตอนนี้เต็มที่ที่สุดนะคะเท่ากับที่เราคำนวณมาตรฐาน
1: ของ
2: ว
1: ิ
2: ศวกรรมเนาะเรารับที่2ชั้นกับอีก1ชั้นหมายถึงเด็ก
1: ชั้นลอย
2: สมมติอยากจะได้โอเพนแอร
1: ์โอเคโอเค
0: เป็นระเบียบ
2: อันนี้คือสูงสุดแม็กซิมัม
1: โอเคแต่ว่าคุณผู้ชมยังไงก็ต้องได้เห็นภาพจริงครับว่าเวลาเขาผลิตเจ้าบ้านตัวเนี้ยหน้าตาเป็นยังไงก่อนที่จะมาตั้งที่เนี้ยหน้าตาเป็นยังไงไปดูกันครับ
0: ครับ

0: สวย
1: สบายด้วย
0: สวยสวยเลย
1: เอออ
0: ันนี้คือเราอยู่ในบ้านบุรุษราษฎร์อ่ะ
1: ตอนเนี้ยเราอ่ะมาจากลำลูกกา
0: ใช่
1: เพื่อมาที่บางบัวทอง
0: โอ้ยข้ามฟากมาม
1: าเพื่อมาดูที่โรงงานการผลิต
0: ยังไงคุณผู้ชมก็ต้องอยากเห็นสภาพจริง
1: ๆ
0: ที่เกิดขึ้นคือเมื่อกี้คือหน้างานที่ยังไม่ได้มีการเดคอเรทอะไรเลย
1: ใช
0: ่แต่เนี้ยก็คือบรรยากาศที่ตกแต่งแล้ว
1: ครับ
0: นี่คือแบบว่าเปิดแอร์ฉ่ำแล้วด้วยนะฮะเย็นจริงนะ
1: ผมเชื่อว่าภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ย
0: คุ
1: ณรู้สึกได้ว่าเฮ้ยนี่คือบ้านแบบสำเร็จรูปเหรอบ้านโมดูล่าเหรอ
0: นั่นดิ
1: มันคงจะเป็นภาพที่เหมือนกับบ้านปกติจริงๆเลย
0: นั่นน่ะสิน
1: ะฮะอยากให้เห็นอย่างนี้ครับว่าสิ่งที่ฮ่องเต้บอกว่าฟินิชชิ่งแล้วมีผนังแล้วมีพื้นแล้วที่จริงแล้วเนี่ยแบบนี้แหละก็ยกไปตั้งได้เลยเหมือนกัน
0: ถูกต้อง
1: นะ
0: ถูกต้อง
1: อย่างเมื่อเช้าเนี่ยเป็นแบบที่มันต้องไปประกอบแล้วก
0: ็
1: รอปูพื้น
0: ใช
1: ่แต่แบบนี้ก็ยกไปได้เลย
0: ยกไปได้เลยที่ได้กระเบื้องยาง
1: ได้เลย
0: กระเบื้องเป็นแบบว่าสามารถฟินิชชิ่งไปได้เลยแล้วก็ยกไปตั้งได้เลยอันนี้คือออปชั่นแบบมีเป็นหลายเรือนด้วยนะคือมีเด็กด้านนอกเชื่อมกับเรือนนั้นมีหลายก้อนมาต่อกันแบบเป็นบ้านที่เหมือนเป็นบ้านชั้นเดียวแต่ว่าแผ่
1: ครับ
0: ก็ทำได้หมดเลยอันนี้คัสตอมได้หมดเลยเหรอฮะ
2: ได้ค่ะหรือว่าหลังนี้ลูกค้ามีความต้องการที่อยากจะเชื่อมต่อกัน
0: ครับ
2: เอามาชิดกันเป็นตัว L ทำได้เหมือนกัน
0: อ๋อทำได้เหมือนกันก็คือบอกอย่างที่ที่คุณปายบอกว่าเป็นยูนิตเป็นโมดูลที่เอามาต่อกันได้
2: ใช่ค่ะ
1: ปกติคนก็จะนึกถึงคำว่าบ้านน็อกดาวน์แล้วบ้านน็อกดาวน์นี่มันเหมือนแบบ

0: มันกว้างมากเลยความหมายของคำนี้อยากให้อธิบายให้ฟังหน่อยว่าบ้านน็อกดาวน์บ้านอะไรต่างๆ
1: PFAP น็อกดาวน์ PCAT โมดูลบ้านสำเร็จรูปบ้านอะไรน่ะมันต่างกันยังไงฮะ
0: เอาอย่างเนี้ยอย่างที่เราทำอยู่เนี่ยเรียกว่าอะไรก่อน
1: ใช่ๆ
2: เป็นบ้านสำเร็จรูประบบโมดูล่า
1: บ้านสำเร็จรูประบบโมดูล่า
0: อืมอ่ะขยายความให้ฟังหน่อยครับว่ามันแตกต่างกับบ้านอื่นๆที่เป็นแบบประกอบยังไง
2: ได้ค่ะก็ถ้าเป็นบ้านน็อกดาวน์ที่คนส่วนใหญ่ก็จะคุ้นชินกับคำว่าน็อกดาวน์คำว่าน็อกดาวน์ก็คือเอาชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยไปประกอบกันที่หน้างานอย่างเช่นเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปอะไรเงี้ยค่ะที่มาเป็นชิ้นๆเราต้องคันน็อตเพื่อประกอบให้มันเป็นชั้น
1: ถ้าเป็นบ้านจริงๆมันก็จะมีอะไรอ่ะพื้นผนัง
2: ประตูหน้าต่าง
1: ประตูหน้าต่างโน่นนี่เยอะแยะมากมาย
2: ต้องไปประกอบที่
1: หน
2: ้
1: างาน
2: แต่ว่าสำหรับโมดูล่าหรือระบบโมดูล่าของเราอะค่ะจะออกแบบเหมือนตัวต่อเลโก้เกิดฟังก์ชันต่างๆที่ลูกค้าสามารถใช้สอยได้เป็นสเปซที่ลูกค้าโอเคต้องการแหละแต่ว่าการออกแบบเนี้ยอยู่ภายใต้การพื้นฐานว่าเราจะต้องขนส่งไปที่หน้างานได
1: ้โอเคแตกต่างกันตรงที่ว่าไม่ได้ไปเป็นชิ้นชิ้นผนังแยกกับพื้นไม่อันนี้คือไปประกอบเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขนทั้งก้อนเนี้ยไปที่หน้างานแล้ววางเลยจบเลยถูกไหม
2: ถูกต้องค่ะแค่ไปเห็นภาพเลยก็คือแบบถ้าเป็นน็อกดาวน์เนี้ยค่ะต้องไปประกอบที่หน้างานลูกใช้เวลาอยู่ที่หน้างานอ่ะค่อนข้างนาน
1: ต้องนานกว่าอยู
2: ่แล้วใช่แต่ว่าเนี้ย 1-3 วัน
0: ครับ
2: ประกอบหน้างานเรียบร้อยไม่กวนใจลูกค้านาน
1: ประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วก็พื้นที่ที่ทำได้อันนี้ดีกว่าเราสามารถไปส่งได้ที่ไหนบ้างตอนเนี้ย
3: โอเคข้อจำกัดของการทำบ้านระบบโมดูล่าเราจะต้องสอบถามลูกค้าก่อนว่าถ้าในพื้นที่มีอาคารหลักวางด้านไหนของอาคารหลัก
1: โอเค
3: เมื่อไหร่ที่ลูกค้าบอกว่าอยากจะต่อเติมด้านหลังน่ะแต่ด้านหลังหรือด้านข้างของลูกค้าไม่มีถนน
1: ไม่มีทางเข้า
3: อันนี้คือข้อจำกัดของเรา
1: โอเคโอเค
3: หรือถนนที่รถสวนกันไม่ได้เราก็จะประเมินเบื้องต้นว่าไม่น่าจะทำการขนส่งได
1: ้คือเมื่อกี้ที่คุยกันหลังกล้องอะไรก็ตามเขาจะมีจุดที่เขาทำไม่ได้อยู่
0: คร
1: ับ แต่มันมีข้อจำกัดอยู่ซึ่งบางทีเอ้ยระบบที่เป็น prefab ระบบที่เป็นที่ขนวัสดุเข้าไปต่อหน้างานมันอาจจะทำได้ก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นระบบเนี้ยที่เป็นก้อนไปอย่างเงี้ยมันก็มีข้อดีนะฮะว่าลดระยะเวลาในการประกอบร่างหน้างานใช่มั้ยวางปึ๊บต่อเชื่อมโน่นนี่ปลั๊กอินไฟฟ้าประปาเข้าไปปึ๊บใช้ได้เลยแต่ว่าในพื้นที่จำกัดซอยแคบโน่นนี่มีติดสายไฟผมต้องเช็คเคยกเข้าไปอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำไม่ได้ซึ่งเดี๋ยวเขาแจ้งเองแหละ
0: งั้นอยากจะรู้ต่อว่ากลุ่มของคนที่อยากจะใช้บ้านแบบนี
1: ้ลูกค้าลูกค้าที่มาอยากได้บ้านโมดูล่าม
0: ีคนที่ความต้องการแบบไหนบ้าง
1: นั่นเ
3: องหนึ่งเราต้องยอมรับว่าสังคมปัจจุบันตอนนี้ทำงานทุกอย่างแข่งกับเวลาหมดเลย
1: จริ ง
3: เพราะฉะนั้นเวลาเป็นเรื่องสำคัญ
1: จริงเพราะว่าเวลามันคือเงินไง
3: ถูกต้อง
1: ใช่ไหมจะใช้แรงงานอะไรมากขึ้นหลายวันมากขึ้นมันก็เบิ้ลไป
3: ใช่เพราะฉะนั้นบ้านระบบนี้ก็เป็นทางเลือกให้ลูกค้าที่ไม่อยากจะปวดหัวกับผู้รับเหมาหน้างานย่นระยะเวลา
1: ไม่มีเวลาลดเออร์เลอร์หน้างาน
3: ไม่มีเวลาไปเฝ้างานเองควบคุมเองหรือแม้แต่สถาปนิกวิชาชีพที่คอยคุยเรื่องแบบให้บางทีลูกค้าอาจจะไม่ได้มีใครคอยประสานงานเรื่องนี้ให้ใช่อันนี้คือสิ่งที่ลูกค้าจะได้จากที่นี
1: ่คือจบคุยจบตรงนี้หน้าตาแบบไหนไปอยู่ตรงนั้นก็หน้าตาแบบนั้น
3: ใช่
1: น
3: ี
1: ่ครับแล้วอายุการใช้งานของมันนี่ก็คือยาวนานเลย
3: ยาวนานเพราะว่าการก่อสร้างแบบนี้ก็คือการก่อสร้างแบบบ้านโครงสร้างเหล็ก
1: Okay.
3: เพราะฉะนั้นวัสดุต่างๆที่เราใช้อ่ะเหมือนบ้านอยู่อาศัยปกติเพราะฉะนั้นอายุการใช้งานของเขาก็จะเทียบเท่ากับการก่อสร้างบ้านโครงสร้างเหล็กซึ่งก็ได้ยาวนานถึง 15-20 ปี
1: โอเคอยากชวนไปดู2ชั้นจริงๆอ่ะ2ชั้นใหญ่อย่างที่คิดอ่ะปั้นไปดูกัน

0: ็คืออาณาจักรบ้านโมดูล่าตรงนี้นะครับอุ้ยมียกพงยกพื้น
1: เป็นใต้ถุน
0: ใต้ถุนเหรอก็ได้เหรอ
1: ถูกต้องค่ะได้
2: เฮ้ยอันนี้เหนือความคาดคิดเลยนะ
0: นี่เฟี้ยวนะ
2: ว่าทำใต้ถุนได้ด้วย
0: เออเดี๋ยวนะอุ้ยหลังนี้ก็ใช่เหรอ
1: ใช่ค่ะ
2: หลังนี้ใหญ่มากอ
0: ่
2: ะ
0: ใหญ่มากเลยนะ
1: เป็นบ้านพักอาศัยเลยค่ะ
2: คือมันประกอบกัน
0: เออมันเป็นเดี๋ยวนะมันประกอบกันยังไงอ่ะคือ
2: เขาเข้าไป
1: ใช่ก็เห็นค่ะตามรอยแยกคือ1โมดูลค่ะ
0: ครับก็คือยกไปเป็นโมดูลอย่างนี้ไปต่อ
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อแต่ก็คือต้องมาวางนี้ก่อนแหละเนาะ
1: ใช่
0: ข้างบนนี่จะเห็นเลยว่ามีฉนวนนะครับ
1: ค่ะ
0: นี่มีฉนวนนะครับแล้วก็เป็นเมทัลชีท PU
2: ขึ้นมาอยู่มันแน่นมากนะแน่นมากนะแน่น
0: ไม่มีขยับอ่ะ
1: เราจะเห็นที่แนวฝ้าที่ยังไม่เต็มอะค่ะเป็นตัวที่แยกโมดูล
0: อ๋อนี่ใช่ไหมรอยต่อนี่นะรอยต่อแยกนี่นะ
1: ใช่ฝ้าจะไปถูกเก็บที่หน้างาน
0: เอออย่าไปดูแผ่นพื้นนะแผ่นพื้นต้องวางไว้เดี๋ยว
1: จะโดน
0: ทำไมต้องเออใช่ไหมโอเค
2: อันนี้เรายังอยู่ในประเภทที่เป็นบ้านชั้นเดียวอยู
0: ่ใช
2: ่แต่เราจะต้องไปถึงจุดหมายของเรา
0: ไป
2: บ้าน2ชั้นนะผมตื่นเต้นมากอุ้ยเจอแล้ว
0: นี่ใหญ่มากเลย
2: สูงไปดู
0: ไป
1: ค่ะ
0: นี่เขาบอกว่า
2: ห้าม
0: เขาบอกว่าห้ามแก้ผ้าตรงนี
3: ้
0: น
2: ี
0: ่ห้ามโป๊
2: โอ้
0: ทำไมห้ามโป๊อยากรู้ไม่คืออยากรู้เอง
1: ห้ามโป๊นะน้ำที่นี้ก็คือเหมือนกับว่ามันจริงยังอยู่ในกระบวนการผลิตทั้งทีมช่างอ่ะมันจะมีทั้งทีมที่ยิงผนังแล้วก็ทีมที่เก็บงาน
0: อ๋อทีมที่เข้ามาคนละทีมกันเพราะฉะนั้นถ้าทีมโป้มาเห็นป้ายนี้เขาจะยังไม่
1: โป
0: ้ถูกไหมเขาจะเข้าไปในห้องเขาแล้วค่อยโป้
1: เขาจะยังมิดชิดอยู
0: ่หยอกเล่นมันเป็นโปรเซสการทำงาน
2: ดูจริง
0: หยอกเล่นมองคอเอียงนี่คืออะไรวะ
2: มันดูจริง
0: เขินเนี่ยต่อหน้าผู้หญิงต้องทำอะไรอย่างนี้นะ
2: เ
0: กียร์โอเคอันนี้คือ2ชั้น2เป็น2โมดูลกี่โมดูลฮะเนี่ย
1: 4โมดูล
0: 4โมดูลอ
1: ๋อแต่ว่าอันเนี้ยจะเป็นโปรโตไทป์แบบใหม่ของเรา
0: อันนี
1: ้โอ้ยแต่ว่าจะเป็นแบบไหนเราต้องไปดูข้างในกัน
0: แน่ไปดูข้างในกัน
2: เฮ้ย
0: เชิญนำ
1: ค่ะ
2: เฮ้ยอยู่ขออยู่อีกครึ่งวันว่ะสนุกว่ะ
0: สนุกดีว่ะ
2: อันนี้มันไม่ใช่คำว่าบ้าน2ชั้นอย่างเดียวนะมัน
0: ดับเบิ้ลสเปซด้วย
2: ดับเบิ้ลสเปซ
0: ใช
2: ่ซึ่งถ้า2ชั้นอย่างเดียวมันอาจจะอึดอัดอ่ะ
0: ถูกต้อง
2: แบบนี้คือคนข้างล่างก็เห็นคนข้างบน
0: มันคอนเนคกันสเปซมันคอนเนคกันหมดเลย
2: อ
0: ันนี้จะเป็นโซนนอน
1: ใช่
0: เป็นโซนนอนแล้วก็ลงไปเป็นลิฟวิ่
1: ง
0: ตัวนี้ซึ่งมันเป็นโอเพ่นสเปซนะเป็นดับเบิ้ลสเปซขึ้นมา
1: ใช่
0: เท่มากเลยว่ะ
2: เอ๊ะผมยังคิดอีกอย่างนะเนี่ย
0: อะไรครับ
2: ถ้าอนาคตรวยๆนะทำไปพวกเป็นทำพวกรีสอร์ทโฮมสเตย์อะไรที่แบบยกเป็นยูนิตอะไปอยู่
0: เป็นจบเลยนะ
2: เออ
0: แล้วคุมงบได้ด้วยประเด็น
2: อ
0: ะว่าจริงมันเจ๋งมากคุณผู้ชมคือถ้าเราอยากจะประเมินราคาของสิ่งก่อสร้างที่มันจะทำเนี่ยถ้าเป็นโมดูลแบบนี้มันประเมินง่าย
2: ใช่
0: มันไม่หลุดจากที่เราประเมินเยอะ
2: อ
0: ย่างมากมันจะมีหน้างานนิดหน่อยต้องแก้ไขเรื่องของฟุตติ้งเรื่องของอะไรอย่างนี้แต่ว่าหลักๆแล้วตัวโครงสร้างบ้านมันเสร็จแล้วอะ
2: ครับ
0: เราสามารถคาดเดาได้เลยว่ามันจะออกหน้าตาแบบนี
2: ้
0: บางทีทำภาพขายก่อนยังได้เลยเออนี่คือเรื่องการลงทุนนะครับ
2: เออ
0: ลดความเสี่ยงนะฮะนับว่าเป็นอีกทางเรื่องนึงนะฮะสำหรับแฟนรายการแล้วก็คุณผู้ชมนะครับที่เอ้ยอยากจะหาบ้านที่แบบว่าชอบใจเลยทั้งหมดเลยแล้วก็อยากจะมีบ้านเร็วๆอ่ะ
2: ครับ
0: คือเร็วจริงๆด้วยอ่ะ
2: แล้วก็ไว้ใจได้
0: ใช่
2: เห็นเลยว่าเป็นแบบนี้มาตั้งเป็นแบบนี้แน่นอนนะงบไม่บานป
0: ัดใช่แล้วใครอยากจะออกแบบบ้านเพิ่มเติมอะไรก็สามารถบอกสเปคครั้งนี้ก็ได้ครั้งนี้ก็จะจัดการให้นะนะฮะในราคาที่ผมว่าสมเหตุสมผลไม่น่ากลัวมากแล้วก็ไม่ได้แพงเกินไปนะครับใครที่มีข้อสงสัยหรือว่าข้อแนะนำเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะให้ช่างประจำบ้านทำอะไรก็แนะนำเข้ามาได้ในรายการนะผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะฮะเราก็จะนำพิจารณาแน่นอนนะฮะแล้วก็เอามาทำเป็นคอนเทนต์ในรายการต่อไปครับ
2: ครับ
0: ขอบคุณพี่เซมากนะวันนี้ฮะ
2: ขอบ
0: คุณครับ
2: ครับ
4: อมรินทร์ทีวี
5: 私たちの製品はお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作りたいと思っています。そのためには技術だけでなくモラルも必要です。働いてくれる人が技術とモラルと両方備わっている人がたくさんいてる会社が一番強い会社であり、最後にはお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作ることができると思います。そして最後にはその お客さんが喜んでもらえたことが皆さん従業員の人それから家族の人の幸せとなることを私は祈っています。
3: ความจริงเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมมันอยู่ในตัวตนของคนทุกคนอยู่แล้วครับถ้าหากว่าคนในองค์กรของเราเนี่ยไม่มีคุณธรรมเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นทุกวันเนี่ยเราอาจจะค่อนข้างวิตกกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าเทคโนโลยีจะก้าวไปถึงไหนนะครับสำคัญที่สุดก็คือเรายังคงต้องใช้คนอยู่และคนเนี่ยก็จะต้องมีทักษะหรือมีความสามารถที่เหนือ AIแล้วก็ต้องมีทักษะทางด้านความคิดที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาแต่สิ่งที่ AI ทำไม่ได้ก็คือเรื่องของจิตใจครับและผมเองผม

0: ผมก็ยังเชื่อว่าคนมีความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดจริงๆถ้าหากว่าเราสามารถที่จะทำให้เขามีใจที่จะทำงานนะครับ
1: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิต

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: อิ่งไฮอึ๊บอิ่ง
4: สวัสดีค่ะคุณปู่
5: สวัสดีครับ
6: ปู่จะขนผลไม้ไปขายที่ตลาดไปกับปู่ไหม
4: ไปค่ะ
5: นี่นะครับ
4: โอ้โห
6: โลละ16บาทฉันคิดครึ่งโลจ้ะเอามะละกอไปด้วยสิชอบกินแกงส้มไม่ใช่เหรอเอาไปเอาไปข้าให้

0: ดแล้วค่ะคุณปู
1: ่วันนี้ขายดีเพราะได้หลานมาช่วยปู่นี่แหละ
0: สนุกดีนะคะไว้เรามาขายกันอีกนะคะคุณปู่ว่าแต่คุณปู่จดอะไรหรอคะ
1: อ๋อนี่สมุดบัญชีครัวเรือนจ้ะปู่จดไว้ว่าต้นทุนเรากี่บาทแล้วขายได้กี่บาทแล้วอีกอย่างจะได้รู้ได้ว่าเรามีเงินเก็บเท่าไหร่แล้ว
0: โหคุณปู่คะหนูอยากทำสมุดบัญชีครัวเรือนแบบนี้บ้างจังเลยค่ะคุณปู่สอนหนูทำหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้สิลูกได้เลย
0: เย่งั้นสอนหนูคืนนี้เลยนะคะ
1: คืนนี้ไม่รีบนอนเหรอพรุ่งนี้พ่อเราก็จะมาหาแต่เช้านี่
0: จริงด้วยงั้นเอาไว้วันอื่นก็ได้ค่ะคืนนี้เนี่ยหนูจะรีบนอนจะได้ตื่นมาเจอพ่อเร็วๆค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีครับเกษตรขั้นเทพวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเกษตรกรผู้พลิกฟื้นที่ดินรกร้างให้กลับกลายมาเป็นพื้นที่ทำเลทองที่สามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำโดยการปลูกพุทรานมสดเพื่อราคาดีครับที่มีคนแวะเวียนมาซื้อกันแบบไม่ขาดสายอย่างสวนพุทรานมสดเขาชะโงกบ้านไร่จูจุ๊บที่ดูแลโดยพี่สุเทพและเขาก็การันตีกรอบหวานหอมของพุทราที่นี่ได้เป็นอย่างดีเพราะเขาดูแลเองทุกกระบวนการว่าแต่จะดูแลยังไงมันถึงได้ดีขนาดนี้ล่ะครับพี่สุเทพ
1: ไหนจ๋า
2: ครับ
1: นายจ๋า
2: ว่าไงว่าไง
1: ออกมาคุยกับฉันหน่อยนะจ๊ะ
2: อ๋อได้เลยได้เลยได้เลยขออนุญาตมุดมุ้งออกหน่อยนะ
1: มุดมุ้งออกมาเลยจ้ะนายจ๋า
2: ครับ
1: เพราะฉันนี่สงสัยมากเลยจ้ะนายจ๋า
2: ครับ
1: ที่นี่คือเขาชะโงกบ้านไร่จูจุ๊บใช่ไหมจ้ะนายจ๋า
2: สวนพุทรานมสดแห่งเดียวของนครนายก
1: เฮ้ย
2: ครับ
1: ที่นี่แหละสั่งนมโคของฉันมาเยอะแยะมากมายจ้ะนายจ๋า
2: ครับ
1: ว่าแต่ไม่เห็นมีคนเยอะเท่ากับปริมาณนมที่สั่งฉันเลยไหนคนกินนมล่ะจ๊ะคนที่กินนมฉันเอาไปเยอะๆจ้ะ
2: นมในห้างมาไม่ได้มาให้คนกินเอามาให้พุทรากิน
1: อีนี่คนไทยต้องงงอะไรบางอย่างนะจ๊ะเอาผลไม้เอาต้นไม้มากินนมมันจะได้จ๋า
2: ครับผมสงสัยใช่สงส
1: ั
2: ย
1: จ๋าเอาเรื่องจริงกันจะได้จ๋า
2: สงสัย
1: สงสัยเพราะว่าสั่งไปเยอะแล้วอีนี่ฉันก็อยากจะรู้ว่าเฮ้ยที่นี่มีคนกินนมเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ
2: ครับเนี่ยนมมาเท่าไหร่ที่นี่คนไม่ได้กินให้ต้นพุทรากิน
1: เฮ
2: ้ของจริง
1: พูดจริง
2: พูดจริงพาไปดู
1: โกหกขี้จุ๊บเบ๋ๆจุ๊บๆไม่ได้นะ
2: มีที่นี่นมมาเท่าไหร่พุทรากินหมดคนไม่ได้กิน
1: จริงจะได้จ้ะ
2: เรื่องจริงเรื่องจริง
1: ต้นไม้กินนมได
2: ้อ่าฮะนี่ที่นี่แหละพุทรานมสดมันต้องให้นมมันกินเขาถึงเรียกพุทรานมสด
1: นี่โกหกหรือเปล่าพาไปดูหน่อยสิจ๊ะได้จ๋า
2: ไปดูไปดูไปดูไปดูไปดู
1: อยากเห็นได้จ๋าฉันไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าต้นไม้เนี่ยจะกินนมของฉันได้ด้วย
2: ครับครับ
1: ตื่นเต้นจริงๆอะจ้า งั้นต้องถามก่อนว่าไปยังไงมายังไงล่ะเจ้านายจ๋าถึงได้มาสนใจเรื่องของการปลูกพุทรา
2: อ๋อครับผมก็คืออย่างนี้นะครับโดย เรามีพื้นที่อยู่แล้ว
1: คือมีที่ของตัวเองอยู่แล้ว
2: มีที่ของครอบครัวของคุณพ่อคุณแม่ที่เขามีเรามีที่อยู่ร้อยกว่าไร่
1: จ้าน
2: ะครับแล้วก็ที่นี้มันก็เมื่อก่อนก็ทำนานะปลูกขนุนปลูกไผ่ตรง
1: จ้ะ
2: นะครับทีนี้พอเราไปรู้จักคนที่เขาทำปลูกพุทราเขาก็เลยมีการพูดคุยกันว่าพุทราเนี่ย
1: เดี๋ยวก่อนนะเจ้านายจ๋ายังสงสัยปลูกข้าวปลูกไผ่ตรงมันไม่ดีตรงไหนนะเจ้านายจ๋า
2: ดีครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยด้วยแรงงานด้วยลูกๆไปทำงานรับราชการไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดพ่อแม่ไม่มีเวลาที่ว่างเปล่าแล้วก็ทำนาต้องใช้แรงงานเยอะ
1: พ่อแม่ก็ไม่ไหวแล้วใช่ไหมจ๊ะนายจ๋า
2: ไม่ไหวแล้วครับ
1: ที่เลยถูกทิ้งร้าง
2: ถูกทิ้งร้าง
1: ก็เลยไปหาว่าจะปลูกอะไรดี
2: จะปลูกอะไรดีที่มันมีค่าตอบแทนสูงและเป็นพืชเศรษฐกิจ
1: จ้ะ
2: นะแล้วก็ทำยังไงนครนายกเป็นเมืองท่องเที่ยวเราปลูกอะไรถึงจะให้คนมาเที่ยวมาชมมาชิมก็ได้ข้อสรุปเนี่ยพุทรานมสดนี่แหละ
1: พุทรานมสดเลยครับเจ้าน
2: าย
1: จ๋าแสดงว่าเจ้าต้นไม้พุทราที่กินนมสดได้ไม่ได้มีที่นายที่เดียว
2: โอ้โหไม่ได้เจ้าพุทราที่นี่ต้องกินนมสด
1: อ๋อพุทราที่นี่ต้องกินนมสด
2: ครับ
1: แล้วไอ้ต้นฉบับที่ว่าไปเห็นมากที่ไปเห็นที่ไหนเจ้าน
2: าย
1: จ๋า
2: เราไปรู้จักเจ้าของไร่จุนจันนะครับเฮียจุนถ้าพูดถึงเฮียจุนเนี่ยคนต้องรู้จักในวงการพุทรานมสดเนี่ยเขาเป็น
1: เจ้าของ
2: ต้นตำรับ
1: โอ้โห
2: เรารู้จักกันก็ไปดูที่วังน้ำเขียวไปดูที่อำเภอฝางที่ไร่จุนจันเลย
1: ไปใช้เวลาศึกษานานแค่ไหนเจ้านายจ๋า
2: ก็ 5-6 เดือนก่อนที่จะตัดสินใจทำสวนพุทรานะครับไปดูว่าเขาปลูกยังไงทำยากไหมตลาดเป็นยังไงเรามาปลูกที่บ้านเราที่นครนายกเนี่ยมันจะได้ผลไหม
1: นั่นสิจ้านายจ๋าอันนี้ฉันก็สงสัยนะจ๊ะว่าเอ๊ต้นไม้แบบนี้เนี่ยมันขึ้นได้ทุกที่จริงหรือทำไมถึงมาปลูกที่นครนายกได้ล่ะจ้านายจ๋า
2: จริงๆแล้วพุทรานมสดเนี่ยมันปลูกได้ทุกที่ในประเทศไทย
1: อุ้ย
2: นะครับแต่ว่าพุทรานมสดเนี่ยมันต้องชอบอากาศเย็นหน่อยอากาศมันเย็นหน่อย
1: ต้องได้อากาศเย็นใช่ไหมจ๊ะ

0: เย็นหน่อยซึ่งนครนายกเนี่ยอากาศก็พูดถึงอากาศเย็นเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้
1: ใช้ได้
0: ไม่ร้อนนะครับเนี่ยใกล้เขานะครับกลางคืนนี่อากาศเย็นมากสบายๆครับผม
1: ก็เหมาะแก่การปลูกพุทราได้เหมือนกัน
0: ใช่ครับใช่ครับปลูกได้
1: ไอแรงจูงใจของเราเนี่ยเขาขายยังไงได้เยอะแค่ไหน
0: ครับก็ไปดูที่วังน้ำเขียวที่อำเภอฝางไร่จุนจันโอ้โหเงินเป็นกอบเป็นกำเป็นกระสอบ
1: เป็นกระสอบนี่เงินหรือว่าปุ๋ย
0: เงิน
1: นี่คือข้อเด่นของเขา
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมจ้าในจ๋าที่ปลูกแล้วเนี่ยมันได้เงินเป็นกอบเป็นกำ
0: ปลูกได้ราคาดี
1: เ
0: ออปลูกแล้วเรากำหนดราคาขายเองได
1: ้เออ
0: นี่แหละคือจุดสนใจ
1: เหรอ
0: เราจะขายเท่าไหร่ตั้งราคาเอง
1: เออถ้าพุทราขายตามท้องตลาดทั่วไปมีพ่อค้าแม่ขายมารับต่อส่วนใหญ่จากหน้าสวนเนี่ยเราจะขายได้ประมาณเท่าไหร่จ้าในจ
0: ๋าส่ง40 บาท
1: 40 บาท
0: ครับขายหน้าสวน50-60 บาท
1: เออ
0: ครับก็ถ้าพ่อค้ามาถึงเนี่ยมารับเราไปขายเราก็คิดเป็นราคาส่งให้แต่ถ้าเกิดลูกค้ามาเที่ยวมาชมในสวนเราอันนี้ก็ขายปีเพราะว่าเราต้องแพ็คไงไปใส่แบบแพ็คเป็นโล
1: และถ้าสวนทั่วไปที่เขาทำพุทราจ้านายจ๋าเวลาขายส่งพ่อค้าแม่ขายมารับซื้อหน้าฟาร์มหน้าสวนเนี่ยเขาขายกันได้โลเท่าไหร่จ๊ะ
0: เขาขายกันแต่มันไม่ใช่พุทรานมสดนะเป็นพุทราทั่วไปลูกมันก็ใหญ่แต่รสชาติไม่ใช่พุทรานมสดเนี่ยโล20 บาท
1: นะไม่โลไม่เกิน20 บาทประมาณน
0: ี้ที่25 บาท
1: เฮ้ย
0: ใช่ไหม
1: แต่วันนี้เราขายตั้งข้างหน้านี่ขายพุทรานมสดของเราโลละ
0: 50 บาท60 บาท
1: ได้มากกว่าเป็นเท่า
0: แน่นอนนี่แหละนี่แหละคือพุทรานมสดที่เราทำกันอยู่นี่แหละ
1: เวลาเอาไปปลูกเนี่ยไอ้พุทราเนี่ย
0: ครับ
1: ตัวต้นมันต่างกันไหมพุทราธรรมดากับพุทรานมสด
0: ต่างกันแน่นอนนะ
1: ของเราเรียกพันธุ์อะไร
0: พันธุ์ฮันนี่จูจุ๊บ
1: ฮันนี่จูจุ๊บ
0: นำเข้ามาจากไต้หวันนั่นแหละจูจุ๊บที่นี่เขาชะงกบ้านไร่จูจุ๊บเห็นไหม
1: แสดงว่าจูจุ๊บนี่มาจากพัน
0: มาสายพันธุ์คือสายพันธุ์ฮันนี
1: ่ฮันนี่
0: นะครับคำว่าจูจุ๊บในภาษาอังกฤษของผู้ชายเขาเรียกจูจุ๊บไง
1: ผลผลิตปีนึงเนี่ย
0: ครับ
1: ได้ประมาณเท่าไหร
0: ่ปีนึง
1: กี่กิโล
0: โอ้ผมอย่าพูดเป็นกิโลต้องพูดเป็นตัน
1: โอ้เฮ้ยได้เป็นตัน
0: ถ้าพูดเป็นกิโลเนี่ยนับไม่ไหว
1: งั้นเอาเรื่องผลผลิตน้ำหนักออกปีนึงได้เท่าไหร่จ๊ะ
0: ปีนึงสัก3-4 ล้าน
1: พอแล้วว้าวเฮ้ยฟังเงินหลักล้านก็ชื่นใจแล้วจะได้จ๊ะ
0: นั่นแหละนี่แหละพุทรานมสดมันต้องทำเงินให้เราให้ได
1: ้น่าสนใจ อีนี้ฉันในฐานะที่ฉันเนี่ยทำฟาร์มโคนมเอาเป็นว่าวันนี้ฉันขอฟังเรื่องของการปลูกผลไม้ผลหมากรากไม้เพราะว่าฉันมีที่เหลือแล้วจะได้จ๋า
0: ครับครับ
1: ฉันเลี้ยงวัวโปะได้นมก็เอานมวัวปลูกพุทราต่อเฮ้ยสบายนะจ้านายจ
0: ้ะใช่เลยใช่เลยมีนมเท่าไหร่มาที่นี่ใช้หมดเอาให้ต้นพุทรากิน
1: เฮ้ยดีอย่างนี้ทำธุรกิจร่วมกันได
0: ้โอเคเลยนะเจ้าของฟาร์มนมกับเจ้าของสวนพุทราเจอกัน
1: ว้าถือเป็นการตัดสินใจที่สุดยอดมากๆเลยละครับที่กล้าเปลี่ยนจากพื้นที่ที่ใช้ในการทำนาและปลูกไผ่ตองให้กลายเป็นสวนพุทรานมสดแต่ก็ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าพี่สุเทพนี่แกศึกษามาเป็นอย่างดีจริงๆก่อนที่จะตัดสินใจปลูกอะไรสักอย่างไม่ใช่ว่าแค่อยากแต่ว่าต้องดูที่ราคาแล้วก็ดูตลาดด้วยนะครับช่วงหน้าครับเราจะได้รู้กันแล้วแหละครับว่าเทคนิคอะไรที่ทำให้พุทรานมสดของที่นี่เขาหวานเจี๊ยบจนเป็นที่ต้องการของตลาดมากขนาดนี้รู้หรือไม่การรับประทานพุทราช่วยลดความอ้วนได้

0: ือไม่การรับประทานพุทราช่วยลดความอ้วนได้เนื่องจากพุทราประกอบไปด้วยเส้นใยอาหารช่วยให้รู้สึกอิ่มเร็วแล้วก็ช่วยระบบขับถ่ายทำงานดีขึ้นเหมาะกับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักโดยมีคาร์โบไฮเดรตซึ่งมีหน้าที่หลักในการให้พลังงานแก่ร่างกายเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆในเนื้อพุทรา100กรัมเนี่ยมีวิตามินซี44มิลลิกรัมซึ่งวิตามินซีก็มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและสร้างสารต้านอนุมูลอิสระอีกด้วยแหละครับ
1: เอาค่อยๆมาค่อยๆมาค่อยๆมาค่อยๆมา

0: ครับพุทรานมสดเห็นป่ะ
1: ผลไม้ที่กินนมอ่ะ
0: ลูกมันดกขนาดไหนนี่มันได้นมในห้างนะเนี่ย
1: ทำไมลูกมันถึงได้ดกขนาดนี้จ้านายจ๋าน
0: ี่แหละพุทรานมสดแหละ
1: อันนี้พุทรา ทุกพันเนี่ยลูกดกแบบนี้ไหมจ้านายจ๋า
0: ไม่ใช่เลยเนี่ยพุทรา พุทราสายพันธุ์พุทรานมสดพันนี่จุดจุ๊บนะครับเนี่ยลูกมันจะดกอย่างนี
1: ้
0: จริงๆเนี่ยพุทราเนี่ยต้นตอของมันเนี่ยมันไม่ใช่สายพันธุ์ฮันนี่จุ๊บๆนะมันเป็น
1: หมายถึงเจ้าโคนต้นของมันที่มันฝังรากอยู่เนี่ยนะ
0: ใช่ครับตอนก่อนที่เราจะเอาสายพันธุ์ฮันนี่จุ๊บๆมาเนี่ยเราจะต้องเอาพุทราไทยเนี่ยนะพุทราที่เราเจอทั่วไปพุทราไทยเนี่ยเอาเมล็ดพันธุ์มันมาเพาะนะครับแล้วก็เขาเรียกเอาต้นต
1: อ
0: นะคุณสมบัติของมันก็คือมันหาอาหารเก่งมีความแข็งแรงทนแรงทนฝน
1: แล้วก็มันคุ้นเคยกับบ้านเราม ัน
0: ค
1: ุ้
0: นเคยกับบ้านเราถูกต้อง
1: เพราะว่ามันเป็นพุทราของเรา
0: ใช่ครับหลังจากนั้นเราก็เอาไอ้พันธุ์ฮันนี่จุ๊บๆเนี่ยมาต่อยอดมาต่อยอดแล้วก็หลังจากนั้นมันก็จะกลายเป็นพุทราสายพันธุ์ฮันนี่จุ๊บ
1: เดี๋ยว
0: ก็คือพุทรานมสดนี่แหละ
1: นายจ๋านี่ฉันสงสัยไปมากกว่านั้นแล้วเอ้าแล้วเราต้องเพาะต้องปลูกมันอย่างนี้แล้วเอามาต่อติดแบบนี้อ
0: ่
1: ะมันติดกันได้ด้วยเหรอจ๊ะนี
0: ่โอ้โหเนี่ยพุทราเขาเรียกว่าการต่อกิ่งการต่อกิ่งก็คือเอาต้นตอมาแล้วก็ผ่า
1: ไอ้ต้นของพุทราไทยเนี่ยจ
0: ้
1: ะมันต้องอายุเท่าไหร่ถึงจะเริ่มต่อกิ่งพันนี่จุ๊บๆได
0: ้เอามาเลี้ยงไว้ให้ต้นโตสูงสัก30เซน
1: ต้นสูงจากดินพื้นดินเนี่ย30เซน
0: สัก30เซนให้ดูรากมันแข็งแรงพอละนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เอากิ่งเนี่ยเอากิ่งอ่อนๆอย่างเงี้ย
1: ตัดลงไปทั้งกิ่งเลย
0: ตัดแล้วก็ไปต่อเอาไปเสียบ
1: ปักลงไปเลย
0: ปักลงไปผ่าแล้วก็พลาสติกพันนะให้แล้วก็ดูแลมันจนกระทั่งมันแบบติดแล้วก็ค่อยเอามาปลูก
1: ทีนี้อยากรู้ว่าช่วงที่มันจะต่อกันเนี่ยมันปักลงไปแล้วเนี่ยมันต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษบ้าง
0: ก็ช่วงแรกเนี่ยเขาจะเอาพลาสติกหุ้มไว้ก่อนการพวกเชื้อรากันความชื้น
1: หุ้มตรงรอยต่อ
0: หุ้มตรงรอยต่
1: อ
0: จนกระทั่งมันติดพอมันติดเสร็จปุ๊บมันแตกยอดแล้ว
1: มันจะเห็นว่าติดเลยเหรอ
0: มันแตกยอดแล
1: ้
0: ว
1: อ๋อมันแตกยอดก็คือติดแล้วล่ะ
0: มันติดแล้วล่ะ
1: เพราะมันกินน้ำกินข้าวกันได้แล้ว
0: ใช่แล้วจากนั้นค่อยมาแก้พลาสติกออกก็ใช้เวลาสัก 2-3 เดือนช่วงแรกนะ
1: ก็จะติดแล้ว
0: ก็จะติดแล
1: ้
0: วหลังจากนั้นก็ดูแลใส่ปุ๋ยใส่น้ำนะก็ปีเดียวต้นก็ประมาณเนี้ยขนาดแค่คอละประมาณเม็ดปีเดียว
1: ได้ผลผลิตไหมปีนึง
0: ปีแรกถ้าสมมุติว่าเราปลูกพุทรานี่นะพุทรานมสดเนี่ยเราเตรียมพื้นที่เราปลูกสักเดือนกุมภาประมาณเดือนพฤศจิกายนเนี่ยต้นละ15โล20โลได้แล้ว
1: มาแล้วเหรอ
0: มาแล้วปีแรก
1: ไม่ถึงปีเลยนะ
0: ไม่ต้องถึงครับ
1: ปีแรก
0: เนี่ยได้แล้วนะ10โล20โลได้แน่นอน
1: เห็นบอกว่าใจความสำคัญของมันเนี่ยความอร่อยอยู่ที่ปุ๋ย
0: อยู่ที่ปุ๋ย
1: ที่นี่มีปุ๋ยกี่สูตรยังไงล่ะจ๊ะ
0: โอ้เรามีปุ๋ย3สูตร
1: 3สูตร
0: นะสูตร1สูตร2สูตร3
1: เรียกอย่างนี้เลยสูตร1สูตร2สูตร3
0: ใช่ครับสูตร1ก็คือสูตรช่วงที่เราบำรุงต้นหลังจากที่เราตัดแต่งกิ่งประจำปีนะครับสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรพวกบำรุงใบ
1: บำรุงใบ
0: อันนี้เค้าเรียกเป็น
1: ต้นบำรุงใบ
0: บำรุงต้นบำรุงใบอันนี้เค้าเรียกว่าสูตรฮอร์โมนไข
1: ่ฮอร์โมนไข
0: ่ก็เอาไข่ไก่เลยนะ
1: เฮ้ยมันกินไข่จริงด้วยเหรอ
0: เอาไข่ไก่เอากากน้ำตาลนะเอาลำเอาจุลินทรีย์สูตรลับเฉพาะใส่เข้าไปแล้วก็หมักไว้30วันหลังจากนั้นก็ค่อยเอามาฉีดลงตามต้นพุทรา
1: ไอ้เจ้าพวกนี้น่ากลัวแฮะกินทั้งนมกินทั้งไข
0: ่โอ้โหเห็นไหมมันทำยากขนาดนี้นะ
1: มันปรุงอะนะ
0: ใช่ครับ
1: สูตรแรกคือฮอร์โมนไข
0: ่ฮอร์โมนไข่
1: ใช้ไข่จริงๆไข่ไก่จริง
0: ไข่ไก่จริงๆครับ
1: ผสมลงไป
0: ครับ
1: สูตร2อะจ๊ะนี่
0: สูตร2นี่ก็จะเป็นสูตรพวกเสริมสร้างความแข็งแรงของต้นนั่นเหมือนกับคนเรามันต้องกระดูกแข็งแรงไงทีนี้พุทราก็เหมือนกันกิ่งก้านมันต้องแข็งแรงมันก็ต้องเป็นสูตรที่เอาพวกกระดูกกระดูกปน
1: hey.
0: เอากระดูกปนมาหมัก
1: hey.
0: นะแล้วก็ทำให้มันเป็นแคลเซียมเขาเรียกเป็นแคลเซียม
1: โอ้โหนะไอ้พวกนี้น่ากลัวกินทั้งนมกินทั้งไข่กินกระดูกด้วย
0: กระดูกด้วยทำให้ต้นมันแข็งแรงกิ่งก้านมันแบบแข็งแรงนะอันนี้คือสูตรแคลเซียมเขาเรียกสูตรแคลเซียมบำรุงความแข็งแรงของกิ่งของขั้วนะอันนี้เขาเรียกสูตร2
1: สูตร3แล้วจ้ะ
0: สูตร3เนี่ยนะลูกขนาดเนี้ยนะ
1: จ้ะ
0: ลูกขนาด
1: พอลูกมันมาลูกมันมา
0: ลูกเท่าเหรียญ5เนี่ยนะ
1: ไซเน่

0: ต้องกินนมแล้ว
1: เราก็บำรุงด้วยนม
0: บำรุงด้วยนมแล้วนะยกตัวอย่างสูตรของเรานะคือนมสดนมสดจริงๆนะจากน้ำตาลแล้วก็จุลินทรีย
1: ์นมของฉัน
0: ครับ
1: มาในสูตร3นี่เอง
0: มาในสูตร3นี่แหละจะเริ่มให้มันกินตั้งแต่เดือนตุลา
1: ตุลา
0: ตุลาพฤศจิกาธันวามกราตลอดฤดูกาลการเก็บผลผลิตเนี่ยมันต้องกินนมตลอด
1: เหมือนทารกกำลังเติบโต
0: แน่นอน
1: จะแข็งแรงได้ก็ต้องกินนมบำรุงดี
0: ๆใช่ครับผม
1: แบบนี้นี่เอง
0: ครับ
2: ไอ้การที่เรียกว่าพุทรานมสดเนี่ยก็เพราะว่าเกิดจากการเทคนิคเนี่ยมีการค้นพบโดยบังเอิญของชาวไต้หวันเนี่ยเขาเอานมเนี่ยมาใช้นะนมที่เหลือใช้เนี่ยจากที่เขาจะต้องทิ้งกันนะครับนมที่เขาขายในตามห้างมันหมดอายุแล้วเนี่ยเอามาหมักแล้วก็มาใช้กับพืชตอนนั้นเขาคาดหวังว่าน่าจะเป็นปุ๋ยอย่างหนึ่งตอนหลังเนี่ยใช้ไปใช้มารู้สึกว่ามันดีนะครับเพราะว่าในนมเนี่ยมีทั้งน้ำตาลมีทั้งโปรตีนมีทั้งแคลเซียมนะครับนะฮะก็เลยเรียกไม่รู้จะเรียกไงเพราะสินค้าเขาตายเขาเรียกว่าพุทรานมสดพุทราอะไรพุทรานมสดแต่จริงมาจากวิธีการทำครับ
1: นายจ๋าแบบนี้เนี่ยเราเป็นเจ้าพุทรานมสดที่นครนายกแล้วถ้าเกิดอยากปลูกที่อื่นบ้างก็มีปลูกกันตรงไหนบ้างจ๊ะไหนจ๊ะ
0: ที่เขาปลูกกันอยู่เลยนะที่แรกเลยที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ที่ที่สองคือวังน้ำเขียว
1: นี่มันเย็นตลอดเลยนะจ๊ะไหนจ๊ะ
0: นะครับแล้วก็ที่เนี้ยก็คือที่ถือว่าเป็นสวนใหญ
1: ่
0: อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดนครนายกและเป็นที่นี่ที่เดียวนะครับ
1: จริงๆก็อย่างที่บอกว่าปลูกที่ไหนก็ได
0: ้ปลูกที่ไหนก็ได
1: ้แต่คือเคล็ดลับของความอร่อยก็คือจะต้องให้อากาศเนี่ยมีอุณหภูมิต่างกัน10องศากลางวันกลางคืน
0: ใช่ครับและดินที่ปลูกพุทราเนี่ยพุทราเนี่ยไม่ชอบดินเหนียวดินเหนียวเนี่ยมันไม่สามารถควบคุมน้ำได
1: ้
0: ต้องเป็นดินร่วนหรือดินปนทราย
1: จ้าในจ๋า
0: จะเยี่ยมมากเห็นลูกอย่างนี้นะครับ
1: จ้า
0: ต้นหนึ่งไม่ต่ำกว่า50โลแน่นอนต้นหนึ่งนะครับ
1: ไม่ต่ำกว่า50โลจะได้จ้า
0: ไม่ต่ำกว่า50โลคือสิ่งที่เราต้องการนะแต่ถ้าถามว่าเราเอาลูกเก็บไว้หมดเนี่ยมันมากกว่า50โลแต่ว่ามันจะทำให้ลูกมันเล็กไงเพราะว่าการลำเลียงอาหารมันไปไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเราก็ต้องเด็ดออกนะให้จำนวนลูกเนี่ยมันเหมาะสมกับกิ่งนะครับแล้วมันก็จะได้ลูกใหญ
1: ่
0: รสชาติดีเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกว่าต้นนึงเนี่ยเราเอาแค่50โลพอ
1: เพื่อควบคุมคุณภาพ
0: เพื่อควบคุมคุณภาพ
1: แล้วอายุของเขาแล้วจะได้จ๋า
0: ครับ
1: เขาเนี่ยเติบโตไม่ถึงปีเขาก็เก็บได้แต่ว่าอร่อยขึ้นมาแค่3ปี
0: ครับ
1: เมื่อไหร่เขาหมดอายุจ๊ะในจ๋า
0: 15ปีขึ้นไป
1: 15ปี
0: 15ปีขึ้นไปตอมันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับก็จะเห็นเนี่ยตอที่เราเห็นอยู่ข้างหลังเราเห็นป่ะ
1: จ้ะจ้ะ
0: เนี่ยครับตอมันเริ่มใหญ่นี่ตอปีที่3นะ
1: ตอปีที่3เอง
0: ครับต่อไปเนี่ยปีต่อๆไปมันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแต่ทุกปีเนี่ยนะพุทราเนี่ยมันต้องการอะไรอย่างหนึ่งรู้ป่
1: ะ
0: มันต้องตัดแต่งกิ่งนะ
1: ต้องมีช่วงตัดแต่งกิ่ง
0: โอ้ทุกปีเลยเดือนเนี่ยพอหมดฤดูกาลเนี่ยพอหมดฤดูกาลเนี่ยต้นเดือนมีนาถ้ามาเที่ยวที่สวนนี่ตกใจเอ๊ะทำไมสวนนี้เขาเลิกทำสวนแล้วเหรอ
1: กรน
0: กรนตัดออกหมดเลย
1: กริ่งกรน
0: กริ่งไม่มีเลย
1: อ๋อ
0: นะครับเราตัด
1: แล้วก็ตัดถึงขนาดไหนอ่ะสมมุติว่าเจ้านี่เก็บหมดแล้วก็ต้องตัดลงไปตรงโคนเลยหรือยังไง
0: เห็นตอมั้ยเห็นตอมั้ยนั่นน่ะตัดถึงตอนู่นน่ะ
1: เฮ้ย
0: ห่างจากพื้นแค่50ซ
1: มไม่ต้องมีใบเบยอะไรเหลือเลย
0: ต้องมีใบเลย
1: ตัดกิ่งเอาไปทั้งอันเลย
0: ตัดหมดเลยเหลือแต่ตออย่างเดียวสูงจากพื้น50ซมตัดเลยไม่มีใบเลยหลังจากนั้นก็เราก็จะมีสูตรแรกเลยนะผมลืมบอกไปสูตรปุ๋ยหมักก็เป็นพวกแกบดำเป็นปุ๋ยคอกนะเอามาหมักให้มันได้แล้วเสร็จปุ๊บก็พอตัดกิ่งแล้วก็เอาปุ๋ยหมักมาใส
1: ่เอาปุ๋ยหมักของเราอันแรกก่อน
0: เอาปุ๋ยหมักมาใส่ก่อน
1: บำรุงต้นตอเขาก่อน
0: มาทำให้ดินมันดีมันต้องทำให้ดินมันร่วนซุยนะครับเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกเอามาใส่ก่อนแล้วก็ให้น้ำเผื่อประมาณ2อาทิตย์เนี่ยมันแตกกิ่งขึ้นมาใหม่แล
1: ้
0: วแต่นี่แตกขึ้นมาเยอะเลยเราต้องมาอ้าวตัดสินใจแล้วเราจะเอาไว้กี่กิ่ง
1: นั่นน่ะเลือกก่อน
0: เห็นจะเห็นว่าแต่ละต้นเนี่ยเราจะเอาไว้แค่ไม่เกิน3กิ่ง
1: จ้าได้จ๋าทําไม
0: เวลาเวลามันแตกเนี่ยมันจะแตก 4-5 กิ่ง
1: จ้าได้จ๋า
0: ถ้ามันหลายกิ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยลูกมันจะเล็ก
1: เพราะมันแย่ง
0: เพราะมันแยกอาหารกัน
1: มันก็เกินตามที่เราตั้งไว้ว่า
0: ใช่ครับ
1: ต้นนึงเราเอาแค่50โล
0: เอาแค่50โล
1: อร่อยหวานสุด
0: เอาอร่อยแน่นอน
1: อ๋อ
0: ครับ

0: าทีนี้อยากรู้ว่าจะได้จากว่าวิธีการเลือกเก็บเนี่ยมันมีวิธีการดูไหมว่าลูกนี้ได้แล้วลูกนี้ยังไม่ได
1: ้ครับต้องมีวิธีการเก็บนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราไปเก็บโดยที่ว่าเราไม่ดูว่ามันแก่จัดหรือยังเนี่ยเวลาเอาไปทานมันไม่อร่อย
0: อย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้
1: อย่างนี้ยังไม่ได
0: ้เพราะ
1: อย่างนี้ยังไม่ได้
0: ขนาดไม่ได้
1: ขนาดจริงๆแล้วเนี่ยให้ดูที่ขั้วของมัน
0: ขั้ว
1: นะครับขั้วมันต้องเต็มนะครับเดี๋ยวผมจะเด็ดให้ดูลูกไหนใช้ได้ลูกเนี้ยใช้ได้สีใช้ได
0: ้
1: ขั้วอิ่มตูดเต็ม
0: อ
1: ย่างนี้เด็ดมาเลยครับ
0: เห็นไหม
1: เก็บเลยอันนี้ได้นะครับเนี้ย
0: เต็มยังไง
1: ได้
0: เต็มคืออะไร
1: เต็มก็คือว่าหน้ามันเนี่ยนะหน้ามันจะตึงนะตูดมันจะตึง
0: อ
1: ย่างเงี้ยถือว่าได้นะครับเดี๋ยวผมจะเก็บลูกที่มันยังไม่ได
0: ้
1: นะครับเดี๋ยวก่อนนะผมจะดูลูกครับลูกนี้เห็นป่ะมันยังลึกอยู
0: ่อ๋อ
1: มันยังลึกอยู่
0: อันนี้มันยังลึกข้างใน
1: ลึกข้างใน
0: แต่ว่ามันขึ้นมามันต้องเป็นอย่างงี
1: ้ต้องขึ้นมา
0: ต้อง
1: ให้เต็มแบบนี้นะตูดมันก็ต้องให้เต็มถ้าอย่างงี้เอาไปทานเนี่ยรสชาติไม่อร่อยนะมันจืดถ้าอย่างเงี้ยหวานกรอบอร่อยแน่นอนหน้ามันต้องตึงตูดมันต้องเต็
0: ม
1: นะนี่คือการดูลูกเราต้องสอนคนงานให้เข้าใจวิธีการเก็บเราถึงจะได้ผลผลิตที่ดีไปให้ลูกค้าเรากิน
0: เหมือนกันเลยจ้านายจ๋าคนกินเองก็ต้องรู้จักดูเป็นด้วยไม่ใช่สักแต่ซื้อไม่รู้เรื่องอ่ะจ้านายจ๋าอยากกินของอร่อยก็ต้องดูเป็น
1: เขาเรียกว่าถ้าหน้าไม่ตึงตูดไม่เต็มเราไม่เก็บ
0: นายจ๋าฉันได้วิธีเก็บแล้วแต่ว่ายังไม่รู้เรื่องปัญหาเลยมันมีปัญหาอะไรมันต้องมีอ่ะฉันว่าไม่ใช่แบบปลูกก็มาได้เลยจ้านายจ๋า
1: เดี๋ยวต้องไปนั่งคุยกันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
0: จริง
1: โอเค
2: กว่าจะได้พุทราที่หวานกรอบหอมอร่อยขนาดนี้ไม่ง่ายเหมือนกันนะครับเนี่ยนอกจากจะต้องดูแลเป็นอย่างดีแล้วการให้ปุ๋ยให้เหมาะสมกับช่วงเวลานี้ก็ถือเป็นเรื่องสำคัญเนื่องจากแต่ละช่วงนั้นต้นพุทราเขาจะต้องการรับการบำรุงให้เหมาะสมพุทรานมสดถึงจะหวานกรอบและก็อร่อยแต่ที่เห็นว่าผลผลิตดีมีคุณภาพขนาดนี้ก็ไม่ใช่ว่าการปลูกจะราบรื่นเสมอไปนะครับเนื่องจากพุทราเป็นพืชที่ถือว่าโรคเยอะพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นช่วงหน้าครับเราจะกลับมาเจาะลึกแบบทะลุทะลวงกับพี่สุเทพว่าที่สวนพุทราแห่งนี้เขามีวิธีป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกันยังไงรู้หรือไม่พุทราไทยถือว่าเป็นยาที่รับประทานกันมาตั้งแต่โบราณ

0: รู้หรือไม่พุทราไทยถือว่าเป็นยาที่รับประทานกันมาตั้งแต่โบราณโดยสรรพคุณของพุทราพันธุ์พื้นเมืองตามตำรายาไทยก็คือใช้ผลดิบรสฝาดกินแก้ไข้ผลสุกรสหวานฝาดเปรี้ยวกินแก้ไอขับเสมหะเปลือกต้นต้มน้ำดื่มแก้อาเจียนหรือท้องร่วงได้ใบสดตำแก้หวัดคัดจมูกใช้เมล็ดแห้ง 6-12 เมล็ดบดให้เป็นผงกินแก้อ่อนเพลียและก็ทำให้นอนหลับดีหรือจะใช้ใบแห้ง 20-40 กรัมต้มน้ำดื่มแก้หืดได้อีกด้วยนะครับ
1: น้าจ๋าอันนี้ลูกเล็กนะ
2: อันนี้ลูกเล็กเขาเรียกลูกนม
1: ลูกนม
2: ลูกนมก็คือลูกที่มันแบบคือมันให้ความหวานจัดกว่าใช่ไหมอันนี้ก็หวานนะหวานนะแต่ลูกมันใหญ่แต่อันนี้มันจี๊ดจ๊าดมากกว่า
1: อัน
2: นี้ก็หวาน
1: ต่างกับพุทราไทย
2: ต่างกับพุทราไทย
1: อันนี้เนี่ยรสชาติออกไปทางแอปเปิ้ลเลยคือหวานใสแบบ
2: เนื้อดูเนื้อนี่เนื้อมันก็จะเนื้อคล้ายๆแอปเปิ้ลเข้าไปละ
1: อื้อ
2: ใช่มั้ยถ้าเป็นเนื้อพุทราไทยเนี่ยเนื้อมันจะหยาบๆ
1: อื
2: ้อนะครับแต่อันนี้เนื้อมันจะคล้ายๆแอปเปิ้ลเข้าไปละ
1: อย่างที่นี่เองจ้ะนายจ๋ามีพื้นที่ทั้งหมดกี่ไร่จ๊ะ
2: เรามีพื้นที่ทั้งหมดเนี่ย100กว่าไร
1: ่
2: นะครับแต่ว่าช่วงแรกเราปลูก8
1: แล้วปัจจุบันจ๊ะ
2: ปัจจุบันเนี่ยเราลดเหลืออยู่20ไร
1: ่ลดทำไม

0: ไม่ได้บอกผ่านโอ้ต่อกันมันเสื้อผ้าตำมันทำส่งเลย
1: มันทำไม่ทันมันเอาไม่ไหวคือต้นทุนมันสูงแล้วเราเวลาผลผลิตออกพร้อมกันเนี่ยเราเก็บไม่ทันเพราะฉะนั้นเรา
0: ได้ผลดีทุกอย่างเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าปริมาณมันเยอะ
1: ครับ
0: แล้วเราเกณฑ์คนมาเก็บไม่ทัน
1: ไม่ทัน
0: แล้วก็เสียไป
1: เสียไปเราปีที่แล้วนี่20ไร่ทิ้งโดยที่ว่าเราไม่ได้ผลผลิตเลยเรามัวแต่เก็บเนี่ยในส่วนที่เราไล่จากหัวสวนไปถึงปลายสวนยังไม่ถึงปลายสวนเลยมันเอาไม่ทัน
0: เพราะฉะนั้นการลดขนาดของไร่
1: การลดขนาดก็คือหนึ่งลดต้นทุนแต่ผลผลิตเราทำให้มันมากขึ้นลดต้นเราก็จะลดต้นทุนเรื่องค่าแรงงานค่าปุ๋ยเพราะนั้นปริมาณการขายต่อปีเหมือนเดิม
0: เหมือนเดิม
1: เหมือนเดิมถ้าเราจะทำ80ไร่หนึ่งเราต้องใช้คนงานสัก50คนการจัดการมันเยอะเกินไป
0: มหาศาล
1: ไป
0: แต่ถ
1: ้
0: ามีแรงทำก็ทำได้
1: ทำได
0: ้ถ้ามีปริมาณคนเยอะก็ทำได้
1: ทำได้
0: แล้วก็หาตลาดเก่งๆก็ทำได้
1: ทำได้
0: แต่จริงๆแล้วแค่20ไร
1: ่ครับ
0: จะปีนึง 3-4 ล้าน
1: พอแล้วครับ
0: อ่ะได
1: ้พอแล้วคร
0: ับ พอแล้วพอแล้วไร่1เองแบบนี้วิธีการวางต้นเนี่ยเราจะวางได้กี่ต้น1ไร่
1: เราทำแปลงอย่างที่เราเห็นเราวางแปลงเนี่ยเราให้ระยะห่างระหว่างต้นใน5เมตร
0: 5เมตร
1: 5เมตรระยะห่างระหว่างต้นไร่หนึ่งเราปลูกได้64ต้น
0: 64ต้น
1: ใช่ครับ
0: ต้นหนึ่งก็50โล
1: 50โล
0: ก็คูณไปตามนั้น
1: คูณไปเท่าไหร่คูณไป
0: วันนี้ลดเหลือ20ไร
1: ่ครับ
0: เราลดใช้ปริมาณคนงานเราตอนนี้เหลือแค่กี่คน
1: ตอนนี้เราใช้คนงานประจำสวนเรา3คน
0: 3คน
1: 3คนจากเดิมเราใช้คนงาน12คนนะ80ไร่แล้วก็เราลดตอนนี้ลดคนงานเหลือ
0: 3คน
1: แล้วก็ใช้แรงงานท้องถิ่นเพิ่มถ้าเรามีงานเราก็จ้างไม่มีงานก็ไม่ต้องจ้างแต่3คนที่เรามีอยู่ก็มาดูแลเรื่องการให้ปุ๋ยดูแลเรื่องวัชพืชดูแลเรื่องการให้ยาให้ฮอร์โมนเพียงพอ
0: นะส่วนที่บอกว่าจ้างเพิ่มคือการเก็บหรือยังไง
1: อย่างงานตัดหญ้าใต้ต้นอย่างเงี้ยบางทีเราก็
0: ต้องใช้ความชำนาญเอาคนน้องถิ่นมาตัดได้
1: คนท้องถิ่น
0: เอ
1: ามาเหมาแปลงกันเลยว่าไร่นึงเท่าไหร่นะเราไม่ต้องมาควบคุมเครื่องเขาน้ำมันเขา
0: แต่เห็นว่าหัวใจหลักเนี่ยคือคนเก็บ
1: คนเก็บใช่ครับ
0: คนที่เก็บลูกจากต้นเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: คือเพราะอะไร
1: เพราะว่าหนึ่งถ้าเราเอาคนเก็บไม่ชำนาญเนี่ยเก็บไปแล้วมันยังไม่แก่จัดไม่อร่อยไม่อร่อยเราก็ต้องคัดตกเกต
0: ทิ้งอยู่ดี
1: ทิ้งอยู่ดีเพราะนั้นเราก็ต้องเอาคนงานประจำเราเนี่ยฝึกแล้วก็เรียนรู้จนเขาชำนาญเก็บทุกลูกใช้ได้ทุกลูก
0: อร่อยทุกลูก
1: อร่อยทุกลูก
0: วันนี้เอง
1: ครับ
0: คนงาน3คนเองก็เลยทำหน้าที่ได้ทุกอย่าง
1: ได้ทุกอย่าง
0: ม
1: ีความสามารถเยอะแยะคนงานของเรานะงานโครงสร้างงานดูแลสวนงานเนี่ยแม้แต่ขนาดเสาปูนนี่เราก็หล่อกันเองคือการลดต้นทุนคือเราทำสวนเราต้องคิดเราจะทำไงเราต้องลดต้นทุน
0: หัวใจหลัก
1: หัวใจหลักนะครับ
0: แต่วันนี้เองเห็นบอกว่าเริ่มกางงง
1: ครับ
0: แสดงว่าต้องกันอะไรบางอย่าง
1: ใช่ครับ
0: กันอะไรจ้ะ
1: ผลผลิตเราเสียหายกับแมลงวันทองเยอะมาก
0: แมลงวันทอง
1: แมลงวันทองที่เขาเรียกแมลงวันผลไม
0: ้
1: ชื่อมันดีนะโอ้โหแต่มันทำความเสียหายเราเยอะมาก
0: ยังไงจะได้จ้ะ
1: นะครับพอผลิตเริ่มจะได้อย่างนี้นะเสร็จปุ๊บ
0: ลูกเต่ง
1: ๆไอ้เจ้าแมลงวันทองมันมาแล้ว
0: มาถึง
1: มาท้องมาเกาะแล้วก็ไข่เข้าไปในลูก
0: จิ้มเข้าไปไข่เข้าไป
1: ไข่เข้าไป 2-3 วันเป็นหนอนข้างในลูกลูกดูแต่พอเอาออกพาออกมาโอ้โหหนอนข้างในเพียบขายไม่ได้เสียหาย
0: แสดงว่ามุ้งนี่สร้างมาเพื่อกันเขาอย่างเดียว
1: กันเขาอย่างเดียวว
0: ันนี้ปีนี้เองยังกางไม่หมด
1: ยังกางไม่หมดยังมีโซนอีกโซนนึงที่เรากางไม่ทัน
0: กางไม่ทันเอาง่ายๆดีกว่า
1: ที่สำคัญมันต้องใช้ทุนด้วย
0: เอาถึงปีนี้รอก่อน
1: ขายพุทราก่อน
0: เอาถึงไปกางมุ้งปีต่อไปได้เต็มพื้นที
1: ่ใช่ครับใช่ครับ
0: แล้วฤดูกาลของเขาล่ะ
1: ครับพุทราเนี่ยฤดูกาลของเขาเนี่ยนะ
0: จ้าไหนจ้า
1: พอสิ้นสุดการเก็บผลผลิตปีนี้ประมาณเดือนมกราคมกุมภา
0: จ้ะ
1: พักต้นประมาณสักเดือนนึงปล่อยให้มันหิวโซเลยน้ำไม่ต้องไปลดทำให้ต้นมันเหี่ยว
0: จ้ะนะจ้ะ
1: ตัดกิ่งปุ๊บก็ใส่ปุ๋ยใส่น้ำใส่ปุ๋ยใส่ฮอร์โมนใส่ยาบำรุงไปกระทั่งเดือนพฤศจิกาต้นพฤศจิกาเราเริ่มเก็บขายแล้วพฤศจิกาธันวามกรา

0: ต้นกุมภาก
1: ลับมาเหมือนเดิม
0: สิ้นสุดฤดูกาล
1: ก็วนลูปใหม
0: ่ก็วนลูปใหม่ใช่ครับใช
1: ่
0: คร
1: ับแล้วแสดงว่าช่วงที่เขาจะเก็บได้ก็คือช่วงหน้าหนาว
0: ช่วงหน้าหนาว
1: เขาจะออกดอกออกผลเต็มที่
0: ใช่ครับเต็มที่นะครับอากาศเย็นนะรสชาติอร่อย
2: พุทราเนี่ยปลูกได้เยอะครับในประเทศไทยเนี่ยมีปลูกทั้งภาคเหนืออุตรดิตถ์สุโขทัยแพร่เนี่ยครับดินถ้าพูดถึงดินแล้วก็เป็นดินที่อยู่ในลวดทรายลวดเหนียวดินล้วนเนี่ยทั่วไปนะครับแล้วก็ไม่มีน้ำแฉะไม่เก็บน้ำอุ้มน้ำมากเกินไปนะครับต้องการที่จะระบายน้ำดีนะครับงั้นจากแพร่อุตรดิตถ์ก็มาทั้งคอนใต้ที่มาก็ปลูกได้นะครับปลูกในแถวภาคตะวันตกนะครับก็มีสมุทรสาครนครปฐมราชบุรีนะดำเนินปลูกได้ไปทั่วนะครับแต่ไอ้ดินตรงเนี้ยจะบอกให้ฟังว่าเป็นดินที่มีตะกอนปากน้ำหรือเรียกว่าแอลเลียมซอยซึ่งประโยชน์ต่อพืชมากนะครับงั้นปลูกในดินแดนแถวทางภาคตกเนี่ยเขาจะมีรสชาติหวานนะอย่างนั้นไม่พอนะเขาก็ต้องใช้พันธุ์พิเศษด้วยนะพันธุ์พิเศษเนี่ยก็คือพันธุ์ที่เรียกว่ามีเจ้าคือพันธุ์น้ำผึ้งนะพันธุ์น้ำผึ้งมีพันธุ์น้ำผึ้งนั้นพันธุ์นี้เป็นพันธุ์ที่หวานที่สุดของไต้หวันที่เขาค้นพบมานะครับในตัวนี้ก็ทำให้มันมีชาติรสชาติดีด้วยนะครับนั้นแต่ถ้าปลูกที่อื่นก็ใช้วิธีการสามสูตรเนี่ยสูตรเร่งให้ออกดอกก็ใช้ปุ๋ยตัวกลางสูงปุ๋ยให้เจริญเติบโตผลเจริญตัวก็ใช้ตัวหน้าสูงนะ2577นะหรือปุ๋ยที่ทำให้มันรสชาติดีก็ใช้ตัวท้ายสูงนะตัวท้ายสูงเนี่ยสูตรประจำที่ใช้คือ13 13 21นะหรือ10 20 30นะหรือ00 60ก็ได้นะครับอันนี้ก็ทำให้มันหวานนะครับ
1: ฤดูกาลไหนที่มีผลร้ายต่อพุทราหรือเปล่า
3: ผลร้ายนะผมว่าช่วงฝนชุกนะพอฝนมันชุกมากอ่ะมันก็ไอ้พวกดอกมันก็จะเป็นเชื้อราพอเป็นเชื้อราเสร็จปุ๊บมันก็จะหล่นมันไม่ติดลูกเพราะฉะนั้นเราต้องระวังช่วงนี้คือฝนตกมันละเศร้าเลยวิธีแก้ก็คือต้องรีบจัดการเชื้อรานะส่วนใหญ่มันปัญหาพวกนี้คือความชื้นมันเยอะแล้วก็เชื้อรามันมาแล้วก็ต้องหายาที่ดูแลเรื่องเชื้อราไม่ให้มันมีครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญช่วงเขาเรียกช่วงฝนช่วงฝนเป็นช่วงที่อันตรายอันดับที่สองที่ผ่านมาเนี่ยช่วงที่เรากำลังจะเก็บผลผลิตเนี่ยที่ลูกมันกำลังจะได้เน
1: ี่
3: ยถ้าเราไม่กางมุ้งเนี่ยแมลงวันทองมันมาม
1: าแน่นอน
3: โอ้โหเราปีที่แล้วนี่เราได้หน่วยงานราชการเข้ามาช่วยนะการเขาเรียกอะไรสร้างกับดักโดยมีขวดพลาสติกเอายาล่อนะวนรอบสวนก็เอาไม่อยู่เพราะว่าพื้นที่เรามันกว้างแล้วรอบๆสวนเราเนี่ยเขาก็ทำพวกขนุนทำพวกกระท้อนมันหลบจากเรามันก็ไปอยู่ที่นู่นพอของเราพุทราสุกมันก็มาหาเราโอ้โหมันไร้กาดไอ้เจ้าตัวนี้
1: เพราะฉะนั้นกลางมุ้ง
3: ครับ
1: จบเลย
3: จบเลย
1: จากมุ้งเองเนี่ย
3: ครับ
1: พื้นที่1ไร่เนี่ยต้องลงทุนขนาด
3: จริงๆเนี่ยเราทำได้ถูกนะเราทำได้ถูกถ้าเราไปถามคนที่รับกลางมุ้งไร่หนึ่งเนี่ยถ้าโครงสร้างดีๆไร่หนึ่งเกือบล้านนะโครงสร้างเหล็กแต่ที่นี้เราทำอย่างนั้นไม่ไหวเราก็เลยมาคิดเองนะใช้โครงสร้างเสาไม่ต้องแพงมากแล้วก็ใช้สลิงดึงอันนี้ตกไร่หนึ่งก็ประมาณ 70,000 กลางมุ้ง
1: จากล้านหนึ่ง
3: ครับ
1: ลดเหลือแค่70,000
3: ประมาณ70,000นี่แรงงานเราทำเองนะแต่ถ้าไปจ้างแรงงานก็จะแพงกว่านั้นหน่อยครับประมาณ 70,000 เนี่ยที่ทำอยู
1: ่ครับแล้วถ้าถามจริงๆว่าวันนี้ตั้งใจแล้วล่ะฉันมีพื้นที่อยู่ที่บ้านฉันอากาศจะมีความแตกต่างกันคือประมาณสัก90องศา
3: ครับ
1: อยากทำบ้างอาจารย์นายจ๋า
3: ผมว่าตัดสินใจทำได้เลย
1: ต้องเตรียมอะไรบ้างจ๊ะนายจ๋า
3: อันแรกนะต้องดูก่อนสำรวจก่อนว่าพื้นที่ดินได้ไหม
1: สำรวจยังไงล่ะอ
3: ย่าให้เป็นดินเหนียว
1: สำรวจอ๋อดูโดยเบื้องต้นก่อน
3: ครับให้เป็นดินร่วนปนทรายนะมีการระบายน้ำดี
1: จ้ะ
3: อันที่สองก็มาวางผังนะวางผังระยะของต้น
1: ห่างกัน5 เมตร
3: ห่างกัน5 เมตรแล้วก็ยกแปลงนะไม่ให้น้ำมันขังมีระบบระบายน้ำดีนะครับอันที่สามก็คือวางระบบน้ำซะ
1: จ้ะ
3: นะก็คือเราจะมาถืออะไรนะ
1: สายยาง
3: สายยางมาลดทุกต้นคงไม่ไหว
1: ไม่ไหว
3: ไร่หนึ่งลงทุนผมว่าถ้าทำเองแรงงานเราไม่ต้องจ้างนี่นะ
1: จ้ะ
3: ต่อปีไร่หนึ่งก็อยู่ประมาณสัก40,000 บาท40,000 บาทนะรวมระบบน้ำ

0: การดูแลการยกกล้องทำแปลงประมาณสัก 40,000 บาทต่อไร่ต้นทุน
1: สมมุติถ้าเราจะทำเองนะนายจ๋า
0: ครับ
1: สักกี่ไร่เราถึงจะไหวในช่วงแรก
0: ผมว่าถ้าเราทำในครอบครัวนะทำในครอบครัวหมายถึงว่าในครอบครัวลูกพ่อแม่ทำเนี่ยผมว่าทำสัก3ไร่พอ
1: 3ไร่ก่อน
0: 3ไร่พอ
1: ลองก่อน
0: ลองก่อนเรียนรู้กับมันก่อนนะแล้วก็ดูที่ว่าเราเรียนรู้กับเขาเข้าใจเขาตลาดรองรับได้แล้วค่อยๆขยายนะครับ
2: การดูแลเอาใจใส่พุทราให้พ้นจากโรคและแมลงนี่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะเจ้าแมลงวันทองเนี่ยโอ้ยอยากจะไปตามขุนช้างขุนแผนมาจัดการจริงๆเฮ้ยนั่นมันคนละวันทองเพราะว่าต่อให้เราจะรู้จักวิธีปรุงรสชาติพุทราของเราให้อร่อยไปแล้วแต่ถ้าไม่สามารถลดความเสี่ยงของโรคที่เกิดจากแมลงเหล่านี้ได้พุทราหอมกรอบหวานของเรามันก็ไม่มีค่าเลยนะครับช่วงหน้าครับเราจะกลับมาเจาะลึกถึงวิธีการทำตลาดที่ทำให้สวนพุทรานมสดแห่งนี้มียอดขายถึงปีละ7หลักกันเลยทีเดียวอุ้ยฟังแล้วขนลุกช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่พุทราจีนสามารถบำรุงเลือดได้

0: รู้หรือไม่พุทราจีนสามารถบำรุงเลือดได้ด้วยการนำพุทราจีนแห้ง10ผลกับลำไยแห้ง30กรัมแช่ทิ้งไว้ในน้ำเดือดแล้ว5ชั่วโมงจากนั้นก็นำน้ำมาดื่มเป็นน้ำชาก็จะช่วยบำรุงเลือดและก็ระบบประสาทได้ดีเลยแหละครับแต่ก็มีข้อควรระวังอยู่นะครับก็คือสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานควรกินแต่น้อยเพราะในพุทราจีนแห้งชนิดนี้จะมีปริมาณน้ำตาลสูงแล้วก็ยังอาจจะทำให้ฟันผุได้อีกด้วยนะครับ
1: ตรงนี้เลยจ้ะนายจ๋าตรงนี้คือส่วนไหนของสวนเนี่ย
2: ส่วนนี้คือจุดขายหน้าสวน
1: จุดขายหน้าสวน
2: ครับผม
1: ทุกวันนี้ที่นี่ขายของทางไหนบ้างล่ะจ้ะนายจ๋า
2: ตอนนี้เราก็มีหลายทางนะเราก็หนึ่งเราขายปีกขายส่ง
1: ผมผลิต
2: 100% ครับ
1: แบ่งการขายปีกกี่เปอร์เซ็นต์แบ่งการขายส่งกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะจ้ะนายจ๋า
2: ผมว่าตอนนี้เราขายปีกเนี่ย 60-70% ที่หน้าสวน
1: หน้าสวนตรงนี้นะ
2: ครับขายส่งนี่เราไม่พอเราไม่พอเพราะว่าถ้าเกิดเราไปรับออเดอร์จากขายปีกเยอะๆแล้วหน้าสวนไม่พอขายนะครับเราก็เลยเน้นขายปีกที่หน้าสวนเพราะว่ามันก็จะมีคนมาเที่ยวชมสวนนะคนที่ผ่านไปผ่านมาเข้ามาแวะซื้อที่หน้าสวนเรากลัวเข้ามาแล้วไม่ได้ของไม่ได้ทานนะรสชาติเราต้องอยากให้ลูกค้าเราได้กินสดๆที่หน้าสวน
1: โอ้โถพูดซะดีความจริงก็คือขายหน้าสวนอะราคาดีกว่า
2: ราคาดีกว่า
1: โอ้โถและไอ้โต๊ะขายสีชมพูนายคิดอะไรจ๊ะนะอยู่ดีนายก็ทาโต๊ะสีชมพูขึ้นมาเลยจ้ะนายจ๋า
2: ทุกอย่างเราต้องทำให้สีมันฉูดฉาดโดดเด่นใช่ไหมขับมานู่น1กิโลโอ้โหนี่ตัวนี้ก็ทำอะไรกันต้องชะลอรถ
1: ดูสักนิดนึง
2: ดูสักนิดคืออะไรกันนะเดี๋ยวแม่ค้าคนขายก็โบกนะจอดก่อนจอดก่อนไม่ซื้อไม่เป็นไรชิมถูกใจแล้วค่อยซื
1: ้อ
2: ครับ
1: ก็เป็นการสร้างจุดเด่นของร้านขาย
2: ครับผม
1: แล้วส่วนใหญ่คนที่มาซื้อปีกหน้าสวนเราเนี่ยเขารู้จักเราได้ยังไงจ๊ะ
2: ก็หลายทางนะเราก็ใช้สื่อหลายๆอย่างหนึ่งก็สื่อพวกโซเชียลพวก Facebook Lineแล้วก็สื่อทางที่เป็นข่าวทางโทรทัศน์บ้างที่เกษตรเขามาทำข่าวแล้วก็ทางสื่อวิทยุที่เราได้ผลดีสุดก็คือสื่อวิทยุเราก็จะใช้สื่อท้องถิ่นทุกวันก็จะมีนักจัดรายการอ่านข่าวทุกเช้า6โมงเช้าสวนพุทราเขาชงโอกบ้านไร่จุ๊บพร้อมแล้วเปิดแล้วเชิญลูกค้าให้มาชิมใช่ไหมคือให้มาที่สวนส่วนใหญ่ก็จะมาที่สวนเพราะว่าสื่อวิทยุเนี่ยมัน 3-4 จังหวัดแถวนี้มันได้ยินหมด
1: แสดงว่าลูกค้าเราส่วนใหญ
2: ่ครับ
1: ก็คือคนที่อยู่จังหวัด
2: อยู่จังหวัดใช่ครับ
1: ใกล้เคียงพื้นที่
2: มันก็ยังมีพวกป้ายไวนิ้วจุดโฆษณาต่างๆตามสี่แยกที่เราให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวจังหวัดนครนายกนะครับเขาเห็นป้ายเราก็บอกว่าเนี่ยมาเที่ยวชมสวนเราสวนเราเป็นสวนพุทรากลางมุ้ง
1: จ้าในจ๋าน
2: ะครับก็จะเป็นจุดขาย
1: เป็นจุดขาย
2: เพราะว่าพุทรากลางมุ้งเนี่ยเราบอกว่าทานพุทราเราปลอดภัย
1: ทุกวันนี้คนมาถึง

0: เนี่ยเขาจะได้ทำกิจกรรมอะไรบ้าง
1: ก็มาถึงก็เราก็หนึ่งทีมกร
0: ทีมกร
1: เดินไปชมสวน
0: เข้า
1: เปิดให้ชม
0: มุดเข้าไปได้เลย
1: เข้าไปได้เลยไปชมไปดูได้พุทราชนมสดเขาทำยังไงลูกมันถึงใหญ่ๆโตๆแบบนี
0: ้
1: รสชาติถึงได้อร่อยแบบนี
0: ้
1: ครับไปดูไปชมพอเขาชมแล้วก็ถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กนะแล้วก็เดี๋ยวคนก็จะรู้จักค่อยๆมาหาเรา
0: หัวใจสำคัญ
1: ครับ
0: ของนายเองนายจ๋า
1: ครับ
0: ที่จะทำการเกษตรให้ประสบความสำเร็จ
1: ครับ
0: เพราะมีคนหมู่มาก
1: ครับ
0: ทำไม่สำเร็จ
1: ครับ
0: นายจ๋าอะไรคือเส้นทางสำหรับนายจ๋า
1: สิ่งแรกคือต้องใจรักก่อนใจรักเรื่องการเกษตรอันที่สองผมคิดว่าเรื่องการทำเกษตรส่วนใหญ่เนี่ยผู้บริโภคเยอะกว่าคนทำการเกษตรนะเราก็เป็นเกษตรกรที่ทำผลผลิตขึ้นมาเพื่อให้ผู้บริโภคเขาได้ทานเนี่ยคนทานมากกว่าคนทำนะเราจะทำยังไงให้พุทราเราเนี่ยให้คนมาทานเราเยอะๆนะก็คนยกเป็นเมืองท่องในรีสอร์ทที่พักเยอะแยะนะจุดขายต่างๆพวกนี้เราก็เป็นช่องทางการตลาดของเราครับผม
0: นายจ้านายจ๋ามาจนถึงตรงนี
1: ้
0: นอกจากนายเองก็จะได้ทำการเกษตรที่รัก
1: ครับ
0: นอกจากนายเองจะได้เก็บเงินเป็นกระสอบเหมือนที่เคยตั้งใจไว้ตอนแรก
1: ถูกต้องครับ
0: มองซ้ายมองขวา
1: ครับ
0: มีคนพื้นที่เองได้ประโยชน์จากสวนเราด้วย
1: ครับ
0: ได้ผ่านไปผ่านมา
1: ครับ
0: ได้มาทำอาชีพกับเราด้วย
1: เกิดการจ้างงานในท้องถิ่นนะครับเกิดรายได้นะคนก็เอาเงินมาใช้ในท้องถิ่นเร
0: าน
1: ะเราก็มีเงินหมุนเวียนอยู่ในพื้นที่เราร
0: ู้สึกยังไงบ้างจ๊ะนายจ๋าที่ตอนนี้สวนพุทรานมสดของเรานี่เป็นตัวดึงดูดนักท่องเที่ยว
1: ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจนะครับที่เราจะทำสวนพุทราเนี่ยให้เป็นผลไม้อีกตัวหนึ่งของจังหวัดนครนายกนอกจากมะยงชิดนะครับพุทรานมสดก็จะเป็นผลไม้อีกตัวหนึ่งที่จะทำชื่อเสียงให้จังหวัดของเราในอนาคตนะก็อย่างเรามีแผนที่คุยกับทางเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดว่าอนาคตเราอยากจะทำให้เป็นที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะมีการเรียนรู้ใครสนใจมาน ะก่อนตัดสินใจที่จะทำหรือทำอะไรมาเรายินดีให้ความรู้
0: อยู่ในช่วงการพัฒนาพื้นที่
1: ใช่ครับ
0: ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ความรู้ด้วย
1: ครับใช่ครับ
0: และส่วนของสวนเองล่ะ
1: ครับ
0: จะมีการขยายหรือจะมีการเพิ่มผลผลิตยังไงหรือว่าเริ่มรับลูกไร่ลูกสวน
1: ก็อนาคตเราก็อยากจะให้คนในท้องถิ่นนะครับถ้าเห็นว่าสวนพุทรานมสดที่เราทำสร้างรายได้มีรายได้ให้กับครอบครัวให้กับหมู่บ้านสนใจถ้าอยากจะมาเรียนรู้อยากจะทำมาเรายินดีเป็นคนแนะนำให้ความรู้ให้นะครับผมอยากให้คนในท้องถิ่นเนี่ยถ้าปลูกหลายๆคนเนี่ยคนที่มาท่องเที่ยวเขาก็จะบอกโอ้โหเนี่ยไปเที่ยวหมู่บ้านโคกลำดวนนี่แหละมีพุทรานมสดไปนครนายกต้องไปกินพุทรานมสดที่บ้านโคกลำดวน
0: นะ
1: มากินพุทรานมสดที่เขาชะโงกบ้านไร่จูจุ๊บใช่ไหมนี่แหละคือสิ่งที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นในอนาคต
0: อยากให้มันพัฒนาต่อยอดไปใน
1: ใ
0: จจ๋า
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหดีมากๆเลยเจ้านายจ๋า
1: ครับ
0: วันนี้ฉันเองดีคลายข้อสงสัย
1: ครับ
0: อยู่ในใจมาตั้งนานว่าเอ๊ะทำไมตรงนี้ถึงสั่งนมโคจากฉันไปเยอะ
1: ครับรู้แล้วใช่ไหม
0: รู้แล้วที่สั่งเยอะเพราะคนไม่ได้กิน
1: ครับ
0: ผลไม้อ่ะต้นไม้กิน
1: พุทรากิน
0: พุทรากินนม
1: พุทรากินนมแล้วคนก็กินพุทรา
0: แล้วนมพุทราก็ไปอยู่ในนมคนงงไปหมดแล้วจ้าชวนที่งงที่จะนายจ๋าช่วงนี้คำนวณยิ่งถูกอยู่
1: ครับผม
0: เอาละจ๊ะ
1: ครับ
0: วันนี้อีฉันรู้ทุกอย่างแล้ว
1: ครับผม
0: ต้องขอบใจนายมาก
1: ครับ
0: นายจ๋าย
1: ินดีครับยินดีครับครับผมยินด
0: ีนี่ก็แดดลมตกก็จะได้จ๋า
1: ครับผม
0: ผลผลิตข้างหลังเยอะแยะมากมาย
1: เดี๋ยวเอาไปชิมวันนี้อภินันทนาการจากสวนของเราจัดให้เต็ม
0: ๆพูดนิดเดียวมาเป็นชุดได้จ๋าได้จ๋า
1: แล้วก็ช่วยเอาไปทานแล้วบอกเนี่ยที่นี่มาจากเขาช่องโคกบ้านไร่จูจุ๊บนครนายกมีที่เดียว
0: เอ้ารออะไรอยู่จ๊ะจ๋าเด็กๆขนของกลับบ้าน
1: เอาเลยโอเคนะ
2: ถือได้ว่าสวนพุทรานมสดเขาจะโงกบ้านไร่จูจุ๊บจะเป็นสวนพุทราขนาดใหญ่ที่มีการวางแผนการตลาดเรียบง่ายแล้วก็ได้ผลดีโดยอาศัยกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ที่เน้นการขายสดๆจากหน้าสวนพร้อมเปิดให้เข้าชมสวนเพื่อให้เกิดกิจกรรมกระตุ้นยอดขายแล้วก็สร้างรายได้อย่างมหาศาลแบบนี้โอ้โหคงต้องยกความดีความชอบไปกับพี่สุเทพสีทองเกษตรกรขั้นเทพของเราล่ะครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในถาดหลุมแบบนี้ด้วยล่ะครับ
1: นั่นสิคะคุณปู่เราโยนเมล็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้หรอคะ
2: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะในถาดหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำนาเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงแบ่งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา
1: ฮัลโหลพ่อคะจริงเหรอคะพ่อพูดจริงๆนะเย้หนูดีใจที่สุดเลยพ่อบอกว่าจะมาหาวันเสาร์หน้าค่ะ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุ

0: ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
2: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
3: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

0: เรื่องหมู่บ้านเราขาดความสามัคคีครับความแตกแยกขัดแย้งเรื่องความคิดด้วยหลักๆซึ่งมาจากเรื่องการเลือกตั้งแหละเลือกตั้งในครั้งก็มีการแบ่งแยกแบ่งกลุ่มแบ่งเหล่ากันนะครับไม่ว่าจะเป็นการเมืองท้องถิ่นหรือการเมืองระดับประเทศเรื่องสองคือหมู่บ้านเราไม่มีวินัยในการออมก็คือไม่มีเงินออมแค่ครับทำมาก็ใช้จ่ายหมดทำไมแบบไม่ออมไม่เพิ่มนะครับคือมีสภาผู้นำชุมชนครับในการรวมกลุ่มของสภาเป็นการรวมคนดีคนเก่งของหมู่บ้านทุกองค์กรทุกอาชีพทุกคุ้มบ้านมารวมกันเป็นสภาโดยสภาผู้นำชุมชนเนี่ยแยกเป็นสามหลักคือหนึ่งด้านเศรษฐกิจด้านสังคมวัฒนธรรมและสุดท้ายก็เป็นด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขเอาสามเรื่องนี้มาเม็ดเข้าไปเรื่องเดียวกันก็เลยทำให้สะดวกและก็เห็นผลไว
1: ทีนี้เราก็มาคิดกันว่าอะไรเราจะรวมคนได้เราฝึกวินัยก่อนปัญหาที่พบก็คือหมู่บ้านเราอ่ะเป็นหนี้เยอะขาดการออมก็เลยเราหาวิธีรวมคนโดยทำธนาคารของเราเองโดยให้มาฝากออมมาทุกเดือนจุดประสงค์หลักก็หนึ่งสร้างวินัย2คนได้มาพบกันได้มาพูดคุยได้มาตกลงร่วมกันกฎระเบียบต่างๆว่าจะส่งกันยังไงส่งเดือนเท่าไหร
2: ่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเช่นสภาผู้นำชุมชนกิจกรรมธนาคารชุมชนเขาพร้อมที่จะดำเนินการแต่ขาดผู้สนับสนุนภาคเอกชนอย่างผมก็คือสนับสนุนเรื่องขององค์ความรู้เรื่องที่สองก็คืองบประมาณบางส่วนที่เขาขาดเราเอามาเติมองค์ความรู้ที่ว่าหมายถึงเรื่องของการบริหารจัดการชุมชนเรื่องของการบริหารจัดการงานที่มันเกิดขึ้นส่วนบางเรื่องที่เราไม่มีเราพาไปข้างนอกหาภาคีเครือข่ายอย่างเช่นศูนย์คุณธรรมหรือเป็นต้น
1: ทุกคนจะถามตัวเองว่าชุมชนให้อะไรกับเขาแต่ลืมถามตัวเองว่าเขาทำอะไรให้ชุมชนบ้างเราเปลี่ยนมุมมองของเขาโดยสร้างกุศโลบายคือสมุดบันทึกความดีขึ้นมาทำอะไรมั่งอ่ะประชุมมาพัฒนาร่วมแม้กระทั่งไปวัดทำบุญเราก็ถือว่าเป็นความดีเหล่านี้ลงบันทึกได้หมดการที่จะหยิบยืมหรือกู้เงินของธนาคารชุมชนของเราไปใช้เนี่ยโดยปกติมันต้องใช้สองบุคคลค้ำแต่พอท่านมีสมุดความดีเนี่ยท่านไม่ต้องอาศัยใครค้ำอาศัยความดีของท่านที่มีบันทึกอยู่เนี่ยไปค้ำประกันเงินกู้พอทีนี้พอสิ้นปีอีกสมุดบันทึกความดีเหล่านี้จะถูกมาประมวล10ยอดคนดี4มาร้องประจำปีก็เป็นใบประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเพื่อให้เขามีกำลังใจและก็จะเดินต่อไปกับเรานะครับ

0: สิ่งสำคัญที่สุดคือการพูดคุยกันบ่อยๆเพราะเราเป็นการประชุมกันทุกเดือนการพูดคุยเป็นลำดับแรกของการทำงานครับ
1: เราเรียกมาทุกหลังคาเรือนเลยก็ถามว่าอย่างมีความสุขไหมเขาบอกอย่างมีอันนี้เป็นฐานข้อมูลที่ให้เกิดธรรมนูญความสุขชุมชนขึ้นเขาต้องการ10เรื่อง

0: มีวินัยคือการออมจิตอาสาการเสียสละที่เข้ามาช่วยร่วมกันพัฒนาบ้านเราเกิดเป็นชุมชนคุณธรรมอยู่ณปัจจุบันนี
1: ้หมู่บ้านผมมีตลอด10ปีครับ10ปีแรกเนี่ยเป็นการสร้างคนเนี่ยเอาคนดีคนเก่งเข้ามาร่วมพอปีที่2ที่3เนี่ยก็เป็นเรื่องภาคกิจกรรมพอปีที่5เนี่ยเป็นการสร้างเครือข่ายแล้วหมู่บ้านข้างเคียงพอเราทำสิ่งนี้ดีนะคุณจะไปทำยังไงเดี๋ยวเราได้มาเชื่อมโยงกันทำสิ่งเดียวกันและสุดท้ายปีที่10เนี่ยเป็นหมู่บ้านที่ว่ามีสวัสดิการมีสังคมมีความสุขสิ่งแวดล้อมดีต่างๆเนี่ยก็ไปสู่ที่ตั้งไว้คือเมื่อร้อง3ปีสิ่งแวดล้อมดีชีวิตสุขภายใน10ปีอันนี้จะครบ10ปีปีนี้ครับ
2: เห็นการเปลี่ยนแปลงชัดมากจนเป็นต้นแบบให้กับหลายๆหน่วยงานหลายๆองค์กรหลายๆชุมชนที่มาศึกษาดูงานที่นี่ได้จากที่เมื่อก่อนต้องไปดูของคนอื่น ตอนนี้เราเป็นครูเป็นอาจารย์ให้กับคนอื่นได้แล้ว
1: ครับจากหมู่บ้านผมที่เดิมทีมีความแตกแยกไม่มีความสามัคคีปัจจุบันนี้เรามีความสามัคคีมีจิตอาสาเพิ่มขึ้นครับเราจึงเป็นหมู่บ้านแห่งความสุขครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ักทานเองเพราะว่ารู้สึกว่าผักที่ตลาดมันมียาฆ่าแมลงเยอะอะไรเงี้ยแล้วมันไม่ปลอดภัยคือถ้าเราปลูกเองเนี่ยเรามั่นใจได้ที่สุดเพราะเรารู้ว่าเราเอาอะไรใส่ลงไปในกระถางต้นไม้เรา
1: เสร็จแล้วเมนูหมูปลาฝากให้ทุกคนที่บ้านเตยด้วยค่ะ
2: ชุมชนบ้านเตยอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาที่แขกรับเชิญของเราจะเดินทางไปในครั้งนี้ชาวบ้านที่นี่มีอาชีพคืออาชีพเกษตรกรรมทำนาทำไร่มีตลาดเล็กๆในยามเช้าตั้งอยู่กลางหมู่บ้านเป็นจุดนัดพบที่มากกว่าการนำของมาขาย
3: บ้านเตยเนาะตอนเช้าเนี่ยกิจวัตรประจำวันก็คือมีตลาดชุมชนชาวบ้านมีอะไรก็เอามาขายพืชผักสวนครัวอะไรต่างๆของกินของใช้เนี่ยเขาก็จะเอามาแลกเปลี่ยนกันด้วยแล้วก็ขายด้วย
4: มีสาวเขาห้ามแบบคนอายุต่ำกว่า50ค่ะ
0: ตอนแรกตลาดมันก็ดูเล็กเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเดินมาถึงตรงแบบอาคารไม้เล็กๆอะไรเงี้ยคือมันน่ารักมากเพราะว่ามองไปคือแบบคือแบบโบราณเนาะคือนี่คือของโบราณแท้ๆอ่ะ
5: นี่ไงที่เมื่อวาน
6: ไปจาน
0: อ
6: ่ะ
0: ใช่เมื่อวานเป็นป้าๆใหญ่ๆมาขายมันเลยคือไม่มีสาวเลยอะไรอย่างเงี้ย
5: โอ้จริงๆเขาโอ้หนังตีจ้าอ้าวเ
0: รียนร้านอุ้ยมันมีดอกอันนี้ด้วยอ่ะ
7: เรามันอยู่ในทุ่งนาอยู่ตรงปาน
0: อ
7: ่ะ
0: หรอไม่เคยเห็นที่ตลาดไหนเลยจำชื่อไม่ได้เลยคือผักมันอะไรทาราม่อมชื่อผักทาราม่อมที่สวยๆเนาะที่นี่ดีเนาะมีแต่ผักแบบพื้นบ้านเก็บแถวนี้ไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงอะไรอย่างเงี้ยออร์แกนิก5 บาท 5 บาทเนี่ยทำอะไรไม่ได้น่ากินมากเลยอ่ะถ้าเราเกษียณเนี่ยเราจะย้ายมาอยู่ที่นี่โอ้ยน้ำลายไหลคือมีแต่ของน่าทานหลายอย่างมีแบบปลาโป่นที่เขาทำเองจะเป็นปลาท้องนา
8: ปลาผัดทรงเครื่อง
0: และเนี่ยคะ
8: ปลาฉลาดกินแล้วฉลาด
9: กินแล้วฉลาด
0: มีปลาหมอแล้วก็มีปลาฉลาดนี่เราซื้อมาเพราะว่าเราอยากฉลาดอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยค่ะแล้วก็มีไข่ไก่ไข่เป็ดซึ่งป้าเลี้ยงเองที่บ้านอันนี้ไข่ในบ้านด้วยปะคะ
10: ในบ้าน
0: เฮ้ยจริงเหรอเลี้ยงเองเหรอเอาเอาเอา
10: ข
0: ัง
10: ไว้
0: โอเคขังไว้สวยสวยไป
11: กลิ่นหอม
0: โอ้ยตลาดนี้เจี๊ยวจ้าวมากเลย
10: ตลาดจอเจ
0: ไม่ได้คุยกันมาทั้งคืนใช่ไหมเนี่ยมันมีแผงนึงซึ่งน่ารักมากที่นี่เขาเรียกข้าวต้มมัดแต่ว่ามันจะไม่เหมือนข้าวต้มมัดภาคอื่นเพราะว่าที่นี่เขาจะเรียกว่าข้าวต้มผัดข้าวต้มมัด
10: อันนี้
11: ยายผัดมันสวย
0: หนูจำคือมันต้องเอาไปผัดก่อนแต่ของที่นี่คือเป็นข้าวเหนียวเลยไม่ผสมกะทิไม่ผสมน้ำตาลแล้วก็ใส่แค่ถั่วดำลดความอ้วนเนาะไม่มีกะทิไม่มีน้ำตาลอ๋อนี่ก็ต้องไปนึ่ง
12: ธรรมชาติ
0: ก็เมื่อกี้ก็คือให้ป้าลองห่อให้ดูก็อยากจะรู้ว่าห่อยังไงอะไร
13: สวยมาก
0: ก็เลยให้ป
13: ้
0: าเขาสอน
13: น
0: ึ่
13: งสวยกว่านะคนเป็นเรียง
0: ทำไม่เป็นป้าบอกว่าทำพัง
2: แต่กว่าจะเดินทางมาถึงวันที่ชุมชนยิ้มได้ที่นี่เคยเป็นหมู่บ้านที่มีหนี้สินหลายล้านซึ่งหมดไปกับค่าใช้จ่ายในการผลิต
0: ลูกอะไรคะพ่อใหญ
14: ่โอ้ลูกสะเดา
0: หนูไม่เคยเห็นลูกสะเดามาก่อนเลย
14: ที่ลุงเหมือนเอาไปทำน้ำหมักอ่ะอันนี้แหละ
0: พู
14: ดไม่มาเลย
0: โหยของกินอุดมสมบูรณ์มาก
14: หวานป่ารสชาติคล้ายกัน
3: บ้านเตยเนาะก่อนเนี่ยเราจะพึ่งตนเองหมดทุกอย่างจากการที่เราใช้ปุ๋ยคอกเราลดต้นทุนจากการทำเองอะไรเองเนี่ยก็จะเริ่มมาใช้เคมีละลดค่าใช้จ่ายไม่เป็นละจะซื้อแต่ปุ๋ยเคมีแล้วก็ใช้สารเคมีหมดเลยปีหนึ่ง4 ล้านเกือบ5 ล้านอ่ะ
15: ทำนาลงทุนค่าปุ๋ยแล้วก็ค่ารถไถนั่นเด้ที่เนี่ยพ่อน่ะก็พายุมาก่อนน้ำท่วมก็ไม่ได้เข้าก็ขาดทุนไปอีกปีนึงแล้วที่นี่ปีหน้าก็ไม่ค่อยจะมีทุนลงมาใช่มั้ยล่ะ
3: ระยะหลังนี่เริ่มทำบัญชีครัวเรือนแล้วตอนนั้นเริ่มวิเคราะห์ก่อนแล้วเรามารู้เลยว่าเออนี่ที่ออกมาแล้วอะไรมากที่สุดปุ๋ยเยอะสุดเลยอันดับ1ของหมู่บ้านเลย
16: นี่แต่ก็จะรู้เลยนะว่าเดือนนึงไข่ขาอะไร
17: ทีนี้พอเรามีบัญชีครัวเรือนเนาะเราก็จดไปก่อนเลยปีนี้เท่าไหร่จากที่ 50,000 น่ะเหลือแค่ 10,000 ต้นทุนที่ต้องลงเนาะเพราะว่าปุ๋ยมันถูกเดี๋ยวนี้สำหรับลุงชำที่สลักเมื่อนี้แล้วเรามีเงินเก็บด้วยนะเพราะว่าเรารู้จักออมแล้ว
3: เราก็มาเริ่มรวมตัวกันแล้วตั้งกลุ่มขึ้นมาผลิตปุ๋ย

ชื่อบีนะคะพัทยาเบญจวารีอาชีพเป็นโปรดิวเซอร์ให้กองถ่ายต่างประเทศที่มาถ่ายทำในเมืองไทยอย่างว่าก็ชอบปลูกผักทานเองค่ะคือตอนนี้ก็อาศัยอยู่ในคอนโดนะคะแล้วก็พื้นที่จำกัดแต่ว่าก็รู้สึกว่าอยากจะปลูก

0: 10ปีกับการเกิดกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ในชุมชนจากหนี้4ล้านลดลงเหลือไม่ถึง1ล้านบาทในวันนี
1: ้ตอนแรกก็ยากนะควรจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากที่เขาใช้สารเคมีใช้ปุ๋ยเคมีแทนเขามาใช้เป็นประเภทอินทรีย์เนี่ยใช้เวลาก็ 2-3 ปีนะผลกำไรที่ได้จากการรวมกลุ่มเนี่ยมันสามารถที่จะไปช่วยในชุมชนได้ส่วนนึงแล้วก็กระจายรายได้ด้วยแล้วก็จะเป็นสวัสดิการในชุมชนด้วยครอบครัวก็ดีขึ้นบ้านไม่ต้องเช่าข้าวไม่ต้องซื้อก็จะพากันกลับมาอยู่รวมตัวในหมู่บ้านจนเราสามารถที่จะว่าลดต้นทุนได้ชาวบ้านก็จะลดการเป็นหนี
2: ้ดีขึ้นจากเมื่อก่อนนี้เป็นร้อยเท่าเลยนะ
3: ที่นี่ต้องกินลูกดำดำ
1: กินได้เลยเพราะว่าที่นี่อินซี
3: จริงๆอันนี้ไม่ได้ว่าเลยอันนี้คืออร่อย

0: ุ๋ยลุงใส่น้ำหมักใช่ไหมคะแล้วน้ำหมักก็ใส่อะไร
1: ตัวนี้ก่อนอันนี้ก็คือกากผงชูรส
0: ถ้าผงชูรสมันจะดีเหรอคะลุง
1: แล้วเรากินมันอร่อยไหม
0: ซึ่งบอกว่ามันจะทำให้ผักเราอร่อย
1: ชู

0: เมื่อพบว่าต้นทุนการผลิตคือปุ๋ยและเป็นสาเหตุหลักของหนี้สินปุ๋ยอินทรีย์ก็คือทางออกที่เข้ามาช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับชุมชน
1: กลุ่มที่ผลิตปุ๋ยก็คือเราต้องส่งทีมงานของเราไปอบรมที่เขามีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของการทำปุ๋ยชีวภาพให้เขารู้เรียนรู้ก่อนแล้วก็เอามาปรับปรุงมาสอนในชุมชนมันได้ประโยชน์สองทางนะลดต้นทุนด้วยแล้วก็ทำให้ธรรมชาติมันกลับคืนมาด้วยลดรายจ่ายได้อีกด้วย
2: อันนี้มันเป็นปุ๋ยอะไรอะคะ
3: ปุ๋ยอินทรีย
0: ์คุณบีกำลังจะได้เรียนรู้สูตรปุ๋ยของที่นี่
3: เวลาหนอนเขาลงนาก็เต็มนี่ตรงนี้ไม่ลงเลยนี่
2: จริงเหรอ
3: ชัดเจน
2: ปุ๋ยมันมีผลเรื่อง
3: มันมีส่วนคือมีน้ำหมักสมุนไพรไง
2: ทึ่งเนาะเพราะว่าตอนแรกอะที่บอกว่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ก็คิดว่าคงจะเป็นแบบขี้วัวขี้หมูขี้อะไรผสมกันที่ลุงบอกว่าปุ๋ยลุงใส่น้ำหมักใช่ไหมคะแล้วน้ำหมักก็ใส่อะไรอีก
3: ตัวนี้ก่อนตัวปุ๋ยนี่มีหลายตัวน
2: ะ
3: ตัวนี้เป็นชีอ้อยเผาแล้วก็ขี้อ้อยเค้กขี้เค้กนี่มันติดกับน้ำตาล
2: แล้วอันนี้อะไรอ่ะคะลุง
3: อันนี้ขี้วัวฟาร์มโคนมทีนี้อันนั้นขี้หมู
2: ค่ะ
3: ทีนี้จุลินทรีย์มีทั้งหางคือเป็นน้ำ
2: แต่ว่าเมื่อกี้คุยกับลุงรู้สึกว่าแบบคือลุงใส่ของไปในปุ๋ยเยอะมากคือเมื่อกี้ถ้านับก็น่าจะเกินสัก10อย่างแล้วมันเป็นของที่แบบดีมาก
3: หลังจาก4อย่างนี้แล้วเนาะ
2: ค่ะ
3: ก็มันจะมีอามิก็คือกากผงชูรสแล้วกากสา
2: แล้วผงชูรสมันจะดีเหรอคะลุง
3: แล้วเรากินมันอร่อยไหมล่ะ
2: คือตอนแรกได้ยินว่าปุ๋ยเนี่ยใส่กากผงชูรสคือจริงๆเราเป็นคนไม่กินผงชูรสแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะแล้วมันจะดีเหรออะไรเงี้ยไปใส่ต้นไม้เราเขาทำผงชูรสและสิ่งที่เหลือจากการทำผงชูรสนั่นคือกากผงชูรส
3: ใช่เขาเรียกอะมิโน
2: ฝรั่งมากเลยซึ่งลุงบอกว่ามันจะทำให้ผักเราอร่อย
3: พวกมันเป็นพวกใหญ่จุลินทรีย์ตัวเก่งๆน่ะมันจะเข้ามาอยู่ในนี้ไอ้ตัวไม่เก่งมันจะไหลออกไปหมดเลย
2: อ๋อนี่คือสุดยอดอันนี้คือที่เสร็จแล้วใช่ไหมคะลุงที่ใส่น้ำจุลินทรีย์แล้ว
3: น้ำทุกตัวทุกตัวที่เราใส่เราจะใส่รวมกันแล้วมันจะมาไหลออกตรงนี้มีหอยเชอรี่ปลาแล้วก็มีไข่มีนม
2: อ๋อเราผสมใส่ถังเดียวเราเอาถังต่อเข้าท่อ
3: เขาบอกว่ามีทั้งไข่ทั้งนมอ่ะมันจะยาวใหญ่แล้วก็ยาวแล้วก็ใหญ่ดีกว่าขาย
2: กันอันนี้มันฟุ้งเนาะไม่อยากจะใส่แล้วต้องรีบออกเนาะ
3: อันนี้อ่ะเค้าเรียกว่าปุ๋ยอินทรีย์สมุนไพรตัวนี
2: ้ยิ่งกว่าปุ๋ยอินทรีย
0: ์นอกจากจะทำปุ๋ยไว้ขายในชุมชนชื่อเสียงของปุ๋ยที่นี่ยังได้รับการกล่าวขานไปถึงนอกหมู่บ้าน
2: ตอนที่ยืนรอลุงอยู่อะค่ะก็เห็นแบบมีคนมาซื้อปุ๋ยนะ

0: แล้วเราก็ไม่ได้ถามคือมีป้าคนหนึ่งเขาก็แบบยืนอยู่ข้างรถกระบะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยคือเอาไปใช้แล้วดีก็เลยกลับมาซื้ออีกอะไรอย่างเงี้ยคือเขาพูดเองมันคืออันนั้นมันคือยิ่งดีกว่าจะกระทรวงอะไรมารับรองว่ามันดีหรือดีกว่าตามแบบที่เราอ่านโฆษณาแล้วบอกว่าปุ๋ยนั้นดีอย่างโน้นดีอย่างเนี้ยนี่มันคือผู้ใช้แล้วบอก
1: เห็นอะไรตรงนี้บ้างเมื่อกี้เห็น
0: ไม่ต้องทารองพื้นไอ้นี่มัน
2: โอ้แข็งแรงมากเลยอ่ะ
1: อันนี้กี่กิโลอะคะ
2: 50
0: กิโลโอ้โห
3: ค่ะขายสมาชิกกับปฏิการของเราคือตังไวท่าสมาชิกนี่280บาทถ้านอกชุมชนก็300
4: แถมจ้ะ
3: เป็นน้ำใจน้ำใจ
5: ผักของลูกค้าถ้าซื้อเยอะๆก็พอแถมบ้างแต่ถ้าลดราคาลดไม่ได้เห็นได้บ้าง
3: ถ้าถามว่า300ขายได้ไหมได้ค่ะเราตั้งขึ้นมาเพื่อชุมชนของเราเองได้ใช้ปุ๋ยในราคาถูกแล้วก็มีคุณภาพแล้วก็ปลอดสารพิษแล้วก็ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเป้าหมายของเราคือแค่นั้นเอง
0: จริงๆอยากจะฝากบอกทางหมู่บ้านว่าคือเรารู้สึกว่านี่มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมากอยากมีปุ๋ยของลุงเนี่ยที่กรุงเทพคืออยากให้คนที่อยู่ในเมืองได้ใช้บ้างอะไรเงี้ยเพราะตอนนี้เหมือนกับว่าเขาขายแค่เกษตรกรรอบแถวนี้เนาะ
6: อันนี้ก็เตรียมเพื่อจะปลูกเขาเรียกผักกะน้ากวางตุ้งแปลงผักตรงนี้ก็คือเรามีแนวคิดว่าชุมชนน่ะมันไม่มีที่ที่จะเป็นส่วนรวมแล้วจะมาทำแปลงผักรวมกันเพราะว่าที่บ้านมันมีที่จำกัดใช่ไหมในหมู่บ้านแล้วเราก็มาคิดว่าถ้ามาทำตรงนี้รวมกันแบ่งปันกันปลูกคนละอย่างละอย่างนะเหลือนั้นก็เอามาขายได้เป็นแหล่งธนาคารอาหารของหมู่บ้านได้
0: แล้วก็พอดีแบบเรามีเมล็ดพันธุ์เยอะนะคะแล้วก็ทีนี้พื้นที่เราปลูกนิดเดียวยังไงก็คือปลูกไม่หมดอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยเอามาแบ่งทางนี้ดูอันนี้หนูอยากจะมาลองที่นี่เพราะว่าหนูปลูกที่กรุงเทพไม่ขึ้นอันนี้หนูซื้อมาจากเวียดนามแต่มันอร่อยจริงๆแล้วก็เมืองไทยไม่มีอันนี้ก็น่าจะประมาณพันกว่าต้น
6: โอ้โหมัน
0: เพราะว่าเม็ดนึงใช่เพราะว่าเม็ดนึงมันก็ต้นนึง
6: รวยให้เขาไหม
0: เออเอา
6: ลองวิธีการปลูก
0: นะให้สอนดีกว่าเพราะหนูก็ปลูกตามวิถีคนเมืองพอมาที่นี่มันจะสนุกมากเลยเพราะว่าแบบคือเราอิสระคือเราอยากจะเราโยนไปเต็มที่มันก็ยังอยู่ในพื้นที่ของเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็รู้สึกว่าแบบเราไม่เคยมีสเปซแบบนี้มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกดี
6: สวยวันสวยคืนเด้อให้อวบขึ้นอวบขึ้น
7: ตรงนี้ก็จะได้ไว้ทำกินไปชั่วลูกชั่วหลานนี่ก็คิดว่าจะปลูกพริกปลูกตะไคร้ด้วยค่ะ
0: โอ้แล้วก็อย่างแปลงผักเนี้ยคือเรารู้สึกว่ามันเหมือนกับสมมติถ้าเทียบในกรุงเทพมันเหมือนคลับเฮาส์นะมันเป็นที่ที่ทุกคนได้มาเจอกันมาคุยกันมาแลกเปลี่ยนกันเราปลูกสิ่งที่เรากินแล้วเรามีเหลือเราก็แบ่งแลกกับเพื่อนบ้านจริงๆเราก็อยากให้เหมือนสังคมไทยมันกลับไปเป็นแบบนั้นเนี่ยค่ะ
6: คนสมัยก่อนเขาก็จะปลูกไป
2: หอมแบ่ง
6: หอมแบ่ง
0: ที่เนี่ยจะคิดผลิตภัณฑ์ใหม่เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็มีหมูร้าคือบางคนก็เรียกว่าหมูปลาบางคนก็เรียกว่าหมูร้าอะไรอย่างเงี้ยคือยังไม่รู้ว่าตกลงมันคืออะไรกันแน่เหมือนกัน

0: เมื่อพยายามลดหนี้จากการทำปุ๋ยใช้เองสำเร็จชุมชนยังเพิ่มรายได้อีกหลายทาง
1: ตื่นตื่นมีแขกมา
2: เฮ้ย
1: เฮ้ยเป็นไรอ่ะ
3: คือตอนแรกที่บอกว่าให้มาแล้วหมูคิดว่ามันจะต้องเหม็น
1: โอ้ยน่ารักจังเลย
3: พอเดินเข้ามาไม่มีกลิ่นเลยพี่ใจเขาก็บอกว่าหมูที่นี่เนี่ยก็คือเอาไปใช้ประโยชน์หลายอย่างก็คือหมูเขาก็ขายเนาะแล้วก็ขี้หมูเอาไปทำปุ๋ยเนาะปุ๋ยลุงเหมือน
2: ใช่
3: ก็มีขี้หมูนี
2: ่ใช่ค่ะก็มีตัวนี้เป็นส่วนผสมด้วย
3: ขี้ออกมากันเยอะๆนะพวกเธอ
2: ประโยชน์อีกอย่างนึงนะคะเราก็จะเอามูลสุกรนะคะมูลหมูน่ะไปทำแก๊สที่ทำอาหารได้
3: ยังมีเอาไปขี้หมูไปทำก๊าซหุงต้มในครัวเรือนด้วยแล้วก็ที่นี่จะคิดผลิตภัณฑ์ใหม่เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็มีหมูร้าคือบางคนก็เรียกว่าหมูปลาบางคนก็เรียกว่าหมูร้าอะไรอย่างเงี้ยคือยังไม่รู้ว่าตกลงมันคืออะไรกันแน่เหมือนกัน
2: เป็นการถนอมอาหาร
3: จะเป็นลักษณะเหมือนแหนมหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่า

0: ื่อเช้าได้ยินเขาหมูปลาหรือว่าหมูร้า
1: แล้วแต่
0: ใครเรียก
1: แล้วแต่จะเรียกแต่จริงๆเขาเรียกปลาหมู
0: ปลาหมู
1: ก็ปลาหมูมันทำรูปแบบเหมือนปลา
2: วันนี้คุณบีกำลังจะหัดเรียนการหมักหมูสูตรลับของที่นี
1: ่หมู5กิโลใส่เกลือประมาณ120กรัมวิธีการหมักเนี่ยเวลาทำเนี่ยมันยากนิดนึงตรงที่บางคนใจร้อนเอาไปทำเร็วต้องเค้าให้เข้ากันพวกเค้าอย่างเงี้ย
0: ตอนแรกคิดว่ามันยากเนาะเพราะว่ามันชื่อมันแปลกอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมันเป็นอาหารโบราณคิดว่ามันต้องมีเครื่องแบบส่วนผสมเยอะอะไรอย่างเงี้ย
1: เวลาทำเสร็จ3วันเนี่ย
0: ทิ้งไว้3วัน
1: 3วันบางคนก็7วันก็มีถ้าหมักเค็มเนี่ยมันก็จะอยู่ได้นานข
0: ั้
1: นตอนต่อไปก็คือใส่ข้าวคั่วค่อยๆใส่ลงไปเรื่อยง่ายนิดเดียวเนี่ยข้าวคั่วมัน
0: ข้าวคั่วนี่หอมมากเลย
1: แต่อันนี้มันจะรสชาติมันจะอร่อยกว่าเพราะว่ามันมีกลิ่นหอมของข้าวคั่วใช่ไหม
0: อร่อยกว่าเพราะว่าเราทำน
1: ั่
0: นเอง
1: ฝีมือคุณบีด้วยมั้ยค่ะอันนี้ก็เป็นบรรจุภัณฑ์ก็คือภาชนะเราต้องมีวิธีใส่ลงไปนี่ต้องใส่อัดแน่นๆข้างล่าง
0: อ๋อเหรอคะก็คิดว่าจริงๆแบบถ้ามันทำให้มันดูมีอะไรมากขึ้นอยากจะแบบมีเครื่องแนมหรืออะไรอย่างเงี้ยคิดว่าจะไปลองหาอะไรแบบมาแนมกับหูปลาร้าที่เราจะเอาไปทอด
2: ในฐานะคนชอบทำอาหารและชอบจัดจานที่เรียกว่าฟู้ดสไตลิสต
3: ์
2: คุณบีกำลังจะลองจัดจานหมูปลาเพื่อเพิ่มมูลค่าของเมนูนี
1: ้
0: อันนี้ได้แล้วเหรอคะ
1: ได้แล้ว
0: ก็ไม่คิดเมนูใหม่สำหรับหมูปลาร้าเนาะอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าเมื่อกี้ผู้ใหญ่บอกว่าปกติที่นี่ทานกันก็คือจะทอดแล้วก็ทานกับข้าวหรือข้าวเหนียวอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าสำหรับบางคนก็อาจจะแบบอาจจะรู้สึกแค่ไปอยากจะมีอะไรเปรี้ยวหรือมีอะไรมาตัดรสชาติของแบบหมูทอดหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยเก็บมะยมมาแล้วก็มีมะนาวเผื่อถ้าเกิดว่ามันเปรี้ยวไม่พอก็แบบบีบได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีพริกแหนมเนาะเผื่อเพิ่มความแซ่บแล้วก็มีถั่วมันก็จะคล้ายๆอารมณ์คล้ายๆกับเวลาเราทานแหนมทรงเครื่องหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอดีเห็นว่าที่หมู่บ้านนี้มีดอกไม้เยอะมากจริงๆมันเน้นเพื่อแบบตกแต่งอะไรเงี้ยแต่ก็ทานได้แล้วก็มีเมื่อกี้เจอตรงสวนสมุนไพรก็มีใบโบกกับใบชะพลูเพราะฉะนั้นก็คือมันก็จะคล้ายๆเมี่ยงเหมือนกันแหละมีแบบใบชะพลูมีถั่วเนาะมีมะนาวมีพริก
1: ดูบางปีนึงเนี่ยเราจะคิดไว้ว่าเราต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราทุกปีไงเราก็มาคิดกันว่าปีนี้ทำปลาหมู
0: มะนาวนะจะใส่ขิงพริกอะไรอย่างเงี้ยหรือผลไม้รับเรียง
1: แพ็กเกจก็กำลังทำเป็นสติ๊กเกอร์เป็นอะไรที่มันให้มันดูเป็นของเราแบรนด์เราเองเนาะมันจะต่อยอดปีละอย่างละอย่างเราทำไปเนาะ
2: เมื่อมองเห็นตัวเองรู้จักตัวเองมากพอทำให้บ้านเตยมีภูมิคุ้มกันชุมชนที่แข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นของดีในชุมชนออกมาอยู่สม่ำเสมอ
4: โดยการสนับสนุนของแต่ละที่ทางหน่วยราชการ
3: ออร์แกนิก
0: ก็คือว่าถ้าเราเดินไปแต่ละบ้านเนี่ยทุกบ้านมีอาหารแบบเหมือนเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตของตัวเองเลยคือทุกคนน่ารักมากแล้วก็ใจดีมากคือไม่ว่าเราจะถามอะไรหรือแค่เราแค่ถามแบบถ้าเราสนใจป้าก็จะถามว่าเอาไหมเดี๋ยวป้าไปเอามาให้แล้วก็ไปเดทมาจากที่บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนแบบน่ารักมาก
4: ๆก็เป็นการทำถ่านค่ะคนเอาถ่านเนาะครับ
0: สิ่งหนึ่งที่เห็นเด่นชัดมากเลยของชุมชนเนี้ยก็คือทุกคนน่ะมีความรู้สึกร่วมในชุมชนเนาะคือไม่ว่าจะเป็นงานส่วนรวมหรืออะไรเนี่ยทุกคนก็คือยินดีที่จะมาช่วยอย่างเต็มใจเอาของมาให้มาลงแรงอะไรคือเราไม่รู้เหมือนกันว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากอะไรแต่ว่าเราคิดว่าชุมชนที่จะเติบโตไปได้อะคนในชุมชนนั้นต้องเป็นแบบนี้คือมีความรู้สึกส่วนร่วมและรักชุมชน
1: ชุมชนบ้านเตยเนี่ยคือขั้นที่1เราก็ถือว่าพึ่งตนเองได้แล้วเนาะขั้นที่2ก็คือแบ่งปันแล้วพอแบ่งปันก็ถือว่าเราเนี่ยพออยู่พอกินแล้วใช่มั้ยสุดท้ายขั้นที่3ก็คือเราสามารถเชื่อมโยงการตลาดไปข้างนอกได้เราก็ต้องการองค์ความรู้ใหม่ๆเข้ามาเพิ่มเติมขั้นต่อไปก็คือเราต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ไงต่อไปในอนาคตเนี่ยวางแผนคิดว่าน่าจะไปถึงต่างประเทศได้นะแต่ทีนี้เรื่องของการตลาดนี่มันยากของเราต้องดีจริงนะถึงจะไปแข่งขันได้เราต้องพัฒนาตรงนี้ไปถ้าถึงจุดตรงนั้นได้เราจะประสบความสำเร็จ
2: ความสุขง่ายๆของชาวบ้านเตยในวันนี้

0: เห็นมีเตาล่างเตาบนอันล่างเผาจริงอันบนเผาหลอก
1: ถ่าน1กิโลผลิตแก๊สได้1ชั่วโมงค่ะ
0: เกษตรกรทั่วประเทศควรจะมาดูนะถ้าเกิดต้องใช้เรื่องน้ำเรื่องสูบเรื่องปั๊มเนี่ย
2: ไปไหนนั่งซื้อปุ๋ยไหมคะ

0: กระทรวงวัฒนธรรมโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมภาคส่วนต่างๆขยายผลการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พ.ศ. 2559ถึง2564สู่การปฏิบัติผ่านกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่องในปี2563จำนวน4จังหวัดครอบคลุม4ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อพัฒนาสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อเนื่อง3ปีปีที่1มุ่งเน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างการมีส่วนร่วมกำหนดอัตลักษณ์คุณธรรมของภาคจังหวัดจะทำแนวทางและตั้งกลไกการขับเคลื่อนปีที่2เน้นการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมในทุกเครือข่ายปีที่3ถอดบทเรียนเพื่อยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลจังหวัดอื่นๆต่อไปในปี2563จังหวัดเชียงรายนำโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและภาคีเครือข่ายได้เริ่มต้นขับเคลื่อน
1: สิ่งที่เราขับเคลื่อนก็คือปัญหาที่เราอยากจะแก้ความดีที่เราอยากจะทำกว่าจะมาเป็นชุมชนคุณธรรมเกิดจากความสามัคคีความมีวินัยของคนในชุมชนทำให้ชุมชนมีความมั่นคงเกิดความมั่งคั่งและส่งผลถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนสืบต่อไป
0: จากการเชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานการณ์ต้นทุนคุณธรรมในพื้นที่มีการทำบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมกับสถาบันการศึกษา5องค์กรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาร่วมกันของแต่ละเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายผ่านการอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม2รุ่นจำนวนกว่า200คนเกิดการจัดตั้งกลไกคณะทำงานในแต่ละเครือข่าย13เครือข่ายได้แก่เครือข่ายด้านศาสนาเครือข่ายชุมชนคุณธรรมเครือข่ายเกษตรคุณธรรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนคุณธรรมเครือข่ายท้องถิ่นคุณธรรมเครือข่ายศิลปินพื้นบ้านคุณธรรมเครือข่ายสถานศึกษาคุณธรรมเครือข่ายส่วนราชการคุณธรรมเครือข่ายอำเภอคุณธรรมเครือข่ายสาธารณสุขคุณธรรมเครือข่ายสื่อคุณธรรมเครือข่ายประชาสังคมคุณธรรมเครือข่ายธุรกิจคุณธรรมนำสู่การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงรายจัดขึ้นภายใต้แนวคิดเชียงรายเมืองแห่งคุณธรรมนำพาประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขเมื่อวันที่21สิงหาคม2563ณจังหวัดเชียงราย
2: จังหวัดเชียงรายเนี่ยเรามีลักษณะพิเศษก็คือเป็นเมืองชายแดนนะครับในการขับเคลื่อนสถานการณ์คุณธรรมถึงแม้ว่าจะเป็นเมืองชายแดนเนี่ยแต่ก็มีเครือข่ายคุณธรรมเนี่ยจำนวนมากนะครับ
0: มีองค์กรเครือข่ายทางสังคม13เครือข่ายร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ213หน่วยงานผู้เข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน575คนหน่วยงานร่วมจัดแสดงผลงานการส่งเสริมคุณธรรม47หน่วยงานได้ข้อสรุปที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมายเชิงพฤติกรรมที่เป็นอัตลักษณ์คุณธรรมร่วมของจังหวัดเชียงรายได้แก่สร้างจิตสำนึกส่วนรวมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมแก้ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงในเด็กและเยาวชนสร้างวินัยจรและคุณธรรมเป้าหมายตามบริบทของหน่วยงานนอกจากนี้ยังได้ถอดบท

เรียนชุมชนหน่วยงานองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมที่เข้าร่วมกระบวนการและดำเนินการเป็นรูปธรรมในรูปแบบวิดิทัศน์เพื่อเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่ขยายผล14กรณีตัวอย่างผลสำเร็จของการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในปีแรกชุมชนองค์กรหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดเกิดความตื่นตัวลุกขึ้นมาแสดงพลังความร่วมมือพร้อมที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมทั้งในองค์กรและสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมให้บรรลุเป้าหมายประชาชนมีพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อไป

0: ฉันว่าเกิดเป็นคนไทยเป็นเด็กไทยเนี่ยสบายที่สุดแล้วล่ะเช้าก็มีอาหารมาเสิร์ฟให้ถึงหน้าโรงเรียนอะไรจะสบายไปมากกว่านี้กันล่ะหืมน่ากินสุดๆไปเลยแต่ไม่นะนกกินเสร็จแล้วไม่เอาไปทิ้งกันหรอ
1: เดี๋ยวครับพี่เล่นเกมก่อน
0: นี่ก็ทิ้งที่นี่ก็มีนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่นี่ก็โอ้ไม่นะโอ้ my god
2: นี่แหละค่ะความอันตรายของไม้เสียบลูกชิ้นเดี๋ยวถ้าเราโมแต่เดี๋ยวก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็ได้ค่ะนี่แหละค่ะจับไม้ข้าน้อง
3: เจ็บค่ะ
2: ฉันไปห้องพยาบาลเลยค่ะ
0: ถึงฉันจะไม่ใช่ซุปเปอร์ฮีโร่แต่ฉันก็มี2มือและมีมือของเพื่อนๆอีกหลายๆคนและในวันนี้โรงเรียนของเราน่าจะปลอดภัยมากขึ้นทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
4: ขอสารดีสกอจานจานที่1เดินเข้ามาได้มาระวังอันตรายจากกระบวนด้วยนะครับอดีตยินคิดสกอจานจานที่1เดินเข้ามาได้มาโอ้ระวังอันตรายจากกระบวนด้วยนะครับ
5: ความดีเป็นสิ่งที่ไม่มีวันหมดอายุแม้ความดีนั้นจะไม่มีใครเห็นก็ตามแต่จะช้าจะเร็วผลของการทำความดีจะกลับมาหาเราเองทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
6: ศูนย์คุณธรรมองค์กรมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม

0: พามาบ้านครูนกนะคะ
1: ค่ะ
0: มาดูซิครูนกทำอะไร
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ค
2: ่
3: ะ
4: พี่ครูนกแม่หรอ
0: ค่ะใช่ครับ
5: คนไหนคะที่อยากเรียนขนมไทยคะ
2: แฟ
5: น
0: ทุกคนอย่างนั้นเดี๋ยวฝากเด็กๆไว้บ้านครูนกนะคะ
5: แล
0: ้วเด
5: ี๋
0: ยวแม่ค่อยมารับ
5: ได้ค่ะคุณแม่
2: เดี๋ยวพวกเราจะช่วยดูน้องอีกแรงนึงนะคะ
4: นี่ก็คีบทองใส่อยู่ใช่ไหม
5: ค่ะนี่เราจะติดทอง

0: นะคะ
1: แสดงว่าภารกิจของเราวันนี้ต้องสำคัญมากๆเลยใช่ไหม
2: โอ้แน่นอนอยู่แล้วค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะพายีน้องโชกุนมารู้จักกับขนมที่มีชื่อว่าขนมทองเอกซึ่งมีความหมายดีๆว่าเป็นที่หนึ่งค่ะ
3: ใช่ค่ะดูสิคะติดทองด้วย
2: เป็นไงบ้างครับกลิ่นโชกุนดมๆๆอีก
1: ดมๆ
0: หอมมั้ย
2: น้องโชกุนรู้จักขนมทองเอกมาก่อนมั้ยเคยรู้จักมาก่อนหรือเปล่า
3: แล้วพอเห็นหน้าตาข้างแรกเป็นไงบ้างครับ
4: อยากจะกิน
2: อยากกิน
0: หิวแล้วใช่มั้ยคะเรามาช่วยกันทําดีกว่ามั้ยคะ
2: ได้ค่ะ
0: ครับงั้นเตรียมมาเลยค่ะอุปกรณ์มาเลยค่ะ
1: อุปกรณ์ของเรา
0: ค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มทําน้ําเชื่อมก่อนนะคะ
2: ได้ครับ
0: ค่ะเด็กๆตวงน้ําตาลทราย4ถ้วยเลยค่ะนะคะเต็มเลยค่ะปาดด้วยนะคะ
1: ชึบ
0: ๆหนูตวงกะทิเลยลูก4ถ้วยตวง
2: ตวงกะทิ4ถ้วยตวง
0: ค่ะ
1: แล้วปาด
2: กะทิใช้เท่าไหร่
5: 1ถ้วยตวง
0: 4ถ้วยตวงค่ะเท่ากับน้ำตาลนะคะเทไปเลยค่ะ
2: ระวังนะครับ
0: เสร็จแล้วก็คนให้ละลายค่ะ
2: อ่ะช็อกโกแลตคนครับ
5: จับตรงนี้คนเลย
2: มีแรงหรือเปล่า
5: แล้วกว่ามันจะละลายให้อีกนานไหมคะ
0: แป๊บเดียวค่ะเสร็จแล้วก็ยกขึ้นไปตั้งไฟเลยนะคะ
2: อ
0: ๋
2: อแล้วเดี๋ยวก็ต้องคนต่อไหมคะ
0: ไม่ต้องคนแล้วค่ะทิ้งไว้นะคะประมาณ40นาทีนะคะ
5: แล้วทําไมเราไม่ตั้งไฟทั้งๆที่มันไม่ละลายเลยคะมันจะได้ละลายไง
0: อ๋อเดี๋ยวมันจะไหม้ค่ะไปตั้งไฟค่ะ
1: ตั้งไฟ
2: อึ๊บเอายกไปเลย
0: ระหว่างที่รอเราก็แยกไข่นะคะ
2: แยกไข่นี
0: ่20ฟองนะคะ
2: ตอกกันครับ
0: ตอกเลย
3: ตอกนี้นั่นแหละแตกยังยังไม่แตกใช้เล็กจิ๋งนี
2: ้โอ้ยโอ้ดีนะคะไม่แตก
5: เอาไข่แดงไว้ตรงนี้
3: มีไข่แดงมาแล้ว
2: เดี๋ยวเราตอกในนี้ก่อน
3: แล้วท
2: ี
3: นี้โชกุนเอาเปลือกก่อนเอาไข่แดงออกมาจากไข่ขาว
0: ทำให้น้องดูก่อนไหม
3: เดี๋ยวพี่ทำให้ดูก่อนนะ
1: เฮ้ยยกสงสัยก็ไข่แดงแล้ว
3: นะก่อนนะครับ
2: มาท่านหนูตอกเลยเดี๋ยวพี่เฟย
3: ์นี่นะ
5: โอเค
3: นี่อย่าง
0: น
3: ี้
0: นั่นแหละค่ะ
3: เห็นไหม
0: น
3: ี่
2: ทำเป็นยังครับ
3: คนเนี่ย
2: นี่ท่านโชกุนเอาใหม่แบบนี้เราเอาไปทำไข่เจียวได้นะครับโชกุน
3: เย่ออกแล้ว
2: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่โชกุนเห็นไหมฝีมือพี่เฟย์
0: สวยจัง
2: จิ้มแตกยิบบ๊อบได้ไหมได้ไหมมันดิ้นอึ๊บอึ๊บ
0: นี่เก่งจังเลยได้แล้ว
2: โชซิโชซ
3: ิฟองใหญ่ด้วย
2: ไหนฟองใหญ่ด้วยโอ้โห
0: เก่งจังเลย
2: ฝีมือใครครับ
3: เก่ง
2: ครูคะแล้วเราต้องคอยดูกระทะด้วยไหมคะ
0: ปล่อยไว้เลยค่ะเดี๋ยวเขาจะเดือดของเขาเองค่ะ
3: พอได้ค่ะได้ตั้ง5ฟองเดี๋ยวมันแตกไป
2: บ้างห้าฟองแล้วนะ5ฟองแล้วนะนับด้วย
3: ได้
2: แล้วครับ
0: เจ็ดอีก3อีก3
1: แล้ว
2: ของพี่แฟนใบสุดท้ายแล้วนะ
0: ปล่อยไว้สิบแล้วค่ะ
2: ให้ใบหนึ่งให้ใบหนึ่ง
3: เอาไหมไม่เอา
2: ไม่เอาเลยอ่ะพอแล้วแล้วค่อยๆ
3: ใส่ลงไป
2: ครับแล้วหนูก็ค่อยๆเทมือของหนูลงไป
3: เออ
2: ครบหรือยังคะน้อง
0: บ้
2: าน
3: ครบแล้ว
2: ค่ะ
0: ได้ไข่เสร็จแล้วนะคะเด็กๆไปล้างมือก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาตวงแป้งกันนะคะ
2: ได้ค่ะ
3: ไป
0: ล้างมือก
2: ่
0: อน
2: เขาก็มาล้างมือมา
0: ตวงแป้งนะคะเด็กๆ4ถ้วยตวง
2: 4ถ้วยตวงถ้างั้นตักคนละ2ถ้วยตวงนะคะ
0: ค่ะ
2: ปัดเองฝั่งนี้จับไม้จับไม
0: ้ด้วย
2: นั่นนะครับ
0: ค่ะ
2: ไม่ใช่ค่ะ
3: โอ้โห
2: โชกุนจำได้หรือเปล่าครั้งที่แล้วที่เราไปทำขนมท้องทัดน้องโชกุนทำอะไรหกนะ
4: แป้ง
2: หรือน้ำตาล
4: น
2: ้ำตาลแล้วมันจะทำหกอีกไหมไม่แล้วนี่นะทำแป้งหกเอง
0: กี่ถ้วยแล้วคะ
2: เรียบร้อยแล้วค่ะ
0: เสร็จแล้วเดี๋ยวเรายกไปคั่วนะคะเด็กๆ
2: ค่ะเดี๋ยวแฟนช่วยยกค
0: ่ะ
2: นี่ค
0: ่
2: ะ
0: ใช้ไฟอ่อนๆนะคะก็เราต้องคนอะไรไหมค่ะคนไปเรื่อยๆค่ะ5นาทีค่ะ
2: หยีลองทำ
0: เพื่อไล่ความชื้นของแป้งนะคะ
2: ค่อยๆนะครับเดี๋ยวกระเด็นลงกระทะ
3: พี่เฟย์เลย
2: นู่น
5: ได้คน
0: คนเลยค่ะ
5: คนเลย
4: ร้อนอยู
0: ่ร้อน
2: อย่างนั้นแหละ
5: คนเลย
2: คนวงกลมๆครับ
5: วงกลมปาดลงปาดแป้งลงปาดแป้งลงก่อน
2: นะโอ้ปาดไม่ใช่ปาดแป้งลงปาดแป้ง

0: คนเลยคนเลยเดี๋ยวไม
1: ่วาย
2: เอาแป้งลง
3: เอาแป้งลงกระทะต่อไปนี้มีเวลา
2: ว่าได้แล้วนะคะ
4: ได้แล้ว
2: แป้งแห้งแล้วก็ได้แล้วนะคะ
4: ค่ะ
2: ค
3: ือลองจับดู
2: นะคะจับก็ร้อนอย
3: ู่นี่ค่ะอุปกรณ์เตรียมพร้อมมา
2: สบายเลยค่ะ
3: ได้ไหมคะพี่เฟ
4: ย์ระวังนะคะชอบคนถอยหน่อยชอบคนถอยหน่อย
2: วางเลยค่ะ
3: โอ้โหโชกุนนี่ฝีมือโชกุนเหรอเนี่ย
4: ฝีมือของหยีด้วยแล้วก็ของโชกุนด้วย
2: ได้กลิ่นหอมไหมคะ
3: จากไหนคะเนี่ยจากแป้งเหรอคะ
2: จากแป้งค่ะ
3: โอ้แสดงว่าคุณครูอมมาให้เราเรียบร้อยแล้ว
2: ใช่ค่ะมาแอบอบมาแล้ว
3: อบอะไร
1: อบอะไรมันที
2: เก่งจังเลยมาดูน้ำเชื่อมหน่อยไหม
3: ได้
4: ค่ะ
3: คุณครูคะมันเดือดขึ้นเยอะเลยอะค่ะอย่างนี้ได้หรือยังคะ
2: ยังค่ะยังค่ะดูจนฟองเขาเริ่มเป็นฟองละเอียดอะค่ะถึงจะได้นะคะ
3: ฟองละเอียดเป็น
2: ตอนนี้ฟองเขายังใหญ่อยู่เห็นไหมคะ
3: ฟองเยอ
2: ะหาสักครู่หนึ่งอะฟองเขาจะยุบลงไปเป็นฟองละเอียด
3: ยีเคยกินขนมทองเอกบ้างไหมอะ
4: เคยค่ะ
3: เคยกินทองเอกแล้วเคยกินทองข้างหน้าบนข้างหน้าบนขนม
4: แต่ก่อนอยากคิดว่าทองข้างบนขนมมันกินไม่ได้ก็เลยเอาทิ้งหมดเลย
3: เอาทิ้งหมดโหเสียดายวันหลังบอกนะวันหลังบอกพี่เฟย์กับพี่ปั้นเดี๋ยวจะไปกินทอง
2: ทองกินได้นะคะเด็กๆทองนี่เป็นทองคำเปล 100% นะคะ
3: ใช่ทองคำเปลเดียวกับที่ติดขนมจับมงกุฎด้วยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะใช่ตัวเดียวกันนะคะ
3: ซึ่งอันนี้ก็เป็นทองแท้ด้วย
2: แท้ 100% นะคะเด็กๆคะน้ำเชื่อมเราได้แล้วนะ
3: ค่ะ
2: เดี๋ยวครูยกมาให้นะคะ
3: ค่ะเดี๋ยวหลบคุณครูหน่อย
5: แล้วเราต้องทำยังไงต่อ
2: เดี๋ยวเราจะต้องพักให้เขาเย็นก่อนนะคะ
3: หอมไหมหอมบ้าง
5: หอมหอม
3: หอมหอมไหมหอมไหม
5: หอม
3: ค่ะ
5: เหนียวนะ
3: ร้อน
2: ค่ะต้องปล่อยให้เย็นก่อนนะคะแล้วเราจะใส่ไข่นะคะ
4: ค่ะใส่ไปในนี้เลยใช่ไหมคะ
2: ใส่ไปในนี้เลยนะคะ
3: แป้งที่เราคั่วเมื่อกี้ก็เย็นแล้วค่ะ
2: ค่ะ
4: ทอดไข่ลงไปเลยไข่มันจะสุก
2: ไข่จะสุกเกินไปนะคะมันไม่เสียแล้วค่ะแต่ว่าขนมออกมามันจะแห้งแข็งนะคะ
3: อุ่นๆอย่างนี้ได้หรือยัง
2: ได้แล้วค่ะเด็กๆนะคะต่อไปเราก็จะเอาไข่ลงไปเลยทีละฟอง
4: ทีละฟองนะคะ
5: แต่ประมาณนี้
3: แป้งนี้ระหว่างนี้ต้องใส่แป้งไปด้วยหรือเปล่า
2: ใส่ไข่ให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วจะใส่แป้ง
5: เกือบมันตึงแล้วอ่ะ
3: คนละสีสวยเลยนะคะ
5: ไม่ต้องใช้สีของขมิ้นเลยนะคะใช้เป็นสีของไข่เลย
3: ใช
2: ่ต้องเลือกไข่ที่มันเป็นไข่สดๆใหม่ๆนะคะถึงจะสีสวยนะเดี๋ยวจะให้โชกุนล่อนแป้งใส่นะครับ
4: โอ้โห
3: โ
4: ชว์ถึงมือ
3: ขอแป้งแล้ว
2: พี่ปั้นค่ะขอแป้ง
3: ตักให้ค่ะ
2: คนด้วยค่ะ
3: ร้อนในกระทะนะไม่ใช่ร้อนทอดกระทะพี่เฟย์คนไหวนะคะ
4: ไหวค่ะ
6: เดี๋ยว
3: โอ้โหโอ้โหโ
2: หร้อยพี่เฟย์คนให้เรียบร้อยก่อนลูกเดี๋ยวแป้งมันไม่เข้ากัน
6: ชึบชึบชึบ
2: รอแป๊บนึง
3: น่ะจะเทแล้วนะ
5: เกลี้ยงเลยเทแล้วใส่ของโจคนหมดเลยหมดเลย
3: เดี๋ยวเราเป็นที่เราเสีย
6: ขอนี่นะนะคะหยีขอไอที่ขูดหน่อย
5: thank you
3: ทำตรงกลางครับตรงกลางครับโอ้อันนี้เป็นการเป็นการข้อบีบพี่เป็นตัวใหญ่พี่เป็นหมายถึงใหญ่ขอหมายถึงไม่เอาอันนี้ไปขอมือตัวเองไม่ใช่เอออย่างนี้
2: แหละ
4: มีเก่งมากใช้แป้งอย่างคุ้มค่าที่เหลือแข็งหมดแล้ว
5: สองมือมันเหนียวมากเลย
2: น้องจะคนไม่ไหวเพราะมัน
3: มาเดี๋ยวพี่เฟย์ช่วยดีกว่าท่านน้องช่วยจับหมูกระทะพี่เฟย์จับไ
2: หมคะได้ยังคะเด็กๆเดี๋ยวยกขึ้นไปตั้งไฟเลย
4: เสียง
2: เข้ากันได้ยังค่ะแล้วเราจะไปยกไปตั้งไฟได้
3: ไห
2: ม
3: ยังอันนี้ยังไม่เอง
4: เดี๋ยวพี่ยกให้ครับวางเลย
2: ไป
3: ไหนไปพี่ตั้งไฟสิ
5: เชื่อคนทำเองคน
3: มาเนี่ยไม่ใช่
2: ตอนนี้ต้องให้พี่ก็ทำนะลุงนะ
4: ต้องกวนอีกนานไหมคะ
2: กวนจนเนื้อของแป้งอะล่อนออกจากกระทะนะคะถึงใช้ได้เลยค่ะประมาณสัก10นาทีได้เลยนะคะ
3: โอ้ไม่นาน
2: นี่ดูสิคะ
3: ต้องคนตรงกลาง
2: ด้วยนะคะต้องคนอย่างนี้นะคะไม่งั้นเดี๋ยวไหม้
3: ไม่เป็นไรหรอกค่ะครั้งแรกเราอาจจะมีผิดพลาดกันบ้างถ้างั้นเราก็ชิมแบบไม่
4: เรานี่ต้องใช้ไฟปานกลางอ่อนหรือว่าใช้ไฟแรง
2: ใช้ไฟอ่อนนะคะ
5: พี่เฟย์ค่ะไม่แล้วค่ะ
3: พี่เฟย์ก็

0: าไม่ไปน้ำลายจะไหล
1: ระวังนะ
2: น้องปั้นจ้ะ
3: ต้องให้หนืดกว่านี้
4: ใช่ค่ะ
5: ขนมทองเอกเป็นขนมในตระกูลทองอีกชนิดหนึ่งที่ต้องใช้ความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนนะครับมีลักษณะที่สง่างามและโดดเด่นกว่าขนมตระกูลทองชนิดอื่นๆตรงที่มีทองคำเปลวติดไว้ที่ด้านบนของขนมซึ่งทองคำเปลวที่จะนำมาติดขนมได้นั้นต้องเป็นทองคำเปลวที่ทำมาจากแผ่นทองคำบริสุทธิ์ 99.99% เท่านั้นนะครับเพราะสามารถกินได้ปลอดภัยถ้าเป็นทองคำเปลวไม่แท้จะไม่ติดหน้าขนมและไม่สามารถกินได้ซึ่งเชื่อกันว่าความศักดิ์สิทธิ์ของขนมอยู่ตรงนี้ด้วยครับขนมทองเอกขนมมงคลชื่อดีมีความหมายคำว่าทองเป็นของมีค่าทุกยุคทุกสมัยส่วนคำว่าเอกก็หมายถึงความเป็นเอกคนจึงนิยมใช้ขนมทองเอกประกอบพิธีมงคลสำคัญต่างๆหรือใช้มอบเป็นของขวัญในงานฉลองการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งซึ่งเปรียบเสมือนคำอวยพรให้เป็นหนึ่งด้วยล่ะครับ
1: ได้เนี่ยค่ะคุณ
3: ได้แล้วค่ะ
1: ยกไปนะคะ
3: ยกไปเลยค่ะ
1: ถอยช่วยฟังไม่กันอึ๊บ
6: หอม
3: หอมไหมคะ
6: หอมค่ะ
3: ค่ะเด็กๆนะคะยกมาแล้วเทใส่ในถาดเลยค่ะ
6: ชึบเหนียว
1: มายกให้มาเนี่ยไม่เฟรนช่วยดีกว่า
3: ช่วย
1: อื้อเอาเลยครับช่วยช่วยนี้เอาอันนี้ลงมาให้หน่อยเอาอันนี้ลงมาให้หน่อยอึ๊บว้าว
6: อึ๊บ
0: เอ้ย
3: โอเคนะคะ
1: เสร็จแล้วค่ะ
0: แล้วต่อไปเราก็จะ
1: เอามาใส่ลงในพิมพ์น
3: ะเอามาใส่ลงในพิมพ์เลยนะคะเด็กๆ
1: แจ็คพิมพ์
3: แจ็คพิมพ์
1: ใส่คล้ายขนมสัมปันนีใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะอาจเป็นในพิมพ
1: ์แต่จะใส่ง่ายกว่านะคะพี่เฟร
3: ม
1: แล้วก็ต้องเคาะแน่เลยใช
3: ่
1: ไหม
3: ได้แน่นนะคะนี่นะคะ
0: เฮ้ยได้หนึ่งอันแล้วว่า
1: เอาก
3: ินไปด้วยอัดไปด้วยได้แล้วดัง
1: ไหม
3: เคาะย
1: ัง
3: ไงคะพ
1: ี่
3: เฟ
1: ร
3: ม
1: นี่ค่ะเคาะเอียง
3: ๆ
1: เน
3: ี้
1: ย
6: ออกเร็ว
3: สนุกเหมือนกันการทำขนมไทย
0: ไม่ออกค่ะเฮ้ยออกกระเด็นเลยเฮ้ยได้กลายเป็นหนึ่งต
1: ัวเห็นไหมเห็นไหมบอกแล้วอ่ะมาระวัง
6: เลยโอ้โหแป๊บเดียวเองตกลงมันคือรูปอะไรอะคะ
1: นี่มามาเคาะมา
3: หอยไหม
1: อุ้ยอย่างนี้นี่เต็มถาดแล้วเดี๋ยวเราติดห้องคำเปลวกันเลยดีกว่าไหมคะ
3: ได้ค่ะค่ะชั้นเด็กๆคะสมัยก่อนเนี่ยค่ะเวลาเราจะทำอัดขนมลงพิมพ์นะคะเราก็จะเอาทองแผ่นทองแปะไว้ก่อนนะคะแล้วก็เอาตัวขนมลงไปแป้งลงไปนะคะเดี๋ยวนี้ก็สะดวกขึ้นมาเราก็ตัดเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วก็เอามาแปะได้เลยเด็กๆจะติดไหมคะ
0: ได
1: ้
3: ค่ะ
0: อยากติดอ
1: ยากติดเหมือนกันเลย
3: เราติดดูนะ
1: ถ้าเอานี้ติดเอานี้ติดก่อนเอานี้ติดก่อนเอาทองนี้ติดก่อน
6: โอ้มาช่วย
0: ทำเบลเลอร์เลยได
1: ้ไหมได้ด้วยแต่ได้นิดเดียวอ่ะอุ้ยปิดทองได้แล้วค่ะ
0: นี่ไง
1: มามา
3: ติดเลยชึบ
0: พี่เบย์ขาติดตรงกลางไม่เป็นไร
6: ไม่ต้องตรงกลางมันจะเป็นอะไรไหมคะ
0: คุณพี่เฟย์อดใจไม่ไหวแล้วอะ

0: พี่เฟย์ว่าเราชิมกันเลยดีกว่าดีไหมคะ
1: ได้ค่ะ
2: เรากินทั้งนิ่มๆอย่างนี้ได้เลย
3: ได้ค่ะได้ค่ะแต่ที่ถูกนะคะคือเราจะต้องปล่อยให้มันแห้งนะคะแล้วมันจะออกมาเป็นลักษณะนี้อร่อยไหมคะ
4: อร่อยค่ะ
3: ค่ะเด็กๆนะคะพอเราใส่พิมพ์เรียบร้อยแล้วนะคะเราต้องเอาไปอบเทียนก่อนนะคะมันจะได้มีกลิ่นหอมนะคะไปเอาโหลมาค่ะ
5: งั้นเดี๋ยวหยิบมาให้นะคะ
2: แต่คือตอนแรกคุณครูน่าจะพูดแล้วล่ะค่ะแต่ว่าเรากิน
5: ไม่พอแล้ว
2: ก็เลยไม่พูดดีกว่าน
3: ะคะจับขนมลงเลี้ยงเข้าไปนะคะ
2: แล้วอันนี้เราไม่ใส่ไปก่อนเหรอคะ
3: ไม่ค่ะเดี๋ยวเราจะ

0: วางไว้ตรงกลางนะคะใส่กล้วยด้วยค่ะ
1: เป็นช่องตรงกลางนี
0: ่ใส่เด็กเดี๋ยวเราจะอบเทียนไว้นะคะ
1: แ
0: ล้วก็ก่อนนะคะจับไว้ปิดปากอบไว้นะคะขนมเราจะได้มีกลิ่นหอมนะคะเด็ก
2: ๆงั้นเดี๋ยวระหว่างรออบเทียนเราไปดูทองคำเปลวก่อนนะคะ
1: ขอบคุณคุณครูนกมากๆเลยนะคะที่สอนวิธีการทำขนมทองเองค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
2: ขอบคุณค่ะวันนี้สนุกมากๆเลยค่ะ
1: ไปเร็ว
3: ส่วนผสมขนมทองเอกแป้งสาลี4ถ้วยตวงไข่แดงของไข่ไก่20ฟองกะทิ4ถ้วยตวงน้ำตาลทราย4ถ้วยตวงทองคำเปลว

0: ค่ะ
1: ขอลองจับหน่อยได้ไหมคะ
0: ค่ะลองจับดูมันจะร้อนมาก
1: มันจะร้อนด้วยเหรอคะ
0: ค่ะการตีทองนี่ต้องตีประมาณชั่วโมงครึ่งต่อเนื่องกันนะคะหยุดไม่ได้
1: เพ
0: ราะถ้าหย
1: ุ
0: ดแล้วความร้อนมันจะลดลง
1: ทำไมถึงร้อนนะคะ
0: ร้อนค่ะเพราะมันเสียดสีกันระหว่างค้อนกับหนัง
2: แล้วอันนี้นี่ทำมาจากอะไรเหรอคะ
0: ทองเหลืองค่ะค้อนนี่หนักประมาณ10กว่ากิโลได
2: ้ขนแล้วทองอย่างนี้ไปได้

0: จิต
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
0: เปิดเองไม่ได้หรอกค่ะเดี๋ยวมันเสียค่ะ
1: นึกว่าเปิดเองได้
3: ต้องมีเทคนิคอยากที่ลุงตีแล้วจากชั่วโมงครึ่งก็ได้เป็นแบบนี้ค่ะเนี่ย
1: จากเส้นหนึ่ง
3: ได้ได้ให้แต่เบาๆจ้าจ้า
0: บางมากๆเลย
3: กบจ้า
1: เฮ้ยแบบนึง
3: หลังจากได้ขนาดนี้แล้วเราก็จะมาถ่ายใส่ฝักทองเขาจะเรียกฝักทองประมาณนี
1: ้ทำไมถึงต้องย้ายไปใส่ฝักทอง
3: ให้มันขยายใหญ่อะคะ
1: แล้วมันใช่ทองคำเดียวกับนี่ไนลอนทอง
4: ใช่ค่ะอันนี้ก็ทองบริสุทธิ์เหมือนกันที่ร่อนมา
3: ที่หลังจากที่เราถ่ายจากกระดาษกลมมาใส่ฝักแล้วจะเป็นแบบนี้ค่ะจากที่เราใส่เสร็จฝัก
4: แล้ว
3: เราก็เอาไปตีอีก7ชั่วโมงก็จะได้มาประมาณน
1: ี้มันก็จะขยายใหญ่ข
3: ึ้
1: น
3: ใช่ใช่
1: ตอนนี้ก็จะไม่ได้
3: จากที่เราตี7ชั่วโมงก็ได้มาแบบนี้แล้วเราก็จะไปถ่ายใส่กระดาษสาอีกทีนึงพร้อมที่จะตัดต่อไป
4: ลูกค้าแล้วเป็นไงอยู่ในนี้ร้อนไหมคะ
1: นิดนึง
4: เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแรกๆของการทำทองคำเปลวกันไหมคะ
1: ได้ค่ะ
4: ค่ะไปตามป้ามาเลยค่ะ
1: ขอบคุณนะคะคุณลุงนะคะ
2: คุณลุงก็ต้องตีต่อตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บ
4: เด็กๆเรามาดูขั้นตอนการทำทองคำเปลวกันนะคะขั้นตอนแรกๆเลยค่ะเวลาเราได้ทองแท่งจากร้านทองมาแล้วเราก็เอาไปรีดพอรีดออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะ
1: ก็คือทองแท่งที่อยู่ในร้านคือแท้ๆเลยเหรอคะ
4: ใช่ค่ะทองแท่ง 100% นำไปรีดแล้วก็เอามาพับพอออกมาเป็นรีดอย่างนั้นเสร็จแล้วเขาก็จะมาตัดเขาเรียกรอนรอนเป็นประมาณ1เซนใช่ค่ะให้พี่จีนอธิบายอ
1: ันนี้คือที่คุณลุงเขา
3: ใช่อ
1: ันนี้คือ
3: ตัวนี้แหละ
4: ลูกจะเห็นตัวนั้น
1: เล็กมาก
4: ถ้าสำเร็จแล้วจะเป็นอย่างนี้ค่ะ
1: หูเฟรนรู้แล้วล่ะค่ะว่าทำไมคุณลุงถึงต้องตีนานขนาดนั้นเพราะว่าทองมันแค่นี้เอง
4: ใช่ความลำบากเห็นไหมคะ7ชั่วโมงกว่าจะได้ทองออกมาขยายขนาดนี
1: ้แล้วอันนี้นี่คือเสร็จเป็นทองคำเปลวแล้ว
4: ใช่ค่ะพร้อมที่จะไปตัดใส่กระดาษ
1: ที่ไม่ใช้กรรไกรหรือมีดเพราะว่ามันจะติดหรือเปล่าคะ
4: ใช่ค่ะมันความแวววาวของมีดหรือโลหะอื่นมันจะทำให้ทองติดเราต้องใช้ไม้ไผ่หรือเขาเรียกว่าไม้เลี้ย
1: ไม้เลี้ยแฟนขอดูหน่อยได้ไหม
4: ค่ะได้ค่ะลูกต้องจับระวังนะคะเพราะไม้ไผ่อันนี้คมมากเหมือนกับที่สมัยก่อนหมอตำแยใช้ตัดสายสะดือ
1: โอ้ใช้ไม้ไผ่อันนี้สะดือด้วย
4: ใช่ค่ะความคมของไม้ไผ่ตัวนี้ค่ะ
1: แฟนเพิ่งรู้ว่าไม้ไผ่นี่มีความคม
4: ใช่
1: คมกับมีดหรือเปล่า
4: ประมาณมีดอะค่ะ
1: เราต้องเอามาเหลา
4: ใช่ค่ะเหลาเพื่อให้คม
1: หูยทองคำเปลวนี่ทำยากจริงๆเลยนะคะแถมยังเป็นภูมิปัญญาแล้วยังเนี่ยต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะอย่างด้วยนะคะเนี่ย
4: ก็ทองนี่มันก็จะมีคุณค่าในตัวของมันเองเหมือนกับขนมทองเอกที่ลูกทำ ลูกก็จะใช้ทองเป็นส่วนประกอบใช่ไหมคะ
1: ใช่
4: น
1: ั่
4: นแหละค่ะทำให้ขนมทองเอกมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นเพราะว่าทองก็มีคุณค่าในตัวของมันเองอยู่แล้ว
1: เฟย์เข้าใจแล้วล่ะค่ะว่าทำไมขนมทองเอกถึงเป็นขนมที่หนึ่งเพราะว่าขนมทองเอกเนี่ยนอกจากจะมีรูปร่างลักษณะที่สวยแล้วยังมีทองคำแท้ๆที่มีคุณค่าติดอยู่หน้าขนมด้วยค่ะ
5: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
1: น้องๆเดี๋ยวเราต้องไปเตรียมตัวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณแม่มารับ
2: โอ้ยลืมเลย
1: ลืมหรือเปล่าเนี่ยอบกลับบ้านนะถ้างั้นเดี๋ยวพวกเราลาแล้วนะคะขอบคุณค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปรอบ้านคุณนกเหมือนเดิมใช่ไหมคะไปค่ะโอ้ยเมื่อกี้นี่ทำเสกกินทองได้กินไปแล้วนะ
2: น้องปันกิน
0: เป็นยังไงบ้างเด็ก
1: ๆมีใครมา
0: สนุกไหม
1: สนุกค่ะหนูวันนี้นี่ทำให้พวกเรารู้จักคุณค่าของทอง
2: ใช่ค่ะ
1: และที่สำคัญนี่คือทะเล
0: ซื้อหมดแล้ว
6: แล้วคนนี้ได้อะไรมาบ้างครับวันนี้
7: ได้ลูกคุณนะคะ
6: ได้อะไรมา
7: ได้ทักษะของการทำขนม
6: ทักษะการทำขนม
1: ทีนี้เดี๋ยวพวกเราไปแล้วนะคะ
0: สวัสดีค่ะ
1: บ๊ายบาย
0: บ
1: ๊
0: ายบาย
1: เจอกันใหม่นะชมกุล
0: ไปเรากลับบ้านกัน
7: ผมของให้แม
0: ่ขอให้นะ
7: ผมให้แม่ครับ
6: ฝีมือลูกเหรอครับ
7: ใช่ครับแม่อุ่นเป็นที่หนึ่งของโชกุนโชกุนให้แม่ครับ
6: ขอบคุณนะครับแม่ขอเอาไปแบ่งให้พ่อด้วยได้ไหมคะ
7: ได้ครับป้าจะรีบกลับบ้านกันเลยดีไหม
6: ครับพ่อจะได้เลื่อนยศเร็วๆนี้ดีไหมลูก
7: ดี

0: ที่นี่คือเทศบาลตำบลศรีดอนชัยที่มองว่ายาเสพติดเป็นภัยคุกคามและเป็นบ่อนประเทศชาติ
1: ดังนั้นเราทำไงก็คือการป้องกันโดยการสร้างรั้วสร้างครอบครัวให้เป็นครอบครัวคุณธรรมครอบครัวได้มานั่งรับประทานอาหารร่วมกันโดยเฉพาะองค์กรของเราซึ่งเป็นองค์กรคุณธรรมนั่นก็คือเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนายึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารบริการด้วยจิตสาธารณะและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นเราจะต้องยึด6หลักนะครับเช่นความยุติธรรมนิติธรรมความโปร่งใสตรวจสอบได้ควบคู่กับการสร้างเยาวชนให้มีคุณธรรมและมีคุณภาพโดยการสนับสนุนปีละ 300,000 บาทเพื่อให้เด็กได้ทำกิจกรรมต่างๆและไม่ไปพึ่งยาเสพติด
2: ตอนแรกผมจะเป็นคนที่เงียบๆอยู่คนเดียวไม่ชอบคุยกับผู้อื่นแต่ว่าในเมื่อเรามาอยู่ในกิจกรรมนี้นะครับผมก็มีความกล้าแสดงออกมาขึ้น
1: ดังนั้นท่านจะเห็นว่าเทศบาลตำบลศรีดอนชัยเนี่ยได้ทำมาตั้งแต่การสร้างทุพยมันตั้งแต่ระดับเงินระดับทองแล้วระดับเพชรจนถึงระดับยอดเพชรโครงการนี้เป็นโครงการของทุนกระหม่อมฟ้าหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีซึ่งท่านเป็นองค์ประธานของทูบีน้ำวันแล้วก็พระองค์เคยเสด็จมาที่ชุมชนของเรานะครับ
3: และหนูประทับใจมากที่ได้เห็นท่านซึ่งทําให้หนูภาคภูมิใจว่าในการที่เราเข้ามาในชมรมทูบีน้ำวันนี้มีสิ่งดีๆให้เราเรียนรู้อีกมากมายหลายอย่าง

0: ค่ะ
1: และตอนนี้ชุมชนของเราก็เป็นที่ศึกษาดูงานของชมรมต่างๆแล้วเราก็ไม่ได้ทำแต่เฉพาะชุมชนเราแม้แต่ที่สปลาวเราก็ไปทำความตกลงกันทำ MOU กันที่เมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วสปลาวเพื่อเป็นการป้องกัน

0: เรื่องการกำจัดขยะการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียง
1: ท่านจะเห็นว่าโลโก้ของเทศบาลตำบลศรีดอนชัยของเราจะมีครอบคลุมถึงคนถึง5วัยนะ
0: การอยู่แบบฉันพี่น้องที่มีการพัฒนาด้านจิตใจในทุกด้านทำให้ช่วยลดความขัดแย้งในเทศบาลตำบลศรีดอนชัยได้เป็นอย่างดี
1: ปัจจุบันชุมชนของเราเป็นชุมชนโอทอปวิลเลจด้วยชุมชนท่องเที่ยวแล้วก็เป็นชุมชนคุณธรรมระดับประเทศ
0: โดยใช้หลักบวรบ้านวัดโรงเรียนรวมถึงเทศบาล
1: ซึ่งมีการประกวดประเมิน13อำเภอ17จังหวัดภาคเหนือของเราก็เป็น1ใน3ที่ได้รับการคัดเลือกณวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่เราทำมาและสามารถที่จะทำให้ชุมชนเรามีความแข็งแรงมีความเข้มแข็งมีเกาะกำบังให้แก่เยาวชน
0: การที่ผู้นำท้องถิ่นเล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนและถือว่าเป็นกำลังที่จะพัฒนาประเทศในอนาคตโดยเกิดความร่วมมือในหลายภาคส่วนมีเทศบาลตำบลศรีดอนชัยเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการมุ่งหวังอยากพัฒนาชุมชนด้วยจิตอาสาด้วยหลักคุณธรรม
1: เราตั้งใจจริงบริการคน5วัยพรับบิ๊กไมล์พรับบิ๊กไมล์ก็หมายถึงว่าพนักงานทุกคนตลอดจนฝ่ายการเมืองท้องถิ่นตั้งแต่นายกเทศมนตรีลงไปจะต้องบริการประชาชนด้วยจิตสาธารณะหรือพรับบิ๊กไมล์หรือเซอร์วิสไมล์นะเราจะต้องทำควบคู่ที่จะทำต่อไปทูบีนัมเบอร์วันชุมชนศรีดอนชัยเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด

สวัสดีครับผมอยู่กับเต๋าเศรษฐพงษ์และรายการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีนะครับผมรายการที่จะพาทุกคนนะครับไปเที่ยวเท่ๆไปกับแอปพลิเคชันดีๆจากกระทรวงวัฒนธรรมนะครับอย่าลืมนะครับผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยแล้วไปเที่ยวด้วยกันนะครับวันนี้นะฮะเราอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมบ้าน3ช่องเหนือจังหวัดพังงา

ชุมชนคุณธรรมบ้าน3ช่องเหนือจังหวัดพังงาเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2564ที่ได้รับการคัดเลือกโดยกระทรวง

0: ก่อนที่เราจะไปเที่ยวกันนะครับผมอยากจะพาทุกคนนะครับมาเอาฤกษ์เอาชัยกันก่อนนะครับผมที่วัดแห่งนี้ครับวัดมณีศรีมหาธาตุ
1: วัดมณีศรีมหาธาตุสร้างขึ้นเมื่อราวๆปีพุทธศักราช2544โดยคหบดีผู้มีจิตศรัทธาสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมดวงใจของพุทธศาสนิกชนสิ่งที่น่าสนใจในวัดมณีศรีมหาธาตุมีทั้งอุโบสถศาลาการประเรียนรูปหล่อพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์เกจิอาจารย์ดังแห่งภาคใต้ที่ได้ฉายาว่าเทวดาแห่งเมืองคอนชาวใต้ให้ความเคารพนับถือศรัทธาและเชื่อถือถึงความศักดิ์สิทธิ์ของวาจาท่านพูดอย่างไรเป็นอย่างนั้นโดยพ่อท่านคล้ายจะพูดจากับทุกคนด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์เยือกเย็นอยู่เสมอท่านมักจะให้พรกับทุกคนว่าขอให้เป็นสุขเป็นสุขสำหรับรูปหล่อพ่อท่านคล้ายแห่งวัดมณีศรีมหาธาตุแห่งนี้ใหญ่ที่สุดในฝั่งอันดามันมีความสูง15เมตรหน้าตักกว้าง10เมตร
0: กราบไหว้สักการะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะไปที่ชุมชนบ้าน3ช่องเหนือนะครับบอกเลยว่าการเดินทางครั้งนี้นะฮะไม่ธรรมดาเพราะว่าเราจะเดินทางด้วยพาหนะที่เป็นเอกลักษณ์ทางภาคใต้นั่นก็คือเรือหัวธงนั่นเองครับ
1: เรือหัวธงเป็นเรือที่นิยมใช้กันในทะเลภาคใต้ฝั่งอันดามันโดยเป็นเรือขนาดเล็กที่ถูกออกแบบให้มีลักษณะพิเศษให้ด้านหัวเรือนะครับเชิดสูงขึ้นเพื่อให้สามารถฝ่าคลื่นฝ่าลมได้ดีและส่วนหัวของเรือตั้งโด่งสูงนี้ก็เป็นที่มาของชื่อเรือหัวธงนั่นเองครับ
0: ตอนนี้นะครับเราก็มาถึงบ้าน3ช่องเหนือนะครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงเพลงแว่วๆเดี๋ยวเราจะตามเสียงเพลงไปดูกันนะครับว่าเขากำลังทำอะไรกันอยู่นี่ครับขึ้นสะพานนี้ไปเลยตามเลยครับ
1: และบทเพลงเพราะๆที่ชาวชุมชนบ้าน3ช่องเหนือร้องเพื่อต้อนรับพวกเราก็คือบทเพลงพื้นบ้านที่เรียกกันว่าเพลงดีเกียครับเพลงดีเกียเป็นวัฒนธรรมเพลงพื้นบ้านของชุมชนมุสลิมซึ่งชุมชนบ้าน3ช่องเหนือสืบสานการร้องต่อๆกันมาเนื้อหาประกอบด้วยบทคำสอนตามหลักศาสนาที่มีบทบาทกับวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่ครับการร้องเพลงดีเกียเพื่อต้อนรับก็เป็นเหมือนการอวยพรให้ผู้มาเยือนด้วยบทเพลงนั่นเองครับ

นามของกระทรวงวัฒนธรรมขอแสดงความยินดีที่ชุมชนบ้าน3ช่อง1เป็น1ใน10ชุมชนต้นแบบที่ได้รับการคัดเลือกสิ่งที่ถ้าได้รับการคัดเลือกเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่าในชุมชนของท่านเองเนี่ยได้มีการบริหารจัดการการเอาสินค้าเอาธรรมเนี่ยเข้ามาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจต้องขอกราบแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งขอเป็นกำลังใจนะคะให้กับทุกท่านขอแสดงความยินดีค่ะ

และสำหรับจุดเช็คอินแรกที่เต่าภูมิใจนำเสนอนะครับนั่นก็คือจิตรกรรมฝาผนังหรือสตรีทอาร์ตครับจิตรกรรมฝาผนังสตรีทอาร์ตเป็นจิตรกรรมฝาผนังที่เล่าเรื่องราววิถีชีวิตบ้าน3ช่องเหนือสร้างความสวยงามตลอดเส้นทางภายในชุมชนเป็นจุดถ่ายภาพสำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมด้วยครับจิตรกรรมฝาผนังสตรีทอาร์ตนะครับของบ้าน3ช่องเหนือเป็นหนึ่งในศิลปะที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนที่เติมเสน่ห์ให้ชุมชนน่าท่องเที่ยว

0: เที่ยวมากยิ่งขึ้นนอกจากศิลปะภาพวาดแบบนี้แล้วศิลปะงานฝีมือและภูมิปัญญาที่น่าสนใจของที่นี่ก็มีไม่น้อยครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่มุมสาธิตการทําผ้ามัดย้อมใช่ไหมครับก็คือว่าผ้ามัดย้อมที่นี่แตกต่างกันยังไงครับผม
1: แตกต่างตรงที่ว่าของเราทําจากสีธรรมชาติอะค่ะทําจากปลอกไม้โป่งแดงไม้สะแหมในชุมชนนี้ค่ะแล้วก็ลูกตะบูนด้วยอะค่ะ
0: ลูกตะบูนนะฮะ
1: ค่ะลูกตะบูนนี้เขาใช้เปลือกของมันนะคะเอามาต้มแล้วก็ย้อมผ้าได้จะเป็นออกสีชมพูอ่อนๆนะคะ
0: สี
1: จะสวยงามมากค่ะ
0: ผ้ามัดย้อมของชาวชุมชนบ้าน3ช่องเหนือแปลแตกต่างจากผ้ามัดย้อมของที่อื่นตรงที่สีที่ใช้ทำผ้ามัดย้อมนั้นทำมาจากสีธรรมชาติจากป่าโกงกลางอย่างเช่นเปลือกโปร่งแดงเปลือกแสมดำหรือว่าเปลือกลูกตะบูนซึ่งเป็นทรัพยากรพื้นถิ่นที่สำคัญของที่นี่ครับถัดจากกลุ่มผ้ามัดย้อมนะครับเราก็มาอยู่ที่จุดสาธิตเรือหัวทงจำร่องครับผมไปดูกันครับเรือจำลองของชุมชนบ้าน3ช่องเหนือเป็นการนำเอาของที่มีอยู่ตามธรรมชาตินั่นก็คือกะลามะพร้าวมาประดิษฐ์ขึ้นเป็นของฝากน่ารักน่ารักแบบนี้ครับจุดต่อไปนะครับผมนี่ก็คือจุดสาธิตสมุนไพรเหงือกปลาหมอเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าเหงือกปลาหมอเนี่ยเป็นยังไงครับผมตามมาเลยครับสวัสดีครับ
2: ค่ะ
0: เต๋าอยากจะมาดูครับเหงือกปลาหมอเป็นยังไงครับ
2: ค่ะนี่เลยค่ะต้นเหงือกปลาหมอใช่ปลานะคะ
0: ไม่ใช่เหงือกของปลา
2: ละ
0: ฮะ
2: จะผิดว่าเป็นส่วนมากจะเป็นเหงือกของปลา
0: ใช่
2: ปลาใช่ไหมคะเป็นพ
0: ื
2: ชที่เป็นมหัศจรรย์มากเลยที่เกี่ยวกับการรักษาโรคผิวหนังนะคะ
0: จากภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดกันมาต่อยอดเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าให้กับชาวชุมชนได้อย่างยั่งยืนน่าภูมิใจจริงๆเลยครับเราได้เห็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติรอบตัวของชุมชนกันไปแล้วโปรแกรมต่อไปที่เต๋าจะพาทุกคนไปแอดเวนเจอร์ด้วยกันกับกิจกรรมพายแคนูดูปูแสมลอดอุโมงค์ดูป่าโกงกลางพร้อมแล้วไปกันเลยครับนี่คืออุโมงค์ป่าโกงกลาง
3: ครับผม
0: ใช่ไหมครับบัง
3: ครับครับผม
0: ยาวไหมครับประมาณ
3: นี่ประมาณ500เมตรนะครับความยาว
0: ป่าชายเลนของที่นี่ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์และใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตรงนี้เราจะได้เห็นรากต้นโกงกลางแบบชัดๆแบบนี้เลยครับรวมถึงพันไม้หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นโกงกลางใบเล็กโกงกลางใบใหญ่ต้นแสมขาวต้นฝาดดอกแดงต้นลำพูและพืชประจำถิ่นอีกมากมายเห็นหอยตัวเล็กๆที่เกาะอยู่บนรากโกงกลางและก็ปูแสมและนี่ครับเปลือกต้นตะบูนเปลือกต้นแสมที่ไว้ใช้ย้อมสีบนผ้ามัดย้อมนี่ก็คือการรักษาสมดุลเพื่อความยั่งยืนของแหล่งอาหารของชุมชนเห็นที่มาแห่งความอุดมสมบูรณ์กันแล้วเผลอแป๊บเดียวครับก็ได้เวลามื้อเที่ยงแล้วผมอยู่กลางทะเลอันดามันแบบนี้ก็ต้องซีฟู้ดแล้วแหละครับผมเราอยู่ที่ร้านอาหารพิงกันนะครับเดี๋ยวจะมาบอกว่ามีเมนูอะไรบ้างนะฮะน่ากินทั้งนั้นเลยนะครับผมเมนูแรกครับนี่ฮะปูนิ่มทอดกระเทียมครับมีปลาทรายต้มส้มเมนูต่อไปนะแกงหอยกันยอดเป้งนะครับผมแล้วก็เมนูสุดท้ายนะครับหอยหลักควายลวกจิ้มกับน้ำพริกมะพร้าวคั่วนะครับเดี๋ยวมาชิมรสชาติกันนะครับอันนี้บรรยากาศดีมากนะครับเดี๋ยวมาชิมกันเลยปูนิ่มทอดกระเทียมกรอบมากนุ่มมากอร่อยมากเมนูต่อไปครับปลาทรายต้มส้มอร่อยและปลาสดมากเด้งมากหอยหลักควายลวกจิ้มกรุบกรับกรุบกรับน้ำพริกหอมมากแกงหอยกันยอดเป้งนะครับคือยอดนะตอนแรกคิดว่าเป็นหน่อไม้แต่ไม่ใช่นะครับมันคือเกลือเป้ง

0: ร้อยแรงจัดมื้อเที่ยงไปแล้วตอนนี้อิ่มมากเลยครับถึงเวลาแล้วที่เราจะไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติที่พังงานั่นก็คืออ่าวพังงานั่นเองเอ๊ครับวันนี้บังดำจะพาผมเที่ยวใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: โอเคครับผมงั้นไปที่แรกเลยดีไหมฮะ
1: ที่แรกก็ไปมาตาจันแห่งรัก
0: เฮ้ยจริงเหรอ
1: ครับ
0: ไปเลยครับ
1: ครับไปเลยครับ
0: ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่มหัศจรรย์แห่งรัก
2: ครับ
0: นะครับผมนั่นก็คือต้นปีปีสองต้นนี้ใช่ไหมครับบัง
2: ครับผมต้นปีปีครับ
0: ทำไมถึงเรียกว่ามหัศจรรย์แห่งรักครับ
2: อ๋อเพราะต้นไม้สองต้นนี้มันอยู่ครองคู่กันมายาวนานครับประมาณ80-90ปีแล้วครับ
0: โอ้เกือบศตวรรษนึงแล้วนะ
2: ครับผมเพราะมันโดนคลื่นโดนพายุโดนลมก็อยู่กันได้มันมีตัวผู้กับตัวเมียนะครับ
0: อ๋อเป็นคู่กันตัวผู้กับเมียเกี่ยวกันเลย
2: ครับผม
0: ถ้าเราดูใกล้ๆใช่ไหมครับมันจะเกี่ยวกันเลย
2: ครับผม
0: โดนคลื่นโดนน้ำทะเล
2: ครับ
0: ก็ไม่เป็นอะไร
2: ไม่เป็นไร
0: แล้วจุดต่อไปเราไปที่ไหนครับ
2: จุดต่อไปเราไปถ้ำเพชรปะการังครับ
0: ถ้ำเพชรปะการัง
2: ครับผม
0: โอเคครับผมไปกันเลยครับพี่
2: ไปกันเลยครับ
0: นั่งเรือต่อไปนิดนึงนะครับผมตรงนี้จะมีถ้ำที่เรียกว่าถ้ำเพชรปะการังถ้ำเพชรปะการังเนี่ยเป็นถ้ำเขาหินปูนที่มีช่องเรือนะครับผมลอดผ่านที่สวยงามสามารถเดินขึ้นไปชมวิวบริเวณปากถ้ำได้ที่สามารถเห็นทัศนียภาพทั่วอ่าวพังงาเลยครับเมื่อกี้เราดูสวยมากเลยครับบางครับ
2: ครับผม
0: ที่ต่อไปไปที่ไหนต่อครับ
2: ก็เดี๋ยวจะไปเขาตะปูเขาปินกันเลยครับ
0: เขาตะปูแล้วก็เขาพิงกัน
2: ครับผม
0: อยู่ใกล้กันเลยใช่ไหมครับ
2: อยู่ใกล้ครับ
0: โอเคครับผมไปครับ
2: ครับ
0: ไปครับ
2: ไปเลยครับ
0: ลูกพี่ไปแล้วครับ
2: ไปเลยครับ
0: สำหรับแหล่งท่องเที่ยวไฮไลท์ของที่นี่ที่ทุกคนรู้จักกันดีก็คือเขาตาปูครับเขาตาปูนี่มีลักษณะเป็นเกาะเดี่ยวส่วนบนเนี่ยโปนออกและทอดกิ่วลงมาที่บริเวณฐานเหมือนกับตาของปูความแปลกตานี้นะครับผมจึงถูกเลือกเป็นหนึ่งในฉากสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องเจมส์บอนด์ตอนเพชรฆาตปืนทองหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า The Man with the Golden Gun ในปีพุทธศักราช2517และอีกฝั่งที่เรายืนมองเขาตะปูอยู่นี้ก็คือชายหาดในฝั่งเขาพิงกันเขาพิงกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมีเขาพิงกันอันมีภูเขา2ลูกที่แนบยึดติดกันเป็นแนวเส้นตรงจากยอดเขาสู่ตีนเขาเหมือนกับเขาพิงกันอยู่ครับ
3: โอ้โหมันพิงกันจริงๆครับท่านผู้ชมครับมันคือภูเขา2ลูกนะฮะที่แบบว่าจากตีนเขาเลยครับจนไปถึงยอดเนี่ยมันแบบมีลักษณะที่พิงกันอย่างนี้นะฮะเขาเลยเรียกกันว่าเขาพิง

และอีกหนึ่งเกาะที่เป็นสวงสวรรค์ของคนรักทะเลนั่นก็คือเกาะปัญหยีเกาะปัญหยีเป็นเกาะที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครโดยตั้งอยู่กลางทะเลอ่าวพังงาเป็นชุมชนชาวประมงได้รับรอยยิ้มอยู่ตลอดโดยเฉพาะเสน่ห์ของสนามฟุตบอลลอยน้ำเป็นสนามฟุตบอลที่สวยที่สุดติด1ใน3ของโลกวันนี้เต๋าก็เลยขอโอกาสนะครับมาแจมกับเด็กๆสักหน่อยของที่นี่มาดูกันว่าใครจะเก่งกว่ากัน

0: อาทิตย์ตะวันใกล้จะลับขอบฟ้าซึ่งเป็นเวลาของมื้อเย็นของพวกเราเราจะได้ชมธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของป่าโกงกลางสองฝากฝั่งคลองได้ชมแสงสุดท้ายอันสวยงามณอ่าวพังงาและที่สำคัญก็คือได้ฟินกับดินเนอร์บนเรือหัวธงแบบนี้เลยครับ
1: เตะบอลเสร็จแล้วนะฮะก็เริ่มหิวแล้วนะครับผมทางชุมชนนะครับก็จัดดินเนอร์แบบสุดหรูเลยนะครับนั่นก็คือดินเนอร์บนเรือหัวธงนั่นเองครับผมนี่ที่ผมนั่งอยู่นะครับผมก็คือเรือหัวธงที่นั่งมาตลอดทั้งวันนี้นะครับแล้วดูจานที่เขาให้มาครับมาแนะนำเมนูก่อนดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะขวามือนี่เลยครับปูม้าผัดผงกะหรี่ครับนี่เมนูถัดไปครับผมเป็นปลา

าสคิกเมนูนี้นะครับปลาหมึกผัดน้ำดำและเมนูสุดท้ายนะฮะนี่ก็คือกุ้งผัดซอสมะขามครับผมลืมของหวานครับนี่ฮะขนมเสือครุกโอเคครับเดี๋ยวเรามาเมนูอะไรก่อนดีเยอะเหลือเกินปลาหมึกก่อนดีกว่าครับปลาหมึกก่อนดีกว่าหอมมากหอมมากอันนี้คือปูม้าผัดผงกะหรี่ครับเมนูถัดไปครับนี่ปลาเก๋าอ่ะเก๋ามากกุ้งผัดซอสมะขามครับอร่อยมาก

0: ับสู่โฮมสเตย์สายระยะบ้านสามช่องเหนือนะคะ
1: โอเคครับวันนี้นะฮะต่อก็ต้องขอตัวนะครับพักผ่อนก่อนนะครับเพราะพรุ่งนี้เนี่ยเราจะตื่นมาชื่นชมบรรยากาศยามเช้าแล้วก็มีกิจกรรมอีกเพียบเลยรับรองว่าสนุกแน่นอนครับผม

0: อรุณสวัสดิ์ครับเช้านี้เรามากันที่ดอนเปลือกหอยเพื่อจิบน้ำชากาแฟยามเช้าที่นี่พร้อมๆกับการชมพระอาทิตย์ขึ้นไปด้วยกัน
1: นี่ครับที่ที่ผมนั่งอยู่ตอนนี้นะฮะบอกเลยว่าตรงพื้นนี่คือแบบมีแต่เปลือกหอยทั้งเลยนะครับเขาเรียกว่าดอนเปลือกหอยนะครับผมขึ้นชื่อมากๆนะครับที่อ่าวพังงาแห่งนี
0: ้ภาพของวิวทิวทัศน์ที่ได้เห็นบ่งบอกได้ถึงความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติแนวป่าโกงกางสีล้อมรอบกับแสงพระอาทิตย์ที่ค่อยๆสาดแสงผ่านหมอกสีขาวเป็นวิวหลักล้านจริงๆนะครับสุดยอดไปเลย
1: อากาศดีมากนะครับผมตอนเช้าวิวสวยมากแล้วก็มารับวิตามินดีในตอนเช้านะฮะควรจะมาอย่างยิ่งเลยห้ามพลาดเลยนะครับกับกิจกรรมนี้นะฮะชิลมากจิแวร์แรวัน

0: วันนี้นะครับก่อนที่เราจะปิดทริปด้วยกันที่จังหวัดพังงานะครับต้องเรียกว่าเป็นโอกาสที่ดีมาก
1: ๆเพราะวันนี้เป็นวันเปิดพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเข็มด้วยนะครับพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเข็มก่อตั้งขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์พิบัติภัยแผ่นดินไหวเมื่อวันที่26ธันวาคม2547และผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นซึ่งเกิดขึ้นอย่างรุนแรงรวมทั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และยังถือเป็นศูนย์รวมกิจกรรมในการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมชุมชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงอย่างยั่งยืน
0: เวลาแห่งความสุขในการชื่นชมวิถีชุมชนและธรรมชาติหมดลงอีกแล้วครับก่อนจากการเต๋าอยากจะชวนทุกคนมาเที่ยวที่นี่จริงๆนะครับแต่ว่ามันคุ้มมากเลยนะครับผมถ้าจะเลือกบรรจุชุมชนบ้าน3ช่องเหนือไว้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในลำดับต้นๆที่จะออกทริปล่องใต้ในครั้งต่อไปมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับอย่าลืมนะครับผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวในเทศเสน่ห์เมืองไทยแล้วไปเที่ยวด้วยกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ชุมชนหน้า

0: พ่อเรายังไม่ได้ตั้งชื่อกลุ่มของพวกเราที่จะเอาของไปขายในงานโอท็อปเลยนะ
1: ชื่อที่ชาวบ้านส่งกันมาไม่ถูกใจเลยเหรอ
0: ผมว่าส่วนใหญ่ก็ธรรมดาไปหรือไม่ก็ดูเฉพาะเจาะจงมากเกินไปหน่อย
2: หนูว่าชื่อของเราต้องพิเศษและมีคุณค่ามากๆเลยนะคะข้าวก็มาจากดินมะม่วงมะพร้าวหรืออะไรๆก็มาจากดินเหมือนดินให้ของขวัญกับพวกเราเลยเฮ้ยรู้แล้วลองใช้ชื่อนี้ไหมคะ

0: ุกคนก็ทราบว่าท่านเป็นผู้ทำงานในสังคมสื่อในอะไรต่างๆนะคะมันก็ไม่ได้สุขสักทีมันมีแต่ต้องมากขึ้นต้องมากขึ้นต้องมากขึ้นมันคงไม่ใช่ท่านก็นึกได้ว่าตอนเด็กๆคุณยายเนี่ยจะพาท่านเข้าวัดแล้วเราก็มีความสุขกับการที่อยู่ในวัดต้องบอกว่ามันเกิดด้วยแรงกตัญญูล่ะค่ะคือความกตัญญูที่ท่านมีต่อครูบาอาจารย์ต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าต่อแผ่นดินต่อในหลวงต่อคุณพ่อคุณแม่ท่านก็มองว่าถ้าเผื่อในฐานะที่ท่านเป็นนักบวชทำงานพระศาสนาดำรงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนก็จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์เป็นประโยชน์กับสรรพสิ่งทั้งหลาย
1: คุณแม่ใช้การงานเป็นฐานแห่งการภาวนาเป็นการเรียนรู้นะคะเพราะว่าในช่วงแรกที่คุณแม่มาก่อตั้งเสถียรธรรมสถานคุณแม่ก็เริ่มเรียนรู้ไปกับการที่จะต้องสร้างฝ่าฟันหรือว่าทำอะไรให้เกิดประโยชน์เพราะคุณแม่มีความตั้งใจอยู่แล้วในการที่จะทำให้ธรรมะออกไปได้ไกลที่สุดและไปสู่หัวใจคนได้มากที่สุดและท่านก็ใช้พื้นที่แห่งนี้เสถียรธรรมสถานเนี่ยเป็นฐานในการทำงานจริงๆแล้วท่านทำงานต่างประเทศมาเป็นเวลา22ปีแล้วค่ะคนต่างประเทศที่ไม่รู้จักพุทธศาสนาเลยเห็นความเมตตาที่คุณแม่มีรอยยิ้มคือมันเหมือนกับเป็นการเปิดประตูให้กับคนที่ไม่รู้จักพุทธศาสนาได้เห็นพุทธศาสนาผ่านแอคชั่นต่างๆที่คุณแม่มี
0: พอทราบว่าท่านเป็นมะเร็งเนาะก็ไม่โวยวายไม่รู้สึกว่าทำไมต้องเป็นท่านหรืออะไรต่างเข้าใจได้โดยเนื้อหาโดยขบวนการโดยอะไรต่างนะคะและจิตก็สงบได้รู้สึกว่าธรรมะช่วยเราได้เยอะแหละ
1: งานหุบเขาก็เป็นอีกงานหนึ่งที่เราได้เห็นเลยว่าคุณแม่เลือกอะไรและคุณแม่เลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างไรในช่วงเวลาที่คุณแม่มีเราจะเห็นถึงการเติบโตที่มันคิดไม่ถึงอะว่า2ปีเป็นได้ขนาดนี้เหรอความทุ่มเทของคุณแม่เวลาทำงานอะคือทุ่มเต็มร้อยค่ะทั้งกายทั้งใจทั้งจิตวิญญาณทุกอย่าง
0: ยายว่าหลังจากที่ท่านทราบว่าท่านเป็นมะเร็งท่านก็เปลี่ยนวิธีการของท่านหายไปไหนนานๆหลายๆวันปล่อยให้ทีมทำงานหรือพวกเราเนี่ยอยู่กันท่านคงพร้อมของท่านแล้วแหละแต่ว่าเตรียมความพร้อมของพวกเรา
1: คุณแม่ทิ้งคาถาไว้อันหนึ่งด้วยว่า1คนตายหลายคนโตไปงานศพใครคุณแม่บอกเอาคนที่อยู่ปัจจุบันเป็นหลักนะคนที่เขาไม่อยู่เขาก็ไม่ได้อยู่ณตอนนี้เอาคนที่มีอยู่เท่านี้แหละทำให้ได้โอเคบอดี้คุณแม่ไม่อยู่แต่จิตวิญญาณของคุณแม่หรือคุณธรรมหรือคำสอนคุณแม่เนี่ยมันอยู่เต็มไปหมดถ้าเกิดใครที่เป็นลูกศิษย์ท่านจริงๆนะนำสิ่งที่คุณแม่เป็นที่เราชอบมาพัฒนาตัวเราให้มันเกิดขึ้นคุณแม่จะได้อยู่กับเราได้นานๆการที่ท่านกตัญญูให้เราเห็นเราจึงเกิดความกตัญญูขึ้นได้และทุกคนในชุมชนเนี่ยจะเชื่อมั่นว่าเขามีความกตัญญูในหัวใจมันเป็นจังหวะที่เราได้กตเวทีละเขาก็ได้ทำงานเต็มที่ในส่วนของงานที่เขามีอยู่ในมืออาสาสมัครก็มีไม่มีใครถอยสักคนการทำงานของเสถียรณปัจจุบันในวันที่ไม่มีคุณแม่ยังคงดำเนินต่อไปได้ค่อนข้างงดงามทีเดียวเลยค่ะ
0: ก็ถามท่านทุกปีท่านสึกไหมท่านก็บอกว่าหลวงพ่อบอกว่าเพิ่งบวชให้ตัวเองยังไม่ได้บวชให้แม่เลยปีที่สองก็ถามอีกท่านบอกยังไม่ได้บวชให้พ่อเลยปีที่สี่อ่ะสึกไหมท่านก็บอกว่ายังไม่ได้บวชให้ครูบาอาจารย์เลยพอปีที่ห้าปีที่หกท่านก็บอกว่าไม่รู้จะสึกไปทำไมล่ะทำอะไรไม่หยุดแล้วก็ไม่เคยเห็นบ่นเหนื่อยมีแต่ว่าจะทำอะไรแต่พอท่านรุยงานน่ะร่างกายมันก็สุดนะใครๆก็บอกว่าให้ท่านหยุดท่านพักเถอะท่านก็จะหัวเราะกับป้าตุ่มนะคะท่านก็จะหัวเราะใครๆก็อยากให้เราพักแต่มันเป็นโอกาสนะถ้าโอกาสมันมาเนี่ยเราไม่ทำไม่ได้หรอกเราต้องทำแล้วถ้าเผื่อเราทำไม่ได้เราต้องนอนติดเตียงก็ไม่อยู่ไม่รู้จะอยู่ทำไมไม่มีประโยชน์ก็ขอทำ

0: ภอจานวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านหนองมะค่าอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเช้าวันนี้นะคะมินนี่ก็นั่งรถตามพี่เพอแล้วก็ชาวบ้านเข้ามาในป่าชุมชนกันเพื่อที่จะมาหาหนึ่งวัตถุดิบที่มีให้เก็บกันครั้งเดียวในช่วงหน้าฝนนี้เท่านั้นนั่นก็คือเห็ดมันปูค่ะเดี๋ยวเราเข้าป่าตามชาวบ้านไปเก็บเห็ดมันปูกันเลยดีกว่าค่ะ
1: อย่างพี่เพลินก็เป็นแฟนรายการเนาะที่ทักเข้ามาบอกว่าให้เรามาหาเห็ดมันปูกันที่นี่นะคะคือพี่เพลินหาอยู่เป็นประจำอะไรอย่างนี้อยู่ไหมคะ
2: หาทุกวันค่ะถ้าหน้าฝน
1: หาทุกวันก็คือหาเห็ดเป็นอาชีพเลย
2: ค่ะ
1: อย่างป่าตรงนี้ที่เรามานี่เขาเรียกว่าป่าอะไรคะพี่เพลิน
2: ป่าตรงนี้มันเป็นป่าเต็งรัง
1: ก็เป็นป่าเต็งรังที่ชาวบ้านมาใช้ประโยช